0: Welcome to English class with me, Miss แก้วตาชิดเพชร You can call me Teacher แก้วสวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็รวมถึงนักเรียนในห้องด้วยนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องอะไรเราไปดูกันได้เลยค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะเด็กๆครูแก้วมีภาพนี้ค่ะมีภาพนี้นะคะให้นักเรียนดูนักเรียนปลายทางนะคะสามารถจะดูรูปภาพได้เลยค่ะวันนี้เด็กๆคิดว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะไหนมีกลุ่มไหนตอบได้บ้างกลุ่ม2ไหมกลุ่มที่2ตอบได้ไหมคะใช้ไมค์เลยค่ะเห็นจากภาพแล้วต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: ทำความรู้จักกันค่ะ
0: การทำความรู้จักมีอย่างอื่นอีกไหมคะ Anything else มีกลุ่มอื่นอยากจะตอบไหมเอ่ยกลุ่ม1คิดว่าวันนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีการจับมือเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าในภาพใช้มือซ้ายหรือว่ามือขวาจับมือกันคะใครคิดว่ามือซ้ายยกมือใครคิดว่ามือขวายกมือในภาพเป็นมือไหนเอ่ยเด็กๆมือขวานั่นเองและนักเรียนปลายทางมือซ้ายหรือมือขวาคะมือขวานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของ nice to meet you nice to meet you เป็นการทำความรู้จักเหมือนกับที่เพื่อนๆกลุ่มที่สองได้ตอบไปปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมารู้ว่าเมื่อเราเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมีความรู้เรื่องอะไรบ้างค่ะดูเลยค่ะนักเรียนนะคะก็จะต้องระบุคำศัพท์ในการทักทายได้รวมถึงวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดทักทายเพื่อทำความรู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็มีการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั่นเองค่ะครูแก้วหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆยังจำภาพนี้กันได้ไหมเอ่ยเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะนาฬิกาเกี่ยวกับช่วงเวลาใช่ไหมคะมาดูภาพนี้ต่อเลยค่ะภาพนี้เราจะใช้เรียกเป็นการทักทายยามเช้าจะใช้คำว่าอะไรนะกลุ่มที่สองตอบเลยค่ะ
1: Good morning
0: ดีมากค่ะ Good morning นั่นเองนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะ Good morningนักเรียนปลายทางตอบหน่อยค่ะดีมากค่ะต่อไปนะคะภาพที่2ภาพนี้ค่ะภาพถัดไปกรุ๊ปครูแก้วขอเป็นกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ตอบให้เสียงดังฟังชัดเลยค่ะ
2: Good afternoon
0: Good afternoon ดีมากค่ะ Good afternoon เป็นการทักทายตอนไหนคะช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงเวลาบ่ายนั่นเองนะคะอีกหนึ่งภาพค่ะขอเป็นกรุ๊ป2กลุ่มที่2ค่ะ
3: Good evening
0: ดีมากค่ะ Good evening เพื่อนๆพูดพร้อมกันทั้งห้องหน่อยค่ะ
4: Good evening
0: Good evening
4: Good evening
0: ดีมากขอฟังเสียงนักเรียนปลายทางหน่อยค่ะ Again please ดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อมานะคะจะมีการทบทวนนะคะทบทวนอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือเป็นการทักทายเพื่อนนะคะไหนใครจำประโยคที่เรียนในคาบที่แล้วได้บ้างคะเริ่มจากประโยคแรกค่ะมีใครจำได้ไหมเอ่ยเริ่มจากคำแรกเลยค่ะคำนี้ค่ะคำนี
5: ้
0: hello ต่อไปเลยค่ะดีมากค่ะนักเรียนปลายทางลองอ่านหน่อยค่ะจะได้ว่า Hello my name is Lisa ชื่ออะไรคะเด็กๆ
6: Lisa
0: ประโยคถัดไปกลุ่มไหนอ่านได้บ้างนะกลุ่มที่สอง
7: What's your name
0: ขอฟังอีกหนึ่งกลุ่มได้ไหมคะกลุ่ม1กลุ่มที่1มีใครอยากตอบไหมเอ่ย มีกลุ่มที่4ใช่ไหมคะกลุ่มที่4ได้ไหมมีกลุ่มไหนสามารถอ่านประโยคนี้ได้บ้างเป็นประโยคคำถามนั่นเองเป็นประโยคคำถามนั่นเองนะคะจะได้ว่าอย่างไรคะเป็นการถามชื่อประโยคนี้จะได้ว่ากลุ่มที่4 if ตอบเลยดูสิลูกประโยคนี้ค่ะกรุ๊ป2กลุ่มที่2
1: What's your name
0: Again please เติม s ให้หน่อยค่ะ
1: What's your name
0: จะได้ว่า What's your name ขอฟังเสียงนักเรียนปลายทางหน่อยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะจดประโยคนะคะไว้บนกระดานได้เลยนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถที่จะบันทึกลงในสมุดได้นะคะต่อไปค่ะเขาถามว่าคุณชื่ออะไรประโยคนี้เลยค่ะใครตอบใครสามารถพูดได้จำได้บ้างกรุ๊ปขอเป็นกลุ่มที่5บ้างนะคะตอบดังๆเลยลูก
3: My name is Jenny
0: Again please
3: My name is Jenny
0: ฉันชื่อว่าอะไรคะเพื่อน
4: ๆ
0: Jenny นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมีอีกหนึ่งประโยคนะคะแต่ก่อนอื่นอยากจะให้ดูภาพนี้ค่ะเป็นภาพยังไงคะเป็นภาพจับมือกันนะคะจับมือกันถ้าสมมุติว่าเรานะคะอยากจะทักทายทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่นะคะตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาซึ่งเราเรียนวิชาอะไรคะเราเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเราจะสามารถพูดได้ว่า nice to meet you อีกรอบนะคะให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะจะได้ว่า nice to meet youดีมากค่ะขอฟังอีกหนึ่งรอบค่ะนั่นก็คือยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยจดประโยคนี้ลงในกระดานนะคะแล้วก็ให้นักเรียนสามารถบันทึกลงไปได้เลยค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยถ้ามีเพื่อนนะคะทักทายว่า nice to meet you เราจะต้องตอบกลับว่าอย่างไรคะเราจะต้องตอบกลับว่าอย่างไรเราก็จะต้องตอบกลับว่า nice to meet you too nice to meet you too ไหนลองพูดเลยค่ะ again please
4: nice to meet you too
0: ขอฟังเสียงนักเรียนปลายทางหน่อยค่ะ very good ดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆครูแก้วนะคะอยากจะขอตัวแทนค่ะ2คนตัวแทน2คนออกมาหน้าชั้นเรียนหน่อยค่ะเป็นคนไหนดีนะครูแก้วนะคะขอเป็นดาเนียค่ะ come to the front ให้ออกมาข้างหน้าเลยค่ะและอีก1คนและอีก1คนนะคะใครเอ่ยกรุ๊ป2ได้มั้ยคะขอ1คนค่ะตัวแทน1คนโอเคฝากคุณครูปลายทางนะคะในกิจกรรมนี้นะคะให้เลือกตัวแทนมา2คนนะคะในลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้ยืนหันหน้าเข้าหากันค่ะให้ยืนหันหน้าเข้าหากันนะคะสมมุติว่าเป็นการทักทายเพื่อนใหม่เป็นการทักทายเพื่อนใหม่นะคะเราจะมาเรียนรู้2ประโยคนี้ซึ่งเป็นประโยคใหม่สำหรับวันนี้นะคะคนแรกนะคะจะต้องพูดว่าอะไรคะNice อะไรเอ่ยเพื่อนๆ
3: Nice to meet you
0: ก็จะต้องพูดว่า Nice to meet you และอีกหนึ่งคนนะคะอีกหนึ่งคนก็ต้องตอบกลับไปว่าอะไรคะเก่งมากค่ะจะต้องบอกว่า Nice to meet you too Nice to meet you too เว้นวรรคสักเล็กน้อยนะคะคิดว่าทำได้ไหมคะดีมากค่ะแก้วคอไมค์2ตัวนะคะ

0: เด็กๆสังเกตไหมเวลาที่เราพูดว่าเป็นการทักทายครั้งแรกนะคะด้วยประโยคว่า nice to meet you จะต้องมีการจับมือโดยการยื่นมือไหนออกไปด้วยคะมือขวาเตรียมมือขวาของเราไว้ด้วยทั้งคู่เลยโอเคไหมคะเวลาหนูพูดว่า nice to meet you ก็ยื่นไปและอีกคนก็พูดกลับมาแล้วก็ยื่นมือขวาออกไปจับมือแบบนี้ทำได้ไหมคะลองเลยค่ะฝากนักเรียนปลายทางนะคะทำตามได้เลยค่ะใช้ไมค์นะคะพูดด้วยค่ะ1 2 3
1: Nice to meet you
2: Nice to meet you too
0: โอเค give a big hand สบมือให้เพื่อนค่ะขออีก1รอบค่ะขออีก1รอบค่ะทักทายเพื่อนด้วยประโยคนี้เลยค่ะรู้จักเพื่อนใหม่
1: Nice to meet you.
2: Nice to meet you too.
0: Okay, perfect. ปรบมือให้เพื่อนค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะให้นักเรียนนะคะออกมาพูดเป็นตัวอย่างหน้าชั้นเรียนแบบนี้ได้เลยค่ะโอเคกลับไปนั่งที่ได้ค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเด็กๆให้เด็กจำประโยคนี้ไว้นะคะว่ามีคำศัพท์คำไหนบ้างนะคะให้เด็กๆจำไว้นะให้ทุกกลุ่มค่ะเพราะว่ากิจกรรมถัดไปจะเป็นเกมนั่นเองนะคะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันแล้วก็มีความสามัคคีกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นเกมนั่นเองนะคะเกมเกี่ยวกับเรียงคำให้เป็นประโยคเรียงคำให้เป็นประโยคเด็กๆคิดว่าคำศัพท์ที่ครูแก้วให้มาในหน้าจอนี้จะเป็นประโยคว่าอะไรคะแต่ใครสามารถรู้บ้างกลุ่ม5กลุ่มที่5พูดเลยค่ะมีกี่คำเอ่ย4คำแสดงว่าต้องเป็นคำว่า nice อะไรเอ่ย nice to meet you อีกรอบค่ะประโยคนี้จะได้ว่าอะไรคะNice to meet you เด็กๆ กิจกรรมนี้นะคะเด็กๆ เห็นไหมว่ามีกระดาษนะคะอยู่บนโต๊ะของนักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะนำกระดาษนะคะให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนนะคะเปิดกระดาษขึ้นค่ะจะได้กระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆจะได้กระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะหงายกระดาษขึ้นได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนหยิบดินสอขึ้นมาค่ะตัวแทนกลุ่มนะคะแล้วก็ทุกคนช่วยกันคิดนะคะทุกคนในกลุ่มช่วยกันคิดค่ะหยิบดินสอขึ้นมานะคะหลังจากนั้นค่ะครูแก้วจะให้เวลานะคะ1นาทีค่ะ just 1 minute just 1ให้เวลาแค่1นาทีในการเรียงคำให้เป็นประโยคทำได้ไหมคะ Are you readyนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะ Are you ready นักเรียนปลายทางบอกว่า yes นั่นเองอ่ะใครที่ได้แล้วกลุ่มไหนพร้อมแล้วเขียนประโยคที่ถูกต้องลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะแก้วขอจับเวลา1นาทีค่ะได้แล้วนะคะเขียนเรียงลงไปให้ถูกต้องเลยค่ะ easy ไหมคะง่ายไหมคะ very easyเขียนเลย1คนตัวแทนเขียนคนที่เหลือช่วยกันคิดว่าเรียงเป็นคำเป็นประโยคได้ว่าอะไรเขียนเลยค่ะโอเคคนนี้เขียนกระดาษต้องอยู่ตรงนี้นะคนที่เหลือช่วยกันคิดค่ะว่าคำแรกคำแรกจะต้องเป็นคำว่าอะไรกลุ่มที่5ได้ไหมกลุ่มที่5ทำได้ไหมธัญรัตน์คุณครูให้เพิ่มอีก1นาทีนะคะคุณครูให้เพิ่มอีก1นาทีนะคะเด็กๆจะต้องช่วยกันคิดนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องช่วยกันคิดนะคะกรุ๊ปไหนที่เสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นค่ะกรุ๊ปไหนที่เสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นค่ะกรุ๊ป1โอเคกรุ๊ป1เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมั่นใจชัวร์ไม่ชัวร์ กลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปกลุ่มที่4เรียบร้อยหรือยังคะกลุ่มที่5กลุ่มที่5ใกล้หรือยังคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆกลุ่มไหนมั่นใจบ้างว่าคำตอบของตัวเองถูกต้องยกมือให้ดูหน่อยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำได้ไหมคะเหลือกลุ่มที่4กลุ่มที่4ครูแก้วให้เวลาอีก10วินาทีนะคะเด็กๆเรามาเฉลยพร้อมกันค่ะวางดินสอค่ะหมดเวลาเราวางดินสอค่ะมีกลุ่มไหนยังไม่วางดินสอบ้างเอ่ยมีกลุ่มที่4วางดินสอหรือยังคะดีมากค่ะเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะให้เด็กๆดูคำตอบของในกลุ่มของตัวเองนะคะเด็กๆคำตอบคำแรกจะต้องขึ้นด้วยคำต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรคะดีมากเด็กๆมีข้อสังเกตเพื่อนๆในห้องเรียนบอกว่าคำแรกของประโยคจะต้องขึ้นด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ ตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองเพื่อนๆปลายทางนะคะสามารถสังเกตตามไปได้เลยเพราะฉะนั้นคำแรกก็คือคำว่า nice ใครถูกต้องบ้างคะกลุ่มไหนถูกต้องบ้างเอ่ยดีมากค่ะต่อไปคำต่อไปคำว่า to ต่อไปคำว่าmeet และสุดท้ายคือคำว่า
3: you
0: เราจะสามารถอ่านประโยคนี้ได้ว่าอย่างไรคะ
3: I like to meet you
0: ดีมากค่ะใครที่ถูกต้องกลุ่มไหนถูกต้องกาเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะเอาละค่ะต่อไปมาอีก1ประโยคค่ะมาอีก1ประโยคให้เด็กๆใช้บรรทัดถัดไปได้เลยนะคะเริ่มค่ะครูแก้วขอจับเวลา3นาทีค่ะI give you 3 minutes to do this 3 minutes to do this 3นาทีนะคะเขียนได้เลยค่ะเขียนบรรทัดถัดไปนะคะกลุ่มไหนที่เสร็จแล้วให้ยกมือบอกคุณครูได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะทำประโยคถัดไปได้เลยฝากคุณครูปลายทางช่วยดูแลคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะเพื่อนๆในกลุ่มนะคะจะต้องช่วยกันคิดนะคะจะต้องช่วยกันคิดนะคะจะต้องช่วยกันนะคะเกมนี้จะฝึกความสามัคคีในแต่ละกลุ่มนะคะว่าเด็กๆเนี่ยมีความสามัคคีกันหรือไม่จะต้องมีการเว้นวรรคนะคะเด็กๆจะต้องมีการเว้นวรรคเหมือนอันนี้เหมือนประโยคแรกเห็นไหมมีกลุ่มไหนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างยกมือให้ครูแก้วดูหน่อยค่ะกลุ่มที่ 1 2 3 4 or 5กลุ่มไหนกลุ่มที่3นั่นเองนะคะไหนยกมือเลยค่ะกลุ่มไหนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องยกมือขึ้นนะคะโอเคเอามือลงค่ะมั่นใจไหมกลุ่มที่1 ลุ่มที่5ใช่ไหม Group 5อ่ะเด็กๆ

0: เหลือเวลาอีก45วินาทีค่ะและเวลาอีก45วินาทีนะคะกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยกลุ่ม4คราวนี้มั่นใจ Are you sure?
1: Sure
0: แล้วกลุ่มไหนบ้างคะกลุ่มที่2ใช่ไหมใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก5วินาทีสุดท้ายค่ะเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาวางดินสอลงได้ค่ะเด็กๆวางดินสอมาดูคำตอบพร้อมกันนะคะไหนกลุ่มไหนยังไม่ได้วางดินสอกลุ่มไหนยังไม่ได้วางดินสอบ้างคะและ everyone look at the screen look at the screen ค่ะมองที่ไหนเอ่ยมองที่ไหนคะมองที่หน้าจอนั่นเองเด็กๆคำแรกจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรคะ nice ดีมากค่ะต่อไปถัดไปเลยค่ะอะไรนะmeet ดีมากค่ะต่อไป you และอีกหนึ่งคำคือคำว่า you. เก่งมากค่ะปรบมือให้ตนเองค่ะเพื่อนๆปลายทางได้คำตอบแบบนี้หรือเปล่าคะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าในประโยคนี้จะมีเครื่องหมายคอมมาและมีจุดอะไรคะลูกจะมีจุด full stop ด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะมาที่กิจกรรมถัดไปได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆอยากทำใบงานไหมคะไหนใครอยากทำใบงานยกมือค่ะยกมือค่ะดีมากค่ะเอามือลงค่ะเอามือลงได้นะคะมีกลุ่มที่3วันนี้อยากทำใบงานไหมเอ่ยถ้าอยากทำใบงานให้ดูที่หน้าจอด้วยนะคะวันนี้ครูแก้วนะคะจะมีการบ้านให้นักเรียนด้วยฝากการบ้านนะคะนั่นก็คือใบงานที่3นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะนั่นก็คือใบงานที่4ให้นักเรียนมาทำด้วยกันซึ่งหน้าตาของใบงานที่3นะคะก็จะอยู่แบบนี้เลยค่ะนักเรียนนะคะก็จะต้องดูภาพแล้วก็นำคำนะคะในกล่องข้อความไปเขียนเพื่อแสดงความหมายให้ถูกต้องนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวครูแก้วนะคะจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ1ข้อเพื่อนๆในห้องเรียนช่วยครูแก้วด้วยได้ไหมคะได้ไหมคะมาที่ข้อที่1ค่ะเป็นภาพนี้นะคะเด็กๆจะใช้คำศัพท์คำว่าอะไรคะ
1: Hello.
0: คำไหนเอ่ยคำนี้ใช่ไหมคะถูกต้องนักเรียนนะคะก็จะต้องนำคำศัพท์มาเติมให้สัมพันธ์กับรูปภาพแบบนี้เลยค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด4ข้อซึ่งจะมีทั้งหมด4ข้อนั่นเองอันนี้ครูแก้วฝากเป็นการบ้านให้นักเรียนนะคะอย่าลืมนำไปทำด้วยต่อไปนะคะเรามาทำใบงานที่4พร้อมๆกันค่ะใบงานที่4นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการทักทายแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องมีการดูภาพนะคะแล้วก็ฝึกสนทนากับเพื่อนและเขียนประโยคเพื่อแสดงความหมายของภาพให้ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะมาดูตัวอย่างนะคะซึ่งวิธีการทำใบงานนะคะก็จะไม่ยากค่ะก็จะต้องสังเกตรูปภาพนะคะเขียนคำศัพท์หรือว่าประโยคในบทสนทนาให้สมบูรณ์หลังจากนั้นนะคะให้เด็กนะคะจับคู่กับเพื่อนเพื่อฝึกสนทนาประโยคจากบทสนทนานั่นเองค่ะ Are you ready
1: yes.
0: พร้อมไหมคะเพื่อนๆปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆนะคะนำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะและเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่คะเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ใบงานที่4เปิดไปหน้าที่5นั่นเองค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าที่5นะคะ

0: มีกลุ่ม5กลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่4ใช่ไหมคะกลุ่มที่3กลุ่มที่1เจอหน้าที่5แล้วหรือยังไม่เขียนก่อนนะจ๊ะเด็กๆมาดูค่ะเด็กๆจะต้องนำประโยคที่คุณครูนะคะมีให้นำมาเติมให้ถูกต้องและวันนี้เด็กๆก็จะต้องเขียนชื่อใครอีกคะเขียนชื่อใครดาเนียต้องเขียนชื่อใครดาเนียชื่อนักเรียนแล้วก็ชื่อเพื่อนของนักเรียนซึ่งนักเรียนนะคะจะต้องสอบถามกับเพื่อนครูแก้วขอเป็นเพื่อนข้างๆตัวนะคะเพื่อนข้างๆตัวจับคู่กันเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการทำบทสนทนานี้นะคะเด็กๆเอามือจับดินสอไว้ค่ะเอามือจับดินสอไว้เลยเด็กๆอย่างเช่นประโยคแรกประโยคแรกที่เด็กจะต้องถามเพื่อนเด็กๆอย่าลืมจะต้องถามเพื่อนจะต้องฝึกพูดสนทนาด้วยใครเข้าใจบ้างยกมือค่ะไหนใครไม่เข้าใจแสดงว่ากรุ๊ป2ยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะกรุ๊ป2เข้าใจไหมคะ Do you understand เข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจให้ยกมือนะคะเด็กๆจะต้องถามเพื่อนที่เราจับคู่กันด้วยประโยคว่าอะไรคะHello. My name is อันนี้นะคะเด็กๆจะต้องแนะนำตนเองก่อนค่ะก่อนที่จะถามนะคะเด็กๆต้องแนะนำตนเองก่อนว่าฉันชื่ออะไรหลังจากนั้นนะคะค่อยถามชื่อของเพื่อนด้วยประโยคว่าอะไรคะ Again please What's your name ถามว่าคุณชื่ออะไรนะคะง่ายๆแบบนี้เลยใครคิดว่าทำได้ยกมือใครคิดว่าทำได้ไหนยกมือให้ดูหน่อยค่ะดีมากนะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็จะต้องนำประโยคมาเติมให้สมบูรณ์ใครพร้อมแล้วนะคะเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะเด็กๆต้องถามเพื่อนด้วยประโยคภาษาอังกฤษว่าอย่างไรก่อนคะก่อนที่จะเขียนลงไปจะต้องแนะนำตนเองให้เพื่อนรู้จักก่อนค่ะด้วยประโยคว่า hello hello my name isแนะนำกับคู่ตัวเองได้เลยค่ะแนะนำกับคู่ตัวเองอย่าเพิ่งเขียนก่อนนะจ๊ะไม่ให้เขียนก่อนนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งเขียนนะคะเด็กๆจะต้องแนะนำไหนคู่น้องอยู่ไหนคนนี้คู่กับฝั่งนี้นะส่วนปณิดาคู่กับแดนไตรได้ไม่ได้สมมติปณิดาแนะนำตนเองว่า Hello my name isปณิดาหนูก็ต้องพูดกับเพื่อนแดนไตรอันไหนลองพูดสิคะ
1: Hello, my name is
0: ปณิดาต่อไปถามเพื่อนค่ะ What's your name แดนไตรตอบค่ะอะไรนะขอไม้หน่อยสิลูกดีมากค่ะต่อไปประโยคทักทายปณิดาก็ต้องพูดว่า nice อะไรเอ่ย nice to meet you
1: nice to meet you
0: ตอบกลับว่าอะไร nice to meet you too
1: nice to meet you too
0: อย่าลืมที่จะต้องใช้มือขวาในการจับมือกันด้วยนะคะมือขวาอยู่ไหนเอ่ยให้เด็กๆทำในลักษณะแบบนี้ทำได้ไหมคะเริ่มเลยค่ะทำได้ไหมนันพัฒน์คู่นันพัฒน์อยู่ไหนสโรชาขอโทษค่ะสโรชาคู่สโรชาคือคนไหนโอเคถามคำถามแนะนำก่อนแนะนำเราก่อนเราทักทาย Hello my name is พูดเลยค่ะ
1: Hello my name is
0: สโรชาถามเพื่อนต่อ What's your name
1: my
0: name is โอเคต่อไปประโยคว่าอะไร Nice to meet you ยื่นมือขวาออกไปแล้วพูดคำว่า Nice to meet you
1: Nice to meet you
0: ยื่นมือขวาออกมา Nice to meet youNice to meet you too พูดค่ะ ดีมากต่อไปครูแก้วขอให้สโรชาทำความรู้จักกับชัยพฤกษ์ด้วยได้ไหมคะให้ทำในลักษณะแบบนี้กับเพื่อนเลยเป็นการทำความรู้จักเพื่อนใหม่โอเคนะคะได้เขียนได้เลยในช่องนี้ถามเพื่อนหรือยังต้องถามเพื่อนด้วยนะคะ Hello my name is แนะนำบอกชื่อตัวเอง Hello my name is ชินภัทรพูดค่ะ
1: Hello my name is ช
0: ินภัทรต่อไปถามคำถามเพื่อนค่ะ What's your name
1: My name
0: ต่อไปทักทายทำความรู้จัก Nice to meet you ยื่นมืออะไรออกไปพูดค่ะยื่นมือขวาออกไปและพูดคำว่า Nice อะไรเอ่ย Nice to meet you
1: Nice to meet you
0: ตอบกลับว่า Nice to meet you too
1: Nice to meet you
0: ใช้มือขวาจับมือเพื่อนเป็นการทำความรู้จักใหม่นะคะเด็กๆปลายทางนะคะจะต้องจับคู่กันนะคะเพื่อแนะนำตนเองแล้วก็ถามคำถามด้วยนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยฟังการพูดแล้วก็การทำกิจกรรมนี้ด้วยค่ะอันนี้ถามกันหรือยังจ๊ะต้องถามกันด้วยนะดาเนียแนะนำตนเองใช่ไหมถามเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษหรือยังถามยังเขาเป็นคนถามถามแล้วใช่ไหมดีมากค่ะคนนี้คู่ใครคนนี้คู่ใครต้นหอมคู่ใครชนาการใช่ไหมต้นหอมคู่ใครโอเคHello, my name is กิตินันท์ไหนคู่ของน้องอยู่ไหนคู่ของน้องก็คือคนไหนคนนี้ได้ไหมคู่กันนะแนะนำเพื่อนให้รู้จักหน่อยดังๆลูกเขาไม่ไหนคะพูดดังๆต้องเราต้องช่วยเหลือกันนะคะแนะนำตนเองค่ะ1 2 3 Hello
1: Hello, my name is กิตินันท์
0: ถามเพื่อนค่ะ
1: What's your name
0: ตอบค่ะ
1: My name is จันวัฒน์ทิชาน
0: ต่อไป Nice อะไรเอ่ยยื่นมือขวาออกไปว่า Nice to meet you
1: Nice to meet you
0: ยื่นมือขวาออกไปและพูดว่า
1: Nice to meet you too
0: ดีมากให้ทำแบบนี้นะทุกคนนะคะจะต้องทำแบบนี้ทุกคู่จะต้องทำแบบนี้เลยค่ะเมื่อได้แล้วนะคะอย่าลืมที่จะเขียนประโยคลงไปนะคะให้ถูกต้องค่ะเขียนประโยคลงไปเลยเขียนหรือยังเขียนหรือยังเขียนประโยคลงไปนี่นะนี่นะมีกลุ่มไหนที่ทำหมดทุกประโยคเขียนหมดทุกประโยคแล้วบ้างยกมือหน่อยค่ะใครทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะบอกคุณครูได้เลยนะคะยังเราต้องเขียนประโยคให้ครบก่อนนะคะคุณครูให้เวลาอีก1 นาทีนะคะคุณครูให้เวลาอีก1 นาทีในการทำกิจกรรมนี้ค่ะ

อย่าลืมนะคะกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องมีการฝึกพูดแนะนำตนเองแล้วก็ถามคำถามนะคะตอบกลับด้วยนะคะเป็นกิจกรรมในบทเรียนนี้นั่นเองค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆนะคะปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเฉลยนั่นเองค่ะอ่ะเด็กๆเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะอ่ะวางดินสอค่ะวางดินสอก่อนนะคะแล้วก็ look at the screen look at the screen ให้ดูที่อะไรคะดูที่หน้าจอเราจะมาเฉลยพร้อมกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆครูแก้วนะคะก็จะมาเฉลยซึ่งประโยคนะคะครูแก้วอยากให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันนะคะอ่านพร้อมๆกันเริ่มค่ะ Hello My name is พูดชื่อตัวเองค่ะอ่ะ1 2 3ขออีกรอบนะคะตรงนี้ให้พูดชื่อตัวเองนะอ่ะเริ่มค่ะนี่เด็กปลายทางนะคะแนะนำตนเองแล้วก็อย่าลืมพูดชื่อตนเองค่ะประโยคถัดไปนั่นก็คืออะไรคะ ถามชื่อเพื่อนต่อไปเพื่อนที่โดนถามคำถามเพื่อนที่ถูกถามคำถามพูดชื่อตัวเองเลยค่ะเริ่มค่ะ my อย่างเช่นอะไร my name is อะไรพูดให้ครูแก้วฟังหน่อยค่ะ my name is
1: My name is จันยวั
0: ฒน์อะไรนะคะ
1: My name is จันยวัฒน
0: ์ดีมากค่ะดีมากนะคะส่วนอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเขาชื่อนาเขาแนะนำว่า My name is นาสวัสดีฉันชื่อนา What's your name ต่อไปอีกคนบอกว่า My name is Bob ฉันชื่อ Bob นั่นเองเป็นการรู้จักกันครั้งแรกประโยคที่เราจะนำมาเติมนะคะประโยคที่เราจะนำมาเติมคือประโยคไหนเอ่ยประโยคจะได้ว่าอะไรหน่อยพูดให้ฟังหน่อยค่ะ Nice อะไรเอ่ย
2: Nice to meet you
0: ดีมากค่ะจะต้องพูดว่า Nice to meet you และอีกหนึ่งคนนะคะต้องตอบกลับว่าอะไรคะ
2: Nice to meet you too
0: ดีมากค่ะ Nice to meet you too นั่นเองนะคะ Nice to meet you too นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆใครที่สามารถทำได้ในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะสามารถพูดทักทายเพื่อนใหม่ได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะก็จะเป็นการสรุปนะคะสรุปความรู้ในวันนี้ค่ะเด็กๆประโยคที่เราเรียนรู้ใหม่ในวันนี้คือประโยคว่าอะไรคะคือประโยคว่า nice to meet you พูดพร้อมกันค่ะ
2: nice to meet you
0: อีกรอบค่ะเมื่อหนึ่งคนนะคะทักทายมาอีกคนก็จะต้องทักทายกลับว่าอย่างไรอีกรอบค่ะโอเคครูแก้วขอตัวอย่างสองคนครูแก้วอยากให้ยกตัวอย่างนะคะขอสองคนออกมาหน้าชั้นเรียนหน่อยค่ะสโรชาสโรชา come to the front please ออกมาค่ะและอีกหนึ่งคนคือใครเอ่ยออกมาได้เลยค่ะให้1คนนะคะให้1คนเป็น A อีก1คนเป็น B ใครจะเป็น A ยกมือใครจะเป็น A คนนี้เป็น A นะคนนี้เป็น B เด็กๆปลายทางนะคะสามารถดูการสรุปความรู้ในวันนี้ได้ค่ะประโยคที่เรียนนั่นก็คือ1 2 3พูดเลยค่ะเป็น A nice to meet you
1: nice to meet you
0: ยื่นมือแล้วอีกคนค่ะ nice to meet you
1: Nice to meet you too
0: แล้วก็ยื่นมือออกมานะคะจับมือกันแบบนี้เลยค่ะปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะดีมากนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนนะคะประโยคเกี่ยวกับการทักทายนั่นเองค่ะกิจกรรมถัดไปนะคะเด็กๆกิจกรรมถัดไปจะมีการทำแบบประเมินตนเองค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าถัดไปค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าถัดไปได้เลยค่ะซึ่งแบบประเมินตนเองนี้นะคะก็จะให้เราประเมินว่าวันนี้นะคะเรามีความรู้หรือเรานะคะมีสิ่งที่ทำได้ยังไงบ้างนะคะโดยมีระดับของดาวนะคะระดับที่ฉันทำได้ซึ่งเด็กๆจะต้องระบายสีดาวนะคะอาจจะใช้ดินสอหรือว่าดินสอสีก็ได้ค่ะหลังจากนั้นจะมีอีกหนึ่งช่องนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นเดี๋ยวครูแก้วจะอ่านให้ฟังนะคะครูแก้วจะอ่านให้ฟังและนักเรียนสามารถระบายสีหรือว่าใช้ดินสอนะคะปฏิบัติตามได้

เลยค่ะมาที่ข้อที่1 นะคะเด็กๆเปิดแล้วยังอยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเด็กๆแบบประเมินตนเองอยู่หน้าที่อยู่หน้าที่ไหนใครเจอแบบประเมินแล้วบ้างยกมือใครเจอแบบประเมินแล้วยกมือยกมือยังใครยังไม่เจอยกมือมือลงใครที่ยังไม่เจอแบบประเมินยกมือขึ้นครูแก้วจะเดินไปดูนะคะแสดงว่าเจอทุกคนใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมกติกาก็คือเด็กๆจะต้องระบายดาวลงไปฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูแลการปฏิบัติกิจกรรมนี้ด้วยค่ะมีกลุ่มที่3ระบายหรือยังคุณครูจะต้องอ่านให้ฟังก่อนใช่ไหมคะมาข้อ1ค่ะข้อที่1บอกว่าพูดแนะนำตนเองได้ถ้าหากนักเรียนสามารถที่จะพูดแนะนำตนเองได้ได้คล่องแคล่วเลยเด็กๆ ก็ระบายไปเลยค่ะ3ดาวหรือหากนักเรียนบางคนคิดว่านักเรียนยังพูดแนะนำตนเองได้ยังตะกุกตะกักบ้างนะคะเด็กๆ ก็อาจจะระบายดาวลดหลั่นลงไปแล้วก็อยากจะตั้งใจปฏิบัติให้ดีขึ้นเด็กๆ ก็จะมีการติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะเด็กๆจะต้องมีการติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะลงไปในลักษณะแบบนี้แบบนี้นะคะนี้เลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างข้อแรกนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะก็คือพูดทักทายตามช่วงเวลาได้พูดทักทายตามช่วงเวลาเช่น good morning good afternoon good eveningเด็กๆสามารถที่จะทักทายตามช่วงเวลาแบบนี้ได้นะคะถ้าหากมั่นใจก็ระบายดาวเต็มได้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเด็กๆสามารถระบายในลักษณะแบบนี้ได้นะคะต่อไปข้อที่3นะคะนั่นก็คือพูดทักทายถามทุกสุขและบอกความรู้สึกของตนเองได้อย่างเช่นHow are you? ประโยคคุณสบายดีไหม How are you? I'm good. ถ้าสมมติสามารถพูดได้นะคะพูดได้หมดเลยพูดได้ทุกประโยคก็ระบายดาว3ดาวได้เลยนะคะหรือว่านักเรียนบางคนคิดว่าเรายังไม่คล่องนะคะก็สามารถระบายดาวได้ตามจำนวนที่เรามั่นใจแล้วก็พูดได้นะคะต่อไปข้อที่4นะคะนั่นก็คือใช้สำนวน nice to meet you เมื่อรู้จักเพื่อนใหม่ได้ระบายดาวได้เลยนะคะให้นักเรียนนะคะทำในลักษณะแบบนี้นะคะให้นักเรียนทำในลักษณะแบบนี้ฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูแลกิจกรรมนี้ด้วยค่ะ

0: ไหนเด็กๆคนไหนชื่นชอบบทเรียนในวันนี้บ้างไหนกดไลค์หน่อยค่ะไหนเด็กๆชื่นชอบบทเรียนในวันนี้บ้างยกกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะยกหัวแม่โป้งขึ้นมายกนิ้วโป้งขึ้นมาใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบบทเรียนนี้ไหมเอ่ยดีมากเอามือลงเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นบทเรียนครั้งถัดไปค่ะซึ่งบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ Know About Me เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กๆจะต้องคอยติดตามซึ่งก็จะมีสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือจะมีกิจกรรมแล้วก็มีใบงานที่5ซึ่งใบงานนะคะก็จะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะหากนักเรียนนะคะมีข้อสงสัยหรือมีสิ่งใดที่ไม่เข้าใจนะคะสามารถสอบถามคุณครูได้เลยสำหรับวันนี้นะคะหมดลงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ครั้งถัดไปค่ะ
1: Class ready
2: Thank you teacher
0: Thank you so much See you later Goodbye

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อ

0: าชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: ช่างภาพสามารถต่อยอดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปรีวิวสถานที่เที่ยวการรีวิวอาหารหรือแม้กระทั่งการขายของเสื้อผ้าหรือขายของออนไลน์ทั่วไปทุกอย่างก็จะใช้ภาพในการดึงดูดลูกค้าหมดเลยหรือเราก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปเปิดเป็นคอร์สออนไลน์สอนถ่ายรูปเบื้องต้นจัดแสงแต่งภาพเพื่อพัฒนาไปสู่มืออาชีพได้เปรมวุฒิจตุรงค์สัมฤทธิ์อาชีพช่างภาพฟรีแลนซ์ครับเริ่มอาชีพช่างภาพได้จากการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนก็เริ่มมีการจับกล้องมาถ่ายภาพกิจกรรมนักศึกษาต่างๆเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นในคณะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบบเป็น10กิจกรรมเลยผมก็เลยมีโอกาสได้ฝึกถ่ายภาพมีการแกล้งเพื่อนกันบ้างโดยการตัดต่อภาพเพื่อนเนี่ยฮะไปใส่ตามโปสเตอร์หนังต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นความสนุกสนานในคณะเนี่ยครับแล้วก็จับพัดจับผูจนมาได้เริ่มอาชีพนี้ครับซึ่งการฝึกฝนในการถ่ายภาพเนี่ยผมก็เริ่มจากการหยิบจับอุปกรณ์เนี่ยซึ่งแบบฝึกหัดแรกเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่เราเห็นภาพสวยๆไงครับแล้วเราก็อยากจะได้รูปแบบนั้นบ้างพอถ่ายปุ๊บเราก็เริ่มไปเปรียบเทียบว่ารูปที่เราอยากได้

เนี่ยมันเหมือนกับรูป reference หรือยังเทียบแสงไปเรื่อยไงฮะเราก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องการจัดแสงการใช้แสงธรรมชาติอะไรเงี้ยครับอาชีพช่างภาพเนี่ยครับก็จะมีหลายสายนะฮะอย่างสายอีเวนต์ก็จะเป็นพวกแต่งงานรับปริญญาหรือบูธตามห้างเงี้ยครับแล้วก็พวกช่างภาพสายพอร์เทรตนะครับจะแบ่งเป็นสายเอาท์ดอร์กับอินดอร์ก็ได้เงี้ยฮะแล้วก็มีพวกสายข่าวสายกีฬาอะไรเงี้ยฮะสายแลนด์สเคปนะครับเราก็จะออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพธรรมชาติครับอย่างงานหลักที่ผมทำเนี่ยก็จะเน้นถ่ายคนครับแล้วก็ใส่ความครีเอทีฟเข้าไปในงานมีการตัดต่อรูปใส่เอฟเฟกต์เข้าไปตามที่จินตนาการที่จะไปถึงอะไรเงี้ยวิธีการทำงานของผมนะครับก็จะเริ่มจากการที่มีลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาเราก็จะดีลงานกันว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแบบไหนมีในใจหรือยังเล่าให้ผมฟังเนี่ยคร่าวๆได้ไหมแล้วผมก็จะนำไอเดียเนี้ยไปทำให้เป็นภาพมากขึ้นแล้วก็เสนอกับลูกค้าว่าเออเราจะไปถ่ายแบบนี้นะครับดีไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันผสมสารไอเดียครับให้ออกมาเป็นผลงานแล้วก็ถึงเวลาถ่ายจริงๆเนี่ยครับเราก็จะเริ่มจากการที่เอาแบบเนี่ยฮะมาโพสท่าต่างๆในภาพหนึ่งนะครับผมก็จะถ่ายประมาณอาจจะเริ่มจาก10รูป150รูปหรือบางทีก็100รูปเนี่ยครับในการตัดต่อทีหลังเนี่ยบางส่วนของรูปอ่ะมันไม่เข้ากันมันก็จะสามารถเอามาทดแทนกันได้ในบางรูปเนี่ยครับ

ก็เริ่มแรกนะครับผมเริ่มจากการลงทุนโดยที่มีกล้อง1ตัวแล้วก็เลนส์2ตัวลงทุนไปก็ประมาณ 40,000 สุดท้ายก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ครับเอาไว้ตัดต่อรูปครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่าเพราะมันสามารถต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ผมสามารถซื้ออุปกรณ์มากขึ้นได้อย่างพวกชุดไฟแฟลชหรือว่าซอฟต์บ็อกซ์หรือว่าฉากอะไรเงี้ยครับผมก็จะทำให้ไปรับงานได้มากขึ้นครับผมที่สำคัญก็คือการที่มีอุปกรณ์พร้อมเพียงเราสามารถรับงานได้หลากหลายแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับงานชนิดที่คิดว่าทำรายได้สูงก็คือเป็นพวกตัดต่อครับผมเพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้ามากหน้าหลายตารับปริญญาพรีเวดดิ้งหรือแบบว่าบริษัทเกมเนี้ยก็ติดต่อเข้ามาครับการคิดค่าตัวนะครับผมก็แนะนำว่าลองประเมินคุณภาพงานของเราก่อนอุปกรณ์ที่ใช้เวลาที่ใช้เปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อเป็นแนวทางครับผมแล้วก็ให้สูตรเนี้ยออกมาเป็นราคาของเราสำหรับน้องๆที่คิดว่าจะเริ่มเดินในสายช่างภาพนะครับผมคิดว่าลองถ่ายสิ่งรอบๆตัวดูก่อนครับอาจจะถ่ายเพื่อนหรือแบบถ่ายกิจกรรมลองหาแนวที่ใช่แล้วก็ลองดูผลงานของช่างภาพต่างๆครับตาม Facebook IG ก็ได้ก็ลองพัฒนาฝีมือเอาตัวเข้าไปลองก่อนดีกว่าลองไปเลยทุกสายคิดว่าตัวเองอ่ะทำสายไหนสนุกมันอยากทำต่ออ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากลุกขึ้นมาทำในวันต่อไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลงานที่เป็นตัวของเราครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปังชื้นตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
0: ฮึ
3: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

0: ดทำความเคารพสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักของครูแหม่มทุกคนเลยค่ะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มเป็นประจำเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสระกันเมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของสระคงรูปแล้วเราได้เรียนรู้ในเรื่องของสระเปลี่ยนรูปไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของลดรูปหายไปหรือว่าสระลดรูปนั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆเรียนในชั่วโมงนี้เสร็จแล้วเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของสระลดรูปยกตัวอย่างคำและเขียนคำที่ผสมด้วยสระลดรูปได้นะคะรวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูแหม่มมีกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆเรียนรู้ด้วยนะคะนี่กิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมจากภาพสู่คำโดยครูแหม่มจะมีภาพมาให้เด็กๆได้ดูแล้วเด็กๆช่วยครูแหม่มประสมให้เป็นคำด้วยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางเลยนะคะตอบคุณครูที่อยู่ในห้องเรียนได้เลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: เหมือนจะยังไม่พร้อมเลยพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางอย่าน้อยหน้าเด็กๆที่อยู่ต้นทางนะคะเอาละค่ะเรามาดูปริศนาภาพแรกกันใครตอบได้แล้วยกมือตอบค่ะนี่กลุ่มที่4ค่ะน้องค่ะตอบได้เลยค่ะคำว่าอะไรคะคำว่าย ังไม่ถูกค่ะน้องค่ะ
2: มืดค่ะ
0: คำว่ามืดเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆปรบมือให้ดาเนียค่ะปรบมือให้เด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะทำไมถึงตอบว่ามืดตัวนี้คือตัวอะไรคะ
1: ม้
0: าม้าผสมกับสระมีตัวอะไรเป็นตัวสะกด
1: ดอเด็ก
0: ดอเด็กเป็นตัวสะกดก็จะได้คำว่ามืดแบบนี้ให้เด็กๆสังเกตคำด้วยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะคำแรกค่ะมืด
1: ม
0: ื
1: ด
0: มาดูคำศัพท์คำที่สองใครได้แล้วยกมือเลยค่ะกลุ่มที่สี่ค่ะคำว่าชวนใครคิดว่าถูกบ้างคะนี่เด็กๆต้นทางคิดว่าเพื่อนๆตอบถูกแล้วเด็กๆปลายทางคิดว่าเพื่อนตอบถูกคะเรามาดูคำตอบกันตัวนี้แทนตัว
1: ชอ
0: ช้างสือสระ
1: ต
0: ัวสะกดคือตัวนอหนูเพราะฉะนั้นจะได้คำว่าชวนเด็กๆออกเสียงค่ะชวน
1: ชวน
0: ชวนเด็กๆอย่าลืมสังเกตสระแล้วสังเกตคำที่เราได้ด้วยนะคะว่ามีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรต่อไปค่ะคำนี้ค่ะเด็กๆใครได้บ้างคะน้องค่ะได้คำว่า
2: ผม
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะ
1: ผม
0: สังเกตนะคะว่ามันมีอะไรที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันบ้างต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะใครได้บ้างน้องค่ะคำว่า

0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะจอน
1: จ
0: อน
1: จอน
0: เด็กๆสังเกตไหมคะว่าอะไรหายไปเด็กๆเก็บไว้ในใจเดี๋ยวคุณแหม่มจะถามเด็กๆอีกหนึ่งครั้งนะคะต่อไปค่ะคำนี้คือคำว่ามีใครตอบได้บ้างคะกลุ่มที่5ค่ะน้องค่ะ
2: เรือน
0: คำว่า
2: เรือน
0: ยังไม่ถูกค่ะน้องคนนี้ค่ะน้องคนนี้ยกมือก่อนนะคะน้องได้คำว่า
2: เลยค
0: ่
2: ะ
0: คำว่าอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: เลย
0: เลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆออกเสียงหนึ่งครั้งนะคะเลย
1: เลย
0: เลยเด็กๆปลายทางได้คำตอบเหมือนเพื่อนๆที่อยู่ปลายที่อยู่ต้นทางไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านคำกันอีกหนึ่งครั้งนะคะคำแรกค่ะมืด
1: ม
0: ื
1: ด
0: เด็กๆสะกดให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะมืดสะกดได้ว่าอย่างไรคะเก่งมากค่ะเด็กๆปลายทางสะกดตามครูแหม่มด้วยนะคะมออือดอมืดคำที่สองค่ะผม
1: ผม
0: ใครสะกดให้คุณแหม่มได้บ้างคะเก่งมากๆค่ะพอโอมอผม
1: พอโอมอผม
0: ต่อไปค่ะคำที่สามค่ะเด็กๆออกเสียงก่อนค่ะชวน
1: ชวน
0: ชออวนนอชวนต่อไปค่ะ
1: จ
0: อนเด็กๆสะกดค่ะ
1: จ
0: อรอจอนอะไรหายไปอีกหนึ่งคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำนี
1: ้
0: เลยเด็กๆออกเสียงค่ะเก่งมากๆค่ะมีใครตอบครูแหม่มได้บ้างว่าคำศัพท์ทั้ง5คำนี้มีอะไรที่มันหายไปบ้างกลุ่มที่4ค่ะมีออ่างคำไหนคะคำว่าอะไรคะคำว่ามืดมีออ่างออ่างตรงสระอือนี้เหรอคะมีคำว่าอะไรอีกเด็กๆลองดูสิคะ
2: สระโอค่ะ
0: สระโอสระโอมันเป็นอย่างไรคะสระโอมันเป็นอย่างไรคะ
2: หายไปค่ะ
0: สระโอมันหายไปเหรอคะเก่งมากๆค่ะเมื่อเด็กๆ เห็นคำว่าผมเราจะไม่เห็นรูปสระเลยเก่งมากๆค่ะต่อไปคำว่าชวนมีการเปลี่ยนไปอย่างไรคะใครตอบคุณแหม่มได้บ้างน้องค่ะพูดได้เลยค่ะคำว่าชวนเปลี่ยนไปอย่างไรคะ
3: มันไม
0: ่มีไม้หันอากาศเก่งมากค่ะคำว่าจอนเปลี่ยนไปอย่างไรคะเด็กๆน้องคนนี้บ้างค่ะคำว่าจอนอ่างหายไปและสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเลยหายไปอย่างไรคะ
2: อ่างค่ะ
0: คำว่าเลยอะไรหายไปคะลูกอ่างในสระเออหายไปนะคะคำที่มีสระที่ไม่ปรากฏรูปไม่เห็นบางสระหรือว่าหายไปหมดเลยนะคะเราจะเรียกว่าสระลดรูปนะคะก็คือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วเขาจะไม่ปรากฏรูปสระให้เห็นเลยบางคำเห็นไหมคะเช่นสระโอเราจะไม่เห็นรูปของสระโอเลยนะคะหรือว่าปรากฏรูปไม่เห็นบางคำอย่างเช่นสระอะไรคะไม่ได้หายไปหมดหายไปแค่บางสระอัวนะคะก็คือไม้หันอากาศจะหายไปนะคะเหลือเพียงแค่วอแหวนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูแหม่มนะคะจะพาเด็กๆอ่านคำศัพท์นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางช่วยกันออกเสียงนะคะมาเริ่มที่สระแรกคือสระสระอือนะคะคำแรกค่ะจืด
1: จ
0: ื
1: ด
0: จออือดอจืด
1: จออือดอจืด
0: ลืม
1: ล
0: ื
1: ม
0: ลออือมอลืม
1: ล
0: ื
1: ม
0: ฟืน
1: ฟ
0: ื
1: น
0: ฟออือนอฟืน
1: ฟออือนอฟืน
0: สืบ
1: ส
0: ื
1: บ
0: สออือบอสืบ
1: สออือบอสืบ
0: ตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆ

0: ปลายทางเรากำลังแข่งกันออกเสียงเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะให้คุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะช่วยกันตัดสินว่าเด็กๆที่อยู่ต้นทางหรือว่าเด็กๆที่อยู่ปลายทางใครที่ออกเสียงเสียงดังฟังชัดสระถัดไปค่ะเด็กๆสระสระสระอัวนะคะเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศด้านบนจะหายไปลดรูปหายไปนะคะคำแรกค่ะมวย
1: มวย
0: นวดท่วม
1: คว
0: รเด็กๆสังเกตไหมคะคำที่มีตัวสะกดจะไม่ปรากฏรูปของไม้หันอากาศให้เห็นเลยเพราะว่ามันลดรูปหายไปนั่นเองค่ะสระต่อไปค่ะสระสระสระนี้ถ้ามีตัวสะกดจะเป็นอย่างไรคะสระหายไปเลยเหลือเพียงแค่พยัญชนะต้นและตัวสะกดค่ะคำแรกค่ะเด็กๆขนเป็นอย่างไรคะขนเป็นสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราใช่ไหมคะอยู่บนผิวหนังของเรานะคะเรียกว่าขนต่อไปค่ะหกห่มและสุดท้ายค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่าตัวอะไรคะตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยเด็กๆลองสะกดสิคะลอโอมอลมไม้โทลมอีกหนึ่งครั้งค่ะลมลอโอมอลมไม้โทลมค่ะเก่งมากๆสระถัดไปค่ะสระนี้มีชื่อว่าสระอแต่สระอพิเศษใครรู้บ้างว่าสระอจะลดรูปหายไปเลยก็ต่อเมื่อมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะเด็กๆปลายทางตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะมีเด็กๆต้นทางคนไหนทราบไหมคะว่าสระอถ้ามีตัวสะกดตัวนี้เนี่ยจะไม่ปรากฏรูปให้เห็นเลยจากคำเมื่อสักครู่นี้ที่ครูแหม่มยกตัวอย่างเมื่อต้นชั่วโมงครูแหม่มยกตัวอย่างคำว่าจอนเพราะฉะนั้นถ้าสระอประสมกับตัวสะกดตัวนี้จะไม่ปรากฏเลยตัวอะไรคะรอเรือเก่งมากปรบมือให้จักรพรรดิค่ะนี่ฮีโร่ของเรานะคะได้แก่คำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะพรสอนกอนคำนี้อ่านว่าอะไรคะวานอนเก่งมากๆค่ะเด็กๆปลายทางออกเสียงค่ะวานอน
1: วานอน
0: แปลว่าอะไรคะใครทราบบ้างแปลว่า
1: ล
0: ิงเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะสระนี้มีชื่อว่าสระครูแม่มคะทำไมเราเรียนเรื่องสระเปลี่ยนรูปก็มีสระเราเรียนเรื่องสระลดรูปก็มีสระสระสามารถเป็นได้ทั้งสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปแต่ใครทราบบ้างว่าสระถ้ามีตัวสะกดตัวนี้ออ่างจะหายไปและมีตัวสะกดเข้ามาแทนตัวอะไรคะยังไม่ถูกค่ะสระอีตัวอะไรคะยอยักษ์เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะนี่สระถ้ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดออ่างที่อยู่ด้านหลังจะหายไปเหลือเพียงแค่สระเอที่อยู่ด้านหน้าและยอยักษ์จะมาอยู่ด้านหลังเป็นตัวสะกดแทนนะคะคำแรกค่ะ
1: เขย
0: เดี๋ยวเอาเสียงดังฟังชัดอีกหนึ่งครั้งค่ะเขย
1: เลย
0: เคย
1: เสย
0: ต่อไปค่ะเราจะมาทำกิจกรรมรวมพลังหาคำสระลดรูปนะคะเดี๋ยวครูแหม่มจะขึ้นสระทีละสระให้เด็กๆลองประสมนะคะลองประสมคำนำพยัญชนะต้นเข้ามาประสมด้วยสระที่เป็นลดรูปตามด้วยตัวสะกดนะคะมาดูสระแรกกันค่ะเด็กๆสระนี้มีชื่อว่าสระอือถ้ามีตัวสะกดออ่างด้านหลังจะหายไปและตัวสะกดจะเข้ามาแทนให้เด็กๆทางต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางเขียนคำที่ประสมด้วยสระอือมีตัวสะกดหรือว่าลดรูปของสระอือนะคะลงมือเขียนได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาแข่งกันนะคะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยกลุ่มไหนเขียนคำที่ผสมด้วยสระอือมากที่สุดลงมือปฏิบัติค่ะเดี๋ยวครูแหม่มจะให้เวลา2นาทีนะคะคนอื่นจะต้องช่วยกันภายในกลุ่มนะคะสระอือมีคำว่าอะไรบ้างคะบอกเพื่อนเลยน้องๆช่วยกันค้นหาสิคะว่าสระอือมีคำว่าอะไรบอกเพื่อนได้เลยค่ะนั่งตัวตรงๆค่ะน้องถ้าเป็นสลัดล้นรูปอ่างใจยังอยู่ไหมคะ
2: ไม
0: ่อยู่แล้วค่ะขอเลยนะคะสระอือเขียนได้เลยค่ะเหลือเวลาอีก1นาทีค่ะเขียนให้ได้มากที่สุดค่ะเราจะแข่งกันเขียนให้ได้จำนวนมากที่สุดนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเราจะต้องเขียนคำที่มีความหมายด้วยนะคะเด็กๆปลายทางมีกลุ่มไหนเขียนได้มากกว่า1คำแล้วนะคะยกมือบอกคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยค่ะคำนี้มีความหมายหรือยังคะเหลือเวลาอีก15วินาทีค่ะ15วินาทีเด็กๆเขียนตัวใหญ่ๆได้เลยค่ะคำนี้มีความหมายหรือเปล่าคะยังไม่มีความหมายค่ะเวลาเขียนสระอือนะคะเราจะไม่เขียนสระอือด้านหลังมาแบบนี้เราจะเขียนที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะหรือลบแก้ไขนะคะหมดเวลาค่ะเด็กๆวางเด็กๆวางแล้วชูกระดานของเด็กๆขึ้นมาค่ะนี่วางปากกาค่ะแล้วชูกลุ่มไหนยังไม่วางคะกลุ่มไหนยังไม่วางคะเด็กๆคะเราจะมาดูคำศัพท์กลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกเด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มค่ะมืด
1: มืด
0: คืน
1: ค
0: ื
1: น
0: คืนกลุ่มนี้ได้2คำปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะเด็กๆชูไว้นะคะเดี๋ยวครูแหม่มจะดูว่ากลุ่มไหนเขียนได้มากสุดกลุ่มนี้ได้3คำค่ะกลุ่มที่2เด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ระปลายทางเลยนะคะคำแรกค่ะลืม
1: ล
0: ื
1: ม
0: มืด
1: มื
0: ดฟืนมีความหมายทั้ง3คำปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะต่อไปกลุ่มที่3ก็ได้3คำเช่นกันค่ะเด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มนะคะมืด
1: ม
0: ื
1: ด
0: จืด
1: จ
0: ื
1: ด
0: ลื
1: ม
0: ลืมปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะตอนนี้กลุ่มที่ได้คะแนนนำนะคะจะเป็นกลุ่มที่2และกลุ่มที่3เพราะว่า2กลุ่มนี้เขียนได้เขียนคำศัพท์แล้วที่มีความหมายนะคะได้มากที่สุดเอาละค่ะเด็กๆลบกระดานได้เลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆปลายทางเด็กๆต้นทางปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งสระต่อไปนะคะเด็กๆที่เด็กๆจะต้องเขียนคำให้ได้มากที่สุดและเป็นคำที่มีความหมายนะคะก็คือสระ
1: อ
0: ัวเด็กๆลงมือเขียนได้เลยค่ะ

ระอัวค่ะสระอัวสระอัวคำว่าอะไรคะสระอัวคำว่าอะไรคะหออัวหัวยังไม่ได้เพราะว่าขาดอะไรคะขาดตัวสะกดสระอัวถ้ามีตัวสะกดไม้หันอากาศจะลดรูปหายไปนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอย่าเติมไม้หันอากาศเข้ามานะคะ

0: ปออัวปอปวกยังไม่มีความหมายค่ะถ้าเป็นปวกที่ชอบกินไม้จะต้องเป็นปอรออัวกอปลวกค่ะเหลือเวลา30วินาทีค่ะเด็กๆปลายทางเหลือเวลาอีก30วินาทีนะคะเอาละค่ะเด็กๆวางปากกาค่ะวางปากกาค่ะแล้วหันหน้ามาค่ะชูกระดานของตัวเองค่ะชูกระดานของตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่ปฏิบัติตามกฎกติกาและได้คำศัพท์ที่เยอะนะคะจำนวนมากมาดูกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆคำแรกค่ะชวน
1: ชวน
0: เด็กๆออกเสียงค่ะชวน
1: ชวน
0: นวด
1: นวด
0: ขวด
1: ขวด
0: มวย
1: มวย
0: กลุ่มที่1หาได้ทั้งหมด4คำและมีความหมายเก่งมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะอีก1กลุ่มนะคะที่สามารถเขียนคำได้จำนวนมากแต่ไม่ปฏิบัติตามกติกาของเรานะคะเรามาดูคำศัพท์นะคะกลุ่มนี้ยังไม่ได้คะแนนนะคะแต่ว่าเขียนคำศัพท์ได้ถูกต้องคำแรกค่ะชวน
1: ชวน
0: ชวนเด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มหรือเปล่าคะชวน
1: ชวน
0: มวย
1: มวย
0: หวย
1: หวย
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเด็กๆรวย
1: รวย
0: ต่อไปเหมาะกับครูแหม่มเลยคำนี้ออกเสียงว่า
1: สวย
0: ขอบคุณมากค่ะที่ชมออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะคำนี้ค่ะ
1: สวย
0: ขอบคุณค่ะกลุ่มที่ได้คะแนนคือกลุ่มที่1ปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะสระต่อไปที่เด็กๆจะได้เขียนคือสระสระต่อไปนะคะก็คือสระสระโอนะคะเด็กๆถ้ามีตัวสะกดเข้ามาจะไม่ปรากฏรูปให้เห็นเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือเขียนได้เลยค่ะข้างหลังช่วยคิดด้วยค่ะบอกเพื่อนสระโอบอกคำเพื่อนได้เลยค่ะมองไม่เห็นอ่ะคำที่ผสมด้วยสระโอค่ะมีคำว่าอะไรบ้างมีตัวสะกดถูกต้องเหลือเวลาอีก30วินาทีค่ะ30วินาที30วินาทีค่ะคำว่าอะไรคะสระโอคำว่าอะไรดีคำว่าอะไรคะลบได้ค่ะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอย่าลืมเขียนคำที่มีตัวสะกดและก็มีความหมายด้วยนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1วางปากกาค่ะวางปากกาค่ะแล้วยกกระดานของเด็กๆขึ้นมาค่ะเดี๋ยวตอนนี้ครูแหม่มกำลังดูอยู่นะคะว่ากลุ่มไหนปฏิบัติตามกติกาของเราและเขียนคำได้มากที่สุดค่ะกลุ่มที่1เขียนได้6คำมีกลุ่มไหนเขียนได้6คำไหมคะเด็กๆปลายทางเขียนได้กี่คำคะมาดูคำที่เด็กๆต้นทางนะคะเขียนได้บ้างเดี๋ยวเด็กๆทั้งต้นทางนะคะและปลายทางออกเสียงตามครูแหม่มนะคะคำแรกค่ะนม
1: นม
0: นม
1: คน
0: ผม
1: คม
0: ยนต์นี้หมายถึงอะไรคะ
2: มิถ
0: ุ
2: นายน
0: มิถุนายนต่อไปผล
1: ผล
0: ได้6คำนะคะปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะนี่แต่ว่าครูแหม่มสังเกตเห็นมีกลุ่มหนึ่งที่เขียนคำที่เป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างยากนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนกลุ่มนี้นะคะบอกว่าคำนี้อ่านว่าอะไรเด็กๆ ดูคำศัพท์ของเพื่อนนะคะและออกเสียงคำที่เพื่อนเขียนด้วยคำแรกกลุ่มนี้อ่านออกเสียงว่า
1: ผม
0: เด็กๆออกเสียงตามค่ะผม
1: ผม
0: คำที่สองค่ะ
1: ส้ม
0: เด็กๆออกเสียงค่ะส้ม
1: ส้ม
3: รถ
0: รถเด็กๆออกเสียงค่ะรถ ใครรู้บ้างว่าคำนี้แปลว่าอะไร
1: รถยนต
0: ์รถยนต์เก่งมากค่ะและคำสุดท้ายคำนี้คือคำว่า
1: ลบ
0: ลบเก่งมากประมือให้ตัวเองค่ะนี่สระต่อไปค่ะที่เด็กๆจะได้เขียนคือสระอเด็กๆออกเสียงค่ะออสระอต้องมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะเด็กๆประมือหนึ่งครั้งประมือหนึ่งครั้งสระอต้องมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะถึงจะลดรูปหายไปรอเรือถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนได้เลยค่ะรอเรือค่ะรอเรือเป็นตัวสะกดต้องมีอะไรเป็นตัวสะกดคะมีอะไรเป็นตัวสะกดคะรอเรือเป็นตัวสะกดถึงจะลดรูปหายไปค่ะสองคำนี้ไม่ใช่ค่ะลบออกได้เลยค่ะเหลือเวลาอีก30วินาทีค่ะ30วินาทีคำนี้มีรอเรือเป็นตัวสะกดไหมคะไม่มีแสดงว่าไม่ใช่สระลดรูปค่ะยังไม่ถูกค่ะด้านหลังอ่ะช่วยกันคิดอ่ะไปไว้ตรงกลางด้านหลังช่วยกันคิดค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง10 9 8 7 6เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางชูกระดานค่ะแล้วเตรียมความพร้อมประมือหนึ่งครั้งประมือหนึ่งครั้งประมือหนึ่งครั้งให้เด็กๆยกกระดานได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะดูนะคะว่ากลุ่มไหนเขียนสระอที่มีรอเรือเป็นตัวสะกดได้ถูกต้องกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ครูแหม่มขอหน่อยค่ะกลุ่มที่5ค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะคำแรก
1: จ
0: อน
1: จ
0: อนคำที่2อะค่ะกอน
1: กอน
0: กอนเก่งมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มอื่นยังมีบางคำที่ยังไม่มีรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะและสระสุดท้ายสระสุดท้ายคือสระได้ได้ออกเสียงค่ะสระต้องมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดปรบมือหนึ่งครั้งสระต้องมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ
1: ย
0: อยักษ์เป็นตัวสะกดเก่งมากค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะลงมือเขียนได้เลยค่ะสระมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเขียนคำที่มีความหมายด้วยนะคะเหลือเวลาอีก10วินาที10 9 8 7 6

0: 1. วางปากกาค่ะแล้วชูกระดานขึ้น กลุ่มที่ได้คำมากที่สุดมี2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่2ค่ะเด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มนะคะคำแรกค่ะเลย
1: เลย
0: เคย
1: เคย
0: เงย
1: เงย
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะเงย

0: กลุ่มที่5นะคะคำแรกค่ะเลย
1: เลย
0: เคย
1: เคย
0: เคยและสุดท้ายเนย
1: เนย
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2และกลุ่มที่5ค่ะเอาละค่ะเด็กๆวางกระดานลงค่ะตอนนี้กลุ่มที่ช้าที่สุดคือกลุ่มที่4ค่ะไม่ต้องลบกระดานแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมต่อไปของเรานะคะก็คือกิจกรรมบ้านฉันอยู่ไหนตอนนี้นะคะครูแหม่มจะมีบัตรคำนะคะให้เด็กๆอยู่ที่กลุ่มของตัวเองนะคะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับครูแหม่มเลยนะคะตอนนี้ให้เด็กๆดูบัตรคำนะคะที่อยู่บนโต๊ะของกลุ่มตนเองนะคะและช่วยกันดูว่าคำที่เด็กๆได้เป็นสระคงรูปเปลี่ยนรูปหรือว่าลดรูปนะคะเด็กๆปรึกษากันได้เลยค่ะเดี๋ยวครูแหม่มจะเรียกออกมาตัวแทนกลุ่มละ2คนนะคะกลุ่มที่1ค่ะตัวแทน2คนออกมาติดได้เลยค่ะเป็นสระอะไรบ้างคะคำที่น้องได้2คนค่ะกลุ่มที่2มาค่ะ2คนค่ะติดได้เลยค่ะกลุ่มที่2ติดได้เลยค่ะบ้านนี้คือสระคงรูปบ้านนี้คือสระเปลี่ยนรูปและบ้านนี้คือสระลดรูปเด็กๆจะต้องนำคำนะคะเข้าไปในบ้านให้ถูกต้องนะคะกลุ่มที่3และกลุ่มที่4ค่ะออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่5มาได้เลยค่ะติดได้เลยค่ะเด็กๆดูนะคะเด็กๆคนอื่นช่วยครูแหม่มดูด้วยนะคะว่าเพื่อนติดถูกต้องหรือไม่นะคะมีกลุ่มที่ผิดแล้วนะเด็กๆช่วยครูแหม่มดูด้วยนะคะดูสิคะกลุ่มนี้ช่วยกันดูค่ะกลุ่มที่5คำว่าเลี้ยวสระอะไรคะและคำว่าแกงล่ะคะสระอะไรคะเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆปลายทางปฏิบัติกิจกรรมได้หรือเปล่าคะถ้าปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะครูแหม่มขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบ้านสระคงรูปสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปนะคะว่าเด็กๆเนี่ยนำคำเข้าไปในบ้านเขาถูกต้องหรือไม่มาดูคำแรกค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะโขน
1: โขน
0: คำที่สองค่ะปาก
1: ปาก
0: คำว่าโขนเพื่อนติดถูกต้องไหมคะถูกไหมคะถูกต้องคำว่าปากเพื่อนติดถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปเลี้ยวเอียอเอียอรวมเรียกสระเป็นสระคงรูปไหมคะคำว่าเลี้ยวเป็นค่ะและสุดท้ายที่เพื่อนติดคือคำว่าแกงเด็กๆเอาเสียงค่ะ
1: แกง
0: เป็นสระคงรูปไหมคะเป็นสระคงรูปแสดงว่าสระคงรูปที่เพื่อนติดถูกต้องปรบมือให้เพื่อนๆค่ะต่อไปค่ะมาดูสระเปลี่ยนรูปที่เพื่อนติดบ้างคำแรกค่ะแข็งเป็นสระเปลี่ยนรูปไหมคะเป็นถูกต้องนะคะต่อไปเนยในกลุ่มไหนได้คำนี้คะกลุ่มไหนได้คำว่าเนยกลุ่มที่2ใช่ไหมคะเด็กๆลองดูคำว่าเนยสระเออถ้ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดเขาจะกลายเป็นสระลดรูปนะคะสระเออถ้ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะออ่างจะลดรูปหายไปแสดงว่าคำว่าเนยใช่สระเปลี่ยนรูปไหมคะไม่ใช่ใส่บ้านให้ผิดหลังนะคะต้องมาอยู่บ้านสระลดรูปนะคะต่อไปเด็กๆ ดูคำว่าสวนเด็กๆเสียงค่ะ
1: สวน
0: ประสมด้วยสระอะไรคะ
1: สระอ
0: ัวที่มี ีตัวสะกดอะไรหายไป

0: านอากาศหายไปกลุ่มไหนได้คำว่าสวนคะกลุ่มที่3แสดงว่าคำว่าสวนใช่สลับเปลี่ยนรูปไหมคะไม่ใช่คำว่าสวนต้องเป็น
1: สล
0: ับ
1: รถร
0: ูปเก่งมากๆเลยค่ะและต่อไปเด็กๆดูค่ะคำว่าเดินเด็กๆเอาเสียงค่ะเดิน
1: เด
0: ิน คำว่าเดินใช่สระเปลี่ยนรูปไหมคะ
2: ใช่
0: กลุ่มไหนได้คำว่าเดินคะกลุ่มที่4ได้คำว่าเดินนะคะกลุ่มที่4ใส่บ้านให้นำมาเข้ามาในบ้านเปลี่ยนรูปได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะสระเออที่มีหนูเป็นตัวสะกดต่อไปคำว่าจับค่ะเดี๋ยวเสียงจับ
1: จ
0: ับ จับใช่สระเปลี่ยนรูปไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ถูกต้องและสุดท้ายค่ะช็อก
1: ช
0: ็
1: อก
0: ช็อกใช่สระเปลี่ยนรูปไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่สระเปลี่ยนรูปไหมคะคำว่าช็อกใช่ไหมคะใช่นะคะต่อไปสระลดรูปค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะคน
1: คน
0: คนใช่สระลดรูปไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่เพราะว่าสระไม่ปรากฏอยู่เลยนะคะผสมด้วยสระโอต่อไปค่ะสอน
1: สอน
0: ใช่สระลดรูปไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่สระอที่มีรอเรือเป็นตัวสะกดสระจะลดรูปหายไปเนย
1: เนย
0: สวนเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมนะคะบ้านฉันอยู่ไหนก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่5เรื่องสระลดรูปนะคะสระลดรูปเด็กๆลองดูนี่คือหน้าตาของใบงานนะคะเดี๋ยวครูแม่มจะให้เด็กๆค้นหาคำที่เป็นสระลดรูปนะคะให้เด็กๆ ดูถ้าคำไหนที่เป็นสระลดรูปให้เด็กๆระบายสีถ้าคำไหนที่ไม่ใช่ให้เด็กๆกากบาทแต่ด้วยเวลาของเรานะคะที่มีจำกัดเดี๋ยวให้เด็กๆ ดูว่าคำไหนไม่ใช่ให้กากบาทลงไปเลยนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนำแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะและเปิดไปที่ใบงานที่5ได้เลยค่ะให้เด็กๆกากบาทคำที่ไม่ใช่สระลดรูปนะคะอยู่หน้าที่9ค่ะเด็กๆลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะหน้าที่9ค่ะกากบาทนะคะคำที่ไม่ต้องระบายสีค่ะให้กากบาทคำที่ไม่ใช่สระลดรูปค่ะเด็กๆลองดูอาจจะมีมากกว่า2คำก็ได
2: ้โอ้มันมีหลายคำ
0: ลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

ุณแหม่มไม่ได้ให้ระบายสีค่ะคุณแหม่มไม่ทำอะไรคะกากบาทคำที่ไม่ใช่สระลดรูปค่ะเสร็จแล้วเหรอคะเด็กๆปลายทางคำถึงไหนแล้วคะเด็กๆ ดูให้ดีให้กากบาทคำที่ไม่ใช่สระลดรูปนะคะแสดงว่าเด็กๆจะกากบาทคำที่เป็นสระลดรูปได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่สระลดรูป

กว่านั้นค่ะใช่หรือเปล่าคำว่าวงใช่สระลดรูปไหมคะวโองวงแล้วเขายังปรากฏรูปให้เห็นไหมไม่ปรากฏแสดงว่าใช่สระลดรูปไหมคะใช่

คำว่าเฉยใช่สละลดรูปไหมคะคำว่าเฉยใช่สละลดรูปไหมคะใช่แล้วหนูจะกากบาทได้อย่างไรมีมากกว่า3คําค่ะลองดูนะคะเด็กๆลองทําด้วยตัวเองค่ะลองทําด้วยตัวเองฟังหน้าที่8จะเป็นใบความรู้นะคะเด็กๆสามารถดูประกอบกันได้เลยว่ามีสระอะไรบ้างนะคะบางคนทําเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณแม่ขอดูหน่อยนะคะคํานี้ไม่ใช่หรอลบให้สะอาดค่ะลบให้สะอาดคำไหนที่ไม่ใช่ลบให้สะอาด

กลุ่มที่4ได้ไหมคะกลุ่มที่4กลุ่มที่4เสร็จหรือยังคะ

าละค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะเด็กๆวางดินสอเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยนะคะวางดินสอค่ะเด็กๆเด็กๆปลายทางวางดินสอด้วยนะคะปรบมือ1ครั้งเตรียมความพร้อมค่ะ2ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเด็กๆว่าคำไหนไม่ใช่คำที่ผสมด้วยสระลดรูปนะคะคำว่าเฉยใช่หรือไม่ใช่คะใช่หรือไม่ใช่คะสระเออถ้ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดออ่างด้านหลังจะลดรูปหายไปและยอยักษ์จะเข้ามาแสดงว่าคำว่าเฉยเป็นสระลดรูปนะคะมืดเป็นสระลดรูปควรเป็นสระลดรูปมดเป็นสระลดรูปจรเป็นสระลดรูปเดินใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะว่าสระเออต้องมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเท่านั้นถึงจะเป็นสระลดรูปนะคะต่อไปกรใช่สระลดรูปเนยใช่สระลดรูปเลยใช่สระลดรูปงาไม่ใช่สระลดรูปคืนคือสระลดรูปวงคือสระลดรูปรวมคือสระลดรูปและเด็กๆตอบครูแมมหน่อยค่ะคำสุดท้ายคือคำว่าบวชใช่สระลดรูปไหมคะคำว่าบวชใช่สระลดรูปไหมคะใช่เพราะสระอัวถ้ามีตัวสะกดไม้หานอากาศจะหายไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะปรบมือให้เด็กๆทั้งต้นทางนะคะแล้วก็เด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของสระลดรูปไปเรียบร้อยแล้ว

0: คะสระรดรูปนะคะก็คือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วอาจจะไม่ปรากฏรูปสระให้เห็นเลยเช่นสระโอใช่ไหมคะหรือว่าสระอที่มีรอเรือเป็นตัวสะกดก็จะลดรูปหายไปเลยแต่บางตัวก็จะยังปรากฏสระให้เห็นอยู่เช่นสระอือใช่ไหมคะสระอือที่อยู่ด้านบนก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่หรือว่าสระอัวนะคะก็จะมีวอแหวนปรากฏอยู่ไม่หันอากาศก็จะหายไปนะคะเอาละค่ะเด็กๆในเรื่องนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนในเรื่องของสระคงรูปด้วยสระคงรูปคืออะไรใครตอบครูแหม่มได้บ้างใครตอบครูแหม่มได้บ้างคะกลุ่มที่5ค่ะสระคงรูปคืออะไรคะ
1: เมื่อมีตัวสะกดเข้ามาก็ยังไม่หายไปค่ะ
0: เมื่อมีตัวสะกดเข้ามาแล้วสระก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่ทุกตัวนะคะเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาแล้วสระก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่นะคะต่อไปค่ะสระเปลี่ยนรูปสระเปลี่ยนรูปคืออะไรคะกลุ่มที่4ค่ะสระเปลี่ยนรูปคืออะไรคะกลุ่มที่4
2: สระที่มีตัวสะกดเข้ามาแล้วเปลี่ยนรูปไป
0: คำที่มีตัวสะกดเข้ามาแล้วสระจะเป็นอย่างไรคะสระจะเปลี่ยนไปเป็นสระอื่นนั่นเองนะคะเปลี่ยนเป็นรูปอื่นและสุดท้ายนะคะเด็กๆบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของรู้จำอักษรกลางสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่7เรื่องสำรวจคำอักษรกลางและเกมไปจ่ายตลาดนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือเรื่องลดรูปหายไปหรือว่าสระลดรูปนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสระนะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะครูแหม่มก็อยากฝากให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนในเรื่องของสระนะคะลองนำคำพยัญชนะลองนำมาผสมคำนะคะไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะต้นสระหรือว่าตัวสะกดนะคะเด็กๆจะได้อ่านหรือว่าเขียนได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องแล้วก็ว่องไวนั่นเองค่ะฝากด้วยนะคะวันนี้ครูแหม่มนะคะต้องขอตัวลาเด็กๆต้นทางและปลายทางที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: น
0: ัก
3: เรียนทุกคน
4: ขอบคุณค่ะคุณ
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนที่6สะกดรอยตามนิสัยการใช้เงิน
1: เย้มาโอนเงินเดือนให้แล้วสบายละเดือนนี้ขอลาเต้แก้วหนึ่งครับเงินหายไปไหนหมดนะ

0: เราก็ไม่ได้ใช้เงินเกินตัวซะหน่อยก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะ
1: ของประสงค์ครับ
0: จ่ายผ่านแอปนะครับพี่อ้าวมีไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะสิลองย้อนดูสิว่าของที่ซื้อมามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้างของกินเสื้อเกมมิ่งคีย์บอร์ดฟิกเกอร์อาหารญี่ปุ่นรองเท้ากีฬาโหรวมๆแล้วเยอะเลยนะเนี่ยเห็นไหมล่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่หมดไปกับอะไรบ้างรายการไหนจำเป็นและรายการไหนที่ไม่จำเป็นค่าอาหาร 40%ค่าเสื้อผ้า 35% ของฮิ้วจิตใจ 25% แค่จดบัญชีก็ทำให้เห็นว่าใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายประเภทไหนมากเกินไปแถมเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายจดลงมือถือก็ได้ใช้แอปก็ได้การจดบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะต่อไปเนี้ยจะจดทุกวันแล้วล่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์กับครูสุดารัตน์ปัญญาดีค่ะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของปฏิทินหรรษาในวิชาประวัติศาสตร์นั้นเราก็จะเรียนด้วยกัน2หน่วยการเรียนรู้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาเครื่องมือในการใช้ในการดูวันเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สำคัญนะคะในอดีตจนถึงปัจจุบันส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่2นั้นเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชุมชนว่าจากในอดีตชุมชนของเรามีลักษณะอย่างไรจนมาถึงปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเราก็จะมาเรียนรู้ในภาคเรียนที่1นี้นะคะมีด้วยกัน2หน่วยการเรียนรู้ค่ะแต่วันนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเรื่องแรกของเราเลยคือปฏิทินหรรษาเด็กๆรู้จักปฏิทินไหมคะเด็กๆรู้จักนักเรียนปลายทางล่ะคะรู้จักปฏิทินไหมรู้จักแน่นอนเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วเราก็จะสามารถบอกข้อมูลในปฏิทินได้ว่าในปฏิทินนั้นมีข้อมูลอะไรบ้างให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้

0: ้ประโยชน์จากปฏิทินนะคะสามารถนำเสนอข้อมูลจากการศึกษาปฏิทินได้อย่างถูกต้องโดยวันนี้ครูแนนก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำนะคะให้ศึกษาปฏิทินด้วยตัวเองนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยครูแนนอยากจะให้เด็กๆช่วยกันคิดสักนิดหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางตอบกับคุณครูด้วยนะคะว่าถ้าเราต้องการทราบว่าวันที่15พฤษภาคม2พ.ศ. 2567ตรงกับวันอะไรเราสามารถดูได้จากสิ่งใด
1: ปฏิทิน
0: ครับเก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือถ้าเราอยากทราบว่าวันที่15พฤษภาคม2567นั้นจะตรงกับวันอะไรนั้นเราสามารถดูได้จากปฏิทินนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนั่นก็คือปฏิทินนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันปฏิทิน
2: ปฏิท
0: ินเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าปฏิทินให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างเห็นไหมคะจากตัวอย่างนี่คือปฏิทินในเดือนอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะจากตัวอย่างที่ผู้แนนนำมาให้เด็กๆดูนี่ก็คือเดือนพฤษภาคม2567นั่นเองนะคะครูแนนอยากทราบว่าวันที่15เนี้ยตรงกับวันอะไรครูแนนก็มาดูเลยดูจากปฏิทินตรงกับวันอะไรคะ
1: ว
0: ัน
1: พุธ
0: เก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือตรงกับวันพุธนะคะถ้าครูแนนอยากทราบว่าวันที่5ล่ะคะวันที่5ตรงกับวันอะไรคะ
1: ว
0: ัน
1: อาท
0: ิตย์เก่งมากเลยค่ะนี่ก็เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการดูวันเดือนปีนั่นเองนะคะซึ่งปฏิทินนั้นก็จะเป็นเครื่องมือที่ให้เราได้รู้ว่าช่วงเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากเราใช้ปฏิทินในการจดบันทึกก็ได้นะคะมีการจดบันทึกเตือนความจำเราว่าในวันนี้หรือเดือนไหนที่เรามีกิจกรรมสำคัญที่เราต้องปฏิบัตินั่นเองซึ่งคุณครูก็ใช้อยู่นะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าที่โต๊ะทำงานของคุณครูจะมีอะไรคะทำไมคุณครูถึงต้องมีปฏิทินตั้งไว้ที่โต๊ะคะ
1: ว
0: ัน กลุ่มที่5ตอบเลยค่ะ
3: ด
0: ู
3: วันเดือนปีค่ะ
0: ดูวันเดือนปีเนาะจากการที่นักเรียนสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าโต๊ะทำงานของครูจะมีปฏิทินตั้งอยู่เพื่อดูวันเดือนปีไว้เตือนความจำว่าในแต่ละวันนั้นเราได้มีกิจกรรมสำคัญหรือเราได้จดกิจกรรมที่เราได้รับมอบหมายไว้เพื่อเตือนความจำให้เราได้นึกได้นะคะในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองแต่คุณเอนอยากทราบนะคะว่าในปฏิทินนั้นให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างเด็กๆพอจะทราบไหมคะกลุ่มที่สองตอบเลยค่ะ
4: รู้ว่าวันไหนครับ
0: รู้ว่ามีวันไหนใช่ไหมคะรู้วันใช่ไหมลูก
4: รู้เดือน
0: รู้เดือนอะไรอีกคะนักเรียนปลายทางล่ะคะ
1: ร
0: ู้
1: ป
0: ีโอเคเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับกลุ่มที่สองบ้างไหมคะสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะซึ่งในปฏิทินนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะในชีวิตประจำวันของเรานะคะวันนี้ครูแนนจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมค่ะโดยที่ครูแนนจะมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเด็กๆถูกต้องค่ะซึ่งปฏิทินนั้นก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะใช่แล้วค่ะมีแบบแขวนแบบตั้งโต๊ะแบบพกพาหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ปฏิทินเราอยู่ในรูปแบบอะไรลูก
3: ตั้งโต๊ะ
0: แบบตั้งโต๊ะ
3: แบบเล็กแบบต
0: ั้
3: งโต
0: ๊
3: ะ
0: ถ้าคุณแนนไปนอกสถานที่นะคะเดี๋ยวเด็กๆฟังคำถามคุณแนนแป๊บหนึ่งนะคะถ้าคุณแนนออกนอกสถานที่คุณแนนไม่ได้ถือปฏิทินไปเลยคุณแนนสามารถดูได้จากตรงไหนคะปุ่มที่4ค่ะ
5: ในโทรศัพท์ค
0: ่
5: ะ
0: ในโทรศัพท์มือถือถูกต้องค่ะเก่งมากๆนะคะในปัจจุบันนี้ในโทรศัพท์มือถือของเราก็จะมีปฏิทินอยู่ด้วยใช่ไหมคะเราสามารถ

หยิบขึ้นมาแล้วสามารถดูวันเดือนปีได้นั่นเองค่ะและนี่ก็จะเป็นปฏิทินนะคะอีกแบบหนึ่งที่เราใช้แขวนนะคะนี่เป็นปฏิทินขนาดใหญ่มากไหมคะใหญ่เนาะโอเคทีนี้คุณแอนจะแจกปฏิทินให้เด็กๆกลุ่มละ2เล่มนะคะฟังคำชี้แจงดีๆคุณครูปลายทางสามารถนำปฏิทินให้เด็กๆได้สำรวจข้อมูลในปฏิทินได้นะคะจะเป็นปีไหนๆก็ได้ค่ะเพราะเราจะให้เด็กๆได้ดูข้อมูลในปฏิทินนะคะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนั่นเองค่ะคุณแอนจะแจกปฏิทินให้กลุ่มละ2เล่มและให้เวลานักเรียนในการดูข้อมูลในปฏิทินทุกคนจะต้องเปิดดูปฏิทินเข้าใจไหมคะเราจะไม่ให้คนใดคนหนึ่งดูเท่านั้นจะต้องดูด้วยกันนะคะให้นักเรียนเปิดดูปฏิทินว่าในแต่ละแผ่นนี้แต่ละหน้าของปฏิทินปรากฏข้อมูลอะไรบ้างในหน้าแต่ละหน้านะคะเข้าใจนักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจเนาะนักเรียนปลายทางละคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณแอนจะแจกปฏิทินให้เลยนะคะคุณครูปลายทางแจกปฏิทินให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลได้เลยนะคะ

0: ีนี้แต่ละกลุ่มปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเยี่ยมค่ะทีนี้แต่ละกลุ่มได้ปฏิทินแล้วคุณแนนจะให้เวลาในการศึกษาปฏิทินนะคะให้เพื่อนดูด้วยเปิดดูนะคะว่าในข้อมูลแต่ละหน้านี้มีข้อมูลอะไรบ้างบอกข้อมูลอะไรเราบ้างคะช่วยกันบอกข้อมูลอะไรลูกมีอะไรบ้างคะอันนี้วันถูกต้องวันแล้วตรงนี้คือพ.ศ.ก็คือปีศักราชอันนี้ล่ะคะลูกอันนี้คือตรงนี้ลูกตรงพฤศจิกายนเขาเรียกว่าอะไรคะเดือนนะคะโอเคกลุ่มไหนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณแอนได้นะคะกลุ่มที่หนึ่งว่ายังไงคะลูกกลุ่มที่หนึ่งอ่ะดูตรงนี้คืออะไรคะปรากฏอะไรเดือนกลุ่มไหนเสียงดังนะคะกลุ่มไหนเสียงดังให้นักเรียนดูตรงในส่วนที่มันเป็นข้อมูลบอกในปฏิทินลูกดูตรงนี้ตรงนี้คืออะไรลูกกุมภาพันธ์เขาเรียกว่าอะไรกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์เขาเรียกว่าอะไรลูกกุมภาพันธ์ก็คือเดือนต่อมาตรงนี้ปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งแก้วกะลาขันเป่าลูกโป่งกะลาแก้วองค์แสดงว่ายังมีสติกันอยู่นะคะยังมีสมาธิอยู่ทีนี้ฟังคำชี้แจงจากครูแนนอีกรอบหนึ่งครูแนนจะให้เวลาอีกนิดหนึ่งนะคะหลังจากนี้ครูแนนจะสุ่มถามแล้วนะคะเข้าใจไหมคะกลุ่มที่ห้ารู้หรือยังคะว่าในปฏิทินมีข้อมูลอะไรบ้างรู้แล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกเดือนแล้วตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
1: ว
0: ันแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
1: หมายเลข
0: เขาเรียกว่าวันที่เขาเรียกว่าวันที่แล้วตรงนี้ล่ะลูกเนี่ยตรงนี้2567ปีพุทธศักราชปีพ.ศ.ให้เพื่อนดูด้วยลูกให้เพื่อนสองคนดูด้วยเพื่อนดูเสร็จยังกลุ่มที่4ดูครบทุกคนไหมคุณแนนถามในปฏิทินนี้ให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างคะ
1: รู้ปี
0: รู้วันรู้เดือนเก่งมากกลุ่มที่4ตอบได้หมดเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณแนนสุ่มถามกลุ่มที่4เยี่ยมมากๆค่ะเก่งมากกลุ่มที่5เดี๋ยวคุณแนนเดินไปดูกลุ่มที่5สิกลุ่มที่5คุณแนนจะถามกลุ่มที่5ในปฏิทินให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างคะวันหยุดวันสำคัญใช่ไหมคะวัน
2: แม่แห่งชาติ
0: อันนี้คือวันแม่แห่งชาตินี่ก็คือเป็นวันสำคัญแล้วนอกจากวันสำคัญมีอะไรอีกคะ
2: วันปีใหม่
0: อันนี้คือวันสำคัญและอันเนี้ย
2: บอกวันหยุด
0: อันเนี้ยคืออะไร
2: วันอาทิตย
0: ์อาทิตย์จันทร์แสดงว่าบอกในเรื่องของวัน
2: อันนี้เดือน
0: อันนี้เดือนแสดงว่า1ละบอกวันเดือนวันอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าอะไรลูก
2: ว
0: ันที่เป็นตัวเลขเขาเรียกว่าวันที่บอกปีโอเคแสดงว่านักเรียนดูข้อมูลเรียบร้อยแล้วปรบมือหนึ่งครั้ง รบมือ5ครั้งเป่าลูกโป่งเป่าลูกโป่งแก้วกลาขันขันทำยังไงคะขันขันขันอยู่ตรงนี้องค์องค์เป่าลูกโป่งเป่าแรงๆเป่าแรงๆโอ้ยมันลูกใหญ่ไปเลยโอเคอ่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งพร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้อมูลในปฏิทินนั้นมีอะไรบ้างให้เราได้ทราบนะคะทีนี้ข้อมูลในปฏิทินคุณแอนยกตัวอย่างในปฏิทินเดือนมกราคมปี2567มานะคะคุณแอนจะสอบถามกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ฟังดีๆนะคะคุณแอนจะสอบถามว่าในปฏิทินให้ข้อมูลอะไรกับเรายกมา1ตัวอย่างค่ะยกมาเพียง1ตัวอย่างกลุ่มที่1ก่อนนะลูกในปฏิทินให้ข้อมูลอะไรกับเราคะยกมาเพียง1ตัวอย่างค่ะลูก
3: วันมาฆบูชาค่ะ
0: วันมาฆบูชาแสดงว่าเกี่ยวกับวันสำคัญนะคะเพื่อนตอบวันสำคัญไปแล้วกลุ่มอื่นๆจะตอบไหมคะไม่ให้ตอบวันสำคัญแล้วนะคะเพื่อนตอบไปแล้วว่าในปฏิทินจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันสำคัญนะคะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะในปฏิทินให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างคะไปแล้วลูกอ๋อวันพระได้ค่ะได้ปฏิทินจะบอกว่าวันไหนเป็นวันพระนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนกลุ่มที่2ไหมคะแสดงว่านักเรียนเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ดูข้อมูลได้ละเอียดมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนทั้ง2กลุ่มด้วยนะคะโอเคต่อไปกลุ่มที่3
4: ปีใหม่ค่ะ
0: วันปีใหม่ก็คือวันสำคัญนั่นเองลูกยกตัวอย่างมาอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเราจะไม่ตอบซ้ำกันนอกจากในปฏิทินบอกวันสำคัญแล้วคือบอกอะไรบ้างคะ
4: วันที
0: ่วันอะไรนะลูกเมื่อสักครู่นี้หนูตอบถูกแล้วค่ะวันที่นะคะก็คือในปฏิทินเราจะบอก

0: ออกในเรื่องของวันที่นะคะตรงนี้นั่นเองวันที่ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
1: วันตรุษจีน
0: วันตรุษจีนนะคะได้ต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5คะเดี๋ยวฟังคำถามคุณแนนอีกรอบหนึ่งนะคะกลุ่มที่5คะในปฏิทินนั้นบอกข้อมูลอะไรกับเราบ้างคะวันหยุดใช่ไหมคะโอเคปรบมือให้ทั้ง5กลุ่มด้วยค่ะเก่งมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปข้อมูลกันนะคะเอาเป่าลูกโป่งเป่าลูกโป่งก่อนเป่าแรงๆนักเรียนปลายทางครับเป่าลูกโป่งแรงๆเลยให้ลูกโตๆไปเลยนะคะอ้าวองง่ายๆองแก้วกะลาโอ้ลูกโป่งโอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปข้อมูลกันว่าในปฏิทินนั้นให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างค่ะ1ก็คือบอกในเรื่องของวันนะคะ2บอกในเรื่องของวันที่3บอกในเรื่องของเดือน4ปีศักราชและ5ค่ะ5คือวันสำคัญนั่นเองนะคะซึ่งในแต่ละหน้าของปฏิทินก็จะปรากฏสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะให้เราได้ทราบข้อมูลนั่นเองค่ะวันในปฏิทินเราจะกำหนดวัน1สัปดาห์มีกี่วันคะ1สัปดาห์จะมี7วันนะคะมีวันอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวครูแนนจะให้กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4คะ1สัปดาห์มี7วันมีวันอะไรบ้างคะ
1: จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับ
0: เก่งมากๆค่ะถูกต้องนะคะใน1สัปดาห์มี7วันนะคะในปฏิทินเราจะกำหนดอยู่ตรงส่วนด้านบนนะคะของแต่ละหน้าในปฏิทินนั่นเองค่ะซึ่งก็จะประกอบด้วยวันแรกของสัปดาห์คือวันอาทิตย์นะคะตรงนี้วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และก็วันเสาร์นั่นเองนะคะต่อไปคือวันที่ในปฏิทินนะคะจะระบุเป็นตัวเลขนั่นเองนะคะเด็กๆเห็นไหมคะในปฏิทินของเราจะมีตัวเลขเยอะแยะมากมายอยู่ตรงนี้ตรงกลางปฏิทินเลยนะคะตรงส่วนนี้เขาเรียกว่าวันที่นะคะต่อไปเนี่ยวันที่7วันที่20เราอยากรู้ว่าวันที่11จะตรงกับวันอะไรเราก็มาดูเลยค่ะเลข11นะคะวันที่11ของเดือนกุมภาพันธ์2567จะตรงกับวันอาทิตย์ครูแนนอยากจะทราบว่าวันที่26ของเดือนกุมภาพันธ์2567ตรงกับวันอะไรคุณเองก็มาดูในปฏิทินค่ะวันที่26ก็จะตรงกับวันจันทร์นั่นเองนะคะต่อไปนอกจากข้อมูลในปฏิทินจะมีวันที่และก็ยังมีเดือนนะคะ1ปีของเราจะมีทั้งหมดกี่เดือนคะ
2: 12เดือน
0: ถูกต้องนะคะในปฏิทินของเราก็จะระบุทั้งหมด12เดือนนะคะแต่คุณแดนสงสัยว่าในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีจำนวนวันที่เท่ากันไหมคะ

0: ลุ่มที่2ค่ะครูแนนขอทวนคำถามนะคะว่าในแต่ละเดือนมีจำนวนวันที่เท่ากันหรือไม่
1: ไม่เท่ากันครับ
0: ไม่เท่ากันนะคะนักเรียนปลายทางตอบเท่ากันหรือไม่เท่ากันคะถ้าตอบว่าไม่เท่ากันแสดงว่านักเรียนเข้าใจนะคะเก่งมากๆเลยค่ะในแต่ละเดือนนะคะจะมีจำนวนวันที่ไม่เท่ากันค่ะนักเรียนเปิดดูสิคะเดือนมกราคมเปิดไปดูที่แผ่นคุณแนนรบกวนให้กลุ่มที่2นะคะตอบชัดๆด้วยให้เพื่อนได้ยินนะคะคุณแนนขอทวนคำถามอีกรอบนึงว่าในแต่ละเดือนนั้นเราจะมีวันที่ไม่เท่ากันใช่ไหมคะเมื่อสักครู่น้องตอบว่าอะไรคะ
1: ค่ะเดือนที่มีคำลงท้ายคำว่าคมมี31วันครับแต่ว่าวันที่ลงท้ายคำว่าจนมี30วันครับและก็เดือนกุมภาพันธ์บางวันก็บางปีก็มี29วันครับบางวันก็มี28วัน
0: เยี่ยมมากๆค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะน้องอะไรนะคะลูกโชว์ป้ายให้คุณแนนดูหน่อยคะน้องปกรณ์ใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยค่ะน้องตอบถูกนะคะก็คือเดือนที่มี31วันเราจะเป็นเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมนะคะมาดูค่ะว่ามีเดือนอะไรบ้างเดือนที่1เดือนมกราคม2มีนาคม3พฤษภาคม4กรกฎาคม5สิงหาคม6ตุลาคมและ7นะคะก็คือธันวาคมทั้ง7เดือนนี้นักเรียนสังเกตดูดีๆนะคะคำว่าคมลงท้ายคำว่าคมจะมี31วันนะคะมาดูเลยค่ะต่อไปเดือนที่มี30วันนะคะก็จะลงท้ายด้วยคำว่าโยนนั่นเองนะคะมีเดือนอะไรบ้างคะ1เมษายน2มิถุนายน3กันยายนและ4พฤศจิกายนเดือนที่มี30วันคือเดือนที่มีคำลงท้ายว่าอะไรนะคะเก่งมากเลยค่ะสุดท้ายค่ะเดือนที่มี28หรือ29วันได้แก่เดือนอะไรคะกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะก็ลงท้ายไม่เหมือนเพื่อนด้วยใช่ไหมคะก็คือลงท้ายด้วยคำว่าพันนะคะมีอยู่1เดือนเท่านั้นที่มีคำลงท้ายไม่เหมือนเพื่อนแล้วก็มีจำนวนเดือนจำนวนวันที่28หรือ29วันนั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อมูลที่ปรากฏในปฏิทินนะคะเราคือปีศักราชนั่นเองเป็นอายุเวลาเริ่มตั้งแต่จุดใดจุดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหมายเหตุการณ์ที่สำคัญนะคะก็คือเขาจะใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับบุคคลสำคัญอย่างเช่นปีพุทธศักราชนะคะจะใช้ เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานนะคะเราจะเริ่มนับพ.ศ.1นั่นเองนะคะปรินิพพานถ้าพูดให้เราเข้าใจง่ายคือการเสียชีวิตนั่นเองนะคะเราก็จะเริ่มนับพ.ศ.1ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นเองค่ะปีศักราชนั้นเราจะเห็นอยู่ตรงส่วนไหนของปฏิทินคะเด็กๆอยู่ตรงส่วนไหนเอ่ยตรงส่วนไหนคะตรงข้างบนนะคะปฏิทินจะระบุปีศักราชไว้ส่วนใหญ่แล้วปฏิทินในประเทศไทยของเรานะคะก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะทำปีพ.ศ.หรือค.ศ.ไว้ตรงส่วนด้านบนนะคะก็จะมีทั้งค.ศ.แล้วก็ปีพ.ศ.นั่นเองนะคะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงส่วนด้านบนนะคะจะกำหนดทั้งพ.ศ.และค.ศ.นั่นเอง

0: ค่ะที่เราใช้นะคะต่อมาค่ะที่เราได้ตอบกันว่ามีวันมาฆบูชาวันตรุษจีนวันขึ้นปีใหม่หรือวันพระนะคะในปฏิทินก็จะกำหนดวันสำคัญเหล่านี้ไว้ด้วยนะคะว่าในแต่ละเดือนนั้นมีวันสำคัญอะไรนั่นเองค่ะเพื่อให้เราได้ดูว่าในเดือนนี้เรามีจะไปร่วมกิจกรรมอะไรมีการจดบันทึกสิ่งต่างๆไว้นะคะอย่างเช่นเลยครูแนมนะคะยกตัวอย่างเดือนมกราคมปี2567มานะคะมีวันสำคัญคือวันอะไรคะครูแนนวงไว้วันขึ้นปีใหม่เนาะซึ่งวันสำคัญเขาก็จะเขียนระบุไว้แล้วก็ทำเป็นตัวสีแดงนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะนิยมทำตัวสีแดงแล้วก็เขียนระบุไว้ว่าเป็นวันอะไรนะคะเพื่อให้เราได้ทราบนั่นเองค่ะสรุปแล้วข้อมูลในปฏิทินนั้นมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างกลุ่มที่3ค่ะลูกข้อมูลในปฏิทินที่คุณแนนและนักเรียนได้ร่วมกันศึกษามีอะไรคะยกมา1ตัวอย่าง
1: วัน
0: วันเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะลูกกลุ่มที่5ฟังคำถามคุณแนนอีกรอบนึงนะคะว่าในปฏิทินของเราทราบข้อมูลอะไรคะเพื่อนตอบไปแล้วว่าวันหยิบไม้ได้เลยค่ะเดือนเก่งมากๆค่ะต่อมากลุ่มที่1ค่ะในปฏิทินของเรามีข้อมูลอะไรบ้างคะปีเยี่ยมค่ะกลุ่มที่2ในปฏิทินของเราให้ข้อมูลอะไรบ้างคะ
2: วันสำคัญครับ
0: วันสำคัญค่ะกลุ่มที่4คะหมดหรือยังเอ่ยข้อมูลในปฏิทินเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะคุณครูปลายทางช่วยเพิ่มเติมให้นักเรียนด้วยนะคะเราจะมาสรุปร่วมกันนะคะคือในปฏิทินนั้นเราสามารถศึกษาข้อมูลรู้วันต่างๆนะคะรู้ข้อมูลต่างๆได้คือ1วัน2วันที่3เดือน4ปีศักราชและ5นะคะก็คือวันสำคัญนั่นเองค่ะต่อไปมาถึงช่วงที่เราจะต้องทดสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะนักเรียนปลายทางเตรียมใบงานที่2นะคะคุณแนนขออภัยค่ะเตรียมใบงานที่1เรื่องปฏิทินของเรานะคะโดยคุณแนนขอชี้แจงกิจกรรมนักเรียนก่อนเลยให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องและนำชื่อเดือนที่ครูกำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องด้วยค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่1เรื่องปฏิทินของเราให้เด็กๆ ด้วยค่ะอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังพร้อมกับเดินดูให้คำแนะนำในการทำใบงานด้วยนะคะเด็กๆคะเตรียมใบงานของเราขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆ เตรียมขึ้นมาแล้วเปิดไปนะคะเปิดไปหน้าที่54ค่ะลูกค่ะเล่มกิจกรรมของเรานะคะวิชาสังคมแล้วก็ประวัติศาสตร์ของเราจะใช้เล่มเดียวกันนะคะในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์จะอยู่ตรงส่วนด้านหลังนั่นเองค่ะเปิดไปที่หน้า54ค่ะเปิดไปที่หน้า54เจอยังลูกตรงนี้ช่วยเพื่อนเปิดด้วยลูกเจอแล้วกลุ่มที่5เจอหรือยังลูกกลุ่มที่5เจอแล้วทีนี้คุณแนนจะปรบมือหนึ่ง

0: ปรบมือสองครั้งเป่าลูกโป่งเป่าลูกโป่งลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆเลยเป่าลูกโป่งลูกใหญ่โอเคเราพร้อมที่จะทำใบงานกันแล้วนะคะมาดูที่ข้อ1ค่ะนักเรียนปลายทางดูที่ข้อ1นะคะข้อที่1ครูแนะนำว่าปฏิทินให้ข้อมูลอะไรบ้างเป็นคำถามเดียวที่ครูแนนถามเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่แล้วนะคะในปฏิทินให้ข้อมูลอะไรบ้าง 2. ครูแนนกำหนดเดือนมาให้นะคะเดี๋ยวครูแนนจะพานักเรียนในการอ่านเดือนก่อนทั้ง12เดือนและครูแนนจะให้เด็กๆนำเดือนทั้ง12เดือนนี้มาเติมลงในคำตอบทั้ง3ข้อให้ถูกต้องนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนักเรียนปลายทางอ่านไปตามครูแนนได้เลยนะคะมกราคมกุมภาพันธ
1: ์
0: มีนาคม
1: เมษายน
0: พฤษภาคม
1: มิถุนายน
0: กรกฎาคม
1: สิงหาคม
0: กันยายน
1: ตุลาคม
0: พฤศจิกายนและธันวาคมค่ะหลังจากที่เราอ่านชื่อเดือนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูที่ข้อ 2.1 เลยข้อ 2.1 นี้ถามว่าเดือนที่มีจำนวนวันที่28หรือ29วันเนี่ยมีคือเดือนอะไรคือเดือนอะไรคะกุมภาพันธ์นะคะต่อไปข้อ 2.2 เดือนที่มีจำนวนวัน30วันคือเดือนอะไรบ้างนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าอะไรนะคะ
1: ย
0: นต์นั่นเองนะคะก็ให้นักเรียนนำเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนต์มาเติมลงในช่องข้อ 2.2 นะคะต่อไปเลยข้อ 2.3 เดือนที่มีจำนวนวัน31วันจะต้องลงท้ายด้วยคำว่า
1: คม
0: โอเคนักเรียนก็นำเดือนที่มีคำว่าคมมาเติมลงในอะไรลูกในข้อ 2.3 พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล
0: ้วให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้นะคะให้ทำใบงานที่1ปฏิทินของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยนะคะเริ่มเลยค่ะทำเลยข้อที่1ปฏิทินให้ข้อมูลอะไรบ้างให้อะไรคะ
1: ว
0: ันเขียนลงไปนะคะเวลาเราเขียนให้เราเว้นวรรคคำด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นคนละคำให้เว้นวรรคข้อเพื่อนตอบไปแล้วว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันต่อไปให้อะไรอีกลูกให้ข้อมูลวันที่ถูกต้องค่ะเขียนลงไปเลยในข้อที่1นะคะวันที่นอกจากวันที่ให้ข้อมูลอะไรอีกคะ
1: เดือน
0: เขียนลงไปค่ะนักเรียนสงสัยประเด็นตรงไหนให้นักเรียนยกมือนะคะเดี๋ยวคุณเดินไปหานะอะไรลูก
2: ไม
0: ่เพื่อนไม่ลอกหรอกลูกไหนลูกถูกต้องค่ะแล้วต่อไปคือเพื่อนตอบเมื่อกี้คือวันที่ใช่ค่ะเราเขียนลงไปเลยวันที่แล้วนอกจากวันที่แล้วอะไรอีกคะ
2: ปี
0: เขียนคำว่าปีลงไปเลยเขียนคำแค่เฉพาะคำว่าปีก็ได้ลูกตรงข้อ1ค่ะลูกตรงข้อ1ไหนคะเอาให้เพื่อนดูหน่อยลูกนี่

แบบนี้เนี่ยเห็นไหมเพื่อนทำตอบลงในข้อที่1ค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนตอบไปแล้วนะคะมีวันที่เดือนนะคะตรงไหนคะอันนี้ไม่ใช่นะลูกข้อ 2.1 คุณแอน

0: มันมิถุนายนนะคำที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนจะมีกี่วันคะ30วันนะคะดังนั้นอันนี้มี28หรือ29วันแสดงว่าเดือนนี้ไม่ใช่ข้อที่1ฟังก่อนลูกอันนี้ต้องมาเติมใส่ข้อที่1ค่ะเราทำข้อที่1ก่อนอันนี้ค่อยนำเดือนมาเติมเนี่ยน้องอะไรนะลูกน้องกิตตินันใช่ไหมกิตตินันเนี่ยเด็กๆคะกลุ่มที่3ดูจากของเพื่อนได้เนี่ยของกิตตินันทำถูกต้องนะคะต่อไปกิตตินันทำเสร็จยังข้อที่1กิตตินันมาทำข้อที่2เลยลูกนำเดือนมาเติมกลุ่มที่1ตรงไหนคะอันนี้ข้อที่1คุณแนนบอกว่าในปฏิทินให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างให้ข้อมูลอะไรคะให้ข้อมูลอะไรเอ่ยคะ
1: ว
0: ัน
1: หย
0: ุ
1: ด
0: วันหยุดวันหยุดได้เด็กเขียนลงไปเลยวันหยุดก็ได้วันสำคัญได้ไหมวันที่ที่คุณแนนบอกไปเนี่ยเด็กๆสามารถเปิดดูในปฏิทินได้เขียนลงไปเลยวันปีเดือนเนี่ยเห็นไหมคำว่าเดือนเนี่ยลูกเดือนแขนลงไปตรงนี้ใช่ค่ะค่ะได้ของน้องอะไรลูกกิตติพัฒน์ใช่ไหมลูกเนี่ยกิตติพัฒน์ทำถูกต้องแล้วค่ะนำชื่อเดือนไปเติมลงเลยลูกข้อที่1ไอ้ 2.1 คุณแนนถามว่าเดือนที่มีจำนวนวัน28หรือ29วันคือเดือนอะไรคะเด็กๆคะเดือนที่มี28หรือ29วันคือเดือนอะไรคะกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะเดือนที่มี28หรือ29วันนั้นก็คือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะให้นักเรียนนำเดือนกุมภาพันธ์ไปเติมลงในช่อง 2.1 ได้นะคะเดือนกุมภาพันธ์ก็คือเดือนที่2นั่นเองนะคะใช่ค่ะดีมากๆเลยค่ะน้องอะไรนะคะน้องปกรณ์เสนอว่าถ้าหากเรานำเดือนนั้นไปเติมแล้วเราสามารถวงกลมหรือกากบาททับได้เลยนะคะเพื่อให้เราได้ทราบว่าเราได้นำเดือนนี้ไปเติมแล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปลายทางสามารถทำตามได้เลยนะคะดีมากๆเลย 2.3 เดือนที่มีจำนวนวัน31วันเดือนอะไรคะเด็กๆเดือนอะไรเอ่ยเดือนอะไรคะเดือนที่มีจำนวนวัน31วันเดือนที่มันลงท้ายด้วยคำว่าโคมนั่นเองข้อนี้คือข้อ 2.3 แล้วเนาะกูแนนมาที่ข้อ 2.2 ล่ะคะเดือนที่มีจำนวนวัน30วันคือเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่า
1: โยน
0: นั่นเองนำเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าโยนไปเติมหนึ่งใน 2.2 เลยค่ะต่อไป 2.1 เดือนที่มีจำนวนวัน28หรือ29วันคือเดือนอะไรนะคะเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองเอาไปเติมเลยลูกเดือนกุมภาพันธ์อยู่ตรงไหนเดือนที่2นั่นเองนะคะนำเดือนกุมภาพันธ์ไปเติมลงเลยนะคะมีจำนวนวันที่28หรือ29วันนั่นเองกลุ่มที่4สงสัยในส่วนไหนลูกข้อที่2เป็นอะไรลูก
1: ข้อที
0: ่2อันนี้หรออันนี้เราก็เขียนเสร็จแล้วเราก็มาเขียนอันนี้เลยนำชื่อเดือนมาเติมเลยเมื่อสักครู่นั้นครูแนนบอกว่าเดือนที่มีจำนวนวัน28หรือ29วันคือเดือนอะไรคะที่ลงท้ายไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: ลูก
1: มีกุมภาพันธ์
0: ถูกต้องค่ะไปเติมเลยสงสัยไหนลูกข้อที่หนึ่งถามว่าในปฏิทินให้ข้อมูลอะไรเราบ้างถูกต้องค่ะลูกใครที่ทำเสร็จแล้วช่วยบอกเพื่อนด้วยนะลูกถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะเหลือข้อสุดท้ายเดือนไหนนะคะที่ตัวอย่างของน้องประกรณ์บอกว่าเดือนไหนที่เรานำไปเติมแล้วให้เรากากบาทหรือวงกลมไว้นะคะเพื่อให้เราได้รู้นะคะว่าเรานำไปเติมหรือยังนะคะจะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครูแนนให้เวลาอีกสัก3นาทีไหวไหมคะไหวเนาะนักเรียนปลายทางใกล้สิใกล้เรียบร้อยหรือยังเอ่ยน่าจะใกล้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยใบงานของเรานะคะถูกต้องค่ะลูกต่อไปข้อที่2เลยข้อที่2น้องเร็วลูกเดินกุมข้อนี้เดินกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์เดือนที่2ค่ะกลุ่มที่5เป็นไงบ้างลูกกลุ่มที่5โอเคมีเพื่อนเสร็จแล้วค่ะหนูเติมเสร็จแล้วที่คุณแดนได้บอกเลยลูกที่เพื่อนได้บอกว่าเดือนไหนที่เราทำแล้วเราเอาไปเติมแล้วให้เรากากบาทไว้ก็ได้หรือเป็นวงกลมไว้นะคะกลุ่มที่5ทำงานได้รวดเร็วมากถูกต้องด้วยนะคะทีนี้ค่ะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวคุณแดนจะเฉลยใบงานให้เรานะคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะเรียบร้อยดีไหมคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยใบงานนะคะว่าสิ่งที่เราทำลงไปเราเข้าใจมากน้อยเพียงใดนั่นเองค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเป่าลูกโป่งเป่าลูกใหญ่ๆนักเรียนปลายทางคะเป่าลูกโป่งลูกใหญ่ๆเลยให้แตกไปเลยเป่าลูกโป่งแตกยังแตกยังเป่าลูกโป่งแตกยังถ้าปรบมือ1ครั้ง1ครั้งทีนี้หันหน้ามาหาคุณแนนค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยใบงานนะคะเราจะมาเฉลยใบงานที่1เรื่องปฏิทินของเรานะคะปฏิทินให้ข้อมูลอะไรเราบ้างคะ1วัน2วันที่3เดือน4ปีศักราช5วันสำคัญเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆตอบครบทุกข้อไหมคะขาดตรงข้อไหนให้นักเรียนดูและให้นักเรียนเติมได้นะคะว่าเราขาดตรงข้อมูลในส่วนไหนต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของข้อที่2นะคะการเติมชื่อเดือนลงไปนะคะ 2.1 เดือนที่มีจำนวนวัน28หรือ29วันนั่นก็คือวันอะไรเดือนอะไรคะเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลของตัวเองที่ลงตัวเองเติมลงไปเลยนะคะว่าทำถูกต้องหรือไม่ต่อไป 2.2 ค่ะเดือนที่มีจำนวนวัน30วันจะลงท้ายด้วยอะไรคะ
2: ยน
0: ต์นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางตรวจสอบได้เลยนะคะมีเดือนดังต่อไปนี้เลยค่ะนั่นก็คือเดือนเมษายนเดือนมิถุนายนเดือนกันยายนและสุดท้ายคือเดือนพฤศจิกายนนะคะนักเรียนไม่มีข้อมูลตรงส่วนเดือนไหนให้เติมลงไปได้เลยนะคะต่อไปค่ะเดือนที่มีจำนวนวัน31วันนะคะข้อที่ 2.3 นะคะนักเรียนคะกลุ่มที่3ตรวจสอบข้อมูลตัวเองได้หรือยังคะตรวจสอบข้อมูลตัวเองด้วยนะคะมีเดือนดังต่อไปนี้เลยนะคะก็คือเดือน

มกราคมเดือนมีนาคมเดือนพฤษภาคมเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะก็คือเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมนะคะให้เด็กๆลองตรวจสอบข้อมูลของตนเองว่าทำถูกต้องหรือไม่ถ้านักเรียนทำถูกต้องถูกทุกข้อมูลทุกข้อแสดงว่าเข้าใจในบทเรียนนี้ดีมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนในเรื่องของปฏิทินหรรษานะคะปฏิทินคือเครื่องมือบอกช่วงวันเดือนปีนั่นเองนะคะส่วนประกอบหลักๆเลยข้อมูลที่ได้รู้ได้ทราบกันนะคะก็จะมีดังนี้เลยคือชื่อวันวันที่ชื่อเดือนปีศักราชและวันสำคัญนั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของวันสำคัญในปฏิทินมาดูค่ะว่าในปฏิทินนั้นแต่ละเดือนมีวันสำคัญอะไรบ้างนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมคือใบงานที่2เรื่องวันสำคัญในปฏิทินคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูแนนก็ขอลาทุกๆคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้

านง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือบิลเพย์เมนต์เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ1หมายเลขคดี2สถานที่นัดให้ไปศาลไหน3ประเด็นที่ถูกฟ้อง4จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ5เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบ่กำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
2: ้ wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: สวัสดีค่ะเด็กๆต้นทางสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักของครูแหม่มทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เช่นเคยค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก่อนอื่นครูแหม่มมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำด้วยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางในชื่อกิจกรรมว่าอ่านคำทำตามนะคะโดยครูแหม่มเนี่ยจะมีภาพนะคะมาให้เด็กๆได้ดูได้สังเกตและได้ลองอ่านออกเสียงคำนะคะถ้าเป็นรูปภาพสัตว์ให้เด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งในรองสิคะปรบมือหนึ่งครั้งค่ะแต่ถ้าภาพนั้นหรือคำนั้นเป็นสิ่งของให้เด็กๆยกมือขวานะคะสุดแขนแบบนี้เลยนะคะคุณครูปลายทางอย่าลืมดูเด็กๆปลายทางด้วยนะคะว่าตอบคำตอบถูกต้องหรือไม่นะคะเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆต้นทางพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วเรามาดูกันที่ภาพแรกค่ะภาพนี้คือเด็กๆปรบมือได้เลยค่ะภาพนี้คือสัตว์นะคะก็คือไก่เด็กๆเสียงค่ะไก่
1: ไก
0: ่เพราะฉะนั้นเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางก็จะต้องปรบมือหนึ่งครั้งนะคะต่อไปค่ะภาพที่สองเด็กๆปลายทางปรบมือหรือว่ายกมือเอ่ยภาพนี้ก็คือเด็กๆลองตอบคุณแหม่มสิคะภาพนี้คือภาพ
1: แก้ว
0: นั่นเองนะคะยกมือถูกต้องค่ะภาพต่อไปค่ะภาพนี้คือภาพ
1: จา
0: จานนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องยกมือมือไหนคะเด็กๆมือขวาค่ะเด็กๆยกมือขวาค่ะต่อไปค่ะภาพนี้เด็กๆออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะจาน
1: จาน

0: ต่อไปค่ะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆ
1: จิ้งจอก
0: เพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องปรบมือเด็กๆปรบมือ1ครั้งค่ะ1ครั้งเด็กๆเอาเสียงค่ะจิงโจ้
1: จิงโจ
0: ้เก่งมากค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางด้วยภาพนี้คือ
1: ดา
0: ดาเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องยกมือขวาขึ้นมาค่ะถ้าเป็นสิ่งของเราจะยกมือขวานะคะเด็กๆเอาเสียงค่ะดาบ
1: ดาบ
0: ดาบ
1: ดาบ
0: ต่อไปค่ะแทนทะดะแดนแทนแทนแทนแทนแทนภาพนี้คือ
1: เต่า
0: ภาพนี้คือ
1: เต
0: ่านะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้นทางและปลายทางก็จะต้องปรบมือนะคะเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะเต่า
1: เต
0: ่
1: า
0: เต่าต่อไปค่ะภาพนี้คือภาพ
1: โต๊ะ
0: โต๊ะเด็กๆเอาเสียงค่ะโต๊ะ
1: โต๊ะ
0: โต๊ะ
1: โต
0: ๊
1: ะ
0: ต่อไปค่ะภาพนี้คือ
1: โ
0: ต๊ะเพราะฉะนั้นเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางจะต้อง
1: ยกม
0: ือค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะโบ
1: โบ
0: โบเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะภาพนี้คือภาพ
1: ป
0: ูเป็นสัตว์ไหมคะเด็ก
1: ๆ
0: เป็นนะคะเก่งมากๆเด็กๆก็จะต้องปรบมือเด็กๆเอาเสียงค่ะปู
1: ป
0: ูต่อไปค่ะภาพนี้ภาพสุดท้ายแล้วภาพนี้คือภาพเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะ
1: ยกม
0: ือขวานะคะภาพนี้คือโอ่งเด็กๆเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะโอ่ง
1: โอ
0: ่
1: ง
0: เอาละค่ะเด็กๆรูปภาพของเรานะคะได้หมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์อีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆเอามือลงได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์และอ่านสะกดคำนะคะเด็กๆคำแรกค่ะไก่
1: ไก
0: ่เด็กๆสะกดคำค่ะ
1: ไก่ไก่
0: เด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านออกเสียงคำและสะกดคำนะคะพร้อมกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางด้วยต่อไปค่ะแก้ว
1: แก
0: ้
1: ว
0: สะกดคำค่ะต่อไปค่ะจานสะกดคำค่ะจออานอจานต่อไปค่ะจิงโจ้
1: จิงโจ้
0: เด็กๆสะกดคำค่ะจออิงอจิงจอโอโจไม่โทโจ้จิงโจ้คำนี้ค่ะดาบดออาบอดาบต่อไปค่ะเตา
1: เตา
0: ตอเอาเตาไม่เอกเตาต่อไปค่ะโต๊ะ
1: โต๊ะ
0: สะกดคำค่ะตอโอโตไม้ตรีโต๊ะต่อไปค่ะโบ
1: โบ
0: บอโอโบต่อไปค่ะปูปออูปูและสุดท้ายค่ะโอ่งออโองงอโอ่งไม้เอกโอ่งเด็กๆสังเกตคำเหล่านี้ไหมคะใครสังเกตเห็นบ้างว่ามีพยัญชนะต้นตัวไหนบ้างไหนลองบอกครูแหม่มสิคะคำแรกค่ะแก้วตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะเด็กๆปลายทางคะคำว่าไก่มีตัวพยัญชนะใดเป็นพยัญชนะต้นคะกอไก่เก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะแก้วพยัญชนะตัวไหนที่เป็นพยัญชนะต้นคะกอไก่ต่อไปค่ะเด็กๆจาน
1: จ
0: อจานออกเสียงว่า
1: จ
0: อต่อไปค่ะจิงโจ
2: ้
0: มีตัวจอหรือว่าจอจานเป็นพยัญชนะต้นทั้ง2พยางค์เลยนะคะต่อไปดาบตัวอะไรคะออกเสียงว่า
1: ด
0: อต่อไปค่ะเต่าตัวอะไรคะออกเสียงว่า
1: ต
0: อโต๊ะค่ะเด็กๆต่อเต่าออกเสียงว่า
1: โบ
0: ออกเสียงว่าบอใบไม้ออกเสียงว่า

0: บอต่อไปปูค่ะออกเสียงว่าเก่งมากค่ะปอต่อไปค่ะโอมออกเสียงว่าอ่างออกเสียงว่าอ๋อเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสังเกตที่พยางค์ต้นมีหลากหลายตัวเลยเราจะมาทบทวนรื้อฟื้นนะคะความรู้จากชั้นประถมศึกษาปีที่1ลองดูนะคะว่าเด็กๆจะตอบคำถามของครูแหม่มถูกต้องหรือไม่เด็กๆลองดูสิคะว่าพยัญชนะต้นที่ครูแหม่มขีดเส้นใต้เป็นพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรหมู่ใดน้องค่ะเด็กๆปลายทางตอบคำถามครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะ
1: อ
0: ัก
1: ษรกลางครับ
0: อักษรกลางแล้วเด็กๆคิดว่าอักษรกลางมีพยัญชนะต้นอยู่เพียงแค่7ตัวตามคำศัพท์นี้ไหมคะใครคิดว่ามีมากกว่านี้ลองยกมือขวาสิคะเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าอักษรกลางมีพยัญชนะต้นมากกว่านี้หรือไม่เดี๋ยวเรานะคะเด็กๆจะมาเรียนรู้กันในเรื่องรู้จำอักษรกลางค่ะเด็กๆโดยเมื่อเด็กๆนะคะได้เรียนในเรื่องรู้จำอักษรกลางแล้วนะคะเด็กๆจะต้องบอกพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางได้ยกตัวอย่างคำที่เป็นอักษรกลางได้นะคะรวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูอักษรกลางซึ่งอักษรกลางเนี่ยจัดว่าเป็นอักษร3หมู่หรือที่อีกแบบนึงที่เราเรียกนะคะก็คือไตรยางค์นั่นเองเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูกันว่าอักษร3หมู่หรือว่าไตรยางค์เป็นอย่างไรจากบทดอกสร้อยบทนี้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะอ่านตามครูแหม่มนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันว่าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางใครที่ออกเสียงดังฟังชัดถูกต้องออกเสียงอักขระได้ชัดเจนนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะไตรเอ๋ยไตรยาง
2: ค์ไตรเอ๋ยไตรยาง
0: ค์ยอดเยี่ยมมากๆค่ะอักษรกลางมี9ตัว
2: อ
0: ักษรสูงนับท้วนทั่วสิบเอ็ดตัวครบพอดีเด็กๆจ๋าจงจดจำ
2: เด็กๆจ๋าจงจดจำ
0: อักษรต่ำ24รวม3หมู่ให้เข้าที
2: ่รวม3หมู่ให้เข้าที่
0: 44พยัญชนะเอ่ย
2: 44พย
0: ัญชนะเอ่ยเด็กๆลองดูบทดอกสร้อยนี้นะคะเขาก็จะอธิบายถึงไตรยางค์หรือว่าอักษร3หมู่ก็คือการจัดหมวดหมู่พยัญชนะไทยให้ออกเป็น3หมู่เพื่อง่ายต่อการผ่านวรรณยุกต์และการเขียนคำได้อย่างถูกต้องนะคะเด็กๆจากบทดอกสร้อยเด็กๆลองตอบคุณแม่หน่อยค่ะว่าอักษรกลางมีกี่ตัวเอากลุ่มที่5ค่ะน้องค่ะอักษรกลางมีกี่ตัวคะ
3: 9ตัวค่ะ
0: 9ตัวเก่งมากเลยค่ะอักษรกลางจะมีทั้งหมด9ตัวนะคะนี่อักษรกลางมี9ตัวต่อไปค่ะอักษร
2: สูง
0: อักษร
2: ส
0: ู
2: ง
0: อักษรสูงมีกี่ตัวคะ
2: 11ต
0: ั
2: ว
0: น้องกลุ่มที่2ค่ะน้องค่ะลองตอบสิคะว่าอักษรสูงมีกี่ตัวคะ
1: 11ตัวค่ะ
0: มี11ตัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนี่อักษรสูง11ตัวและสุดท้ายอักษร
2: ต
0: ่ำมีกี่ตัวคะเด็กๆ
4: 24
0: น้องค่ะ
1: 24ตัว
0: อักษรต่ำมี
1: 24ตัว
0: 24ตัวนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆแต่อักษรต่ำนะคะเขาก็จะมีแบ่งแยกย่อยออกไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในชั่วโมงหน้านะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าอักษรกลางของเรามีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆต้นทางตอบพร้อมกันเลยค่ะมีทั้งหมดกี่ตัวคะ
2: 9ต
0: ัว9ตัวเก่งมากๆเลยนะคะแล้วใครบอกครูแหม่มได้บ้าง

0: ว่าอักษรกลางทั้ง9ตัวมีตัวอะไรบ้างจากเมื่อสักครู่นี้ตัวแรกค่ะน้องค่ะมีตัวอะไรบ้างคะ
1: กอไก่คร
0: ับ กอไก่ต่อไปค่ะน้องบ้างค่ะ
2: จอจาน
0: จอจานต่อไปค่ะน้องบ้างค่ะ
3: ต่อเต่าคร
0: ับ ต่อเต่าต่อไปค่ะกอไก่จอจานต่อเต่า
4: บอใบไม้ครับ
0: บอใบไม้ต่อไปค่ะน้องบ้างค่ะ
5: ดอเด็กครับ
0: ดอเด็กนี่ไปแล้ว5ตัวเหลืออีกกี่ตัวคะ5ตัวไปแล้วเหลืออีกกี่ตัวคะ
6: 4
0: ตัวมีตัวไหนบ้างน้องค่ะ
7: ปอปลาค่ะ
0: ปอปลา6ตัวไปแล้วค่ะเหลืออีก3ตัวค่ะน้องค่ะ
8: โอ้อ่างค่ะ
0: อ้ออ่างไปหรือยังคะยังไม่ไปอ้ออ่างค่ะ7ตัวแล้วค่ะอีกเพียงแค่2ตัวเท่านั้นน้องค่ะ
9: กอไก่
0: ไปแล้วค่ะลูกกอไก่ไปตัวแรกเลยค่ะกลุ่มที่1ค่ะ
10: ดอชดาค่ะ
0: ดอชดาเก่งมากค่ะอีก1ตัวเท่านั้นอ่ะน้องค่ะ
11: ตอปตักค่ะ
0: ตอปตักเก่งมากค่ะเด็กๆแล้วเราก็ได้พยัญชนะพยัญชนะต้นนะคะที่อยู่ในอักษรกลางทั้ง9ตัวก็คือตัวกอเด็กๆเอาเสียงค่ะก
6: อ
0: จ
6: อ
0: ด
6: อ
0: ตอ
6: ต
0: อ ด
6: อ
0: ต
6: อ
0: บ
6: อ
0: ป
6: อ
0: และสุดท้าย
6: อ
0: ครูแม่มีวิธีการจำมาให้เด็กๆด้วยวิธีการจำพยัญชนะต้นนะคะที่เป็นอักษรกลางก็คือ
6: ไก
0: ่เด็กๆเอาเสียงตามครูแม่ค่ะไก่
6: ไก่
0: จ้อง
6: จ้อง
0: ดู
6: ด
0: ูเต่า
6: ชดา
0: ปตัก
6: บ
0: น
6: ปาก
0: โอ่ง
6: อ
0: ีกหนึ่งครั้งค่ะไก่จ้องดูเต่าชดาปตักบนปากโอ่งเดี๋ยวจะให้เด็กๆต้นทางกับเด็กๆปลายทางแข่งขันกันออกเสียงวิธีการจำพยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรกลาง1ครั้งค่ะ1 2 3ปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาทำกิจกรรมชื่อฉันนี้มีเธออักษรกลางนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำรวจชื่อจริงของตนเองว่าใครที่มีพยัญชนะต้นนะคะที่อยู่ในอักษรกลางบ้างให้เด็กๆยกมือขวานะคะแล้วก็บอกคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยค่ะสำหรับต้นทางนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันทีละกลุ่มนะคะเด็กๆมาเริ่มที่กลุ่มแรกค่ะเด็กๆมองมาที่เพื่อนกลุ่มแรกค่ะเดี๋ยวจะมาดูว่ามีเพื่อนคนไหนที่มีชื่อเป็นอักษรกลางบ้างกลุ่มนี้มีใครบ้างคะน้องค่ะน้องยืนได้เลยค่ะเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางน้องแนะนำชื่อค่ะว่าชื่ออะไรคะ
12: ชื่อดาเนียค่ะ
0: น้องดาเนียนะคะพยางค์ที่เป็นอักษรกลางคือ
12: ดอเด็กค่ะ
0: ดอเด็กในพยางค์ที่ออกเสียงว่า
12: ดา
0: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้เด็กหญิงดาเนียค่ะต่อไปนะคะกลุ่มที่2น้องค่ะน้องมาหาคุณแม่หน่อยค่ะมาเลยรวดเร็วน้องชื่ออะไรคะแนะนำตัวให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางรู้จักหน่อยค่ะ
13: ประกรณ์ครับ
0: เด็กชายประกรณ์นะคะแล้วชื่อของหนูเนี่ยประกรณ์มีพยางค์ไหนหรือว่ามีคำไหนที่ออกสี่ที่เป็นคำอักษรกลางบ้างคะ
13: ปอปลาครับ
0: ปอปลาในพยางค์ที่ออกเสียงว่า
13: ประกรณ์ครับ
0: ปลาแล้วยังมีอีกหนึ่งพยางค์ออกเสียงว่าก
13: อไก
0: ่กอไก่ในพยางค์ที่ออกเสียงว่าก รใช่ไหมคะก็คือชื่อของน้องปกรณ์ก็จะมีอักษรกลางนะคะทั้งสองพยางค์เลยก็คือปะแล้วก็กรนะคะปรบมือให้เด็กชายปกรณ์นะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่3ค่ะมีใครที่มีชื่ออักษรกลางบ้างคะน้องบ้างค่ะมาค่ะ ไม่ต้องน้อยใจนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราค่อยเป็นตัวแทนตอบนะคะน้องแนะนำนะคะถือไม้แล้วก็บอกชื่อนะคะว่าชื่ออะไรบอกเพื่อนๆปลายทางค่ะ
3: ชื่อกิตินันค่ะ
0: เด็กชายกิตินันชื่อของน้องมีพยางค์ไหนบ้างคะที่เป็นคำอักษรกลาง
3: กอไก
0: ่กอไก่นี่เห็นไหมคะกิตต่อไปค่ะมีอีกไหมคะ
3: ต่อเต่า
0: ต่อเต่าในพยางค์ที่ออกเสียงว่า
3: ติ
0: ทั้งกิตและตินะคะเป็นพยางค์ที่อยู่ในอักษรกลางนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่4มีไหมคะน้องค่ะมาค่ะชื่ออะไรคะแนะนำตัวให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางรู้จักหน่อยค่ะ
5: จักรพรรดิครับ
0: เด็กชายจักรพรรดินะคะชื่อของน้องมีพยางค์ไหนที่เป็นคำอักษรกลางบ้างคะ
5: จอจานครับ
0: จอจานในพยางค์ที่ออกเสียงว่า
5: จักครับ
0: จักมีอีกไหมคะมีอีกนะคะพยางค์ที่ออกเสียงว่าก
7: อไก
0: ่กอไก่ในพยางค์ที่ออกเสียงว่ากะนั่นเองนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเก่งมากๆเลยและสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5นี้ยกมือรอแล้วนะคะมาค่ะน้องน้องแดนไตรมาหาคุณแหม่มตรงนี้ค่ะมีเพื่อนแอบบอกแล้วด้วยนะคะแนะนำตัวให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางรู้จักหน่อยค่ะเด็กชายอะไรเอ่ยมองกล้องเลยค่ะนี่แล้วหล่อนะคะเราต้องมั่นใจมองกล้องได้เลยค่ะเด็กชายอะไรคะ
14: แดนไตรครับ
0: เด็กชายแดนไตรนะคะชื่อของน้องมีพยางค์ที่เป็นคำอักษรกลางก็คือ
14: ดอเด็กกับตอเต่า
0: ดอเด็กกับตอเต่านะคะก็คือเด็กชายแดนไตรนะคะชื่อของเขาก็คือมีคำมีพยางค์นะคะที่ออกเสียงเป็นคำอักษรกลางทั้งแดนและก็ไตรนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆพอที่จะจดจำคำที่เป็นอักษรกลางได้หรือยังคะใครพอที่จดจำได้แล้วยกมือเดี๋ยวจะให้เด็กๆบอกวิธีการท่องจำอีกหนึ่งครั้งเอาเสียงพร้อมกัน1 2 3ไก่จ้องดูเต่าชดาปะตักบนปากโอแสดงว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะแม่นในเรื่องของอักษรกลางแล้วนะคะเดี๋ยวครูแหม่มจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะทำกิจกรรมไปจ่ายตลาดนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ครูแหม่มไม่ได้พาเด็กๆไปตลาดที่ไหนนะคะเราจะจำลองตลาดนะคะอักษรกลางมาไว้ในห้องของเรานะคะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางดูนะคะว่าครูแหม่มเนี่ยได้นำสิ่งของหรือว่าสัตว์ผักผลไม้ที่อยู่ในตลาดของเราเนี่ยที่เป็นคำนะคะอักษรกลางมาให้เด็กๆได้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะได้ออกมาเลือกนะคะสิ่งของสัตว์หรือว่าผักผลไม้นะคะที่เป็นอักษรกลางหลังจากที่เด็กๆเนี่ยได้ออกมาเลือกแล้วให้เด็กๆกลับไปเขียนที่โต๊ะของตนเองนะคะก็คือเขียนคำศัพท์ของเด็กๆที่เด็กๆได้เลือกของเนี่ยกลับไปนะคะรวมทั้งขีดเส้นใต้นะคะพยัญชนะต้นนะคะที่เป็นอักษรกลางเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะ
15: พร้อมค่ะ
0: เสียงเบามากเลยค่ะพร้อมไหมคะ
15: พร้อม
0: นี่ต้องแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่1ออกมาเลือกได้เลยค่ะเดี๋ยวกลุ่มต่อไปครูแหม่มจะดูความเรียบร้อยออกมาเลือกได้เลยค่ะกลุ่มที่1มาได้ทั้งทุกคนเลยค่ะน้องอยู่กลุ่มที่1ค่ะออกมาเลือกได้เลยค่ะหลังจากเลือกแล้วเด็กๆกลับไปเขียนคำศัพท์ด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปครูแหม่มจะดูว่ากลุ่มไหนเรียบร้อยเรียกกลุ่มนั้นออกมากลุ่มที่2ค่ะออกมาได้เลยค่ะเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบนะคะแล้วก็เลือกได้เลยค่ะแถวอยู่ทางนี้ค่ะแถวอยู่ทางนี้ค่ะประกอบกลุ่มต่อไปที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่สงสัยกลุ่มที่5จะไม่อยากออกมากลุ่มที่4ค่ะเอาอย่างละคนละ1ชนิด1อย่างเท่านั้นค่ะใจเย็นๆค่ะเอาไหนคะเอากุญแจหยิบได้เลยค่ะหยิบได้เลยค่ะคนอื่นดูไว้นะคะดูหยิบได้เลยค่ะต่อไปเหลือกลุ่มไหนบ้างคะที่ยังไม่ได้ออกมากลุ่มที่3ค่ะเลือกได้ยังเอ่ย น้องขยับไปขยับไปนิดนึงนะคะกลุ่มที่3เลือกแล้วหยิบกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะกลุ่มอื่นๆเขียนคำนะคะที่เป็นอักษรกลางได้เลยค่ะเด็กๆเขียนคำศัพท์ได้เลยค่ะเลือกอันไหนดีนะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ค่ะเขียนคำที่เป็นอักษรกลางนะคะเรื่องไม่ได้หรอคะดูคำคำไหนที่เป็นอักษรกลางบ้างดูให้ดีดูให้ดีดูให้ดี
7: คิดจะเอาอันไหนขอค่ะ
0: หยิบไป1อันค่ะน้องคิดว่าของชิ้นไหนที่เป็นอักษรกลางบ้างขึ้นต้นด้วยกจดตดชดาตปตักบใบไม้บปอมีของอันไหนบ้างคะนี่คือตัวอะไรเนี่ย
7: ค
0: างคกอันนี้คืออะไรคะ
7: แปลง
0: เลือกอะไรดีอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
7: เอานี
0: ้ได้แล้วเด็กๆใครเสร็จแล้ววางดินสอค่ะใครเสร็จแล้ววางดินสอใช่หรือเปล่ามีเด็กๆคนไหนอยากเปลี่ยนไหมคะครูแหม่มให้สิทธิ์อีกหนึ่งครั้งเด็กๆคนไหนคิดจะเปลี่ยนคิดว่าของที่ตัวเองเลือกไม่ใช่อักษรกลางให้เด็กๆออกมาเปลี่ยนหนึ่งครั้งค่ะโอกาสสุดท้ายสวยและใจดีมีที่ครูแหม่มคนเดียวค่ะมาค่ะเปลี่ยนได้ดูดีๆดูดีๆค่ะน้องเลือกอันนี้ใช่ไหมคะหยิบไปได้เลยอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือต่างหูค่ะต่างหูใช่หรือเปล่าคิดก่อนใช่ไหมโอเคเด็กๆอักษรกลางนะคะจะต้องเป็นพยัญชนะต้นเท่านั้นแสดงว่าเด็กๆ เขียนไปแล้วเด็กๆจะต้องขีดเส้นใต้นะคะพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางตัวนี้คือตัวททหารค่ะเหลือเวลาอีก1นาทีนะคะทั้งเด็กๆต้นทางนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะยอหญิงเป็นตัวสะกดค่ะกลุ่มไหนเงียบที่สุดเดี๋ยวครูจะให้โชว์ให้กับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูมีใครเขียนคำศัพท์ไม่ได้บ้างคะเขียนถูกต้องค่ะขีดเส้นใต้พยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางด้วยนะคะถูกต้องค่ะกลออัวตัวอะไรหายไปสระอัวตัวอะไรคะวอแหวนแปลงน้องฟังแปลงปรแองอแปลงปรแองอแปลงมีพยัญชนะต้น2ตัวคือตัวอะไรคะแปลงปปปากับงองูเป็นตัวสะกดปรแองอแปลงปปากับรอเรือค่ะเป็นพยัญชนะต้นแล้วก็เขียนใหม่ค่ะใช้ดินสอเขียนด้วยนี่เขาเรียกว่าต่างหูค่ะน้องต่างหูเขียนยังไงต่างหูเขียนถูกต้องค่ะเก่งมากกล้องถ่ายรูปไหนคุณแม่ขอดูสิคะขีดเส้นใต้หรือยังคะขีดเส้นใต้ลงมาอีกค่ะขีดเส้นใต้ด้านล่างเส้นแก้ไขยังคะคุณแจไหนกลุ่มนี้ขอดูหน่อยค่ะเด็กๆปลายทางเสร็จหรือยังคะตอนนี้เพื่อนๆที่อยู่ปลายที่อยู่ต้นทางนะคะเริ่มทยอยที่จะเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกลุ่มนี้กลุ่มแรกค่ะประมือหนึ่งครั้งประมือหนึ่งครั้งเด็กๆวางดินสอค่ะหมดเวลาเขียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะดูว่ามีอะไรบ้างนู่นเลยค่ะแล้วให้พูดทีละคนนะคะใครยังไม่มองมาที่กลุ่มหนึ่งคะเดี๋ยวดูนะคะว่าคำศัพท์ที่เพื่อนได้มีคำว่าอะไรน้องพูดเลยค่ะ สิ่งของที่หนูได้คือ
16: กุหลาบค่ะ
0: กุหลาบนะคะแต่ว่ายังเขียนผิดอยู่นะคะเดี๋ยวน้องแก้ไขนะคะกออุกุหอรออาบอหลาบนะคะคำว่ากุหลาบพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางมีแค่กอไก่นะคะบอใบไม้เป็นตัวสะกดยังไม่ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะโชว์ให้กล้องดูด้วยค่ะคำนี้ที่หนูได้คือ
16: องุ่นครับ
0: องุ่นเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะคะองุ่นเขียนถูกต้องด้วยนะคะนี่ต่อไปค่ะน้องค่ะอันนี้คืออะไรคะ
17: ไข
0: ่ไข่ไข่เด็กๆตอบครูแม่มหน่อยว่าไข่เนี่ยเป็นพยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรกลางไหมคะยังไม่ใช่นะคะคำว่าไข่ยังเขียนไม่ถูกต้องนะคะต้องมีไม้เอกด้วยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยแก้ไขนะคะต่อไปค่ะน้องค่ะคำที่หนูได้คือคำที่หนูได้คือ
16: จิงโจ้
0: จิงโจ้นะคะจิงโจ้เขียนถูกต้องด้วยนะคะต่อไปค่ะคำที่หนูได้คือ
16: เต่าครับ
0: เต่านะคะถูกต้องด้วยนะคะต่อไปค่ะ
16: ไก
0: ่
16: ค
0: ่
16: ะ
0: ไก่เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะว่าเพื่อนเขียนถูกต้องไหมต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะสิ่งที่น้องได้คือโชว์ให้เพื่อนดูค่ะ
16: ต้นหอมค่ะ
0: ต้นหอมนะคะนี่เขียนถูกต้องด้วยนะคะแต่ออ่างที่นักเรียนขีดเส้นใต้ยังไม่ถูกนะคะเพราะว่าเป็นสระอต่อไปน้องค่ะโชว์ให้เพื่อนดูค่ะสิ่งที่หนูได้คือ
16: เก้าอี้ค่ะ
0: เก้าอี้นะคะต่อไปค่ะโชว์ให้เพื่อนดูค่ะคำนี้ที่หนูได้คือ
17: ถ
0: ุ
17: งเท
0: ้
17: า
0: ถุงเท้าใช่หรือเปล่าเด็กๆบอกครูแมมหน่อยว่าถุงเท้าใช่สิ่งของที่เป็นอักษรกลางไหมคะยังไม่ใช่นะคะแล้วก็คำว่าเท้ายังเขียนผิดอยู่นะคะต้องเป็นไม้โถนะคะต่อไปน้องค่ะนี่โชว์ให้เพื่อนดูเลยนะคะน่าจะเป็นเชฟใช่ไหมคะเนี่ยสิ่งนี้คือ
16: ตะหลิวครับ
0: ตะหลิวตะหลิวยังเขียนผิดนะคะตออะตะหอรออิวอหลิวนะคะต่อไปค่ะคำนี้สิ่งของที่น้องได้คือ
16: เตียงค่ะ
0: เตียงเด็กๆดูนะคะคำว่าเตียงเพื่อนยังเขียนผิดอยู่น้องลืมสระเอียเอีแล้วก็ยอด้านหลังนะคะก่อนที่จะมีตัวงอนะคะน้องค่ะของที่น้องได้คือ
16: แตงกวาม
0: ีทั้งตอเต่าและกอไก่เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองมานี่คนแรกเลยนะคะเล่นตลกหรือเปล่าคะเนี่ยเด็กๆลองดูนะคะผิดด้านอยู่นะคะนี่ผิดด้านนะคะสิ่งนี้คือ
16: กบ
0: กบนะคะกอไก่เก่งมากๆเลยค่ะน้องค่ะสิ่งที่น้องได้คือ
16: กระจกค่ะ
0: กระจกนะคะก็คือมีตัวกอไก่เป็นพยัญชนะต้นและจอจานนะคะที่เป็นคำอักษรกลางกระจกต่อไปค่ะชูค่ะสิ่งนี้คือ
16: ปิ่นโตค่ะ
0: ปิ่นโตนะคะปิ่นโตปออินอปิ่นไม้เอกปิ่นนะคะไม้เอกต้องเขียนห่างจากสระอิด้วยนะคะต่อไปน้องค่ะสิ่งของที่น้องได้คือ
16: กระทงค่ะ
0: กระทงนะคะเด็กๆลองดูกระทงเขียนถูกต้องด้วยนะคะมีกอไก่เป็นพยัญชนะต้นนะคะต่อไปค่ะกลุ่มนี้ค่ะโชว์ให้เพื่อนดูค่ะ
16: กุญแจค่ะ
0: กุญแจเด็กๆออกเสียงค่ะกุญแจพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางคือกอไก่และจอจานเก่งมากๆค่ะคำนี้นะคะมีสระแอเกินมา1ตัวยังเขียนผิดนะคะน้องค่ะตรงนู้นค่ะตรงนู้นค่ะนี่แตงโมไหนใครชอบกินแตงโมบ้างนี่เอามือลงนะคะแตงโมพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางคือ
16: ตอเต่าค่ะ
0: ตอเต่าเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่3เพื่อนๆปรบมือ1ครั้ง ใครยังไม่มองมาที่กลุ่มที่3คะระวังจะพลาดโอกาสสำคัญนะคะน้องค่ะนี่โชว์ให้เพื่อนดูเลยมีเป็ดอยู่ในนี้ด้วยสิ่งนี้คืออ
18: ่างอาบน้ำ
0: อ่างอาบน้ำเก่งมากๆเลยค่ะแต่บอใบไม้ที่หนูขีดเส้นใต้ไม่ใช่พยัญชนะต้นนะคะ

0: ต่อไปค่ะตรงนู้นค่ะสิ่งที่หนูได้คือ
1: จานค่ะ
0: จานนะคะเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะน้องค่ะโชว์ให้เพื่อนดูค่ะสิ่งนี้คือ
2: พัดลม
0: พัดลมเด็กๆลองดูนะคะพัดลมใช่คำที่อยู่ในอักษรกลางไหมคะเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋าพัดลมใช่คำที่อยู่ในอักษรกลางไหมคะ
3: ใช
0: ่ใช่ไหมยังไม่ใช่นะคะพัดลมมีพยัญชนะต้นเป็นพอพานและลอลิงยังไม่ใช่นะคะดอเด็กที่น้องขีดเส้นใต้คือตัวสะกดยังไม่ถูกต้องนะคะไม่เป็นไรค่ะต่อไปค่ะน้องค่ะสิ่งที่น้องได้คือ
4: ปลาป
0: ัก
4: กระเป
0: ้
4: าค่ะ
0: ปลาปักกระเป้าเด็กๆเอาเสียงค่ะปลาปักกระเป้า
5: ปลาป
0: ัก
5: กระเป
0: ้
5: าน
0: ี่เขียนถูกต้องด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะน้องค่ะสิ่งที่น้องได้คือหันไปโชว์ให้เพื่อนๆดูค่ะสิ่งนี้คือ
2: แปรงค
0: ่
2: ะ
0: ออกเสียงให้ถูกต้องค่ะแปรง
2: แปรงค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะมีปอปลาเป็นพยัญชนะต้นนะคะน้องค่ะแสดงว่าชอบกินสิ่งนี้ใช่ไหมคะชอบกินสิ่งนี้คือ
4: กล้วย
0: กล้วยเด็กๆลองดูกล้วยพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางคือ
6: กอไก
0: ่กอไก่เก่งมากๆค่ะคำว่ากล้วยยังเขียนผิดนะคะต้องเป็นกอลออัวยอกล้วยไม่โทกล้วยต่อไปค่ะนี่น้องเลยชอบกินไหมคะสิ่งนี้สิ่งนี้คือ
2: กุ้งครับ
0: เด็กๆจ๋าคำว่ากุ้งพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางคือ
6: กอไก
0: ่กอไก่ต่อไปน้องค่ะนี่เลยคำนี้คือ
2: กล้องถ่ายรูป
0: กล้องถ่ายรูปนะคะพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางคือกอไก่เพียงแค่ตัวเดียวนะคะสิ่งที่หนูขีดเส้นใต้ออ่างเป็นสระและปอปลาด้านหลังเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปค่ะนี่เด็กๆลองดูนะคะสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรเด็กๆจ๋า
6: แจ
0: กันมีพยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรกลางก็คือ
2: จอจานกับกอไก่ครับ
0: จอจานและกอไก่เก่งมากๆเลยค่ะแล้วอีก2คนค่ะอีก2คนเดี๋ยวคุณแม่จะสุ่มถามว่าเพื่อนได้อะไรบ้างคนนี้ค่ะน้องได้อะไรคะ
4: ดินสอ
0: นะคะมีพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางคือตัวอะไรคะ
4: ดอเด็ก
0: เก่งมากๆค่ะดอเด็กและสุดท้ายนี่สิ่งนี้น่าจะเหมาะกับครูแหม่มมากเลยนะคะก็คือ
2: ต
0: ่างหูนะคะแต่ว่าเพื่อนยังเขียนผิดอยู่นะคะต่างต้องเป็นตออางอต่างไม่เอกต่างนะคะหออูหูพยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรกลางคืออะไรคะตัวอะไรลูก
2: ม
0: ีเด็กๆกลุ่มที่4บอกคุณแม่หน่อยคำว่าต่างหูพยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรกลางคืออะไรคะ
7: ต่อเต
0: ่
7: า
0: ต่อเต่าเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองค่ะให้เด็กๆเก็บสิ่งของอักษรกลางนะคะไว้ที่ใต้โต๊ะได้เลยค่ะต่อไปกิจกรรมของเรานะคะเด็กๆก็คือกิจกรรมใบงานที่6เรื่องสำรวจคำอักษรกลางนะคะเดี๋ยวครูแหม่มนะคะจะมีเรื่องนะคะชื่อเรื่องว่าแกะดำมาให้เด็กๆดูนะคะและให้เด็กๆค้นหาคำที่เป็นอักษรกลางนะคะในแบบฝึกหัดค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่10และ11ค่ะนิทานเรื่องแกะดำบ้านของป้าใจมีแกะทั้งหมด12ตัวเป็นแกะสีขาว11ตัวและเป็นแกะสีดำอีก1ตัวทุกๆวันป้าใจจะพาฝูงแกะของเขาออกไปหากินบริเวณทุ่งหญ้าแกะสีขาวทั้ง11ตัวจะหากินโดยเกาะกลุ่มกันเป็นฝูงแต่แกะตัวสีดำชอบแยกตัวออกไปหากินเพียงลำพังเมื่อเจอหญ้าที่เขียวขจี

หรืออุดมสมบูรณ์ก็มักจะไปแอบกินเพียงลำพังไม่แบ่งปันหรือเผื่อแผ่ให้แกะตัวอื่นห่างจากทุ่งหญ้าไปไม่ไกลก็จะเป็นป่าใหญ่ที่มีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่เจ้าหมาป่าหิวโซตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นฝูงแกะก็คิดแผนการที่จะกินแกะเป็นอาหาร

สีขาวที่อายุมากที่สุดได้ตักเตือนแกะดำว่าเจ้าควรมาหากินอยู่กับแกะตัวอื่นๆเพราะอาจจะเกิดอันตรายโดนสัตว์อื่นทำร้ายหรือจ้องจะกินเราได้แต่แกะดำตอบกลับไปว่าข้าก็เดินออกหากินแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยท่านอย่าตื่นตระหนกไปเลยแกะขาวจึงเตือนอีกว่าเจ้าอย่าประมาทนักเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อเห็นแล้วว่าพูดไปแกะดำก็ไม่เชื่อฟังจึงยุติการสนทนาแต่เพียงเท่านั้นวันรุ่งขึ้นเหตุการณ์ก็ดำเนินไปอย่างเช่นทุกวันแต่เย็นวันนี้ป้าใจมีแกะสีขาวกลับบ้านเพียง11ตัวไร้ซึ่งแกะดำเพราะเจ้าหมาป่าได้ทำแผนการของมันสำเร็จเด็กๆอย่าฟังนิทานเพลินนะคะเด็กๆจะต้องขีดเส้นใต้ค้นหาคำที่มีอักษรกลางนะคะในเรื่องแกะดำด้วยตอนนี้อาจจะยังไม่มีเวลาเขียนคำนะคะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางขีดเส้นใต้ไปก่อนนะคะบางคนฟังนิทานเพลินนะคะจนลืมทำงานเลยนะคะนี่บางคนหาไปได้แล้ว2บรรทัดนะคะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเวลาที่เราจะค้นหาคำนะคะเราควรที่จะไล่ไปทีละบรรทัดนะคะจากซ้ายไปขวาเด็กๆจะได้แบบว่าไม่กระโดดไปกระโดดมานะคะเป็นวิธีการทำงานแบบมีลำดับขั้นตอนนะคะอย่าลืมวิธีจับดินสอให้ถูกต้องด้วยนะคะถ้าคำไหนซ้ำกันหลายคำนะคะอย่างเช่นคำว่าแกะเด็กๆอาจจะขีดเส้นใต้แกะแล้วก็มีอะไรอีกคะดำเด็กๆอาจจะขีดเส้นใต้เพียงแค่1ครั้งนะคะถ้าขีดไปแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องลบนะคะถ้าเจออีกเด็กๆก็อาจจะไม่ได้ขีดนะคะ

วันนี้เด็กๆต้นทางนะคะตั้งใจมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางอย่ายอมแพ้เด็กๆที่อยู่ต้นทางนะคะอักษรกลางไม่ยากค่ะมีเพียงแค่9ตัวเท่านั้นนะคะไก่จ้องดูเต่าชดาปะตักบนปากโอ่งเจอ9ตัวนี้เมื่อไหร่ขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะวันนี้เด็กๆนะคะอาจจะพูดสิ่งที่คุณแม่ให้จดจำก็คือไก่จ้องดูเต่าชดาปะตักบนปากโอ่งนะคะบางคนระวังจะพูดซ้ำๆนะคะจำแล้วก็เก็บไปฝันนะคะเด็กๆระวังละเมอนะคะนอนอยู่ไก่จ้องดูเต่าชดาปะตักบนปากโอ่งใครได้เกิน5บรรทัดแล้วคะมีใครได้เกิน5บรรทัดแล้วไหมคะมีเพื่อนได้เกิน5บรรทัดแล้วนะคะไล่ไปทีละคำนะคะ

ล่ะค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะนี่วางเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะวางดินสอค่ะหมดเวลาของการทำแบบฝึกทักษะแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะดูว่าใครไม่วางดินสอกลุ่ม2ยังมีคนไม่วางดินสอเอาล่ะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะเด็กๆที่ยังทำงานไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูแหม่มจะเฉลยให้ก่อนนะคะและเด็กๆสามารถกลับ

0: ไลน์นะคะขีดเส้นใต้เพิ่มเติมแล้วก็ไปเขียนคำศัพท์ให้สมบูรณ์ด้วยนะคะมาค่ะเด็กๆคำแรกค่ะคำแรกค่ะบ้านได้ดอกเสียงค่ะบ้าน
1: บ
0: ้
1: าน
0: ป้า
1: ป้า
0: ใจ
1: ใจ
0: แกะ
1: แกะ
0: ตัว
1: ต
0: ั
1: ว
0: เป็น
1: เป
0: ็
1: น
0: ดำ
1: ดำ
0: อีก
1: อีก
0: จะ
1: จะ
0: ออก
1: ออก
0: ไป
1: ก
0: ิน บริเวณพยางค์ที่เป็นอักษรกลางนะคะก็คือตัวใบใบไม้ตัวนี้นะคะต่อไปค่ะโดย
1: เกาะ
0: กลุ่
1: ม
0: กัน
1: เป
0: ็
1: น
0: แต่
1: เจ
0: ออุดมก็
1: แอบ
0: แบ่งปัน อื่
1: น
0: ต่อไปค่ะจากไกล
1: ป่า
0: ต่างต่าง
1: อ
0: าศัยเด็กๆเห็นไหมคะอาศัยพยางค์ไหนที่เป็นอักษรกลางออ่างนะคะที่ออกเสียงว่าอานะคะต่อไปอ
1: ย
0: ู่เด็กๆสังเกตไหมคะอยู่จะมีพยัญชนะต้น2ตัวแต่เราจะยึดพยัญชนะต้นตัวหน้านะคะก็คืออยู่ออ่างเป็นพยัญชนะที่อยู่ในอักษรกลางนะคะต่อไปค่ะเจ้า
1: เ
0: ดินการ
1: อาหาร
0: พยางค์ไหนที่เป็นอักษรกลางคะอาหรือว่าหารเก่งมากค่ะจึ
1: ง
0: ได้
1: ส
0: ัง
1: เกตการ
0: สังเกตการพยางค์ไหนที่เป็นอักษรกลางคะออกเสียงว่า
2: เ
0: กกับการนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะ
1: อาย
0: ุพยางค์ไหนที่เป็นอักษรกลางคะ
2: อ
0: านะคะต่อไปค่ะตักเตือ
2: น
0: ต่อเต่านะคะกับอาจ
1: เก
0: ิ
1: ด
0: อันตราย
1: อ
0: ันตรายพยางค์ไหนที่เป็นอักษรกลางคะ
2: อ
0: ันตะใช่ไหมคะต่อไปโด
1: น
0: จ้อง
1: ตอบกล
0: ับแบ
1: บ
0: อะไร
1: ต
0: ื่
1: นตระหน
0: กพยางค์ไหนที่เป็นอักษรกลางคะตื่นตระหนกตัวไหนบ้างคะ
2: ตื่น
0: ตื่นต่อเต่าตระต่อเต่านะคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะยังไม่หมดนะคะยังมีอีกค่ะเด็กๆ
1: อ
0: ี
1: ก
0: ประมาทประมาทพยางค์ไหนที่เป็นอักษรกลางคะประมาท
1: ป
0: ปาต่อไปค่ะยุ
1: ติ
0: พยางค์ไหนที่เป็นอักษรกลางต่อเต่าออกเสียต่อเต่าตินะคะต่อไปค่ะ
1: แต
0: ่ดำเนินอย่างพยางค์ไหนที่เป็นอักษรกลางตัวไหนคะอ่างนะคะเอาละค่ะปรบมือให้ตัวเองนะคะเด็กๆเก่งมากเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของอักษรกลางนะคะครูแหม่มขออีกหนึ่งครั้งอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆมีทั้งหมด9ตัวนะคะวิธีการท่องจำอักษรกลางก็คือไก่จ้องดูเต่าชดาปะตักบนปากโอเอาละค่ะยอดเยี่ยมมากๆทั้งเด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางเลยค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของจดจำอักษรสูงสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่7เรื่องจดจำอักษรสูงสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ เอาละค่ะเด็กๆในเรื่องของรู้จำอักษรกลางนะคะก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วยังเหลืออักษรอีก2หมู่นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในชั่วโมงต่อไปนะคะกิจกรรมในชั่วโมงต่อไปจะเป็นอย่างไรจะสนุกแค่ไหนเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องติดตามค่ะวันนี้ครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณากรุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DL

ทีวี 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เมื่ออยู่วัยเรียนจงภาคเพียรคิดอ่านศึกษาจะได้มีปริญญารู้วิชาภายหน้าสบายรีบมาโรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับสวัสดีครับหวังว่าเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะสบายดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอะไรมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน200นะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนนะครับจะต้องนับและบอกจำนวนของสิ่งต่างๆที่มากกว่า100ไม่เกิน200นะครับเขียนตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนเหล่านั้นและจะต้องใช้สื่อแสดงจำนวนที่คุณครูกำหนดให้หวังว่าเด็กๆน่าจะทำกันได้นะครับวันนี้คุณครูมีกิจกรรมทบทวนมาให้ในเรื่องของการนับว่าแต่กิจกรรมนั้นจะเป็นกิจกรรมอะไรต้นทางและปลายทางพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมหวังว่านักเรียนต้นทางและปลายทางคงจะพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อไปนี้แล้วนะครับกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมถุงนี้มีกี่เหรียญแสดงว่าเราน่าจะต้องได้ทำการอะไรลูกทำการนับเหรียญอย่างแน่นอนนะครับมาดูขั้นตอนในการทำกิจกรรมกันก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับขั้นแรกนะครับให้นักเรียนนะครับแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คนนะครับและให้นักเรียนนะครับรับถุงที่บรรจุเหรียญซึ่งนักเรียนปลายทางนะครับรับจากคุณครูปลายทางได้เลยนะครับหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกับ

0: นักเรียนต้นทางได้นะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนทำการนับเหรียญในแต่ละถุงที่ครูให้ไปนะครับและทำการจดจำนวนลงกระดานเวลาที่เราเขียนจำนวนนะแสดงจำนวนเราใช้อะไรแสดงจำนวนลูกเราเขียนเป็นอะไรนะตัวเลขใช่ไหมเราเขียนเป็นตัวเลขมีตัวเลขอะไรบ้างนะลูก
1: ต
0: ั
1: วเลข
0: ฮินดูอาระบิกตัวเลขอะไรครับต
1: ั
0: วเลขไทยและ
1: ต
0: ัวหนังสือนะเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะครับให้เด็กๆทำการนับเหรียญนะครับคุณครูให้เวลาในการนับ3นาทีทั้งต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติได้ครับในส่วนของการนับนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะใช้ความรู้เดิมไม่ว่าจะเป็นนับทีละ1ทีละ2ทีละ5หรือทีละ10ตามพื้นฐานความรู้ที่นักเรียนได้เคยเรียนรู้มานะครับลงมือเลยครับ1เมื่อนักเรียนนับเสร็จแล้วอย่าลืมบันทึกลงในกระดานนะเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับช่วยกันนะช่วยกันนับนะครับกันนับนะแบ่งกันนับไม่เป็นไรเดี๋ยวกิจกรรมถัดไปนะมีกิจกรรมอีกได้ทำทุกคนแน่นอนนี่เรานับทีละเท่าไหร่นะลูกอ๋อนับทีละ10ใช่ไหมแสดงว่าเรากองละ10ใช่ป่ะอืมกองละ10เมื่อนับเสร็จแล้วเขียนด้วยลูกเขียนลงในกระดานนะไหนลองดูสิเท่ากันไหมดูสิเท่ากันไหมลองดูสิลองดูลองนับใหม่1ครั้งสิทุกกลุ่มจะได้จำนวนเท่ากันนะครับนักเรียนเมื่อนักเรียนนับเสร็จเรียบร้อยแล้วและนักเรียนเขียนลงกระดานนะครับเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเด็กๆลองสังเกตด้วยนะว่าเด็กๆใช้วิธีการใดในการนับนะครับเพราะว่าวิธีการในแต่ละกลุ่มอาจจะแตกต่างกันแต่คำตอบที่ได้จะต้องได้เท่ากันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับอันไหนเอ่ยอันนี้ให้เขียนจำนวนลูกให้เขียนจำนวนแล้วใช้แปรงลบนะใช้แปรงลบได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่จำนวนทั้งหมดเท่าไหร่นับอยู่จะหมดเวลาแล้วนะใกล้นะได้จำนวนเท่าไหร่อย่าลืมเขียนใส่กระดานนะได้เท่าไหร่ลูกฮะลองดูสิ
2: อันนี้ผ่าน1ตรงนี้ผ่าน1เหรอไม่เท่ากัน1อัน
0: นี่ดูสิไหนเอ่ยทำหล่นไปหรือเปล่าลองดูนะหล่นใช่ไหม ลองดูนะได้เท่าไหร่ลูก42เลยเหรอลองนับอีกครั้งหนึ่งสิอันนี้กองละเท่าไหร่เนี่ยห้าลองดูกองใหม่สิลองนับใหม่หมดเวลาหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนะครับตัวตรงตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งหันหน้ามาหาคุณครูลูกทางต้นทางและปลายทางตอนนี้หมดเวลาแล้วนะหมดเวลานับและเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนชูกระดานขึ้นมาชูแค่กระดานลูกแปรงลบกระดานไม่ต้องชูขึ้นมานะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่กลุ่มที่3ได้30กลุ่มที่5ได้28กลุ่มที่1ได้49กลุ่มที่2ยังไม่ได้เขียนไม่เป็นไรกลุ่มที่4แล้วลูกชูขึ้นมาชูขึ้นมาชูขึ้นมาเลยชูขึ้นมา30เหมือนกัน30ทั้ง2นะเฉลยฟังคุณครูมีทั้งหมด30เหรียญ30เหรียญคุณครูอยากทราบว่ากลุ่มที่3และกลุ่มที่4มีวิธีการนับอย่างไรเดี๋ยวเราไปถามกลุ่มที่3กันนะครับอ้าวทุกคนมองมาที่กลุ่มที่3กลุ่มที่3นับอย่างไร
2: ทีละ10
0: นับทีละ10นับยังไงวางเป็นกองอยู่ใช่มั้ยลูกเรานับยังไงลูก
2: 10
0: ครับ1 10 2 10 3 10วางเป็นกองกองละ10ใช่มั้ยเพื่อนเลยได้30นะครับเยี่ยมมากนะอ้าวกลุ่มที่4นับยังไงลูกนับทีละเท่าไหร่นะนับทีละ3ไหนนับให้ครูฟังหน่อยนับทีละ3
2: 3
0: 6
2: 6
0: 9
2: 12
0: 12
2: 15
0: 15
2: 18
0: 18
2: 21
0: 21
2: 24
0: 27 30แล้วทำไมเรากองละ10ล่ะเอามาเรียงกันแล้วทำไมเราไม่นับทีละ10ล่ะจะสังเกตเห็นว่าถ้าเรานับทีละ3นักเรียนครับนักเรียนกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่5ตอบคุณครูหน่อยถ้าเรานับทีละ3กับนับทีละ10นักเรียนคิดว่านับทีละ3หรือทีละ10ยากกว่ากันนับทีละ3ใช่ไหมจะสังเกตว่าเพื่อนนับถูกต้องเยี่ยมมากคุณครูชื่นชมแต่ถ้าเราใช้วิธีการนับที่ง่ายกว่าเรากองละ10เห็นเปล่าเราก็นับ1 10 2 10 30ได้เลยจริงไหมลูกจริงไหมหรือเราจะนับทีละ3ก็ได้แต่ก็อาจจะค่อนข้างที่จะยากกว่านับทีละ10ใช่ป่ะไม่เป็นไรเยี่ยมมากนะครับเพราะคำตอบก็ถูกต้องอย่างที่คุณครูบอกว่าวิธีการได้มาซึ่งคำตอบเนี่ยย่อมสำคัญกว่าคำตอบที่ได้นะครับวิธีการอาจจะมีหลากหลายวิธีเลยอย่างเช่นกลุ่มที่3นับทีละ10กลุ่มนี้นับทีละ3ใช่ไหมครับก็ได้คำตอบที่ตรงกันนะส่วนกลุ่มอื่นนะครับที่อาจจะนับคลาดเคลื่อนไปหรือนับยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะแต่ให้รู้ว่าเวลาที่เราจะนับเราอาจจะนับทีละ1ทีละ2ทีละ5หรือทีละ10อย่างที่เราเรียนรู้กันไปนะครับส่วนการนับทีละ3ที่เพื่อนนำเสนอถามว่าดีไหมดีมากนะครับแต่ว่าก็อาจจะค่อนข้างยากเวลานับเพิ่มทีละ3จะสังเกตว่าเพื่อนจะต้องใช้เวลาคิดว่าจำนวนถัดไปที่เพิ่มขึ้นทีละ3เป็นจำนวนเท่าใดก็อาจจะใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ใช้ได้เช่นกันนะจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมเมื่อสักครู่ไปนะจะเห็นว่าได้ทบทวนในเรื่องของการนับไปแล้วใช่ไหมรอบนี้คุณครูให้นับจำนวนที่มากกว่า100อื้อเป็นอะไรเอ่ยเป็นไม้ใช่ไหมลูกมีจำนวนไม้ทั้งหมด

0: กี่อันใครจะช่วยคุณครูตอบได้บ้างอ่ะให้คิดในใจให้คิดในใจให้คิดในใจตัวตรงมือจับหูจับแขนจับไหล่ยกเราลุกใช้ไมค์ตอบมีจำนวนทั้งหมดกี่อัน
1: 134ค่ะ
0: 100เท่าไหร่นะลูก
1: 34ค่ะ
0: 134จะถูกไหมนะเราจะใช้วิธีการนับใช่ไหมเราจะใช้วิธีการนับเพื่อหาจำนวนของไม้ไอศกรีมใช่ไหมลูกจะนับอย่างไรดีเพื่อให้ง่ายใครจะออกมาช่วยนับได้ไหมอมุจับหูจับไหล่ยกเรามาครับเดี๋ยวดูนะว่า134ตรงกันไหมลองนับซินับเริ่มนับยังไงก่อนเด็กๆครับ1มัดมีกี่อันลูก
2: 10
0: 10อันนับ1 1 10
2: 2 10
0: ชี้ไป

0: 100ทีละอ่ะนับต่อทีละ1นะ130 8 130 2 133 134เยี่ยมมากแสดงว่าเพื่อนตอบถูกไหมถูกต้องและคนออกมานับนับได้ถูกต้องด้วยไหมถูกต้องด้วยเอาประมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมาก134นะครับจะเห็นว่าเราอาจจะนับทีละชุดใช่ไหมเราอาจจะนับชุดนี้ก่อนนะจะเห็นว่ามีเท่าไหร่นะที่ครูวงไว้มีเท่าไหร่ลูก100ใช่ไหมครับ10 10เป็น100นะและชุดนี้ล่ะลูกมีเท่าไหร่เอ่ย
1: 30
0: นะครับและ
1: อ
0: ีก4นะกับอีก4นะครับเป็นเท่าไหร่100กับ30กับ4รวมกันเป็นเท่าไหร่ลูก
1: 134
0: นั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจำนวนไม้ไอศกรีมทั้งหมดมีทั้งหมดกี่อันลูกกี่อัน134อันนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเขียนเป็นตัวเลขแสดงจำนวนของไม้ไอศกรีมได้นะเป็นตัวเลขอะไรบ้างนะอาจจะเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกนะครับตัวเลขฮินดูอาราบิกของ134เขียนอย่างไรใครจะออกมาเขียนให้ได้บ้างนะมือจับหูจับไหลโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกเรามานะลูกชัยพฤกษ์นะชัยพฤกษ์เขียนให้คุณครูดูหน่อยนะ134เป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกเขียนยังไงอ่ะเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้นะ134ถูกต้องไหมนักเรียนถูกต้องไหมครับถูกต้องนะอ่ะประมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะ134แบบนี้นะครับและอาจจะเขียนเป็นตัวเลขไทยนะตัวเลขไทยเขียนได้อย่างไรตัวเลขไทยเขียนได้อย่างไรคิดในใจไว้ก่อนเอามือจับหูจับไหลโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกยกเรามาลูกมาปะติญญาใช่ไหมมาเขียนเป็นตัวเลขไทยนะลูกระวังมือโดนระวังมือโดนระวังมือโดนเดี๋ยวนะเดี๋ยวระวัง

0: 130 4เดี๋ยวดูนะว่าเขียนถูกต้องไหมนักเรียนคิดว่าเพื่อนเขียนถูกต้องไหม
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: เดี๋ยวลองดูนะว่าถูกไหมอ่ะประมือเพื่อนก่อนเป็นกำลังใจเพื่อนนะครับดูนะ134ถูกต้องนะครับและตัวหนังสือตัวหนังสือนะคุณครูยังไม่ได้ให้ยกเลยนะตัวหนังสือเขียนในลักษณะนี้นะครับ134นะสะกดอักขระให้ถูกต้องนะครับเอ้าเมื่อสักครู่นี้เป็นจำนวนไม้ใช่ไหมรอบนี้เป็นอะไรลูกรอบนี้เป็นอะไรแผ่นตารางจากครั้งที่แล้วเราเคยเห็นแผ่นตารางไปยังลูกเห็นแล้วใช่ไหมมีแผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10ใช่ไหมแผ่นตารางทั้งหมดแสดงจำนวนเท่าใดแผ่นตารางทั้งหมดแสดงจำนวนเท่าใดให้คิดไว้ในใจมือลงอ๋อถ้าแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดง100แผ่นตาราง10 1แผ่นแสดง110แผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นนะลองนับดูนะครับเอามือจับหูไว้ใครคิดออกแล้วเอามือจับหูทั้งต้นทางและปลายทางนะครับใครคิดออกแล้วเอามือจับหูไว้ยกเรามาลูกนันพัฒน์มานันพัฒน์นันพัฒน์มาบอกหน่อยว่าเรามีวิธีการนับยังไงอ่ะอันนี้แผ่นตารางแผ่นตาราง100ใช่ไหม1แผ่นแสดงเท่าไหร่ลูก
1: ละ100
0: แสดง100ใช่ไหมแผ่นตาราง10กี่แผ่นเนี่ย
1: 10แผ่น
0: แผ่นตาราง10กี่แผ่นนักเรียน1แผ่นแสดง110ใช่ไหมอันนี้มีกี่หน่วยลองช่วยนับครูให้คุณครูหน่อยนับมีนับพร้อมกัน1 2 3 4 5แสดงว่ากี่หน่วยลูก
1: 5
0: หน่วยเพราะมีแผ่นตารางหน่วย5แผ่นนั่นก็คือแสดง5หน่วยนะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากมาช่วยครูนับนะครับกลับที่ลูกกลับที่นะแผ่นตารางร้อยอย่างที่ครูบอกไปแผ่นตารางร้อย1แผ่นแสดง100แผ่นตาราง10 1แผ่นแสดง
1: 10
0: แสดง110หรือ10นั่นเองนะครับและแผ่นตารางหน่วย5แผ่นแสดง
1: 5
0: หน่วยนะครับนั่นก็คือ5นั่นเอง100กับ10กับ5รวมกันเป็น115อ่านว่า115นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมเด็กๆเพราะฉะนั้นตัวเลขฮินดูอาระบิกที่สามารถที่จะแสดงจำนวนของแผ่นตารางทั้งหมดนี้ได้นั่นก็คือ115ในลักษณะนี้นะครับและตัวเลขไทยละลูกใครจะออกมาเขียนตัวเลขไทยให้ได้บ้าง115จับแขนจับไหล่ยกเรามาลูกเรามา115นะรวดเร็วรวดเร็วนะครับเขียนด้านข้าง115นะเยี่ยมมากเรียนรู้ได้รวดเร็วถูกต้องไหมเด็กๆ
1: ถูกต้อง
0: ไหมครับถูกต้องนะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อย115แบบนี้นะครับถูกต้องเลยนะครับและตัวหนังสือสามารถเขียนได้ในลักษณะนี้เลยนะครับ115

0: นะครับรอบนี้ลองสังเกตดูนะว่าแผ่นตารางทั้งหมดแสดงจำนวนเท่าใดมันมีแผ่นตารางอะไรหายไปไม่รู้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองช่วยกันนับซิว่าแผ่นตารางนี้แสดงจำนวนใดมือจับศีรษะจับแขนจับไหล่ยกจับศีรษะใหม่จับแขนยกเอามาลูกมาเอามาคิดว่าแผ่นตารางนี้แสดงจำนวนใดแสดงจำนวนใดลูกตอบเพื่อน
1: ฮะ
0: เท่าไหร่นะ101เพื่อนเพื่อนคิดว่าเพื่อนตอบได้ถูกต้องไหม101ถูกต้องเอ๊เด็กๆครับ101เราอ่านแบบนี้เด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคุณครูยังไม่ได้บอกว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับอ่ะปรบมือเป็นกำลังใจเพื่อนก่อนเยี่ยมมากนะครับแต่คุณครูยังไม่ได้บอกนะว่าถูกต้องหรือไม่นะใครตอบคำตอบอื่นบ้างที่ไม่ใช่101ใช้ไมค์ลูกใช้ไมค์เลย
2: 101ค่ะ
0: 100อะไรนะ
2: 101ค่ะ
0: 101มีคนตอบ101 101ต้นทางและปลายทางครับใครว่า101ยกมือใครบอกว่า101ยกมือมีเสียงแตกนะเป็น2ฝั่งนะครับมีทั้งฟัง101และก็101มาดูกันนะมาดูเฉลยนะครับแผ่นตาราง101แผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่ลูก100แผ่นตาราง101แผ่นแสดงจำนวน100นะครับและมีแผ่นตาราง10มั้ย
3: ไม่ม
0: ีไม่มีแผ่นตาราง10แสดงว่ามันคือ0 10ใช่มั้ยคือ0 10และมีแผ่นตารางหน่วยอยู่1แผ่นแสดงกี่หน่วยลูก
3: 1หน่วย
0: ต้นทางล่ะครับแสดงกี่หน่วยใช่แล้วครับ1หน่วยนั่นเองนะครับ1หน่วยนะ100กับ1รวมกันเป็น
3: 101
0: เราอ่านว่า101นะครับนักเรียนเราอ่านว่า101จำนวนตั้งแต่2หลักขึ้นไปที่ลงท้ายด้วยตัวเลข1นะหรือเลขโดดในหลักหน่วยนะครับเป็น1เราจะอ่านออกเสียงลงท้ายว่า1ซึ่ง1แปลว่า1นะครับไม่ใช่ว่า1ที่ว่าพ่อแม่1อันนั้นพ่อแม่1แปลว่าอะไรลูกพ่อแม่บ่นใช่ไหมแต่1ในที่นี้นะครับแปลว่า1นะเพราะฉะนั้นแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนใด
3: 101
0: นะครับ101นะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกในลักษณะนี้นะครับตัวเลขไทย101แบบนี้และตัวหนังสือ101นะครับหวังว่าคงไม่ยากนะครับนักเรียนอย่าสับสนนะระวังนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการออกเสียงลงท้ายด้วยตัวเลข1นะกิจกรรมถัดไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนจับคู่นะครับจับคู่จับคู่นะและแสดงจำนวนแสดงว่านักเรียนจะต้องได้ทำอะไรเนี่ยแสดงจำนวนด้วยต้องมีแผ่นตารางไหมน่าจะมีแผ่นตารางให้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูขั้นตอนในการทำกิจกรรมกันก่อนนะครับขั้นตอนในการทำกิจกรรมให้นักเรียนจับคู่กันนะครับและแสดงจำนวนตามสถานการณ์ที่กำหนดโดยใช้แผ่นตารางชนิดต่างๆ 2. เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือลงในใบกิจกรรมที่ 1.3 มาดูใบกิจกรรมนี้ก่อนนะใบกิจกรรมที่ 1.3 นะครับคำชี้แจงให้นักเรียนเติมคำตอบในช่องว่างให้ถูกต้องนะเติมคำตอบในช่องว่างให้ถูกต้องโดยนักเรียนเห็นฝั่งนี้ไหมครับฝั่งนี้นักเรียนจะต้องติดแผ่นตารางขนาดเล็กเพื่อแสดงจำนวนนะที่คุณครูกำหนดให้ในด้านล่างนะครับ มีอยู่3ข้อด้วยกันนะที่ต้องติดแผ่นตารางนะครับและในส่วนที่เหลืออีกฝั่งหนึ่งให้เขียนตัวเลขทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเพื่อแสดงจำนวนนะครับจะเห็นว่าข้อสุดท้ายเป็นจำนวนของไข่ไก่นักเรียนจะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนของไข่ไก่อย่างไรนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนนะมีทั้งหมด4ข้อใหญ่ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องใช้แผ่นตารางให้ถูกต้องในส่วนของข้อที่1ถึงข้อที่3และข้อสุดท้ายนะนักเรียนจะต้องนับจำนวนของไข่ไก่และเขียนออกมาเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือให้ถูกต้องนะครับเพราะนั้นเด็กๆเข้าใจหรือยังครับเข้าใจหรือยังทั้งต้นทางและปลายทางใครเข้าใจแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งและมารับใบกิจกรรมจากคุณครูนั่งที่นะครับนักเรียนปลายทางนะครับรับใบกิจกรรมจากคุณครูปลายทางได้เลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูเดินไปแจกนะครับนักเรียนนั่งอยู่กับที่นะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเมื่อได้ใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับจะเห็นว่าใบกิจกรรมที่ได้นะครับก็จะมีแผ่นตารางขนาดเล็กนะครับแนบไปให้ด้วยนะนักเรียนก็สามารถที่จะใช้แผ่นตารางขนาดเล็กติดลงไปในใบกิจกรรมเพื่อแสดงจำนวนที่กำหนดให้ได้นะครับลงมือปฏิบัติเลยครับเป็นคู่กันนะใช่ลูกให้เพื่อนหน่อยลงมือปฏิบัติอย่างรวดเร็วใช้กาวที่คุณครูให้ไว้แปะนะเก็บไม่หยิบเหรียญแล้วนะครับลงมือปฏิบัติเป็นคู่ช่วยกันนะลงมือปฏิบัติเป็นคู่นะช่วยกันเราคู่ใครเธอคู่ใครคู่เพื่อนแบ่งปันกันนะช่วยเหลือกันสามัคคีกันนะครับใครมีข้อสงสัยยกมือนะครับส่วนนักเรียนปลายทางถ้าสงสัยก็ยกมือถามคุณครูปลายทางได้นะครับให้นักเรียนแสดงจำนวนโดยใช้แผ่นตารางขนาดเล็กนะครับแปะลงไปในใบกิจกรรมที่ 1.3 และอย่าลืมเขียนตัวเลขแสดงจำนวนทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัตินะลงมือปฏิบัตินะครับใช้กาวสิลูกใช้กาวแปะนักเรียนลูกแบ่งกาวให้เพื่อนใช้นะแบ่งกาวให้เพื่อนใช้ลองดูซิว่าใครจะเสร็จก่อนกัน
1: มันเป็น10กับ7นะ
0: นักเรียนอย่าแปะทับตัวหนังสือสิไม่เป็นไร
1: หนูไม่แปะครับ
0: เยี่ยมมากนักเรียนอย่าแปะทับตัวหนังสือนะช่วยกันลูกช่วยกันนะ
1: อ
0: ำได้ไหมลูกทำได้ไหม
1: หาเจ็ดหรือว่าจะเอาสี่สี่ได้แปด
0: อันนี้แผ่นตารางอะไรแผ่นตารางสี่ใช่ไหมเราก็ต้องรวมกันสิรวมกันให้ได้เจ็ดสิใช่ไหมเยี่ยมมากเยี่ยมมากรวมกันให้ได้7
1: 130อันนี้130 140 150 70
0: เยี่ยมมากเห็นไหมคู่นั้นใกล้เสร็จแล้วนะอย่าลืมเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนะลูกนั่นน่ะเธออยู่ทางด้านขวาเธอเขียนได้เลยได้ไหมลูกได้นะระวังแปะเยี่ยมมากเยี่ยมละอย่าลืมเขียนนะกับ6หน่วยใช่ไหมนี่ไงใช่ป่ะแปะเลยทำได้ไหมลูกได้นะใครสงสัยฮะถามครูได้ขยับเข้าไปนิดนึงนี่รถเร็วนะอย่าลืมแปะแผ่นตารางด้วยนะได้ไหมได้ไหมได้นะดาเนียอย่าลืมเขียนตัวเลขด้วยนะ70ขยับเข้าไปใกล้ๆนิดนึงสิบต้อง10ก็ได้ได้เหมือนกันรถเร็วรถเร็วให้เพื่อนก่อนนี่ไงนั่งที่ก่อนนั่งที่ก่อนนะนั่งที่ก่อนนะนั่งที่ก่อนนะนั่งที่นั่งที่เรียบร้อยนะใกล้เสร็จกันหรือยังนะอย่าลืมเขียนตัวเลขด้วยนะอย่าลืมแปะตารางด้วยแผ่นตารางด้วยนะครับอย่าลืมเขียนจำนวนด้วยนะลูกเขียนจำนวนด้วยรีบเขียนเลยเราก็เอาไปที่โต๊ะของตัวเองได้เขียนได้เลยลูกเขียนได้เลยแล้วทำไมเราไม่ช่วยเพื่อนล่ะนั่งที่ลูกนั่งที่ช่วยเหลือเพื่อนเสร็จหรือยังไหนดูซิเสร็จหรือยังไหนเธอไม่ได้ทำอะไรเธอเขียนนะเอาดินสอขึ้นมา เขียนของเขียนแสดงจำนวนให้เพื่อนนะ

0: ถ้าเราทำคนเดียวงานก็จะไม่เสร็จกลุ่มที่5คุณครูกำลังลุ้นอยู่ว่าพวกเธอจะเสร็จทันเวลาไหมรีบช่วยกันช่วยกันเขียนจำนวนด้วยนะลูกได้ไหมอย่าลืมนะอันนี้แผ่น100กับ110กับ7ใช่ป่ะก็ต้องมี7เออเขียนเร็วเขียนเร็วเห็นรถเร็วเมื่อนักเรียนแปะเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมเขียนนะโอ้สองคนนี้รู้ชื่นชมช่วยกันเขียนเยี่ยมมากเลยนะครับช่วยกันเขียนนะเห็นไหมร่วมมือรวมพลังกันเราก็เสร็จนะอย่าแกล้งกันลูกอย่าแกล้งกันนะเพื่อนกันอาช่วยเพื่อนทำงานก่อนช่วยเพื่อนทำงานก่อนนะเยี่ยมมากเลยใช่ไหม
1: ไม่ร
0: ู้
1: ว่าตอนแรกมันเป็นคนที่สั่งแล้วมันก็หาย
0: ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเราวาดเอาแทนก็ได้ลูกเราวาดแทนนะหล่นหายไม่เป็นไรลูกวาดแทนใครเสร็จหรือยังหมดเวลาหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วตัวตรงตัวตรงตัวตรงตัวตรงปรบมือ5ครั้งได้เท่าไหร่เท่านั้นลูกไม่เป็นไรนะได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่เป็นไรนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับตัวตรงปรบมือ3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง5ครั้งเอามือจับหูคุณครูจะคัดเลือกคนออกมานำเสนอนะคุณครูจะสุ่มออกมาใครพร้อมมีไหมขออาสาสมัคร1คนอ้าวมีอาสาสมัครแสดงว่าเสร็จกันแล้วหลายหลายคนเลยใช่ไหมครับเอามือจับหูยกอ่ะมาลูกดาเนียกับอะไรนะลูกณัฐพัฒน์นะนาเดียและณัฐพัฒน์นะครับอ่ะวางตรงนี้

นาเดียและณัฐภัทรนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสังเกตที่เพื่อนได้ทำนะว่าถูกต้องหรือไม่นะครับจะเห็นว่าภาพแรกนะภาพแรกคุณครูมีจำนวนด้านล่างกำหนดให้ใช่ไหม100กับ10กับ7มีแผ่นตาราง100 1แผ่นนะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับมีแผ่นตาราง10 1แผ่นนะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับมีแผ่นตารางหน่วย7แผ่นนะครับ1 2 3 4 5 6 7ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นภาพถูกต้องแล้วมาดูตัวเลขและตัวหนังสือที่แสดงจำนวนนี้ว่าถูกต้องหรือไม่นะครับ117แบบนี้ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปลายทางนะครับสังเกตของตนเองด้วยนะครับว่าตรงกับเพื่อนไหมถ้าตรงก็สามารถที่จะติ๊กถูกได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่ตรงนะครับก็ให้แก้ไขให้ถูกต้องนะครับตัวเลขไทยนะครับ117ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอาจจะลากห่างให้ยาวนิดนึงนะขึ้นไป117เป็นตัวหนังสือแบบนี้ถูกต้องไหมถูกต้องไหมนักเรียนลูกถูกต้องนะครับถูกต้องนะถูกต้องอ้าวภาพที่1ถูกต้องอ่ะมาดูข้อที่2นะครับ100กับ6 100กับ6ต้องมีแผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก100ต้องมีแผ่นตาราง100กี่แผ่นเยี่ยมมาก1แผ่นกับ6หมายถึง6หน่วยต้องมีแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นมีแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่น6หน่วยต้องมีแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่น6แผ่นนะครับถูกต้องนะภาพถูกต้องเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกถูกต้องไหม106ถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับ106ตัวเลขไทยแบบนี้ถูกต้องไหมถูกต้อง106เป็นตัวหนังสือถูกต้องไหมถูกต้องปลายทางนะครับสังเกตของตนเองนะว่าถูกต้องไหมนะครับถ้าถูกต้องก็เขียนเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับมาดูข้อถัดไป100กับ70กับ1ก็ต้องมีแผ่นตาราง100 1แผ่นนะครับมีแผ่นตาราง100 1แผ่นแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูก70 70มีแผ่นตาราง10กี่แผ่น7แผ่นเอามานับดู1แผ่น2แผ่น3แผ่น4แผ่น5แผ่น6แผ่น7แผ่นเยี่ยมมากถูกต้องกับ1นั่นก็คือแผ่นตารางหน่วย1แผ่นแสดงว่าติดภาพได้ถูกต้องนะครับตัวเลขฮินดูอารบิก171ถูกต้องนะตัวเลขไทยถูกต้องไหม1ถูกต้องนะเยี่ยมมากนะครับและตัวหนังสือ171ไม่ใช่171นะเยี่ยมมากนะครับ171นะและสุดท้ายภาพสุดท้ายมีจำนวนเท่าใดนะนักเรียนครับจำนวนไข่ไก่มีทั้งหมดเท่าไหร่มีทั้งหมดเท่าไหร่ลูกมีทั้งหมดเท่าไหร่ใครได้คำตอบแล้วได้บ้างเอ่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับข้อไข่ไก่เท่าไหร่ลูก126ตรงไหมลูกตรงกับของเราไหมตรงเดี๋ยวเราลองมานับกันนะครับอันนี้มีแพ็คละกี่ลูกลูกแพ็คละกี่ฟองลูก10ฟองนะเดี๋ยวเราลองมานับไปพร้อมๆกันอ้าว110 20 30 40 50 60 70 80 90100 110 120 130เลยได้ไหมไม่ได้ต้องเป็น120เท่าไหร่26เราอาจจะนับต่อทีละ2ก็ได้ครับ122 124 126นะเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าจำนวนไข่ไก่ของเรามีทั้งหมด126ฟองเราก็สามารถเขียนออกมาเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้จะมาดูว่าของเพื่อนถูกไหมนะตัวเลขฮินดูอารบิกถูกต้อง126นะครับตัวเลขไทยถูกต้องและตัวหนังสือนะครับ126ถูกต้องเยี่ยมมากๆทำถูกต้องหมดเลยหวังว่าต้นทางนะและปลายทางน่าจะทำได้ถูกต้องนะครับไม่ยากเกินไปทั้งในส่วนของการติดแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยแสดงจำนวน

0: นะครับและการเขียนตัวเลขคิโรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือหวังว่าคงทำกันได้นะครับจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเด็กๆจะต้องได้ข้อสรุปในบทเรียนในวันนี้นะครับข้อสรุปนั้นเด็กๆลองช่วยกันคิดสิครับว่าเมื่อเราเรียนในวันนี้เรียบร้อยแล้วเราได้อะไรกันไปบ้างปรบมือให้เพื่อนสองคนนี้หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับจากที่เด็กๆนะครับได้เรียนไปในวันนี้ในเรื่องของการนับเพื่อบอกจำนวนเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆได้บทสรุปอะไรบ้างครับถ้าเราต้องการที่จะแสดงจำนวนที่เรานับมาเรียบร้อยแล้วเราสามารถแสดงได้เป็นอะไรบ้างนะตัวเลขใช่ไหมตัวเลขอะไรบ้างนะลูก
1: ต
0: ั
1: วเลข
0: ฮินดูอาราบิกอะไรอีกครับ
1: ต
0: ั
1: วเลขไทย
0: และตัวหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงจำนวนนับอาจจะแสดงได้โดยใช้ตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนั่นเองนะครับสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะเป็นแบบฝึกหัดที่ 1.5 นะครับนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th นะครับเรามาดูกันนะกิจกรรมของปลายทางนะครับคำชี้แจงนะให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.5 ให้ชัดเจนนะครับทำแบบฝึกหัดที่ 1.5 และตรวจสอบคำตอบและรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.5 ให้ด้วยนะครับพร้อมทั้งอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.5 และตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะครับคุณครูฝากให้ทำเป็นการบ้านนะครับในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 1.5 นี้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จะเกี่ยวข้องกับอะไรเราไปดูกันเลยครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของการเขียนการอ่านตัวเลขคินดูอาราบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน200นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือใบกิจกรรมที่ 1.4 และแบบฝึกหัดที่ 1.6 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับหวังว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางคงจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอน

0: ลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W EG P L A N T flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen S T A M E N stamen ว่าเกสรตัวผู้ pistil P I S T I L pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้น

ประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: Thank you.

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนานี่ที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ

0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่เนอะ
1: ฮะแย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของทรัพยากรในการผลิตนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะเราก็จะสามารถอธิบายทรัพยากรในการผลิตและอธิบายในเรื่องของสิ่งที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าให้เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันนี้นั่นเองค่ะเด็กๆคะลองสังเกตดูที่หน้าชั้นเรียนครูแนนนำอะไรมาบ้างคะเยอะแยะไหมคะเยอะแยะเลยค่ะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะสิ่งที่คุณแนนนำมาให้นักเรียนได้ดูนะคะนี่คือเรียกว่าสินค้านั่นเองค่ะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของทรัพยากรไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีกี่ประเภทเรียนไปแล้วใช่ไหมคะทรัพยากรของเรามีกี่ประเภทนะคะ2ประเภททรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้ามีด้วยกัน2ประเภทนั่นก็คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้มนุษย์นำมาใช้ในการผลิตสินค้าให้เราได้ใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะทีนี้ก่อนอื่นนักเรียนง่วงนอนไหมคะง่วงนอนนักเรียนปลายทางล่ะคะง่วงนอนไหมคะเอาละค่ะถ้าง่วงนอนเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพื่อให้หายง่วงนอนกันพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ค่ะเพลงนี้นะคะเคยได้ยินเพลงชูมือขึ้นแล้วมุนมุนเคยได้ยินไหมคะ
1: เ
0: คยได้ยินกำมือขึ้นนักเรียนปลายทางทำตามครูแนนเลยนะคะกำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบก

กางแขนขึ้นและลงพับแขนมือแต่ไหลกางแขนขึ้นและลงพับแขนขึ้นแต่ไหล

งขึ้นและลงชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัวได้หรือยังคะได้แล้วนักเรียนทุกคนลุกขึ้นเลยค่ะค่อยๆลุกนะคะลุกแล้วก็หาพื้นที่ว่างให้กับตัวเองนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ2ครั้งพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางประกอบนะคะอันดับแรกกำมือขึ้นกำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบกไปมากางแขนขึ้นแลลงพับแขนมือแต่ไหลกางแขนขึ้นแลลงพับแขนมือติดมือแต่ไหลชู

0: โอเคหายง่วงนอนหรือยังเอ่ยหายยังคะ
1: ย
0: ังเลยอีกสักรอบหนึ่งไหมคะอีกสักรอบหนึ่งไหมคะได้นักเรียนปลายทางคะครูแนนขออีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้นักเรียนหายง่วงนอนนั่นเองพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะกำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบกไปมากางแขนขึ้นและลงพับแขนมือแต่ไหลกางแขนขึ้นและลงพับแขนมือแต่ไหลชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบกไปมากางแขนขึ้นและลงพับแขนมือแต่ไหลชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัวโอเคปรบมือให้ตัวเองเยี่ยมมากๆเลยนะคะปลายทางเช่นกันนะคะนั่งที่ให้เรียบร้อยนั่นเองปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ2ครั้งอมมะนาวนักเรียนปลายทางอมมะนาวนะคะอมมะนาวอมมะนาวอมมะนาวลูกโตๆเลยค่ะลูกโตๆทีนี้คายมะนาวออกคายมะนาวออกแล้วเก็บใส่ในกระเป๋าเราค่ะทีนี้พร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะไม่ง่วงแล้วเนาะเพราะคุณแนนพาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางประกอบหายง่วงนอนแล้วนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันเรียนรู้นะคะในเรื่องของทรัพยากรในการผลิตช่วยคิดพิชิตสินค้าและบริการเด็กๆคะถ้านึกถึงสินค้าเด็กๆนึกถึงอะไรบ้างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มที่หนึ่งค่ะคุณแนนทวนคำถามอีกรอบหนึ่งนะคะถ้านักเรียนนึกถึงสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนึกถึงอะไรบ้างคะนักเรียนปลายทางตอบกับคุณครูได้เลยนะคะสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเลยลูกสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา
2: ไม้กวาดค
0: ่
2: ะ
0: ไม้กวาดถังขยะ
2: แปรงสีฟัน
0: แปรงสีฟัน
2: ยาสีฟัน
0: ยาสีฟัน
2: โต๊ะ
0: โต๊ะ
2: หนังสือ
0: หนังสือเรียน
2: แก้ว
0: แก้วน้ำ
2: ตะกร้า
0: ตะกร้าก
2: ระดาษ
0: กระดาษ
2: ผ้าเช็ดตัว
0: ผ้าเช็ดตัวนะคะผ้าขนหนูเหล่านะคะ
2: ย
0: าสีฟัน
2: ตุ๊กตา
0: ตุ๊กตาน
2: มเก้าอี้
0: เก้าอี
2: ้โบ
0: อะไรนะคะลูก
2: โบผูกผม
0: โบผูกผมหมดหรือยังเอ่ย
2: ไปชื่อ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่1ได้สินค้าเยอะแยะเลยต่อมากลุ่มที่2ครูแนนขอเปลี่ยนสินค้าเป็นบริการได้ไหมคะบริการคืออะไรคะเด็กๆบริการคือสิ่งที่เราไปใช้บริการแล้วเกิดความพึงพอใจคุณแนนขอยกตัวอย่างอย่างเช่นไปร้านตัดผมเพื่อให้ช่างตัดผมให้เรานี่คือการไปใช้บริการกลุ่มที่2นึกออกไหมคะลูกบริการมีอะไรบ้างในโรงเรียนของเราไปใช้บริการอะไรคะเวลาที่เราพักเที่ยงไปเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารนะคะคือผู้ให้บริการใช่ไหมคะคุณแอนขอใบให้เวลาพักเที่ยงพักกลางวันเราจะชอบไปเล่นที่วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานไปมีเครื่องเล่นต่างๆเยอะแยะมากมายเลยถูกต้องค่ะสนามเด็กเล่นก็คือบริการที่ทางโรงเรียนจัดให้เด็กๆใช่ไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปกลุ่มไหนจะตอบอีกคะ บริการคุณแอนขอถามบริการนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันร้านอาหารใช่ค่ะก็คือเป็นการจัดร้านอาหารนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้เราไปซื้อสินค้าได้ง่าย
2: ๆ
0: ร้านไอติมเนาะก็ร้านอาหารโอเคค่ะบริการมีอีกเยอะแยะมากมายอย่างเช่นในโรงเรียนเรากลุ่มที่4กลุ่มที่4ว่ายังไงนะคะบริการให้ความรู้ใช่ไหมคะทีนี้บริการในโรงเรียนของเราอย่างเช่นเวลาที่เราอยากไปศึกษาหาความรู้เราไปที่ไหนคะห้องอะไรเอ่ยกลุ่มที่5
1: ห้องสมุด
0: ถูกต้องค่ะเวลาที่เราอยากไปศึกษาหาความรู้ในโรงเรียนนอกจากในห้องเรียนเราแล้วยังมีห้องสมุดนั่นเองนะคะนี่ก็คือบริการที่โรงเรียนจัดให้เราเราได้เสียเงินใช้บริการไหมคะ
1: ไม
0: ่เลยเนาะเป็นบริการที่ทางโรงเรียนจัดให้หรือแม้กระทั่งทางโรงเรียนมีบริการเกี่ยวกับการรับฝากเงินเรียกว่าธนาคารโรงเรียนนี่ไงคะเขาเรียกว่าการไปใช้บริการสินค้าก็สิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเยอะแยะมากมายโต๊ะเรียนเป็นสินค้าหรือบริการคะ
2: สินค้า
0: ชุดนักเรียนล่ะคะ
2: สินค้า
0: ชุดนักเรียนเป็นสินค้าโบผูกผม
2: สินค้า
0: สมุดก็คือสินค้านะคะรองเท้านักเรียนรองเท้านักเรียนสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่คือสินค้าและบริการใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองประโยชน์ของสินค้าและบริการล่ะคะสินค้าและบริการมีประโยชน์อย่างไรแก้วน้ำเป็นสินค้าแล้วมีประโยชน์อย่างไรคะ
3: ใช้ดื่มน้ำ
0: กลุ่มที่4ตอบว่า
3: ใช้
0: ในการดื่มน้ำใส่น้ำแล้วดื่มใช่ไหมคะต่อไปอันนี้ล่ะคะกลุ่มที่เดี๋ยวคุณแอนขอให้กลุ่มที่3ตอบด้วยกลุ่มที่3สิ่งที่คุณแอนถืออยู่คืออะไรคะ
2: ตะกร้า
0: เป็นเหมือนกับตะกร้าใช่ไหมคะใช้ประโยชน์อะไรคะ
2: เอาไว้ใส่สิ่งของค่ะ
0: เอาไว้ใส่สิ่งของเนาะ

0: ใส่อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะนำไปใช้ประโยชน์อันนี้ล่ะคะคืออะไรกระดาษนะคะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เราใช้ประโยชน์อะไรจากกระดาษบ้างคะ
1: ครับ
0: วาดรูปอะไรได้อีกคะ
1: จดสิ่งสำคัญค่ะ
0: จดอะไรนะคะ
1: จดสิ่งสำคัญ
0: จดสิ่งสำคัญหรือบันทึกต่างๆใช่ไหมคะต่อไปต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ยแล้วสินค้าที่คุณแนนถืออยู่นี้คืออะไรคะถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือน้ำดื่มมีประโยชน์อย่างไรเอ่ยไว้ดื่มใช่ไหมคะน้ำดื่มเราก็จะใช้ในการดื่มนี่ก็คือประโยชน์ของน้ำนั่นเองค่ะต่อไปอันนี้คืออะไรคะกระโปรงนักเรียนมีประโยชน์อย่างไรคะกลุ่มที่5ค่ะ
1: ประโยชน์เอาไว้ใส
0: ่มีประโยชน์เอาไว้สวมใส่นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางคะให้คุณครูปลายทางช่วยนำสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนมาเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนต่างๆสามารถใช้ได้เลยนะคะและเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนได้เลยค่ะหมดหรือยังเอ่ยสินค้าย ังอันนี้เขาเรียกว่าตะกร้าเนาะประโยชน์คืออะไรคะเอาไว้ใส่สิ่งของนั่นเองนะคะทำมาจากอะไรคะเนี่ย
1: ไม
0: ้เด็กๆมองเห็นอาจจะเป็นไม้ใช่ไหมคะ
1: เป
0: ็นเถาวัลย์คล้ายๆเถาวัลย์เนาะแต่ตะกร้านี้นะคะทำมาจากหวายซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะจะมีความเหนียวนะคะสามารถเอามาจากสารได้นั่นเองค่ะต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ย
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: นะคะเราใช้ประโยชน์อะไรคะเอาไว้เขียนใช่ไหมคะไว้เขียนใช้เรียนหนังสือนั่นเองอันนี้ล่ะคะเราเรียกว่ามันอะไรเอ่ย
1: เอาไว
0: ้ใส่ของใส่ผลไม้ใส่อะไรได้หลายๆอย่างเลยใช่ไหมอันนี้คือเขาเรียกว่าสินค้าแล้วบริการล่ะคะเด็กๆบริการมีประโยชน์อย่างไรบริการของเรามีประโยชน์อย่างไรคะอย่างเช่นคุณแอนขอยกตัวอย่างบริการห้องสมุดกลุ่มที่3คะบริการที่เราไปใช้คือห้องสมุดมีประโยชน์อย่างไรคะกลุ่มที่3ช่วยกันคิดค่ะห้องสมุดมีประโยชน์อย่างไรคะ
2: ไว้อ่านค่ะ
0: อ่านหนังสือเราไปอ่านหนังสือได้ความรู้ต่อไปกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1คะบริการสนามเด็กเล่นมีประโยชน์อย่างไรคะ
2: เล่นได้ค่ะ
0: เล่นเพื่อความสนุกสนานนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนกลุ่มที่1บ้างไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปบริการธนาคารโรงเรียนกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5บริการธนาคารโรงเรียนมีประโยชน์อย่างไรคะเราไปฝากเงินได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะกลุ่มที่2คุณแนนขอถามประโยชน์ของการใช้บริการรถประจำทางนักเรียนปลายทางคะถ้าเราไปใช้บริการรถประจำทางมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
2: นำเราไปสู่จุดหมายปลายทางครับ
0: เก่งมากๆค่ะถ้าเราไปใช้บริการรถประจำทางนะคะเราก็เกิดความสะดวกสบายนะครับนำเราไปยังจุดหมายปลายทางได้นั่นเองค่ะ

0: นี่ก็คือประโยชน์ของสินค้าและบริการสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีเยอะแยะมากมายไหมคะเยอะไหมคะเยอะนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่เรานำมาเรียนให้กันรู้นั่นเองค่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเป่าลูกโป่งจำเป่าลูกโป่งได้ไหมคะเป่าลูกโป่งเป่าลูกโป่งจะไม่มีเสียงเป่าลูกโป่งไม่มีเสียงนะคะนักเรียนปลายทางครับเป่าลูกโป่งครูแนนให้เป่าลูกโป่งให้ลูกโตแต่ไม่ให้แตกนะคะแก้วน้ำแก้วน้ำกะลาโอ่งขันน้ำกำมือกำมือแล้วชูแบมือแล้วโบกไปมาโอเคนักเรียนปลายทางทำตามนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะบางทีนักเรียนตอนนี้ง่วงนอนหรือหิวข้าวคะหิวข้าวนักเรียนปลายทางหิวข้าวหรือยังคะยังแน่นอนเลยนักเรียนปลายทางบอกว่ายังเลยค่ะยังอยากจะเรียนอยู่นะคะอีกนิดเดียวนะคะต่อมานะคะทรัพยากรในการผลิตสินค้าต่างๆเหล่านี้แหละค่ะที่คุณแนนได้นำมาเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำสมุดกระดาษนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้กว่าจะมาเป็นสินค้าให้เราได้นำไปใช้ประโยชน์นั้นต้องผ่านกระบวนการการผลิตหรือการทำขึ้นมานะคะซึ่งเราจะต้องใช้ทรัพยากรในการผลิตดังนั้นทรัพยากรในการผลิตก็คือสิ่งที่นำมาผลิตหรือสร้างประโยชน์เกิดสินค้าและบริการนั่นเองอย่างสมุดจนกว่ามาเป็นสมุดได้ต้องใช้กระบวนการในการผลิตการสร้างการทำใช่ไหมคะเราเรียกว่าใช้ทรัพยากรในการผลิตนั่นเองสมุดใช้อะไรในการผลิตคะหลักๆแล้วใช้อะไรคะสมุดเนี่ยเป็นกระดาษใช่ไหมคะกระดาษเนี่ยเราใช้ทรัพยากรอะไรในการผลิตคะลูก
1: ใบไม้
0: ใบไม้เหรอคะใกล้เคียงค่ะใกล้เคียง
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้ต้นไม้หรือเยื่อของต้นไม้นั่นเองนะคะเยื่อของไม้นั่นเองนะคะเราก็จะนำมาทำเป็นกระดาษเป็นสมุดให้เราได้ใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะทีนี้ครูแนนจะมาถึงกิจกรรมให้นักเรียนช่วยกันคิดเด็กๆแต่ละกลุ่มต้องช่วยกันคิดนะคะโดยที่ครูแนนจะแจกสินค้าให้เด็กๆ อยากได้ไหมคะอยากได้นะคะครูแนนจะแจกสินค้าให้กับเด็กๆและอย่าเพิ่งทำอะไรนะคะคุณครูไปทางนะคะสามารถนำสินค้าที่มีอยู่รอบตัวนักเรียนนะคะมาให้นักเรียนวิเคราะห์หมายนักเรียนวิเคราะห์ได้เลยนะคะว่าสินค้าที่นักเรียนได้รับนั้นใช้อะไรในการผลิตหรือใช้อะไรทำบ้างนั่นเองค่ะก่อนอื่นปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งหลับตาลงหลับตาลงค่ะไม่ฟุบลงกับโต๊ะนะคะหลับตาลงนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงครูปลายทางสามารถหาสินค้าอะไรก็ได้นะคะที่มีอยู่รอบๆตัวเรานำมาให้นักเรียนวิเคราะห์ได้เลยค่ะว่าสินค้าที่นักเรียนได้รับนั้นใช้อะไรในการทำใช้อะไรในการผลิตบ้างนั่นเองค่ะนักเรียนหลับตาลงค่ะอย่าเพิ่งลืมตานะคะยังหลับตาอยู่ห้ามลืมตาจนกว่าคุณแอนจะบอกนะคะหลับตาหลับตาเห็นไหมคะเวลาที่เราหลับตาลงเสียงทุกเสียงจะเงียบจะไม่มีเสียงและเราจะมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะถ้านักเรียนเสียงดังเราก็จะไม่มีสติไม่มีสมาธิในการเรียนนะคะยังหลับตา นักเรียนปลายทางคะในห้องเรียนของเราเงียบสงบไหมคะนี่แหละค่ะเป็นช่วงแห่งการที่เราจะได้เรียนรู้เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะนักเรียนลืมตาขึ้นค่ะว้าวมีอะไรอยู่บนโต๊ะของเราคะมีอะไรอยู่บนโต๊ะของเราเอ่ย
1: ต
0: ุ๊กตานะคะนักเรียนปลายทางได้อะไรกันบ้างคะได้สินค้าอะไรกันบ้างเอ่ยกลุ่มไหนเสียงดังเอ่ยครูแนนยังไม่ให้จับตุ๊กตานะคะยังไม่ให้จับสินค้านี้กลุ่มไหนจับเอาวางไว้ตรงกลางค่ะเอาสินค้าของเราวางไว้ตรงกลางเอาสินค้าของเราวางไว้ตรงกลางและคำชี้แจงจากครูเนนะคะแต่ละกลุ่มจะได้ตุ๊กตากลุ่มละ1ตัวทีนี้ครูเนนจะให้เด็กๆลองช่วยกันพิจารณาตุ๊กตาสิคะว่ากว่าจะมาเป็นตุ๊กตาให้เราได้ชื่นชมให้เราได้นอนกอดอุ่นใจอุ่นกายเด็กๆคิดว่าเขาจะต้องใช้อะไรในการมาผลิตมาสร้างก่อนอื่นให้นักเรียนร่วมกันคุยกันในกลุ่มก่อนค่ะครูแนนให้เวลาคุยกันว่าสินค้าของเรานะคะใช้อะไรบ้างในการมาทำใช้อะไรบ้างคะน้องไม่ฟุบนะคะไม่ฟุบกับโต๊ะเนาะใช้อะไรยังไม่ต้องใช้ไม้ลูกเนี่ยพลาสติกตัวไหนลูกพลาสติกมีนี้อ๋อโอเคเชือกใช่ไหมคะเป็นเชือกแบบมาตกแต่งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเขาใช้เหมือนแก้วไหมเหมือนลูกตาใช่ไหมคะเป็นพลาสติกอันนี้เป็นพลาสติกใช่ไหมคะมาติดแล้วข้างในทำไมมันเป็นนุ่มๆล่ะคะมันเขาเรียกว่าอะไรฟูฟูเขาเรียกว่าเส้นใยเส้นใยสังเคราะห์หรือในอดีตเขาก็จะใช้นุ่นรู้จักนุ่นไหมลูกนุ่นที่มันเอามายัดหมอนยัดอะไรที่มันนุ่มๆนั่นแหละลองดูกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งจับแล้วนิ่มไหมคะจับแล้วนิ่มใช่ไหมแล้วหนูคิดว่าเขาใช้อะไรในการผลิต
1: ผ
0: ้าข้างนอกมันจะเป็นผ้าใช่ไหมคะอ๋อโอเคเห็นไหมเนี่ยมันก็จะนิ่มเห็นไหมสินค้าแต่ละอย่างนั้นมันกว่าจะมันจะมาให้เราได้ใช้ประโยชน์น่ะมันต้องมีทรัพยากรในการผลิตใช่ไหมคะ
1: ผมมาจะเล่าไป
0: เหนื่อยอันนี้ทรัพยากรในการผลิตก็คือมีอะไรบ้างผ้าใยเส้นใยสังเคราะห์ใช่ไหมลูกหรือนุ่นใช่กลุ่มที่5เป็นยังไงบ้างคะกลุ่มที่5คุณแนนขอสินค้าหน่อยค่ะนักเรียนจับแล้วรู้สึกอย่างไรคะ
1: น
0: ุ่มจับแล้วรู้สึกนุ่มข้างในเนี่ยคืออะไรคะโฟมถ้าเป็นโฟมมันน่าจะไม่นุ่มขนาดนี้ใช่ไหมคะเขาอาจจะเป็นสำลีหรือใยสังเคราะห์ที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อมายัดในตุ๊กตาใช่ไหมคะหรืออะไรเอ่ยหรือหนูเด็กๆ เคยเห็นนุ่นไหมนุ่นที่มันนุ่มๆแล้วเขามายัดหมอนใช่ไหมคะแล้วก็ยัดตุ๊กตาได้ใช่ไหมคะแสดงว่าทรัพยากรในการผลิตสินค้านี้คืออะไรทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตนุ่นก็ได้ อะไรอีกคะ
1: ผ้า
0: เป็นผ้าโอเคเนี่ยแหละเขาเรียกว่าทรัพยากรในการผลิตนะโอเคอ่ะปรบมือ1ครั้งปรบ2ครั้งปรบมือ3ครั้งคุณแนนมองดูอยู่นะคะว่าในช่วงที่เวลาเราทำกิจกรรมกลุ่มไหนเสียงดังที่สุดกลุ่มไหนเสียงดังที่สุดคุณแนนคิดไว้ในใจละคุณแนนมองดูนะคะแล้วคุณแนนมีคะแนนนะคะใช่สำหรับกลุ่มที่คุยไม่เสียงดังไม่วกเวกโวยวายนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเวลาที่เราคุยกันด้วยอะไรลูกด้วยน้ำเสียงที่ไม่ตะคอนะคะไม่วกเวกเสียงดังนั่นเองนะคะเพราะว่ากลุ่มอื่นๆทำงานด้วยกันไหมคะกลุ่มอื่นๆก็ทำงานด้วยดังนั้นถ้าเราวกเวกเสียงดังเพื่อนๆเสียสมาธิไหมคะเพื่อนๆเสียสมาธินั่นเองแต่คุณแนนเชื่อว่านักเรียนทุกคนตั้งใจทำกิจกรรมที่คุณครูมอบหมายให้แน่นอนเลยนะคะทีนี้คุณแนนอยากจะสอบถามว่ากว่าที่จะมาเป็นสินค้าเนี่ยกว่าจะมาเป็นตุ๊กตาให้เราได้นำมาใช้ทรัพยากรในการผลิตมีอะไรบ้างคะกลุ่มที่1ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตตุ๊กตามีอะไรบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับกลุ่มที่1มั้ยคะกว่าที่จะมาเป็นตุ๊กตานะคะทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตนะคะอย่างเช่นเลยมีผ้ามีใยสังเคราะห์หรือบางทีก็ใช้อะไรคะนุ่นแต่ส่วนมากแล้วในปัจจุบันก็จะใช้ใยสังเคราะห์นั่นเองนะคะและสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ใช้ในการตกแต่งเขาเรียกทรัพยากรในการผลิตไหมคะเรียกหมดเลยนะคะบางตัวอาจจะมีโบนะคะโบตัวนี้ก็คือทรัพยากรในการผลิตเหมือนกันพลาสติกที่ใช้ในการทำจมูกทำปากทำตานี่ก็คือทรัพยากรในการผลิตนั่นเองนะคะสรุปแล้วทรัพยากรในการผลิตคืออะไรลูกคือสิ่งที่เรานำมาอะไรสิ่งที่เรานำมาทำมาสร้างมาผลิตเป็นสินค้าและบริการนั่นเองนะคะต่อไปคุณแนนจะแจกสินค้าอีก1อย่างหลับตาค่ะนักเรียนทุกคนหลับตานักเรียนทุกคนหลับตากลุ่มไหนยังไม่หลับตาคะกลุ่มไหนยังไม่หลับตานะคะกลุ่มไหนยังไม่หลับตาคุณครูปลายทางสามารถนำสินค้าและบริการต่างๆที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนนะคะนำมาให้นักเรียนได้วิเคราะห์ได้เลยค่ะยังหลับตาอยู่นะคะทุกกลุ่มลืมตาขึ้นค่ะลืมตาตอนนี้แต่ละกลุ่มได้อะไรบ้างคะแต่ละกลุ่มจะได้น้ำดื่มและบางกลุ่มก็จะได้เป็นกระโปรงบางกลุ่มก็จะได้เป็นเสื้อนั่นเองนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเดี๋ยวฟังคำชี้แจงก่อนนะคะเด็กๆสิ่งที่คุณแนนนำให้แต่ละกลุ่มนั้นคือสินค้าเหมือนเดิมเลยค่ะให้นักเรียนลองช่วยกันวิเคราะห์ซิว่ากว่าจะมาเป็นน้ำดื่มกว่าจะมาเป็นกระโปรงเสื้อผ้าชุดนักเรียนต้องมีทรัพยากรในการผลิตอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเรามาร่วมกันวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันโอเคไหมคะโอเคไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งอมมะนาวกลุ่มที่4อมมะนาวค่ะกลุ่มที่4อมมะนาว

กลุ่มไหนยังไม่อมมะนาวนักเรียนปลายทางอมมะนาวเลยนะคะอมมะนาวทีนี้ขายมะนาวเก็บไว้ขายออกแล้วไม่มีเสียงนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาร่วมกันนะคะวิเคราะห์ซิว่ากว่าจะมาเป็นน้ำดื่มเด็กๆลองสังเกตดูกว่าจะมาเป็นน้ำดื่ม

0: นำมาผลิตเป็นขวดน้ำใช่ไหมคะจะต้องใช้พลาสติกนั่นเองในการผลิตต่อมาทั้งขวดทั้งฝาน้ำใช่ไหมคะที่ใช้พลาสติกต่อไปน้ำสะอาดเราจะต้องมีน้ำใช่ไหมคะจะต้องมีการกรองอย่างดีนะคะให้มีคุณภาพแล้วมาทำเป็นน้ำดื่มนั่นเองนี่คือเรียกว่าทรัพยากรในการผลิตน้ำนั่นเองนะคะต่อไปกระโปรงกระโปรงเนี่ยกว่าจะมาเป็นกระโปรงให้เราได้สวมใส่ใช้อะไรคะคุณแนนให้กลุ่มที่2ตอบเพราะว่าเป็นของกลุ่มที่2ใช้อะไรบ้างคะใช้ผ้าใช้อะไรอีกลูก
1: เส้นได้
0: ใช้อะไรนะคะ
1: เส้นได้
0: ใช้เส้นได้โอเคเก่งมากค่ะต่อไปนะคะถ้าเป็นชุดนักเรียนล่ะคะคุณแนนขอตัวอย่างจากกลุ่มที่1นะคะถ้าเป็นชุดนักเรียนทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะมีผ้าผ้าเนี่ยเราต้องมาใช้ในการทำเสื้อมีอะไรอีกลูกมีอะไรคะตรงนี้เขาเรียกว่ากระดุมนั่นเองค่ะเราใช้กระดุมในการมาติดมาให้เป็นชุดนักเรียนนั่นเองนะคะทีนี้นี่แหละค่ะคือทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตนั่นเองนะคะจะต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยกว่าที่จะมาเป็นสินค้าให้เราได้ใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนหันหน้ามาที่คุณแนนนะคะกำมือขึ้นกำมือแล้วแบออกโบกมือไปมาทีนี้คุณแนนจะมาร่วมกันนะคะให้นักเรียนร่วมกันสรุปเลยชุดนักเรียนนะคะกว่าจะมาเป็นชุดนักเรียนให้เราได้สวมใส่หนึ่งเลยเราจะต้องมีผ้ามีกระดุมมีกรรไกรจักรผ้าและที่สำคัญมีช่างเย็บผ้านะคะนี่คือทรัพยากรในการผลิตนั่นเองนะคะต่อไปน้องตุ๊กตาของเราทีนี้ตุ๊กตานะคะตุ๊กตาเนี่ยกว่าจะมาเป็นตุ๊กตาเราจะต้องใช้ผ้าใช้ใยสังเคราะห์ใช้เส้นได้ใช้จักรเย็บผ้านะคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างของทรัพยากรในการผลิตนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกเยอะแยะเลยที่เป็นทรัพยากรมาใช้ในการผลิตนั่นเองนะคะต่อไปน้ำดื่มกว่าจะมาเป็นน้ำดื่มให้เราได้ดื่มนั่นเองก็จะมีขวดน้ำพลาสติกจะต้องใช้พลาสติกมาผลิตเป็นขวดน้ำนั่นเองเครื่องกรองน้ำนั่นเองนะคะนี่คือทรัพยากรในการผลิตต่อมาค่ะเนี่ยถ้าคุณแนนจะผลิตข้าวที่เราใช้ในการหุงนะคะข้าวที่เราใช้ในการหุงรับประทานเนี่ยจนกว่าจะมาเป็นข้าวให้เราได้รับประทานนะคะมันผ่านกระบวนการการผลิตเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณแนนจะขอยกตัวอย่างเพียงตัวอย่างนะคะเพราะว่ามันยังมีอีกรายละเอียดอีกเยอะเลยนะคะทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตข้าวนะคะอย่างเช่นเลยในการทำข้าวในการปลูกข้าวเราจะต้องมีน้ำนะคะมีชาวนาผู้เป็นกำลังแรงกายแรงหลักในการปลูกข้าวนะคะมีเมล็ดพันธุ์ข้าวมีรถไถนามีปุ๋ยมีเคียวเกี่ยวข้าวนี่นะคะคือทรัพยากรในการผลิตสินค้าที่เรียกว่าข้าวเองนะคะข้าวกินข้าวรับประทานแล้วมีประโยชน์ไหมคะ
2: ม
0: ีประโยชน์ดังนั้นนักเรียนควรรับประทานข้าวไหมคะควรนะคะโดยเฉพาะในช่วงเช้าต้องรับประทานมาโรงเรียนนะคะต่อไปค่ะไม้กวาดเด็กๆคะ ไม้กวาดนะคะ

ไม้กวาดทำมาจากอะไรบ้างตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกถูกต้องนะคะตรงส่วนนี้เขาเรียกว่าดอกหญ้านะคะที่เราใช้ในการทำความสะอาดบ้านเรือนทำความสะอาดห้องตรงด้านที่คุณแนนจับล่ะคะเป็นพลาสติกเนาะไม้กวาดบางอันนะคะเราก็จะใช้ไม้นั่นเองนะคะในการทำค่ะนี่ก็จะเป็นทรัพยากรในการผลิตอะไรคะผลิตไม้กวาดนั่นเองนะคะต่อไปในเรื่องของบริการในเรื่องของบริการสิ่งที่จะใช้ในการเปิดร้านตัดผมนะคะมี1หวีเก้าอี้ผ้าคลุมกรรไกรช่างตัดผมนี่คือเป็นเพียงตัวอย่างที่คุณแนนยกมานะคะเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตบริการนะคะเวลาที่เราเข้าร้านตัดผมช่างก็จะต้องมีนี่เพื่อมาผลิตบริการให้เราได้ใช้นั่นเองนะคะต่อไปนี่คือช่างซ่อมรองเท้านะคะช่างซ่อมรองเท้าเนี่ยก็จะมีค้อนกรรไกรกาวอุปกรณ์อื่นๆช่างซ่อมรองเท้าก็ต้องมีนะคะช่างซ่อมรองเท้าถือว่าเป็นทรัพยากรในการผลิตเหมือนกันนั่นเองนะคะที่เราเรียกว่าแรงงานนั่นเองต่อไปนะคะกิจกรรมจัดให้ถูกต้องครูแนนจะให้นักเรียนจำแนกสินค้าที่ผลิตไม้ผลิตจากดินและผลิตจากพลาสติกนั่นเองนะคะมีดังนี้นักเรียนปลายทางดูตามคุณครูได้เลยนะคะมีครกขวดน้ำหนังสือกระถางต้นไม้หม้อดินเผาดินสอเก้าอี้ที่ตักขยะนะคะเด็กๆคะสินค้าอะไรบ้างที่ผลิตจากดินในบนจอเลยค่ะมีอะไรบ้างคะมีหม้อดินเผาครกที่ผลิตจากดินนะคะกระถางต้นไม้หมดหรือยังหมดแล้วต่อไปผลิตจากพลาสติกล่ะคะมีขวดน้ำที่ตักขยะหมดหรือยังคะหมดแล้วต่อไปผลิตจากไม้ล่ะคะดินสอเก้าอี้หนังสือเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปยังมีอีกนะคะมีแก้วน้ำเตาถ่านถังขยะกระติกใส่น้ำแข็งตุ่มใส่น้ำตู้เสื้อผ้าเก้าอี้กล่องเก็บของอะไรที่ผลิตจากดินบ้างคะมีเตาถ่านตุ่มใส่น้ำเก่งมากค่ะหมดหรือยังหมดแล้วอะไรบ้างที่ผลิตจากพลาสติกมีแก้วน้ำถังขยะเก้าอี้กระติกใส่น้ำแข็งกล่องเก็บของอะไรที่ผลิตจากไม้คะตู้เสื้อผ้าปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆแสดงว่านักเรียนสามารถจำแนกได้นั่นเองนะคะเฉลยเลยนี่นะคะดังนี้เลยที่นักเรียนได้ร่วมกันเฉลยนะคะผลิตจากไม้มีตู้เสื้อผ้าดินสอเก้าอี้หนังสือนะคะผลิตจากดินมีเตาถ่านหม้อดินเผาตุ่มใส่น้ำกระถางต้นไม้ครกต่อไปผลิตจากพลาสติกมีขวดน้ำเก้าอี้กล่องเก็บของถังขยะที่ตักขยะและกระติกใส่น้ำแข็งยังไม่หมดนะคะยังมีแก้วน้ำที่ผลิตจากพลาสติกนั่นเองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมของนักเรียนที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมใบงานนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่2เรื่องทรัพยากรในการผลิตนั่นเองค่ะโดยให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างทรัพยากรที่เราจะใช้มาสร้างบ้านนักเรียนลองคิดดูดีๆนะคะถ้าเราจะสร้างบ้านหลังเล็กๆของเราเราจะใช้ทรัพ

0: ยากรอะไรมาสร้างบ้านนะคะรบกวนคุณครูไปทางแจกใบงานที่2เรื่องทรัพยากรในการผลิตโดยอธิบายคำชี้แจงแนะนำในการทำใบงานให้นักเรียนด้วยนะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดหรือใบงานของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันโอเคไหมคะให้นักเรียนปลายทางหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยนะคะคุณครูปลายทางแนะนำเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลยค่ะบ้านของฉันนักเรียนเปิดเจอไหมคะหน้าที่2นั่นเองอ๋อหน้าที่3นะคะที่3บ้านของฉันบ้านของฉันนักเรียนคิดว่าบ้านของฉันนั้นจะต้องใช้อะไรในการสร้างบ้านคะอิฐเขียนลงไปเลยนะคะเด็กๆใช้อิฐใช่ไหมคะใช้ไม้ใช้สีทาบ้านใช้เหล็กได้เลยนี้เป็นเพียงตัวอย่างของครูแนนนะคะไม่จำเป็นจะต้องตอบเหมือนครูแนนก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางเหมือนกันนะคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างจากครูแนนรบกวนครูปลายทางเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลยค่ะเด็กๆไม่จำเป็นจะต้องเขียนเหมือนครูแนนทุกตัวนะคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างจากครูแนนลองนึกว่าถ้าเราจะสร้างบ้านทรัพยากรที่เราจะใช้ในการสร้างบ้านนั้นมีอะไรเราจะทำอะไรดีนะเราจะทำเป็นบ้านไม้เราจะทำเป็นบ้านที่ใช้ปูนใช้อิฐนะคะสามารถเขียนลงได้เลยเวลาเราสร้างบ้านถ้าให้สวยๆเราควรทาสีใช่ไหมคะเราก็จะมีทรัพยากรในการผลิตก็คือสีทาบ้านนั่นเองหรือสร้างบ้านครูแนนอยากสร้างบ้านด้วยบ้านไม้ทั้งหมดเลยครูแนนก็จะใช้ไม้เดี๋ยวให้เราเขียนให้เสร็จก่อนลูกเดี๋ยวเขียนให้เสร็จก่อนนะคะว่าเราใช้อะไรค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนะคะสินค้าและบริการที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั้นทุกๆอย่างจะต้องผลิตจะต้องสร้างขึ้นมานะคะเพื่อให้เราใช้ประโยชน์นั่นเองจนกว่าจะมาเป็นสินค้าให้เราใช้นั้นในการใช้จะต้องใช้อย่างคุ้มค่านั่นเองนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณแนนก็ให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝากเด็กๆนะคะช่วยทำใบงานที่2ในเรื่องของทรัพยากรในการผลิตให้เรียบร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวคุณแนนจะมาติดตามงานอีกทีนั่นเองค่ะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้นักเรียนด้วยนะคะสำหรับนักเรียนให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสินค้าและบริการในครอบครัวนะคะว่าในครอบครัวของเราใช้สินค้าอะไรบ้างใช้บริการอะไรนะคะที่ใช้ทรัพยากรมาในการผลิตนะคะต่อไปค่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในชั่วโมงนะคะก็คือใบงานที่3เรื่องสินค้าและบริการในครอบครัวรบกวนคุณครูไปทางแจกใบงานหรือเตรียมใบงานที่3ให้นักเรียนด้วยนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดีเว็บไซต์ DLTV นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแอนก็ขอฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เล็กไอ้เล็ก
2: ผมอ่ะเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
3: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู่
4: ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
3: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
4: ว้าวไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
3: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
4: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมดไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
5: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
4: ่ เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
3: ทำไมอ่ะ
4: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำมึงบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
3: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
6: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
4: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
3: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
4: ้แล้วจะไปใส่บาตรไหน
3: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
4: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
3: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
7: สามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
3: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็เรียนในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาเป็นชั่วโมงแรกของเราเลยซึ่งเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากชั้นประถมศึกษาปีที่1เมื่อชั้นป.1 นักเรียนจำได้ไหมคะว่าเราได้เรียนกันในเรื่องของอวัยวะภายนอกกันไปจำได้ไหมคะ
1: จำได
0: ้และนักเรียนปลายทางล่ะคะตอนชั้นประถมศึกษาปีที่1เคยได้เรียนในเรื่องของอวัยวะภายนอกกันไปหรือเปล่าเอ่ยและในวันนี้นะคะเนื้อหาของเราค่ะก็จะต่อเนื่องจากชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็จะเป็นในเรื่องของอวัยวะภายในค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนคุณครูอเล็กก็อยากจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมายืดเต้นยืดสายกันก่อนที่จะเริ่มเรียนค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูอเล็กก็มีบทเพลงที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้ลุกขึ้นมาขยับเขยื้อนเรื่องร่างกายของเราก่อนที่จะเริ่มเรียนกันค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กเนี่ยจะแนะนำให้รู้จักกับบทเพลงของคุณครูเล็กวันนี้บทเพลงในวันนี้นะคะมีชื่อว่าเพลงอวัยวะค่ะนักเรียนพร้อมที่จะรู้ถึงเนื้อเพลงวันนี้แล้วหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอนนี้พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆค่ะออกเสียงตามคุณครูไปพร้อมๆกันเลยเพลงของเรานะคะในท่อนแรกบรรทัดแรกเลยเราจะออกเสียงว่าวนวนวน
1: วนวน
0: พวกเราวน
1: พวกเราวน
0: วนรอบตัวเรา
1: วนรอบตัวเรา
0: ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราจะทวนซ้ำอีกหนึ่งครั้งด้วยนะคะวนวนวน
1: วนวนวน
0: พวกเราวน
1: พวกเราวน
0: วนรอบตัวเรา
1: วนรอบตัวเรา
0: ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะในบรรทัดที่สองจับเอว
1: จับเอว
0: จับขา
1: จับขา
0: จับเข่า
1: จ
0: ับ
1: เอว
0: จับขา
1: จับขา
0: จับเข่า
1: จับเข่า
0: พอจับหัวเรา
1: พอจับหัวเรา
0: อุ๊ยงงอุ๊ยงง
1: อุ๊ยงงอุ๊ยงง
0: พอจับหัวเรา
1: พอจับหัวเรา
0: อุ๊ยงงอุ๊ยงง
1: อุ๊ยงงอุ๊ยงง
0: งงกันหรือยังคะอย่างเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันในท่อนที่2ค่ะท่อนที่2นะคะก็จะเริ่มแรกเหมือนกับบรรทัดแรกเลยก็จะเป็นวนวนวน
1: วนวนวน
0: พวกเราวน
1: พวกเราวน
0: วนรอบตัวเรา
1: วนรอบตัวเรา
0: วนวนวน
1: วนวนวน
0: พวกเราวนวนรอบตัวเรา
1: วนรอบตัวเรา
0: จับมือ
1: จับมือ
0: จับแขน
1: จับแขน
0: จับไหล
1: ่จับไหล่
0: จับมือ
1: จับมือ
0: จับแขน
1: จับแขน
0: จับไหล
1: ่จับไหล
0: ่พอจับหูเรา
1: พอจับหูเรา
0: อุ๊ยงงอุ๊ยงงพอจับหูเรา
1: พอจับหูเรา
0: อุ๊ยงงอุ๊ยงง
1: อุ๊ยงงอุ๊ยงง
0: งงกันหรือยังคะตอนนี
2: ้งงกันแล้ว
0: งงกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูเล็กเนี่ยก็จะพาเด็กๆนะคะมายืดเส้นยืดสายพร้อมกับร้องเพลงอวัยวะไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวคุณครูเล็กจะเป็นต้นเสียงให้แล้วเราเนี่ยก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันเด็กๆพร้อมหรือยังคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วก็ให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลุกขึ้นและยืนอยู่ด้านหลังเก้าอี้ของตัวเองค่ะ อนนี้เด็กๆก็พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วหันมาทางคุณครูอเล็กเลยผ่านมาทางด้านหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มร้องเพลงครั้งแรกกันก่อนคุณครูอเล็กจะร้องเพลงช้าๆเพื่อจะให้เด็กๆเนี่ยทำท่าทางตามครูอเล็กนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย
2: พร้อม
0: ค่ะขอเสียงดังๆหน่อยค่ะพร้อมหรือยังคะเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ1 2 3วนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราจับเอวจับขาจับเข่าจับเอวจับขาจับเข่าพอจับหัวเรางงอุ๊ยงงพอจับหัวเราอุ๊ยงงอุ๊ยงงงงหรือยังท่อนแรกยังไม่งงเก่งมากเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มในท่อนที่2ทำท่าคล้ายกับท่าเดิมเลยแต่เราจะเปลี่ยนอวัยวะที่เราจะจับกันท่อนที่2พร้อมหรือยังคะท่อนที่2พร้อมแล้วนะ1 2 3วนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราจับมือจับแขนจับไหล่จับมือจับแขนจับไหล่พอจับหูเราอุ๊ยงงอุ๊ยงงพอจับหูเราอุ๊ยงงอุ๊ยงงไหนมีใครงงไหมคะไม่มีนะคะถ้าไม่มีใครงงคุณครูเล็กจะร้องเพลงให้เร็วขึ้นและเด็กๆจะต้องจับอวัยวะส่วนนั้นให้ทันทำได้ไหมคะ
2: ทำ
0: ได้แน่นอนเด็กๆปลายทางคิดว่าจะทำได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาลองทำไปพร้อมๆกันเลย1 2 3วนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราจับเอวจับขาจับเข่าจับเอวจับขาจับเข่าพอจับหัวเราอุ้ยงงอุ้ยงงพอจับหัวเราอุ้ยงงอุ้ยงงวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราจับมือจับแขนจับไหล่จับมือจับแขนจับไหล่พอจับหูเราอุ้ยงงอุ้ยงงพอจับหูเราอุ้ยงงอุ้ยงงเยี่ยมมากเลยค่ะเท่าที่ครูเล็กสังเกตเห็นนะคะไม่มีใครงงเลยนักเรียนปลายทางก็ไม่งงเหมือนกันใช่ไหมคะเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งกันทุกคนเลยนะคะเยี่ยมมากตอนนี้คุณครูเล็กจะให้เวลานักเรียนนั่งที่ประจำเก้าอี้ของตัวเองเลยค่ะตอนนี้ก็นั่งประจำเก้าอี้ตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คำถามค่ะวันนี้คุณครูอเล็กก็มีคำถามมาถามกับเด็กๆทุกคนเลยตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะคะคำถามข้อแรกจากเพลงอวัยวะมีอวัยวะอะไรบ้างทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะจากเพลงอวัยวะมีอวัยวะอะไรบ้างใครยังจำได้อยู่บ้างที่เราได้จับกันไปในบทเพลงอวัยวะขอตัวแทนในกลุ่มที่5ค่ะ1คน

0: มีอวัยวะอะไรบ้างคะในบทเพลงอวัยวะเมื่อกี
1: ้มีแขน
0: มีแขนนะคะมีไหมคะเด็กๆมีเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะต่อไปค่ะขอตัวแทนในกลุ่มที่4ค่ะค่ะกลุ่มที่4นะคะยืนขึ้นเลยค่ะลูก
2: หูครับ
0: หูในบทเพลงของเรามีหูไหมคะมีเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขออีกสักหนึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มที่สองค่ะตัวแทนในกลุ่มที่สองใครดีเอ่ย
3: มือค่ะ
0: มือมีมือด้วยไหมคะมีค่ะเราก็ได้จับมือของเราไปเรียบร้อยแล้วแล้วมีอะไรอีกคะ
3: เข่า
0: เข่าหัวเข่าอยู่ตรงไหนคะเข่าอยู่ตรงนี้เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวถ้าใครอยากตอบเนี่ยเราก็มีคำถามต่อไปให้ตอบอีกค่ะคำถามต่อไปค่ะนักเรียนรู้จักอวัยวะในร่างกายของเราอะไรอีกบ้างคะที่ไม่มีอยู่ในเนื้อเพลงนะคะที่เราไม่ได้สัมผัสหรือไม่ได้จับไปในเนื้อเพลงของเรานักเรียนยังรู้จักอวัยวะอื่นๆอะไรอีกบ้างคะเป็นตัวแทนในกลุ่มที่1ค่ะขอ1คนไม่ต้องแย่งกันมีหลายคำถามเลยค่ะตอบได้เลยค่ะ
3: จับเท้าค่ะ
0: เท้าใช่ไหมคะเท้าเยี่ยมเลยเท้าอยู่ตรงไหนคะอยู่ส่วนที่ล่างที่สุดของอวัยวะในร่างกายเราเลยนะคะเอขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะ
3: ตาค่ะ
0: ตาตาอยู่ตรงไหนคะตาอยู่บริเวณนี้เป็นการทบทวนความรู้เดิมเลยนะคะตาของเราทำหน้าที่อะไรคะดวงตาของเรามองดูมองเห็นใช่ไหมคะซึ่งขณะนี้เนี่ยเด็กๆก็กำลังมองเห็นใครอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณครูเล็กยืนสอนอยู่บริเวณด้านหน้าห้องแบบนี้นั่นเองค่ะเอ๊แต่ว่าคุณครูเล็กอยากสอบถามนักเรียนก่อนว่ามีใครรู้จักสมองบ้างคะโอ้โหหลายคนเลยนะคะในห้องเรียนนี้นักเรียนปลายทางถ้าหากว่ารู้จักสมองก็ยกมือให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วมีใครรู้จักหัวใจบ้างคะหัวใจอยู่ตรงไหนคะอยู่บริเวณกลางหน้าอกแต่ว่าไปทางด้านซ้ายนิดหนึ่งใช่ไหมคะเอ๊ะมองไปที่หัวใจของเราจะมองเห็นไหมคะไม่เห็นหรอคะ
4: ม
0: ัน
4: อยู่ในข
0: ้
4: างในค่ะอ๋อ
0: เพราะว่ามันอยู่ข้างในเยี่ยมมากๆเลยค่ะเหมือนกับสมองใช่ไหมคะสมองเนี่ยคุณครูเล็กก็มองไม่เห็นของตัวเองเหมือนกันเด็กๆมองเห็นของเพื่อนด้วยไหมคะ
4: ไม
0: ่เห็นเหมือนกันเลยใช่ไหมคะนั่นเป็นเพราะว่าอะไรใครทราบบ้างคะ
4: เพราะว
0: ่
4: าม
0: ัน
4: อย
0: ู่
4: ในร
0: ่
4: างกาย
0: เพราะว่ามันอยู่ในร่างกายของเรานั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าอยู่ข้างในร่างกายแสดงว่าเราจะมองไม่เห็นแล้วเราจับต้องได้ด้วยไหมคะ
4: ได
0: ้ได้ไหมคะไม่ได้ไม่เหมือนกับอวัยวะที่อยู่ภายนอกที่เราได้ร้องเพลงได้จับกันไปในบทเพลงเพราะว่าอยากจะมาถามคำถามต่อไปค่ะถ้าหากว่าเราแบ่งประเภทของอวัยวะจะสามารถแบ่งได้กี่ประเภทอะไรบ้างถ้าหากว่าเรานะคะจะแบ่งประเภทของอวัยวะจะสามารถแบ่งได้กี่ประเภทอะไรบ้างเอในห้องเรียนนี้มีใครตอบได้ไหมคะให้กลุ่มที่สองค่ะตอบค่ะได้กี่ประเภทเอ่ยอวัยวะในร่างกายของเราแบ่งออกได้กี่ประเภทคะ
3: สองประเภทครับ
0: สองประเภทเอประเภทที่หนึ่งคืออะไรเอ่ย
3: ข้างนอกครับ
0: แล้วประเภทที่สองล่ะคะ
3: ภายในครับ
0: ภายในโอ้โหคำตอบนี้ตอบตรงกับเพื่อนๆหรือเปล่าคะตอบตรงกันใช่ไหมคะตอบตรงกับนักเรียนปลายทางด้วยไหมคะถ้าหากว่าตอบตรงกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนรู้กันในวันนี้เลยค่ะว่าอวัยวะของเราเนี่ยจะแบ่งได้กี่ประเภทค่ะซึ่งอวัยวะในร่างกายของเรานี้นะคะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนั่นเองเก่งมากๆค่ะเราจะแบ่งออกเป็นอวัย

0: ยวะภายนอกซึ่งอวัยวะภายนอกก็จะเป็นอวัยวะที่เราเนี่ยสามารถมองเห็นได้จับต้องได้และเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะในส่วนของอวัยวะภายในอวัยวะภายในเรามองเห็นกันไหมคะไม่เห็นแล้วเราจับต้องได้ด้วยไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าอยู่ในร่างกายของเราแต่วันนี้คุณครูวเล็กก็จะพาเด็กๆเนี่ยมารู้จักด้วยว่าอวัยวะภายในเนี่ยแท้จริงแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรเด็กๆอยากเห็นไหมคะ
1: yeah.
0: อยากนะคะเด็กๆปลายทางอยากเห็นไหมคะถ้าอยากเห็นเนี่ยต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ติดตามดูกันต่อค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอวัยวะภายในกันก่อนนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถอธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัยค่ะในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะต้องบอกถึงความสำคัญของอวัยวะภายในร่างกายได้ด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูอะไรก็ต้องขอแนะนำให้นักเรียนรู้ก่อนว่าคำว่าอวัยวะเนี่ยคืออะไรคำว่าอวัยวะนี้นะคะจะหมายถึงส่วนต่างๆของร่างกายเราที่เราเนี่ยได้ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆและทำให้มนุษย์ใครคือมนุษย์คะตัวเราพวกเราเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้นั่นเองแสดงว่าอวัยวะเป็นสิ่งที่สำคัญกับตัวมนุษย์ไหมคะสำคัญนั่นเองเพราะว่าเราจะใช้ในการดำเนินกิจการต่างๆทำให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้แล้ววันนี้เราจะเริ่มเรียนกันในอวัยวะภายในส่วนที่1ค่ะใบให้ว่าเป็นอวัยวะภายในที่อยู่ด้านบนสุดของร่างกายหลายคนสามารถตอบได้อยากให้ช่วยเปล่งเสียงพร้อมๆกันเลยค่ะว่าอวัยวะภายในที่อยู่ด้านบนสุดของร่างกายเราคืออะไรคะ
1: สมอง
0: สมองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะลักษณะหน้าตาของเราเนี่ยเดี๋ยวเราดูในรูปภาพกันไปก่อนนะคะสมองของเราค่ะจะเป็นก้อนนะคะแล้วก็เป็นเส้นหยักมีรอยหยักในสมองของเราซึ่งสมองนี้นะคะจะอยู่ด้านบนสุดเลยแต่เราลองจับดูสิคะจับได้เลยหรือเปล่าเอ่ย
1: ไม
0: ่ได้เด็กเรียนรู้สึกมีอะไรแข็งๆอยู่ที่ด้านบนศีรษะไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะเรามีกระดูกส่วนศีรษะของเราซึ่งเราเรียกว่ากระโหลกศีรษะกระโหลกศีรษะนี้นะคะจะเป็นกระดูกที่คอยปกป้องห่อหุ้มสมองของเราไม่ให้ได้รับการกระทบกระเทือนนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยอยากรู้จังเลยค่ะว่าถ้าหากว่าคุณครูอเล็กยังไม่ได้สอนไปใครทราบบ้างคะว่าสมองทำหน้าที่อะไรคะอะไรนะคะกลุ่มที่4ควบคุมร่างกายเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนี่ขนาดเรายังไม่ได้เริ่มเรียนกันเลยนะคะหน้าที่1อย่างของสมองเนี่ยควบคุมร่างกายนะคะไหนให้เด็กๆยกมือ2ข้างขึ้นมาค่ะนำมือของเราไปจับที่หูทั้ง2ข้างนำมือของเราไปจับที่เอวนำมือของเราวางไว้บนโต๊ะเด็กๆทราบไหมคะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เด็กๆเนี่ยได้ทำตามคำสั่งของคุณครูเล็กเราใช้อวัยวะส่วนไหนบ้างคะ
1: ห
0: ู
1: แขน
0: ตา
1: ขา
0: หรอขาด้วยหรอคะ
1: ห
0: ั
1: วขา
0: ขาไม่ได้ใช้หัวเข่าก็ไม่ได้ใช้แต่อีกหนึ่งอย่างเลยที่คุณครูเล็กเนี่ยจะเฉลยให้ฟังนะคะนั่นก็คือสมองค่ะเพราะสมองของเราเนี่ยควบคุมร่างกายเด็กๆใช้สมองเนี่ยในการรับฟังคำสั่งจากคุณครูเล็กโดยหูของเราเนี่ยรับฟังเสียงไปแล้วใช้หัวสมองของเราในการคิดประมวลผลและก็ทำตามคำสั่งของคุณครูเล็กโดยสมองเนี่ยก็สั่งให้เราเนี่ยทั้งยกมือแล้วก็ใช้หยิบจับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนั่นแสดงว่าสมองของเราเนี่ยสามารถสั่งการร่างกายของเราหรือว่าควบคุมร่างกายของเราในทุกๆส่วนเลยค่ะอวัยวะส่วนต่อไปหัวใจ

0: ใครทราบบ้างคะถ้าหากว่าคุณครูอเล็กยังไม่ได้สอนไปเนี่ยใครทราบหน้าที่ของหัวใจบ้างคะ
1: ผล
0: ิ
1: ตเล
0: ือ
1: ด
0: ผลิตเลือดผลิตเลือดหรือเปล่ายังไม่ใช่แต่ว่าใบให้นิดหนึ่งนะคะว่าเกี่ยวข้องกับเลือดค่ะกลุ่มที่หนึ่งค่ะหน้าที่ของหัวใจคืออะไรคะเกี่ยวข้องกับเลือดตอบได้หรือเปล่าเอ่ย
2: สูบฉีดเลือด
0: สูบฉีดเลือดเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่เด็กๆบางคนก็ยังไม่ทราบถึงหน้าที่นี้ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เป็นชั่วโมงแรกที่เราเริ่มเรียนกันนักเรียนปลายทางหลายคนก็ยังไม่ทราบใช่ไหมคะแล้วตำแหน่งของหัวใจอยู่ตรงไหนคะ
1: อย
0: ู่ตรงกลางหน้าอกแต่ให้ขยับไปทางด้านซ้ายของเรานิดนึงก็จะเป็นตำแหน่งของหัวใจแต่เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าหัวใจของเราเนี่ยหน้าตาเหมือนกับสัญลักษณ์ที่เราเคยวาดหรือเปล่าคะ
1: ไม
0: ่เหมือนเลยนะคะไหนเด็กๆลองทำสัญลักษณ์หัวใจให้คุณครูดูหน่อยค่ะทำยังไงเอ่ยหลายคนเนี่ยก็วาดขึ้นมาแบบนี้บางคนก็ทำเป็นอะไรคะมินิฮาร์ทใช่ไหมคะหลายคนก็ทำเป็นมือรูปหัวใจโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแต่ว่าลักษณะของหัวใจที่แท้จริงในร่างกายของมนุษย์นะคะจะไม่ได้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่เราวาดเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปว่าหัวใจของเราเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยลักษณะเหมือนกับอะไรนะคะต่อไปค่ะ
1: ปอด
0: ใช่ไหมคะปอดมีกี่ข้างคะที่เราดูจากรูปสองข้างและใครทราบบ้างคะว่าตำแหน่งของปอดอยู่ตรงไหนเอ่ยกลุ่มที่สองค่ะณัฐลินี
2: อยู่ตรงนี้ค่ะ
0: อยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณหน้าอกใช่ไหมคะอยู่บริเวณหน้าอกของเราทั้งสองข้างเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะและใครทราบบ้างคะว่าหน้าที่ของปอดคืออะไรเอ่ยหน้าที่ของปอดหลายคนรู้ไหนลองช่วยกันเปล่งเสียงพร้อมๆกันสิคะ
1: หายใจ
0: หายใจหายใจจริงหรือเปล่าไหนใครว่าปอดทำหน้าที่ในการหายใจยกมือนักเรียนปลายทางใครคิดว่าปอดทำหน้าที่ในการหายใจยกมือเลยนะคะและใครคิดว่าปอดทำหน้าที่ไม่ใช่หายใจนะใครคิดว่าปอดไม่ได้ทำหน้าที่ในการหายใจยกมือตอนนี้นะคะเราก็มีเสียงแตกออกไปทั้งสองฝ่ายเลยทั้งปอดทำหน้าที่ในการหายใจและปอดไม่ได้ทำหน้าที่ในการหายใจแต่คุณครูอเล็กมีคำถามค่ะถามว่าแล้วจมูกล่ะคะที่อะไรเอ่ย
1: หายใจ
0: หายใจทำไมทำหน้าที่ซ้ำกันเลยอะไหนลองหายใจเข้าหายใจออกเมื่อเราหายใจเข้าไปแล้วอากาศที่เราหายใจเข้าไปจะไปอยู่ที่ไหนคะที่ปอดของเราดังนั้นนะคะจมูกของเราทำหน้าที่หายใจแต่ว่าปอดของเราเนี่ยจะรับนำอากาศที่ดีๆเนี่ยเข้าไปไว้ในปอดจากนั้นนะคะก็จะทำแลกเปลี่ยนอากาศที่ไม่ดีออกมาให้จมูกของเราเนี่ยได้หายใจออกไปซึ่งหน้าที่ของปอดเนี่ยมีหน้าที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนอากาศที่ดีและอากาศที่ไม่ดีนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยจมูกของเราจึงทำหน้าที่ในการหายใจนะคะไม่ใช่ปอดค่ะต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูอวัยวะภายในส่วนต่อไปคืออะไรคะ
1: ต
0: ับ ค่ะในใครรู้จักตับบ้างหลายคนเลยที่รู้จักตับนะคะตับของมนุษย์เนี่ยจะมีลักษณะเป็นก้อนแบบนี้ลักษณะคล้ายๆกับในภาพมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเลยอยู่ในไหนรู้ไหมคะอยู่บริเวณไหนตับใกล้ๆหัวใจจริงหรือเปล่านะใกล้ๆปอดใกล้ปอดไหมก็ใกล้แต่บริเวณที่ตับอยู่นั่นเองอยู่บริเวณช่องท้องของเราค่ะดังนั้นบริเวณช่องท้องเนี่ยจะมีส่วนที่แข็งๆปกป้องไหมคะ ไม่มีเราจับไปก็จะรู้สึกนิ่มๆถ้าเราลองเปรียบเทียบกับบริเวณปอดของเราบริเวณปอดของเรามีสิ่งที่แข็งๆอยู่เรียกว่าอะไรคะใครทราบโอ้เก่งมากๆเลยค่ะมีนักเรียนทราบด้วยนะคะว่าคือกระดูกซี่โครงนั่นเองซึ่งตับนี้นะคะก็จะเป็นอวัยวะภายในช่องท้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยในช่องท้องของเราตับเนี่ยจะมีหน้าที่ในการผลิตน้ำดีที่ใช้ในการย่อยอาหารย่อยอาหารนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอวัยวะส่วนต่อไปค่ะอวัยวะภายในส่วนต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ยใครทราบบ้างไตค่ะซึ่งไตลองให้คิดดูสิคะว่าลักษณะของไตมนุษย์เนี่ยคล้ายกับอะไรคะ
3: คล้ายกับปอด
0: เหรอคะเอ๊คล้ายกับปอดไหมเหมือนอะไรนะคะ
3: เหม
0: ือ
3: นเม
0: ็ดมะขามเหมือนอะไรคะเหมือนเห็ดป้าแล้วแต่จินตนาการหรอเดี๋ยวดูสิ
3: เหม
0: ือ
3: นฟ
0: ัก
3: ทอง
0: เหมือนฟักทองเหรอคะอ๋อเอ๊เหมือนกับอะไรนะ
3: บล็อกโคล
0: ี่เหรอคะเหมือนกับผักบล็อกโคลี่แต่จริงๆแล้วเหมือนอะไรคะอ่ะกลุ่มที่5ค่ะ
4: เม็ดถั่วแดงค่ะ
0: เม็ดถั่วแดงเอ๊ะเพื่อนๆลองสังเกตสิคะว่าเหมือนกับเม็ดถั่วแดงไหมคะเหมือนอยู่ใช่ไหมคะสีก็คล้ายๆใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอ๊แล้วทราบไหมคะว่าไตเนี่ยทำหน้าที่อะไรรู้ไหมค่อนข้างยากนิดนึงค่ะไตเนี่ยจะทำหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากเลือดของเราซึ่งก็จะถูกขับออกจากร่างกายของเราของเสียนั้นเนี่ยจะถูกขับออกจากร่างกายของเราโดยใช้คำว่าปัสสาวะรู้จักคำว่าปัสสาวะไหมคะซึ่งไตของเราเนี่ยจะกรองของเสียออกมาเป็นรูปของปัสสาวะนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้กันต่อไปด้วยนะคะต่อไปค่ะส่วนนี้คืออะไรเอ่ยกระเพาะอาหารใช่ไหมคะกระเพาะอาหารง่ายมากเลยกระเพาะอาหารเนี่ยเกี่ยวข้องกับระบบอะไร
5: ระบบย่อยอาหาร
0: ระบบย่อยอาหารเยี่ยมมากๆเลยค่ะใช่เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยอาหารก็จะส่งผ่านไปทางหลอดอาหารไปเรื่อยๆเลยและก็มาที่กระเพาะอาหารทำการพักอาหารไว้ก่อนพักเอาไว้เพื่อรอการย่อยอาหารและเมื่อย่อยอาหารเสร็จแล้วบางส่วนก็จะส่งต่อไปที
5: ่
0: เก่งมากเลยค่ะส่งต่อไปที่ลำไส้แต่ลำไส้ของเรานะคะจะแบ่งออกได้อีก2ประเภทนั่นก็คือลำไส้เล็กที่อยู่บริเวณตรงกลางและลำไส้ใหญ่ค่ะเมื่อย่อยอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านกระบวนการย่อยเรียบร้อยที่ลำไส้เล็กก็จะส่งต่อกากอาหารส่วนอื่นๆที่เหลือแล้วเนี่ยไปไว้ที่ลำไส้ใหญ่เพื่อเตรียมที่จะขับออกจากร่างกายของเราต่อไปนี่ตอนนี้เด็กๆก็เห็นแล้วนะคะว่าอวัยวะภายในร่างกายของเราเนี่ยมีเยอะไหมคะมีเยอะไหมคะมีเยอะมากมายหลายชิ้นส่วนเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีมากมายกว่านี้อีกแต่ว่าคุณครูเล็กเนี่ยก็เลือกส่วนที่สำคัญแล้วก็เด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักเอาไว้มาให้เรียนรู้กันในวันนี้แต่พอเห็นในภาพเด็กๆคิดว่าเรายังนึกภาพออกไหมคะว่าหน้าตาของตับไตของเราเนี่ยจริงๆแล้วจะหน้าตาแบบไหนยังคิดไม่ออกใช่ไหมคะคุณครูอเล็กก็มีกิจกรรมต่อไปมาให้นักเรียนทำค่ะซึ่งกิจกรรมของเรามีชื่อว่าในตัวของเรามีอะไรในตัวของเราจะมีอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะในกิจกรรมของเราตอนนี้คุณครูเล็กเนี่ยก็มีแขกรับเชิญพิเศษแต่วันนี้แขกรับเชิญพิเศษเนี่ยพูดไม่ได้นะคะให้นักเรียนได้สังเกตดูอย่างเดียวเลยก็จะเป็นหุ่นจำลองอวัยวะภายในร่างกายของเราซึ่งนี่ก็จะเป็นการจำลองร่างกายของมนุษย์ขึ้นมานะคะแต่ว่าลักษณะเนี่ยก็จะคล้ายกับของจริงนั่นเองพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนรู้กันไปทีละส่วนเลยอวัยวะภายในส่วนแรกที่อยู่ด้านบนสุดของร่างกายเราคืออะไรนะคะ
5: สมอง
0: ของเรานั่นเองเด็กๆสังเกตเห็นหรือยังคะว่าสมองอยู่บริเวณตรงนี้เลยเห็นไหมคะสมองของเราลักษณะเนี่ยก็จะเป็น คลื่นเป็นรอยหยักของสมองแบบนี้อยู่ได้

0: บนสุดเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมองของเราเด็กๆคิดว่าสีอะไรคะสีขาวสีชมพูสีแดงในภาพของเรานี้นะคะในหุ่นจำลองของเราเนี่ยจะเป็นสีขาวออกสีเทานิดนึงนะคะแต่พอเราคิดว่าสมองของเราเนี่ยต้องเป็นสีแดงหรือสีชมพูแน่ๆเลยเนื่องจากว่าในร่างกายของเรามีของเหลวสีแดงชื่อว่าอะไรคะ
1: เล
0: ือ
1: ด
0: เลือดค่ะในร่างกายของเราเนี่ยจะมีเลือดอยู่ทำให้บริเวณสมองของเราเนี่ยอาจจะมีสีแดงหรือว่าสีชมพูด้วยนั่นเองอวัยวะส่วนต่อไปจะให้เห็นด้านนอกก่อนเลยมีสองข้างแบบนี้แล้วก็มีกระดูกที่ชื่อว่าซี่โครงเนี่ยคอยห่อหุ้มอยู่สองส่วนนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
1: ปอด
0: ปอดทำหน้าที่หายใจหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้กันอีกทีนึงว่าการทำงานของปอดเนี่ยทำหน้าที่อย่างไรบ้างปอดจะอยู่บริเวณหน้าอกของเราทั้งสองข้างเลยโดยมีกระดูกซี่โครงเนี่ยคอยห่อหุ้มอยู่ค่ะเดี๋ยวคุณครูอเล็กจะแนะนำให้เด็กๆรู้จักส่วนต่อไปต้องขออนุญาตแกะออกก่อนนะคะนี่เห็นหรือยังเอ่ย
1: เห็นเต็มๆ2ตา
0: เห็นเต็มๆ2ตาเลยนะคะอวัยวะส่วนต่อไปที่อยู่ในทรวงอกของเราอยู่หรือว่าอยู่บริเวณหน้าอกของเราเนี่ยนั่นก็คืออะไรคะ
1: ห
0: ัวใจนั่นเองหัวใจจะอยู่บริเวณนี้อย่างที่ครูเล็กบอกไปนะคะว่าอยู่บริเวณตรงกลางแต่ว่าจะเอียงไปทางด้านซ้ายนิดนึงนะคะค่อนไปทางด้านซ้ายนิดนึงนะคะจะอยู่บริเวณนี้หัวใจทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะและส่วนต่อไปค่ะอวัยวะส่วนนี้คืออะไรคะอะไรนะคะตับนั่นเองเพราะว่าตับเนี่ยคุณครูเล็กบอกไปแล้วว่าตับจะเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ในช่องท้องของเราอยู่ด้านบนเลยนะคะตับเป็นสีนี้ต่อไปค่ะอวัยวะส่วนนี้ชื่อว่าอะไรคะให้เดาคืออะไรคะเอาไว้กระเพาะอาหารค่ะเอาไว้พักอาหารนั่นเองกระเพาะอาหารทำหน้าที่ในการพักอาหารไว้ที่เราได้รับประทานเข้าไปและก็รอการย่อยเมื่อย่อยเสร็จแล้วนะคะก็จะส่งต่อไปที่อวัยวะส่วนนี้ค่ะที่อยู่หน้าตรงกลางหน้าท้องของเราเลยเราเรียกว่าอะไรคะ
1: ลำไส
0: ้
1: เล็ก
0: ลำไส้เล็กเก่งมากเลยค่ะลำไส้เล็กเมื่อทำการย่อยเสร็จแล้วนะคะกากอาหารที่เหลือจากการย่อยอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะส่งต่อไปที
1: ่ลำไส
0: ้
1: ใหญ่
0: ลำไส้ใหญ่เก่งมากๆเลยค่ะลำไส้ใหญ่ก็จะดูดซึมน้ำนะคะแล้วก็รอคอยเวลาในการขับถ่ายกากอาหารออกมาแต่ว่ายังขาดอวัยวะหนึ่งส่วนที่เรียนกันไปในวันนี้ที่มีหน้าตาคล้ายกับเมล็ดถั่วแดงคืออะไรคะไตใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าไตของเราจะอยู่ด้านในอยู่ข้างหลังอวัยวะส่วนอื่นๆจะขออนุญาตถอดออกมาก่อนเด็กๆตกใจเลยนะคะร่างกายของคนเราจริงๆเนี่ยถอดออกมาแบบนี้ไม่ได้นะคะเราต้องใช้หุ่นจำลองนั่นเองนี่ค่ะไหนใครเห็นไตแล้วบ้างคะ
1: เห
0: ็นแล้วใช่ไหมคะไตของเราเนี่ยจะอยู่ด้านหลังด้านหลังเลยอยู่บริเวณด้านหลังของอวัยวะในช่องท้องเลยนะคะมีกี่ข้างคะไต2ข้างด้วยกันซึ่งไตเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการกรองของเสียนะคะออกมาแล้วก็ขับออกมาในรูปแบบของปัสสาวะนั่นเองตอนนี้เด็กๆเนี่ยก็ได้รู้จักอวัยวะส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายเราไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็รู้จักตำแหน่งของอวัยวะภายในของเราไปแล้วไหนใครรู้สึกตื่นเต้นมากเลยคะที่ได้เห็นในวันนี้และนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางตื่นเต้นหรือเปล่าเอ่ยว่าร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะมากมายขนาดนี้และลักษณะหน้าตาเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะประหลาดเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมในขั้นตอนต่อไปพร้อมๆกันค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมในตัวเรามีอะไรเด็กๆตอบได้หรือยังคะว่าในตัวเรามีอะไรคะมีอะไรนะมีภาวะภายในใช่ไหมคะเยอะแยะหลายส่วนเลยที่เราได้รู้จักตำแหน่งของอวัยวะเหล่านั้นกันไปแล้วซึ่งหากว่าเรานะคะสังเกตดีๆนะคะที่ครูอเล็กได้อธิบายไปทั้งอวัยวะภายในและอวัยวะภายนอกนะคะของเรานี้นั้นก็จะทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบค่ะเพื่อให้ร่างกายของเรามีชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆได้นั่นเองซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็จะมีกิจกรรมประจำวันนี้เนี่ยมาให้เด็กๆได้ทำพร้อมๆกันค่ะซึ่งกิจกรรมของเราก็จะเป็นใบงานที่1ค่ะเรื่องอวัยวะภายในโดยคำชี้แจงของใบงานนะคะให้นักเรียนวาดภาพอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในอย่างละ1ส่วนที่นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญมากที่สุดระบุชื่อและหน้าที่ของอวัยวะพร้อมบอกเหตุผลของนักเรียนที่คิดว่ามีความสำคัญมากที่สุดนะคะแสดงว่าวันนี้กิจกรรมของเราในใบงานจะต้องวาดอวัยวะกี่ส่วนคะ1ส่วนที่เป็นอวัยวะภายนอกและอีก1ส่วนที่เป็นอวัยวะภายในรวมกันเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะซึ่งหน้าตาใบงานที่1ของครูเล็กในวันนี้นะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะด้านบนนะคะให้เด็กๆค่ะวาดภาพอวัยวะภายนอกค่ะที่นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญมากที่สุดนะคะระบุชื่อของอวัยวะส่วนนั้นพร้อมบอกถึงหน้าที่ค่ะในด้านล่างนะคะให้นักเรียนวาดภาพอวัยวะภายในที่นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญต่อนักเรียนมากที่สุดและเขียนชื่ออวัยวะนั้นพร้อมบอกถึงหน้าที่ด้วยค่ะถ้าหากว่ามีเวลานักเรียนสามารถบอกเหตุผลในการเลือกกับคุณครูปลายทางหรือว่าบอกเหตุผลกับคุณครูอเล็กได้เลยนะคะซึ่งใบงานที่1ของเรานี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะกับใบความรู้ที่1เรื่องอวัยวะภายในนี้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www เดียวกันค่ะในช่วงของการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะลงมือปฏิบัติใบงานที่1เรื่องอวัยวะภายในและนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่1เรื่องอวัยวะภายในคุณครูปลายทางให้การอธิบายคำชี้แจงในใบงานเสนอแนวทางหรือตัวอย่างเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่1เรื่องอวัยวะภายในและรวมไปถึงควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะคุณครูอะไรก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะได้รับใบงานกันแล้วนะคะสามารถลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยค่ะตัวแทนกลุ่มสามารถแจกใบงานให้กับเพื่อนของเราได้เลยนะคะซึ่งมีทั้งใบงานและใบความรู้อยู่ด้านหลังเลยนะคะด้านหลังของเราจะมีใบความรู้ด้วยนะคะลูกนี่ค่ะแจกให้เพื่อนได้เลยนะคะมีทั้งใบงานและใบความรู้เลยค่ะเราก็จะได้รับกันทั้ง2แผ่นเลยนะคะในวันนี้

ด้านบนเนี่ยเราจะวาดเป็นอวัยวะภายนอกได้ค่ะให้เราตั้งใจทำก็พอปากทำหน้าที่อะไรนะไหนลองทบทวนสิคะปากทำหน้าที่อะไรคะเพื่อนในกลุ่มคิดว่าทำหน้าที่อะไรคะปากทำหน้าที่อะไรนะไว้พูดแล้วก็เอาไว้ทำอะไรด้วยอย่างนึงไว้อะไรคะวัดรับประทานอาหารหรือกินอาหารนั่นเองเก่งมากลองทำดูเลยรับใบสีให้สวยงามใช่ค่ะอวัยวะภายนอกเด็กๆคงสงสัยใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมนะวันนี้เราถึงต้องทำภายนอกด้วยอวัยวะภายนอกด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าเราต้องทบทวนความรู้เดิมด้วยเนื่องจากว่าทั้งอวัยวะภายนอกและภายในเนี่ยค่อนข้างจะทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบอยากจะทราบว่าเด็กๆเนี่ยยังจำความรู้ในเรื่องของอวัยวะภายนอกได้หรือไม่นะคะ

เด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อของตนเองให้

วงตาเหรอคะทำไมถึงคิดว่าดวงตาเนี่ยมีความสำคัญกับหนูมากที่สุดคะดวงตาของเราทำหน้าที่ในการมองเห็นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่มีดวงตาเราก็อาจจะใช้มือในการสัมผัสไปแต่ก็จะลำบากใช่ไหมคะว่าเวลาเดินไปในที่ต่างๆอาจจะอันตราย

0: ช่ไหมเก่งจังเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูอเล็กก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยกำลังทำใบงานอยู่นะคะใกล้จะเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะเด็กเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะให้เด็กๆนะคะวางดินสอหรือว่าวางสีเอาไว้ที่โต๊ะก่อนนะคะและตอนนี้ค่ะให้นั่งหลังตรงและหันหน้ามาทางคุณครูอเล็กก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะทำใบงานของเราให้เสร็จกันในช่วงที่เราเนี่ยสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกับเพื่อนๆปลายทางก่อนดีไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องสรุปบทเรียนในวันนี้กันก่อนซึ่งในวันนี้นะคะเราเนี่ยก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของอะไรคะอวัยวะส่วนไหนบ้างนะอวัยวะภายในหลายส่วนเลยด้วยกันนะคะวันนี้คุณครูอเล็กมีคำถามมาทิ้งท้ายไว้ให้กับนักเรียนใครพร้อมแล้วฟังคุณครูอเล็กก่อนเดี๋ยวเราจะร่วมกันสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้กับเพื่อนๆปลายทางนะคะคำถามค่ะนักเรียนคิดว่าอวัยวะภายนอกหรืออวัยวะภายในมีความสำคัญมากกว่ากันย้ำคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนคิดว่าอวัยวะภายนอกหรืออวัยวะภายในมีความสำคัญมากกว่ากันมีใครตอบได้บ้างคะมีใครตอบได้บ้างคะกิตินันถือไมค์ให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะกิตินันคิดว่าอวัยวะภายนอกหรือว่าอวัยวะภายในมีความสำคัญมากกว่ากันคะ
1: ทั้งอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน
0: ทั้งอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในจริงหรือเปล่านะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรคะว่าทั้งอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในมีความสำคัญเหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยหรือมีอะไรมากกว่ากันไหมไม่หรอคะอ้าวเพราะอะไรอะคะเพราะว่าอะไรอะคะไหนขอฟังคำตอบจากจักรพรรดิหน่อยค่ะจักรพรรดิคิดว่าทั้งอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในสำคัญเหมือนกันหรือเปล่าคะเพราะอะไรคะ
2: ทำงานร่วมกันครับ
0: เพราะทำงานร่วมกันใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนหน่อยค่ะที่ให้คำตอบของเราในวันนี้และนักเรียนปลายทางล่ะคะมีความคิดเห็นเกิดเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าคะว่าทั้งอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในมีความสำคัญเหมือนกันเพราะว่าทั้งสองส่วนจะต้องทำงานร่วมกันค่ะซึ่งการสรุปบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะภายในในวันนี้นะคะทั้งอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในจะทำงานเนี่ยร่วมกันอย่างเป็นระบบค่ะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขดังนั้นการดูแลรักษาอวัยวะทุกส่วนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญและในครั้งต่อไปนะคะเราก็จะไปเจาะลึกกันถึงอวัยวะภายในส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านบนศีรษะของเราอวัยวะที่เราจะเรียนในชั่วโมงต่อไปนั่นก็คือเรื่องของสมองค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมมาให้กับนักเรียนนั่นก็คือสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่2เรื่องสมองใบงานที่2เรื่องสมองซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดทั้งใบความรู้และใบงานได้ที่www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูอเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ

0: เมื่อก่อนหากเอ่ยถึงงานคราฟต์นะฮะเรามักนึกถึงสิ่งที่ก่อสร้างหรือทำขึ้นมาเพื่อใช้งานหรือเพื่อประดับตกแต่งนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยงานคราฟต์อาจจะหมายถึงการทำอะไรสักอย่างด้วยมืออย่างประณีตโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับของที่มีอยู่เดิมงานคราฟต์ในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การประดิษฐ์ของใช้แต่ยังกระโดดไปถึงวัฒนธรรมการกินอยู่และการใช้ชีวิตในหลากหลายรูปแบบ
1: แต่สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นกับงานคราฟต์แบบไหนดีนะคะวันนี้ทิปสไตล์แนะนำให้รู้จักกับ The Cave Workshop สตูดิโอขนาดเล็กที่มีเวิร์กช็อปหลากหลายให้เลือกเรียนเลยไปครั้งเดียวไม่พอแน่นอนค่ะ
0: พี่ชองครับเล่าที่มาที่ไปเกี่ยวกับ The Cave Workshop ให้เราฟังหน่อยดีกว่านะครับ
2: The Cave Workshop เนี่ยทุกคนจะรู้จักว่าที่นี่คือโรงเรียนสอนศิลปะประเภทงานฝีมือมีคอร์สเรียนตอนนี้น่าจะมีอยู่มา20กว่าคอร์สเรียนภายใน1วันเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจ
1: อย่างนี้ก็วันเดียวทำเป็นเลยเหรอ
2: ใช
0: ่และไอ้20กว่าคอร์สที่สอนอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ย
2: บอกวันนี้คงจะไม่หมด
0: เดี๋ยวขนาดนั้นเลยฮะ
2: ใช่แต่วันนี้เราจะมาบอกคอร์สที่คอร์สใหม่ๆล่าสุดของเราดีกว่าที่มาสอน
1: อันนี้คืออะไรคะ
2: เป็นเครื่องประดับหรือแหวนเนี่ยแหละ
1: อ๋อเดี๋ยวอันนี้คือทำสามารถทำขึ้นมาเองเลย
2: ใช่ครับเห็นสีดำสีแดงสีเหลืองเนี่ยเป็นสีจากไม้จริง
0: ๆอ๋ออย่างไม้โรสวูดไม้อีโบนี่ไม้มาฮอกกานี
2: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: เฮ้ยทำไมพี่ปอน
3: ถู
1: กอ่ะ
3: ธรรมดาธรรมดา
1: ไม่ไงแต่นี่ดูแพงมากเลยอ่ะสามารถมาทำแล้วก็เอาความรู้กลับไปใช้ขายได้เนาะ
2: ครับมีอีกคอร์สนึงก็น่าจะเป็นคอร์สทอผ้าทอผ้าได้กี่ทอมือคอร์สเนี้ยมาเรียนเนี่ยเราให้ตัวนี้กลับบ้านไปด้วย
1: อุ๊ย
2: ให้คนละชุดครับผม
0: จริงครับ
2: ไว้มาเรียนไว้มาเร
0: ีย
2: น
0: ได้ทุกอย่างเลยครับจริงครับ
2: ครับผม
0: แล้วสำหรับชิ้นนี้นี่ Final Product มันจองมาเป็นอะไรครับหมวกไหมพรม
2: จุดประสงค์ที่เราสอนเนี่ยมันก็คือผ้าแหละด้วยความที่เป็นผ้าคุณจะเอาไปทำอะไรก็ได
1: ้
2: ล่าสุดก็มีนักเรียนทอแล้วก็ไปทำเป็นทีสิเห็นอย่างเงี้ยเขาไปทำเป็นชุดเลยเป็นชุดเดินแฟชั่นโชว
0: ์
2: มันแล้วแต
1: ่พี่ชอนค่ะจริงอยากรู้เรื่องอันนี้มากแล้วอะอยากให้พี่ชอนสาธิตวิธีทำให้ดูเลย
2: ได้เลย
1: โอเคเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ
2: ย้อมชิบ
1: ะการย้อมแบบมีแพทเทิร์น
2: ครับ
1: เดี๋ยวให้พี่ชอนลองสาธิตให้พวกเราดูได้ไหมคะ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาสอนย้อมผ้านะ
0: ครับ
2: แต่บอกก่อนว่าไม่ใช่ผ้าทุกผ้าที่จะย้อมติดจะต้องเป็นผ้าที่ไม่มีใยสังเคราะห์อยู
0: ่
2: หรือผ้าธรรมชาติ
0: เป็นผ้าดิบอย่างเงี้ยจะติดใช่ไหม
2: ติดแต่ถ้าเกิดเป็นเสื้อยืดที่มีความรู้สึกว่ามันยืดอ่ะมันยืดเพราะเส้นใยพลาสติกมันสีมันจะไม่ติดแต่ที่เรายกตัวอย่างผ้าที่มาใช้วันนี้เขาเรียกผ้าป่านมัสลีนมัสลีนนะไม่ใช่วัสลีนนะ
1: เ
2: ป็นมัสลีนบางคนเรียกว่าผ้ามัสลีน
1: มัสลีน
2: ใช่
1: โอเคค่ะ
2: ครับผมก็ใครที่ดูอยู่หรือว่าอยากที่จะทำตามได้ง่ายๆเพราะวันนี้เราจะมาสอนแบบง่ายๆ
1: พี่ชอนค่ะทำวันนี้เดี๋ยวต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะ
2: อุปกรณ์ทำให้เกิดลายญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่าอิทาจิเมะ
1: อิทาจิเมะ
2: หลักๆ ก็มีมาอิทาจิเมะแล้วอีกอย่างนึงที่ใช้ประจำเลยต้องมีติดไว้ก็คือหนังยางครับผมแล้วสีที่ใช้ในวันนี้ก็เป็นสีย้อมเย็นที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านเครื่องเขียนงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่า
0: ครับผมเยี่ยมฮะ
2: เคยพับพัดกันไหม
1: เคยค่ะ
2: เหมือนพับกระดาษคิดว่าเหมือนพับกระดาษอยากได้ลายใหญ่ก็พับใหญ่อยากได้ลายเล็กก็พับเล็กแล้วแต่เรา
1: อ๋อโอเคค่ะ
2: ครับผมก็มาเรื่องของการใช้อุปกรณ์เสริมกันดีกว่า
0: โอ้มีอุปกรณ์เสริมด้วย
2: ว้าวคิดว่าเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ก่อนก็คิดว่าอันนี้เป็นชิ้นเนื
1: ้อ
2: ก็วางแป้งลงขึ้นข้างบน
1: แล้วหนูไม่มีอ่ะ
2: เดี๋ยวอันนี้คิดว่าปิ้งไก่ละกัน
1: อ๋อโอเคค่ะปิ้งไก
2: ่โอเคแล้วก็ใช้หนังยางมัด
1: ยางเลย
2: มัดเป็นไหมมัดหนังยาง
0: มัดเป็นไม้หนังยาง
1: เป็นไม้เป็นใจเย็นอ
2: ุปกรณ์อันนี้เราจะกั้นสีถ้าเกิดเรามัดไม่แน่นเนี่ย
0: มันจะ
2: เข้าไปอาจจะไม่เกิดลายที่เราต้องการไ

0: แต่ของจริงนี่น่าจะเข้าแน่ๆแล้วครับ
1: ผมดูหน่อย
2: คุณครูตรวจงานตื่นเต้นจัง
3: สวยงามแล้วก็ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนของการย้อมละกัน
0: ทำไมถึงสนใจทางด้านคราฟเวิร์กอะไรแบบนี
3: ้เราเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเต็มไปด้วยวัตถุดิบเช่นผ้าสีไม้ทุกอย่างเมืองนอกเข้ามาใช้อุปกรณ์เราซะเป็นส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไปตีแบรนด์ขายแล้วเขากลับมาขายบ้านเราอีกซึ่งมันแพงเราเริ่มรู้สึกว่า The Cape Workshop จะเป็นส่วนหนึ่งที่จุดประกายให้ใครหลายคนหันมาทำงานฝีมือครับผมเพราะผมว่างานฝีมือเนี่ยเราแข่งขันได
0: ้อัน
3: ดับโลกเลยแหละสำหรับบ้านเราเนี่ย
2: เสน่ห์ของการทำเวิร์กช็อปแบบวันเดียวจบเลยเนี่ยมันคืออะไร
3: มันเหมาะกับคนยุคปัจจุบันนะไม่ต้องไปเรียนหลายวันแล้วความรู้พวกนี้มันติดตัวคุณตลอดไปแน่ๆต่อไปนี้คุณไปย้อมผ้ากันที่ไหนคุณก็ไม่ต้องมัดขยู่ขยี้แล้วจุ่มลงไปแล
0: ้
3: ว
0: เริ่มมีทักษะครีเอทอะไรใหม่ๆสวยๆออกมา
3: ใช
0: ่
3: ครับ
0: จริงครับผมเชื่อนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่รักถ้าสิ่งที่เรารักนั้นสามารถสร้างเงินสร้างอาชีพให้กับเราได้นี่โหมันจะแบบมันจะทำให้เรามีความสุขมากๆเลยนะคือถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยยังไม่รู้ว่าคุณชอบอะไรหรือคุณอยากลองอะไรก็ลองลงคอร์สคราฟเวิร์กสักคอร์สส่งคอร์ส
2: แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่เรียนรู้นะพี่ป
0: อ
2: มันเป็นการแบ่งปันความรู้ด้วยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละคนไม่แน่นะเราอาจจะได้เจอเพื่อนร่วมธุรกิจใหม่ในสถานที่เล็กๆแห่งนี้ก็ได้ค่ะ
4: รู้หรือไม่คดีปกครองมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการคือ 1. คู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. เป็นคดีที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ว่าโลกของวัฒนธรรมอาหารไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนแต่รากเหง้าของหัวใจวัฒนธรรมอาหารไทยก็ยังคงอยู่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่ให้หายไปตามกัน

0: วลาและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์
1: เราจะชิมอาหารของแต่ละประเทศซึ่งอาหารแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องเทศแต่ละที่แต่เราอยู่เมืองไทยเรากลับมาเมืองไทยรสชาติของคนไทยที่อยากได้ชิมหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องถูกปากคนไทย
2: กล้าทำกล้าทดลองในสิ่งใหม่อย่างพี่ไม่เคยลองเลยในเรื่องของผักเชียงดาอะไรก็ตามที่ถ้าเราลองหยิบจับแล้วลองเอามาทดลองดูแล้วถ้ามันได้ผลแล้วมันเวิร์กมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้

0: พรรคเชียงดาคือหนึ่งในพรรคท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือด้วยความที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆจึงทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นแซงดาเจียงดาผักกูดผักวนผักม้วนไก่หรือผักเซ็งเป็นต้นครับส่วนชื่อกลางที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือผักจินดานั่นเองครับและสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักเชียงดาก็คือจิมนิมาอินโดรัมซึ่งคำว่าจิมนิมานั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูที่แปลว่าผู้ฆ่าน้ำตาลเนื่องจากในผักเชียงดามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลและชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้เล็กนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ฟังเกร็ดความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เรามาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าเจ้าผักเชียงดานั้นมีความพิเศษอย่างไรถึงได้เป็นที่นิยมในการนำเสนอออกมาเป็นเมนูในแบบต่าง
1: ๆจุดเริ่มต้นก็คือที่เรารวบรวมผักพื้นบ้านเข้ามาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือผักเชียงดาหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่าในผักเชียงดาเนี่ยมันไม่ธรรมดานอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วใช่ไหมคะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยล่ะค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยทำเป็นจริงเป็นจังค่ะเราก็นำมาหาวิธีการแปรรูปลักษณะต่างๆในผักเชียงดาเนี่ยเขาจะมีสารจุดเด่นๆอยู่เขาเรียกว่าสารจินิบิกแอซิดนะคะสารตัวเนี้ยนะคะเขาจะมีโครงสร้างนะคะหรือโมเลกุลอะคล้ายน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายก็นึกว่าน้ำตาลมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปอะค่ะและที่สำคัญสารตัวเนี้ยจะไปช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะคะทำให้ตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่ร้อยสมดุลทำไมเขาเรียกว่าเป็นตัวฆ่าน้ำตาลโดยแท้จริงนะคะคือเขาจะไปรักษาต้นเหตุของโรคเลยนะคะถือได้ว่าเป็นผักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทางศูนย์ของเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนประสบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเกษตรกรโอ้โหทั่วทุกเลยมาอบรมที่เราหลังจากอบรมแล้วก็จะแจกต้นกล้าพันธุ์ให้กับเกษตรกรนำไปปลูกที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้มีนะคะผักเนี่ยปลูกแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้กับครัวเรือนของเขาได้และสามารถทำให้เป็นอาชีพหลักของเขาได้เลยณตอนนี้
0: แม้จะดูเหมือนผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ความพิเศษของผักเชียงดาที่ให้แก่ผู้บริโภคนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนอกจากความพิเศษทางด้านคุณค่าอาหารแล้วหากผักเชียงดาถูกนำไปหลอมรวมให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารอิตาลีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับเมนูลาซานญ่าเชียงดาน้ำพริกอ่องจากร้านคุ้มหอมกันได้เลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมพฤติพงษ์เกียรติเจริญวัฒน์นะครับเจ้าของร้านอาหารคุ้มหอมคาเฟ่แอนด์อาร์ตแกลเลอรี่ครับตัวโครงการเชียงใหม่แกสโตมี่เนี่ยเป็นการทำอาหารในลักษณะรูปแบบใหม่เป็นลักษณะของเอาผักพื้นบ้านหรือว่าวัสดุพื้นบ้านเอามาทำให้มีมูลค่ามากขึ้นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ตัวรูปแบบของอาหารเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงลักษณะขององค์ประกอบปกติบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่น่าที่จะเอาเข้ามาทำในรูปแบบของอาหารได้กลับมาในอยู่ในรูปแบบของอาหารซึ่งอาหารที่เราจะนำเสนอหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะแตกต่างไปร้านอาหารที่นี่เราใช้ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกเองที่แม่กระจานรายการอาหารที่เราเอาเข้ามาทำในณปัจจุบันนี้ก็คือตัวผักเชียงดาซึ่งผัก

แตงดาเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือมูลค่าของผักเชียงดาจริงๆถ้าเราไปทำไม่มีมูลค่าอะไรแต่เรายกผักเชียงดาขึ้นเอามาทำในอาหารอิตาเลียนซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารเมนูของเราวันนี้นะครับจะเป็นลาซานญ่าผักเชียงดาน้ำพริกอ่องครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการทำโปรเซสตัวนี้ก็คือเราต้องคัดตัวผักเชียงดา

อีกส่วนนึงก็คือตัวน้ำพริกอ่องก็จะเป็นสูตรที่อยู่ในตัวลาซานญ่านะครับเป็นสูตรน้ำพริกอ่องเมืองจะเป็นออกสีแดงๆคือใช้มะเขือเทศแล้วก็ตัวหมูแล้วก็ตัวพริกแกง

ตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้น้ำพริกอ่องเรามีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นสูตรเมืองและก็สูตรไทยจะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไป

ถามว่ารูปร่างหน้าตาของตัวรันสัญญาของเราเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาตัวรันสัญญาของเราก็เหมือนกับรันสัญญาที่ขายอยู่ที่อื่นเหมือนกันแต่การตกแต่งจานและรสชาติจะต่างกันเพราะว่าตัวที่เราใส่ลงไปในนั้นเราจะมีตัว

ไก่ปลาคาเวียร์ผักเชียงดาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับในการตกแต่ง

0: ัวผักเชียงดาเองรสชาติจะคล้ายๆกับตัวผักโขมอย่างที่บอกนะครับแต่ตัวผักเชียงดาเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรเองช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ลดน้ำตาลตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้จะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติที่ออกมาจะมีทั้งครีมชีสและก็ตัวแผ่นพาสต้านะครับรูปลักษณ์ของหน้าตาอาหารเองจริงๆแล้วเนี่ยมีสารทำให้กับลูกค้าเลือกถ้าถามว่าเป็นแค่ตัวน้ำพริกอ่องเฉยๆไปที่ไหนก็เป็นน้ำพริกอ่องแต่ถ้าเราน้ำพริกอ่องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปใส่ในตัวอะไรที่ลูกค้าไม่เคยเห็นก็จะทำให้ลูกค้าว้าวในอาหารประตูนั้นถามจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเราสามารถไปดูอาหารแต่ละที่พัฒนาอาหารแต่ละที่แล้วกลับเอาเข้ามาทำในบ้านเราก็ได้อาหารแต่ละชาติอย่างที่ทำอยู่อย่างผักเชียงดาตัวราซัญญาเองเนี่ยเป็นอาหารอิตาลีแต่เราเอารสชาติของวัฒนธรรมผลผลิตของพื้นบ้านเอามาทำเพื่อต่อยอดทำให้อาหารมีคุณภาพทำให้คนต่างชาติได้ว้าวหรือคนไทยเองได้ว้าวในรสชาติที่เราเห็นรูปลักษณ์แบบใหม่ๆ
1: เป็นเมนูที่ผสมความเป็นอิตาลีและความเป็นภาคเหนือได้อย่างลงตัวเลยครับคุณผู้ชมหากใครที่ชอบอาหารแนวฟิวชั่นแบบนี้ไม่ควรพลาดเมนูนี้อย่างแน่นอนครับและเมนูปิดท้ายในวันนี้คือเมนูที่นำผักเชียงดามาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมปังหน้าตาจะเป็นอย่างไรรูปร่างจะออกมาเป็นแบบไหนไปพบกับเชฟก้อยผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูนี้เชียงดาบันให้เราได้ดูกันครับคุณผู้ชม
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติพรพงสายใจนะคะชื่อพี่ก้อยค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเต้าอุ่นค่ะเลิกแล่นเดิมทีก็คือน้องสาวพี่ค่ะก็คือทำงานอยู่ในหน่วยงานในมช.ค่ะแล้วก็เห็นพี่เองเปิดร้านเบเกอรี่แถวๆหลังมอยู่แล้วเนาะก็เลยแนะนำโครงการแกสโตรโนมีให้พี่ลองเข้าร่วมดูเพื่อเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นประโยชน์กับทางร้านพี่ก็เลยลองเข้ามาร่วมโครงการนี้ดูค่ะคือเขาจะลิสต์ตัววัตถุดิบมาให้เราเลือกใช้เนาะว่าเอ้ยเราอยากลองใช้ตัวไหนดูพี่ด้วยความที่พี่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วพี่ก็เลยลองลิสต์ดูว่าเมนูไหนหรือว่าวัตถุดิบไหนที่สามารถเอามาอะแดปต์ได้กับตัวเบเกอรี่เราแล้วพี่ก็เลยเห็นตัวหนึ่งก็คือผักเชียงดาซึ่งพี่แบบลองเอามาอะแดปต์ดูว่ามันน่าจะคล้ายๆกับผักโขมก็เลยเลือกวัตถุดิบตัวนี้เป็นตัวหลักในการทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะก็คือจริงๆเนี่ยที่พี่เลือกผักเชียงดาก็คือจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายในบ้านเราในเชียงใหม่อย่างเมื่อกี้พี่ขับรถผ่านมาที่สตูเนี่ยก็จะเห็นคุณป้าขายข้างหน้าก็คือหาง่ายมากเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเท่าที่พี่รู้มานะคะในผักเชียงดาเนี่ยวงการเบเกอรี่ยังไม่ค่อยมีใครนำมาใช้เพราะว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยไอตัวผักเชียงดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปทำเป็นพวกชาผักเชียงดาหรือว่าทำประกอบเป็นอาหารซะส่วนใหญ่พี่ก็เลยว่าเอ้ยลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าลองเอามาประยุกต์ใช้กับตัวโปรดักต์ของที่ร้านก็คือโปรดักต์ของที่ร้านของพี่ก็คือเป็น

ตัวขนมปังสูตรเตาอุ่นอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็เลยลองเอามาทวิสต์เอามารวมกันก็ออกมาเป็นเมนูนี้ซึ่งผักเชียงดาที่พี่รู้จักมาเนี่ยก็คือสรรพคุณเขาเยอะอยู่เมนูนี้นะคะก็คือพี่ตั้งชื่อเมนูตามตัวเลยก็คือเชียงดาบันก็แปลตามตัวก็คือเชียงดาก็คือผักเชียงดาบันก็คือตัวเบสบันที่พี่โลออกมาเป็นก้อนเป็นคำเพื่อให้สะดวกทานง่ายอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบรวมก็คือถ้าเป็นในส่วนของขนมปังทางร้านก็คือเราใช้แป้งขนมปัง

ก็คือเราก็ตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปของการทำขนมปังเลยไอตอนที่เรามิกซ์โดเข้าไปในตัวขนมปังเนาะมีของแห้งกับของเหลวเราใส่ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนึงพอช่วงที่มันได้ที่เราใส่เนย

ล้วก็ตัววัตถุดิบหลักของเราก็คือตัวผักเชียงดาจริงๆแล้วตอนที่พี่ลองครั้งแรกเนี่ยผักเชียงดาถ้าเราลองทานสดๆนะคะมันจะมีรสชาติที่ขมแล้วก็พี่กลัวในเรื่องของความเหม็นเขียวถ้าสมมติว่ามันไปเข้ากับตัวเบเกอรี่กับตัวบันของเราเนี่ยมันจะเข้ากันไหมทานไปแล้วแล้วมันจะมีความเหม็นเขียวไหมคนทานเขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วนในการทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยลองเอาอีตัวผักเชียงดาเนี่ยค่ะมาเสียบกับตัวเบคอนเพื่อให้กลิ่นตัวน้ำมันเบคอนเนี่ยไปกบในเรื่องของความเหม็นเขียวในตัวผักแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผักมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงสุกแล้วรสชาติเขาก็จะมีความหวานขึ้น

็เอาเข้าอบไปเลยอบประมาณ14นาทีค่ะก็จริงๆแล้วเมนูนี้พี่อยากจะบายไอเดียเนาะว่าจริงๆเราสามารถทานเพลนได้นะหรือว่าเราสามารถเอาตัวเพนบันตัวนี้มาทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานได้หรือว่าเป็นแม้กระทั่งแอปเปไทเซอร์เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยได้ค่ะ

0: ็นอาหารหวานก็สามารถทำไปเป็นเฟรนช์โทสต์ได้อะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วตัวนี้พี่อยากให้มันเป็นตัวเพนที่เราสามารถเอาไปทานอะไรก็ได้ด้วยความที่เป็นสูตรขนมปังจากร้านเต้าอุ่นอยู่แล้วเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของความสดใหม่อยู่แล้วก็คือตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะมีความนุ่มเนาะแล้วก็หอมตัวเนยอยู่แล้วด้วยความที่เรามีผักเชียงดาผัดกับตัวน้ำมันเบคอนนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไปชูในเรื่องของกลิ่นน้ำมันเบคอนเนี่ยมันจะไปชูในเรื่องของกลิ่นกบในเรื่องของความเหม็นเขียวของผักลงทำให้คนที่ทานไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่ชอบผักเลยแบบอีกับผักเลยเนี่ยมันสามารถทานได้เพราะว่าพี่ทดสอบกับตัวลูกพี่เองก็คือเขาก็ทานได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทดสอบกับคนที่แบบไม่ชอบทานผักเลยพอเราไม่ได้บอกว่าในนี้มีอะไรก็คือเขาก็ทานได้พี่ก็รู้สึกมันแฮปปี้มันสักเซสกับสิ่งที่เราตั้งไว้ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่มองว่าตัวเนี้ยเหมาะกับทุกวัยทุกคนนะคะก็คือทั้งคนที่รักสุขภาพแล้วก็ทั้งคนที่ชอบทานพวกเบเกอรี่เองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวผักเชียงดากับตัวเบเกอรี่จริงๆแล้วมันเหมือนคอนทราสต์กันนะเบเกอรี่เขาจะมีเขาเรียกว่ากลัวอ้วนกลัวนั่นนี่เวลาแบบเวลาคนทานเบเกอรี่แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องคุมน้ำหนักนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วอ่ะไอตัวผักเชียงดามันมีสารที่เขาเรียกว่าลดน้ำตาลในเลือดมันก็เลยแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันพอดีพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้คนที่ไม่ทานผักก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบได้นำวัตถุดิบเนี่ยมาใช้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้สรรพคุณแล้วก็มีความคิดอยากจะลองเอาผักเชียงดาเนี่ยไปรังสรรค์เมนูหรือว่าอยากจะลองเทสลองทานดูเนี่ยค่ะคำว่าเสน่ห์อาหารเหนือในมุมมองพี่ก้อยนะคะก็คือพี่มองว่าอาหารเหนือคือแบบมันตรงคอนเซปต์ less is more คือความเรียบง่ายแต่มันมีแบบอะไรอยู่ในนั้นอย่างอาหารเหนือเนี่ยความเรียบง่ายคือหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาใช้หาง่ายราคาไม่แพงแต่มาแบบทำเมนูต่างๆให้เกิดรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์มันเลยแบบว่าเราคิดนอกกรอบเราก้าวข้ามผ่านในจุดที่มันเป็นกรอบของเบเกอรี่ไปแล้วสามารถหาสิ่งใกล้ตัวของใกล้ตัวมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได้
1: ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผักอย่างเชียงดาก็สามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งที่มีความนุ่มฟูและส่งกลิ่นหอมจนไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้ครับคุณผู้ชมแม้จะเป็นผักพื้นบ้านธรรมดาของภาคเหนือแต่เมื่อถูกนำไปรังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ๆก็ทำให้ผักธรรมดานี้ได้ถูกยกระดับให้มีความพิเศษมากขึ้นและคุณค่าของผักพื้นถิ่นก็ได้ถูกส่งต่อไปให้ใครอีกหลายคนได้ลิ้มลองและเข้าใจความพิเศษนี้สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมานำเสนออะไรในแบบคุกคัลเจอร์ให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งนั้นโปรดอดใจเอาไว้แล้วเทปหน้าพบกันครับ

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั่นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั่นที่สองยาคือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเก่าและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยหื้อป่อของตัวเก่าเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันเปิ่นมาป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาตีอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตีเข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังคือผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดปลอดภัยจนเป็นเหตุคือผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงยาคือในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า

0: เห็ดถอบมันขึ้นของมันเองตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่ามีคนเชื่อว่าเผาแล้วมันจะขึ้นเร็วขึ้นมาก
1: ต้อง
0: ทำให้คนมีความรู้ความเข้าใจว่าถ้าไม่เผาป่าเนี่ยจะได้กินเห็ดมากกว่าปกติมีเห็ดถอบด้วยมีเห็ดโคนด้วยมีเห็ดสารพัดเห็ดเลยถ้าไม่เผาเนี่ยนอกจากเห็ดถอบจะได้กินแล้วยังได้เห็ดเป็นหอบๆด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการอยากกินเห็ดไม่ได้แปลว่าต้องไปเผาป่าอันนี้ต่างหากเลยก็จะได้กินทุกเห็ดนะไม่ใช่เฉพาะเห็ดถอบถ้าดูแลรักษาป่าให้สมบูรณ์แล้วไม่เผานั้นต่างหากจะได้เห็ดหลากชนิดแล้วเห็ดชนิดอื่นมันแพงกว่าเห็ดถอบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเผาป่าครับ

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้าง
เรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอ้การรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราจะต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องหนึ่งเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จัก
เคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ทราบถึงในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนนึงเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนนึงเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้น

เกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่6รู้ปรับรู้เกมอันที่7รู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่8รู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างรู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิ

0: ละปะป้องกันตัวของไทย
1: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
2: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
3: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
4: เรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
3: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
4: โอ้ยไปขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกำนันนะ
3: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
5: ้
3: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
4: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
3: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
6: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับเปลี่ยนไฟเสร็จพอดีเลยครับเข้าใจว่าหลายๆท่านคงจะไม่อยากจะเปลี่ยนไฟแบบนี้กันบ่อยๆนะครับวันนี้ศาลายาการช่างมีเทคนิคดีๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อทำให้ท่านไม่ต้องเปลี่ยนไฟบ่อยๆแถมยังประหยัดพลังงานด้วยครับก่อนที่จะไปดูว่าจะเปลี่ยนหลอดไฟกันยังไงนะครับมารู้จักเรื่องของหลอดกันดีกว่าว่าปัจจุบันมีหลอดอยู่สักกี่ประเภทนะครับไม่งั้นเดี๋ยวท่านเดินไปซื้อหลอดมาเปลี่ยนแบบที่ผมจะบอกให้เนี่ยเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับว่ามันมีหลอดอะไรกันอยู่บ้างนะครับที่วางอยู่ข้างหน้าผมนะครับไล่ตามยุคตามสมัยเลยนะครับทั้งขวามือของผมเนี่ยจะเป็นหลอดที่เรียกว่าหลอดไส้นะครับบางที่บางบ้านนะครับอาจจะยังมีใช้อยู่นะครับข้อเสียของหลอดไส้แบบนี้นะครับก็คือขาดง่ายนะครับแล้วที่สำคัญเลยลักษณะเฉพาะมากเลยคือร้อนนะครับด้วยความที่จะต้องมีกระแสไฟวิ่งไปแล้วทำให้แสงสว่างออกมาเนี่ยจะมีความร้อนออกมาด้วยนะครับถัดมานะครับอันนี้น่าจะทุกบ้านมีการใช้กันอยู่นะครับก็คือหลอดคอมแพคนะครับตัวหลอดคอมแพคนี่จริงๆมันคือฟลูออเรสเซนซ์นะครับเราเรียกว่าคอมแพคก็เพราะว่าเขาทำมาเพื่อให้แทนหลอดไส้แบบนี้นะครับก็ทำให้ท่านทิ้งหลอดไม่เอาละถ้ามันขาดนะครับก็มาใช้หลอดแบบนี้แทนนะครับจริงๆเทคโนโลยีมันคือฟลูออเรสเซนซ์นั่นเองนะครับอายุการใช้งานก็จะนานขึ้นนะครับการกินไฟหรือว่ากำลังไฟที่ต้องใช้เนี่ยจะน้อยกว่านะครับก็เป็นครึ่งๆนะครับนอกจากหลอดคอมแพคแบบนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีที่มีในตลาดเราแล้วก็ช่วยให้ท่านประหยัดพลังงานมากๆเลยเนี่ยนะครับก็คือหลอดลักษณะแบบนี้นะครับขุ่นขาวนะครับแต่หน้าตาก็จะโบราณโบราณหน่อยนะครับสิ่งที่อยู่ข้างในนี่คือหลอด LED นะครับข้อดีของ LED คือกำลังวัตต์ที่ใช้เนี่ยนะครับน้อยมากนะครับครึ่งๆนะครับก็จะทำให้ท่านประหยัดไฟได้มากนะครับแล้วก็ข้อเสียอย่างเดียวนะครับก็คือราคาแพง

นั้นเปลี่ยนง่ายไม่มีปัญหาแล้วอยากจะเปลี่ยนหลอดแบบนี้บ้างล่ะนะครับแบบนี้ก็มีขายนะครับก็ไปถึงร้านเรียกหาหลอด LED เหมือนกันนะครับแล้วก็หลอดแบบนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะครับซื้อมาเปลี่ยนก็ติดนะครับแต่ถ้ารู้อะไรเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงจะทำให้การเปลี่ยนมีประสิทธิภาพมากท่านก็จะได้ความประหยัดอย่างที่ท่านอยากได้ด้วยความสว่างเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นโคมเดิมนะครับแล้วนี่ยังเป็นหลอดเดิมอยู่ที่เราเรียกว่าหลอดผอมนะครับน่าจะเคยได้ยินคำว่าหลอดผอมเวลาใช้เนี่ยก็จะมีตัวบัลลาดอยู่ในรางนี้แล้วก็ตัวสตาร์ทเตอร์ต้องต่อวงจรอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเปลี่ยนโคมนี้นะครับมาหันมาใช้เป็น LED นะครับแล้วดูซิว่าวิธีการเปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไงนะครับดับไฟก่อนก็จะเห็นนะครับว่าข้างในเนี่ยจะมีตัวสตาร์เตอร์แล้วก็ตัวบัลลาดอยู่ต้องบอกไว้นิดนึงว่าเรื่องของ LED เนี่ยมันจะแล้วแต่รุ่นโดยปกติแล้วมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่ถ้าซื้อมาแล้วจะมีตัวสตาร์เตอร์มาด้วยนะครับหรืออีกแบบนึงก็คือแบบเนี้ยที่เราซื้อมาอันนี้ไม่มีนะครับวิธีการต่อ2แบบก็จะต่างกันนะครับวันนี้จะลองต่อตัวกรณีที่ไม่มีสตาร์เตอร์อยู่ให้นะครับนี่เดี๋ยวผมเสียบให้ดูติดครับแล้วจะพูดทำไมใช่ไหมครับติดอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือว่าท่านซื้อมาเลยเนี่ยก็ติดเหมือนกันนะครับแต่มันมีสตาร์ทเตอร์ทำงานนะครับอันนี้คือไม่ได้ต่อตามวิธีการที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าวิธีการที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราปิดก่อนเนาะอาการเมื่อสักครู่นี้นะครับบางคนถ้าไม่รู้ก็อาจจะคิดว่าหลอดไฟเสียนะครับแต่จริงๆไม่เสียเลยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเอาแค่สตาร์ทเตอร์ออกนะครับของเดิมเนี่ยของเดิมที่อยู่กับโคมเดิมเนี่ยแหละครับแค่เอาออกนะครับก็จะอาการเมื่อสักครู่นี้ก็จะหายไปนะครับแต่นั้นก็ยังไม่ใช่วิธีที่ถูกที่สุดนะครับวิธีที่ถูกต้องที่สุดเลยนะครับอย่างแรกเอาสตาร์ทเตอร์ออกนะครับอย่างที่2นะครับบายพาสหรือว่าเชื่อมต่อสายที่วิ่งเข้าบัลลาดตัวนี้นะเหมือนเรายกบัลลาดออกไปจากรางเลยนะครับแต่ไม่ต้องยกครับคาไว้อย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับวิธีการก็ดึงสายออกมา2เส้นนี้นะครับแล้วก็มาจับเข้าหากันเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็เช็คหน่อยนะฮะว่ามันอยู่กันแน่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวหลุดแล้วก็จะเกิดช็อตที่หลังเรียบร้อยครับก็จะเห็นได้ว่าเปลี่ยนไม่ยากเลยนะครับก็แค่มันจะมีความลำบากนิดหน่อยนะครับกับกรณีของหลอดยาวหลอดนีออนแบบนี้นะครับแต่ก็แค่ดึงสาย2เส้นนะครับต่อเข้าหากันนะครับที่ตัวของตัวประหลาดท่านก็จะได้ความสว่างที่อยู่กับท่านนานเลยแล้วก็ประหยัดไฟด้วยนะครับเรื่องของการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับสักเล็กน้อยเลยก็คือเรื่องของเราจะเปลี่ยนทุกหลอดให้เป็น LED ไหมนะครับข้อเสียของ LED อย่างนึงเลยนะครับก็คือเรื่องของราคาที่ยังไงซะตอนนี้ก็ยังสูงกว่าหลอดคอมแพคหรือว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปเปลี่ยนกับหลอดที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับด้วยราคาที่สูงกว่าท่านอาจจะไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าหลอดไหนในบ้านเปิดทุกวันวันละ6ชั่วโมง8ชั่วโมงอย่างนี้แนะนำเลยครับเปลี่ยนไปเลยครับเป็นหลอด LED รับประกันได้คืนทุนคุ้มไวแน่นอนนะครับก็เป็นทริคที่อยากจะฝากไว้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเราพบกันใหม่นะครับกับสารยาการช่างครับ

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อดูก่อนว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่เนี่ยมันควรจะดูอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างและราคาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมชื่อเอ็ดดี้นะครับ

0: เป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยกันครับผมสินค้าในวันนี้ครับผูกพันกับกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์เราโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีสัมภาระและเมื่อมีสัมภาระคุณก็ต้องหาที่ใส่สัมภาระนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางครับเราพูดถึงกระเป๋าเดินทางแบบที่เป็นกล่องๆ อ่ะแล้วมีล้อลากครับล่าสุดผมไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งมาครับราคาของเขาหลักหมื่นครับซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้ราคาหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกับหลักพันยังไงถ้าคุณผู้ดูสงสัยเหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับว่ากระเป๋าเดินทางเวลาเราจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันทำให้คุณได้ของดีขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นหรือทนทานมากขึ้นจริงหรือเปล่ารอชมครับและเหมือนเช่นเคยครับรายการซื้อเก่งของเรานอกจากเอาสินค้ามาให้ดูแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลคุณด้วยและแน่นอนวันนี้ครับเป็นผู้ที่ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งนี่คือชายที่ลักลอบเอาเงาะพม่าเข้าเมืองไทยมาเยอะที่สุด
1: ไม่ใช่ฮะ
0: เป็นใครครับเนี่ย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ดูครับผมต้องพูดว่าคุณผู้ดูตามเบียดนะคร
0: ับ ใช่ครับผม
1: ผมโจ้ยครับเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย
0: วันนี้ครับผมจะหยุดการดำเนินรายการเพียงแค่นี้
1: จะไปไหนครับพี่เอ็ด
0: โจอี้จัดการแล้วผมนอนแล้วฉะนั้นในชีวิตของคุณเนี่ยใช้กระเป๋ามาแล้วประมาณกี่ใบครับ
1: ผมว่าน่าจะสัก8ใบได้ครับพี่เอ็ด
0: โอ้คุณผู้ดูที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าอาจจะคิดว่าเฮ้ย8ใบก็ไม่ได้เยอะนี่ไม่ได้ถึง20อุ้ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: อุ้ยผมดูแก่เหรอครับเนี่ย
0: ไม่ใช่ครับ
1: ยังอยู่29แต่ว่าด้วยความที่เราชอบเดินทางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าอ่ะมันมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแตกต่างกันออกไป
0: คือ4ใบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ดูคิดว่าใบไหนแพงที่สุดครับ
1: ถ้าผมเดานะพี่เอ็ดผมว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ที่สุด
0: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เดาว่าใบใหญ่ก็น่าจะแพงที่สุดซึ่งไม่ใช่
1: ครับ
0: เราเรียงกันอย่างนี้ครับใบนี้เนี่ยนะครับเป็นใบที่อยู่ในช่วงราคา 10,000 บาท
1: เฮ้ย
0: ใบนี้ไม่เกิน 5,000 บาทครับ
1: เอ้า
0: ใบนี้ไม่เกิน 3,000 บาทครับและใบนี้ไม่เกิน 1,000 บาทครับ
1: ทำจากอะไรครับเนี่ย 1,000 บาท
0: แต่คำถามที่จะถามโจอี้ก็คือในฐานะที่เราเดินทางบ่อยใช่ป่ะ
1: ครับ
0: เวลาเราเลือกกระเป๋าเดินทางเราดูอะไรบ้าง
1: คือกระเป๋าเนี่ยพี่เอ็ดมันมีด้วยกัน2แบบแบบซอฟต์เคสกับแบบฮาร์ดเคสซอฟต์เคสเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าที่มีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้ออ
0: ่าฮะ
1: กระเป๋าผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเดินทางแล้วแบบอยากใส่เสื้อผ้าเยอะๆพี่เอ็ดจะสามารถยัดเข้าไปได้เพราะว่าผ้ามันมีความยืดหยุ่น
0: เขาจะพองปูดออกมาได้
1: แล้วมันก็จะเบาแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาที่พีเอสเนี่ยเดินทางไปแล้วเจอฝนของเข้ามาเลยผ้าข้างในก็จะเปียกแล้วเปิดมาที่โอ้โหยังไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยเปียกก่อนแล้ว
0: เปียกแล้ว
1: แล้วก็จะมีความเสี่ยงคือเวลาที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่กับคนที่แบกไปเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์โดนกรีดได้แล้วก็แบบที่สองก็คืออยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบฮาร์ดเคสซึ่งมันทำมาจากโพลีคาร์บอเนตหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดนึงที่มีความยืดหยุ่นเหนียวและคงทนแล้วก็โพลีคาร์บอเนตพวกนี้พี่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนโครงที่เป็นโครงเหล็กอีกทีนึงมันจะทรงมันจะแน่นเวลาโยนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกแล้วก็เวลาโดนทับจากกระเป๋าหลายใบเนี่ยของข้างในก็ยังคงแข็งแรง
0: นอกจากนั้นล่ะครับ
1: นอกจากนั้น
0: มีอะไรอีกครับ
1: ผมว่าเรื่องซิปก็สำคัญมากซิปกระเป๋านะ
0: ครับอยู่ในห้างแล้วก็ยืน
1: ไม่ใช่คืออันว่าอุ้ยประโต้ก็คือเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนตัวล็อกมาให้เราก็ลองดูว่าแบบเป็นยังไงมันมั่นคงไหมลองกดดูเนาะเนี่ยแล้วเราก็ลองใส่ดูคือของดีๆอ่ะพี่เอ็ดเวลาเราจับแบบวัสดุเราจะรู้สึกได้ว่ามันมั่นคงอ่ะเราไว้ใจกับการที่เราเอากระเป๋าอ่ะไหลไปตามสายพานได
0: ้เพราะว่าชะตากรรมหลังจากที่ขึ้นสายพานไปนี่ก็หนักหน่วงอยู่
1: เราต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยมันกลับมาครบหรือเปล่า
0: เดี๋ยวเราไปดูภายในของแต่ละช่วงราคาเลยว่าเฮ้ย
1: มันแตกต่างกันยังไง
0: เขาเป็นยังไงแล้วราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันไหมเราขอดูจากตัวถูกสุด
1: ได้ได้ได้ได้ได้

0: ซิปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะฝืดๆซิปจะมีความฝืด
1: ค่อนข้างฝืด
0: นี่คือขนาดครั้งแรกที่เพิ่งซื้อมานะแล้วถ้าใช้ไปสักแบบ2ปีมันจะมีความฝืดมากเพราะว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรก
2: ฝุ่นอะไรไปเกาะ
0: ใช่ความลื่นมันก็จะน้อยลงนี่เปิดมาเนี่ยใช้ได้แต่ว่าโครงเขาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับพี่เอสว่ามันอะไม่ค่อยแข็งแรง
2: บิดง่าย
0: ใช่ครับ
2: ใบนี้ครับ990 บาท
0: เฮ้ยผมว่าคุ้มอยู่ลองเปิดนี่ซิปก็จะเหมือนตัวข้างนอกใกล้เคียงกันคือแหวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโครงข้างในเลยคือโครงตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆมันจะไม่มีเหมือนโครงเหล็ก
2: เอาไว้ดามให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับเหมือนบ้านที่ไร้เสาถูกต้องครับพี่ผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะแตกง่ายมากมาดูตัวอื่นดีไหมตัวต่อไป
2: ถัดมาเอาแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนแพงกว่าตัวไหน
0: ตัวนี้ใช่ไหมครับสีเทาครับพี
2: ่โอเคครับ
0: สีเทาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยราคาที่เท่าไหร่ครับพี
2: ่ไม่เกิน 3,000 บาทครับเดี๋ยวลองซิปหน่อยฮะลื่นขึ้นนะ
0: จะดีขึ้น
2: ลื่นขึ้น
0: ไม่มีโครงแต่ว่าด้วยวัสดุเขาการ
2: น่าจะแข็งแกร่ง
0: การพิมพ์ขึ้นมามันดูแข็งด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นขอบแบบนี้
2: ให้ท่านผู้ดูภายนอกนิดนึงครับ
0: ครับ
2: ไอการที่มีช่องอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเขาได้
0: ลดแรงปะทะได้หน่อยนึงครับผมเพราะว่าตัวนี้วัสดุดีขึ้นกว่าตัวตะกี้เลยนี่ตัวน
2: ี
0: ้ดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ยืดพี่เอ็ด
2: จริงๆมันต้องเป็นยางยืดที
0: ่ใช่ครับ
2: กัดกันหนึ่ง
0: ตัวนี้ปกติแล้วถ้าเจอยี่ห้อที่มีราคาที่แพงหน่อยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะพี่เอ็ดเราก็ยังสามารถปรับให้ตึงได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชือกผ้าธรรมดา
2: ใช่ซึ่งเจ้าตัวสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเป็นยางยืดนะครับน
0: ี่ยังเป็นยางยืดอยู่
2: ปกติจะเป็นยางยืดดึงแต่อันนี้คือแน่นๆเลยแล้วคุณมาเขามีสายรูดปรับความแน่นเอาไว้ให
0: ้
2: อันนี้ก็แปลกๆนะครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็คือช่อง
0: เก็บของที่มากขึ้น
2: ที่
0: ซึ่งถามว่าจริงใช้ได้ไหมผมว่าเวลาใช้จริงๆอะพี่เอ็ดด้วยความที่ตรงเนี้ยมันไหลออกแน่นอนมันเป็นผ้าเหมือนผ้าล่
2: ม
0: เวลาเราใส่ของไปเนี่ยแล้วถ้ากระเป๋ามันเกิดอะไรเงี้ยมันก็จะไหลแล้วก็จะวิ่งวนอยู่แล้วนี
2: ่นั่นนะสิ
0: เพราะว่ามันไม่มีซิปฟิต
2: เอาละครับเราไปที่ช่วงราคาไม่เกิน 5,000 บาทครับ
0: โอ้ล้อเขาเรารู้สึกเลย
2: ลื่นมาเลยนี่ขนาดอยู่บนพรมนะเขายังมาได
0: ้ล้อเขาโอเคเลยนะครับลองดูซิปกันครับพ
2: ี่ซิปลื่
0: นเป็นไงบ้างครับพี
2: ่ซิปลื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างกับตัวนี้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาจะต่างจากตัวหนูน่ะอย่างเห็นได้ชัด
0: ใช่ซิปจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมันเหมือนขนาดใหญ่ขึ้น
2: และภายในครับ
0: นี่โอ้นี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ดีที่มีซิปทุกช่องเก็บของแยกให้2ฝั่งแล้วก็จะมีปิดอย่างที่ผมบอกว่าเก็บของเสื้อผ้าในนี้ก็จะไม่กระเด็นนี่ฮะโหใบนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนอกจากมียางยืดในตัวล็อกแล้วยังมี
2: ปิด
0: ติด
2: และรูดได้ซึ่งซิปภายในลื่นทีเดียวครับ
0: ใช่ครับ
2: โอ้แต่เนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่า
0: เป็นยังไงครับ
2: เป็นผ้าใบนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันจะลื่นมือ
0: แล้วก็จะเหมือน
2: ตัวถูกสุด
0: ดูเหมือนจะหนาขึ้นจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าฟังจากเสียงเนี่ย
2: มันไม่ฟอบแฟบมากเท่าไหร
0: ่ใช่ครับ
2: เราไปดูพี่ใหญ่ของเราดีกว่าครับ
0: ตัวที่แพงที่สุด
2: 10,000 บาทครับ
0: จะเป็นยังไงนี่ครับสิ่งแรกที่มองเห็นภายนอกเลยก็คือเหมือนเขาจะมีซิปด้วยกัน2อันครับพี่เอ็ดจะมี2ซิปด้วยกันเขาบอกว่ามันจริงๆมันสามารถขดแล้วก็ขยายได้เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ใช้ของเยอะเราก็ใช้แค่
2: เขาแบนๆ
0: ใช่ครับแบนหรือแค่ซิปเดียวแต่ถ้าอยากให้มันขยายมากขึ้นก็เป็น2ซิปไปเลย
2: นี่ไงนี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: อ๋อแสดงว่าเป็นฟังก์ชัน
0: นี่พอเราปลดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบตัวคลายล็อกที่ทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยมีขนาดที่กว้างมากขึ้น
2: ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็มีแฮะ
0: ใช่ครับ
2: นี่ซึ่งตัวนี้ไม่เกิน 3,000 บาท
0: ครับ
2: ก็มีตัวขยายเหมือนกัน
0: นี่ขยายได้เห็นไหมพี่เอ็ด
2: อ๋อ
0: มันใหญ่ขึ้นประมาณนิ้วครึ่งเลยนะพี่อ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าครับพี่เอ็ดนี่ฮะโอ้เปิดมานี่คือจุดที่ขยายซิมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเหมือนตะกร้าขึ้นมาเลย
2: แต่ที่สำคัญครับคือรู้สึกได้ว่าลายของผ้าด้านในจะเริ่ม
0: มีรายละเอียด
2: หรูหราขึ้นมา
0: ครับ
2: ช่องเก็บของนี่อาจจะยังดูไ

0: เยอะแบ่งช่องเท่ากับของใบที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับ
1: ครับ
0: เอ๊แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ข้างในของเจ้าตัวนี้ไม่หรูหราอย่างที่เราคาดนะครับ
1: เน
0: า
1: ะ
0: เพราะเนี่ยนี่ก็เป็นเชือกแบบไม่ยืดหยุ่น
1: ครับ
0: คือตัวผ้าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมคาดหวังว่าเปิดเข้ามาม
1: ันจะว้าวกว่านี
0: ้ใช่หมื่นนึงมันต้องมีแบบช่องอันนี้สำหรับน้ำหอมครับช่องนี้ถุงเท้าช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: คือมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ดีเวลาเรากดมันจะไม่ค่อยเข้าพี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี
0: ้มันจะบิดๆได้
1: ใช่มันเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยแต่อันนี้มันจะมีความแบบแน่นๆแน่นแน่น
0: ขออนุญาตนะครับเทียบกับตัว 5,000 บาท
1: ครับผม
0: เจ้าตัวนี้หัวมุมเขาก็ใช้ได้เหมือนกัน
1: ใช้ได้ใช่ไหมพี่ว่าเราต้องลองทดสอบด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะครับพี่เอ็ด
0: น่าจะใช่ครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยผมว่าตัว 5,000 กับตัว 10,000 เนี่ย
1: มีความใกล้เคียง
0: เกือบไม่ต่างเลยนะแค่ดูภายนอกภายในอาจจะยังไม่สะใจครับต่อไปเราจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งคุณสามารถทดลองได้ทั้งก่อนที่จะซื้อกระเป๋าและบางอันก็ควรจะต้องซื้อกระเป๋าก่อนถึงจะทดลองได้นะครับ เพราะว่ามันน่าจะมีรอยแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับการทดสอบที่1ครับไถครับ
1: ไถตัง
0: ค์ใช่ครับ
1: ไถกระเป๋าก็มีครับเราจะมาลองทดสอบล้อของกระเป๋าดูว่าความลื่นมากแค่ไหนเดี๋ยวไปลองผักไปเลยครับพี่เอส
0: เริ่มจากราคาถูกสุดนะครับ
1: ไปครับยังไงครับพี่ผมสังเกตว่าล้อเขาอาจจะมีการแบบแกว่งๆนิดนึงเรามาลองตัวที่แพงขึ้นไปหน่อยครับ
0: อันนี้ไม่เกิน 3,000 ครับ
1: โ
0: หบ้าต่อไปครับ 5,000 บาท
1: ผมรู้สึกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยลื่นขึ้นกว่า2ใบแรกเลยครับ
0: เสียงเบากว่า2ใบนั้นแน่ๆแต่ความลื่นของเขาล่ะครับโอ้โห
1: รู้สึกได้เลย
0: และนี่คือ 10,000 บาทครับคุณผู้ดู
1: โอ้โห
0: เห็นได้ชัดเลยครับว่า2ใบที่เป็นราคาแพงที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: เสียงเบากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาระยะก็ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าด้วยแต่เรื่องระยะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ออกแรงเท่ากันก็เป็นไปได้แต่เรื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่ชัดเจนว่า2ใบที่ราคาแพงเนี่ยเสียงเขาจะเงียบกว่าแล้วก็ความลื่นกว่าแน่ๆอีกอย่างนึงที่คุณพอจะทดสอบก่อนที่จะซื้อกระเป๋าก็ได้นะครับก็คือลองดึงไอ้นี่ขึ้นลงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับความสมูทของเขา
0: ความแข็งแรงกว่าร
1: ู้สึกได้
0: ตอนที่เอาขึ้นมาอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าตัว 10,000 กับตัว 5,000 เนี่ยนะครับตรงนี้เขาต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันแบบคนละโลกเลยครับอ่ะตัวที่ลองได้ครับ
1: ครับตอนขึ้นลงของ2เสาเนี่ยจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลย
0: มั่นคงการทดสอบเนี่ยไม่แนะนำให้คุณทำตอนก่อนจะซื้อเขานะครับ
1: ถ้ามันเสียหายเนี่ยคุณอาจจะโดนคิ้วปีกออกจากช่างได้นะครับ
0: และการทดสอบต่อไปก็คือ
1: การ drop test หรือว่าการโยนลงมาจากที่สูงนั่นเองครับพี่เอ็ด
0: กระเป๋าแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดินทางแน่นอนว่าโดนโยนแน่นอนเดี๋ยวเราลองโยนมาจากระเบียงที่อยู่ชั้น2ข้างบนเนี่ยนะครับดูว่าเมื่อตกลงมาปั๊บอันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์นะครับในกรณีที่คุณโดนแฟนของคุณไล่ออกจากบ้านนะครับแล้วแบบเอาเสื้อผ้าออกไปให้หมด
1: ไปซะโยนลงมาจากชั้น2
0: ซึ่งผู้เข้าประกวดท่านที่1 นะครับมาในพิกัดไม่เกิน 1,000 บาทนะครับค่ายมวยเหลืองอึ่งถึงนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะครับปล่อยเขาลงมาได้เลยครับผม
1: 3 2 1ไปครับ
0: ทางการหน้าครับ
1: โอ้โหนี่ครับพี่เอ็ดด้านขวาของมุมกระเป๋าเลยครับ
0: ถ้าตรงนี
1: ้
0: แต่จะถือว่าพังก็ไม่ใช่
1: ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็มีรอยกรอกเพิ่มขึ้นม
0: า
1: เล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อยังคงหมุนได้ดีอยู
0: ่
1: ยังคงลากได้ดีอยู่โอเคถือว่า
0: พังครับ
1: ถือว่า
0: ผู้เข้าประกวดใบที่2นะครับ 3,000 บาทนะครับสีเทาสะเดาจักรวาลนะครับลงมาได้ครับ
1: เฮ้ยโอ้ยแน่นๆแต่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลย
0: เรียกว่าศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยทำ

0: ให้ตัวเขานะครับลงมาในท่าแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นรอยที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านนี้ทั้งหมดเลย
1: เฮ้ยเลื่อนล้อกันดูไหมครับ
0: อ่ะ
1: ก็ยังใช้งานได้ดีอยู
0: ่ท่านที่3นะครับ5,000บาทนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ส่งเข้าประกวดคือสีน้ำเงินเกินห้ามใจเข้าที่ครับ
1: ไปครับเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับพี่เอสล้อนี่มีรอยนิดหน่อยครับพี่เอส
0: ผมคิดว่านะครับกระเป๋าในขนาด22นิ้วเนี่ยนะครับคือสูงเขาจะใกล้เคียงกันพอตกลงมาเขาตกลงมาท่านี้ทั้งคู่2ใบเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หัวมุมของเขาเนี่ยไม่บุบเหมือนกับเจ้าตัวสีเหลืองตัวที่ผมสงสัยที่สุดพิกัด 10,000 บาทครับเขียวเรียกมาดูเข้าที่ครับเอื้อได้ไกลกว่าเพื่อนครับผม
1: มีรอยนิดหน่อยผมว่าส่วนใหญ่นี่ถือว่าผ่านแล้วก็ได้ดีเลยแหละ

0: ต่อไปเราจะทดสอบด้วยการทุบเขาครับ
1: เฮ้ยเราจะใช้อะไรทุบครับพี่เอส
0: กำปั้นมาครับเอาละครับตอนนี้ค้อนก็อยู่ในมือของน้องโจอี้ของเราแล้วนะครับเราจะเริ่มจากเหลืองอึ่งถึงนะครับ
1: ผมจะพยายามทุบให้แรงเท่ากันนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อยถือว่ากระจายน้ำหนักได้ดีมาลองดูขอบครับแข็งแรง
0: ด้วยราคา 1,000 บาทของเขานะครับแล้วก็ทุบลงไปเนี่ยมันไม่เบานะ
1: ครับ
0: ไม่ทะลุถือว่าเยี่ยมนะ
2: เดี๋ยวเราจะลองทุบตรงตัวล็อกด้วยนะครับเผื่อว่าเราเจอกับมิตรแท้เดินทางของเรานะครับมิตรฉาชีพนะครับ
1: เอาละเฮ้ยซิปเป็นรอยนิดหน่อย
0: เปิดได้ไหม
1: เฮ้ยใช้ได้ครับ
0: อยู
1: ่มาดู
0: ต่อไป
1: 3,000 ใช่ไหมครับตัวนี
0: ้ครับ
1: มันทะลุเข้าไปเลยครับพี่เอสเฮ้ยทำไมใบพันหนึ่งมันยังเหนียวแน่นมากกว่าเนี่ย
0: ใช่ในความเป็นจริงแล้วใบพันหนึ่งควรจะทะลุนะครับเพราะว่า
1: ครับ
0: หน้าสัมผัสของเขากว้างกว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะน้อยกว่าเราต้องเปิดกระเป๋าแล้วมั้งครับกว่าจะเอาออกมา
1: ผมทำได้ครับพี่เอสไป
0: โอ้คุณเป็นคนที่เอาอะไรออกมาจากกระเป๋าได้เก่งมากเลยนะครับ
1: อันนี้ถือว่าตกรอบไปเลยไหมครับพี่เอส
0: ตกเลย
1: ตกรอบเลยครับ
0: ไปเลยครับนี
1: ่ไปเลยครับบ๊ายบาย
0: นี่ก่อนเลยไปมาครับต่อไปตัวความหวังครับ
1: ครับ
0: 5,000 บาทครับ
1: แม่ผมแล้วไม่กล้าทุบแรงเลยแต่ว่าเพื่องานเนี่ยเราก็ยังรู้ว่าอันไหนแข็งแรงที่สุด
0: ครับผม
1: พร้อมครับ1 2 3เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย
0: บุกด้วยซ้ำครับดูดู
1: เอ้ามาลองขอบกันบ้างดีกว่า
0: ขอบครับ
1: ขอบก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามาลองซิปกันหน่อยดีกว่าอุ๊ยใบนี้มันเจ๋งจริงเลยครับแสดงว่าจุดอ่อนเค้าเนี่ย
0: อยู่ที่
1: ตัวล็อกเพราะว่าทุบเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากซิปที่ล็อกกับตัวนี้กระเด้งออกมาแล้วตรงด้านข้างเนี่ย
0: ไปด้วยคือจะบอกว่าตัวล็อกไม่แตกก็ใช่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ก็สามารถเอาทุกอย่างออกไปจากกระเป๋าได้แล้วนะฮะ
1: มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับพี่เอส
0: ครับ
1: น่าจะเหนียวกว่าตัวอื่นนะ
0: เป็นไปได้
1: ลองดูยังเหนียวอยู
0: ่บุบดันออกมาคืนรูปได
1: ้ครับ
0: ไม่ถึงกับทะลุเข้าไป
1: เรามาดูตัวล็อกของเขากันดีกว่าครับใบมือเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเหมือนตัวตะกี้หรือเปล่าอันนี้ผมเข้าล็อกแล้วนะครับกดไม่ออกแล้วครับ
0: โดยรวมก็ถือว่าย
1: ังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าตัวปกติแล้วตัวล็อกตัวนี้มันพังเราก็ยังหาพวกตัวแม่กุญแจต่างหาก
0: มาล็อก
1: แทนได้ก็ถือว่าใบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่า
3: ในกรณีของโพลีคาร์บอเนตนะคะเป็นพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะในผลิตภัณฑ์จำพวกถ้าเป็นอดีตก็คือขวดนมเด็กก็ถ้าปัจจุบันที่เห็นกันเยอะๆก็คือพวกแว่นนิรภัยเนี่ยค่ะตัวสมบัติของโพลีคาร์บอเนตค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากจริงๆโพลีโพรพิลีนเนี่ยนะคะเราอยู่ในบ้านเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกเราซื้ออาหารแช่แข็งนะคะรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเราเหมือนกับพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับโพลีคาร์บอเนตแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ในระดับนึงตัวโพลีโพรพิลีนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานในตัวกระเป๋าชนิดแขนได้เช่นกันข้อดีของโพลีโพรพิลีนก็คือของเขามีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาโพลีโพรพิลีนมาทำกระเป๋าเดินทางชนิดแขนเนี่ยในความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำหรือทนแรงกระแทกบ่อยๆโยนบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะแตกได้ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะโพลีโพรพิลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วๆไปเลยเพราะฉะนั้นราคาเขาจะต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตสำหรับ ABS นะคะจริงๆ ABS เนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อย่างน้อย3ชนิดในโครงสร้างเขาอะค่ะจริงๆถ้าเรานึกถึง ABS เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับโพลิเมอร์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าโพลีสไตรีนเพราะงั้นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเขามีข้อดีของเขาคือเขาค่อนข้างแข็งคล้ายๆกับโพลีคาร์บอเนตคราวนี้ข้อเสียของโพลีสไตรีนคือมันเปราะนึกถึงกระจกอะค่ะมันแข็งจริงแต่ถ้าแบบ เรากดมันไปนิดนึงมันก็แตกโพลีสไตรีนตัวเขาจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการปรับปรุงวัสดุตัวนี้ให้มีความเหนียวมากขึ้นคือชอบความแข็งของเขาทรงตัวแต่ว่าอยากจะเพิ่มความเหนียวให้มันทนแรงกระแทกได้ถูกไหมคะถ้าเอาโพลีสไตรีนไปโยนแตกแน่นอนในครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาตัวโพลีสไตรีนนะคะโดยการผสมองค์ประกอบของยาแล้วก็ตัวยางที่มีพวกเข้าไปเนี่ยทำให้ตัววัสดุ ABS เนี่ยทนแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการทนแรงกระแทกสูงของตัวโพลีสไตรีนพวกนี้ได้นะคะวัสดุ ABS ที่เราเห็นอยู่ตามรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นนะคะอย่างผนังตู้เย็นนะคะที่เป็นแบบด้านข้างนะคะตรงนั้นก็เป็น ABS นะคะนอกจากนั้นเนี่ยตู้เคสไดร์เป่าผมหรือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในครัวเรือนนะคะคราวนี้จริงๆตัววัสดุแบบสมมติ ABS หรือโพลีคาร์บอเนตนะคะเห็นชัดเลยในใบที่เหมือนโยนลงมาหรือแม้กระทั่งคอนทูร์ก็หายโยนลงมาแทบไม่เกิดรอยเลยค่ะแล้วก็กระเด้งกระดอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตเลยนะคะส่วนตัว ABS เนี่ยตอนที่เขาทูบาสังเกตว่าถึงแม้ใบแรกเลยนะคะเหมือนเขาทุบแล้วถึงแม้มันจะไม่แตกเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสังเกตนะคะเขาจะเห็นเป็นรอยขาวๆขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะตัว ABS เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงตัววัสดุโดยทั่วไปแล้วโพลีคาร์บอเนตน่าจะทนแรง

0: และนั่นก็เป็นการทดลองนะครับในสภาวะการใช้จริง
1: หลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเจอจริงบ้างแต่บางทีเนี่ยมันก็เอ็กซ์ตรีมขึ้นมา
0: ใช่อ
1: ย่างที่เราได้ลองใช้ค้อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาค้อนไปทุบกันหรอก
0: ยกเว้นว่ามิตรแท้ของเรา
1: ถูกต้องครับแต่เราก็อยากให้เห็นเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันแรงมันมากจริงๆเนี่ยโดนเข้าตัวกระเป๋าที่จุดใดจุดหนึ่งกระเป๋าของเรามันยังจะทนได้ดีหรือไม
0: ่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคืออยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เดินทางแล้วจะเจอสภาพหนักหน่วง
1: เหตุการณ์แบบนี
0: ้แต่ผมคิดว่าคงจะมีบ้างแหละครับเอาเป็นว่าลองไปตัดสินใจซื้อกันเองนะครับว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคุณเป็นแบบไหนน่าจะเหมาะกับราคาประมาณไหนและมันสบายกระเป๋าคุณไหมมันคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายออกไปไหมแต่ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับโจอี้ครับ
1: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
0: ที่มาให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วยทุบกระเป๋าให
1: ้ครับผมยินดีครับ
0: สำหรับวันนี้ครับซื้อเก่งของเรานะครับก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้กันก็รอติดตามนะครับยังไงวันนี้ผมเอ็ดดี้กับ
1: โจอี้ครับ
0: ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีภารกิจเช้ามืดดีๆแบบนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค้นหาเรื่องราวของปลากระมังได้เวลาออกลุยแล้วครับ

0: อันนี้ยออะไรฮะ
1: ยอดักปลาซิล
0: ยอดักปลาซิลคุณผู้ชมครับสตังอยู่กับนาระเป็นน้าผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้นาระให้เกียรติตื่นเช้าพาสตังมาชมบรรยากาศบริเวณเขื่อนศรีนครินทร
1: ์
0: เขื่อนที่มีน้ำเยอะที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
0: แล้วเอาไปขายที่ไหนครับ
2: มีเท่าแก่รับซื
0: ้
2: อ
0: มีเท่าแก่รับซื้อใช่ไหมครับมันทำเมนูอะไรเอาไปทอดได้ยำเหรอ
1: ไปทอด
2: ทอด
3: ยำสามรสเลยได้สารพัดครับ
0: โอ้

0: ุกตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะครับพี่จกกำลังทำการกู้ตะคัดนะครับหรือว่าตาข่ายที่มาวางดักปลากระมังไว้นะครับพี่จกตัวนั้นยังเป็นอยู่หรอครับ
1: เป็นครับ
0: อ๋อบางตัวมันเป็นบางตัวตายเหรอครับ
1: บางตัวก็ตาย
0: โอ้
2: เงือกแดง
0: ดูเหมือนจะไม่ง่ายนะครับในการที่จะปลดออกมาเนี่ยม
2: ัน
0: ติดแบบนู่นนี่เลย
2: นี่ตัวเมียครับ
0: ตัวเมียตะคัดที่เอามาวางไว้เนี่ยตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาทำการกู้พี่จกเรียกว่าทำการเลาะเอาตะคัดขึ้นมาเพื่อแกะเอาตัวปลานะครับแล้วก็จะได้ปลาที่หลากหลายแต่ส่วนมากก็จะเป็นปลากระมังครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีปลาตะเพียนแดงด้วยตะคัดที่ใช้หรือว่าตาข่ายที่ใช้นะครับจะต้องตามกฎหมายกำหนดเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า7เซนติเมตรแต่ของพี่จกเนี่ยใช้9เซนติเมตรครับปลากระมังนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ภาคกลางเรียกว่าปลากระมังนครสวรรค์แถวปากน้ำโพเรียกปลาเลี่ยมหรือปลาเลียมภาคอีสานจังหวัดหนองคายและนครพนมเรียกปลาสะก้างภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงรายเรียกปลาวีภาคใต้เรียกปลาแพะส่วนคนจังหวัดกาญจนบุรีเรียกปลากระมังหรือปลากะละมังเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยสร้างมาแล้วเนี่ยประมาณคร่าวๆนะครับบอกว่าประมาณ50กว่าปีนะครับตั้งแต่ที่สตังยังไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังทอแสงขึ้นมาแต่วันนี้เมฆอาจจะเยอะสักนิดเห็นประกายแสงทองกระทบผิวน้ำก็สวยนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับอยู่เป็นเกาะส่วนตัวนะเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยนอกจากจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเรื่องของระบบชลประทานแล้วเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมักจะนิยมเหมาลำเรือเพื่อมาทำการตกปลานะครับและที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านประมงปลาน้ำจืดให้กับชาวบ้านนะครับ
3: บริเวณที่เรามาหาปลาวันนี้เป็นบริเวณชุมชนบ้านปลายนาสวนประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีเชื้อสายกะเหรี่ยงโพล่งหรือกะเหรี่ยงโปหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุไม่ต่ำกว่า500ปีพื้นที่เดิมอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2519เมื่อมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์จึงต้องอพยพขึ้นมาอยู่บนที่ราบสูงภูเขาแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ทำกินที่ติดน้ำการทำประมงของคนในหมู่บ้านเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ที่ต้องอาศัยอยู่เนื่องจากอยู่เหนือเขื่อนมีแหล่งน้ำจึงมีอาชีพประมงน้ำจืด

0: เกิดขึ้นน้าขวัญและพี่จกเป็นชาวบ้านในพื้นที่มีประสบการณ์หาปลาเป็นอาชีพมากว่า10ปีปลากะมังนั้นเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงปลาตะเพียนอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ต้องเพาะเลี้ยงพบการกระจายพันธุ์ในเขตประเทศไทยลาวอินเดียและกัมพูชาในประเทศไทยพบอาศัยในแม่น้ำและหนองบึงขนาดใหญ่ทุกภาคตั้งแต่แม่น้ำแม่กลองจนถึงแม่น้ำโขงปลากะมังมักอาศัยตามแหล่งน้ำนิ่งและในแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลช้าๆพบมีปริมาณมากในเขตพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์สามารถจับหาได้เกือบทั้งปีช่วยรายได้ให้กับชาวบ้านลักษณะประจำพันธุ์ปลากะมังมีรูปร่างคล้ายปลาตะเพียนขาวแต่ลำตัวของปลากะมังจะแบนข้างกว่าปลาตะเพียนขาวปลากะมังมีลำตัวเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหัวและลำตัวแบนข้างในตาโตและอยู่ค่อนไปทางด้านบนมีรูจมูก2คู่ส่วนของปากอยู่ค่อนลงมาทางด้านล่างไม่มีหนวดลำตัวด้านหลังสีคล้ำด้านท้องและด้านข้างเป็นสีเงินมีครีบหลังยกสูงก้านครีบอันแรกและครีบก้นเป็นรอยหยักเกล็ดเล็กละเอียดสีเงินครีบท้องและครีบอกสีเหลืองอ่อนครีบทุกครีบมีสีส้มปนแดงบริเวณปลายครีบมีสีเกือบดำขนาดตัวโตมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรปลากะมังนั้นจะมีก้างเล็กๆเป็นจำนวนมากดังนั้นเวลานำไปประกอบอาหารชาวบ้านมักจะบั้งริ้วแบบละเอียดทีเพื่อตัดก้างปลาให้เล็กลงก่อนจะนำไปปรุงเมนูอาหารซึ่งเมนูที่นิยมก็คือทำเป็นปลาแดดเดียวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาเกลือในชุมชนนั้นมีการแปรรูปเป็นปลากะมังรมควันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้าน
1: ตัวนี้โชคดีมากเลยพี่จกบอกว่าน้ำหนักน่าจะประมาณ1กิโลครึ่งนะฮะยังแบบ5ปากบอกความสดใหม่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำเลยครับ
0: ลักษณะที่แตกต่างจากปลาตะเพียนคือการครีบอันสุดท้ายของครีบก้นมีขนาดใหญ่และแข็งและขอบด้านในหยักคล้ายฟันเลื่อย
1: ท้องน้ำลึกลงไปกว่าจะถึงพื้นดินเนี่ยประมาณ50เมตรนะครับเป็นบริเวณที่มันมีน้ำลึกแล้วก็น้ำบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งก็คือไม่ได้มีคลื่นแรงนะครับเพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมันเป็นน้ำจืดไม่ใช่เป็นน้ำทะเลมันไม่ได้มีคลื่นน้ำนิ่งน้ำลึกแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยมันจะมีน้ำจากน้ำตกเนี่ยไหลมาสมทบน้ำจึงสะอาดมีออกซิเจนสูงเป็นพื้นที่ที่เราสามารถพบเจอปลากะมังได้เยอะเลยล่ะครับบริเวณนี้ก็จะมีพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยมาวางตะคัดเนี่ยประมาณ 3-4 เจ้านะครับแล้วเรารู้ไหมว่าของคนอื่นอยู่ตรงไหนก็วางทุ่นไว้เหมือนกันไหมอ๋อแต่ก็จะไม่มีการที่จะไปแอบขโมยของกันและกันนะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือรู้จักกันหมดนะครับได้อีกแล้วคุณผู้ชมครับสตางเห็นพี่จกเนี่ยแกะปลากะมังเนี่ยค่อนข้างที่จะเพลินเลยล่ะครับดึงตะคัดดึงตะคัดแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้นะครับพี่จกบอกว่าถ้าเกิดว่าระวังปากตะคัดเยอะเนี่ยก็คือหลายปากเนี่ยโอกาสก็จะได้ปลามากขึ้นนะครับเคยได้ปลามากที่สุดเนี่ยต่อวันประมาณ20กว่ากิโลเลยล่ะครับกิโลกรัมที่นำไปขายเนี่ยอยู่ที่25บาทครับและที่สำคัญปลากะมังเนี่ยก้างเยอะมากคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นก้างที่เป็นรูปตัววายคือถ้าเกิดว่าก้างติดคอเนี่ยจะออกยากวิธีการของชาวบ้านก็จะมีกระบวนการมีกรรมวิธีที่เรียกว่าภูมิปัญญาจะเป็นการไปบั้งให้มันทีนะครับเพื่อเป็นการสลายก้างเจ๋งไปเลยใช่ไหมลุงกินได้ทั้งตัวแบบนี้เอาไปทำอะไรกินดี
2: ทอดก็ได้ครับ
1: ทอดเลยนะครับ
2: แคลเซียมสูงครับ
1: แคลเซียมสูงวันนี้นะครับโอ้โหยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยลำเรือเอียงแน่เลย1 2 3อ้านี่วันนี้เราได้ปลากะมังแล้วก็ปลาอื่นๆอีกสักตัวปลาตะเพียนแดงแล้วก็ปลา
2: ท
1: ะไรสีน้ำเงินนะ
2: ปลาสร้อยน้ำเงิน
1: ปลาสร้อยน้ำเงินอย่างละตัวที่เหลือก็เป็นปลากระมังตัวเมียนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ปลาตัวเมียร้อยละ80เนาะนะครับวันนี้เราได้ปลากระมังน่าจะประมาณสัก15กิโลได้ไหมประมาณ15กิโลได้ครับโอเคหลังจากนี้เราจะตามไปเข้าครัวกัน

0: ปิดท้ายในวันนี้หลังจากกลับขึ้นมานระพาแวะไปดูแพปลาที่รับซื้อปลาจากชาวบ้านที่หาได้จากในเขื่อนศรีนครินทร์ทุกชนิดได้พบเจอปลาหายากอีกมากมายเลยล่ะครับ
1: จะโดตัวนี้น้ำหนักอยู่ราวๆประมาณ 3-4 กิโลนะครับเมนูที่เอาไปทำเนี่ยเอาไปทำอะไรกินดีครับ
2: ต
1: ้
2: มยำ
1: ต้มยำเหรอ เขาบอกว่าปลาจะโดเนี่ยมันคล้ายๆปลาช่อนแต่ว่ามันจะดุกว่าแล้วก็ลักษณะผิวเกล็ดมันเนี่ยจะดำกว่านะฮะเอาไปต้มยำอร่อย
3: ทำเค็มก็อร่อย
1: ทำเค็มก็อร่อยนะทำปลาเกลือ
3: เด็ดดี
1: อันนั้นปลาอะไรฮะ
2: ปลากระสูบจ้ะ
1: ปลากระสูบอันนี้ตัวนี้กี่กิโลครับ
2: 2โลน่าจะได้2โล
1: ปลาจะโดเอาไปต้มยำและปลากระสูบเอาไปทำอะไร
2: เหมือนกันต้มยำ
1: ต้มยำเหมือนกันนี่คุณผู้ชมครับเท่าที่สตังเคยเห็นปลาจะโดมาเนี่ยที่เคยสัมผัสจับแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ใหญ่มากปลากดคังในธรรมชาตินะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: 3โลประมาณ3โลครึ่ง
1: 3กิโลครึ่งกิโลกรัมเท่าไหร
2: ่กิโลละ200บาท
1: 600 700บาทตัวนี้โอเคเอาไปต้มยำดีไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มยำเย็นนี้กันโอ้โห
0: มาถึงเมนูแรกวันนี้เรามาเข้าครัวที่บ้านโบราณหลังสวยลำธารน้ำไหลใสด้วยบ้านหลังนี้เคยใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำละครมาก่อนด้วยล่ะครับน้องตั๊กได้รับเกียรติจากน้าเชงและพี่สายใจเตรียมตัวตั้งใจมาปรุง

0: เริ่มต้นไปช่วยคัดเลือกตัวปลาขนาดพอสวยตามต่อด้วยนำไปจัดการทำที่ริมลำธารหลังบ้านบรรยากาศก็ร่มรื่นเป็นธรรมชาติสุดๆเลยล่ะครับเริ่มด้วยการใช้ช้อนขอดเกล็ดปลากระมังจากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ออกก่อนจะลงคมบ้างริ้ว
1: เคล็ดลับในการทำปลากระมังนะคะเนื่องจากว่าปลากระมังค่ะเป็นปลาที่ค่อนข้างจะมีก้างเยอะแล้วก็จะเป็นก้างเล็กๆที่ฝังอยู่ตามเนื้อปลานะคะเวลาที่เราทำปลากระมังนะคะเราก็จะบั้งปลาเป็นริ้วทีๆก็เป็นการตัดให้ก้างปลาขาดนะคะเวลาที่เรารับประทานก้างปลาจะได้ไม่ติดคอค่ะ
0: เราจะเตรียมทำปลาไว้สำหรับเมนูที่2ด้วยเลยนะครับซึ่งแกงส้มนั้นจะสับชิ้นบ้องปลากระมังส่วนเมนูที่2จะใช้ทอดทั้งตัวเลยนะครับแล้วจัดการล้างน้ำแรกในลำธารให้สะอาดก่อนจะนำมาล้างน้ำเปล่าอีกรอบนะครับด้านพี่สายใจช่วยก่อเตาจุดไฟตามไปจัดการคั้นบีบมะขามเปียกน้าเฉ่งช่วยปอกหอมพร้อมล้างน้ำไว้เสร็จสับพี่สายใจช่วยขยับซอยตะไคร้ตามไปลิดปอกมะม่วงพ่วงพาพริกกะเหรี่ยงมาเตรียมเด็ดแล้วฝานลิดมะม่วงไว้เป็นชิ้นใส่แกงจัดแจงนำพริกแห้งลงครกตามตกคือพริกกะเหรี่ยงโขลกไปให้แหลกแล้วแทรกตามคือหัวหอมพร้อมด้วยตะไคร้ตักเกลือเจือใส่เล็กน้อยแล้วทยอยเด็ดผักหนามน้องตั๊กได้ความช่วยเด็ดผักกูดตามไปคือเด็ดใบส้มปล่อยเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยกะปิคุณยายมานั่งตะบันหมากเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยล่ะครับจากนั้นจึงยกกระทะวางเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่รอให้เดือดสักพัก

แล้วถ่ายทักตักพริกแกงตามลงล้างครกให้สะอาดแล้วเทใส่ตามเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลากระมังลงใส่ปล่อยให้สุกเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยน้ำมะขามเปียกตามไปคือมะม่วงเปรี้ยวปล่อยให้เดือดอีกสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือยอดผักหนามและยอดผักกูดปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือยอดส้มปล่อยเปรี้ยวอร่อยนำใส่แกงเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติเมนูแกงส้มที่ผสมด้วยหัวพุงไข่บวกประสานน้ำแกงที่เปรี้ยวสะใจให้รสชาติอร่อยปลากระมังสดๆได้รสชาติความหวานจากเนื้อปลาการบั้งเป็นริ้วทีๆช่วยได้ดีทำให้กินง่ายส่วนพุงและไข่ก็ให้รสชาติมันประสานเข้ากันกับยอดผักกูดและผักหนามเปรี้ยวส้มตามด้วยมะม่วงพ่วงด้วยยอดส้มปล่อยอร่อยได้แรงแกงส้มสมใจปรารถนา

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำปลากระมังนะคะมาดัดแปลงทำเมนูผสมกับผลไม้พื้นบ้านค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าปลากระมังทอดราดซอส3พริกหรือว่าภาษากะเหรี่ยงโคร่งออกเสียงว่าย
1: าคลาลาชีดาวลองจะใช่แต่ไม่แต
0: ่ไม่ยาคลาวราชิก็คือปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวก็คือดาวหลองเฉอชายเซอร์เมย์ค่ะถูกไหมคะ
1: ถูกจ้ะ

0: อากมังที่ทำไว้ด้วยการบั้งริ้วเป็นตัวแบบนี้มาจัดการล้างน้ำสะอาดอีกรอบส่วนนาตีและพี่สายใจช่วยลิดปอกมะม่วงพ่วงพาเกลือเจือใส่ลงคลุกเคล้าไว้กับปลากะมังเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันจัดการพลันปอกกระเทียมแล้วเตรียมแกะเปลือกลูกตะคร้อซึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้านให้รสเปรี้ยวอย่าบอกใครตามไปซอยสับมะม่วงรอให้น้ำมันเดือดอีกสักพักถ่ายทักช่วยปอกหอมแดงตามไปคือหอมหัวใหญ่ตอนนี้น้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วล่ะครับ
1: เคล็ดลับนะคะในการทอดปลาให้กรอบแบบกินได้ทั้งตัวค่ะเราจะต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดก่อนนะคะจากนั้นค่ะจะราวไฟให้อ่อนลงใช่ไหมคะแล้วก็จะนำปลาลงทอดค่ะจะต้องทอดด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ปลาค่ะเหลืองกรอบแล้วเราจะสามารถกินได้ทั้งตัวเลยค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างหอมแดงและหอมใหญ่ตามไปจึงซอยสับขยับกระเทียมมาซอยไว้เช่นกันต่อจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำตะคร้อใช้ด้ามช้อนบี้กดบดให้ความเปรี้ยวออกมาได้เวลาซอยพริกสดแล้วจึงพลิกกลับสลับตัวปลาจากนั้นจึงหั่นมะเขือเทศเตรียมตั้งกระทะอีกใบเติมตามใส่คือน้ำมันตามลงไปพลันคือกระเทียมเจียวไปไม่นานก็ใช้ได้จึงตักขึ้นมา

ตอนนี้ได้เวลานำปลากระมังทอดเสด็จน้ำมันขึ้นจากกระทะแล้วล่ะครับเหลืองสวยกรอบน่ารับประทานแล้วจัดการทอดต่อไปจนกว่าจะหมดหลังจากนั้นจึงคั้นมะขามเปียกเตรียมตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่เมื่อน้ำเริ่มเดือดจึงนำมะม่วงเปรี้ยวลงใส่เคี่ยวไปจนกว่าจะเดือดเมื่อทอดปลาเสร็จจึงเปลี่ยนสลับกระทะเทน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมสับจับเทกรองไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงเติมใส่รากผักชีตามไปคือหอมแดงและหอมใหญ่สับขยับตะหลิวผัดคลุกเคล้าให้หอมฉุยก่อนจะลุยเติมเปรี้ยวที่1คือน้ำมะขามเปียกแล้วเรียกเปรี้ยวที่2คือน้ำตะคร้อเปรี้ยวที่3ไม่ต้องรอคือมะม่วงเปรี้ยวปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือปรุงรสเพิ่มเติมน้ำปลาได้เวลาพริกสดตามไปคือหอมบุบและมะเขือเทศเคี่ยวให้งวดเข้มปิดท้ายจึงใส่ผลสดลูกตะเคาะเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูปลากระมังทอดราดซอส3เปรี้ยวอร่อยเฟี้ยวสะใจน้ำซอสมีรสเปรี้ยวอมหวานประสานเค็มตัดเผ็ดเล็กน้อยอร่อยเมื่อนำมาราดกับตัวปลาทอดกรอบซึ่งกรอบกินได้ทั้งตัวน้ำซอสก็นัวเนื้อปลาก็หวานเมนูนี้น่ารับประทานใครได้กินก็ชื่นบานแบบนี้ล่ะครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ

0: เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่8เช็คอินเส้นทางการเงินอ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
1: อยากมีเงินล้าน
0: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
0: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อนถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี
1: ้ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
0: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
1: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
0: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

0: บิ๊กสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ Animal Speaks ตอนนี้เรานำเสนอเจ้าสองตัวนี้ค่ะแต่ตัวหนึ่งรู้จักค่ะกระต่ายแต่อีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมคงไม่คุ้นใช่ไหมคะตัวนี้เขาเรียกว่าชูการ์ไกลเดอร์หรือจิงโจ้บินนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราตามคุณหมอมาดูว่าเจ้าสัตว์สองชนิดนี้เขาเลี้ยงและรักษากันยังไงค่ะที่นี่เป็นที่แรกที่เรามาถึงนะคะบึงฉวากค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนบึงฉวากเรียกว่าเกาะกระต่ายพอเราเข้ามาบริเวณเกาะกระต่ายก็จะพบกระต่ายถูกเลี้ยงปล่อยให้เป็นอิสระค่ะแล้วก็มีส่วนที่เป็นกระโจมเล็กๆไว้ใช้บังแดดฝนเป็นหลังๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปหาอาจารย์อ้อยที่มาปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่กันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ตรงนี้ที่เรายืนอยู่นะครับก็เป็นเกาะกระต่ายของบึงฉวากนะครับส่วนเกาะกระต่ายเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาเอากระต่ายมารวมกันนะครับเวลาเอากระต่ายมารวมกันเนี่ยก็จะมีทั้งปล่อยที่พื้นแล้วก็

0: ในโรงเรือนในกรงนะครับซึ่งกระต่ายที่อยู่ในข้างนอกบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะปล่อยอิสระนะครับกระต่ายก็จะเดินกินอาหารขุดรูนะซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูที่กระต่ายขุดนะฮะอันนี้คือเป็นธรรมชาติเลยกระต่ายก็จะขุดรูเล่นของเขาไปนะครับหรือว่าถ้าช่วงที่ร้อนๆเนี่ยกระต่ายก็จะมุดลงไปแล้วก็หลบแดดนะครับคือจริงๆเนี่ยเกาะนี้ที่เขาทำก็คือเนื่องจากว่าตอนแรกเขาทำเหมือนกับจะเป็นเกาะกระต่ายให้คนมาท่องเที่ยวแต่เนื่องจากว่าพอคนทั่วไปรู้ว่าที่นี่มีเกาะกระต่ายคนก็จะแอบเอากระต่ายมาเอามาปล่อยที่เกาะมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นจนเหมือนกับเขาไม่ได้แผนว่าจะมีกระต่ายเยอะขนาดนี
1: ้คุณผู้ชมคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่ามีกระต่ายเยอะขนาดไหนกันก็ไปดูให้เห็นกับตากันเลยค่ะโอ้โหทำไมเยอะอย่างนี้ล่ะคะเนี่ย
0: อันนี้ก็จะเป็นกระต่ายที่อยู่ในกรงแล้วก็จะมีการเปลี่ยนออกไปวิ่งที่เขาจะมีการเปลี่ยนออกไปวิ่งบ้างเพื่อสลับกันให้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กระต่ายตัวผู้ที่ยังไม่ทำหมันก็จะอยู่ในนี้ก่อนพอทำหมันเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อยออกไปเพราะว่าถ้าปล่อยออกไปเนี่ยผสมพันธุ์กันก็จะเกิดลูกเกิดหลานขึ้นมาโอบเต็มไปหมดจำนวนกระต่ายที่เห็นเนี่ยประมาณสัก 2-300 ตัวนะฮะเพราะว่าก็จะมีทั้งที่คนเอามาปล่อยไว้ผสมพันธุ์ออกลูกเองก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมีการคุมกำเนิดนะครับก็กระต่ายที่อยู่ที่นี่เนี่ยแน่นอนครับเป็นกระต่ายที่สายพันธุ์ผสมเกือบหมด 100% นะฮะเพราะว่าไม่น่าจะมีพันธุ์ดีๆที่คนเอามาปล่อยทิ้งไว้อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากมาร์กิ้งเนี่ยก็จะเป็นมาร์กของพวกดัชนะฮะเป็นมาร์กของดัชนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ดัช 100% ผสมมานะครับอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นนิวซีแลนด์ไวท์นะครับแต่ว่าน่าจะโดนผสมมาเหมือนกันนะครับทำให้มันแกร่งกว่าปกติเพราะถ้าเป็นนิวซีแลนด์ไวท์จริงๆน่าจะต้องสัก3โลอะไรเงี้ยนะฮะกระต่ายพวกนี้คือกระต่ายที่พ่อแม่เขาไม่เลี้ยงละเราต้องเอามาเลี้ยงเองนะฮะก็คือป้อนนมให้เขานะครับนมที่เราจะใช้ป้อนเขาก็คืออาจจะเป็นพวกนมอาจจะเป็นนมแมวนมสุนัขหรือว่านมแพะก็ได้นะฮะสามารถให้ได้แต่ไม่ควรให้นมวัวนะฮะเพราะว่าจะท้องเสียได้ง่ายโดยปกติแม่1ตัวเนี่ยสามารถคลอดลูกได้ครั้งหนึ่งประมาณสัก 4-5 ตัวต่อครอกตั้งท้อง1เดือนผสมทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงถ้าสมมติได้สัก3ครอก4ครอกอาจจะตีสัก4ครอกแล้วกันฮะปีหนึ่ง4ครอกก็20ตัวต่อแม่1ตัวแม่100ตัวก็คูณเข้าไปแล้วลูกที่จะเกิดมาอีกถ้าไม่คุมเนินเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยโหปริมาณเป็นพันตัวนะฮะซึ่งน่ากลัวมากนะครับ
1: มาอีกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีการรวมตัวผู้ที่เลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์และเราจะมาทำความรู้จักวิธีเลี้ยงและรักษาไปกับคุณหมอนกค่ะ
2: ด้วยลักษณะของพื้นฐานของตัวชูการ์ไกลเดอร์เองก็จะมาจากทางฝั่งของตัวทางออสเตรเลียนะคะชูการ์ไกลเดอร์ที่เขาถึงเรียกกันว่าไกลเดอร์เพราะว่ามันมีในส่วนของตัวที่มันปีกยาวๆออกมาอย่างนี้นะคะระหว่างตัวขานะคะมันก็คือบางคนจะเรียกว่ามันบินได้แต่จริงๆเนี่ยลักษณะของทางพวกนี้เนี่ยเขาจะทำให้เขาร่อนได้นะคะได้ระยะเป็นระยะค่อนข้างไกลนะคะเป็นระยะเป็นเมตรเลยถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มของธรรมชาติเองนะคะตัวผู้กับตัวเมียจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะถ้าตอนเด็กๆเนี่ยตัวเมียกับตัวผู้จะเหมือนกันเลยน่ารักอย่างนี้เหมือนกันเลยนะคะให้เราให้ดูในส่วนของตรงช่วงใต้ท้องถ้าตัวเมียจะมีตรงกระเป๋าหน้าท้องนะคะนี่อย่างเงี้ยค่ะคือกระเป๋า
3: เขาจะเห็นกระเป๋าหนูไหมคะ
2: เห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้คือกระเป๋าหน้าท้องของเขา
3: จะมีนม
2: ใช่จะมีหัวนมอยู่ในนี้นะคะเป็นที่ที่เขาเอาไว้สำหรับใช้เลี้ยงลูกของเขาเองนะคะพอเริ่มเต็มวัยนะคะสักประมาณ 4-5 เดือนตัวผู้จะเริ่มมีหัวที่ล้านนะคะเหมือนอย่างคนนี้นะคะจะเริ่มเห็นหัวที่ล้านมันเป็นลักษณะในส่วนเฉพาะของตัวผู้นะคะซึ่งมันจะเป็นลักษณะของตัวการสร้างต่อมไขมันหลักๆเลยในตัวผู้จะมีต่อมไขมันทั้งหมดพวกในกรณีของการสร้างไขมันหรือสารที่มันจะใช้ในการสร้างอนาเขตประมาณ3ที่ด้วยกันนะคะก็จะมีอยู่ที่หัวนะคะแล้วก็จะมีอยู่ตรงแถวหน้าอกนะคะแล้วก็จะมีอยู่ในส่วนของตรงข้างๆตรงรอบๆก้นนะคะซึ่งในตัวผู้เนี่ยจะมีการพัฒนาไปมากกว่าตัวเมียในส่วนของตัวชูการ์ไกลเดอร์เองนะคะก็จะมีในหลายๆสีด้วยกันนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะตามพันธุกรรมของพวกกลุ่มของพวกกฎพันธุกรรมของพวกเมนเดลนะคะโดยส่วนมากก็คือจะเป็นลักษณะของสีสแตนดาร์ดที่เราจะมีอยู่กันที่เราจะพบกันเยอะก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกนี้นะคะสีสแตนดาร์ดนะคะจะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะอันนี้คืออีกแบบนึงที่เป็นลักษณะของ

0: สีที่เป็นกลุ่มตัว white face ด้วยกันนะคะซึ่งถ้าเกิดเราดูดีๆก็จะแตกต่างจากตัวของ normal ธรรมดาเห็นไหมคะว่ามันจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบนึงที่เป็น normal นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของสีขอบตาที่เขาค่อนข้างดำขึ้นมานะคะความแตกต่างกันจะคนละแบบกันนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่หาค่อนข้างยากนิดนึงจะเป็นกลุ่มของตัวโมไซอิกนะคะ
1: ชูการ์ไกลเดอร์แต่ละชนิดก็จะมีราคาที่ไม่เท่ากันนะคะณขณะนี้ก็สามารถพอเลี้ยงกันได้จำนวนมากส่วนราคาน่ะเหรอคะมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นค่ะ
2: ค่ะก็คือราคาของโมอะค่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับที่ความขาวขาวมากขาวน้อยอะค่ะถ้าเกิดว่าบางตัวที่ยังมีเส้นหลังที่ยังเป็นสีดำอยู่ก็คือยังขาวขาวน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่ราคาอยู่ที่ประมาณ10,000-20,000ปัจจุบันนี้ราคาตกลงเพราะว่าเนื่องจากมีคนเริ่มเพาะได้มากขึ้นแต่ถ้าเป็นขาวขาวงี้ก็ยังคงราคาอยู่ที่30,000-40,000อยู่อะค่ะ
1: ถ้าไม่รักกันจริงละก็คงจะทุ่มทุนเลี้ยงกันไม่ได้นะคะเนี่ย
3: ที่เลือกเลี้ยงก็เพราะว่ามันน่ารักอะมันเวลาแบบไต่มันก็ติดมือเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันก็จะเห่าเรียกให้เรามาแบบเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาจะเห่าเรียกเรามาเล่นด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติจะเห็นแบบตระกูลกระรอกเนี่ยจะไม่ค่อยมีตัวไหนที่ส่งเสียงเห่าเหมือนสุนัขแต่ว่าชูก้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่กลางคืนเวลาเขาอยากออกมาเล่นอย่างเงี้ยเขาก็จะเห่าเรียกเจ้าของให้รู้ว่าเออฉันอยากออกมาแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าเขามันเป็นความสามารถพิเศษที่เห่าได
1: ้เอาล่ะค่ะน่ารักยังไม่พอนะคะแถมเห่าได้อีกด้วยจะเป็นยังไงนะเรากลับมากันที่เกาะกระต่ายนะคะกระต่ายเยอะขนาดนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมย่อมจะมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาค่ะและถ้าเกิดกระต่ายที่ถูกทิ้งอยู่บนเกาะเนี่ยไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตได
4: ้ก็หลังจากที่เราเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะพานักศึกษาที่สนใจเนี่ย มาดูเคสจริงว่าเคสจริงในกระต่ายเนี่ยมันจะมีอะไรได้บ้างอย่างเช่นที่เราเจอไปก็จะมีฟันยาวท้องน้ำตาตัน ผิวหนังอักเสบอะไรเงี้ยนะครับเราก็ให้เขามาเจอเคสจริงแล้วทำการรักษานะครับสัก10-20 ปีที่แล้วเวลาเขาสอนจับกระต่ายคือเขาจะสอนจับดึงหูแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าดึงเนี้ยถ้าพี่ปล่อยมือนี้เนี่ยน้ำหนักกระต่ายก็จะโดนทิ้งลงไปแล้วตรงหูเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดเส้นประสาทซึ่งกระต่ายก็จะเจ็บมากมันก็จะนิ่งเพราะมันเจ็บมันทำอะไรไม่ได้อันนี้คือท่าที่ผิดแต่ท่าที่ถูกก็คือช้อนขึ้นมาแล้วช้อนก้นทุกครั้งเพราะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยกระต่ายหูตั้งเวลาเราจับงี้ปุ๊บถ้าเกิดเส้นประสาทเสียหายบางทีหูมันอาจจะพิการแล้วก็หูตกได้บางทีก็มีเลือดคั่งได้อันนี้ต้องระวังเห็นหายใจปะมีเสียงด้วยอันนี้คือเสียงที่ไม่ปกติคือปกติจะไม่มีเสียงอย่างนี้อาจจะเกิดจากหนึ่งก็คือติดเชื้อเลือดจะส่วนต้นก็คือไม่ใช่ปอดนะส่วนต้นเหมือนเราเป็นหวัดมีน้ำมูกไอเสียงเปลี่ยนมักจะมีอาการก็คือหายใจแรงกระต่ายมันระบายความร้อนด้วยการหายใจแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนที่หูแต่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองวัดไข้ดูก่อนว่ามีไข้หรือเปล่าถ้ามีไข้ต้องเช็ดตัวก่อนที่จะทำอย่างอื่นนะ
1: ก่อนอื่นนะคะคุณหมอก็จะตรวจดูอุณหภูมิตรวจตามร่างกายต่างๆกระต่ายตัวนี้เนี่ยไม่มีไข้นะคะแต่ก็มีอาการอย่างนึงที่คุณหมอพบค่ะ
4: เคสนี้เนี่ยคือที่เราตรวจร่างกายเราจะพบว่าอัณฑะเนี่ยเป็นแผลนะครับอัณฑะเป็นแผลตรงนี้เนี่ยพอดูจากสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยกันแล้วเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่เขาโดนพวกสัตว์มีพิษกัดเช่นมดนะฮะเพราะว่าเวลาเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ตามพื้นหญ้านะครับตามบ้านกระต่ายแล้วก็จะอยู่บนพื้นนะฮะคราวนี้ถ้าโดนแล้วทำยังไงบ้างแล้วก็รักษาให้ยาอย่างเช่นยาลดปวดนะช่วงแรกคือต้องให้ยาลดปวดยาแก้แพ้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีแผลแล้วเนี่ยก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะด้วย
1: เคสต่อมาที่มักจะเป็นกันเยอะเลยก็คือเรื่องของตาค่ะ
4: ตาเป็นยังไงบ้างมีขี้ตาหรือเปล่าหรือว่าตามันมีลักษณะของแผลเป็นหรือว่าแผลที่กระจกตาหรือเปล่าก็ต้องคอยดูอย่างเงี้ยฝั่งเนี้ยตาก็จะเป็นแผลเห็นไหมแล้วก็รอบๆตามีขี้ตาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผิดปกติถ้าตรวจเจอก็ต้องเอามาที่โต๊ะเราจะได้ทำการรักษา
1: คุณหมอนะคะก็ได้ทำการสอนวิธีการล้างท่อน้ำตาให้นักศึกษาดูนะคะแล้วก็บอกกับเราว่าสาเหตุที่ทำให้ตาอักเสบนั้นนะคะก็มีหลายสาเหตุค่ะสาเหตุที่1อาจจะเกิดจากฝุ่นละออง2เกิดจากแผลที่กระจกตาจนอักเสบและ3นะคะทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงค่ะว่าฟันเนี่ยก็มีผลทำให้ตาอักเสบได้ค่ะ
4: เนื่องจากว่าฟันกระต่ายเนี่ยมันจะยาวได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็จะยาวทั้งด้านตัวรากแล้วก็ยาวด้านตัวที่อยู่ข้างในปากนะฮะมันสามารถยาวได้ตลอดชีวิตแล้วก็พอยาวขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ท่อมตามันอยู่ตรงนี้รากฟันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเบียดท่อมตาทำให้เกิดการอุดตันนะครับ
1: ฉะนั้นเคสต่อมาคงหนีไม่พ้นเรื่อง

0: ฟันนะคะ
1: คราวนี้ฟันกระต่ายเนี่ยปกติฟันกระต่ายจะยาวตลอดชีวิตทุกซี่นะทุกซี่เลยยาวหมดถ้าฟันยาวด้านหน้ายาวด้านในก็มีโอกาสที่จะยาวเพราะอะไรกระต่ายเวลาฟันมันสึกเนี่ยมันจะสึกจากการที่มันบดกันคือมันไม่ได้บดตรงๆมันบดอย่างนี้คราวนี้พอฟันหน้ามันค้ำกันเนี่ยนึกออกไหมพอฟันหน้ามันค้ำปุ๊บฟันกรามมันก็ไม่สามารถบดได้เนื่องจากฟันข้างบนมันค้ำกันทำให้เกิดช่องว่างคราวนี้ต้องตัดฟันหน้าก่อนฟันล่างถึงจะเคี้ยวได
0: ้คุณหมอก็สาธิตให้ดูจะเลยค่ะอุตะฟันกระต่ายตัวนี้ยาวอย่างเดียวไม่พอนะคะยังเหยินอีกต่างหากก็เริ่มจากการวางยาสลบที่เหมาะสมแล้วก็รอให้น้องกระต่ายเริ่มหลับคุณหมอก็ตัดฟันหน้าออกให้สั้นลงทั้งล่างและบนค่ะ
1: ก็จะตัดออกละนะครับเดี๋ยวเราก็แต่งเจียให้นิดนึงนะครับด้านบนก็เหมือนกัน
0: หลังจากตัดฟันหน้าแล้วก็ตรวจดูฟันด้านในถ้าเกิดว่ายังยาวไปก็ต้องกรอออกค่ะมิฉะนั้นอาจจะส่งผลทำให้มีปัญหาในการกินอาหารหรือถ้าเกิดว่าเป็นปัญหามากเนี่ยก็จะทำให้รากฟันยาวทะลุกรามแล้วก็จะเกิดฝีที่กรามล่างแล้วถ้าเกิดว่าทะลุกรามบนก็จะเกิดฝีขึ้นที่ตาค่ะคุณผู้ชม
1: อันนี้ก็รอให้เขาฟื้นนิดนึง
0: มาที่ฝั่งของชูก้าไกลเดอร์กันบ้างค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ทิ้งท้ายกันนะคะว่าเสียงเห่าของน้องชูก้านั้นเป็นอย่างไรและมันจะหมายถึงอะไรลองมาฟังกันค่ะ
2: เสียงนะคะเสียงที่น้องๆเขาบอกว่ามันเหมือนมีลักษณะของการเรียกนะคะที่เราเรียกกันว่าเสียงเห่าเนี่ยก็คือจริงๆก็คือเป็นลักษณะของการส่งเสียงร้องนะคะเพื่อที่จะเหมือนเป็นช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าพวกกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาเป็นลักษณะของสัตว์ที่เขาหากินกลางคืนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตกเวลาในช่วงของกลางคืนเขาต้องการที่จะออกมาเล่นหรือออกมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็คือเขาก็จะร้องเรียกเจ้าของต่างๆให้ออกให้มาสนใจเขานะคะ
0: และอีกเสียงหนึ่งนะคะฟังแล้วจะเป็นอารมณ์ไหนเอ่ย
2: อันนี้นะคะเป็นลักษณะพฤติกรรมของการขู่ของเขาแล้วล่ะค่ะเวลาที่เขาได้กลิ่นอะไรต่างๆที่มันผิดปกติไปคนเลี้ยงกลิ่นของคนเลี้ยงหรือกลิ่นของคนอื่นต่างๆสัตว์แปลกๆอย่างอื่นที่เขาได้กลิ่นเขาก็จะขู่ขึ้นมา
0: เราก็ได้รู้จักธรรมชาติและความเป็นชูการ์ไกลเดอร์กันแล้วสิ่งต่อมาที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ทราบก็คือการเลี้ยงอย่างถูกวิธีค่ะ
2: อาหารที่เหมาะสมกับเขาจริงๆก็คือจะเป็นลักษณะในกลุ่มของผลไม้นะคะตามชื่อเลยนะคะชูการ์ไกลเดอร์ก็คือชูการ์แปลว่าน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นผลไม้ที่จะกินก็คือจะเป็นผลไม้กลุ่มรสหวานทั้งหมดไม่ได้มีการห้ามการกินผลไม้อะไรได้เลยนะคะกินได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองมากกว่าว่าเขาจะกินแบบไหนนะคะหรือจะชอบกินผลไม้อะไรแต่เท่าที่เห็นหลายๆคนเลี้ยงก็คือจะชอบกินผลไม้เกือบทุกชนิดนะคะที่มีรสหวานแต่จะเบื่อง่ายมากเช่นวันนี้พรุ่งนี้ให้กินแอปเปิ้ลอีกวันนึงจะเริ่มเบื่อแล้วค่ะจะเริ่มต้องเปลี่ยนมีลักษณะของการเปลี่ยนผลไม้ไปเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มกินนะคะอีกอย่างนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกตัวน้ำผึ้งเองนะคะอีกอย่างนึงที่เขาควรจะต้องได้รับก็คือเป็นกลุ่มของพวกตัวแมลงนะคะไม่ว่าจะเป็นหนอนนกนะคะหนอนแว็กซ์นะคะหรือเป็นพวกกลุ่มของตัวจิ้งหรีดบางคนก็คือจะเป็นลักษณะของการอบแห้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของตัวหนอนที่มันเป็นๆมันจะค่อนข้างที่ได้รับสารอาหารที่มันค่อนข้างครบกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวหนอนนะคะแล้วตัดสินใจเลี้ยงแล้วแหละชูก้าไกเดอร์เลี้ยงมาแล้วแต่ว่ากลัวหนอนสิ่งที่เราจะสามารถให้เสริมได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกไข่ไก่นะคะพวกที่เป็นลักษณะของไข่ต้มไข่ตุ๋นนะคะหรือพวกปูอัดบางอย่างนะคะนิดนึงให้ได้นะคะเราไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขาสามารถย่อยปริมาณของตัวโปรตีนได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าย่อยไม่มากนะคะการให้ที่เยอะเกินไปในกรณีของการได้รับโปรตีนที่เยอะเกินไปจะทำให้1ก็คือท้องผูกนะคะ2ก็คืออ้วนมากเกินไปนะคะพอเริ่มอ้วนแล้วเนี่ยก็จะเริ่มขยับเคลื่อนไหวร่างกายลำบากนะคะพอเคลื่อนไหวร่างกายลำบากก็จะเริ่มนอนอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะรอกินนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดโรคอ้วนตามมา
0: ปัญหาอ้วนนี่ไม่ได้มีแต่เฉพาะคนนะคะน้องชูก้าก็เป็นกันเยอะเลยทีเดียวถ้าเกิดตามใจปากมากเกินไปคุณหมอบอกว่าอีกวิธีนึงคือให้น้องเขาเนี่ยออกกำลังกายภายในกรงที่เลี้ยงควรจะเป็นกรงทรงสูงแล้วที่ที่น้องนอนเนี่ยควรจะจัดอยู่ด้านบนสุดไว้ให้น้องเขาได้ปีนป่ายหรืออาจจะมีลูกล้อให้คอยวิ่งเล่นก็จะสามารถช่วยลดไขมันได้อีกทางนึงนะคะ

0: ไม่จบเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะบางเคสอ้วนมากๆก็จะมีปัญหาตามมาด้วยค่ะ
1: หน้าท้องเขาอะค่ะน่าจะติดเชื้อเพราะว่าเขามีน้ำเหลืองๆไหลออกมา
2: เลียมากไหมคะ
1: เขาเลียเองไม่ถึงเขาก้มไม่ถึงอะค่ะจะอ้วน
3: มันอ้วนมากค่ะมันไม่สามารถที่เขาจะเลียได้นะคะ
0: คุณผู้ชมคะอยากจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าการเลียก็คือการทำความสะอาดของน้องๆเขาค่ะ
2: ก็ยังคือมันมีลักษณะเป็นลักษณะของการอักเสบอยู่ภายในนิดนึงนะคะก็คือเป็นลักษณะของดูเหมือนมีลักษณะของการติดเชื้อที่ผิวหนัง
3: เดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวหนองตรงนี้หรือคราบสกปรกนี้จะเอาไปเช็คอีกทีนึงนะคะว่ามันเป็นลักษณะของการติดเชื้อหรืออะไรหรือเปล่าก
4: ลมๆเล็กๆเล็กๆทั้งหมดรอบๆนี้เป็นลักษณะของตัวแบคทีเรียนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มันมาเก็บกินตัวแบคทีเรียทีนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยเราจะทำให้เราทราบว่าเป็นลักษณะของการติดเชื้อเราจำเป็นที่จะต้องกินยานะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือ1ดูแลเรื่องของความสะอาดให้ได้นะคะแล้วก็ทำความสะอาดบ่อยๆค่ะหลักๆก็คือเช้ากับเย็นนะคะอีกแบบนึงอีกวิธีที่2ก็คือต้องกินยาแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่กินเนี่ยเดี๋ยวหมอกลัวว่าเดี๋ยวพอมันอักเสบมากขึ้นจะยิ่งทำให้เขาเป็นเลียมากขึ้นแล้วพอเลียมากเนี่ยก็มันจะเหมือนแบบยิ่งเลียยิ่งมันอ่ะแล้วจะกัดตัวเองทีนี้จะกัดตัวเองไปหมดเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวมียาให้กลับไปทานไม่มียาลดปวดนะคะคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของความเจ็บปวดเพราะว่ายังกินได้เองเป็นปกติดีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของยาฆ่าเชื้อแล้วก็ตัวที่ให้เอาไปเช็ดทำความสะอาด
0: ทีนี้โรคอ้วนก็ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าเคสต่อมาจะเป็นอะไรค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาที่เกาะกระต่ายนะคะคุณหมอและนิสิตสัตวแพทย์ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อตรวจรักษากระต่ายที่มีปัญหาทั้งเรื่องตาเรื่องของฟันและอาการบาดเจ็บต่างๆทางคุณหมอไม่ได้ทำงานเป็นกลุ่มอยู่เพียงผู้เดียวนะคะยังมีกลุ่มนี้อีกค่ะเรียกว่ากลุ่มบ้านโพรงกระต่าย
5: สมาชิกบ้านโพรงกระต่ายนะครับเขาก็จะมาช่วยกันแปลงขนหวีขนแล้วก็ดูแลสุขภาพกระต่ายเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นเรี่ยวแรงที่ช่วยกันทำให้กระต่ายเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับครับก็อย่างเงี้ยฮะก็คือพอเล็บกระต่ายยาวมากนะครับเราก็จะมาช่วยกันตัดเล็บให้นะครับเพราะว่าที่นี่คนค่อนข้างน้อยนะฮะเป็นยังไงบ้างวันนี
6: ้ก็ดีค่ะได้มาช่วยเหลือกระต่ายที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็มีจำนวนไม่จำกัดอะค่ะกับเทียบกับปริมาณกระต่ายที่ค่อนข้างเยอะก็เลยเหมือนชักชวนเพื่อนๆในพันทิปอะไรเงี้ยค่ะห้องกระต่ายอะค่ะมาช่วยกันหวีขนตัดเล็บให้น้องกระต่ายที่นี่ให้เพื่อที่ให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจากที่เคยมาหลายๆปีอย่างเงี้ยคือก็ดูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกๆปีอะค่ะ
5: แล้วจากกระต่ายที่แบบอยู่แบบลำบากนะฮะถือว่ากระต่ายแบบกินอาหารก็กรงก็ไม่ค่อยดีนะฮะถ้วยน้ำก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็กระต่ายก็สุขภาพแย่เราก็จะมาช่วยกันก็คือเป็นโครงการเหมือนกับต่อเนื่องทุกๆปีนะจะมีทั้งมหาลัยคนละกระต่ายน้องๆที่สนใจแล้วก็จะมาช่วยกันนะครับ
6: ก็อย่างคนที่เป็นคนเลี้ยงเนี่ยค่ะก็จะมีประสบการณ์ในการหวีขนตัดเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระหว่างทำไปด้วยก็จะสังเกตน้องตัวนี้ตาเหมือนจะมีปัญหาหรือมีอะไรก็จะได้ส่งเคสต่อให้คุณหมอช่วยดูต่อได้เลยทีเดียวก็คือมาพร้อมกันก็คือเหมือนช่วยกันไปเลยทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะอยากฝากถึงคนที่ไม่เคยเลี้ยงหรือว่าสนใจจะเลี้ยงกระต่ายอะค่ะคือกระต่ายไม่เหมือนหมาไม่เหมือนแมวคือก่อนที่จะเลี้ยงอะอยากให้ทุกคนทำการศึกษาก่อนว่ากระต่ายจริงๆแล้วกินอะไรไม่ใช่กินผักบุ้งไม่ใช่กินแตงกวากระต่ายอายุที่เหมาะสมที่ควรจะซื้อมาเลี้ยงอะอายุเท่าไหร่กระต่ายแคะมีจริงหรือเปล่ากระต่ายเด็กที่ยังไม่หย่านมแม่ความจริงมันคือกระต่ายแคะค่ะที่เขาบอกว่าไม่โตไปกว่านี้หรอกอันนี้2เดือน3เดือนแล้วจริงๆอ่ะแคะออกมาจากท้องพ่อท้องแม่มากกว่าไม่ใช่กระต่ายแคะค่ะก็อยากฝากถึงตรงนี้มากกว่าทางบ้านพงเนี่ยก็พยายามจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องไม่ซื้อขายกระต่ายเด็กมาพักนึงแล้วก็พยายามให้ความรู้เรื่องอาหารโภชนาการที่ถูกต้องสำหรับกระต่ายอะค่ะว่าจริงๆแล้วกระต่ายควรจะกินหญ้านะสัดส่วนในการให้ระหว่างอาหารเม็ดกับหญ้าควรจะให้อะไรมากกว่ากัน
7: พอดีเกิดเดือนเดียวกันก็เลยอยากจะทำบุญวันเกิดแล้วพอดีเห็นโครงการนี้พอดีครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์เพราะที่บ้านก็เลี้ยงกระต่ายอยู่ด้วยครับผม
8: เดี๋ยวนี้กระต่ายก็เหมือนจะคนเริ่มเลี้ยงมากขึ้นนะคะแล้วคู่ขายก็มีมากขึ้นด้วยก็เลยอยากจะให้ศึกษาก่อน

0: ก่อนว่ามันต้องคุณต้องมีความพร้อมยังไงในก่อนที่จะเลี้ยงอะค่ะ
1: ส่วนเรื่องกระต่ายแคระที่คนนิยมเลี้ยงเขาจะเรียกกันสั้นๆว่า ND หรือ Netherland Ruff เป็นพันธุ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกค่ะกระต่ายพันธุ์นี้เป็นที่ต้องการของผู้เลี้ยงจำนวนมากนะคะจนพ่อค้าหัวใสนำกระต่ายสายพันธุ์ปกติที่มีอายุน้อยและขนาดไล่เรียกกันนำมาขายแล้วมาบอกเราว่าเป็นกระต่ายแคระค่ะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมากลับตัวโตขึ้นเรื่อยๆความน่ารักก็ผิดไปจากที่ผู้ซื้อตั้งใจไว้แต่แรกซึ่งคิดว่าตัวเองโดนหลอกบางรายเนี่ยเขาก็เลยนำมาปล่อยทิ้งไว้ก็มีช่างน่าสงสารน้องกระต่ายค่ะ
2: กระต่ายที่ไม่อยากนมดูยังไงบ้างหนึ่งก็คือตัวเนี่ยจะไซส์เล็กๆอยู่ในฝ่ามือของเรานะฮะอยู่ในฝ่ามือเล็กๆสองก็คือว่าขนเนี่ยมันจะเป็นขนที่ยังไม่ผลัดขนดีนักก็จะมีขนแซมออกมาขนที่ยังยาวอยู่แซมออกมาบ้างนะฮะถ้าเปิดฟันดูเนี่ยก็จะพบว่าลักษณะฟันเนี่ยมันยังไม่โตเต็มที่คือยังมีลักษณะสีฟันที่ยังไม่ใช่ฟันสีปกติที่เป็นสีขาวล้วนอ่ะมันจะมียังใสๆอยู่นะใสๆนั่นคือการเจริญเติบโตของฟันยังไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นกระต่ายที่เด็กอยู่นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยค่อนข้างคล้ายกับกระต่ายพันธุ์ ND มากต้องใช้ประสบการณ์ในการดูนิดนึงหรือว่าหาข้อมูลหรือว่าหาแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วแบบกระต่ายแคะตัวละ200ไม่มีในโลกฮะกระต่ายแคะตัวละ200เพราะว่าส่วนใหญ่กระต่ายสายพันธุ์ ND ที่เราบอกว่าเป็นกระต่ายแคะของจริงเนี่ยคือน้ำหนักประมาณ1โลนะฮะตัวนึงก็ 2-3 พันขึ้นไปตัวละ 2-300 ตามตลาดนัดนี่ไม่มีนะ
1: นี่ไงล่ะคะได้ฟังจากคุณหมอไปแล้วไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก่อนเลี้ยงก็ควรจะคิดให้รอบคอบก่อนนะคะเนี่ยมาถึงเจ้าชูการ์ไกลเดอร์กันบ้างค่ะเจ้าชูการ์2ตัวนี้ก็ถูกเจ้าของทิ้งเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของน้องๆกลุ่มนี้อยู่ค่ะ
3: ดูนะคะตั้งแต่แรกนะคะที่เราให้ดูแล้วชูการ์ไกลเดอร์หางยาวสวยน่ารักนะคะตัวนี้นะคะเป็นชูการ์ไกลเดอร์นะคะที่มีการทำลายตัวเองหางเหลือแค่นี้นะคะหางสั้นแค่นี้สุดโคนนะคะทีนี้เนี่ยปัจจัยอีกอย่างนึงนะคะที่จะทำให้เกิดปัญหาของการทำร้ายตัวเองต่างๆก็คือว่าเครียดนะคะค่อนข้างเครียดนะคะอาจจะแรกๆเลี้ยงมาดูแลเอาใจใส่ดีนะคะหลังๆเริ่มงานเยอะเรียนหนักต้องสอบหอไม่ให้เลี้ยงต้องแอบหลบๆซ่อนๆนะคะไม่ได้มีเวลาที่จะมาใส่ใจเหมือนเดิมนะคะด้วยตัวเขาเองเขาก็ค่อนข้างที่จะเครียดเนื่องจากว่าแต่ก่อนเคยได้รับการเลี้ยงดูอย่างนั้นเคยมีคนมาเล่นด้วยนะคะหลังๆอ้าวไม่มีแล้วแล้วทีนี้ทำอะไรดีเบื่อไม่รู้จะทำอะไรเลียตัวเองกัดตัวเองนะคะทำร้ายตัวเองนะคะยิ่งเลียยิ่งมันยิ่งกัดเข้าไปนะคะพวกนี้เนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นนะคะบางตัวกัดจนขนาดหางขาดนะคะแล้วก็บางตัวก็คือกัดจนขนาดที่ตัวอวัยวะเพศของเขาเกิดการฉีกขาดนะคะพวกนี้เนี่ยเวลาที่เรารักษานะคะเราจำเป็นที่เราจะต้องมีการบางทีอาจจะต้องให้ในกลุ่มของตัวยาระงับประสาทนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เขาผ่อนคลายนะคะแล้วก็ไม่มาทำลายตัวเองแต่ว่าพวกนี้มันก็คือเป็นลักษณะของการรักษานะคะปัญหาหลักๆก็คือเขาเครียดขาดการดูแลขาดการเอาใจใส่นะคะเราต้องพยายามเข้าใจกับเขาให้เวลาเขาเยอะขึ้นเอาเขาออกมาเล่นขึ้นต่อวันอาจจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อวันได้เลยนะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องเล่นกับเขาให้มากขึ้นอีกตัวนึงนะคะที่น้องเขามีการอุปการะมานะดูภายนอกดูธรรมดาดูเผินๆดูปกติมากนะคะค่อยๆดูไปนะคะหยิบออกมาลองดูลักษณะตามตัวนะคะค่อนข้างที่จะมีลักษณะของตัวพวกผิวหนังอักเสบนะคะแล้วก็ดูนะคะหางเหลือสั้นนิดเดียวณตอนนี้เดี๋ยวลองดูการเดินของเขาดูสองขาหน้าเป็นเหมือนปกติดูสองขาหลังใช้ไม่ได้นะคะพิการนะคะเห็นไหมคะปัญหาของภาวะของการพิการแบบนี้เนี่ยมันมีได้หลายแบบเหมือนกันนะคะถ้าเป็นลักษณะของการอาจจะเป็นลักษณะของการที่โดนกัดโดนกระแทกอะไรต่างๆในส่วนของตรงแถวๆสันหลังในช่วงของท่อนทางด้านตรงเอวลงมานะคะการควบคุมขาเห็นไหมคะสัตว์เขาลากขาแบบนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นลักษณะของการอัมพาตจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของการอัมพาตทั้งสองขาด้านหลังเลยนะคะอย่างนี้เนี่ยเราอนุมานได้หลายๆสาเหตุนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดแบบนี้นะคะก็คือว่าอันดับแรกก็คือว่าถ้าสภาพค่อนข้างโทรมอาจจะเกิดจากปัญหาของการขาดสารอาหารนะคะขาดสารอาหารกระดูกบาง

0: ะคะมันก็จะเป็นผลที่จะทับว่าเวลาที่มันกระดูกบางแล้วก็เป็นบางในช่วงของตัวไขสันหลังมันก็จะทำให้เกิดเป็นปัญหาของโรคของการขาดสารอาหารพวกกลุ่มของตัวกระดูกบางแล้วก็มีผลในการอัมพาตได้นะคะหรืออีกสาเหตุหนึ่งถ้าเป็นลักษณะของที่เกิดแบบเฉียบพลันนะคะอาจจะเกิดจากการโดนกระทบกระแทกอะไรต่างๆในส่วนของตัวไขสันหลังในส่วนของตรงช่วงท่อนเอวนะคะที่จะทำให้ตัวเส้นประสาทที่มันมาเลี้ยงในส่วนของตัวสองขาหลังเนี่ยเกิดความผิดปกติไปนะคะสาเหตุที่เกิดขึ้นมันก็คือแล้วแต่ว่ามันจะเกิดยังไงการรักษามันก็จะแตกต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการขาดสารอาหารเราก็จะต้องมีการเสริมอาหารให้นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของพวกแคลเซียมนะคะพวกนี้เนี่ยบางทีคนที่เขาขายถ้าเขาเอาออกมาจากแม่ค่อนข้างเร็วแล้วด้วยตัวเขาเองไม่ได้รับการป้อนนมเสริมอะไรต่างๆอย่างเพียงพอมันก็จะเป็นผลที่จะทำให้ตัวเขาเองขาดสารอาหารขาดแคลเซียมค่ะร่างกายจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้นะคะก็จะเกิดโรคของในส่วนของตัวกระดูกบางเกิดขึ้นนะคะการกลับมาใช้ขาได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการฉีกขาดว่าตัวเส้นประสาทมันมีการฉีกขาดรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าฉีกขาดรุนแรงมากแล้วมาพบช้าการกลับมาใช้ขาได้ก็น้อยลงนะคะ
1: คุณผู้ชมคะสัตว์ต่างๆที่เราเลี้ยงไว้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องรับผิดชอบการรับภาระด้านอาหารการกินการรักษาเมื่อเขาป่วยล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เลี้ยงควรที่จะยึดถือปฏิบัติเราก็ได้ทราบถึงธรรมชาติของการเลี้ยงดูของสัตว์ทั้งสองชนิดแล้วสิ่งไหนนะคะที่ไม่แน่ใจในการรักษากับสัตว์เลี้ยงก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งไปเพื่อที่จะทำให้เจ้าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเรานั้นปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอค่ะสุดท้ายนี้ Animal Speaks ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับ
1: เจ้าของฟาร์มผักทดลองปลูกเมลอน3สายพันธุ์สีเหลืองทองจากทิเบตลูกค้าสั่งจองเพียบเตรียมขยายพื้นที่เพิ่มจังหวัดสมุทรสงคราม
0: เที่ยวงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงจัดประกวดกล้วยไข่พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรถึง5ตุลาคมนี้สุธามาศปลูกโพพาชมชาวจังหวัดสิงห์บุรีปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกเกิดแนวคิดนำมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงสำหรับชงดื่มผมเชื่อว่าทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมยังคงได้รับเงินทอนเป็นเหรียญสลึงกันอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับพอได้มาแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้มีโอกาสไปใช้งานต่อนะครับเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาจังหวัดนนทบุรีก็เลยคิดโครงการขอรับบริจาคเหรียญสลึงเหล่านี้นะครับเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเป็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการกับโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขครับกลุ่มจิตอาสากำลังร่วมมือกันคัดแยกเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์เหรียญบาทเหรียญต่างประเทศนับหมื่นเหรียญเลยนะครับภายในห้องทำงานของรองนายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อคัดแยกแล้วก็นับจำนวนแพ็คใส่ถุงเตรียมนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับเพื่อมาซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของตำบลบางรักพัฒนาครับอย่างเช่นวีลแชร์เตียงผู้ป่วยแล้วก็อาหารที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยตามโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางครับเริ่มโครงการแบบนี้มาได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาร่วมกันนำเหรียญที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมาบริจาครวมแล้วเป็นเงินกว่า 86,000 บาทแล้วก็มีผู้ใจบุญนะครับร่วมสมทบทุนเข้ามาอีกเป็นเงิน 70,000 บาทด้วยก็รวบรวมเงินนะครับนำไปซื้อวีลแชร์แจกให้กับผู้ป่วยผู้พิการไปแล้วทั้งหมด9คันนะครับแล้วก็สิ่งของอื่นๆเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาไปแล้วถึง220คนอย่างบ้านผู้ป่วยนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาครับหลังจากประชาชนมีการร้องขอไปทางเทศบาลซึ่งวีลแชร์คันนี้ก็เป็นวีลแชร์คันที่9ที่มาจากเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์ของพี่น้องชาวบางรักพัฒนาครับนอกนี้ครับก็ยังนำพวกทิชชู่เปียกแพมเพิร์สแล้วก็ของที่จำเป็นนะครับมามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วยทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวนะครับก็รู้สึกดีใจและขอบคุณทางเทศบาลเป็นอย่างมากเลยครับที่ดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีโดยเฉพาะลูกบ้านที่ป่วยทุพพลภาพแบบนี
2: ้ก็คือหนึ่งในโครงการเหรียญทองแลกความสุขค่ะเราได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของFacebook ของทางเทศบาลทางเสียงตามสายแล้วก็ทาง Facebook ของรองปุ้ยเองว่าเราได้จัดทำโครงการเหรียญทองแลกความสุขนะคะโดยที่ท่านนำเหรียญสลึงเหรียญ50เหรียญต่างๆที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วนะคะนำมามอบให้เรานะคะแล้วเราจะนำความสุขคืนต่อในรูปแบบของทิชชู่เปียกวีลแชร์เตียงผู้ป่วยวอล์กเกอร์หรือแม้กระทั่งรถพาผู้ป่วยไปห้องน้ำนะคะและที่ผ่านมาล่าสุดนี้ก็คือมีบ้านที่เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ของเรานะคะได้มีเสียหาย3หลังเราก็ได้นำเงินส่วนนี้ค่ะส่งมอบความสุขให้กับเขาโดยที่มอบรายละ 3,000 สามหลังค่ะ
0: ตัวโครงการนะครับยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับและมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาก็นำเศษเหรียญนะครับทั้งเหรียญ25สตางค์50สตางค์มาบริจาคที่เทศบาลไม่ขาดสายเลยครับก็เชิญชวนประชาชนที่อาจจะยังไม่ทราบข่าวนะครับว่าทางเทศบาลก็รับบริจาคเหรียญไปมอบโดยตรงนะครับที่ทางเทศบาลก็ได้หรือว่าถ้าเจอทีมงานของรองปุ้ยแบบนี้ทีมงานของเทศบาลลงพื้นที่ต่างๆก็สามารถนำมาให้โดยตรงได้ด้วยครับเจ้าของฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับทดลองปลูกเมลอน3สายพันธุ์มาชนเป็นสีเหลืองทองจากทิเบตนะครับให้ผลผลิตแล้วก็รสชาติดีตอนนี้ลูกค้าสั่งจองเพียบเลยนะครับเตรียมปลูกรุ่นต่อไปขยายพื้นที่เพิ่มแล้วครับ ทดลองปลูกเมลอนจำนวน3สายพันธุ์ครับในโรงเรือนขนาด6คูณ20เมตรรวม200ต้นแยกเป็นพันธุ์ไทเฮา100ต้นพันธุ์ไข่ทองคำ50ต้นแล้วก็พันธุ์จันฉาย50ต้นโดยซื้อเมล็ดพันธุ์ไทเฮามาจากทิเบตนะครับส่วนพันธุ์ไข่ทองคำแล้วก็พันธุ์จันฉายเนี่ยมีผู้พัฒนาให้สามารถปลูกในเมืองไทยซึ่งทนร้อนทนฝนได้ดีแล้วครับผลการปลูกรุ่นแรกเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จดีครับให้ผลผลิตกว่า150ลูกขนาดลูกละ 1.5 ถึง2กิโลกรัมเศษๆความหวานนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังดีครับประมาณ 14 ถึง 15 องศาเบริกซ์ที่โรงเรียนของนายวงอนันต์สุขเจริญคณาอายุ48ปีครับเจ้าของโชคอนันต์ฟาร์มหมู่4ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเขาบอกว่าปกติเนี่ยทำฟาร์มผักไฮโดรโปนิกนะครับแล้วก็เมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยเริ่มทดลองปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์ตอนนี้เริ่มตัดขายแล้วนะครับประเดิมรุ่นแรกเนี่ยกิโลกรัมละ80บาทเท่านั้นส่วนทั้ง3สายพันธุ์เนี่ยรสชาติแตกต่างกันยังไงให้เจ้าของสวนอธิบายครับ
3: ครับสายพันธุ์แรกจะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวชื่อว่าไทเฮานะครับเป็นเมลอนสีทองนะครับแล้วมีลายตะข่ายนะครับจะทรงลีนิดนึงนะครับ

0: แล้วก็เนื้อจะหวานกรอบเนื้อสีทองนะครับจะเป็นตัวที่อร่อยนะครับความหวานอยู่ที่ประมาณ 14-15 บริกกำลังหวานอร่อยไม่หวานแสบคอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีลายเนาะส่วนอีก2ตัวชื่อไข่ทองคำครับตัวนี้ครับจะมีลักษณะกลมนะครับเหมือนไข่เลยแต่เป็นไข่ทองคำสีสวยนะครับก็จะมีลักษณะผิวเรียบนะครับเนื้อจะหวานกรอบเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเนื้อแน่นเหมือนแอปเปิ้ลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่อร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่คนชอบและอีกสายพันธุ์นึงคือด้านนี้ครับจะเป็นตัวชื่อว่าจันฉายเหมือนพระจันฉายมาให้เราก็คือลักษณะคล้ายๆกัน2ตัวนี้นะครับคือเป็นลูกกลมๆนะครับสีเหลืองอร่ามสวยงามนะครับแล้วก็รสชาติจะเป็นเมลอนสีเหลืองทองนะครับแล้วก็มีตอนนี้ปลูกอยู่นะครับประมาณ200ต้นนะครับ
1: ส่วนการปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์นะครับค่อนข้างจะยุ่งยากสักหน่อยสำหรับมือใหม่ครับเริ่มจากเล็ดเป็นต้นกล้าแล้วก็ย้ายลงกระถางปลูกในโรงเรือนนะครับเมื่อต้นเริ่มเลื้อยขึ้นเชือกออกดอกเนี่ยจะต้องผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียให้ครับเนื่องจากว่าเป็นการปลูกในโรงเรือนแบบปิดก็เลยไม่มีแมลงมาช่วยผสมเกสรแต่ก็ต้องคอยระวังแมลงศัตรูพืชของเมลอนนะครับที่อาจจะเล็ดลอดเข้ามาในโรงเรือนได้แล้วก็ต้องคอยตัดแต่งกิ่งนะครับให้เหลือข้อที่9ถึง15เท่านั้นเพื่อให้ติดผลที่มีความสมบูรณ์กับตัดผลทิ้งนะครับให้เหลือผลที่ดีที่สุดต้นละ1ผลเท่านั้นแล้วพอใกล้เก็บผลผลิตนะครับจะปล่อยให้ต้นเนี่ยมีสภาวะใกล้ตายเพื่อให้ต้นเนี่ยส่งสารอาหารทั้งหมดนะครับไปเลี้ยงลูกจะทำให้ผลเมลอนเนี่ยมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นด้วยครับ
2: ชูให้ดูหน่อย
1: ตอนนี้นะครับเมลอนรุ่นแรกที่ปลูกประสบความสำเร็จดีมากคนสั่งจองไปแล้วครึ่งหนึ่งของผลผลิตที่มีเลยครับเดี๋ยวเตรียมจะขยายผลนะครับปลูกเพิ่มต่อไปอีกหนึ่งโรงเรือนด้วยเผื่อใครอยากจะอุดหนุนกันให้เบอร์ไว้ติดต่อนะครับ0846598797ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็ยังเดินหน้าถ่ายทอดความรู้การเกษตรให้กับชาวบ้านมาร่วมรับฟังปัญหาแล้วก็ช่วยแนะแนวทางแก้ไขกันนะครับเป็นการยกระดับการปลูกพืชด้วยกระบวนการผลิตพืชแบบอินทรีย์ที่ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยครับแล้วก็สร้างรายได้สู่ชุมชนด้วยครับ
3: ความเสี่ยงกับสารเคมีแค่นั้นเอง
1: ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่บริการวิชาการนะครับตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตพืชตามการปฏิบัติการเกษตรผลิตพืชแบบอินทรีย์ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานออร์แกนิกสิ่งที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่วันนี้ครับก็คือมาอบรมถ่ายทอดความรู้วิเคราะห์ถอดบทเรียนกันร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักกลุ่มผักดีพื้นที่ตำบลนาสีนวลอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามในเรื่องของกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์และการใช้ไตรโคเดอร์มาครับเพื่อให้ทราบปัญหาของการผลิตพืชผักอินทรีย์ในปัจจุบันของแต่ละรายคณะนักวิจัยครับก็แนะวิธีการแล้วก็ฝึกปฏิบัติการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบเชื้อสดนะครับเพื่อป้องกันและใช้กำจัดโรคในแปลงเกษตรสามารถนำเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับแบบเชื้อสดนี้ไปใช้ได้4กรณีด้วยกัน1ก็คือใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ใช้อัตราส่วนเชื้อสด 1-2 ช้อนแกงต่อเมล็ดพืช1กิโลกรัม2ก็คือหว่านในแปลงปลูกได้เลยครับใช้เชื้อสด50กรัมต่อตารางเมตร3ก็คือใช้ผสมกับวัสดุปลูกในใช้เชื้อสดนะครับ1ส่วนต่อวัสดุปลูก50ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันและ4ครับใช้ฉีดพ่นโดยใช้เชื้อสด1กิโลกรัมต่อน้ำ100ลิตรโดยการล้างสปอร์ในน้ำแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำไปใช้ในการฉีดพ่นครับ
4: ในขั้นตอนต้นน้ำนะครับเราก็เริ่มมาแก้ไขด้วยเทคโนโลยีนะครับที่เรามีอยู่ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์นะครับแล้วก็นำลูกศิษย์ของเรานะครับมาเรียนรู้ร่วมกับชุมชนแล้วก็นำวิธีการเนี่ยครับมาแก้ปัญหานะครับหลังจากนั้นเราก็ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ผ่านมาจนถึงกระบวนการกลางน้ำนะครับจนได้ผลผลิตแล้วจะทำให้ผลิตมีคุณภาพได้ยังไงจะดึงมาตรฐานนะครับซึ่งตอนนี้ได้มาตรฐาน GAP แล้วเราก็ดึงนะครับมาตรฐานขึ้นมาเป็นการผลิตให้ได้คุณภาพผลผลิตในระดับมาตรฐานของอินทรีย์ครับตอนนี้นะครับเพื่อที่จะปลายน้ำก็คือเพื่อจะสอดคล้องกับตลาดที่คนทุกวันนี้นะครับเรียนรู้นะครับแล้วก็รักสุขภาพมากขึ้นเรียนรู้ว่าสารพิษสารเคมีไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ผลผลิตอินทรีย์นะครับ
1: การยกระดับให้เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครับสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ตอนนี้คนใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะครับและผลลัพธ์ที่ต้องการสูงสุดก็คือ

อยากให้เกษตรกรพัฒนาเรื่องการทำมันนะครับโดยยกระดับมาตรฐานให้เกิดระบบนิเวศที่มีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตด้วยผู้บริโภคด้วยและก็สิ่งแวดล้อมด้วยอย่างยั่งยืนนะครับปัจจุบันนี้ครับถ้าเป็นช่วงของฤดูฝนแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่โรคที่พบในแปลงผัก

0: เกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้ก็จัดประกวดกล้วยไข่ทั้งแบบดิบแล้วก็สุกนะครับและกล้วยไข่ที่เป็น GI พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้สามารถแปรรูปได้อีกหลากหลายครับทั้งเป็นอาหารคาวหวานได้ด้วยในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงครับชาวสวนกล้วยไข่ทั้ง11อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคัดกล้วยไข่ที่งามที่สุดจากแต่ละสวนนะครับผ่านการดูแลมาเป็นอย่างดีด้วยส่งกล้วยไข่เข้าประกวดในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2567นะครับจัดตั้งแต่วันที่25กันยายนไปจนถึง5ตุลาคมนี้ครับซึ่งปีนี้ถือว่ากล้วยไข่ที่ส่งมาประกวดนะครับมีความสวยงามแล้วก็สมบูรณ์เป็นอย่างมากด้วยเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยสภาพอากาศดีครับไม่ประสบปัญหาภัยแล้งแม้ว่าปัจจุบันนะครับจะมีพื้นที่การเพาะปลูกกล้วยไข่น้อยลงก็ตามแต่กล้วยไข่ก็ยังเป็นสินค้าสำคัญนะครับที่ยังทำรายได้จำนวนมากให้กับจังหวัดกำแพงเพชรการจัดงานครั้งนี้ครับก็ถือเป็นการอนุรักษ์และก็ส่งเสริมรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยปัจจุบันนี้กล้วยไข่เป็นสินค้า GI หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับที่มีรูปร่างลักษณะและก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นนะครับคือรสหวานเนื้อในนุ่มเหนียวกลิ่นหอมผลก็สวยด้วยครับมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยจึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ยังผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นคืองานเทศกาลศาสตร์ไทยด้วยครับ
1: คือทุกปีที่จังหวัดกำแพงเพชรเขามีการประกวดกล้วยไข่ครับผมงานศาสตร์ไทยกล้วยไข่ผมก็มีโอกาสได้ส่งร่วมกิจกรรมทุกปีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นผลไม้ประจำจังหวัดของจังหวัดกำแพงเพชรเรานะครับผมแล้วผมก็ชอบคือปลูกกล้วยไข่ครับผมมันได้ผลผลิตดีต่อไร่ก็ได้สูงนะครับผมถึงมันจะเสี่ยงการดูแลหน่อยนึงแต่มันถ้าใครทำแล้วเป็นผลผลิตที่ว่าคุ้มค่านะครับผมเพราะว่าเรารายได้ดีครับผมสำหรับการทำกล้วยไข่
2: ตอนนี้ปลูกไว้เยอะไหมคร
1: ับผมจะปลูกกล้วยไข่ประมาณ 5-10 ไร่ต่อปีนะครับผมพูดถึงนะเพราะว่าค่าตอบแทนมันสูงก็เราทำอาชีพอื่นนะครับผม
0: การปลูกกล้วยไข่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับปัจจุบันนี้รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไข่ของกำแพงเพชรโดยส่งเสริมให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐเอกชนปลูกกล้วยไข่ในพื้นที่ของตนเองครับซึ่งจะมีการสนับสนุนหน่อกล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองหลังจากที่ปลูกแล้วแต่ละพื้นที่ครับจะต้องมีการดูแลแล้วก็ส่งหน่อที่ขยายได้เนี่ยกลับคืนมายังสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อไปครับส่วนราคาเวลากล้วยไข่ให้ผลผลิตก็ถือว่าทำเงินได้ราคาดีอยู่นะครับอย่าง1เครือคุณผู้ชมจะมีน้ำหนักประมาณสัก 7-15 กิโลกรัมราคาที่เขาขายกันหน้าสวนก็ตกกิโลกรัมละ25-30 บาทขึ้นไปครับมีขนมอร่อยแต่ว่าหากินยากเพราะว่าคนทำเหลือน้อยเต็มทีรับมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่ในจังหวัดสงขลาทั้ง2ชนิดเลยนะครับขนมอย่างแรกคือขนมบูตูครับเป็นขนมไทยมุสลิมเหลือเพียงเจ้าเดียวด้วยครับขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นส่วนอีกร้านก็ขายขนมค้างคาวครับเป็นของว่างไทยโบราณที่ยังเหลือในพื้นที่เมืองสงขลาเพียง2เจ้าเท่านั้นครับขนมค้างคาวเป็นของว่างไทยโบราณซึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นรูปร่างก็เหมือนกับค้างคาวครับเป็นขนมประเภททอดปั้นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับแล้วก็เอาไปทอดในกระทะที่ความร้อนปานกลางจนกรอบทั้ง3ด้านนะครับแบบที่เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในวัตถุดิบหลักประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียวกับที่มะพร้าวขูดกุ้งสดพริกไทยดำน้ำตาลปี๊บนะครับยังมีขายกันที่ร้านนางวิภาวงศ์ดินิจฉัยอายุ63ปีครับพิกัดคือถนนนางงามอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับซึ่งเปิดขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเป็นแค่1ใน2ร้านที่ยังเหลืออยู่ในเมืองสงขลาเลยนะครับโดยทำขนมค้างคาวขายมากว่า5ปีแล้วนะครับได้สูตรมาจากนางสมเพียรหรือว่าป้าสมทองเรืองการทอดแต่ละครั้งนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ขนมค้างคาวกรอบนอกนุ่มในทุกด้านนะครับเพื่อความอร่อยส่วนรสชาติเนี่ยก็จะหวานๆเค็มๆนะครับแล้วก็อร่อยอยู่ที่ไส้ของมันแล้วก็มีความกรอบด้วยขายกันตอนนี้ครับชิ้นละ8บาทจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยขายกันนะครับ7บาทแล้วก็ถ้าเป็น3ชิ้นก็20บาทนะครับขายแบบนี้มานานแต่ว่าปัจจุบันวัตถุดิบปรับขึ้นราคาก็เลยขึ้นราคามาหน่อยแต่ว่าถ้าซื้อเยอะๆก็ลดได้อีกนะครับส่วนที่บริเวณ4แยกถนนนางงามตัดกับถนนพัทลุงเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเหมือนกันนะครับเป็นร้านขายขนมบูตูสูตรโบราณครับ นี่เป็นขนมไทยมุสลิมของอร่อยที่หา

0: ยากของเมืองสงขลาครับเหลือเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับมีนายชยุตตะทวีอายุ29ปีเป็นนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นชาวสงขลาครับที่ไปทำงานที่ปัตตานีแล้วก็เดินทางกลับมาขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับมีพ่อแม่ญาติพี่น้องมาช่วยกันขายแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันจำนวนมากขนมบูตูครับได้สูตรขนมมาจากญาติพี่น้องที่ทำขนมนี้ขายมาก่อนแล้วก็เลิกกิจการไปครับเขาก็เลยคิดอยากจะอนุรักษ์สิ่งดีๆตรงนี้ให้คงอยู่ครับไม่อยากจะให้สูญหายไปโดยทางร้านนะครับยังใช้สูตรเดิมมีอยู่2ไส้ครับมีไส้น้ำตาลตะโหนดกับไส้น้ำตาลทรายซึ่งคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนคอยเตรียมข้าวของต่างๆให้ในช่วงวันศุกร์นะครับเพื่อเตรียมมาขายในเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์กันและแม้วัตถุดิบต่างๆจะปรับขึ้นราคาทั้งแป้งทั้งน้ำตาลแต่ว่าก็ยังขายราคาเดิมชิ้นละ10บาทครับส่วนบริเวณร้านนะครับก็มีคุณน้าที่สืบทอดการทำโรตีนะครับมาจากคุณพ่อมากว่า50ปีแล้วเหมือนกันก็เปิดขายโรตีน้ำแกงโรตีใส่กล้วยแล้วก็โรตีมัตบะควบคู่ไปกับการขายขนมบูตูสูตรโบราณนะครับซึ่งทั้งขนมบูตูแล้วก็โรตีของร้านนี้ครับเป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองสงขลาครับในเรื่องรสชาติความอร่อยทั้งโรตีทั้งขนมบูตูเลยครับเปิดขายตั้งแต่ตอน7โมงเช้าไปจนถึงตอนเที่ยงครับเปิดขายถึงเที่ยงก็จริงแต่ว่าบางครั้งสักประมาณตอน10โมงของก็หมดแล้วนะครับเผื่อใครอยากจะอุดหนุนแล้วก็ติดต่อกันมีเบอร์ไว้ให้ถามกันก่อนได้นะครับ0869635952ครับชาวอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับเขาปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกหลายสายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็ดูแลแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีด้วยเดิมทีเนี่ยส่งขายแบบผลสดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนผลผลิตบางส่วนมันแตกเสียหายคุณผู้ชมก็เลยเกิดแนวคิดเอามาแปรรูปนะครับเป็นมะเขือเทศผงนะครับสำหรับเอาไว้ชงดื่มติดตามกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
1: สายพันธุ์สวีทโรสมีผลกลมขนาดเล็กและมะเขือเทศสายพันธุ์เกิลมีผลีให้ผลผลิตได้ดีทุกฤดูกาลเป็นผลผลิตของนายสรศักดิ์สิงห์ดีหรือพี่เนี๊ยบชาวตำบลประสุกอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่นำมาปลูกไว้ในโรงเรือนเพื่อต้องการผลสดมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงเอาใจกลุ่มคนรักสุขภาพค่ะ
2: ผู้ชมคะมะเขือเทศสามารถนำมากินได้ทั้งผลสดแล้วก็แปรรูปนะคะโดยวันนี้ค่ะดิฉันจะพามาดูการแปรรูปนะคะโดยนำมะเขือเทศเนี่ยแหละค่ะมาทำเป็นมะเขือเทศผงนะคะพี่เนี๊ยบคะทำไมถึงได้เกิดแนวคิดนำมะเขือเทศนี้มาทำเป็นมะเขือเทศผงล่ะคะ
3: ก่อนอื่นนะครับคือเราต้องการขยายตลาดนะครับเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มของเกษตรกรและก็ตัวผมเองด้วยนะครับจากการขายผลสดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาทำเป็นอบแห้งนะครับแล้วก็ณวันนี้เราต่อยอดจะทำเป็นมะเขือเทศผงและในอนาคตจะเป็นมะเขือเทศน้ำอีกทีครับ
2: ค่ะการที่เราทำเป็นมะเขือเทศผงแบบนี้ค่ะพี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
3: ก่อนแรกเลยคือในเรื่องของการนำไปรับประทานนะครับในเรื่องของสารอาหารตรงนี้ก็คงต้องใช้ในเรื่องการวิจัยนะครับในค่าคุณค่าทางโภชนาการอีกทีแต่ในเรื่องทางการพกพาการสะดวกง่ายต่อผู้ที่อยากจะรับประทานมะเขือเทศนะครับสามารถที่จะเอามะเขือเทศผงเนี่ยไปชงในน้ำดื่มได้เลยนะครับก็จะเหมาะกับพนักงานออฟฟิศพนักงานข้าราชการต่างๆที่อยู่ภายในออฟฟิศนะครับก็จะสะดวกนะครับจริงๆแล้วมะเขือเทศที่จะใช้ในเรื่องของการทำมะเขือเทศผงนะครับจากการที่ทดลองมาเนี่ยมันใช้ได้หลายสายพันธุ์แต่หนึ่งเลยเนี่ยหลักๆเลยคือสายพันธุ์ที่เมล็ดน้อยนะครับเพราะว่าเมล็ดจะมีผลในเรื่องของการเมื่อไปทำผงนะครับอาจจะทำให้ผงออกมาสีดำนะครับก็จะเน้นมะเขือเทศที่มีเมล็ดน้อยนะครับอย่างเช่นสวีทโรสนะครับเป็นมะเขือเทศทั่วไปก็ได้ครับก็มีสวิตเกอร์นะครับที่จะใช้กันนะครับ
1: กว่าจะได้มะเขือเทศผง 1-2 กิโลกรัมใช้มะเขือเทศผลสดถึง10กิโลกรัมเพราะต้องผ่านขั้นตอนการทำทั้งปั่นผลให้ละเอียดเป็นน้ำเข้าตู้อบและบดอีกครั้งซึ่งค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรค่ะ
3: เบื้องต้นนะครับมะเขือเทศ ผลสดเนี่ยที่เรามานำ

0: ทดลองนะครับก็เริ่มแรกเลยคือเราเอามะเขือเทศผลสดนะฮะมาทำการปั่นนะครับปั่นด้วยเครื่องปั่นยางนะครับเพื่อให้เป็นของเหลวก่อนที่เราจะไปทำการอบแห้งนะครับและการอบแห้งเนี่ยที่จะให้ได้ผงมะเขือเทศและแห้งเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่อุณหภูมิ80องศาถึง80องศาที่เวลา3ชั่วโมงนะครับด้วยตู้เป่าลมร้อนอันนี้นะครับแล้วก็ทำการบดละเอียดอีกทีนะครับหลังจากการบดละเอียดแล้วเนี่ยเราก็ทำการตักมาเพื่อใช้ตะแกรงร่อนอีกทีนะครับเพื่อเอากากของนั้นออกแล้วก็จะได้ผงมะเขือเทศนะครับนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำไปชงทานนะครับหรือนำไปเป็นวัตถุดิบกับอาหารชนิดอื่นก็ได้นะครับเป็นส่วนผสมได
1: ้ครับ
0: ในด้านรสชาติอาจจะยังไม่แตกต่างกันมากจากการที่ทดลองและวิจัยมานะครับแต่ในเรื่องของการพกพาและก็ความสะดวกต่อการที่จะเราต้องการรับประทานมะเขือเทศนะครับถ้าเป็นผลสดอาจจะต้องพกพายากหน่อยนะครับแล้วก็เชลไลท์ในการที่จะอยู่ความคงตัวของผลสดก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่พอเป็นมะเขือเทศผงเนี่ยจะสามารถพกพาได้สะดวกแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพนะครับต้องการที่จะอยากได้มะเขือเทศเนี่ยดื่มหรือกินนะครับก็จะง่ายนะครับ
2: ขณะนี้ผลิตภัณฑ์อยู่ในระหว่างการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างในลักษณะทดลองชงดื่มรสชาติกลิ่นและอายุการเก็บรักษาเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานรวมถึงเตรียมทำการตลาดและนำไปสู่การขยายเครือข่ายการปลูกมะเขือเทศเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของตลาดค่ะ
0: มะเขือเทศผมตอนนี้นะครับในเรื่องของการตลาดเดี๋ยวเราจะแบ่งด้วยกัน2ตลาดนะครับคือตลาดผลสดกับตลาดอบแห้งนะครับอย่างผลสดเราก็แบ่งตลาดไปอีกว่าเป็นตลาดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ตลาดก็จะมีในเรื่องของตลาดตรงร้านอาหารนะครับภัตตาคารแล้วก็ผู้จำหน่ายผลสดหรือตัวแทนจำหน่ายนะครับเราจะเน้นไปทางโซนภาคใต้นะครับเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ชาวต่างชาติชอบมาท่องเที่ยวเขาจะชอบทานมะเขือเทศนะครับก็จะขายดีในโซนภาคใต้มากในตัวเกษตรกรมีประมาณ4รายนะครับที่เริ่มทดลองปลูกมะเขือเทศจากการที่เราไปพูดคุยนะครับกับเกษตรกรที่เริ่มหันใจหันไปหาพืชตัวอื่นนะครับเพื่อทดแทนในการปลูกหรือเขามีศักยภาพความพร้อมไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนนะครับแล้วก็องค์ความรู้นะครับเราก็จะเข้าไปนะครับเพื่อไปพูดคุยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายกันและอนาคตก็จะเป็นเครือข่ายในการส่งมะเขือเทศให้กับทางผมได้นะครับ
2: พี่นันทิกรชูวงชาวตำบลจักษีอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นหนึ่งในเครือข่ายปลูกมะเขือเทศเก็บผลสดส่งขายหากมะเขือเทศให้ผลมากหรือช่วงฤดูฝนผลมะเขือเทศมักจะแตกเสียหายก็จะส่งนำไปแปรรูปสร้างรายได้เกือบทุกวันค่ะนอกจากนี้ยังปลูกพืชผักสวนครัวและผักสลัดควบคู่กันทำให้มีรายได้หลายช่องทางค่ะ
3: เนื่องจากว่าการปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกระบบการจัดการมันจะง่ายกว่าระบบดริปดูแลง่ายกว่าแล้วก็ปัญหาเรื่องโรคแมลงที่รบกวนทางใบแล้วก็รบกวนทางระบบรากมันจะน้อยกว่าให้ผลผลิตดีกว่าระบบดิน1เท่าตัวครับเพราะว่าเราสามารถควบคุมเรื่องอาหารให้เขาได้เพราะว่าโดยระบบไฮโดรโปนิกคือเขาจะกินอาหารตลอดทั้งวันเลยครับ
2: ปัจจุบันพี่เนียบยังเปิดพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และวางแผนดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลผลิตมะเขือเทศที่มีคุณภาพที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
4: มะเขือเทศแบบผงนี่ครับคุณผู้ชมพอเอาไปผ่านกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เติมสารปรุงแต่งอะไรลงไปเลยนะครับต้องบอกว่ายังมีรสชาติความเปรี้ยวตามธรรมชาติอยู่ครบเลยเพียงแต่ว่ากลิ่นของมะเขือเทศที่บางคนอาจจะไม่ชอบเนี่ยหายไปด้วยก็ถือว่าชงดื่มกินได้ง่ายขึ้นด้วยครับปิดท้ายด้วยสวนสัตว์อุบลราชธานีครับจัดนิทรรศการไดโนเสาร์แล้วก็ชมสัตว์ดึกดำบรรพ์เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่สำหรับเด็กและก็เยาวชนที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์อุบลราชธานีกันได้ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับบ่าย 3:30 น. วันนี้ผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กันเก็บอร่อยสุขสันต์เรามาทานข้าวร่วมกันมีความสุขสันต์พวกเราทำเอง
1: เป็นยังไงบ้างครับเส้นเสียงของน้องบอลเพราะพริ้งไหมครับคุณผู้ชมเพลงนี้แต่งเองสดๆเพื่อเปิดรายการของตอนนี้เลยนะครับสดจริงๆครับเพราะถ้าไม่สดเราไม่ซื้อครับและแน่นอนครับอาหารจานสุกตอนนี้เรามากันที่โรงเรียนบ้านโป่งเกตจังหวัดสระบุรีครับโรงเรียนบ้านโป่งเกตนี้เห็นว่ามีอาหารกลางวันสำหรับน้องๆที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการหลายมิติครับแต่ก็แอบได้ยินมาว่ากว่าจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับเอ๊แล้วเขาผ่านมันมาได้ยังไงมาถึงจุดที่ลงตัวจุดนี้ได้อย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับกว่าจะกลายมาเป็นแกงส้มที่อยู่ในนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณทุเรียน
0: สวัสดีครับครูแตนผมพูดถูกไหมครับว่าแกงส้มถ้วยนี้นี่ที่มาที่ไปมันลึกลับซับซ้อนมาก
2: ใช่ค่ะขั้นตอนมันมาหลายขั้นตอนมากเลยค่ะแต่ถ้าจะให้แน่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยขอชิมก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวผมชิมเองครับครู
2: ได้ค่ะ
0: คือผมเป็นคนห่วงของกินนอกจากไม่ให้กินแล้วยังแย่งข้าวด้วยฝากท้องขอฝากท้องมือนะครับ
2: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: ขอบคุณครับอิ่มแล้วครับอิ่มจากแกงส้มเป็นที่เรียบร้อยพออิ่มแล้วก็ได้เวลาทำงานของผมแล้วครับอย่างที่ครูแตงบอกมาเมื่อครู่นะครับว่าแกงส้มที่ผมได้กินนั้นมีที่มาที่ไปที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่าจะได้มาเสิร์ฟเป็นแกงส้มให้กับน้องๆ นักเรียนได้กินเป็นอาหารกลางวันแต่ก็เท่าที่ผมได้ลิ้มรสไปเนี่ยมันช่างเป็นแกงส้มที่ครบเครื่องครบรสอร่อยซะจริงๆเลยครับพร้อมด้วยผักทั้งหลายที่สุกกำลังพอดีเนื้อปลาที่ไม่ละเอียดจนเกินไปทำให้ได้รสสัมผัสที่เลิศครับขอบอกแม่พูดแล้วก็หิวอีกรอบนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับครูแตงกันก่อนครับว่าแกงส้มที่ว่ายากเนี่ยมันจะยากขนาดไหนกันเชียวครับครูแตง
3: ครูแตงครับที่มาที่ไปของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเรานี่มันเป็นยังไงครับ
2: โอ้จะว่ายากก็ยากนะคะขั้นตอนมันสลับซับซ้อนมากจะเล่าให้ฟังแล้วกัน
0: อ่ะดีครับ
2: ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราทำโครงการอาหารกลางวันเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างทุกที่ปัจจุบันที่เห็นอยู่หรอก
0: ครับ
2: ยากมากค่ะอาหารที่เรานั่นไปซื้อมาจากข้างนอกไกล
0: พวกวัตถุดิบทั้งหลายเนาะ
2: ค่ะไม่มีในนี้ค่ะแล้วก็มีแต่สารเคมีปนเปื้อนแทนที่ว่าเด็กเราน่ะจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
0: มีความปลอดภัย
2: ปลอดภัยแต่กลายเป็นว่าเป็นภาวะที่โรคขึ้นมีภาวะทุพภาพโภชนาการต่ำเยอะเลยค่ะ
0: ก็คือเรียกว่าอ้วนไปผอมไปก็มีอ้วนไปก็มีตุ่มมีแผลมีอะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่างเงี้ยเหรอ
2: ถูกต้องค่ะแม้แต่ตัวครูแตนเองเนี่ยก็เป็นโรคหอบหืดภูมิแพ้ซึ่งกำเริบมาเต็มเลยแล้วเด็กก็เป็นหลายคนด้วย
0: ก็คือกลายเป็นว่าเราโรงเรียนเป็นผู้มอบอาหารที่ทำให้กินแล้วเกิดปัญหากับเด็กซะอย่างนั้น
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
0: อ
2: ้
0: าวอย่างนี้ไม่ได้สิ
2: ไม่ได้เลยค่ะก็เลยทำให้เราต้องมานั่งคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: ครับผม
2: แล้วเราเคยไปหาหมอหมอก็บอกว่าครูแตนมีสารพิษในร่างกายเยอะเกินไปเด็กนั่งเรียนอยู่ก็หอบ
0: อ้าว
2: ค่ะ
0: แล้วทำไงอ่ะอย่างเงี้ย
2: แล้วก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ค่ะมาหาของในชุมชนที่ไม่มีสารพิษกินแต่โทษทีนะคะอยากอายที่พูดว่าน่าจะเป็นตำลึงทั้งครูทั้งเด็ก
0: กินแต่ตำลึง
2: กินแต่ตำลึงกินแต่ดอกแค่ยากมากเลยครับเพราะมันไม่มีของ
0: คือกลายเป็นว่าเกษตรกรในยุคนั้นนะก็คือปลูกก็ใช้สารเคมีกันทั้งนั้นไอ้ของไม
2: ่
0: มีสารเคมีก็ต้องเป็นของที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่มีใครไปปลูกไว้ดอกแค่ตำลึงอย่างนี้
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยตาย
2: ลำบากมากค่ะช่วงนั้นนะคะ
0: แล้วทำยังไงล่ะครับถึงได้คอนวินส์หรือว่าโน้มน้าวให้คนเนี่ยมาปลูกผักปลอดสารหรือหาผักปลอดสารมาให้เด็กกินได้ยังไง
2: แรกๆนะคะเราก็มาทำตัวอย่างในโรงเรียนก่อนคือปลูกทุกอย่างแล้วก็กินทุกอย่างที่อยู่ในโรงเรียนมันก็ไม่พ้นตำลึงดอกแคร์เขาเราก็สร้างเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายต่างๆเข้ามาอย่างเช่นมีท่านอาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์สัญญาคำพร
0: อ๋ออาจารย์ยักษ์
2: พอเราไปรู้จักท่านก็เลยสอนว่าให้ละปลูกผสมผสานกันเราก็เริ่มได้แนวความคิดใหม่แทนที่เราจะปลูกแต่ผักกาด20วัน24วันมันก็จบไปแล้วแล้วก็ปลูกใหม่เราก็มาปลูกผักที่มันมีอายุยั่งยืนขึ้น
0: นานใช้ปลูกทั้งทีมันต้องใช้ให้คุ้มกินให้คุ้ม
2: ใช่กินให้คุ้มนะพอเจอเครือข่ายเจอมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็เจอเครือข่ายต่างๆในชุมชนที่เราเรียกว่าบวรบ้านกงเกตโดยเฉพาะไปเจอท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่ธนวัฒน์วิเชียรเนี่ย
0: ครับผม
2: มีความคิดแนวเดียวกันเลยว่าเราจะต้องสร้างแหล่งอาหารที่อยู่ในชุมชนของเรา
0: เราต้องพึ่งพาตัวเองได
2: ้ต้องพึ่งพาตนเองได้ไม่ไปพึ่งพาใครแล้ว
0: โอ้โหนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับไม่ใช่แค่โรงเรียนอย่างเดียวนะครับ แต่กลายเป็นว่าเริ่มมีเครือข่ายเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผลจากเครือข่ายเหล่านั้นทำให้เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้ครับทางนี้เนาะ
2: เชิญค่ะ
0: ครับผม
4: จะไม่ล่าจะลงห้องน้ำไปจะไม่ลง
0: พอพูดถึงเครือข่ายเครือข่ายก็มานะครับเต็มคันรถเลยเอ๊ะอ๋อไม่ใช่ครับนั่นเด็กๆโรงเรียนบ้านโป่งเกตเองครับกำลังจะไปทำกิจกรรมของอีกหนึ่งในเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนว่าแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะไปดูกันหน่อยครับ
3: อาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับได้เจอตัวจริงสักทีนะครับ
4: เป็นไงหล่อไหม
3: โอ้โหหล่อกว่าที่คิดไว้จมหูเลยครับอาจารย์ล้อมนะครับ
4: ครับผม
3: หนึ่งในเครือข่ายสำคัญของโรงเรียนบ้านโป่งเกตนะครับในเรื่องของการเกษตรคำถามแรกเลยครับที่มาที่ไปที่ทำให้อาจารย์เนี่ยกับโรงเรียนได้มามีคอนเนคชั่นกันเนี่ยเป็นยังไงครับ
4: ก็คือโรงเรียนเนี่ยส่งเด็กไปแข่งขัน
3: ครับผม
4: ในการแข่งขันเนี่ยแต่ว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กประถมแล้วไปแข่งขันกับคนโต
3: ครับผม
4: ชนะลาบคาบเลยครับ
3: เละเทะเลย
4: เละเทะกลับมาเลยแต่เด็กๆที่ชนะเนี่ยไม่ได้ทำต
3: ่อ
4: แต่เด็กๆกลุ่มนี้ฮึดสู้แล้วทำต่อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารกลางวันของเด็ก
3: ๆเรื่องสำคัญ
4: ใช่เด็กๆเนี่ยไม่มีอาหารกลางวันแล้วก็มันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเราก็เลยมาจับมือกันแล้วก็ทำก็เอาหลักกสิกรรมธรรมชาติเอาศาสตร์ของพระราชาเนี่ยลงสู่พื้นที่ของโรงเรียน
3: ให้โรงเรียนได้ลองทำจริงให้เด็กได้ทำเองด้วย
4: คือจริงๆอ่ะอาหารก็เป็นอาหารของเด็กที่เด็กต้องกิน
3: ครับผม
4: จะไปให้คนอื่นมาปลูกมันก็กระไรอยู
3: ่เรากินในสิ่งที่เรารู้ที่มาดีกว่าว่าปลอดภัยจริง
4: ใช่เด็กๆก็ลงมือปลูกแต่ของเราเนี่ยปลูกแบบธรรมชาติ
3: ครับผม
4: ไม่ได้แบบว่าทำแปลงหรืออะไรเพราะว่าเด็กๆจะได้เอากลับไปใช้กับพื้นที่ของที่บ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ใช้พื้นที่ในโรงเรียนนี่แหละบริบทตรงไหนที่มันมีสามารถปลูกได้ก็เอาผักพืชผักพวกนี้ที่เขาชอบกินแล้วลงปลูก
3: ก็เป็นลักษณะทำแบบธรรมชาติแล้วก็ทำให้ง่าย
4: ใช่
3: ไม่ต้องโอ้โหแบบทำให้มันหรูหราดูเพราะเราเอาไว้ใช้งานจริงไม่ได้เอาไว้โชว์เป็นหลัก
4: เพราะเด็กๆจะติดไปไงว่าถ้าทำเป็นแปลงผักทำเป็นบล็อกทำเป็นอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะกลับไปติดไปที่บ้านต้องไปทำแบบนี้นะ
3: ถ้าไม่มีที่ให้ทำไม่ทำ
4: ไม่ทำแล้วเงื่อนไขมันก็จะเยอะแต่เราเอาแบบง่ายๆเด็กเข้าใจง่ายแล้วก็ทำแบบไม่ต้องแบบปรุงแต่งอะไรเยอะให้เขาอยู่กับบริบทของพื้นที่
3: อ๋อนะครับนั่นคือที่มาที่ทำให้เรากับโรงเรียนบ้านโป่งเกตได้มาทำงานร่วมกัน
4: ใช่ครับ

0: แล้ววันนี้เรามีฐานอะไรบ้างครับอาจารย์
1: คือเราแบ่งกลุ่มออกเป็นในพื้นที่ของตรงนี้เนาะเราก็ทำเรื่องของคลองไส้ไก
0: ่คลองไส้ไก
1: ่คลองไส้ไก่เนี่ยก็คือเป็นการกระจายน้ำให้ความชุ่มชื้นกับพื้นที่ที่เราปลูก
0: คือไม่ใช่ว่าเป็นคลองหลักไอ้ใกล้คลองก็ชื้นพอห่างไปก็แห้งฉะนั้นเราก็ทำให้มัน
1: ได้ให้มันกระจายในพื้นที่อันนี้เราเอามาแทนเรื่องของท่อ PVC ต่างๆซึ่งจะต้องซื้
0: อ
1: เราก็เลยใช้เรื่องของเอาแบบง่ายๆแบบชาวบ้านทำได้
0: แล้วก็นี่แหละเป็นคลอง
1: ใช่เพราะเรายึดหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าทำแบบคนจนเราก็ไม่ต้องซื้อไงเราก็ทำคลองไส้ไก่แล้วกระจายน้ำออกไป
0: ครับผม
1: อีกอันนึงก็คือเราจะลงมือปลูกกันวันนี้ก็เอาพืชผักสวนครัวเอาพริกกะเพรามะเขืออะไรพวกนี้ครับ มาลงปลูกในแปลงของตรงนี
0: ้อ๋อนี่ใช่ไหมตรงนี้ด้วยไหม
1: ใช่นั่นแหละเขาก็เริ่มปลูกเริ่มเห็น
0: เขาก็จะกินด้วยความภูมิใจด้วยหรือแม้แต่ของที่เขาอาจจะไม่เคยชอบมาก่อนแต่พอเขาเป็นคนปลูกเองมีส่วนร่วมเองเขาก็จะยอมกินดูเป็นการเปิดใจครั้งแรกแล้วก็อาจจะกลายเป็นเด็กที่ชอบกินผักได้ด้วยกัน
1: นี่คือความสุขที่เขาได้กินอาหารที่เขาได้ปลูกเองได้เจอกับผักที่แบบเฮ้ยฉันทำนะมันมีความสุขมันมีความโอ้มันบอกไม่ถูกมันอธิบายยาก
0: แต่มันคือภูมิใจละมันอิ่มใจภูมิใจด้วยนะครับ

0: นี่ก็คือการย่ำขี้ที่เขาเรียกว่าการย่ำขี้ยาลานแต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมายาลานเนาะแล้วก็น่าแต่ของเราเนี่ยย่ำขี้ยาบ่อ
1: ยาบ่อนี่คือจุดที่เราจะเอามาทำเป็นบ่อกักเก็บน้ำ
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยสภาพดินเนี่ยฝนตกปุ๊บซึมหายหมด
0: น้ำซึมหายไปหมดเลย
1: เราก็จะต้องเอามูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ย
0: มาย่ำให้เละให้เนียนกลายเป็นเนื้อปูนแล้วก็ขึ้นมาฉาบ
1: เหมือนเป็นโคลนแล้วพอมันแห้งมันก็จะฉาบแข็ง
0: ใช
1: ่ต้องใช้เยอะไหมฮะ
0: ก็ปริมาณก็คือประมาณสัก1บุ้งกี่เนี่ยก็ได้ประมาณครึ่งตารางเมตรอันนี้ก็คือแบบ
1: คร่าวๆ
0: เนาะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาสูตรนี
1: ้แล้วอากาศร้อนๆอย่างนี้เนาะลงมาอยู่ในโคลนเย็นๆนะ

ตอนนี้ค่ะโรงเรียนบ้านพงเกตก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเรานะคะเป็นรูปแบบที่มีทั้งที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็การเรียนในห้องเรียนโลกกว้างค่ะปัจจุบันนะคะเด็กๆเนี่ยเมื่อเขาออกมาจากห้องเรียนเขาจะได้ทำกิจกรรมที่เป็นวิชาชีพวิชาการแล้วก็วิชาชีวิตค่ะอีกอย่างเมื่อเราได้ออกมาเรียนเนี่ยแปดกลุ่มสาระเขาก็สามารถที่จะบูรณาการอยู่ในแปลงเกษตรของเราเนี่ยได้เขาได้นอกจากเขาจะได้ผักที่เขารู้ที่มาไปในการรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพืชนะคะการดูแลดินการบำรุงดินเพื่อให้ดินไปดูแลพืชซึ่งอาหารเนี่ยมันได้ทั้งคุณภาพของอาหารที่เรารู้ว่ามันมีประโยชน์นะคะปลอดจากสารพิษ 100% นะคะแล้วเขาได้ทานอาหารที่เขาปลูกเองอะค่ะมันก็คือความภาคภูมิใจในตัวของเด็กๆทำให้อาหารรสชาติของมันเนี่ยอร่อยมากกว่าที่เขาเคยทานดังนั้นจากเดิมอะค่ะที่ทุกๆวันเขาจะมีอาหารที่ปลอดภัยในมื้อเที่ยงมื้อเดียวเนี่ยตอนนี้เขาสามารถไปสร้างอาหารปลอดภัยที่บ้านได้ด้วยค่ะเด็กๆอะค่ะเขาได้รับประทานอาหารที่เขาปลูกเองผักที่เขารู้ที่มาว่ามันปลอดภัยแน่ๆแล้วมันเกิดมาจากความภาคภูมิใจที่เขาได้สร้างสรรค์ผลงานของเขาเองอะค่ะมันก็ทำให้เขาทานอาหารได้อย่างมีความสุขและนี่คืออาหารจานสุดของคุณแอนค่ะ

0: จากเครือข่ายที่เราเริ่มมีมานะครับครูครับสุดท้ายมันเกิดมาเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงมันเรียกว่าอะไรครับเนี่ย
1: ค่ะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโรงเรียนหรือในชุมชนหรือที่วัดที่เราเรียกว่าบวรบ้านบงเขนเนี่ยมันคือโครงการอารยะเกษตร
0: อารยะเกษตรเกษตรแบบมีอารยธรรมอารยะเนาะ
1: ค่ะโครงการพระราชทานเป็นโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อ่ะ
0: ครับผม
1: ท่านสืบสานรักษาต่อยอดของพระชนกาธิเบศรพ่อท่านมา
0: ครับจากรัชกาลที่9นะครับ
1: ค่ะแล้วก็พระราชทานโครงการนี้ให้กับโรงเรียนบ้านปงเกต
0: มา
1: สืบสานรักษาต่อยอด
0: ครับผม
1: โดยโครงชื่อโครงการนี้ถ้าง่ายๆถ้าเราสรุปใจความง่ายของโครงการก็คืออารยะเกษตรเนี่ยเกษตรหมายถึงเขตเขตที่มีอารยะอารยะภูมิอารยะทางสังคมที่เป็นสิ่งดีๆเอามาหลอมรวมกันเป็นบ้านปงเกตอย่างเช่นในบ้านมีภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชาวบ้านเขาก็ให้ไก่เรามาเลี้ยง
0: อันนี้เราไม่ได้ไปซื้อไปหา
1: ไม่ได้ซื้อเขาชาวบ้านให้มาน
0: ี่คือน้ำใจจากคนในชุมชน
1: ใช่
0: นะครับผมเราก็ทำให้เรามีไข่สำหรับไปทำกับข้าวให้กับเด็ก
1: ๆถูกต้องค่ะ
0: เหลือก็อาจจะขายแต่ไม่ทันได้ขายเด็กกินหมดก่อน
1: เด็กกินหมดก่อนค่ะ
0: ก็เรียกว่าอารยะเกษตรเนี่ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะ
1: ใช่ค่ะ
0: โครงข่ายที่โรงเรียนของเราได้ไปร่วมด้วยนะครับแล้วเห็นไอ้พืชผักเหล่านี้ที่ปลูกอยู่พื้นที่อนาบริเวณแทบไม่เหลือที่ไว้ทำอย่างอื่นเลยนะปลูกผักหมดเลยอันนี้มันกลายเป็นอะไรครับต่อไป
1: อันนี้มันก็เป็นเราง่ายๆว่าเราเรียกว่าตรงนี้คือคลังเสบียงอาหารที่ยั่งยืนแต่เด็กเราจะเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตพอบอกไปเก็บผักมันจะบอกว่าน้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: ก็จะมาที่นี
1: ่มาที่นี่นี่คือคำว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของเด็กที่นี
0: ่ก็คืออยากจะกินผักอะไรอยากจะพืชผลไม้อะไรก็คือมีเพราะว่าผมเห็นมีทั้งเป็นบางส่วนก็มีเป็นผลไม้บ้างนิดหน่อยผสมกันอยู่มีผักอยู่ด้วยนะครับครบถ้วนอยู่ในนี้หมดเลยก็มีอารยะเกษตรมีซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ตามธรรมชาตินะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากการริเริ่มของครูแตนเนา
1: ะ
0: เอาตัวเองมาสังเกตเห็นความผิดปกติของตัวเองว่าเกิดจากโภชนาการเรียนรู้จากตัวเองเรียนรู้จากนักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจุดเริ่มต้นจากตัวเราเองระเบิดจากภายในออกมานะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากทีนี้ครับผมจะไปพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ปลูกกันในนี้สิ่งที่เอามาเลี้ยงเนี่ยมันกลายเป็นอาหารกลางวันจริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะไปดูได้เลยค่ะ
0: งั้นผมต้องไปดูนะ
1: โอเคค่ะไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับ
2: และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วครับนั่นก็คือเว

0: ลาอาหารกลางวันนั่นเองคืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือหิวอีกแล้วครับแต่พอได้คุยกับครูแตงแล้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าแกงส้มเนี่ยมันซับซ้อนจริงๆครับถึงจะใช้วัตถุดิบง่ายๆแต่กว่าจะได้มาแต่ละอย่างไม่ได้ง่ายเลยนะครับไหนจะต้องปลูกเองขุดเองทำวิธีกักเก็บน้ำเองแล้วการปลูกนี่ก็ต้องหาพื้นที่ที่ปลอดภัยห่างไกลจากสารปนเปื้อนจากนั้นก็เก็บผลผลิตเองดูแลกันอย่างใกล้ชิดสารพัดไปหมดครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของน้องๆ นั่นเองครับแถมยังได้เสริมการเรียนการรู้ของนักเรียนไปในตัวอีกด้วยแม่เป็นแกงส้มที่ได้ประโยชน์หลากหลายมิติจริงๆเลยนะครับเนี่ย
1: คุณผู้ชมครับแกงส้มหม้อนี้ของโรงเรียนบ้านโป่งเกตเรียกรวมๆว่าแกงส้มรวมใจเป็นเพราะได้วัตถุดิบมาจาก3แหล่งอันดับแรกเลยเด็กนั้นช่วยกันทำช่วยกันปลูกช่วยกันเก็บแล้วเอามาลงหม้ออันดับที่2นั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจากทางบ้านก็มาช่วยกันปลูกช่วยกันหาแล้วส่งวัตถุดิบเข้ามาในโรงเรียนคุณผู้ชมครับแกงส้มที่ผมบอกว่าเป็นได้มากกว่าแกงส้มนั้นอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าคุณค่าทางโภชนาการของแกงส้มนั้นมากมายมหาศาลขอขอบคุณคุณครูโรงเรียนบ้านโป่งเกตที่นำเอาแกงส้มซึ่งเป็นอาหารไทยแท้ๆมาอยู่ในถาดหลุมให้เด็กได้รับประทานแกงส้มในถาดหลุม1คำที่เด็กกินเข้าไปนั้นคุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่ในแกงส้มได้วิตามินแร่ธาตุจากผักรวม3ผักและที่สำคัญแกงส้มทำมาจากปลาจากกุ้งปลานิลของโรงเรียนโป่งเกตที่ทำวันนี้นั้นโปรตีนเพียบกินเข้าไปแล้วสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดในแกงส้มนั้นไปกินกับข้าวไปกินกับไข่เจียวครบ5หมู่ครับคุณผู้ชม

0: นายชื่ออะไร
1: สุภรัตน์ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อ
1: โกครับ
0: โอ้ยตายจริงไม่ต้องมาโกหกครูบอกฉันมาแล้วน้องบอลใช่ไหมเขาลือกันว่าน้องบอลเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็พาทัวร์ฐานต่างๆเยอะแยะไปหมดทำอย่างนี้ประจำเลยไหม
1: ครับ
0: ไม่เหนื่อยหรอ
1: ไม่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับมีความสุขครับ
0: ทำไมถึงมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้
1: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักครับ
0: เราชอบที่จะแบ่งปันให้ความรู้แล้วก็หาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือเขาพูดกันว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กนำครูจริงเหรอ
1: จริงครับ
0: มันเป็นยังไงเด็กนำครูคือเด็กวิ่งเร็วก็เลยนำครูไปก่อนครูเดินช้าอย่างเงี้ยเหรออ
1: ่ะใช่ครับไป2กิโลเมตรไม่ใช่
0: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอยู่ไม่ได้แล้วบ้าแล้วยังไงเด็กนำครูของที่นี
1: ่ก็ตอนเช้าๆครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นครูที่จะมาสอนเด็กครับแต่ว่าช่วงบ่ายครับก็จะเป็นเด็กสอนพี่สอนน้องครับแล้วก็น้องเชื่อฟังพี่บางทีก็ครูก็จะมาเรียนกับเด็กครับ
0: ก็เรียกว่าในขณะที่ครูสอนด้านวิชาการ
1: ครับ
0: เราเองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ครูได้เรียนรู้เรื่องพฤติกรรมของเด็กด้วยเรื่องการเรียนรู้ของเด็กด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ทำความรู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปว่าอย่างนั้นกับข้าววันนี้มีอะไรบอล
1: วันนี้มีแกงส้มดอกแคไข่เจียวแล้วก็กล้วยเป็นผลไม้ครับ
0: เป็นผลไม้นะแล้วไอ้ผักพวกนี้เรามีส่วนช่วยอะไรกับเขาบ้างไหม
1: ก็คือผักพวกนี้มาจากศูนย์การเรียนรู้ข้างหลังครับเป็นนักเรียนปลูกกันเองครับแล้วก็ดูแลกันเองแล้วเก็บแล้วก็นักเรียนเก็บเองครับขึ้นมาเอามาให้ส่งให้กับแม่ครัวครับ
0: เหลือแค่นักเรียนไม่ได้ทำเองเท่านั้นเองเน
1: า
0: ะ
1: มีบางวันที่ทำเองครับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวครับ
0: จริงนี่
1: ใช่ครับ
0: สำหรับบอล
1: ครับ
0: ถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุกบอลนึกถึงอะไรครับ
1: อาหารจานสุกเหรอครับก็คือการรับประทานอาหารอย่างนี้ครับก็คือเก็บทำกินเองปลูกเองเก็บเองแล้วก็ทำกินเองกินกับน้องๆเพื่อนๆนะครับก็ทำให้มีความสุขแหละครับ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอาหารจานสุกของน้องบอลคืออาหารที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบและที่สำคัญกินกับคนที่เรารักครับ
2: คุณผู้ชมครับเราสามารถเติมพลังบวกให้กับตัวเองได้สั่งของร่างกายหนึ่งในนั้นก็คือการกินอาหารที่ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ครับการกินที่ถูกต้องถูกหลักสุขอนามัยและโภชนาการเป็นการเติมพลังบวกชั้นยอดครับและในเมื่อเราดูแลร่างกายของเราด้วยอาหารที่ดีแล้วผลที่เราจะได้รับก็คือความสุขนั่นเองครับความสุขจากการห่างไกลโรคความสุขที่มีอายุยืนและแข็งแรงและความสุขเหล่านี้ล่ะครับที่จะเติมเต็มพลังบวกให้กับหัวใจของเราอีกทางด้วยเหมือนอย่างที่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านโป่งเกตช่วยเติมพลังชีวิตที่ปลอดภัยให้กับน้องๆ นักเรียนให้มีความสุขทั้งด้านการเรียนการกินและโภชนาการเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและสมบูรณ์ถือว่าเป็นอาหารจานสุขที่ได้รับประโยชน์ในหลากหลายมิติพร้อมกันไปเลยครับแล้วอาหารจานสุขของคุณผู้ชมล่ะครับเป็นแบบไหนกันบ้างวันนี้รายการอาหารจานสุขหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ
3: วันนี้วันดีได้มีพี่ๆมา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับตำนานของแม่ครัวหัวป่าที่ตำบลหัวป่าจังหวัดสิงห์บุรีกันครับว่ากันว่าที่นี่คือตำนานของความอร่อยในการปรุงอาหารเลยล่ะครับและจะพาไปล้วงสูตรตำรับอาหารจากลูกหลานของตระกูลแม่ครัวหัวป่ากันถึง5จานบอกเลยครับว่าวันนี้มีแต่คำว่าอร่อยอร่อยแล้วก็อร่อยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับแม่ตุ๊กลูกหลานของแม่ครัวหัวป่าเรานัดกันไว้ที่วัดพรมเทพาวาสหรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดฉลอนซึ่งมีประวัติศาสตร์ของแม่ครัวหัวป่าอยู่ครับก่อนจะไปรู้จักกับอาหารของแม่ครัวหัวป่าถ้ามาที่นี
1: ่
0: ต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับ
1: ค่ะมีอยู่หลายที่เลย
0: อันนี้คืออะไรครับที่คุณแม่เพิ่งออกมาเมื่อก
1: ี้อันนี้คือวิหารพระนอนค่ะ
0: พระนอนที่นี่เห็นเขาบอกว่าไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนที่อื่นเป็นปางสายญาตินี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่ปางที่ปราบอรินทราหูนะคะซึ่งถ้าเป็นพระนอนทั่วไปเท้าท่านจะเสมอกัน
0: เสมอกัน
1: แต่ที่นี่ไม่ใช่เป็นปางที่เหมือนกับเป็นปางสายญาติจริงๆคือหมายความว่า
0: พักผ่อนสบายสบายเป็นอิริยาบถที่เรียกว่าสบายสบาย
1: หลังจากตรัสรู้แล้วซึ่งจะมีไม่กี่องค์ในประเทศไทย
0: ซึ่งใครมาไหว้เขาก็จะมองแบบขอซึ่งแบบความสบายใจความสงบร่มเย็นอะไรพวกนี้นะครับผม
1: พระศรีมหาโพธิ์นะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จมาในวันที่7สิงหาคมปีพุทธศักราช2449ท่านบันทึกไว้ในเสด็จประพาสต้นว่าต้นโพกิ่งตอนวัดนิเวศใหญ่โตงามดีมากแต่เอียงไปข้างหนึ่งเพราะหลบต้นมะม่วง
0: แล้วต้นมะม่วงไปไหนล่ะคร
1: ับ ก็ไปหมดแล้ว
0: เก่าแก่มาก
1: ค่ะ
0: เก่าแก่จนต้นมะม่วงตายไปแล้วแต่ว่าต้นโพต้นนี้ยังอยู
1: ่ค่ะ
0: อนุสาวรีย์ของเรานี้คืออนุสาวรีย์ของใครครับผม
1: ของอดีตท่านเป็นเจ้าเมืองพงบุรีท่านชื่อฟักค่ะ
0: ผมเรียกท่านฟักได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ท่านฟักนะครับก็คือเจ้าเมืองในสมัยที่รัชกาลที่5เสด็จมาตอนนั้น
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ก็คือเป็นคนที่จัดเตรียมทีมแม่ครัวหัวป่าในตอนนั้นใช่ไหมครับ
1: เป็นลูกสาวของท่านที่
0: จัดทีมลูกสาวของท่านเลยคือแม่ครัวหัวป่า
1: ใช่ค่ะคุณหญิงโหมดเป็นบุตรีของท่านที่จัดเตรียมแม่ครัวหัวป่าเพื่อทำอาหาร
0: เข้ามาพิพิธภัณฑ์แล้วครับคุณแม
1: ่ค่ะ
0: โซนแรก
1: ค่ะ
0: ภูมิพรมบุรี
1: ค่ะอันห้องนี้ก็จะพูดถึงว่าประวัติศาสตร์ของเมืองพรมบุรีทั้งหมดก่อนที่เราจะรวมเป็นเมืองสิงห์บุรีพูดถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของเมืองพรมบุรีห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จประพาสต้นสิงห์บุรีท่านบันทึกภาพด้วยพระองค์เองนะคะทรงถ่ายภาพ
0: อ๋ออันนี้คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ที่เป็นลายพระหัตถ์ของท่านเองเลยนะคะ
0: แล้วทำไมถึงกลายเป็นชื่อแม่ครัวหัวป่าล่ะครับ
1: เป็นชื่อพระราชทานพอท่านได้ทานอาหารของรสชาติของแม่ครัวหัวป่าเนี่ยทรงพอพระราชหฤทัยว่าแม่ครัวที่นี่ปรุงอาหารอร่อยก็พระราชทานชื่อแม่ครัวชุดนั้นว่าแม่ครัวหัวป่าปรุงอาหารอร่อย
0: คือมีบันทึกไว้หมดเลยว่ามีใครบ้างที่เป็นแม่ครัวป่าในยุคนั้นเห็นเขาบอกว่าโด่งดังถึงขนาดที่แบบว่าถูกเชิญเข้าไปทำอาหารในวังด้วย
1: เวลากลับจากกำแพงเพชรท่านก็มารับแม่ครัวบางส่วนเข้าไปทำอาหารข้าวหวานทำเครื่องต้นสอนให้คนในวังได้ทำอาหารชุดแม่ครัวหัวป่านี้ด้วย
0: แล้วก็มาถึงรุ่นที่เป็นทายาทล้วน
1: ใช่ค่ะเป็นทายาทที่ทำอาหารแต่ละประเภทที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
0: วันนี้ผมจะเจอท่านใดบ้างเนี่ยนี่เลย
1: แม่ศรี
0: แม
1: ่ตุ๊กค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้ผมจะเจอแม่ศรี
1: แล้วก็ป้าแอ๋วนะคะแล้วก็พี่นึกนี่นะคะพี่แวว
0: ซึ่งหลายๆท่านในนี้ก็จะเป็นทายาทของแม่ครัวหัวป่า
1: ใช่ถูกต้องใกล้ชิดเลย
0: เดี๋ยวเราไปตามหาทายาทของแม่ครัวหัวป่าตัวจริงกันดีกว่าครับกับต้นตำรับอาหารโบราณทั้ง5จานที่เคยทำถวายรัชกาลที่5กันมาแล้วครับงานนี้แม่ติ๊กเลยเก็บใบทองหลางให้ผมเอาไปกินกับอาหารจานแรกของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เลยใช่ไหมเขาบอกว่าให้ไปเก็บใบทองหลางมากินกับปลาแหนมคุณยายชื่ออะไรครับ
2: นางอุดรอินทพันธ์ไง
0: คุณยายอุดร
2: จ้า
0: ผมเนี่ยเคยมาชิมปลาแหนมที่นี่แล้วผมจะบอกเลยว่าปลาแหนมที่นี่ไม่เหมือนปลาแหนมที่อื่นปลาแหนมที่นี่ไม่มีปลา
2: ไม่มีปลา
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงมันจะมีมะพร้าวขูดแล้วก็มีอันนี้เป็นข้าวคั่วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: วเอาน้ำกระเทียมดองไปคั้นกะทิกับมะขามเปียก
2: มะขามเปียก
0: มันเป็นกะทิแบบไหนเนี่ย
2: แล้วข่านี่ตำให้ละเอียดแต่นี้เลย
0: เอาข่าดิบตำละเอียดไปใส่กับข้าวคั่ว
2: ค่ะใส่ทางนี้เลยหยิบแต่มะขามออก
0: แล้วก็เอาน้ำตาลปี๊บมาเคล้ากับเครื่องที่เราผสมไว้ใช่ไหมครับแม่
2: ใช่ค่ะ
0: เคล้าก็คือคลุกวัตถุดิบหลักอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกระเทียมดองใช่ไหมแม
2: ่ถั่วลิสงนี
0: ่ถั่วลิสงด้วยนี่นี่ถั่วลิสงถ้าไม่มี
2: โน่นต้องอยู่ในหม้อหน่อยอีก
0: อ๋อมีอีกเดี๋ยวไม่อีก
2: ไอทีมันนี
3: ่เอาถั่วมาอีก
0: เอาถั่วมาให้แม่หน่อย
2: ทีมันแคบไป
0: มาแล้วถั่วมาแล้วถั่วมาแล้วทางนี้ก็กำลังทำทางนู้นก็กำลังเตรียมระวังกระต่ายบาดขานะพี่โอ้โหนี่แม่ต้องคั่วเองเลย
2: คั่วเองปุ่นปั่นเอง
0: แล้วแม่ไปเรียนสูตรนี้มาจากใครอ
2: ่
0: ะ
2: แม่ทำมา
0: แสดงว่าแต่ก่อนคุณแม่ก็ทำปลาแหนมขายเหรอ
2: เวลาแม่ก็มาดูก็มาช่วย
0: อันนี้เอามาบังแดดใช่ไหมแม่เนื้อนึกว่าร้อน
2: เธอก็มังยังกว้างหน่อย
0: อ
2: ๋
0: อม
2: ัน
0: เล็กไปเอาสนุกดีคุณผู้ชมเวลาทำอาหารเยอะๆเนาะ
2: ฉันต้องขูดมะพร้าวใส่อีกเนี่ย
0: เวลาทำบุญเขาก็จะมาทำกันเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมเอาแม่จะขึ้นกระต่ายแล้วคุณผู้ชมแม่จะขึ้นกระต่ายเดี๋ยวผมจะกระต่ายให้กระต่ายให
2: ้ขูดมะพร้าวอีกมะพร้าวยกถุงมาเลย
0: ตายก่อนแม่ขึ้นตายมาม
3: าหนูมาช่วยเขา
0: เดี๋ยวผมไปช่วยเขาก่อนแม่ทันแม่ครูหัวป่าไหม
2: ทัน
0: ท่านไหน
4: เอี๊ย
0: เป็นหนึ่งในทีมแม่ครูหัวป่าที่เคยรับเสด็จรัชกาลที่5เลยเหรอว้าวตัวจริงตัวจริง
2: ไหนแล้วมะนาวอ่ะแหววแพ้มะนาวไปไหน
0: มะนาวแม่เอามะนาวไปเอามะนาวก่อนเลย
2: เกลือป่นค่ะซื้อมายัง
3: เกลือป่นซื้อมายังน้องเอ้ยเกลือป่น
2: มีมั้ย
0: เอาเกลือเดี๋ยวได้เอาอะไรเกลือป่นด้วยเหรอ
2: เกลือป่นด้วย
0: อ่ะนี่วันนี้เชฟใหญ่มาคุณผู้ชมผมต้องรีบทำงานหน่อยมะนาวมาแล้วครับแม่
3: ทำไงหั่นเหรอแม่เหร
2: อบีบ
0: บีบไม่ทันใจออกไปเชฟออกไปเป็นไงยังไม่ลงจากกระต่ายเลยคิดดูยังไม่ลงจากกระต่ายเลยบีบแล้วมาอีกแล้วมะพร้าวแม่อีกไหมมะพร้าวมีคนขูดมาให้เอาไหม
2: เออเดี๋ยวใจอีกมะพร้าวอ่ะ
0: จะบอกว่าแม่อาจจะเปิดแมสบ่อยหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคุณยายหายใจไม่ค่อยสะดวกมะพร้าวโรยอีก
2: มะพร้าวโรยบน
0: ปกติเวลาผมกินปลาแหนมมันก็จะมีไส้กรอกกับปลาแหนม
2: คนละอย่าง
0: คือคนละอันกันนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นปลาแหนมสูตรโบราณแบบแม่ครัวหัวป่า
2: แม่ครัวหัวป่า
5: หลังจากโรยหน้าด้วยพริกหอมและเปลือกมะนาวก็จะนำมากินคู่กับใบทองหลางครับ

0: อร่อยอ่ะ
1: ตอนที่เข้าปากไปแล้วมันเหมือนกินแม่งคำมากเลยครับแม่แต่พอเคี้ยวไปข้างในมันหอมมันนุ่มมันละมุนมันละลายในปากแล้วมันมีรสครบหมดเลยมันไม่ได้คล้ายกับปลาแหนมที่เราเคยกินเลยนะแค่มันชื่อเหมือนกันอันนี้มันหอมอร่อยมันละมุนมันแบบมีเผ็ดจากพริกมีร้อนจากหอมแดงมีความเปรี้ยวจากเปลือกมะนาว
2: ใบช้างหลางมัน
0: โอ้ย
3: พอแล้วอย่าย้ำลูก
0: ไม่ย้ำ
3: แ
0: ล้ว
2: พอแล้วได้เก็บไปล้าง
1: อันนี้แค่อันเดียวเดี๋ยวยังไม่หมดเดี๋ยวผมขอจะบอกว่าขอขอบคุณแต่ก็คงยังไม่แยกกันหรอกเพราะผมจะไปหาใครนะไปแยกที่เรียกบ่อยๆนะใครนะแววแววเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไปหาแม่แววทางนู้นก่อนวันนี้ขอบคุณคุณยายมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปหาแม่แววกันตรงนู้นโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ผมมาตามหาแม่แหววเลยเนี่ยคนไหนเนี่ยแม่แหววอยากรู้เลยโอ้โหทำไมคุณยายก็ถึงชอบเรียกหาแม่แหววจังอะครับ
4: ไม่ป้าเขาติดปาก
1: ป้าเขาติดปากคนอื่นก็ไม่เรียกเขาเรียกแต่เราเนาะอย่างแม่แหววนี่เป็นทายาทของใครนะครับ
4: ของยายเกี้ยงค่ะ
1: อ
4: ัน
1: นี้แม่สีถูกไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
1: แม่สีเป็นทายาทใครนะครับ
4: อ่ำแดงสินค่ะ
1: ที่กำลังเตรียมกันอยู่นี่เป็นอาหารชื่อว่าอะไรครับ
4: ปลางบค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าปลาปิ้ง
1: และที่กำลังตำอยู่อันนี้เป็นอะไรครับ
4: คือน้ำพริกแกงค่ะใส่มะพร้าวเลยนะคะ
1: เดี๋ยวโคกมันไม่เล็กไปหรอแม
4: ่ขนาดเดี๋ยวเราเอา
1: หม้อนี้หม้อนี้ไหมแม่หม้อนี
4: ้มันก็จะใช้จากตำไม่ได้จริง
1: เอาโคกใหญ่เรามีโคกใหญ่ไหมผมไปเอาให้เดี๋ยวเราแบบสนใจทำอาหารพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่ามันเป็นปกติของบ้านเราเลยทุกคนทำเอง
4: มีงานแล้วก็มาช่วยกันทำอะไรอย่างเงี
1: ้ยแล้วมันก็จะถูกถ่ายทอดออกมาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าแบบวันนี้ฉันจะมาเรียนทำอะไรนี้เปล่า
4: ใช่ค่ะ
1: คือแม่เราก็สอนเรายายเราก็สอนแม่มาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อแล้วมันก็สืบทอดกันมาไปเรื่อยๆงั้นแปลว่าถ้าไม่มีพวกแม่ๆในวันนี้ทำต่ออาหารอันนี้จะสูญหายไปเหรอครับ
4: จะมีเด็กนักเรียนนะคะเมื่อก่อนพี่ตุ๊กเขาจะสอน
1: อ๋อตอนนี้มีเด็กนักเรียนมาเรียนแล้ว
4: แต่เดี๋ยวนี้แม่พ่อครัวหัวป่าน้อยกับแม่ครัวหัวป่าน้อยซึ่งได้ไปแข่ง
1: โอ้ไปแข่งขันเลยเหรอ
4: จ้ะ
1: เอาอาหารแม่ครัวหัวป่าไปแข่ง
4: ใช่ค่ะ
1: ได้ที่เท่าไหร
4: ่เอ๊ะได้ที่เท่าไหร่วุ้ยป้าตุ๊ก
1: ชนะเลิศมีเสียงแว่วๆมาบอกว่าชนะเลิศคุณผู้ชมก็ในนี้ก็จะมีพริกแกงมะพร้าวขูดเนื้อปลาแล้วก็หมูสับลวกเอาอะไรเพิ่มครับอะไรเพิ่มแม่
4: เดี๋ยวเอาปลา
1: อยู่ไหนแม่แม่แววนั่งแม่แววนั่งปลาอยู่ไหนเริ่มเหนื่อยแล้วมันไม่ใช่เนื้อปลาธรรมดาอันนี้มันไปทำอะไรมาบอกหน่อย
4: สับใส่เครื่องมันด้วยค่ะมีกระชายมีหัวหอมมีตะไคร้มีข่าค่ะ
1: สุกแล้วหรือดิบ
4: สุกค่ะ
1: อ๋อคือสับแล้วไปผัดมานะน้องคุณผู้ชม
4: เดี๋ยวขอใส่ไข่ด้วยนะคะ
1: ใส่ไข่ต้องเป็นไข่เป็ดด้วยอันนั้นเป็นใบ
4: ใช่ใบข่า
1: ใบยอ
4: กับใบยอ
1: ใบยอกับใบข่า
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ใบยอเนี่ยเคยกินในห่อหมกใบข่าเนี่ยไม่เคยกินเคยกินแต่ข่าอ่อนปกติใบข่าเราเอาไปทำอะไรไหมไม่เคยเนาะ
4: ไม่เคย
1: มีไหมโรยหน้าด้วยกระเทียมซอยพริกซอยและใบมะกรูดซอยครับใบข่ามันชิมดิบได้ไหมแม่
4: ได้เนี่ยมันเป็นสมุนไพร
1: ลองชิมหน่อยมันเป็นยังไงชาลิ้นเลยอ่ะโหเมื่อกี้ชิมใบข่าไปไม่ได้ดูเลยแต่มันชาลิ้นมากเลยอ่ะแต่เดี๋ยวสุกแล้วมันจะชาน้อยลงใช่ไหมแม
4: ่ไม่ชาเลยค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกหรือยังอ่ะ
4: เราก็ดูจากใบตองนี่แหละค่ะ
1: ก็คือให้มันกิมเกรียมเยอะ
4: ๆค่ะ
1: แม่สีครับแล้วแม่แหววไปไหนครับอย่าบอกว่าคุณยายเขาเรียกไปอีกแล้วสงสัยคุณยายจะเรียกอีกแล้วหายไป
4: รายการหนึ่งค่ะ
1: อ๋อไปเตรียมอีกอาหารอีกจานหนึ่งโว้ยหอมมากกลิ่นมันไม่เหมือนห่อหมกนะแม่มัน
4: ใช่เขาจะหอมมะพร้าว
1: หอมมะพร้าวหอมมะกรูดหอมข่า
4: ใช่ค่ะ
1: นี่ยังไม่กินเลยนะคุณผู้ชมแค่เปิดอ่ะแล้วก็หอมใบตองด้วยอ่ะผมเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มากคุณผู้ชมเฮ้ยกินแล้วตื่นเต้นอ่ะ คือปกติเวลาเรากินห่อหมกมันจะนิ่มแต่อันนี้มันเป็นแบบเนื้อมะพร้าวแบบกรุบๆเคี้ยวไปแล้วมันแล้วมันมีรสแบบห่อหมกอ่ะ
4: มันจะหอมไม่ยอไงคะ
1: ใช่ครับผมที่เด็ดคือว่ามันออกเปรี้ยวนิดๆจากมะขามเปียกซึ่งโดยปกติห่อหมกมันจะไม่มีรสนี้
4: ใช่ค่ะ
1: คืออร่อยแม่อันนี้อร่อยเลยอ่ะต่อไปเป็นอะไรครับเนี่ย
4: ต้มปลาหัวตาล
1: แม่แหววกลับมาแล้ว
4: กลับมาแล้วค่ะ
1: หัวตาลมันคืออะไรครับคุณแม่ช่วยอธิบายนิดนึง
4: มันเป็นลูกตาลลูกอ่อนๆแล้วเรามาปาดตรงหัวออก
1: แต่ปัจจุบันนี้มันหายาก
4: ใช่ค่ะ
1: เขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น
4: หน่อไม้ค่ะ
1: หน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้อะไรครับ
4: หน่อไม้ลืมแล้ง
1: อันเริ่มเลยครับแม่อันดับแรก
4: ใส่ผิวมะกรูดเลยค่ะ
1: ตามด้วยข่าตะไคร้กระชายกระเทียมหอมแดงปลาทูตำไม่เข้ากันเลยครับตำเนื้อปลาทูตัวละเอียดแล้วใส่อะไรต่อครับ
5: น้ำปลา
1: ใส่น้ำปลาลงไปเลยทางนู้นก็เป็นหม้อในหม้อมีอะไรอยู่ครับแม่สี
4: น้ำกะทิค่ะ
1: กะทิเป็นหัวหรือหางครับ
4: หาง
1: ปกติทำแกงเขาก็ต้องใส่หัวกะทิกันก่อนแต่สูตรของแม่ครัวป่าเขาหางก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกัน
4: ก่อนค่ะไม่งั้น

0: ไม่ใช้หัวกะทิแล้วแม่ตี
1: ทำ
0: ไมใช้แต่หาง
1: เราใช้เราราด
0: อ๋อเอาหัวราดหน้ามันจะอร่อยกว่าเพราะว่าถ้าเอาหัวไปต้มนานๆมันจะแตกมันใช่ไหมเราไม่เอามันเนาะ
2: ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาจากนั้นเติมหัวกะทิลงไปเลยครับปิดท้ายด้วยใบมะกรูดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ
0: หวานนำมันหวานหน่อไม้หวานกะทิแต่ผมว่าที่เด็ดคือว่าคิดว่าถ้าเป็นหัวตาลมันก็จะคล้ายๆกับหน่อไม้ถ้าเดานะความกรุบกรอบของมันความข้นความอะไรมันมาเกิดจากเครื่องล้วนๆเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดจะทำจริงๆต้องแบบต้องถึงเครื่องเลยนะผมถือว่าแกงถ้วยนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของที่นี่นะที่กินมาแล้วก็มีความรู้สึกเลยว่าไม่เคยกินรสชาติแบบนี้ที่ไหนไม่เคยกินอาหารลักษณะนี้ที่ไหนเลยต้องบอกว่าอันนี้คือถ้วยนึงที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยคุณผู้ชมต้องลองมาชิมกันก็ต้องขอขอบคุณคนที่ทำให้ชิมก่อนนะครับขอบคุณครับ
2: และอีกหนึ่งจานที่เรากำลังจะได้ชิมกันนั้นนะครับเป็นแกงโบราณที่หากินได้ยากจะมีให้กินเฉพาะช่วงเทศกาลหรืองานมงคลเท่านั้นวันนี้แม่ศรีเลยไปคว้าตัวแม่ครัวประจำวัดฉลอนมาช่วยเราทำกันครับ
0: จะมาทำอะไรครับผมวันนี
3: ้แกงบวนค่ะ
0: แกงบวนนะครับอันดับแรกเริ่มจาก
3: ตำใบไม้ค่ะ
0: แปลกเลยอันนี้มาก็แปลกเลยใบอะไรบ้างครับ
3: อันนี้ใบมะตูมค่ะและอันนี้ใบยะนางค่ะอันนี้ใบขี้เหล็กค่ะ
0: เอาทุกอย่างนี้มาตำหมดเลยคั้นน้ำเหรอครับแม่
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วมาใส่ในแกงจะลดกลิ่นคาวได้แล้วก็กรองนะครับใช่ไหมครับแม่กรอง
3: ใช่ค่ะ
0: เรามาดูเครื่องแกงของแกงบวนกันต้องเอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม
3: ่ไปคั่วค่ะ
0: อันดับแรกมีกระชาย มีกระเทียม
3: หัวหอม
4: แล้วก็มีผิวมะกรูด
0: ก็มีข่าด้วยข่าก็เอาไปคั่ว
4: แล้วก็ตะไคร้
0: พริกแกงกับน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปเลยครับผมหลังจากนั้นตามด้วย
3: เดี๋ยวเราใส่เครื่องนี้ไว้เลย
0: เอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม่สี
3: ไปลวกก่อนค่ะมีปอดมีกระเพาะมีเนื้อมีตับมีไส
2: ้หลังจากที่ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปแล้วนะครับให้เคี่ยวต่อ 4-5 ชั่วโมงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาปิดท้ายด้วยใบมะกรูดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ
0: สูตรพวกเครื่องเทศที่เขาคิดเนี่ยมันน่าจะมีบางอย่างที่มันทำให้ตัวเครื่องในนุ่มขึ้นด้วยอาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณใช่ไหมแม่ใต้แบบละลายเลยอ่ะแล้วหอมออกหวานนำนิดๆกลิ่นคาวนี่ไม่ต้องพูดใครบอกไม่กินเครื่องในเพราะเหม็นมากินอันนี้ถ้าเหม็นนะให้เอาไปคืนแม่สีเลย ไม่มีคุณผู้ชมรับรองเลยสุดยอดสวัสดีครับคุณแม่ครับผมแม่เฉลียงแม่เฉลียงนี่เป็นทายาทของแม่ครูโหป่าท่านใดครับ
5: คือแม่บางพรหมยนต์จ้ะ
0: แม่บางพรหมยนต์อันนั้นเป็นรุ่นคุณแม่หรือรุ่นคุณยายแม่เฉลียง
5: รุ่นคุณแม่จ้ะ
0: วันนี้จะทำอะไรให้เราชิมครับ
5: ขนมขี้หนูจ้ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับผมเคยได้ยินว่าที่นี่เขามีอีกชื่อหนึ่ง
5: ขนมละอองฟ้าจ้ะ
0: ขนมละอองฟ้าอ๋อ
5: แป้งข้าวเจ้าจ้ะแล้วก็ไข่แดงเอาน้ำใส่
0: ผมเห็นแม่ใส่แบบแม่ไม่ตวงเลยคือแม่แบบความเคยชินอย่างเดียวมันจะมี2สีชมพูกับสีเขียว
5: ใช่ชมพูก็สีกุหลาบ
0: แล้วถ้าเป็นสีเขียวอ่ะ
5: ใบเตยจ้ะ
0: อาสยามอ้าวเงียบเลย ต้องนวดนานขนาดไหนผมนึกภาพไม่ออก
5: ก็นวดให้มันเข้ากันเท่านั้นเอง
0: ขนมขุยหนูหรือขนมขี้หนูหรือละอองฟ้าเนี่ยถ้าเป็นสูตรของแม่ครัวหัวป่านี่จะไม่เหมือนแต่ที่อื่น
5: ใช่ของเราละเอียดอ่อนนุ่ม
0: เน้นที่ความละเอียดอ่อนนุ่มนวดแป้งได้ที่แล้วก็มาถูในอันนี้เขาเรียกอะไรอะแม่เครื่องมือตัวนี้
5: ตะแกรงตะแกรงลวด
0: ปกติเขาเอาไปทำอะไรนะอันเนี้ย
5: ก็เป็นมุ้งลวดทั่วๆไป
0: อ๋อนี่แม่เอามาจากบ้านใครอะ
5: นี่ทำไว้ไง
0: อ๋อไม่ได้ไปเอาบ้านเขามานะนี่ยุงเข้ายุงกัดเขาเลยนะคืนนี้ถ้าเราไปเอามาเนี่ยก็พอแป้งมาฝนให้มันเป็นผงๆเหมือนขี้หนูนั่นแหละอันนี้ผ้าขาวบางปิดลงไปเลยครับ
5: จ้า
0: เสร็จแล้วก็ไปนึ่ง
5: ไปนึ่งนึ่งประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง
0: อันนี้เราจะมาทำสีกันใช่ไหมครับแม่อย่างสีเขียวก็ใบเตย
5: ใบเตยจ้ะ
0: ครับเดี๋ยวให้แม่สาธิตให้ดูสักสีหนึ่ง
5: ใบเตยตำ
0: เอาใบเตยมาตำครับตำเสร็จแล้วก็มากรองนะครับเอาแต่น้ำเลยเนาะแม่เนาะอันนี้พอนึ่งเสร็จแล้ว
5: นึ่งเสร็จแล้วก็ผสมสีน้ำเชื่อม
0: อ๋อนี่น้ำเชื่อม
5: ใช่
0: น้ำเชื่อมลอยดอกมะลิ
5: ใช
0: ่ต้องผสมสีตอนร้อนๆนะครับได้เลยคร
5: ับ ใช่ใช่
0: อันนี้ก็เสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยได้เลยใช่ไหมครับ
5: ใช่ใช่
0: จัดเลยครับแม่ขอชิมหน่อย

0: จะบอกว่าหวานอ่อนๆแล้วความอร่อยของมันคือในมะพร้าวเนี่ยแม่แบบใส่เกลือไปเล็กน้อยเนาะแล้วไปนึ่งมะพร้าวมันออกเค็มๆแล้วมันมาตัดกับรสหวานอ่อนๆของขนมละอองฟ้าหรือขนมขี้หนูแล้วก็หอมใบเตยแล้วขนมขี้หนูอ่ะมันแบบมันเนียนๆละลายในปากอ่ะมันแบบนุ่มๆเข้ากันมากเลยแม่อร่อยมะลิกับใบเตยหอมๆหวานๆในขนมละอองฟ้าตัดกับมะพร้าวที่เค็มอ่อนๆมันๆ นะต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยครับบอกเลยว่าขนมขี้หนูเนี่ยผมชอบกินมากแล้วก็ไม่ได้กินมาเป็น10ปีแล้วครับผู้ชมอร่อยจริงครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ถึงตาผมโชว์ฝีมือบ้างแล้วครับบอกเลยว่าอาหารจานนี้เป็นไอเดียที่ได้มาจากแกงบัวล้วนๆเลยล่ะครับพอเห็นเครื่องในปุ๊บแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีวันนี้มีแต่แกงหลากหลายขอทำเป็นผัดบ้างผู้ชมโดยที่จะเอาสมุนไพรที่มีในแกงบัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะไคร้เป็นข่าเป็นมะกรูดเนี่ยครับผมเอาลงมาทำเป็นลักษณะแบบผัดนะคล้ายๆกับผัดพริกเกลือแต่ว่ามีรสชาติของสมุนไพรด้วยอันดับแรกเรามาเริ่มที่ตะไคร้กันก่อนเลยผู้ชมตัดตะไคร้ให้เป็นท่อนท่อนละประมาณ1นิ้วแบบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาลงไปตำแล้วเดี๋ยวตะไคร้จะออกมาเป็นเส้นสวยงามนะครับเหมือนที่เขาเอาไปทอดกินกันเลยคุณผู้ชมง่ายๆแค่นี้แล้วก็เอาข่านะครับมาซอยบางๆนะครับคุณผู้ชมเราจะได้กินสมุนไพรเข้าไปด้วยได้เลยครับหลังจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันท่วมๆแบบนี้เลยครับนำมาทอดนะครับมันจะทำให้น้ำมันหอมมากขึ้นและดีๆแล้วทำให้กินได้ง่ายขึ้นเพราะหลายๆคนไม่ค่อยกินสมุนไพรลองเลยทอดกรอบและอร่อยครับคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยนี่เลยตะไคร้ที่เราโขกไว้คุณผู้ชมดูง่ายๆนะครับพอเริ่มหมดฟองแปลว่าน้ำในตะไคร้เริ่มหายไปแล้วแปลว่าตะไคร้ก็จะเริ่มกรอบนะครับแล้วก็ต่อด้วยทอดใบมะกรูดนะครับผมเอาไว้โรยหน้าสวยๆกลิ่นหอมๆนะครับใบมะกรูดลงไปแป๊บเดียวกรอบเลยนะครับผมแล้วก็เอาเครื่องในที่เราต้มจนเปื่อยแล้วนะครับลงไปคลุกกับแป้งชุบทอดทั่วไปเลยครับผมเอาเครื่องในมาร้อนแป้งออกนิดนึงเราไม่เอาแป้งเยอะเอาละแล้วก็เดี๋ยวเรานำลงไปทอดได้เลยครับคุณผู้ชมในน้ำมันร้อนๆเลยครับนำมาทอดแป๊บเดียวนะครับแค่พอให้ผิวด้านนอกกรอบนะครับเพราะว่าข้างในนั้นสุกและนุ่มอยู่แล้วครับผมกระเด็ดน้ำมันสักนิดนึงแล้วก็มาเตรียมไว้กับสมุนไพรเลยครับซอยต้นหอมเตรียมไว้นะครับผมหลังจากนั้นก็มีพริกชี้ฟ้าเหลืองอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นอันนี้ผมเอามาเพื่อเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเราเฉยๆครับนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีพริกขี้หนูแดงนะครับให้รสเผ็ดนะครับพริกขี้หนูเขียวให้กลิ่นหอมแต่เผ็ดน้อยกว่าและก็พริกชี้ฟ้าเหลืองเอาไว้แต่งสีสวยๆรสชาติเผ็ดน้อยแต่มีกลิ่นหอมเหมือนกันครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนสักนิดนึงผมใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกทั้ง3สีนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยเครื่องในที่เราทอดไว้แล้วนะครับผัดให้เข้ากับเครื่องต่างๆเลยนะครับผมแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับประมาณสัก1ช้อนชาก็พอไม่ต้องเยอะครับและน้ำตาลจริงๆแล้วไม่ได้ออกหวานนะคุณผู้ชมน้ำตาลเพื่อตัดรสชาติเฉยๆเพราะฉะนั้นน้ำตาลใส่น้อยกว่าเกลืออีกครึ่งนึงคุณผู้ชมเสร็จแล้วอันนี้คือลักษณะของผัดพริกเกลือแล้วแต่ว่าผมเพิ่มความพิเศษโดยได้ไอเดียมาจากแกงบัวของแม่ก็คือว่าผมก็เลยเอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่ทอดไว้ลงมาคลุกเคล้าลงไปด้วยนะครับผัดด้วยไฟแรงๆแป๊บเดียวแบบนี้ปิดท้ายด้วยโรยด้วยต้นหอมนะครับ
1: ลูกใส่อะไรบ้าง
2: อันนี้ผม
1: เครื่องในของคุณแม่ที่มีอยู่
2: ใช่แล้วก็ผมก็เอาไปต้มให้เปื่อยแล้วก็เอามาทอดแล้วมาผัดแบบอารมณ์แบบผัดพริกเกลือแล้วผมก็เพิ่มสมุนไพรลงไปอีกลองชิมเดียวครับแม
1: ่ถึงรสชาติมีความเผ็ดประแลมด้วยเค็มเกลือนิดๆส่วนที่มันเป็นเครื่องในเนี่ยมันก็จะกรุบ
2: ๆปกติเครื่องในที่เราเจอกันมันจะมาในรูปแบบต้มๆแต่นานๆจะได้กินเครื่องในในอารมณ์ที่แบบทอดๆแล้วก็แบบถึงเครื่องอร่อยแบบนี้สักทีนึงกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได้แม่ตุ๊กเอาอะไรมาฝากผมอีกถ้วยหนึ่งไม่รู้อันนี้คืออะไรครับ
1: อันนี้ถ้าชาวบ้านทั่วไปก็เรียกว่าข้าวตอกน้ำกะทิเสิร์ฟในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส
2: เป็นสูตรของแม่ครัวหัวป่าไหม
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ในนี้มันไม่ได้มีแต่ข้าวตอกนะมันมีอะไรบ้าง
1: ใช่ถ
2: ู
1: กต้องมันมีไข่กบ
2: ไข่กบแล้ว
1: น
2: กปล่อยคือลอดช่อง
1: ลอดช่อง
2: นางลอย
1: นางลอย
2: ก็คือข้าวตอก
1: ข้าวตอก
2: เพราะมันลอยอยู่ข้างบน
1: ใช่ใช่ลงไปข้างล่าง
2: เป็นข้าวเหนียวดำเขาเรียกอะไร
1: ข้าวเหนียวดำเรียกไอ้ตื้อไข่กบนกปล่อยนางลอยไอ้ตื้อ
2: กะทิหอมมาก
1: หอมก็จะอบด้วยควันเทียนก็จะมีความหอม
2: กินอันนี้เผ็ดๆร้อนๆมาอันนี
1: ้ใช่ใช
2: ่โอ้โหเข้าเลย

0: ตอนแรกกินเข้าไปในปากเนี่ยน้ำกะทิควันเทียนมันหอมมากแต่พอเคี้ยวไปคุณผู้ชมข้าวตอกอ่ะมันกรอบแล้วก็รสช่องอ่ะมันนุ่มๆลื่นๆแล้วก็ตัวข้าวเหนียวดำมันหนึบแล้วกัดไปเจอเม็ดแมงลักมันมีกรุบกรุบ
1: นิดนิดนิด
0: คือมันเป็นแบบมันครบรสเลยอ
1: ่
0: ะ
1: มันละมุนข้างใน
0: ใน
1: เวลาเรา
0: แล้วเวลาเรากินแบบมันเป็นขนมง่ายๆแต่ว่ามันมีแบบทุกรสสัมผัสกรอบนุ่มนิ่มหวานหอมหมดเลยวันนี้ได้มาเรียนรู้สูตรแม่ครัวโหป่าจริงแล้วทำให้ผมได้ไอเดียมากมายในการทำอาหารเลยนะครับผมว่ามันไม่ใช่แค่ความอร่อยมันเป็นวัฒนธรรมอาหารม
1: ัน
0: เป็นความรู้สึกมันเป็นความเป็นครอบครัวที่เราส่งต่อกันแบบรุ่นต่อรุ่นจริงๆทีนี้ก่อนจะจากกันต้องให้แม่ตุ๊กฝากนิดนึงผมคิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยคงมีหลายๆท่านแน่เลยคิดว่าอาหารแบบนี้ชีวิตนี้ฉันคงกินไม่ได้ทีแล้วถ้าอยากกินมากินได้ไหมครับแม่ตุ๊ก
1: ถ้าอยากชิมรสชาติของอาหารแม่ครัวโหป่านะคะก็มาที่ชมรมแม่ครัวโหป่าค่ะอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลหัวป่าอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
0: อาหารแบบที่ผมชิมในวันนี้คุณสามารถมาชิมได้แล้วก็อย่าลืมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เที่ยววัดฉลองแห่งนี้ด้วยนะครับรับรองว่าคุณจะทั้งอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องกลับไปอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ตุ๊กมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้มีกำลังปานกลางทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยในพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในวันนี้จะเน้นในพื้นที่ทางด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณภาคใต้ที่ยังคงมีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้คลื่นลมในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้อยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดพังงาขึ้นไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตลงมาและบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการว่าบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างมีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงคราม

ต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-6 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คราม
1: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
0: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะปู่ไม่เข้าใจเลย
1: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
2: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่อหนังสือป่ะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
0: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
2: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรเหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
0: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
2: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
2: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
0: ฮะ
2: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
1: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
0: สนธิสัญญาบาวริ่งหรือเปล่าคะ
1: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
0: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
1: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
2: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
3: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทน
2: ฮึ่มทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้านะปล่อยข้านะปล่อยข้า
6: เจ้าปาน
5: ได้ขึ้นไปที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
3: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ย
3: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่ yeah, แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
5: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
6: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
5: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
3: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
1: ข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
5: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
5: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
3: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
2: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
3: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
2: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เว้ยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
2: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน
1: ่จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
5: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
7: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่าง

0: อย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
1: ้อ๋ออย่างนี้เอง
0: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
2: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
3: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
4: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
2: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
4: ใช่
2: เฮ้ย
4: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายถ้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
3: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
4: ไม่ใช่สักหน่อยแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
4: มีเหตุผล
2: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
2: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
1: ตะน้อย
8: ศิลากันเจ้าปานเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
2: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อเนี้ยพวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
2: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
1: เฮ้ย
9: ตาน้อยสุดยอด
8: ตาน้อยซะอย่าง
2: น้อย
5: คราวนี้จะอุปาทาน
8: ฮะ
1: ช่วยด้วย
2: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
10: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
11: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตรศิลป์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting C L E F T G R A F T I N G cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต

จึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมายนต์วิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มันดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหลิงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับ
1: และอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมหายหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
2: สวัสดีคร
3: ับ อ้าวเต๋าม
2: าถึงนะครับ
3: เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
3: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
2: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn Cafe และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่กับอเล็กแล้วก็กุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กุดอนแล้วก็อเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะครับ
2: ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกุดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: เนี่ยน้อง
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่2นะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
2: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็มาปลุกว่าเอ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกุดอนครับ
1: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
2: ครับ
1: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียว
0: ครับ
1: จบ
0: หมดไป
1: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดี

0: ย่านเมืองเก่าที่เนี่ยก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดที่เราเรียกว่าชุดย่ายาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่อง
1: ส
0: นุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
1: ็
0: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
2: ังไงครับ
0: ปัญหาการจราจรติดขัดตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
1: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
0: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้ครับ
0: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
1: ่
0: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู่นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
1: เรียนรู้ไปด้วยกัน
0: เรียนรู้ไปด้วยกัน
2: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
1: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
2: ความได้เปรียบ
1: อาคารอาหารอาพรแล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
2: วันนี้ขอบคุณกดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆนะครับที่มาถามคำถามดีๆนะได้ยินกดอนแล้วให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
1: มีเก
2: ินไรเลยพูดถึงเตียงกันไว้เลยเตียงไว้เลย
0: น้องเก่าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
2: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
0: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
2: ้
0: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมว่าจะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต่อมาพักที่โรงแรมหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองต่างหากที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ครับโอ้โหเป็นไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับบ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

สน่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์พรรณกันทิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุเกสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์พรรณกันทิทัศน์

สำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเ

เมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเยลหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: วัสดีครับขณะนี้ผมและพี่มหาอยู่กันที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารซึ่งในวัดเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่3ผสมผสานศิลปกรรมแบบจีนสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตที่ชาวจีนนิยมเรียกว่าซัมโปกงรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลวงเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนที่เข้ามาค้าขายแบบเดียวกับสมัยอยุธยาที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ริมฝั่งน้ำณวัดพนัญเชิง
1: สำหรับพระอุโบสถมีขนาดเล็กกว่าพระวิหารสร้างโดยเจ้าพญานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตรน้อมเกล้าถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนั้นยังมีหอระฆังสำหรับไว้ระฆังยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทางเข้าวัดมีเจดีย์หินทำมาจากเมืองจีนเรียกว่าถาเป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก
2: โอ้โหดูอะไรอยู่ครับเนี่ย
3: นี่ไงลายเนี่ย
2: อ๋อเซี่ยวกั้ง
3: ใช่
2: แหมเห็นลายไทยเนี่ยผสมผสานกับลายจีนอย่างนี้นึกถึงอะไรอย่างรู้ไหม
3: อะไรอ่ะ
2: หัวสิงโตไงเล่า
3: อ
2: ๋
3: อ
2: เคยเห็นสมัยเด็กๆ เขาเอามาเชิดตามสันจ้องสันเจ้า
3: เป็
2: นสิริมงคล
0: อยู่แค่ตรงวัดกัลยาณ์เนี่ยเดี๋ยว
2: แหละแหล่งที่เขาทำอยู่ตรงนี้เหรอ
0: ทำอยู
2: ่โอ้ยตายไม่รู้เลยเนี่ยเคยเห็นแต่สมัยเด็ก
0: ๆเออเดี๋ยวพา
2: จะพาไปดูหน่อยได้ไหม
0: อยู่ตรงเนี้ยแหละเด็ด
2: ตรงทางนี้นะ
0: เนี่ย
2: เดี๋ยวทางนี้หรือทางโน้น
0: เนี่ยแหละแถวๆเนี้ยเดี๋ยววนดูก่อน
2: รู้จริงป่ะเนี่ย
0: รู้จริงๆ
2: ไปดิ
0: ไปนี่ไงอยากจะดูช่างทําหัวสิงโตใช่มั้ยนี่พามาเจอตัวจริงเลยฉายานาแรมกัลยาสวัสดีครับผม
2: เอาจริงๆเลยนะอ
0: ยากรู้อะไรถามนะเลย
2: อยากรู
1: ้ครับ
2: ประวัติความเป็นมาของการเชิดสิงโตฮะ
1: ครับ
2: มีมาตั้งแต่สมัยไหน
4: เชิดสิงโตมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร
2: ์
4: นะครับโดยชาวจีน4คนเข้ามาในประเทศไทยมาเล่นเขาเรียกโลโก้หรือโลโก้หรือว่ากายกรรมจีนก็วันนั้นเป็นวันดีของประเทศไทยก็คือวันเฉลิมฉลองวันเกิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของพระเจ้าตากไม่ทราบได
2: ้
4: ก็เลย4คนนี้เป็นกายกรรมจีนก็อีกคนหนึ่งก็มีทางพลังภายใน
2: อ
4: ีกคนหนึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องมายากลอีกคนมีเรื่องตัวเบาก็เลยอีกคนหนึ่งขาดแต่อีก3คนก็เลยออกว่าคิดว่าทำสัตว์ที่มันเป็นสิริมงคลหรือว่าสัตว์ที่ในตำนานก็คือสร้างหัวสิงโตขึ้นมา
2: ตั้งกันนั้นเลย
4: ครับตั้งกันนั้นมาสิงโตประเทศไทยก็คือกลายพันธุ์มาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี
0: ้และที่สืบทอดมาจนทุกวันนี้ในอยู่ในย่านวัดกัลยาณ์นี่คือมีที่มาที่ไปยังไงครับ
4: ที่มาที่ไปก็คือมันเป็นรุ่นสู่รุ่นคือเสี่ยมสอนอ่ะใครเห็นใครก็อยากเล่นเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกและอย่างมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย
0: สมัยก่อนตรงนี้มีหลายคณะไหมครับหรือว่า
4: ตรงนี้มี3คณะ
0: อ๋อ3คณะ
4: แต่จริงๆอ่ะจริงๆมีมากกว่าแต่ที่โดดเด่นและคงทนและอยู่นานก็คือ3คณะ
0: แล้วจนทุกวันนี้เหลืออยู่กี่คณะ
4: ยังมีอยู่ครับ
0: แล้วสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับ
4: โอ้โหถ้านับเป็นร้อยนะนับมันเป็นร้อยนะ
2: เป็นร้อยปี
4: เป็นร้อยครับเพราะตัวกับผมนี่ก็60ฝ่าแล้ว
2: กี่รุ่น
4: มันก็โอ้โหหลายสิบรุ่นนะแล้วแต่
2: เป็นสิบรุ่นเลยนะ
0: แล้วที่ณปัจจุบันตรงนี้ที่วัดกัลยาตรงนี้เนี่ยมีคนที่ยังทำอยู่เยอะไหมครับ
4: มีฮะก็มีพวกน้องๆทำหัวสิงโตกระดาษทำหัวสิงโตไม้ไผ
0: ่
4: ก็มีทำที่ทำออกมาที่จะเอามาทำการแสดงเองเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิงโตสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่ลายไฟแต่สิงโตสมัยนี้เขาจะเอาเจ้าเอาเทพเอาอะไรใส่เข้าไปด้วย
2: อะไรที่เป็นมงคล
4: ครับเขาก็จะเรียกหัวสิงโตหัวนั้นว่าหัวสิงโตจักรพรรดิจักรพรรดิก็คือรวมเทพรวมเจ้ารวมสิริมงคล
2: รวมเทพรวมเซียนทั้งหลาย
4: ครับอยู่ในนั้นคือพูดง่ายๆว่าตรุษจีนปีนึงอ่ะอย่างคุณพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็อยากจะได้หัวสิงโตแบบนี้แต่มันแพงมากหัวหนึ่งอ่ะ 2-3 หมื่นบาทแต่เด็กเล่นไม่ถึงอาทิตย์ก็พังก็เลยเอามีคนคิดค้นก็นำหัวปูนมาหล่อทำสิงโตกระดาษ
0: อ๋ออย่างนี้ถ้าลองอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการทำหัวสิงโต
4: วิธีการทำอ่ะแรกเริ่มเดิมทีก็จะยากนิด

0: หนึ่งเกี่ยวกับการปั้นปูน
1: ปั้นปูนเป็นหุ่นก่อน
0: ครับเป็นหุ่นแล้วก็ครั้งแรกก็คือจะนำน้ำเนี่ยมาชโลมที่ปูนแล้วก็นำกระดาษเปล่าเนี่ยมาปิดปิดให้ทั่วเสร็จพอมาถึงชั้นที่2ก็คือจะลงแป้งลงแป้งที่กระดาษที่ปะแล้วก็คือเอากระดาษตัวนี้ปะลงไปทีนึงมันก็จะเป็นชั้นที่2
1: กระดาษนี่เป็นกระดาษอะไรก็ได้
0: กระดาษอะไรก็ได้ที่ว่า
1: หนังสือพิมพ์เก่าอะไรได้หมด
0: ได้หมดหนังสือพิมพ์กระดาษปูนแต่เป็นกระดาษปูนส่วนมากที่จะนิยมใช
1: ้ถุงปูนใช
0: ่
1: ไหมมันเหนียวกว่าใช่ไหม
0: เหนียวกว่าด้วยแล้วหาง่ายด้วยนะครับก็จะมาปะสัก 3-4 ชั้นแล้วก็นำมีดมากรีดข้างหลังแล้วก็แบะออก
2: ผ่าออก
0: ครับแล้วก็นำมาเย็บรอยเย็บรอยก็โดยการปะเชื่อม
1: ปิดไม่ให้เห็นรอยที่เย็บ
0: ใช่ครับ
2: ถ้าหัวที่เชิดจริงคือต้องขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่สาร
0: ครับ
2: เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าหัวใหญ่เวลาวิธีการทำ
0: ครับ
2: ต่างจากหัวเล็กยังไง
0: หัวใหญ่แตกต่างจากหัวเล็กยังไงขั้นแรกก็คือต้องขึ้นขอบนิดนึงขอบก็คือที่เห็นมี
2: ตรงคอไหม
0: หวายถักนะเขาเรียกขอบ
2: ต้อง
0: ตอนนี้ความฟ้างของเส้นผ่าศูนย์กลางจะกี่นิ้ว45นิ้ว35นิ้วหรือ20นิ้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บถึงจะมาขึ้นโครงค่อมขั้นต่อไปก็คือเป็นการติดกระดาษติดกระดาษกระดาษชั้นแรกก็จะอาจจะยาวสัก2นิ้วถึง3นิ้วคือปะเป็นพื้น
2: แผ่นใหญ่อย่างเงี้ยปะ
0: ไม่ได้
2: เพราะ
0: มันจะทำให้ย่นจะทำให้ย่น
2: ทีละนิดทีละนิด
0: ครับจะต้องใช้พูดง่ายว่าต้องใจเย็นมากครับแล้วเสร็จหลังจากนั้นก่อนที่จะมาลงสีลงอะไรก็มีการฉีดน้ำนิดหนึ่ง
2: เพื่ออะไรครับ
0: เพื่อให้มันตึงเหมือนว่าวอ่ะเหมือนว่าวนะเวลาเราจะเล่นพ่นแล้วก็ไปตากให้มันลมให้มันตึงพอตึงเสร็จปุ๊บเวลาการวาดลงวาดลายมันจะได้สวยมันจะได้พลิ้ว
2: เพราะทาสีเสร็จเรียบร้อย
0: ครับทาสีเสร็จลงลายเสร็จก็มันอยู่ที่คนจะเล่นสไตล์ไหนอีกเหมือนกัน
2: การเขียนลาย
0: ใช่เขียนลายก็มันอยู่ที่จินตนาการของช่างอยู่ที่จินตนาการของคนทำหรืออยู่ที่จินตนาการของผู้วาดจ้าง
2: เขียนลายลวดลายอะไรเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปผมเห็นนะตา
0: ขอตาเนี่ย
2: ตาใช้วัสดุอะไร
0: ตาเนี่ยสมัยก่อนในอดีตจริงๆเขาจะใช้ดินปั้น
2: ปั้นแล้วแปะกระดาษ
0: เป็นแบบ
2: แปะกระดาษ
0: แล้วก็แปะกระดาษ
2: แล้ว
0: ถึงจะมาถึงจะมาแกะออกแกะออกแล้วก็จะมาแต่สมัยนี้เขาง่ายเขาไปร้านกึ่งบอกเอาเท่านี้เป็นทรงนี้ทรงนี้ช่างมันเห็นมันก็ฟูฟูฟู
2: ผมเคยเห็นพี่ตามแดงๆด้วย
0: ตาแดงๆเนี่ย
2: เ
0: ขาใส่หลอดไฟเข้าไป
2: เอาหลอดไฟใส
0: ่หลอดไฟก็คือมันเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการแสดงแต่จริงๆสมัยก่อนน่ะเขามีตาไฟจริงแต่ไม่มีสีแดงจะเป็นสีไฟเหลืองๆไฟดับไฟฉายบ้านเราเห็นไหมไฟฉายบ้านนอกแดงๆก็คือใช้ไฟฉายเลย
2: ดวงเล็ก
0: ๆครับเอา
2: ฝัง
0: เขี้ยวอ่ะฝังกับไฟแล้วก็ติดกาวไว้แล้วก็ต่อสายเข้าไปข้างในมัดให้แน่นๆอย่าให้หล่นแค่นั้น
2: เห็นมีต้องมีติดขนเขินอะไรด้วย
0: ขนติดขนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าดั้งเดิมจริงๆอ่ะเขาจะใช้ขนกระต่าย
2: ขนกระต่าย
0: กระต่ายจริงๆ
1: ตัวตามหน้าตามคิ้วอะไร
0: ครับนั่นแหละจะใช้ขนกระต่าย
2: ปุดชุดนิ้วเนาะ
0: ครับใช้ชุดนิ้วนั้นอ่ะจะใช้ขนกระต่าย
1: แล้วถ้าไอ้เข่ายาวๆครับ
0: เข่าเนี่ยส่วนมากสมัยก่อนเขาจะใช้หนวดม้าหางม้า
2: หางม้ า,
0: ม, า,
2: ม,
0: ามาทำเป็นหนวดแต่สมัยนี้มันไม่มีละเนี่ยอย่างนี้ยังเป็นเอ็นนะนี่ไม่ใช่หางนะ
2: นี่นะ
0: นี่เป็นเอ็น
1: เหมือนวิกผมใช่ไหม
0: ครับสิงโตสมัยนี้จึงไม่มีสิงโตที่เท่ามีแต่สิงโตหนุ่มอย่างเดียว
1: อ๋อเพราะมันยังไม่ยาวเป็นแก
0: ่มันจะขนตาจะไม่ยาว
2: ขนสั้น
1: ผมเห็นเนี่ยมีแบบกระพริบตาได้ด้วยเนี่ยดั้งเดิมเป็น
0: เหมือนเดิม
1: แบบนี้
0: เป็นแบบนี้แต่ระหว่างสิงโตไทยกับสิงโตนอกไม่เหมือนกันสิงโตนอกเนี่ยเขาจะโยงหูตามาอยู่ที่มือข้างเดียวครับแต่สิงโตไทยอ่ะด้วยความถนัดก็คือจะเป็นเชือกโยงมาเหมือนกันหูตาแต่ว่าใช้มือตรงกลางเหมือนใช้เป็นเชือกห้อยแล้วก็ใช้ดึง
1: อันนี้ก็แล้วแต่ช่างฝีมือแต่ละคน
0: แต่คนไทยถนัดแบบนี้มากกว่
2: า
0: แต่เมืองนอกเขาถนัดแบบนี
2: ้ถนัดกรรม
0: ครับครับผม
2: โอ้โหวันนี้ดับ
0: ครับ
2: ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลย
0: ครับผม
2: เรื่องสิงโตแหมอยากรู้มานานครับแหมขอบคุณสแตมเหมือนกันอุตส่าห์พามาจนถึงที่นี่นะ
1: โอ้กว่าจะมาเจอผมวนรอบโบสถ์ไป3รอบ
2: ใช่จะถามอยู่ว่าวนทำไม
1: เพราะเขาอยู่ข้างนอกแหมต้องขอบคุณนาแรมกัลยานะครับ
2: หรือ
1: นัทธวัชชัย
0: แสงอุเสน
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับ

0: ดีค่ะพบกับฟลุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชธาตุอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรนูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
0: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Germinate G E R M I N A T E Germinate แปลว่างอกSeedling แปลว่าต้นกล้า Pollen P O L L E N Pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือบิลเพย์เมนต์เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง litigation.admincourt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อส

รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง

การคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนปกครอง1355

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้

0: ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวรรณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ล
2: ว้า
0: วยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ 1-0 แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอกลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
5: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
5: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรง

0: และใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
1: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
0: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
1: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
0: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
0: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
1: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
0: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะพายุงวงช้าง
4: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
0: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
5: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
1: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยตายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
5: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
7: พายุงวงช้างไป
1: แล้วแต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
5: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
1: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีแล้ว
1: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
8: ย้
9: ดูมากดูเยอะเลย
10: ดีมากแล้ว
0: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
5: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
1: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
0: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
11: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
11: เฮ้ยน่ากลัว

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

เพณีคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการให้อาหารนกพิราบแล้วก็ให้ทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาให้มีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดิ่มรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องเพราะเปิ้นให้อาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีพ.ศ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบ

0: ู่ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการตีผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้องเจ้า
1: ระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th AllCloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ AllCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น AllCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน AllCloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน230นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน3นายประจำปีการศึกษา2565จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน9นายผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน85นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน2นายมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน87นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2566

567จำนวน6นายส่วนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน37นายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาวันนี้เวลา 17:37 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาซึ่งถึงแก่กรรมจากภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่4มกราคม2569สิริอายุ94ปีหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาเกิดวันที่19ธันวาคม2474บิดาและมารดาคือพลตำรวจตรีวุฒิและนางสิริลักษณ์วีระบุตรด้านการศึกษาหลังจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชินีได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยหลักสูตรสมบูรณ์ศึกษา Finishing Course ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ต้นแบบโรงเรียนสตรีในประเทศอังกฤษและยุโรปเน้นการเรียนภาษาต่างประเทศวรรณคดีปรัชญาจริยธรรมตลอดจนวิชาที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเป็นกุลสตรีที่สมบูรณ์แบบอาทิมารยาทการเข้าสังคมศิลปะดนตรีและการทำอาหารจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างกุลสตรีที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมในปี2495ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ Metropolitan Business College เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อกลับมาได้เข้าทำงานในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในตำแหน่งเลขานุการทูตพาณิชย์มีหน้าที่ส่งเสริมสินค้าจากประเทศออสเตรเลียให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเป็นเวลากว่า25ปีนอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานสาธารณประโยชน์มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้สูงอายุอีกทั้งได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเป็นประธานในพิธีก่อสร้างโบสถ์วัดเขาพนมกาวอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรหม่อมดวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาเป็นหม่อมในพลเรือเอกนายแพทย์หม่อมเจ้าปุสานสวัสดิวัฒน์มีบุตรและธิดารวม2คนคือหม่อมราชวงศ์วลัยวัฒนาสวัสดิ์ชูโตและหม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิสวัสดิวัฒน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันที่3วันนี้เวลา 9:07 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27ตำบลจุมพลอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายเพื่อส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดหนองคายโรงพยาบาลพลพิสัยและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายมีผู้เข้าการรวมจำนวน102คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลพลพิสัยจำนวน7คน
โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์ฉัตรชัยประทุมมานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดหนองคายตามแนวพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ

One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนจำนวน3ตัวโดยในปี2568จังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวไปแล้วจำนวน 82,955 ตัวคิดเป็นร้อยละ 95.26และทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลของประชาชนรวมถึงลดปัญหาการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ไร้ที่พึ่งในสังคมนอกจากนี้การทำหมันในสัตว์ยังเป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์เช่นมะเร็งอัณฑะและมะเร็งรังไข่และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมแปรปรวนดุร้ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไว้ที่พึ่งโดยทรงขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องอีกทั้งมีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงการดูแลตนเองให้ปลอดภัยรวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจำนวน189ตัวรวมทั้งผ่าตัดทำหมันจำนวน145ตัวโดยที่ผ่านมาจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการขับเคลื่อนเชิงรุกและรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยและออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดในการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ทั้งนี้การเสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569นับเป็นการขับเคลื่อนเชิงรุกในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มีความปลอดภัยในชีวิตเกี่ยวกับโรคดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักมนุษยธรรมในการรักษาและป้องกันโรคอย่างมีศักยภาพแท้จริง

องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 10:30 นาทีณวัดสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระโสภณวชิรธาดาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูโสภณคุณาทานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระโสภณวชิรธาดาตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะศิษยานุศิษย์พระธรรมมุนีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนำโดยนายพุทธิเศษศาสตร์ตระกูลวัฒนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวิหารวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดบ้านอ่างจังหวัดจันทบุรีวัดศรีเบญจคาลัยจังหวัดพิจิตรวัดช่องแสมสารวัดราชสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีเดอะลิตเติ้ลจิมไทยแลนด์บริษัทคอลเกตปาล์มโอลิฟประเทศไทยจำกัดนายสิริมงคลบุญงามและคณะและศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยลานทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดศรีจันทร์วัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นและวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วยวัดบ้านเหล่างิ้ววัดสะทองวัดหนองคูคำวัดโคกสมบูรณ์วัดป่าอาจสามารถวัดประตูชัยสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทไทย Quality Vacation and Holiday จำกัดสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครอบครัวสุคนธมานครอบครัวกรกัลยาและบริษัท Top Business Consultant and Management จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดโมลีโลกยารามวัดสังเวชวิทยารามวัดโสมนัสวิหารวัดเทพดีลากรุงเทพมหานครวัดหนองต้นไทรจังหวัดพิจิตรวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิชมรมผู้สูงอายุบ้านโนนกลุ่มใต้จังหวัดนครราชสีมาและสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครทางนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในระหว่างเวลา 8:30 น. นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พลาด ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่ความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้
2: ไหนเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: ให้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตแล้วคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริงกีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริง
2: สวัสดีครับพบตา
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี้นี่ซ้อมกันอยู่วะ
3: ครับผม
2: จริงๆผมไม่เคยได้ยินชื่อกีฬาโววีนัมใช่ไหม
3: ใช่ครับโววีนัมเพิ่งเคยได้ยินเลยใช่ไหม
2: เพิ่งเคยเลย
3: แต่จริงๆแล้วโววีนัมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย15ปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมาจัดตั้งเป็นสมาคมโววีนัมแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อปี2019หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เอง
2: แล้วจริงๆกีฬานี้มันเป็นกีฬาต่อสู้ที่มันมีเหมือนเบสิกคล้ายๆกับเทควันโดหรือว่ากีฬาต่อสู้ชนิดอื่นด้วยป่ะ
3: คือกีฬาโววีนัมนะครับประกอบด้วยคำ2คำก็คือโวกับวีนัมโวหรือวอเนี่ยแปลว่าศิลปะการต่อสู้วีนัมก็มาจากคำว่าเวียดนามวอเวียดนามก็คือศิลปะการต่อสู้ของเวียดนามมาเป็นโววีนัมนะครับผมมันก็เป็นศิลปะประจำชาติของเวียดนามเหมือนที่ประเทศไทยเรามีมวยไทยใช่ไหมครับเกาหลีมีเทควันโดญี่ปุ่นมีคาราเต้ยูโดอะไรแบบนี้เวียดนามเขาก็มีโววีนัม
2: ซึ่งโค้ชปาเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดมาก่อนใช
3: ่ไหมใช่ครับผมเคยเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก็เลยเกิดความสนใจก็เลยเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต
2: ตอนนี้ก็คือกี่ปีแล้วที่เล่นมา
3: 15ปี
2: แล้วอย่างนี้ถ้าผมแบบไม่มีเบสิกเลยมันเริ่มยากนะ
3: เคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับ
2: เคยเล่นเทควันโด
3: โอ้ยก็เหมือนผมเลยครับตอนนั้นผมก็เล่นเทควันโดมาก่อนนะครับคือมันเล่นง่ายใช้มือใช้เท้าเหมือนกันอย่างในซีเกมที่ผ่านมาก็มีบรรจุนะครับนี้กฎกติกาการทำแต้มมันก็แตกต่างออกไปเขาก็จะทำยังไงให้กีฬานี้มีเสน่ห์นะครับโววีนัมอย่างนี้แล้วมันแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆเหตุที่เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนตราหยินหยางแดงน้ำเงินที่มีความสมดุลกัน

0: สีแดงก็เหมือนความร้อนแรงเปรียบเสมือนกีฬาประเภทไฟติ้งส่วนอีกพาร์ทนึงสีน้ำเงินอ่อนไหวนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นศิลปะนั่นก็คือส่วนของเปอร์ฟอร์แมนซ
1: ์กีฬาวอลเวนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆมาร์เชียลอาร์ตก็คือศิลปะการต่อสู้นะครับมันสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงนะครับแล้ววอลเวนัมเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับอย่างที่บอกว่ามันเหมือนสัญลักษณ์ของตาสมาพันธ์ซึ่งมีตราหยินหยางอยู่นะครับมีความอ่อนและแข็งความอ่อนช้อยกับความแข็งแรงปนเปกันอยู่กีฬาหลายอย่างถูกพัฒนาออกไปเป็นสปอร์ตจริงๆเพื่อกีฬาเพื่อการแข่งขันจริงๆแต่ว่าวอลเวนัมเนี่ยมันสามารถใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ด้วยป้องกันตัวได้จริง
0: ๆเป็นไงครับใส่ชุดแล้วพอดีไหมครับ
2: พอดีครับผม
0: เหมือนต้องใส่ชุดเทควันโดไหม
2: คล้ายๆเลย
0: ครับผมพร้อมยังครับกับบทเรียนวอลเวนัมก็จะเริ่มให้เรียนพื้นฐานก่อนจะให้เริ่มจากทางเปอร์ฟอร์แมนซ์ก่อนนะครับมันจะมีเกี่ยวกับท่าไร่รำการวอร์มแล้วก็การล้มที่ถูกต้องเพราะว่าในระหว่างการเล่นโบวินัมเนี่ยมันมีการทำให้ล้มด้วยถ้าเกิดเราล้มไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะ
2: บาดเจ็บได้ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผม
0: ก่อนอื่นเลยนะเรามาเล่นโบวินัมเราทักทายกันแบบสไตล์โบวินัมดีกว่านะเล่นเทควันโดมาเขาทำยังไงเฉลียด
2: อ๋อใช่
0: ผมเล่นมาแล้วแต่เป็นโบวินัมคล้องหากันนะสมมติยิ้มไหลไหลนะครับคล้องแบบนี้นะครับ
2: โอเคครับ
0: โอเคนี่เราเริ่มถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับทำความรู้จักกันเรียบร้อย
2: ซึ่งตอนลองเนี่ยก็เริ่มจากการแบบวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อนตามปกติเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแบบยืดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้แบบร่างกายเยอะใช้ความยืดหยุ่นเยอะมันต้องแบบต้องตีลังกาต้องเตะต้องต่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องยืดกันก่อนซึ่งพอยืดเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำท่าเบสิก
3: วอวินัมเราจะเทคทีละขาทุกท่าท่าดองชึงทั้งหมด21ท่าหรือท่ากระโดดของวอวินัมจะไม่มีการโดด2ขาเด็ดขาดทุกท่าเราจะเทค1ขาหมดอันนี้เป็นท่าวอร์มเทคขวาซ้ายขึ้นมานะครับดูอีกทีนะครับโอเคขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลยมาอยู่กับพี่พีทเลยไปนี่2ทีไปแล้วก็ไปไปแล้วเดินกลับไปตอนที่2ไปนี่เทคขึ้นทีละขาครับเราขึ้นขวาก่อนเออใช่
2: โอเค
3: อันนี้เป็นท่าวอร์มกางขาออกนะครับกางขาตึงนะครับมันเป็นท่าหนึ่งที่เราใช้ในการโชว์เพอร์ฟอร์มานซ์เป็นท่าลับท่าเตะ1 2 3ประมาณนี้มันเป็นพาร์ทหนึ่งในการโชว์ของดอกชิงชายนะครับโอเคขอบคุณครับพร้อมไปไปท่าต่อไปแอนหลังนะครับมือกางออกขากางไว้ข้างหลังโอเคพร้อมไปนี่ท่านี้เป็นท่าสำคัญที่สุดโบวินัมเนี่ยถ้าสมมติเวลาเราโชว์เวลาเราจะเดินไปจุดมุ่งหมายที่2แต่ระยะไกลเขาจะไม่ให้เราใช้วิธีการเดินเขาให้เราใช้วิธีการมุนหน้านะครับเช่นโชว์ฟันโชว์เสร็จปั๊บปรากฏว่าอาวุธตกไกลเป็นท่าบังคับเราจะไม่วิ่งไปหยิบอาวุธเราจะใช้วิธีมวนหน้าไปหยิบอาวุธ
0: โอ้โห
3: ดีขึ้นไหมแล้วเราดูอีกทีครับเออดีขึ้นตบมือโอเคมาพร้อมนะครับมวนหน้าไปไขว้นั่ง
2: เอาไหล่ซ้ายลง
3: ยืดแขนไปใช่และ
2: เตะขาข้าง
3: ไปเดี๋ยวไขว้ขาไม่ไขว้หลังดีขึ้นไหมใช่มือข้างนี้อยู่นะอันนี้เป็นท่าล้มบังคับของโอวินัมเขาเรียกว่าตบแมวอันนี้สมมติเวลาเราทำบนเบาะนิ่มง่ายมากนะครับ ลองดูลองดูเตะปึ๊บแล้วก็โดดครั้งนี้โดดข้ามขาเตะขึ้นปึ๊บแล้วโดดข้ามแต่มือต้องลงก่อนครับในแง่ของโมเมนตัมจริงๆเวลาลงครับเขาจะไม่ลงเราจะลงท่านนี้

0: โอเคอ่ะแนวหน้าอ่ะมาลองดูลองบอกนิ่มนะโอ้โหสวยสวยสวยสวยมากมากมากอยากลองบอกบ้างไหม
1: มันจะต่างกัน
0: ครับไม่ต่างครับแต่นั่นแค่เซฟกว่าแค่นั้นเองเหมือนตอนเรียนเบสิกจะเล่นอนุกันซะส่วนใหญ่โอ้ดีครับดีครับดีครับอ่ะไปถ้าวอร์มถ้าวอร์มลุ้มหน้าธรรมดาเลยและมือตั้งวางยกสะโพกขึ้นแค่นี้แต่โดดขึ้นมือล็อกยกสะโพกได้เวลาโชว์จริงมันจะเป็นอย่างนี้สมมุติผมโดนพี่พีทเตะนะ
1: ครับ
0: พี่พีทมาเวลาโชว์จริงสมมุติสวิงปึ๊บปั้งอันนี้ผมอาจจะให้ดู
1: ให้ดู
0: เพราะว่ามันเป็นเริ่มเป็นเบสิกที่ยากละของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไป
2: ช็อตแพ้เจ็บ
0: โอเคไปอ่ะใครพี่นัดมา
2: ช็อตอ่ะเย้ช็อตช็อต
0: โอเคอันนี้จริงๆคือท่าวอร์มของโววินัมเขาจะพูดเบสิก
1: เบสิก
0: ถ้าเหมือนเทควันโดก็คือวิ่งกระโดดแทงขาเตะเบสิกอะไรครับอันนี้คือท่าเบสิกของโววินัม
1: โอเค
0: ซึ่งมันก็จะยาก
1: กว่า
0: เพราะว่าจะมีเรื่องของการตีลังกาเยอะขึ้น
1: หลังจากที่เราได้ลองทำท่าเบสิกต่างๆแล้วได้วอร์มเรียบร้อยก็พี่ๆเขาก็สาธิตเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาโววินัมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วจริงๆเวลาเขาที่เขาโชว์กันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งตอนได้ดูคือแบบโหเท่เลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบมาต่อยเตะหรือลำโชว์แต่มันคือการแสดงร่วมกันกับคู่ของเรากับทีมของเราที่มันเหมือนดูซีนนึงอยู่ที่แบบมันละสายตาจากใครไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนท่าแต่ละท่ามันก็จะมีแบบมีไฮไลท์ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูเสร็จพี่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันคือเรื่องของเทคนิคถ้าเราได้ไกด์ที่ถูกต้องถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเทคนิคที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ยากอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูพวกพี่ๆเขาทำก็ถึงเวลาที่ผมต้องลองก็ได้ลองซึ่งมันก็เป็นท่าที่เป็นท่าแบบหนีบคอโอ้โหตอนแรกก็เขาก็สาธิตให้ดูก่อน
0: วันนี้เราพูดถึงแต่ดองชึงดองชึงแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าดองชึงคืออะไรถูกไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูท่าดองชึง
1: ดองชึง
0: ถังกัง
1: ถังกัง
0: ดองชึงถังกังคือท่าไฮไลท์ของโววินัมเราจะให้นักกีฬาชุดซีเกมมาทำให้ดูเลย
1: ได้ครับ
0: อันนี้คือพี่นิกพี่นัทพี่ปู้พี่พีทซึ่งนี่คือนักกีฬาชุดซีเกมแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยก็มารวมกันได้แบบแปลกมากเหมือนกันพี่นิกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแอคชั่นพี่นัทเป็นทหารแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็พี่ปู้เป็นนักแสดงช่องวันพี่พีทเป็นสตาร์ฮอลลีวูด
1: ครับ
0: ทั้ง4คนก็คือแบบมาอยู่ในสายแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าก็มารวมๆกัน
1: เยี่ยม
0: อยากลองดูเลยไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวรบกวนโชว์ดองชึงแต่เราจะไม่โชว์ยาวเราอยากให้ดูเป็นคัดเพื่อให้น้องได้สังเกตรายละเอียดได้ชัดขึ้นโอเคมาดูกันครับ
2: ออกยิงไปช้า
1: ก็ดูเหมือนพอเห็นทีละสเต็ปอะมันก็ดูง่ายขึ้นนะแต่พอเริ่มทำจริงๆมันเหมือนแบบมันใจนึงมันมีความแบบไม่แน่ใจไม่ค่อยกล้าว่าแบบจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองอยู่แป๊บนึงกว่าจะแบบกล้าขึ้นหรือแบบจังหวะตวัดเท้าให้มันถูกอะไรเงี้ยซึ่งพอลองครั้งแรกก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ถ้ายังไม่ถูกต้องลองอีกจนแบบในที่สุดมันก็ได้เรามันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเสน่ห์มากเลยพอมันทำได้แล้วเราเห็นรู้สึกว่าแบบจังหวะที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนหนีบขาเรียบร้อยแล้วมันจบท่าได้อะมันฟินมากเลยมันเหมือนเราบินได้มันเหมือนเราแบบเราโชว์จบเราจบซีนได้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโหจริงๆถ้ามันฝึกต่อไปแล้วทำท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นได้เรื่อยๆอ่ะเหมือนที่พี่ๆเขาทำได้อ่ะมันคงฟินมากๆแล้วพอในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันมีความแบบปล่อยแล้วมันมี acting มาผสมอ่ะมันยิ่งสนุกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่ถ้าเราแบบจะเล่นต่อเราสามารถที่จะต่อยอดได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบเบสิกตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กน้ำหนักเบาอ่ะการเล่นแบบสายเพอร์ฟอร์

0: แมนก็เหมาะกับเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะเล่นได้นะพอมันลองจริงๆอะไรเงี้ยได้ลองสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จบก็พี่ป่าก็ให้ลองอีกอันนึงก็คือเป็นแบบต่อสู้
1: เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือชุดมันอาจจะใช้คล้ายเทควันโดแต่เทควันโดไม่มีนวม
0: ไม่มีนวม
1: ถูกไหมเพราะเทควันโดมันต่อยหน้าไม่ได้แต่โววีนัมเนี่ยมันต่อยหน้าได้นะครับหลักการเลยคือเดี๋ยวเราจะมีชุดเกราะนะชุดเกราะเนี่ยก็เหมือนเทควันโดเลยนะครับ
0: แล
1: ้วก็ใส่สนับแขนสนับขาแล้วก็มีเฮดการ์ดแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือนวมโววีนัมเนี่ยต่อยหน้าเนี่ยได้1แต้มเตะตัว1แต้มเตะหัว2แต้มนี่คือในเรื่องของการทำแต้มจากมือนะ
0: ครับ
1: นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจับแบบโบวีนัมนะครับอย่างเช่นสมมติเตะมาเนี้ยถ้าไปจับแบบมวยไทยอย่างนี้ไม่ได
0: ้ฟาว
1: อย่างนี้ผิดกติกาเขาจะเตือนกรรมการจะเตือน3ครั้งจะตัด2แต้
0: ม
1: นะครับแล้วถ้าเกิดเตือน3ครั้งตัดเขาเรียกว่า1รีมาย
0: ครับ
1: 3รีมายจะเป็น1วอร์นิ่งถ้าโดน3วอร์นิ่งโดนไล่ออกเลยแต่ว่าจับได้ในแบบของโววีนัมคือ
0: จะไม่
1: ช้อนแบบนี้ไม่นี่เขาเรียกวงในเราจะช้อนวงนอกมุดเตะมาปึ๊บอย่างนี้นะครับอีกมือหนึ่งขวางหน้าดันล้มลงไปอย่างเงี้ยได้แต้มมือนี้ดันที่หน้ามือนี้ช้อนถ้าสมบูรณ์เขาล้มแรงจะได้2แต้ม
0: โอ้ดูความแรงด้วย
1: ใช่แต่ว่าสมมติว่าเตะมาปึ๊บแค่จับแบบนี้ปุ๊บแต่แบบตึ๊บล้มไปแค่นี้อย่างนี้เราได้แค่1แต้มคือท่าไม่สมบูรณ
0: ์
1: แต่คือล้ม
0: ก็คือเสีย
1: ก็คือ1แต้มตีเป็นล้มไปเพราะว่าในระหว่างที่เราสู้กันอย่างเงี้ยสู้กันมุดเตะต่อยมาใครคนนึงเสียหลักล้มไปปุ๊บสมมติล้มลงไปมือแตะพื้นเสีย1แต้มจําไว้เลยว่าล้มเสีย1แต้
0: ม
1: นะครับแล้วก็เราอยู่ในบริเวณสีเขียวนี่ใช่มั้ยบริเวณต่อสู้ถ้าคุณออกไปถึงสีดําออกขาเดียวไม่เสียแต้มออก2ขาเสียแต้มออกเสีย1แต้มนะครับมันจะมีสนามเหมือนเทควันโดอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราออกไปนอกบริเวณต่อสู้เสีย1แต้มต้องออก2ขา
0: ออ
1: กขาเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในระหว่างปุ๊บเรายังไม่เสียบาลานซ์หน่อยสามารถทำดองชิงถังกลางได้ด้วยพี่ท็อปบอกว่า21ท่าใช่ไหมครับแต่ว่าในการต่อสู้แบบไฟติ้งเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้แค่6ท่าคือท่าที่อันตรายอย่างเช่นหนีบคอเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้ตอนสู
0: ้
1: เริ่มต้นด้วยหมัด1 2ก่อนสบายๆนะครับ1 2
2: ดีครับ
1: 3
2: ดีครับ
1: 4 5
2: 1 2ดี
1: 2
2: 1 2ดีครับ
1: 3
2: ปึ๊บดี
1: 4
2: ดี
0: ตอนที่โค้ชป้าบอกว่าโอเคให้ลองเลยลองแบบลองไปเล่นอะไรเงี้ยเราก็แบบก็รู้สึกว่าก็ลอง
1: ยิ้มยิ้มไหลไหลโค้งน้ำเงินพร้อมแดงพร้อมสู้กันเอาเลยครับมาต่อยได้ไปเลยครับไปเตะได้เหมือนเทควันโดไปเออ

0: จับขาได้นะช้อนอ่าโอเคครับออกครับขอบคุณครับขึ้นมาครับผมยิ้มยิ้มไหลไหลโอเคครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สนุกไหมครับ
1: สนุกดีครับรู้สึกว่ามันถ้าเล่นแบบไม่ต้องกลัวเจ็บอะมันเลย
0: ใช่
1: ต้องมีความแบบเถื่อนๆอยู่ถึงจะแบบ
0: เพราะว่ามันจะเป็นกีฬาที่แบบเอาเป็น martial art จริงๆซึ่งมีการเจ็บตัวจริงๆคือมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับเทควันโด old school เรื่องว่าเตะเอา impact จริงๆไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เป็นแต้มเคลียร์หรือ touching
1: วันนี้ถือว่าครบถ้วน
0: ครบถ้วนนะครับคือหลักของโววินัมอย่างที่บอกว่าเหมือนหยินหยางเปอร์ฟอร์มานซ์และคอมแบทนะครับครบหมดแล้วนะครับคือน้องอัดอย่างที่บอกว่ามีพื้นฐานจากเทควันโดมาก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นนักเทควันโดมาเขาเตะดีแต่พอมาถึงช่วงมีหมัดปุ๊บเขาก็จะเริ่มแบบมีกังวลเรื่องหมัดแล้วเพราะว่าไม่เคยคุ้นกับการใช้หมัดมาก่อนก็ต้อง

0: ไปฝึกฝนเรื่องหมัดเราเด่นด้านอะไรก็อย่าไปทิ้งแต่ด้อยด้านอะไรให้เสริมขึ้นไปส่วนในเรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยน้องอัดเนี่ยผมเห็นว่าเขาดูดีเลยนะเพราะหนึ่งแหละบุคลิกเขาหุ่นเขาเนี่ยคล้ายๆกับนักกีฬาเวียดนามต้นตำรับเลยทีมโชว์เนี่ยเขาจะตัวเล็กๆอย่างนี้หมดเลยนึกออกไหมฮะตัวเล็กเนี่ยในทีมโชว์เปอร์ฟอร์แมนซ์มันจะได้เปรียบในเรื่องของการกระโดดหนีบการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งหลายแหละคือยิ่งตัวเบาก็ได้เปรียบมันง่ายต่อคู่แสดงด้วยในการเซฟและกันหรือซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับผมน้องอัดเนี่ยถ้าผมให้ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเหมาะกับเปอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่าเพราะเขามีความคล่องแคล่วสามารถดองชึงเขาก็ทำได้ดีเลยนะฮะพอตัวเขาเบาผู้เซฟเนี่ยเขาก็สามารถแอคชั่นออกมาได้เต็มที่สมมุติว่าเขากระโดดหนีฟรายิงซิสเตอร์คิกหรือดองชึงถังกังเนี่ยไปให้ที่คู่ของเขาคู่เขาก็สามารถตีลังกาม้วนรับแอคติ้งลงไปเหมือนกับโดนหนีบจริง
1: ๆเคยจริงถ้าผมอยากเล่นต่อเนี่ยแบบต้องมาฝึกอีกเยอะไหม
0: ก็คือถ้ามีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เราก็สามารถมาเริ่มต่อได้เลย
1: เริ่มเทคนิค
0: ใช่ครับคือเบสิกเนี่ยคือถ้าเราเล่นเทควันโดฟรีอย่างน้อยเราเตะเป็นแล้วแหละแต่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องกฎกติกาในการทำแต้ม
1: คือจริงๆมันเหมือนถ้าจะเล่นต่อมันคือมันเริ่มลงแบบเทคนิคต่างๆ
0: ใช่ครับก็เอาจริงๆแล้วก็คือต้องมีความฟิตระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเข้าคู่บ่อยคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริง
1: แล้วอย่างพี่ป่าจะทำไมถึงสนใจกีฬานี้ตั้งแต่แรกแล้วเราเป็นจุดที่แบบทำให้เรา
0: จุดที่ทำให้เราเริ่มสนใจก็คือตอนนั้นอ่ะคือเล่นเทควันโดมาเกือบ30ปีแล้วนะครับอายุ46แล้ว
1: โอ้
0: ครับผมตอนนั้นอ่ะเมื่อก่อนเล่นโอสคูลเราเล่นเทควันโดเป็นมาร์เชียลอาร์ตใช่ไหม
1: ครับ
0: มันเตะโอเคแรงเรารู้สึกว่ามันคือป้องกันตัวได้จริงๆเราเล่นมาร์เชียลอาร์ตเล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เพราะเราอยากไว้ใช้ป้องกันตัวจริงๆไม่ใช่เทควันโดไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาติสมาชิกเยอะนึกออกไหมฮะการแข่งขันแล้วการแบบวันเดียวจบเนี่ยเทควันโดเขาต้องเซฟนักกีฬาคือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตแล้วพอเปลี่ยนกฎกติกาแบบนี้สรีระนักกีฬาก็มีผลนี่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกีฬาละสรีระเราไม่ได้แล้วเราคุ้นเคยเราหัดมาแบบนี้เขาบอกว่าโววินัมมีความคล้ายกับเทควันโดและมวยไทยเราก็เลยลองไปหัดเล่น
2: เรามาจากสายต่อสู้ก่อนเมื่อกี้ได้ลองต่อสู้ใช่ป่ะตอนนั้นเราไปแข่งแล้วเราได้ที่3กลับมาได้เห็นโชว์ของต่างประเทศก็ชอบแล้วพอเริ่มประเทศไทยเริ่มทำทีมโชว์ขึ้นมาพี่ป้าก็เลยบอกว่าช่วยมาดูให้หน่อยช่วยมาแบบลองหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับผิดชอบตรงจุดนั้นแล้วก็เลยลงมาอยู่ทีมโชว
1: ์
2: ก็เลยอยู่ทีมโชว์ยาวมาเลย
3: ตอนแรกจริงๆก็ยังไม่ชอบอะไรครับแต่พอได้มาฝึกแล้วมันมีความพิเศษในช่วงท่าลำหรือท่าพิเศษเรื่องการแบบว่าผัดผลและการในการโดนนีพอดองเชิงอะไรเงี้ย
4: พอมันได้เหรียญกลับมามันก็โอเคก็เลยต่อยอดพวกผมไปหลายคนแล้วก็เลยฟอร์มทีมกันทั้งหมด
1: ครับผมอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่บอกทุกคนทำแบบคนละอาชีพกันใช่ไหมครับแล้วจริงๆมันรวมกันได้ยังไง
2: ต้องเล่าก่อนว่าตัวพี่เองเล่นละครใช่ป่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะแบบรู้จักกับปู
3: ้
2: รู้จักกับพีทเนี่ยรู้จักเพราะว่าพีทเคยทำกำกับแอคชั่นในกองละครไทยปู้นี่คือมาเรียนคิวบูกับเราก็เลยรู้จักแล้วพอได้รับโอกาสจากพี่ปาว่าลองดูทำทีมขึ้นมาเพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าชนะชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีโอกาสคัดตัวทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลยลองฟอร์มทีมรวมกันดูครับเราตั้งเป้าติดทีมชาติกันหมดแล้วนะ
3: ไม
2: ่เคยมีใครตั้งเป้าต่ำกันเลยเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราอยากไปแข่งต่างประเทศพร้อมกันทั้งทีมถ้าไม่ใช่ทีมเราหลุดไปแม้แต่คนเดียวพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากแข่ง
3: ใช่
1: คืออย่างตอนนี้ทุกคนก็ยังทำอาชีพควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬา
2: ใช่ครับอาชีพหลักของท็อปกับปู้คือการเป็นนักแสดงอาชีพหลักของพี่พีคือการไปเล่นหลังนอกซึ่งก็จะมีฟีลลิ่งพี่พีจะแบบพี่เดี๋ยวผมต้องหายไป2เดือนนะอย่างเราสัมภาษณ์กันวันนี้อีกไม่เกิน15วันเดี๋ยวพี่พีจะบอกพี่พีจะไปอเมริกา2เดือนนะพวกเราบอกว่าพี่พีครับพี่พีซ้อมเองอยู่ทางนู้นวิดีโอคอลมาซ้อมกับผมนะครับอะไรอย่างงี้
3: ดองชิงบูทูธเคยเนี่ย
2: รู้จักการซ้อมบูทูธไหม
3: เฮ้ย
2: อันจริงๆมันเหมือนตลกนะแต่ว่าเมื่อหายไปคนหนึ่งอ่ะพวกเขาก็ซ้อมกันได้โดยพวกเขาจะจินตนาการว่ามีพี่พีทอยู่ตรงนั้น
1: แต่ไม่มีคนซ้อม
2: แต่ไม่มีเขาก็ซ้อมกันสามคนก็เรียกการซ้อมบูทูธ
1: เจ๋ง
3: จริง
1: แล้วอย่างถ้าพูดถึงตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นโมวินัมจริงถือว่ามีเยอะไหมครับ
0: คือเอาจริงมีคนสนใจเยอะนะครับคือแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องโทษอะไรไม่ได้ มันอยู่ที่สถานการณ์โควิดด้วยจากปีแรก

0: แข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปลายปี2020นะฮะมีคนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประมาณ50คนนะครับปี2021มีคนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ100คนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสโมสรสมาชิกก็เพิ่มขึ้นอีกหลาย10สโมสรนะครับนี่ขนาดอยู่ใต้สถานการณ์โควิดเนาะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเราผ่านพ้นจากสถานการณ์โควิดไปได
1: ้
0: อ
1: ะ
0: มันน่าจะมีความนิยมมากกว่านี้แล้ว4เกมภาพที่ออกไปประชาชนคนไทยหลายๆคนก็เห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่มีใน4เกม
2: ก็คือหลังจากที่ไปแข่ง4เกมมามันก็ยังมีเอเชียนเกมมันยังมีชิงแชมป์โลก
3: ชิงแชมป์โลกแชมป์เอเชีย
2: มีแชมป์เอเชียใช่มั้ยพี่แล้วก็ยังมีปีหน้าอีก4เกมปีหน้าอีกตะยังมีกําลังอยู่ตราบใดที่ยังมีกําลังมีลมหายใจก็ไปให้สุดแน่นอน
3: ก็คือเหรียญกะว่าจะต้องได้เหรียญทองให้ครบทุกแมตช
2: ์ใช่หวังเหรียญทองทุกแมตช
4: ์เหมือนกันครับความคิดเหมือนกันทั้งทีมแล้วก็อีกอย่างนึงคือความหวังคืออยากมาเป็นโค้ชด้วยพอเราไปถึงจุดสูงแล้วกลับมาเราก็มาแบบถ่ายให้เด็กรุ่นหลังต่อคนต่ออะไรแบบนี
3: ้ตอนนี้โฟกัสของท็อปคือท็อปอยากทำให้โววินัมเป็นกีฬาที่รู้จักในแง่ของสากลในประเทศไทยเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยมีศักยภาพมากที่จะเล่นกีฬานี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายแล้วก
1: ็ยังไ
3: ม่เป็นที่รู้จักซึ่งเราอยู่ในยุคที่เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก่อน
1: คร
3: ับ แล้วเราก็อยู่ในจุดที่เทควันโดยังไม่แพร่หลายแบบนี้พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่อะครับกีฬาแบบนี้มันตอบโจทย์กับคนไทยถามว่ากว้างไหมกว้างแต่ยังไม่มากก็ต้องพึ่งรายการต่างๆพึ่งสื่อต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันกีฬาโววินัม
1: แล้วจริงๆอยากรู้ว่าสุดท้ายถ้าแบบคนที่ดูอยู่แล้วเขาแบบอยากมาเล่นพี่ท็อปหรือแบบพี่ปู่พี่พีชแบบอยากแนะนำหรือว่าเขามาจอยที่ไหนได้บ้าง
3: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าสำหรับ performance team อะครับตอนนี้ถ้าทีมที่รู้จักท่าถูกต้องได้รับการอบรมจากต่างประเทศหรือมีความพร้อมที่สุดก็คือที่นี่ที่ Star Wovinam ตรงสนประชาชื่นนะครับแต่ถ้าต่อสู้ก็จะเป็น process ที่ชัดเจนที่สุดคือของพี่ป่าน
0: อกจากนั้นคือตอนที่เราจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนก็มีผู้ฝึกสอนจากเนี่ยที่เปิดโรงยิมเทควันโดมวยไทยเนี่ยเขาก็มาอบรมเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาไปต่อยอดยังไงเขาไปเปิดหลักสูตรในโรงยิมเขาหรือเปล่าม
3: ันคือกีฬาของคนรุ่นใหม่ที่รักในมาร์ชัลอาร์ต
1: แต่ผมมาเล่นผมว่าแบบมันมีเสน่ห์มากเลยนะไม่ถึงว่าโอเคพอเราเป็นนักแสดงด้วยอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าพอมาเล่นอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบ
3: นึกภาพว่าถ้าสมมติถ่ายละคร
1: ใช่
3: แล้ววิ่งดูดหนีบคอได้นี่คือหล่อมาก
1: เท่เลย
3: รับกำกับนะครับทีมผมรับกำกับ
1: แอคชั่นครับกำกับแอคชั่นครับ
2: กำกับรับแสดงด้วย
1: ช่วงวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบ enjoy กับการได้มารู้จักโววินัมแล้วก็ได้มาลองเล่นมากๆภาพแรกที่เราคิดไว้กับภาพที่วันนี้หลังจากที่เราได้มาลองเล่นมันแบบมันคนละภาพกันเลยแล้วความรู้สึกมันแบบรู้สึกดีมากเลยที่ได้มารู้จักกีฬาเนี่ยเอาจริงดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้มาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าเรารู้จักตั้งแต่เด็กอ่ะเราคงเลือกที่จะเล่นมันซึ่งจริงๆตอนนี้หมายถึงหลังจากที่เรามาลองวันเนี้ยถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อไหมก็เป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อก็คิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาเล่นโววินัมมารู้จักกีฬานี้แล้วก็มาลองดูผมว่ามัน

ชีวิตในเมืองทุกๆเช้าเราก็มักจะเห็นความเร่งรีบความกระตือรือร้นในการที่จะออกไปใช้ชีวิตทั้งพนักงานออฟฟิศพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่กระทั่งนักเรียนนักศึกษาเรียกได้ว่าทุกๆคนรู้แล้วแต่มีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับ

0: ค่ะ
1: น้องหญิงสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: นี่แหละครับน้องหญิงแขกรับเชิญคนพิเศษของเราที่จะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับเอ๊ะแต่ว่าเห็นแต่งชุดนักศึกษางี้โดดเรียนมาหรือเปล่าครับไม่ไปเรียนหรอ
0: ยังมีไปเรียนต่อค
1: ่
0: ะ
1: อ๋องั้นถามก่อนเลยดีกว่าว่าทางน้องหญิงเองเนี่ยเรียนที่ไหนเอ่ยคณะอะไรปีอะไรครับ
0: ตอนนี้นะคะกำลังศึกษาอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะภาคภาษาอังกฤษตอนนี้อยู่ปี4ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: ถามนิดนึงว่าชื่อร้านนี้ต้องอ่านว่าอะไรเนี่ยพี่อ่านไม่มั่นใจในการอ่าน
0: เซตติโน่ค
1: ่
0: ะ
1: เซตติโน่ใช่ไหมครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไร
0: จริงๆมันมาจากคำว่าเปตติโน่ค่ะเป็นภาษาอิตาลีแปลว่าแฮปปี้ค่ะแต่ที่เราผันตัวแรกมาเป็นตัวแซดแทน
1: ตัวแซดจะเป็นคำว่าความสุข
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คืออยู่ในร้านนี้ก็จะมีความสุข
0: ใช่อยากให้ลูกค้าใช้ของเราแล้วมีความสุข
1: อ๋อยิ้มแย้มเริ่มต้นจริงๆเนี่ยทำไมถึงคิดที่จะมาทำเครื่องหนังหรือเป็นพวกกระเป๋าแบบนี
0: ้คือต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงมาขายของวันนี้ก็คือเหมือนแบบตอนเด็กๆใช่ค่ะ
1: ร
0: ู้สึกอยากแบบโตขึ้นไปแล้วอยากเป็นแบบ
1: เป็นเจ้านายตัวเองไม่ใช่
0: ก็ใช่ได้นิดนึงใช่ตอนเด็กชอบแบบได้สติกเกอร์ฟรีมาแล้วไปขายคนงานที่บ้าน
1: แสดงว่ามีหัวการค้าตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: ก็ค่ะก็ชอบด้านนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนมาเต็มที่ค่ะแต่ทีเราก็เลยเลือกเรียนคณะบัญชีภาคภาษาอังกฤษที่ธรรมศาสตร์พอเข้ามาเรียนปุ๊บเราได้รู้จักเพื่อนได้รู้จักรุ่นพี่ในที่แบบคนที่รู้สึกว่าแบบเขามีแพชชั่นคล้ายๆกับเรามีความสนใจคล้ายๆกันเนี่ยค่ะเหมือนเราก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันเรื่อยๆใช่ป่ะคะจนมาปี2อะค่ะมีรุ่นพี่ที่รู้จักชวนมาทำแบบเฮ้ยเนี่ยเราลองมาทำอะไรสักอย่างขึ้นมาไหมแบบอยากลองมาเป็นเจ้าของธุรกิจดูไห
1: ม
0: แล้วก็โอเคมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเริ่มเร็วเราก็ได้เปรียบคนอื่นใช่ป่ะคะ
1: ค
0: ่ะเราก็เลยโอเคงั้นมาทำกันตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ค่ะว่าเราจะทำอะไรดี
1: จับต้นชนปลายไม่ถูกรู้แต่ว่าอยากมีอะไรเป็นของตัวเอง
0: ใช่รู้แค่ว่าเราฟอร์มทีมขึ้นมาปุ๊บ5คนท
1: ุ
0: กคนอยากมี
1: คือเราเป็นหนึ่งในนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับทุกคนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรดีเราก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆค่ะจนสุดท้ายก็มาจบที่เครื่องหนังค่ะจริงๆนี่เป็นประสบการณ์โดยตรงจากพี่ในทีมคนนึงอะค่ะคือช่วงนั้นที่เขาเรียนจบใช่ป่ะคะปีสี่ยิงอยู่ปีสองปุ๊บเขาเรียนจบปุ๊บเขาเริ่มมองหาแบบของที่ต้องใช้ในการทำงานนะคะซึ่งกระเป๋าหนังก็เป็นอะไรที่แบบสิ่งที่จำเป็น
1: เด็กจบใหม่มาปุ๊บเริ่มเข้าทำงานต้องมีเปลี่ยนกระเป๋าใหม่
0: ใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยแบบกระเป๋าหนังที่คุณภาพดีค่ะแต่ว่าราคาไม่สูงมากหายากมากในตลาดค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้างั้นเราลองมาทำกันเองดูไหมค่ะ
1: อย่างย้อนกลับไปนิดนึงว่าเรา5คนนะมาเจอกันได้ยังไงเป็นพี่ที่คณะทั้งหมดเลยป่ะ
0: มีหญิงอยู่ธรรมศาสตร์คนเดียว
1: คนเดียว
0: อีก4คนอยู่จุฬาค่ะ
1: อ๋อแต่เป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมหรือว่า
0: คือหญิงรู้จักกับพี่ฝางอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่หญิงก็เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมหาลัยอะค่ะแล้วตอนนั้นมันมี business case ที่ธรรมศาสตร์เป็นคนจัดแล้วพี่เขามาแข่งพอดีแล้วก็เลยได้แบบ
1: รู้จักกัน
0: ใช่ได้ connection นะคะ
1: โอ้ก็ดีนะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำกิจกรรมของทางคณะ
0: ใช่
1: แสดงว่าเราก็เป็นคนที่แบ่งเวลาร่วมกิจกรรมของคณะด้วยเป็นส่วนใหญ่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ชมรมอะไรบ้างไหมคะในตอนเรียน
0: จริง BBA ไม่ค่อยมีเป็นชมรมนะคะอย่างถ้าเป็นกิจกรรมคณะค่ะคืออย่างตอนปีหนึ่งอะค่ะก็เป็นรองประธานรุ่นของ BBAพอขึ้นปี2นะคะก็จะมีแบบกิจกรรมก็เป็นไปสมัครเป็นคณะกรรมการพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอะค่ะก
1: ็
0: คือเนี่ยจะได้ทำร่วมกับฝั่งไทยด้วยที่ไม่ใช่แค่เ
1: ร
0: ียค่ะ
1: ครับเราเป็นฝั่งอินเตอร์
0: ใช่เราเป็นฝั่งอินเตอร
1: ์แล้วตอนนี้หลังจากที่ทำกิจกรรมด้วยมีกิจกรรมของตัวเองด้วยเราสามารถแบ่งเวลาได้ต้องมีเรียนด้วยนะ
0: ใช่คือเหมือนจริงๆหญิงรู้สึกว่าคนเรามันมีเวลาสำหรับทุกอย่างอยู่แล้วอะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกที่จะเวลานั้นอะแบ่งให้กับอะไร
1: คือเหมือนแบบความสำคัญ
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่าถ้าเราล็อกเวลาสำหรับแบบที่จะทำตามความฝันของตัวเองเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีเวลาสำหรับสิ่งนะคะ

0: ย่างตอนนี้ใช่ไหมคะหญิงก็แผนว่าแบบโอเคหญิงคิดว่าตัวหญิงเองเนี่ยสามารถทำทีหนึ่งได้มากสุดคือ3อย่างก็คือตอนนี้คือเรียนด้วยอันที่2คือเวลาสำหรับกิจกรรมในคณะค่ะกับอันสุดท้ายก็คือเซตติ้งค่ะ
1: แล้วตั้งแต่พอมาทำเครื่องหนังปุ๊บเราเริ่มแรกมาจากกระเป๋า
0: ใช่
1: ไหมครับดูกระเป๋าเปล่านี้เลยไหมหรือว่าเป
0: ็
1: น
0: ใช่ค่ะมีรุ่นนี้แล้วก็มีเป็นกระเป๋าตังค่ะจริงๆเซตติโนมีเขาเรียกว่าอะไรโค้ดประจำแบรนด์ก็คือ be make sure you look good ค่ะก
1: ็
0: คือเหมือนเราอยากให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยใส่อะไรพอแบบหยิบอะไรมาแมทช์กันไงรู้สึกว่าเขาจะรู้สึก
1: ดูดี
0: ดูดีใช่
1: ดูดีมีสไตล์
0: ต้องดูดีแบบตั้งแต่หัวจรดเท้า
1: อ๋อคือตั้งแต่เดินเข้ามาก็ดูดีแล้ว
0: พอใช้ของยิ่งดูดีขึ้นไปอีก
1: อ๋อและอย่างเราเคยมีฟีดแบคถามลูกค้าแบบหรือมีระบบสมาชิกไหมหรืออะไร
0: มีค่ะตอนนี้มีเป็นเมมเบอร์การ์ดค่ะก็คือจะมีลูกค้าที่แบบติดตามแบรนด์เรามาตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นเลยเขาก็จะแบบคอยติดตามมาทุกคอลเลกชันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะ
1: ครับและอย่างตัวเครื่องหนังเองอ่ะเอามาจากไหนอ่ะพวกผลิตภัณฑ์หนังเราไปหาวัตถุดิบ
0: คืออย่างช่วงแรกที่เริ่มเล็กๆเราก็เดินตลาดหนังอะค่ะตรงเจริญรัตน์คือเราทั้งทีม5คนเนี่ยก็ไปเดินตลาดหนังไปนั่งเลือกทีละผืนเลยนะคะว่าแบบเอ้ยผืนนี้เราจะเอาผืนนี้โอเคผืนนี้ไม่โอเคยังไง
1: แต่แต่ละคนมีความรู้ทั้งเรื่องนี้ก่อนไหมหรือว่าเราก
0: ็ตอนแรกไม่มีค่ะไม่มีใครมีพี่คนหนึ่งที่มีแบบพวกเครื่องหนังเขาชอบอยู่แล้วแต่ทีนี้แบบด้วยความที่ทุกคนอยากทำเราก็เลยช่วยกันศึกษาช่วยกันดูว่าแบบเวลาเลือกหนังเนี่ยต้องแบบดูยังไงอย่างเงี้ยค่ะแบบอันนี้เป็นรอหรือไม่เป็นรอยังไงแต่พอธุรกิจมันขยายขึ้นใช่ไหม
1: ค
0: ะตอนนี้ก็เริ่มโตพอที่จะสั่งหนังจากโรงงานได้ค่ะคือสั่ง
1: ฟอร์มเป็นล็อตได้แล้วผมตอบรับยังไงหลังที่เราฟีดแบ็กจากที่เราเปิดร้านมันระยะ
0: ค่อนข้างดีนะคะถ้าในเรื่องของผลตอบรับเพราะว่าอย่างเปิดมา2ปีก็โตขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีฟีดแบ็กด้านลบเท่าไหร่
1: เป็นเรื่องคุณภาพของ
0: ใช่ค่ะ
1: และจากของนี่ถือว่าเราขายเฉพาะแค่หน้าร้านหรือว่าเรามีขายออนไลน์ด้วย
0: มีขายออนไลน์ด้วยค่ะเพราะเราเริ่มมาจากออนไลน
1: ์
0: ก็ยังขายออนไลน์ต่อไปแล้วก็มีใช่ค่ะแต่ก็มีหน้าร้านที่นี่ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีอีกที่หนึ่งคือที่ห้างคริสตัลอะค่ะ
1: ซึ่งเปิดใหม่
0: ใช่ค่ะที่เปิดใหม่
1: และจากการทำงานสัก2ปีที่ผ่านมาเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง
0: จริงๆต้องแบ่งเวลาก็ค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะที่แบ
1: บ
0: จะสอบแล้วนี่ก็ต้องมาทำหรือว่าแบบกิจกรรมก็ต้องทำเหมือนทุกอย่างมัน
1: ปนเดี๋ยวนี้เขาก็จบหมดแล้ว
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นพี่เขาก็จบกันแล้ว
1: จริงๆอุปสรรคก็คือแค่เป็นเรื่องของการแบ่งเวลาแล้วเรื่องลักษณะการทำงานร่วมกับคนอื่นหรือว่าลักษณะการรับมือลูกค้าผมเชื่อว่าขายของมันต้องเจอลูกค้าแปลกๆบ้างแหละ
0: ก็มีค่ะแต่ว่าอย่างกรณีลูกค้าคือส่วนใหญ่ที่แบบลูกค้าจะคอมเพลนมาคือเรื่องชนิดของหนังนะคะเพราะว่าเหมือนจริงๆหนังที่เราเริ่มใช้ตอนแรกเนี่ยค่ะหนังตอนนี้ค่ะไม่ใช่เป็นตัวออยเนี่ยค่ะคือจริงๆหนังชนิดเนี้ยมันนิยมที่ต่างประเทศมากค่ะแต่ว่าที่คนไทยยังไม่ค่อยได้ใช้กันแบบยังไม่ค่อยนิยมอะค่ะ
1: รู้จักม
0: ากใช่เพราะว่ามันหนังชนิดนี้เป็นหนังที่แบบเป็นลอยง่ายแต่คือใช้นิ้วถูออกได
1: ้
0: ทีนี้เราก็แบบตอนแรกเราก็แจ้งอะไรเงี้ยแต่เหมือนด้วยความที่คนไทยยังไม่ค่อยคุ้นกับหนังประเภทเนี้ยค่ะก็จะมีแบบฟีดแบ็กมาเรื่องหนังบ้างอะไรจริงๆหญิงว่ามันเป็นเสน่ห์ของหนังอย่างนึงด้วยนะการที่แบบเรามีกระเป๋าของเราแล้วเราแบบมันเป็นรอยเฉพาะตัวของเราเองอะค่ะเหมือนเราเป็นคนทำให้รอยนั้นเกิดขึ้นด้วยตัวเองค่ะ
1: โอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังเรื่องราวดีๆกับน้องหญิงในช่วงหน้านะครับว่าเขาจะมีการแบ่งเวลาในของการทำงานเรื่องของการเรียนและของอนาคตได้อย่างไรครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อหน้าคนไกล
1: เอาละครับกลับมาอยู่กับน้องหญิงแล้วครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการวางแผนการเงินของการชีวิตส่วนตัวแต่เริ่มแรกเลยว่าหลังจากที่เรามีกิจการของตัวเองเนี่ยเรามีการแบ่งเวลาไงให้กับครอบครัวแล้วก็ส่วนตัวของเราเองบ้าง
0: ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยค่ะครอบครัวหญิงเหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างสนับสนุนให้ทำกิจกรรมเรื่อยๆค่ะก็คือแต่ว่า
1: ไปลูกตามนั้น
0: ใช่จะทำอะไรทำอย่างเงี้ยเหมือนแบบก็บอกก่อนแต่จะไปไหนก็บอกก่อนนะคะแต่ว่ามีแค่วันอาทิตย์ตอนเย็นที่ต้องกลับมากินข้าวด้วยกัน
1: เป็นเหมือน family day
0: ใช่ค่ะเป็น family day
1: แล้วเขาสนับสนุนหรือมีความคิดเห็นอะไรบ้างไหมกับการที่เรามาทำกิจกรรม
0: คือจริงๆตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกเราไปบอกโปรเจกต์นี้โปรเจกต์อย่างนี้นะก็บอกเขาก็เหมือนแบบค่อนข้างเป็นห่วงนิดนึงค่ะแต่เหมือนพอตอนนี้มันอะไรหลายๆอย่างมันอยู่ตัวเขาก็เห็นว่าแบบเออเนี่ยมันก็โตมาได้ขนาดนี้เขาก็
1: เป็นห่วงเรื่องอะไรตอนแรก
0: เหมือนเขาก็ผ่านประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาเยอะค่ะเขาก็แค่เป็นห่วงว่าแบบเออเนี่ยเหมือนต้องมีการ

0: วางแผนดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยแบบจะทำอะไรก็ต้องรู้จักวางแผน
1: แล้วตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยสงสัยมากเลยว่าเราเอาเงินทุนมาจากไหนเพราะบางคนอยากมีกิจการของตัวเองแต่มีข้ออ้างเลยข้ออ้างที่เป็นคอมมอนที่เป็นยอดฮิตคือฉันไม่มีเงินทุนไม่รู้จะเริ่มยังไง
0: ค่ะจริงๆอันเนี้ยเราเริ่มกันจากเล็กๆอะค่ะก็เลยเงินเล็กๆพวกนั้นคือเป็นเงินแบบเก็บสะสมมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วใช่แล้วก็จริงๆก่อนมาทำเซติโนอันเนี้ยค่ะช่วงม.6ปีหนึ่งเนี้ยก็เคยศึกษาพวกเล่นหุ้นนะคะมีเล่นหุ้นบ้าง
1: อ๋อคือนอกจากเก็บออมสะสมเด็กๆแล้วก็เอาเงินบางส่วนที่ออมมาลง
0: ใช่ค่ะ
1: และจริงแล้วส่วนตัวมีคนลักษณะการเก็บออมหรือแบ่งเงินสะสมไปไหนบ้าง
0: จริงๆแบบหญิงได้มาทุกเดือนค่ะหญิงจะแบ่ง 20% ไว้ออมแบบเก็บไว้ก่อน
1: เก็บไว้ก่อนเลยคือ
0: ใช่
1: เพราะว่าไว้ก่อนเลย
0: ใช่เพราะถ้าเราไม่หักก่อนนี้สิ้นเดือนก็
1: สมมติมี100ก็20บาท
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเก็บไว้ไหนนี่
0: คือ
1: แบ่งเหมือนปกติเลย
0: เปล่าค่ะคือ 20% ใช่ป่ะค่ะอันเดอร์ 20% นี้ก็แบ่งครึ่งด้วยอะแบบเหมือนครึ่งนึงแบบก็เก็บแบบพวก long term อะค่ะกับอีกครึ่งนึงก็คือเหมือนแบบพวกออมปกติที่แบบหญิงรู้สึกว่าพอด้วยความฝันนะคะที่ว่าแบบอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งเราก็ไม่มีทางรู้ว่าแบบเมื่อโอกาสนั้นนะมันจะป๊อปอัพขึ้นมาเมื่อไหร่อะค่ะ
1: เกิดขึ้นมา
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรา invest ในแบบ long term อย่างเดียวอะพอเราต้องการใช้เงินจริงๆแล้วเราจะแบบเอาออกมาไม่ได้ทีนี้ก็คือเหมือนแบบก็เลยมีก้อนนึงที่แบบเป็นออมเพื่อแบบเพื่อให้มัน
1: แบ่งเงินสดที่เราสามารถเรียกใช้ได้อย
0: ่
1: างที่เราต้องการและอีก 80% ที่เหลือไปไหนเอ่ย
0: ก็มีค่าใช้จ่ายแบบพวกค่ารถค่าน้ำมันแล้วก็ค่าเดินทางค่ะแล้วก็ค่าอาหารใช้จ่ายส่วนตัวมากกว่า
1: ก็ได้ว่า 20% นี้เราตั้งเป้าเลยไหมว่าเราต้องทำได้ทุกเดือนแบบนี้
0: ใช่ค่ะทุกเดือนค่ะ
1: ลำบากไหมตอนแรกหรือทำไมถึงเราคิดว่า 20% มันเพียงพอมาจากอะไร
0: จริงๆเหมือนการที่ได้ 20% มาเหมือนเราก็ต้องแบบประมาณตัวเองด้วยอ่ะแบบประเมินตัวเองว่าเดือนนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเราจะอยู่ประมาณนี้เท่าไหร่แล้วเราจะมีเก็บประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: จ
0: นเราตั้งเป้าว่าโอเคทุกเดือนเราต้องเก็บได้ 20% นะคะอย่างสมมติว่ามันจะมีเงินก้อนหนึ่งแบบไปเที่ยวไว้ไปเที่ยวนะคะไว้สร้างคอนเนคชันอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราออมเราต้องไปเบียดเบียนตัวเองรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอ่ะมันไม่แฮปปี้อ่ะ
1: และอย่างที่บอกนะสนใจมากที่มีบอกว่าค่ากินแต่เราไม่ใช่กินปกติเหมือนกินเล่นเพื่อความหรูถ่ายรูปปกติแต่บอกว่าเรากินเพื่อคอนเนคชั่นหมายความว่าไง
0: ใช่ค่ะคือเหมือนรู้สึกว่าการที่เราแบบไปเที่ยวหรือไปกินอะไรกับเพื่อนนะมันไม่ได้หมายความว่าเราไปเพื่อสนุกอย่างเดียวแต่เหมือนแบบ
1: แฮงเอาท์
0: ใช่หรือว่ามันก็ได้ประโยชน์มันก็เป็นอะไรที่ได้ประโยชน์นะคะ
1: มันก็มีความสุขใช่ตอนนั้น
0: เราว่าเราก็เหมือนแบบเราได้คอนเนคชั่นด้วยเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าในอนาคตเราต้องพึ่งเขาหรือเขาต้องพึ่งเราหรือเปล่าแค่รู้สึกว่ารักษาความเป็นเพื่อนไว
1: ้เพราะที่สังเกตว่าจากคอนเนคชั่นตรงนี้มันก็ตอบโจทย์ชีวิตเราหนึ่งเพราะว่าการที่เรามีตรงนี้ได้มันก็เกิดมาจากคอนเนคชั่นตรงนั้นเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะส่วนหนึ่งด้วยไม่ว่าจะโปรโมทหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเรามีคอนเนคชั่นที่ดีมันจะช่วยให้การทำงานของเราง่ายขึ้น
1: แล้วคิดว่าการออมหรือการเงินมีประโยชน์ยังไงบ้างไหมที่เราถึงต้องเก็บ 20%
0: ถือว่ามีประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถึงเวลาที่เราต้องใช้เงินแล้วถ้าเราไม่ออมถึงเวลานั้นเราก็จะอาจจะพลาดโอกาสหลายๆอย่างไปอะค่ะ
1: แล้วโดยปกติอย่างน้องหญิงเองอะเรียน BBA ด้วยซึ่งเป็นเหมือนทางบัญชีการเงินอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: สิ่งนี้มันมาช่วยซึมซับมาช่วยสอนอะไรไหมให้เราเป็นคนบริหารจัดการเงินเก่งขึ้นหรือเปล่าถ้าเทียบคนปกติ
0: หญิงเรียนด้าน finance มาค่ะก็หญิงว่ามันช่วยได้ส่วนหนึ่งนะหมายถึงแบบมันสามารถเอาแบบความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะพวกแบบอาจจะทำรายรับรายจ่ายได้ด้วยค่ะแบบทำพวก cash in flow outflow อย่างเงี้ยแล้วก็แพลนหรือว่าแบบช่วยตัดสินใจในเรื่องของการที่จะเอาเงินออมเนี่ยไปลงทุนหรือไปต่อยอด
1: แต่ยังต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ของน้องเองก็ไม่ค่อยเหมือนเด็กทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าเด็กทั่วไปอาจจะวัยนี้อาจจะแค่มีกินมีใช้มีเที่ยวมีกระเป๋าใบใหม่เกินวันก็พอแล้วหรือเปล่าทำไมเราถึงมีความคิดที่ดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่ประมาณนึง
0: จริงๆคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งอะค่ะเหมือนคุณพ่อก็เป็นไอดอลนิดนึงว่าแบบแต่ก่อนเขาก็เริ่มจากศูนย์นะคะจนเขามีทุกวันนี้ได้หญิงก็เลยรู้สึกว่าหญิงก็อยากจะเริ่มอะไรด้วยตัวเองเหมือนกัน
1: ได้เรียนรู้จากตัวอย่างใกล้ๆตัว
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยอยากเป็นคุณพ่อเป็นไอดอล
0: ใช่
1: แต่เราก็สนุกไปกับมันถูกไหมครับไม่ได้แบบ
0: สนุกค่ะ
1: เฮ้ยเคร่งที่ว่าเราจะต้องถึงมันเท่านู้นเท่านี้ภายในเวลา5-10 ปีเท่านี
0: ้จริงๆค่อนข้างเฟล็กซ possible นะคะเหมือนทำอะไรที่เราแฮปปี้โดยที่แบบมันยังไม่ได้หลุดไปจากแผนที่เราหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะค่ะ
1: ก็คืออาจจะเป็นวางกรอบหลวม
0: ๆใช่
1: เอ้ยแล้วอยากมีกิจการแบบนี้แต่ปล่อยให้เวลามันทำงานหรือปล่อยให้เราทำทุกวันให้ดีที่สุดไป
0: ใช่ค่ะ
1: และในอนาคตมองว่ากิจการซิติโน่เนี่ยเป็นไงบ้างวางแผนไว้ยังไง
0: จริงๆถ้าในด้านของที่เป็นสินค้าค่ะอย่างที่บอกแต่แรกคือเราตอนนี้เราเริ่มมีการออกแบบดีไซน์กระเป๋าใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็มีการแบบเพิ่มอิสเซอรี่อย่างตอนนี้เราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์สวีเดนนะคะ Daniel Wellington แล้วก็มีแพลนว่าเราอยากจะไปต่างประเทศด้วยโดยที่แพลนเราเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มมองแบบประเทศอาเซียนนะคะอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ค่ะญี่ปุ่นเนี่ยค่ะใช่ก็ตอนนี้ก็เริ่มรีเสิร์ชแบบพวกมัลติสโตร์ของแต่ละประเทศอยู่อะค่ะว่ามีร้านไหนที่เราสามารถแบบเอาของเราไปฟิตอินได้ไหมหรือว่าแบบว่าของเราไปฝากขายได้บ้าง
1: แต่ก็ตั้งเป้าว่าจะใช้ชื่อแบรนด์นี่แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: คงไว้ไม่ว่าจะไปตลาดไหนก็ตาม
0: ใช่
1: สุดท้ายแล้วให้ฝากของถึงนักศึกษาวัยเรียนหรือคนธรรมดานั่นแหละที่ยังไม่มีกิจการเป็นของตัวเองถ้าเขาอยากจะมีเขาต้องเริ่มยังไงหรือเขาต้องทำยังไงบ้าง
0: คือก็อยากจะฝากว่าแบบอย่ากลัวที่จะลงมือทำนะคะเพราะว่าถ้าเรามัวแต่กลัวค่ะเราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งนั้นอีกก็ได้เราอาจจะไม่มีโอกาสที่แบบทำความฝันของเราให้สำเร็จอะค่ะ
1: เพียงแค่คุณเริ่มเดี๋ยวทุกอย่างมันมาเองแหละเพราะตอนอย่างน้องหญิงเริ่มน้องหญิงก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: และสำหรับใครที่บอกว่ายังไม่มีเงินทุนให้คำแนะนำเขายังไงดี
0: เริ่มออมเงินค่ะคือหญิงว่าคือเหมือนแบบการที่จะเริ่มหนึ่งยังไงมันก็ต้องมีเงินทุนค่ะคือถ้าคุณไม่รู้จักออม
1: ก็ต้องมี
0: คือถ้าคุณไม่รู้จักออมเนี่ยคุณก็ไม่มีเงินทุนนะคะคือหญิงไม่ได้มองว่าคุณจำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะนะคะหญิงแค่รู้สึกว่าต่อให้มีเงินทุนเล็กๆอ่ะแต่คุณก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้
1: มันเล็กๆนี่สักหลักหมื่นนี่ก็เริ่มได้นะ
0: หญิงว่าเริ่มได้นะคะ
1: จริงๆไม่บางคนอาจจะมองว่าโอ้ยฉันต้องมีแสนก่อนฉันต้องมีล้านก่อนถึงจะเริ่มได้จริงๆไม่จำเป็นเลยนะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าหนีก็ไม่ได้เริ่มมาจากเงินล้านหรือว่าอะไรเลยค
1: ่
0: ะ
1: ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางน้องหญิงมากๆนะครับที่ให้ความรู้หรือให้ข้อคิดดีๆในการเริ่มต้นธุรกิจแบบนี
0: ้
1: เห็นไหมครับคุณผู้ชมทางน้องหญิงเองก็เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็เริ่มต้นที่จะลงมือทำไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะเลยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจแบบน้องหญิงนะครับช่วงหน้าครับไปเราไปติดตามกูรูกันเขามีเคล็ดลับแนะนำวิธีการวางแผนทางการเงินให้แบบฉบับนักศึกษาครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
3: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกูรูของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆกับข้อคิดในการวางแผนการเงินในแบบฉบับนักศึกษากันครับ
4: ค่ะสำหรับนักศึกษานะคะก็อยู่ในวัยที่กำลังแสวงหานะคะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเขาจะแสวงหาทั้งโอกาสในชีวิตทั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ความหมายในชีวิตนั้นการแสวงหาของเขาเหล่านี้รวมกับว่าในวัยของเขาเนี่ยเป็นวัยที่มีพลังแล้วก็มีเวลาเยอะมากนะคะมันก็จะทำให้เขาควรจะใช้เวลาไปปล่อยพลังในทางสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะตรงนี้สำคัญมากคือถ้าเด็กๆไม่สามารถบริหารจัดการเวลาแล้วก็พลังที่มีอยู่ได้เนี่ยอนาคตเขาก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เขาอยากให้เป็นนะคะตอนนี้ถ้าเรามองในเรื่องของการเงินไม่ว่าเขาจะมีเป้าหมายยังไงในชีวิตไม่ว่าเขาจะอยากจะมีอนาคตแบบไหนนะคะที่เขาเรียนอยู่เขาจะชอบหรือไม่ชอบอะไรจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ต้องใช้เงินไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องคิดนะคะทางนึงที่จะช่วยเขาได้ก็คือเคล็ดลับสำคัญเลยนะคะวันนี้ให้3เคล็ดลับสำคัญที่ทำให้เขาค้นพบตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จในการจัดการการเงินของตัวเองนะคะ1ก็คือเขาต้องใช้เวลาใช้พลังที่เขามีเนี่ยในการหาค้นหาตัวเองค้นหาตัวเองอย่างเช่นนะคะเขาอาจจะไปฝึกงานเขาอาจจะไปหาประสบการณ์ในที่ที่เขาสนใจนะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ซึ่งมันก็มีทั้งแบบที่ใช้เงินแล้วก็ไม่ใช้เงินนะคะที่ไม่ใช้เงินก็ง่ายใช่ไหมคะสนใจตรงไหนก็เข้าไปทำได้เลยแต่นี่มันก็มีบางเรื่องที่อาจจะต้องใช้เงินบ้างเช่นสมมติเขามีความสนใจในเรื่องของการที่จะพัฒนาตัวเองอยากเรียนพิเศษอยากเรียนภาษาอยากไปใช้เวลาช่วงซัมเมอร์สั้นๆในต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะอบรมคอร์สอะไรที่เกี่ยวกับวิชาชีพอย่างเงี้ยต้องใช้เงินนะคะมันเด็กๆก็จะต้องวางแผนให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้เจอว่าตัวเองควรจะพัฒนาตัวเองไปในทางไหนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยทางเลือกในชีวิตมันเยอะนะคะ2ก็คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องชัดมากๆหลักการง่ายๆในการกำหนดเป้าหมายทางการเงินนะคะคือ1เนี่ยเขาต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตเขาก่อนพอเรารู้ว่าเป้าหมายในชีวิตเราคืออะไรใช่ไหมคะในการกำหนดเป้าหมายทางการเงินให้คีย์เวิร์ด3คำนะคะจำง่ายๆจำแม่นๆเลยค่ะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่ นะคะอีกทีนะคะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างเช่นสมมติเด็กๆบอกว่านักศึกษาว่าโตขึ้นอยากจะไปเป็นนักวางแผนการเงินนะคะซึ่งเป็นวิชาชีพในแวดวงการเงินที่กำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆเลยนะฮะอยากจะเป็นนักวางแผนการเงินเขาก็ต้องหาข้อมูลแล้วว่าการจะเป็นนักวางแผนการเงินเนี่ยเขาต้องอบรมเขาต้องไปเรียนเขาต้องไปสอบอะไรบ้างนะคะแล้วมันใช้เงินยังไงบ้างอย่างเช่นวางแผนว่าอีกสัก5ปีหลังจากเรียนจบได้ทำงานมีประสบการณ์แล้วอยากเป็นนักวางแผนการเงินแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็ต้องใช้เงินนะคะอบรมประมาณ 10,000 บาทถ้าเขามีเป้าหมายชัดว่า5ปีอยากเป็นนักวางแผนการเงินใช้เงินอบรมเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันก็จะบอกแล้วอ๋อหลักสูตรที่1ใช้เงิน 10,000 บาทก็ต้องพยายามมาคิดว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ต่อเดือนเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายนี้นะคะถ้า1ปีข้างหน้าจะอบรมหลักสูตรที่1เรามีละเป้าหมายชัดอบรมหลักสูตรที่1 10,000 บาทในอีก1ปีข้างหน้าเห็นไหมคะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่เพื่อให้เป้าใหญ่ที่จะเป็นนักวางแผนการเงินในระยะกลาง5ปีเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเขาต้องเริ่มออมเงินแล้วล่ะนะคะเดือนละ800ถึง900บาทปีนึงเขาก็จะมี 10,000 บาทเพื่อที่จะไปเรียนตรงนี้ได้นะคะงั้น1ใช้เวลาในการหาทางเลือกที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้ได้2ตั้งเป้าหมายให้ชัดๆแล้วก็3สำคัญที่สุดเลยนะคะเขาบอกว่าทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำงั้นเขามีแผนแล้วมีเป้าแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังนะคะมันต้องหลักง่ายๆนะคะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักลงมือทำเพราะฉะนั้นต้องทอนะคะทำทันทีแต่นี้ให้ไกด์ง่ายๆนะคะเพื่อที่จะเป็นกรอบให้ปฏิบัติได้เลยก็คือท่องไว้เลยค่ะว่าเรามี4รู้ครบแล้วหรือยังนะคะเรารู้หาไหมใน4ปีที่เรียนหนังสือเนี่ยนะคะในมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนตัวนะคะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่เรามีเวลาที่จะใช้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดงั้น4ปีเนี้ยถ้าเราจะใช้เวลามาหารู้หานะคะอาจจะหางานทำหารายได้พิเศษใครมีทักษะสอนพิเศษได้ก็ไปสอนพิเศษนะคะหรืออยากจะไปฝึกงานที่ได้สตางค์ก็มีนะคะหรืออยากจะขายของออนไลน์มันเป็นช่วงที่เขาจะทดลองทดสอบเนี่ยได้แล้วก็ได้เงินด้วยนะคะ1คือรู้หา2ต้องรู้เก็บออมนะคะหาเงินได้เยอะเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะเพราะว่าเงินที่หามาได้มันไม่มีค่าเท่าเงินที่รักษาไว้ได้มันรู้ออมสำคัญมากอย่ามองว่าเราเงินน้อยเราเลยออมไม่ได้นะคะไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยให้เริ่มออมทันทีนะคะแล้วก็3ในเรื่องการรู้ใช้การรู้ใช้เนี่ยสำคัญตรงคีย์เวิร์ด2คำง่ายๆนะคะคือ need กับ want อันนี้ต้องเขาเรียกทบทวนต้องเตือนตัวเองเสมอๆนะคะว่าความจำเป็นคืออะไรความต้องการคืออะไรอยากให้หาพวกคาถาเรียกสติตัวเองอะค่ะอย่างเช่นเวลาจะไปซื้อของเนี้ยเราก็ต้องหาวิธีเตือนสติตัวเองนะคะอย่างถูกแค่ไหนลดแค่ไหนถ้าไม่ใช้ก็ไม่ซื้อเนี่ยมันก็จะช่วยลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงไปได้ก็เราก็ง่ายๆแล้วนะฮะมันก็ช่วยให้เรารู้ใช้ได้และสำคัญก็คือจากเวลาที่เขามีอยู่เนี่ยจากเงินที่หามาได้ที่ออมไว้ได้มันต้องรู้ขยายดอกผลก็ง่ายๆนะคะมันมีแหล่งความรู้มากมายที่จะช่วยเราในเรื่องของการต่อยอดให้เงินมาช่วยเราทำงานนะคะจริงๆตรงนี้มันไม่ต้องเริ่มตอนคุณเรียนจบแต่4ปีที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยอยากให้ใช้เวลาใช้พลังในการที่มาทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในทางการเงินก็จริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะมันง่ายแล้วมันก็ทำได้เลยทำทันทีนะคะ
3: เอาละครับเราก็ได้ประโยชน์กันไปเต็มอิ่มแล้วนะครับทำให้เรารู้ว่าการวางแผนทางการเงินไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับคุณผู้ชมก็รู้แล้วว่าไม่ว่าผู้ชมจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วไม่มีคำว่าสายคุณก็สามารถทำได้ครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมรายการเงินทองต้องวางแผนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ยองเต้นนะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยมันวะ
0: เฮ้ยรู้ได้ยังไง
1: บ้าบอ
0: วันนี้ทิปเอาปัญหามาให้พี่ยองเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่ยองเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
2: ไปเด้
1: สวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับสวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
2: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆอะครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจัดการไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นนี้ไป
1: อันนี้น่าสนใจนะคือหลายๆท่านคิดว่าเฮ้ยบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
2: ่ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไปอันนี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้วครับเพราะในพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เราไม่ค่อยได้อยู่เนาะ
2: ครับ
1: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
2: เราก็เริ่มเอะใจเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกอะครับช่วงต้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ
2: ประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
1: ตัวอะไรตัวอะไร
2: ใช่ก็เริ่มเอะใจตอนแรกมันไม่มีอะไรน้อง
1: พ่อแม่แฟรี่
2: ทั่วไปใช่ไม่ได้รู้ว่าเป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสัก2อาทิตย์ผ่านไปก็คือเจอบินเป็นฝูงเลย
1: ในบ้าน
2: เรา
1: ในบ้าน
2: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: แต่แล้วเปิดไฟแล้วมาเลย
2: ใช่เปิดไฟก็คือบินตกใจเลยอย่างเงี้ยเรากลับมาบ้านทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
1: เฉพาะหน้า
2: ให้อยู่ได้ไปก่อนทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อนว่ามันจะจัดการยังไง
0: ศ
2: ึ
0: กษาแล้ว
2: ศึกษาแล้ว
1: ว่าจะมาเสร็จมา
2: ใช
0: ่ช่างประจำบ้าน
2: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
1: จ้าเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดในพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสียต่อปลวกมากๆเลย
2: ครับ
1: เดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงใจนะครับ
4: ผมแน่สวัสดีครับ
1: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
4: ในบ้านก็นี่เลยลูกบันไดเลยครับ
1: ลูกบันไดตรงไหนบ้างทุกลูกเลยเหรอ
4: ไม่สำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
1: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอดูเน
4: า
1: ะ
4: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
1: โอ้เนี่ยรูนี่รูอยู่น
0: ี
4: ่ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนยาเคาะดูมันจะพุ่ง
1: คอถ้าเคาะไปแรงๆก็พรุ่งเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คือมันก็จะกลวงด้านในเลย
4: ใช่ครับ
0: แล้วมีพวกแบบไอ้พวกผุยผุยเนี่ยใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่
0: ตาของมันเลยใช่ไหม
1: เนี่ยตรงขอบนั่น
0: เองคอนเฟิร์มเลยอย่างเงี้ยมีร่องรอยแบบชัดเจนเลยว่า
4: แต่โชคดีไปบ้านนี้เป็นขั้นปูนมันจะไม่ได้ลามแบบทีเดียวหมดทั้ง
1: เป็นปูนใช่ไหม
4: ใช่ครับด้านล่างอย
1: ู่เป็นปูน
4: เพราะบ้านสมัยใหม่จะเป็นหมดแล
1: ้
4: วเป็นบันไดไม้ทั้งเซต
1: บันไดเป็นโครงปูน
4: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาอย่างเง
1: ี้
4: ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกิน
1: ครับ
4: เราก็แกะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
1: เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนแค่ลูกบันไดลูกนอน
4: ก็บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้พวกกาวตะปู
1: กาวตะปูมันแน่น
4: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปเลย
1: ครับคือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบขนาดกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงโน้มถ่วงกาวตะปูได
4: ้
1: นะเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
0: ่ก็ฟังดูไม่ยุ่งยากมาก
4: ที่ดูสำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้นนี้
1: นะครับโอเค
4: เดี๋ยวเราก็ใช้ค้อนใช้พวกสิวสกัดแผ่น
0: ก็คือล็อกออก
4: ใช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาติดกาวตะปูอยู่แล้ว
1: โอเคไปดูดีกว่าฮะ

0: ันนี้คือภายใต้ท็อปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือสภาพที่กินไว้ทั้งหมดเลย
2: ใช่นี่คือพวกเศษปลวกที่มันกินจะเป็นดินเนี่ยนะนี่คือกาวตะปู
3: อันนี้คือเศษกาวตะปูนี่เศษกาวตะปูนะฮะ
2: ใช่เนี่ย
3: ต้องซ้อออกนะฮะ

0: ไม่งั้นวางลงไปมันก็จะไม่สนิท
1: ใช
0: ่แน่มันจะกระดกกระเด็กนะฮะซึ่งไม่ดีกับบันไดแน่เลย
2: เราก็จะแต่งผิวตรงให้เรียบ
0: เราอยากให้เหยียบรถแล้วมันแน่นมันอะไรอย่างงี้ก็ตามเลยเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งปูนทีหลังนะพี่เนาะ
2: ใช่ใช่มั้ยฮะเก็บกวาดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำยากันปลวก
0: เออใช
1: ่ลง
2: ไป
1: ด้วย
2: ทานไปก่อน
1: นี่มีเห็นร่องเล็กๆ
0: นี่ไง
2: นี่แหละ
0: นี่คือที่นี่ช่องนี้เลยคือที่ที่ปลวกเข้ามาแล้วไอ้ห้องข้างใต้เนี่ยส่วนใหญ่อะเวลาเขาทำบ้านไอ้บ้านจัดสรรหรือว่าไม่ใช่บ้านพวกบัวทาวน์โฮมห้องข้างใต้บันไดเนี่ยเป็นห้องเก็บของตรงลงรถ
2: ถูกต้องคร
0: ับแน่คือ access จากหน้าบ้านเน้นย้ำอีกทีครับปัจจัยทำให้ปลวกมาก็คือพื้นที่นั้นเงียบ
1: เงียบ
0: ชื้นเย็นไม่มีคนอยู่
1: ถูกต้องค่ะ
0: บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาไม่แทบไม่อยู่เลยแทบไม่ได้มาเลยไม่เหลือเลยเมื่อกี้แซงมาได้กวงเลยทั้งแผ่น
2: ใช่ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือพี่สาวก็จะจัดการกับ
2: จัดการทำความสะอาด
1: เคลียร์ให้พื้นผิวมันเรียบแล้วได้ติดตั้งใหม่ได้ง่าย
2: แล้วก็ตัดแผ่นลงมาติดเลย
0: ลุยจ้ะ
2: เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการยิงตะปูกาวครับกาวตะปูยิงด้านพื้นนี่เลยครับยิงให้เต็มพื้นที่แต่ไม่ได้ยิงแบบเต็มนะครับยิงเป็นจุดเหมือนซาลาเปาครับแล้วเกลี่ยให้มันเรียบๆอย่างจุดด้านในนี่ก็ยิงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักของปลายไม้อยู่ลักษณะนี้นะฮะด้านขอบก็ลากยาวมาเลยก็ได้ครับ
3: ถ้าไม่ใช้กาวตะปูใช้อย่างอื่นได้ไหม
2: ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ครับซิลิโคนก็ไม่อยู่ต้องเป็นกาวตะปูอย่างเดียวครับแต่มันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาแบบน้ำกับแบบเคมีครับเพราะถ้าพวกนี้ปูนพวกนี้จะไม่ค่อยติดพวกซิลิโคนไม่ค่อยอยู่
3: ติดไม้ไปเสร็จแล้วกว่าจะเหยียบได้
2: เหยียบได้เลยครับติดไม้เสร็จพวกนี้เพราะมันเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นพื้นราบมันไม่รับหนักอะไรมากมายถ้าเป็นแนวตั้งตรงนั้นต้องให้แห้งตัวเซตตัวดีๆก่อนอันนี้เรายิงเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแผ่นวางเลยครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนลูกบันไดนะลูกนอนบันไดที่โดนปลวกรับประทานไปข้างในนะครับก็ซ่อมแซมเป็นจุดๆไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาปลวกนี่จริงๆเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร
1: โอ้
0: เนาะถ้าเกิดมันขึ้นซะแล้วเนี่ยโอ้ลำบากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันปลวกก็คือการกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นเราไปสำรวจรอบบ้านก่อนเลยว่ามีปลวกตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เราสามารถป้องกันปลวกได้บ้างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไปดูครับ
2: โอเคดูรอบๆ บ้านนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามาสำรวจบ้านที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีความรกรุงรังต้องระวังสัตว์ร้ายนะฮะมันจะเป็นงูแมลงต่างๆนะฮะ
3: ตัวดินมันติดกับ
2: บ้านนี้เลย
3: ใช่เวลาเขามาถึงเขาก็ไต่ขึ้นถ้ามีรูมีอะไรนิดหน่อยก็คือเข้าไปได้เลย
2: หลายๆบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีแบบมันมีต้องเรียกอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ดินอ่ะที่ปลวกเขาสร้างไว้เพื่อจะได้เดินของเขาเพราะว่าปลวกไม่สามารถเดินในแสงได้ตามันแบบมันคือมันไม่ชอบแสงเลยดีกว่า
3: เขาจะสร้างอุโมงค์ไว้ให้ตัวเองเดินใช่ไหมคะ
2: เพราะนั้นสังเกตรอบๆบ้านเนี่ยจุดแรกก็คือตรงที่ติดกับดินเนี่ยมันมีอุโมงค์ของปลวกอยู่หรือเปล่า
3: ค่ะ
2: เนาะถ้าคุณจะแก้ปัญหาปลวกให้แบบว่าเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยอ่ะคุณจำเป็นเนี่ยต้องมีการป้องกัน
3: ใช่เพราะนี่เหมือนเราเอาอันเก่าออกเหมือนเปลี่ยนจานอาหารให้มันใหม
2: ่โอ้ฟังแล้ว
3: ขึ้นหวานเหมือนให้อาหาร
2: เออถึงก็จริงอ่ะถูกไหมคือถ้าเกิดว่าให้เปลี่ยนแค่ตรงโน้นแต่ว่าไม่มาจัดการรอบๆบ้านหรือว่าไม่จัดการปัญหาปลวกให้ถึงรากเนี่ย
3: เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่
2: มันกลับมาใหม่แน่ๆ
3: กลับมากินใหม่นะคะ
2: เพราะว่าอะไรเพราะปลวกไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านแต่ปลวกเนี่ยรับประทานอาหารในบ้าน
3: ใช
2: ่แล้วก็ลงไปอยู่ในดินปลวกอยู่ใต้ดินนะครับคุณเออสัญญาณของปลวกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเดี๋ยวปลวกมาแล้วเวลาที่แบบกลางคืนสังเกตเลยเอ้ยแบบเปิดไฟนอกบ้านเดี๋ยวจะมีมาแล้วแมงเม่าแมงเม่าต่างแล้วเวลาที่เขาจะแบบมาเริ่มจะเมทติ้งกันเริ่มมาสมพันธ์เขาจะเริ่มสลัดปีกแล้วเหมือนจะเริ่มลงดินแล้วฮะแล้วพอเขาลงดินปุ๊บเริ่มมีการแบบผสมพันธุ์นู่นนี่ใช่ไหมคราวนี้ปลวกจะเริ่มมาแล้วถ้าคุณเห็นแมงเม่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่า

0: รอบๆ บ้านคุณเนี่ยมีรังปลวกแน่นอน
1: โอ้สังเกตอย่างนี้นี่เองแล้วเราจะป้องกันกำจัดมันยังไงบางทีป้องกันหรือกำจัดหรือเราทำยังไงได้
0: เอางี้เอางี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลวกเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลย
1: ค่ะ
0: คือแบบขับไล่แล้วก็แบบไม่ขับไล่ขับไล่นี่คือ repellent คือ ไป repel
1: ดูเดือดอยู่ดูเด
0: ือ
1: ด
0: ใช่แต่ว่า non repellent เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่จัดการกับมันไงมันคือ non คือไม่ repellent คือขับไล่ไงไม่ขับไล่ไม่ได้แปลว่าไม่กำจัดไงฮะ
1: ขับไล่ก็คือขับไล่เฉยๆแต่ถ้าไม่ขับไล่นี่คือฉันจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
0: ถูกต้องคือขับไล่เนี่ยเราใช้กับการที่เอ้ยเราเริ่มสร้างบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีคานคอดินนะคานคอดินเนี่ยคือคานที่วางมันเป็นเรียกว่าปริมณฑลของบ้านว่าเอ้ยบ้านจะมีลักษณะแบบนี้รับน้ำหนักบ้านทั้งหมดตรงเนี้ยเราจำเป็นเนี่ยต้องมีการราดหรือว่ารดผลิตภัณฑ์ลงไปในดินตรงคานคอดินเลยเพื่อล้อมกรอบป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหลักการการทำงานของการป้องกันปลวกคือการสร้างเลเยอร์ของตัวป้องกันถ้าเกิดว่าจะมีเลเยอร์เนี่ยป้องกันอยู่ปุ๊บเนี่ยปลวกจะขึ้นมาลำบากแล้วอันนี้คือในโหมดของการขับไล
1: ่ขับไล
0: ่แน่ว่ารีเพลนนะครับ
1: มีโหมด
0: มาถึงโหมดของการไม่ขับไล่บ้าง
1: อันนี้คุณแม่ทิพย์เคยใช้บอกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเคยซื้อบ้านไว้แล้วทิ้งไว้คือไม่ได้เข้าไป
0: โอ้นี่สำคัญเลย
1: โดนที่เดียวกันเลยคือบันไดกลับไปทีเดินคือได้นี่เป็นกรอบปี
0: อ่ะโอ้โหกรอบ
1: นั่นก็คือคุณแม่ใช้แบบไม่ขับไล่ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอาไปเทให้เขาแล้วเป็นเหมือนอาหารเหมือนตรงบริเวณที่เขามาทานอาหารใช่ไหมแล้วพอเขามากินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำยาตัวนี้มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อเขานั่นเองเนื้อพอเขาเอาเข้าไปกินปุ๊บเนี่ยเขาก็สัมผัสกันใช่ไหมนิสัยของเขาคือกินแล้วมันก็จะตุ๊บต่อกันเป็นทอดก็ทำให้สารพิษมันก็ติดต่อกันไป
0: ถึง
1: รังนะคะ
0: ถูกต้องสารนี้สะสมในตัวปลวกนะฮะแล้วกลับไปที่รังหรือว่าไปสัมผัสกับปลวกตัวอื่นมันก็จะมีการติดต่อกันตัวนั้นคือพาหะที่นำสารนี้ไปติดต่อให้กับตัวอื่นเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ15วันถึง30วัน
1: ใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆ
0: จะเกิดการตายต่อเนื่องการตายต่อเนื่องแล้วก็กำจัดตัวปลวกเนี่ยไปได้เยอะเลย
1: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง
0: ส่วนวันนี้ที่เราทำการเป็นวิธีการขับไล่ทั้งหมดนะครับหรือว่า repellent ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเน
1: า
0: ะเราก็รู้แล้วว่าเรามีเส้นทางปลวกอย่าง
1: น
0: ี้เส้นทางปลวกอย่างนี้เราเห็นมีทางเดินของปลวกอย่างนี้เลยนะเป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดโดนรับประทานนะครับก็คือจะเห็นว่าปลวกไม่จำเป็นที่จะต้องมีดินที่เป็นสวนน่ะ
1: ใช่มันไม่ต้องติดอยู่กับดินมันก็สามารถขึ้นมาได้นะคะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าใต้นี้ก็ดินหมด
1: โครงสร้างต่างๆรอยแครกนิดๆหน่อยๆก็เข้ามาได้แล้ว
0: ใต้นี้คือแต่ใต้พื้นปูนเนี่ยค
1: ือ
0: ดินหมดเลย
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่อยู่ของเขาทั้งนั้นเลยการป้องกันจำเป็นต้องทำหมดเลยทุกที่เลยน
1: ะ
0: รอบๆบ้านเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกัน
1: ก็คือที่เราจะใช้วันนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรวันน
0: ี้3สูตรแตกต่างยังไงบ้างครับ
1: แตกต่างกันอุ้ย
0: ยอดเลยว่ะ
1: อันนี้ฝาส้มนะคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำ
0: จำง่ายฝาส้มสูตรน้ำ
1: สูตรน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ลิตรนะคะผสมน้ำ60ลิตร
0: โอ้1ต่อ60
1: ใช่เพราะว่าตอนแรกที่ก็แอบตอนแรกเห็นขวดแล้วเฮ้ยจะเทยังไงหมดทั่วที่ใช้กี่ขวดไม่ใช่ก็
0: เข้มข้นมาก
1: 1ต่อ60ผสมแล้วก็อันนี้สามารถเทได้เป็นสูตรน้ำสูตรน้ำก็คือข้อดีของมันก็คือเหมือนกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรง
0: มันกลิ่นอ่อนอ่ะ
1: ใช่
0: แน่นอนเลยคือหลายๆคนซื้อมาแล้วก็เอาขวดนี้เทไปชอบเลยจบเลยนะเกมซื้อใหม่
1: ไม่ได้
0: ต้องผสมน้ำก่อน
1: เราต้อง
0: รด
1: รดในบริเวณ
0: กว้าง
1: ใช่
0: สูตรน้ำนะฮะสูตรน้ำ
1: สูตรน้ำผ่านไป
0: โอเคต่อไปฮะ
1: ตัวนี้ก็คือ
0: ฝาขาว
1: ฝาขาวตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันสูตรน้ำมันก็อย่างข้อดีของสูตรน้ำคือกลิ่นไม่ค่อยแรง
0: ใช่
1: กลิ่นอันนี้ก็คือกลิ่นเขาอาจจะแรงกว่าค
0: ือสูตรน้ำมัน
1: นิดหน่อยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือบอกว่าตัวที่มันเป็นสารที่ป้องกันปลวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละลายน้ำมันละลายในน้ำมัน
0: ได้
1: คนก็สงสัยว่าตัวนี้มันจะแล้วมันผสมน้ำได้ยังไงค
0: ุณมันมีสารที่ทำให้ตัวน้ำมันกับน้ำเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันผสมกันได้
1: ใช่ก็ไม่คือมันไม่ได้แยกตัวนะคะผสมน้ำได้เหมือนกันอันนี้ผสมน้ำ1ต่อ40ลิตร
0: 1ต่อ40ลิตรครับ
1: ใช่แต่ว่าความแตกต่างของมันอยู่กับตรงที่อย่างที่เราบอกว่าสารมันไม่ได้ละลายน้ำแล้วทำไมอยู่ในน้ำได้แล้วมันก็จะเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆนะสิ
0: โอเคอธิบายอย่างนี้ครับ
1: เ
0: จ้าตัวนี้ที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะมันจะเป็นเหมือนสารลอยอยู่ในน้ำไม่ตกตะกอนนะลอยอยู่ในน้ำแล้วพอทำเป็นแล้วพอลาดลดลงไปเนี่ยมั
2: ันก็จะไปเกาะตัวกับโมเลกุลของดินนี่นี่คือสูตรใหม่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรก่อนหน้าเจ้าตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นการแทรกซึมตัวหรือโมเลกุลมันจะเล็กกว่ามันจะแทรกซึมตัวไปในดินคราวนี้ถ้าถามว่ามันสามารถคุ้มตัวกันเป็นเกราะได้ดีเท่ากับตัวนี้ไหมต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะไม่ดีเท่านี้แต่ว่ามันก็ใช้การได้เหมือนกัน
1: ใช่

0: ันนะฮะบอกแล้ววันนี้สูตรใหม
1: ่ใช่ๆตามกระช
0: ับแล้วเนี่ย
1: ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวนี้มันจะเป็นสูตรใสค่ะคุณน้องเต
0: ้สูตรใสเฮ้ยสำหรับคนที่กลัวเรื่องการทิ้งคราบขาวอ
1: ัน
0: นี้เหมาะใช้ภายในบ้าน
1: อืมอันนี้ต้องบอกก่อนพวกนี้ผสมมามันจะมีสีขาวๆขุ่น
0: ๆอ่ะใช่โดยเฉพาะอันนี้เลยอันนี้เหมือนนมเลยผสมมาแล้วเหมือนนมเลยขาว
1: ขุ่นๆใช่บางทีทาไว้มันก็จะมีคราบเหลืออยู่บ้างต
0: ้
1: องมาคอยเช็ดต้องสาดอันนี้ก็คือสำหรับใช้ในบ้านได้เลยที่มีคนอยู่อาศัยอะไรก็ได้
0: จ้ะอ่ะนี่คือ3ผลิตภัณฑ์ที่เรามาให้เลือกใช้วันนี้เป็นการขับหมดเลย
1: ใช่แล้ว
0: นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการไหนบ้างในการทำการขับไล่พี่อัญชาก็ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้คือเปิดท่อแล้วอันนี้คือแบบที่ไม่มีท่อเดินลอกขานเป็นแบบเป็นรูแล้วก็ลงดินเลยใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ลงคาดินเลย
0: เข้าไปข้างในแปลว่าข้างล่างจะเป็นดินเลย
2: ใช่ครับ
0: เออแล้วอย่างนี้ก็คือเราต้องทำการพ่นฉีดเข้าไปเอง
2: ใช่ระยะมันลึกแค่ไหนก็ไล่
0: สอดเข้าไป
2: ใช่
0: สาดไปเรื่อยเลย
2: มันจะได้ไปทั่ว
0: เอองั้นเดี๋ยวต้องผสมก่อน
2: เดี๋ยวผสมก่อน
0: นี่คือน้ำกี่ลิตร
2: 20ลิตรครับ
0: 20ลิตรเมื่อกี้บอกว่า
2: เนี่ยเราใช้สารสีส้ม
1: 1ลิตรต่อ60ลิตรแต่ขวดนี้มัน500นะฮะ500มิลลิลิตรก็ครึ่งหนึ่งก็แปลว่าขวดนี้ผสมน้ำได้30ลิตรอันนี้มีชาอันนี้มี20ก็2ใน3ขวดกะกะเอา
0: ก็ได้กะกะเอานะว้าวโอเคครับอันนี้คือสูตรน้ำนะกลิ่นจะอ่อนนะ
1: โอ้เป็นสีขาวเลยผสมเข้าไปเลยอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านก็ควรจะต้องใส่ถุงมือแบบยันสาแบบนี้ด้วย
0: ใช่เป็นสารเคมี
2: ต้องเป็นถุงมือยางนะครับ
1: ถุงมือยางนะคะ
0: ถุงมือผ้าก็ซึมเต็มถุง
1: ไม่ช่วยนะคะตัวนี้เขามีสารที่ทำให้ไอ้ผงคนนี้ไม่ตกตะกอน
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ตกตะกอนครับโอเค
2: แล้วก็
0: ส่วนอันนี้ก็คือ
2: สารอัดแรงสำหรับฉีดลงท่อ
0: โอเคอัดแบบนี้เลยเรียบร้อยเราทำการ
2: พร้อม
0: อัดน้ำยาเข้าไปในถังถังลมเรียบร้อย
2: ถังปั๊ม
0: เตรียมตัวพ่นนะ
1: เป็นนวดเลยนะ
2: ถังลมมีแค่ไหน
0: เสริมนิดนึงนอกจากฉีดลงไปในรูที่เขาเตรียมแล้วเนี่ย
1: ท่อฉีด
0: พวกรอยแตกต่างๆเนี่ย
2: จำประมาณนี้
0: ใช่ไหมมันก็จะมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถฉีดลงไปได้ด้วย
1: จะ
0: มาเป็นรูมันถึงดินเหมือนกันโอเค
2: เดี๋ยวผมลอง
1: หัวพวกนี้มันปรับได้ใช่ไหม
2: ได้ครับเดี๋ยวลมมันรั่ว
1: ด้วยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราจะมาราดน้ำยารอบๆบ้านนะครับในโซนที่เป็นดินต่อกับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะก็เป็นจุดเสี่ยงนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเดินน้ำยาอะไรก็ตามก็จะทำการราดซะซึ่งการราดนี้ลาดไปเลยก็อาจจะซึมลงไปไม่ลึก
1: โอ้ยา
0: เราต้องมีการเรียกว่าขุดลงไป
1: ใช่ขุดให้ลึก
0: ประมาณฟุตนึง
1: ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยราดน้ำยาแล้วก็ค่อยเอาดินกบ
0: จ้ะเราขุดลงไปประมาณนี้นะครับตอนนี้ประมาณ30เซนละลงไปนะครับมันก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยผนังเนี้ยมันไม่ได้มีต่อลงไปนะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือตรงนี้ก็คือด้านล่างเลยมีคานพอดินนะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยจำเป็นที่ต้องมีการลาดเป็นแนวนะอันนี้คือขุดให้ดูนะเดี๋ยวต้องขุดยาวไปดูแล้วก็ลาดเป็นแนว
1: รอบบ้านเลย
0: รอบบ้านเลย

0: โอ้โหจ้ะนี่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อตัวนี้กำลังจะเจาะท่อวางเนี่ยวางตัวนี
2: ้โอ้ยอะไรอ่ะ
1: ตัวสำหรับอัดน้ำยาลง
2: อ๋อเป็นคือเรามันเป็นเหมือนว่าช่องเซอร์วิสป่ะ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าคุณแบบเจาะลงไปแล้วเป็นรูปูนอย่างเงี้ยน่าเกียดแล้วคันจะไปอุดเลยมันก็ต้องมานั่งเจาะใหม่อีก
1: ถูกต้องครับ
2: นั่งเจาะใหม่ทุกครั้งแย่เลย
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้เราทำอย่างนี้ไว้
1: เจาะ
2: ช่องเซอร์วิสคุณ
0: ก็เปิดใหม่ได้ปิดได
2: ้อย่างที่บอกว่าน้ำยาเหล่านี้เรื่องของการปกป้องบ้านจากปลวกเนี่ยต้องทำสม่ำเสมอทุกๆ 3-4 เดือน 5-6 เดือนครึ่งปีอะไรเงี้ย
1: ใช
2: ่แต่ไอ้คุณสมบัติของน้ำยาเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วจากนั้นก็คือคุณก็
1: เจาะแล้วก็
2: เจาะ
1: เนี่ยตัวเนี้ย
2: เ
1: ราก็ใช้ดอกขนาด18มิลเจาะ
2: 18มิล
1: ฮะเจาะลง
2: ก็ใหญ
1: ่ก็ใหญ่เจาะลงจนถึงดินนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าปูนหนา15เซนก็เจาะทะลุ15เซนลงไป
2: เออเจาะไปเลย
1: ยาเจาะแค่ฝั่งตัวนี้เข้าไปเฉย
2: ๆเออ
1: ฮะ
2: เหมือนสายดินน่ะถ้าเจาะแล้วไม่ลงดินมันจะเจาะทำไม
1: ใช่ครับอัน
2: นี้เหมือนกันถ้าเจาะแล้วมันไม่แพร่ลงไปในดินน้ำยาก็ทำงานไม่ได้

0: ใช่ครับงานนี้งานหนักคุณทางบ้านอาจจะทำไม่ได
1: ้
0: เออใช้ช่างดีกว่าในการทำงานแล้วเขามีอุปกรณ์ครบกว่า
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็เรียกช่างละกัน
0: ใช่คร
1: ับตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมว่าเจ๋งดีนะ
0: คือโดยทั่วไปส่วนมากหลักๆเลยตัวเนี้ยตัวสวิตช์เนี้ยจะใช้กันเยอะมากในพื้นบ้านในตัวบ้าน
1: เ
0: ลยเนี่ยมันเวลาเราไม่ใช้เราก็แค่เกี่ยวปิดเข้าไป
1: เออใช่ใช่เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่เสมอพื้นเลยนะ
0: เสมอพื้นเลยครับเทียบกับพื้นท่านไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็น

0: เรียบร้อยนะฮะทั้ง3วิธีเลยที่เรานำเสนอกันในวันนี้ตั้งแต่จัดการกับช่องเซอร์วิสอันนี้นะพ่นน้ำยาเข้าไปตามช่องที่จัดไว
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดินสำรวจรอบบ้านขุดล่องลงไปประมาณ30เซนติเมตรนะแล้วก็ราดน้ำยาลงไป
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดวิธีนี้ก็คือไม่มีราดเลยทั้งสิ้นเลยสามารถเจาะตรงนี้ให้ทะลุลงไปใต้ดิน
1: อ่ะฮะ
0: ทะลุปูนนะ
1: ครับ
0: ลงไปใต้ดินนะแล้วก็จ
1: ั
0: ดการหัวเซอร์วิสลงไป
1: ตกแต่งผิ
0: วแล้วก็ผิวปูนแล้วก็ตกแต่งเข้าไปนะแล้วก็สามารถเปิดเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงไปที่ดินได้เป็นครั้งคราว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนี่คือ3วิธีนะฮะในการดูแลปกป้องบ้านตัวเองจากปลวกนะครับโอเคขอบคุณพี่อันสามารถเลยนะครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะตอนนี้เราก็ซ่อมแซมบันไดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: คุณแบงค์น่าจะแฮปปี้เลยนะฮะก็เป็นบันไดที่เป็นลูกนอนอันเล็ก1ลูกแล้วก็มีตัวชั้นพักที่เหมือนเป็นตัวหักเลี้ยวนะฮะอันใหญ่เลยถึงอันว่าโดนปลวกกินไป2อันนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการป้องกันปลวกนั้นถ้าเกิดว่าทำได้จริงทำตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเลยสารที่ป้องกันปลวกกำจัดปลวกเหล่านี้นะฮะเป็นพิษต่อปลวกไม่ได้เป็นพิษต่อคนนักแต่ว่าต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วย
2: ถูกต้องก็อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันโดนในปริมาณที่มากพอมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้
0: ทางที่ดีอ่านตัวฉลากหรือว่าคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ต่อตัวมนุษย์ได้นะครับสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยตามก็ต้องป้องกันหน่อย
2: โอ้ใช่ในสัตว์เลี้ยงนี่ระวังดีๆเลย
0: เออใช่แล้วก็การเจาะช่องภายในบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเจาะช่องมันก็จะมีน้ำยาที่ใช้ภายในบ้านอยู่เนาะโอเควันนี้ช่างประจำบ้านเรียบร้อยใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถส่งมาได้เช่นเดิมในเพจช่างประจำบ้านเลยนะครับเราก็จะพยายามสเกาทุกความเห็นแล้วก
2: ็นำมาเอาที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกท่านด้วย
0: ต้องครับอมรินทร์ทีวี

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: อ แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กวันพฤหัสบดีที่2เดือนมีนาคมของทุกปีสมาคมโรคไตนานาชาติได้กำหนดให้เป็นวันไตโลกหรือ World Kidney Day สำหรับในประเทศไทยพบผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมากกว่า 30,000 รายซึ่งอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยตระหนักถึงความสำคัญและอุบัติการณ์ของภาวะไตเสื่อมเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นทั้งทั่วโลกและในประเทศไทยส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลงการให้ความใส่ใจกับสุขภาพไตและตรวจคัดกรองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและให้การรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไตอย่างเหมาะสมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจโรคไตมากขึ้น
1: คืองานไตโรคแต่ละปีเนี่ยมันจะมีเรียกว่าธีมของแต่ละปีซึ่งกำหนดมาตามสากลอยู่แล้วปีนี้ธีมของทางสากลเนี่ยเขากำหนดวันไตโรคใช้ชื่อว่า Aging Kidney ก็คือไตของผู้สูงอายุก็พยายามจะรณรงค์ให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีการตระหนักถึงโรคไตมากขึ้นเพื่อจะได้ เรียกว่าป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตในผู้สูงอายุเพราะนั้นที่จัดงานวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นไปตามธีมสากลว่าปีนี้เรามุ่งเน้นที่จะให้การรณรงค์เกี่ยวกับโรคไตในผู้สูงอายุครับ
0: สาขาวิชาวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานนิทรรศการวันไตโลกทุกปีซึ่งในปีนี้จัดภายใต้แนวคิดสูงวัยไตแข็งแรงซึ่งนิทรรศการได้จัดพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคไตและมีบริการคัดกรองโรคไตฟรีให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยการตรวจปัสสาวะเพื่อวัดปริมาณโปรตีนการตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลและไขมันการตรวจวัด Angle Bacterial Index และให้คำปรึกษาโดยอายุรแพทย์โรคไต
1: คนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วประกอบทั้งคนไข้โรคไตเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงค่าใช้จ่ายที่รักษาสูงก็คือประกอบด้วยการเรียกว่าการฟอกเลือดล้างไตการล้างทางช่องท้องและการปลูกถ่ายไตนะครับเพราะนั้นเมื่อตระหนักถึงตรงนี้แล้วเนี่ยประกอบกับอุบัติการณ์ของคนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนสูงมากในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17% ของอุบัติการณ์โรคไตแล้วเรามีข้อมูลทางด้านงานวิจัยว่าถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์ให้คนไข้ป้องกันตัวเนี่ยอาจจะเรียกว่ารักษาโรคไตในระยะแรกเริ่มได้ซึ่งก็เท่ากับเป็นการลดภาระการล้างไตในระยะยาว
0: ช่วงแรกพบกับการเสวนาในหัวข้อโรคทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงศักดิ์วารีแสงทิพย์อาจารย์อายุรแพทย์โรคไตศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐอัศสันตชัยอายุรแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและศาสตราจารย์นายแพทย์สุชายสุนทราภาศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
2: คือตอนนี้สถานการณ์โรคไตเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยโดยใช้ข้อมูลของสมาคมโรคไตเนี่ยเราจะมีอุบัติการณ์หมายว่าคนที่จะเป็นโรคไตเนี่ยอยู่ประมาณ 17% ของคน65ล้านเนี่ยมันคิดคร่าวๆก็ประมาณสัก10ล้านคนโรคไตเนี่ยเราแบ่งคร่าวๆเป็น5ระยะ5ระยะหมายถึงว่าตามไตเนี่ยมันเหมือนเครื่องกรองก็คือระยะก็แบ่งตามได้ว่าอัตราการกรองว่ากรองได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดไตกรองปกติเนี่ยอัตราการกรองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันคือ 100% นะครับเราก็แบ่งลดหลั่งไปเรื่อยๆจนถึงระยะที่5ระยะที่5คือระยะที่แบบแย่ละจะต้องไปฟอกเลือดจะต้องไปล้างไตจะต้องไปเปลี่ยนไตเนี่ยอัตราการกรองเนี่ยเหลืออยู่น้อยกว่า 15% นะฮะนั่นหมายถึงว่าทุกระยะรวมๆกันเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก10ล้านคนนะครับใน10ล้านคนเนี่ยสถานการณ์คือพอถึงระยะ5เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณจุด 5% ก็คืออยู่ประมาณสัก200,000คนที่จะต้องเข้าเครื่องล้างไตฟอกเลือดล้างช่องท้องนะครับในจำนวนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะ เพราะว่าเราคิดประเมินคร่าวๆการล้างไตการฟอกเลือดเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนก็เอาง่ายๆครับประมาณ 2-3 แสนบาทต่อคนต่อปีเพราะนั้นถ้าเกิดเราป้องกันได้เราไม่ให้เป็นโรคไตมันก็ทุนค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเยอะอันนั้นก็คือสถานการณ์โดยรวมของโรคไตในประเทศไทยครับ
3: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเราจะเริ่มเป็นโรคไตแล้วแล้วสาเหตุของมันนะคะที่จะเป็นโรคไตเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องสู่ภาวะที่เราต้องรับภาระมากมายขนาดนั้นนะคะอาจารย
2: ์คือสาเหตุโรคไตเนี่ยผมว่าหลักๆจะมีหลายโรคนะครับเราพูดโดยรวมก่อนโดยรวมแบบว่าถ้าเกิดถามว่าโรคไตเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรมากที่สุดเบาหวานนะครับอันที่สองความดันสูง2อันเลยนะครับ2อันเนี่ยอยู่ประมาณ 60-70% ของสาเหตุโรคไตละอีก 30% เนี่ยก็เกิดจากโรคที่ว่าไตอักเสบไตอักเสบเนี่ยพวกเราพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจอ่ะแต่โรคถ้าบอกว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยทุกคนอ๋อเลยเป็นโรคไตที่ว่า SLE อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไตวายได้อีกอันหนึ่งถ้าใครมาจากทางภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับโรคนิ่วโรคนิ่วเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขบ้านเรานะครับอีกอันนึงเนี่ยผมว่าประมาณไม่น้อยคือประมาณสัก 5-10% เลยนะเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเกิดจากเราทำตัวเองนะครับเพราะว่าสมัยเนี้ยจะมีคนโฆษณาเยอะมาโฆษณายาโฆษณายาบำรุงโฆษณาเห็ดเหิดก็มีนะทางท่องทางเช่าเลยไม่ต้องพูดแล้วกันนะคือมันจะมีเยอะแล้วบางทีเราก็ไม่เข้าใจเราก็ไปซื้อมากินแล้วก็ทำให้เป็นโรคไตนะจากยาจากอาหารที่เราคิดว่าจะช่วยเนี่ยก็ทำให้เป็นโรคไตเพราะนั้นโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะป้องกันได้แน่ๆก็คือเรื่องยานะถ้ายาตัดไป 10% ของคน10ล้านคนเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่อันที่สองก็คือถ้าเป็นเบาหวานถ้าเป็นความดันเนี่ยเป็นแล้วบางคนรักษาไม่ได้สองโรคเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือผ่อนหนักให้เป็นเบาก็คือพยายามดูแลตัวเองให้ดีคุมน้ำตาลให้ดีคุมความดันให้ดีเพื่อว่าที่ผมบอกไงว่าโรคไตมันมีหลายระยะก็จะทำให้มันไประยะที่ห้าเนี่ยช้าๆหรือน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาครับ
4: ก็อย่างที่อาจารย์ว่านะฮะว่ามีสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาโรคไตตอนนี้เนี่ยผมว่าถ้าดูธีมวันนี้เนี่ยเราบอกว่าสูงวัยไตแข็งแรงก็ต้องมาเรียนถามอาจารย์ประเสริฐแล้วนะครับว่ากลุ่มคนที่สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องโรคไตเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย
5: ์ขอบคุณครับคุณหมออนุรุตนะก็คำถามคือว่าโรคไตในคนสูงอายุเนี่ยมีมากขึ้นจริงหรือเปล่านะครับนะฮะต้องบอกว่ามีมากขึ้นจริงนะครับนะฮะก็สาเหตุไม่ง่าย3อย่างนะครับจังไม่ง่ายนะครับนะฮะอันแรกเลยคือเนี่ยจํานวนคนสูงอายุของไทยเนี่ยนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันที่2ครับก็คืออายุมากเนี่ยก็มากับความเสื่อมของร่างกายความเสื่อมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ไตนะเสื่อมหมดทั้งตัวนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นผมงอกหรือจะเป็นสมองเริ่มจะเสื่อมนะหัวใจก็ทำงานไม่เคยดีนะครับไตก็กรองของเสียไม่ดีอย่างที่อาจารย์เกษศักดิ์ว่านะครับนะฮะหรือกล้ามเนื้อก็จะไม่แข็งแรงเป็นต้นนะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ความเสื่อมทุกคนต้องมาแน่นะครับนะฮะปัญหาที่3นะครับก็คือการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้องทำให้โรคไตที่มันไม่น่าจะเกิดอ่ะมันก็เกิดขึ้นนะครับนะฮะซึ่งเป็นสำคัญนะที่ทำให้โรคไตในคนอายุมากเนี่ยจึงเพิ่มมากขึ้นถามว่าเอ๊ะทำไมคนอายุมากถึงดูแลตนเองไม่ดีล่ะก็ง่ายๆเลยครับนะฮะคือเพราะว่าพอมีอาการขึ้นมาใช่ไหมครับเฮ้ยฉันแก่แล้วก็เป็นงั้นเองไม่เป็นไรมันยังไม่ได้ไปหาหมอหรอกนะครับเช่นบางคนเริ่มจะมีปัสสาวะบ่อยหน่อยเฮ้ยไม่เป็นไรมันเพราะฉันแก่แล้วมันก็เงี้ยแต่ที่ไหนได้อาจจะไตเริ่มเสื่อมแล้วใช่ไหมครับนะแล้วรีบมาหาหมอเร็วขึ้นนะครับนะก็อาจจะให้มีการรักษาต่างๆเนี่ยกลอไม่ให้ไตมันเสื่อมเร็วนะครับ
4: ก็มีอีกประเด็นนึงนะครับอาจารย์พอดีเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นประเด็นเยอะมากแล้วตัวผมเองก็เคยได้ยินเหมือนกันแม้กระทั่งในครอบครัวตัวเองเนี่ยเรื่องของการใช้ยานะครับยาที่คุณหมอสั่งไปเนี่ยนะครับนะก็จะบอกว่ามีคนบอกกันต่อๆกันไปว่าการกินยาเยอะๆเนี่ย อาจจะทำให้เกิดปัญหากินยาเยอะๆไม่ดีนะไอ้ยาที่หมอสั่งเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเป็นยาอะไรนะแต่ชอบไปกินนะยาที่ไม่รู
3: ้
4: ไอ้ของที่ไม่รู้อ่ะชอบนะครับก็เลยเรียนถามอาจารย์ประเสริฐนะฮะเรื่องของการกินยาเยอะๆเนี่ยมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรอะไรบ้างหรือเปล่าอาจารย์
5: ครับครับยาก็เหมือนดาบสองคมถ้าใช้ถูกต้องนะครับนะมันก็ช่วยเราให้เรามีชีวิตยืนยาวให้เราแข็งแรงถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องก็กลับเป็นผลเสียกับตัวเรายาเนี่ยเราจะใช้นะครับนะต้องรู้ว่ามันเป็นสารเคมีนะครับนะมันไม่ใช่เป็นขนมที่เราจะกินเองได้เพราะนั้นมีบ่อยใช่ไหมฮะโดยเฉพาะในคนสูงอายุเนี่ยเวลาเข้าไปในเพื่อนชมรมผู้สูงอายุใช่ไหมฮะก็ฉันกินแล้วดีเธอเอาไปกินมั่งอย่างนี้นะครับนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะยาเป็นสารเคมีมันไม่ใช่ขนมที่จะมาแบ่งปันกันได้เพราะทุกครั้งที่เราจะกินยาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะก็ขอให้ปรึกษานะครับนะปรึกษากับคุณหมอที่เราสนิทชิดเชื้อด้วยนะครับนะเสมอนะครับนะฮะแล้วก็เวลาเอายาไปเนี่ยอย่าลืมเอาไอ้กล่องยาหรือฉลากยาไปให้หมอเขาดูด้วยนะครับนะฮะแต่บางทีก็เจอเหมือนกันนะยาจากเมืองจีนเอาไปให้ดูอ่านไม่ออกนะครับนะก็อย่างนี้นะยาพวกนี้ก็คำเสียสำคัญเลยคือตับวายนะครับนะในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นข่าวฮือฮามาในช่วงที่ผ่านมา5ปีเนี่ยว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ชอบยาจีนนะครับนะคนญี่ปุ่นก็ไปซื้อยาจีนมาใช้ปรากฏว่าพบว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีอุบัติการของการตับวายนะครับนะโอ้โหสูงขึ้นเยอะเลยอย่างเงี้ยนะครับนะงั้นไตก็เช่นเดียวกันนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับนะเรื่องของยานั้นต้องคิดว่าเป็นดาบสองคมทีนี้จะถามต่อมั้ยฮะว่ามียาอะไรบ้างครับหลักๆที่ชอบทำให้ไตเสื่อมในคนสูงอายุนะครับนะฮะก็ตรงนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนะฮะก็ยากลุ่มแรกนะครับคือยาแก้ปวดข้อทั้งหลายยาแก้ปวดข้อนะครับนะฮะประเภทข้อเสื่อมข้ออักเสบข้อเข่าอย่างเงี้ยนะครับเราก็มักจะไปได้ยาพวกทางการแพทย์เรียกว่ายาพวกเอนเซดนะครับนะฮะยาแก้การอักเสบยาพวกนี้ครับนะฮะถ้าใช้สั้นๆเนี่ยมีประโยชน์เพราะช่วยลดอาการปวดอักเสบได้ดีแต่ผมเจอบ่อยเหมือนกันอาจารย์ขอยานี้หน่อยสิบอกว่าไม่ได้นะคุณป้ายานี้กินแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็พอไม่ได้เนี่ยคุณกินทุกวันไม่กินเดินไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยยาพวกนี้ใช้นานๆ นะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตเนี่ยไม่ดีนะครับนะแล้วทำให้เกิดภาวะเกลือคั่งในร่างกายทำให้บวมนะครับยาพวกนี้กินไปแล้วขาบวมนะครับนะแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมนะครับนะเพราะเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแล้วก็เผลอๆนะครับกระทบชิ่งไปต่อหัวใจอีกนะครับเพราะเกลือมันคั่งใช่ไหมหัวใจก็วายตามมานะครับนะเพราะนั้นจะเห็นว่ายาแก้ปวดข้อเนี่ยก็ขอร้องนะครับอย่าไปซื้อกินเองนะครับนะฮะก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยพบคุณหมอนะครับนะเราถามคุณหมอว่ายาพวกนี้กินกี่วันดีนะครับนะฮะมีบ่อยเหมือนกันที่มาหาผมบอกว่าเนี่ยอาจารย์ยานี้หมอกระดูกให้มากินแล้วดีขอเนี่ยหมอให้มาแค่7 เม็ดอาจารย์สั่งให้หน่อย2 เดือนอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ได้หมอเขาจะให้แค่7 วันเพราะรู้ว่าให้แต่นั้นเนี่ยมันจะเป็นผลเสียอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปรู้ดีครับนะไปกินเกินก็ที่คุณหมอเขาสั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะยากลุ่มที่2นะครับนะที่จะเป็นผลเสียต่อไตนะครับนะที่ต้องระวังเลยคือยาลดความดันนะครับยาลดความดันเนี่ยยาบางอย่างเนี่ยก็ยาขับปัสสาวะนะครับนะก็ระวังว่าถ้าไปนะครับนะความดันเลือดมันต่ำเกินไปนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแทนที่จะดีกับแย่อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็จะมาถามว่าเนี่ยอาจารย์เป็นความดันสูงกินยาไปเรื่อยเนี่ยไตจะเสื่อมไหมก็ตอบว่าเป็นได้ทั้ง2 อย่างคือถ้าไม่กินไตเสื่อมหรือถ้ากินไม่ดีไตก็เสื่อมตามทันไหมครับนะเพราะว่ามันดาบสองคมไงเพราะเนี่ยถ้าใครกินยาอะไรอยู่เนี่ยพยายามติดตามกับคุณหมอเขานะครับนะบางทีเราเจอบ่อยว่าหมอให้ยาไป3 เดือนเจอหมอทุกทีก็3 เดือนยาเดิมนี่นะครับนะตอนหลังก็เลยไม่ไปหาหมอซะเลยนะเอาตัวอย่างยาไปซื้อที่ร้านขายยาครับนะอย่างเงี้ยกินมา3 ปีแล้วอย่างเงี้ยนะโอ้อย่างงี้อาจจะแย่แล้วนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับเรื่องยาความดันแล้วก็ยาอีกตัวหนึ่งที่อาจจะต้องระวังมากๆครับคือยากลุ่มพวกที่ว่าเป็น ACEI นะครับนะก็ยาพวกที่ลงท้ายด้วยไอ้ริ้วๆนะฮะเช่นอินาลาพริ้วเพอรินโดพริ้วนะครับพวกนี้นะครับนะพึงระวังว่ายาพวกนี้เนี่ยในคนเอเชียเนี่ยกินแล้วจะไอนะพวกเราเคยมีประสบการณ์ไหมฮะเวลาไอเนี่ยไปหาหมอกินยาความดันหรือเปล่านะครับถ้ากินยาพวกนี้ก็จะทำให้ไอได้เยอะในคนเอเชียเราอีกทางครับยานี้ก็ทำให้ไตมันเสื่อมลงได้เหมือนกันถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ ต้องระวังมากๆในเรื่องของยากลุ่มนี้นะครับนะแล้วก็เรื่องของความดันนะครับนะก็ระวังยาบางอย่างทำให้ความดันขึ้นไตก็เสื่อมนะนะพวกเรารู้ไหมครับว่าอย่างเช่นยาไข้หวัดเนี่ยที่เราใช้กันประจำใช่ไหมยาลดน้ำมูกอ่ะพวกซูโดเอฟิตรีนนะครับนะพวกนี้กินแล้วมันจะง่วงแล้วก็ทำให้น้ำมูกแห้งเนี่ยพวกนี้ทำให้ความดันขึ้นนะพอความดันขึ้นเนี่ยไตก็แย่ลงนะอย่างเงี้ยนะก็คงจะพอเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกันนะฮะ
3: ค่ะก็ได้รับความรู้จากอาจารย์นะคะในเรื่องของการใช้ยาหลักที่สำคัญเลยนะคะของการใช้ยาเพื่อไม่ให้เกิดโรคไตขึ้นในอนาคตนะคะก็คือเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งการรักษาของหมอนะคะถ้าเกิดคุณหมอสั่งให้รับประทานยาแบบไหนก็คือควรจะรับประทานยาตามนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมียาเสริมอะไรที่เราอยากจะรับประทานก็ปรึกษาคุณหมอซะก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะทีนี้เรามาลองมองในด้านของระบบทางเดินปัสสาวะนะคะว่าในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างที่อาจารย์จากประสบการณ์และอาจารย์เคยพบมาที่เกี่ยวกับทางด้านโรคไตอะค่ะอาจารย
6: ์ผมจะพูดถึงโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะนะฮะโรคที่เราพบบ่อยมากสุดก็คือโรคต่อมลูกหมากโตนะฮะต่อมลูกหมากเนี่ยก็คืออวัยวะหนึ่งในระบบเสื่อมพันธุ์เพศชายนะเป็นก้อนลูกเขาคล้ายเการัดนะฮะล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้นต่อจากกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ชิดด้านในของกระดูกหัวเดาหน้าต่อทวารหนักมีขนาดประมาณ2คูณ3เซนติเมตรนะฮะหนา2เซนทำหน้าที่สร้างของเหลวและสารหล่อเลี้ยงตัวสุจิให้แข็งแรงและสามารถเสื่อมพันธุ์ได้ขนาดคือในช่องคลอดหลังลูกการร่วมเพศคราวนี้ต่อมลูกหมากโตก็เป็นความผิดปกติของมีการเจริญเพิ่มทั้งขนาดและจำนวนของเซลล์มากกว่าปกติทำให้ต่อมหมากโตเป็นก้อนเนื้องอกซึ่งมี2ชนิดชนิดธรรมดาจะพบบ่อยมากอีกชนิดหนึ่งเป็นชนิดร้ายเรียกว่ามะเร็งนะฮะลักษณะเซลล์ไม่เหมือนกันต่อมหมากโตชนิดธรรมดาไม่ใช่มะเร็งและไม่กลายเป็นมะเร็งแต่ทั้งสองโรคอาจจะพบร่วมกันได้ในบางคนนะเพราะทั้งนี้เนื่องจากตำแหน่งที่เกิดโรคทั้งสองอยู่คนละบริเวณกันของต่อมลูกหมากคราวนี้ต่อมหมากโตธรรมดาเนี่ยเป็นการเจริญผิดปกติของกลุ่มเซลล์ต่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆท่อปัสสาวะเมื่อโตขึ้นก็จะบีบท่อปัสสาวะให้ตีบแบนแล้วก็ยาวทำให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะเป็นผลให้ปัสสาวะไหลไม่สะดวกสาเหตุไม่แน่ชัดไม่มีใครทราบแต่คิดว่าเกิดจากอายุที่มากขึ้นนะฮะเพราะว่าผู้ชายที่อายุมากกว่า50ปีเนี่ยจะมีอุบัติการณ์ของต่อมหมากโตประมาณ 50% ถ้าถึง80ปีมีโอกาสอุบัติการณ์ถึง 100% นะฮะอันที่2คิดว่าจากฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนนะซึ่งส่วนใหญ่สร้างจากลูกอัณฑะเนี่ยส่วนต่อมหมวกไตซึ่งจะเปลี่ยนฮอร์โมน IDHT เนี่ยกลายเป็นฮอร์โมนอีกชนิดนึงซึ่งไอฮอร์โมนเนี่ยจะทำให้ต่อมหมากโตขึ้นคราวนี้อาการของต่อมหมากโตเป็นยังไงนะฮะอันแรกจะปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืนนะฮะอันที่สองต้องรีบไปถ้าไปไม่ทันก็ลาดก่อนอันที่สามถ้าทิ้งไม่นานไปมันโตขึ้นต้องเบ่งต้องรอนานกว่าจะออกนะฮะแล้วปัสสาวะไม่พุ่งแล้วปัสสาวะอ่อนลงกระปิดกระปอยถ่ายหยุดเป็นหลายครั้งปัสสาวะไม่สุดแล้วเหลือค้างอยู่บางครั้งก็มีการอักเสบร่วมด้วยทำให้ปัสสาวะปวดแสบคราวนี้ผลแทรกซ้อนของต่อมหมากโตมีอะไรบ้างนะอันแรกมีปัสสาวะเป็นเลือดเพราะต้องเบ่งนะฮะสองปัสสาวะไม่ออกนะอันที่สามมีการข้างข้างของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อได้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็มีถุงยื่นจากกระเพาะปัสสาวะไปถ้าทิ้งไปก็ไตเสื่อมแล้วก็บางคนต้องเบ่งนานก็เกิดไส้เลื่อนนะฮะเกิดวิสุทธิ์ลงทวารได้อันนี้โรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่เจอก็คือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะอันนี้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่มีลักษณะเหมือนมะเร็งของอวัยวะอื่นนะฮะคือมีการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ที่เยื่อที่บุทับผนังด้านในของกระเพาะปัสสาวะเป็นก้อนเนื้องอกเข้ามาในโพรงกระเพาะปัสสาวะนะฮะมีลักษณะคล้ายเห็ดหรือสาหร่ายนะหรือปะการังมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในระยะแรกจะยังไม่ลุกลามนะเข้ามาในกล้ามเนื้อแต่ทิ้งไม่นานมันจะลุกลามได้สาเหตุของมะเร็งนะฮะเชื่อว่าเกิดจากการสูบบุหรี่นะฮะนอกนั้นเกี่ยวกับที่บางอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีโรงกลั่นน้ำมันโรงทำสีหรือพวกอุตสาหกรรมหนักเช่นรถยนต์สิ่งทอสิ่งหนังสัตว์ลักษณะของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะฮะพวกนี้จะมาด้วยปัสสาวะเป็นเลือดนะฮะแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดตอนสุดแล้วเป็นให้หายนะฮะพวกนี้จะไม่เจ็บบางทีปัสสาวะเป็นเลือดสดแล้วก็มีก้อนชิ้นเนื้อมาด้วยก็ได้นะฮะโรคนี้พบมากในคนอายุประมาณ 50-80 ปีนะฮะจะพบในชายมากกว่าหญิงอัตราส่วน4:1การวินิจฉัยนะจะวินิจฉัยได้

0: ยังไงพวกนี้จะมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดและตรวจปัสสาวะมีเลือดจริงนะแล้วอาจจะเอ็กซเรย์ฉีดสีดูนะว่าในกระเพาะปัสสาวะมีก้อนเนื้อไหมในบางครั้งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะทำซีทีสแกนก็จะพบว่ามะเร็งมันกินมากน้อยขนาดไหนเรื่องสุดท้ายที่จะพูดคือเรื่องนิ่วนะนิ่วที่เราเจอบ่อยนะนิ่วเนี่ยที่แท้จริงเราไม่รู้ว่านิ่วทางเดินปัสสาวะเองเกิดขึ้นยังไงก็ยังไม่มีใครรู้แต่คิดว่ามันไม่สมดุลระหว่างสารที่ละลายกับน้ำที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะนะฮะสาเหตุก็คิดว่ามี7อย่างอันแรกมีการข้างๆของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมีการกินน้ำน้อยทำให้ปัสสาวะเข้มข้นขึ้นขาดวิตามิน A ความเป็นกรดด่างในปัสสาวะผิดปกตินะฮะหรือมีสารแปลกปลอมในทางเดินปัสสาวะหรือขาดพวกสารบางอย่างที่เรียกออโตฟอสเฟตอันนิ่วในเกิดได้ตลอดทางนะนิ่วในไตนะในกรวยไตในท่อไตก็ได้พวกนี้จะมีการปวดถ้าเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะการรักษาอาจจะส่องกล้องแล้วก็ไปชี้ไปที่ไปเอาเครื่องขบนิ้วไปขบออกถ้าเป็นนิ้วเล็กนะฮะถ้านิ้วใหญ่ก็ต้องผ่าออกคราวนี้ลักษณะของนิ้วถ้าเอ็กซเรย์มี2ชนิดเอ็กซเรย์เห็นกับเอ็กซเรย์ไม่เห็นนะคือถ้าเอ็กซเรย์เห็นส่วนใหญ่ก็เป็นนิ้วทึบแสงถ้าไม่ทึบแสงก็เรียกเอ็กซเรย์ไม่ทึบแสงพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นนิ้วชนิดยูริกคราวนี้ถ้าเป็นนิ้วเนี่ยสมัยใหม่เรามีการเจาะรูไปที่ไตแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ้วแล้วดูดนิ้วออกมานะฮะหรือการนอนใช้เครื่องสลายนิ้วแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ้วยิงให้นิ้วแตกหรือถ้านิ้วมันใหญ่แล้วก็ต้องผ่าออกนะฮะอันนี้นิ้วในไตนิดเดียวแต่ว่าทำให้ไตเป็นหนองต้องตัดออกโอเคผมก็มีเรื่องพูดเรื่องโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่ในพบในคนแก่ได้ขอบคุณครับ
1: ก็ขอบคุณอาจารย์สุชัยนะผมว่าอาจารย์สุชัยครบเลยอาจารย์พูดครบตั้งแต่เรื่องของปัสสาวะบ่อยนะฮะว่าเหตุใดที่ทำให้เกิดปัสสาวะบ่อยนะครับเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะเรื่องของการต้องเบ่งว่าทำไมถึงต้องเบ่งฉี่ในบางคนว่าทำไมถึงมีปัสสาวะที่ปนเม็ดเลือดนะบางทีเม็ดเลือดอาจจะเห็นด้วยตาเราเองก็ได้หรือว่าต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจนะเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งจ้องดูว่าฉี่มีเลือดหรือเปล่ามันดูไม่ง่ายเท่าไหร
2: ่งั้นเดี๋ยวเราให้อาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ช่วยสรุปอาการที่ชัดเจนเมื่อกี้เรามองไปทางด้านของโรคระบบทางเดินปัสสาวะแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเรามุ่งมาที่โรคไตอาการที่ชัดเจนที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคไตแล้วนะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องรีบมาหาคุณหมอเพื่อได้รับการรักษาเบื้องต้นได้แล้วเนี่ยอาการหลักๆที่จะต้องกลับไปสังเกตตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรียนถามอาจารย์เกรียงศักดิ์เลยค่ะ
3: เอาแบบฟันธงเลยนะฮะฟันธงก็คือเจาะเลือดแล้วค่าไตมันขึ้นอันนี้เป็นแน่ๆอันนี้แบบปันธงนะครับแต่บางทีเราไม่ได้เจาะเลือดนะครับเราก็มีชีวิตอยู่ทุกๆวันเนี่ยอาการที่จะบ่งบอกเป็นโรคไตแน่ๆเลยก็คืออาการที่เราสังเกตว่าปัสสาวะเราเป็นฟองแล้วไปตรวจพบว่ามันมีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะนะครับอาการปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยอาจจะมาร่วมกับอาการบวมนะครับบวมเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตเองเนี่ยก็คือ1มีบวมไหม2ปัสสาวะเป็นฟองหรือเปล่าอันที่3เนี่ยผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคงจะเคยวัดความดันถ้ามีความดันสูงมีอาการบวมนะครับปัสสาวะเป็นฟองสามอันเนี่ยค่อนข้างแน่นอนละเป็นแน่นะครับแต่เป็นมากเป็นน้อยนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นปุ๊บต้องล้างไตเลยนะครับมาตรวจกันก่อนเพราะว่าบางอย่างบางโรคเนี่ยรักษาได้นะครับรักษาหายได้นะครับ
2: ค่ะก็ได้ทราบถึงอาการไปแล้วนะคะหลักๆเลยที่จะต้องดูแลตัวเองถ้าเกิดพบอาการเหล่านี้นะคะก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องคิดแล้วว่าเราควรจะมาพบแพทย์ดีกว่านะคะการรักษาเบื้องต้นรักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยจะทำให้ชะลอการเกิดโรคในระยะยาวในระยะที่อันตรายลดลงได้นะคะ
3: ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับโรคไตของประชาชนเนี่ย เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าการรณรงค์การจัดความรู้โรคไตเนี่ยมีกันอยู่แพร่หลายองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาโรคไตเนี่ยที่เช่นกระทรวงสาธารณสุขนะครับสปสช.รวมถึงสมาคมต่างๆเนี่ยเรียกว่าร่วมมือร่วมใจกันที่จะให้คนไข้เนี่ยมีความรู้โรคไตมากขึ้นเพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งนี้ก็มีการ

0: รณรงค์เพื่อให้คนไข้เนี่ยตระหนักถึงว่าโรคไตมีความสำคัญและสามารถป้องกันได้ถ้าเราจะป้องกันครับอาหารและยาเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะป้องกันโรคไตไม่ให้กำเริบมากขึ้นอาหารเนี่ยที่เราแนะนำเช่นอาหารรสเค็มอาหารโปรตีนต่ำประกอบกับยาต่างๆที่อาจจะมีผลต่อโรคไตเช่นยาแก้ปวดต่างๆเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากเพราะนั้นการเสวนาในวันนี้เนี่ยเราจะนำความรู้ต่างๆที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยควรจะระวังตัวเมื่อเป็นโรคไตว่ากินอย่างไรและก็ถ้าเกิดจะต้องกินยาเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์อย่างไรครับ
1: ช่วงนี้พบกับการเสวนายาและอาหารสำหรับผู้สูงอายุโดยอาจารย์เภสัชกรวีรชัยชัยจามรจากมหาวิทยาลัยสยามและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนิดาปโชติการจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เรียนวีรชัยอะค่ะว่าผู้สูงอายุเนี่ยทำไมถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการใช้ยามากกว่าคนวัยอื่นๆนะคะ
3: เนื่องจากพออายุเราเยอะขึ้นนะครับก็โรคก็จะมาทักทายแล้วก็มาสวัสดีกับเราเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็โดยทั่วไปก็คงจะแบ่งเป็นลักษณะของโรคเรื้อรังที่จะมาในอายุที่มากขึ้นหรือว่าเมื่อร่างกายที่มีภาวะเสื่อมขึ้นไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุเอางี้ก่อนดีกว่าก็คือว่าก็เลยเป็นสาเหตุว่าส่วนนึงเนี่ยเราก็จะมียาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมมติพออายุมากขึ้นเงี้ยครับเราเริ่มเจออย่างเช่นเริ่มมีเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับช่วงไม่ดีหน่อยมีเบาหวานร่วมด้วยนะครับพออายุเยอะขึ้นอุ๊ยมีภาวะเสื่อมของอวัยวะต่างๆนะครับมีข้อเข่าจะเริ่มมีปัญหานะครับสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้มีการใช้ยาที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอสักพักนึงอุ๊ยเราเริ่มรู้จักคนรอบตัวเราอะไรเงี้ยครับคนนั้นก็บอกว่าอุ๊ยยาที่นี่ก็ดีนะอันนั้นก็ดีนะเม็ดดำๆยาลูกกรเหล่านี้ก็ดีนะนะครับเราก็ไปเสาะแสวงหาเพื่อให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เราเจออยู่ในปัจจุบันทั้งยาที่คุณหมอให้ก็มีมาละส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของยาสมุนไพรยาลูกกรนต่างๆที่เราไปหามาแล้วอาจจะไม่แน่ใจว่ามันทำได้จากอย่างไรหรือมันมาจากอย่างไรนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยก็เลยทำให้เรามียาที่เพิ่มมากขึ้นพอยามันเยอะขึ้นมันก็ง่ายในการที่จะเอาสับง่ายๆคือยามก็จะเริ่มตีกันแล้วนะครับพอตีกันปุ๊บตัวไหนแพ้ตัวนั้นก็หมดฤทธิ์ไปตัวไหนชนะออกฤทธิ์มากกว่าที่เราต้องการนะครับเราก็จะเกิดโทษจากยาได
4: ้ก็รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมว่ายาสมุนไพรหรือว่ายาแผนโบราณกับยาแผนปัจจุบันเนี่ยมีผลต่อไตอย่างไรรวมถึงการซื้อยาต่างๆเหล่านี้มารับประทานเองมีผลต่อไตอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
3: แล้วคงจะแบ่งยาเป็นหลายๆรูปแบบนะครับก็ยาแบบแรกก็คือยาแผนปัจจุบันที่ทุกท่านเนี่ยสมมติว่าไปที่ร้านยาหรือมาที่โรงพยาบาลที่คุณหมอที่หาประจำเนี่ยก็จะมียาที่เราเรียกกันว่ายาแผนปัจจุบันเราเป็นง่ายๆอย่างนี้ละกันนะครับยาเหล่านี้เนี่ยถามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโรคครับเราจำเป็นที่ต้องใช้ยาอยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่ายาเหล่านั้นเนี่ยเราใช้ยาเยอะแยะไปหมดเลยเงี้ยมันจะมีปัญหาหรืออันตรายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะครับอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เนี่ยอันตรายมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วคุณหมอเขาจะปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพราะแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็ไอ้ส่วนของอาการข้างเคียงอาจจะเกิดขึ้นได้แต่คิดว่าทั้งหมดทั้งปวงก็อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถ้ารับประทานตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็มาพบคุณหมอเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอคุณหมอก็จะคอยตรวจนั่นตรวจนี่ตรวจเจาะเลือดหรือดูผลแลบต่างๆที่จะช่วยประคองไม่ให้ยานั้นเนี่ยมีโทษมากเกินไปหรือว่าประโยชน์ที่ลดลงนะครับยาในกลุ่มที่2เนี่ยก็คือลักษณะของยากลุ่มที่เป็นยาสมุนไพรนะครับหรือว่ากลุ่มของพวกยาลูกกรผมขอพูดร่วมกันเลยดีกว่านะครับยาสมุนไพรเป็นยาที่มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะบ้านเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็พัฒนาต่างๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าในสมมติเราไปเลือกซื้อในแหล่งที่มีความแตกต่างกันนะครับเราอาจจะต้องเลือกดีๆหน่อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของการเก็บลักษณะของสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่ต่างกันผมคิดว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นปัญหาของว่าทำไมคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ถึงคอยเตือนเรานักหนาเลยว่าระวังนะอย่าใช้ยาอะไรที่เราไม่แน่ใจเพราะเราไม่ทราบว่าที่มามันเป็นอย่างไรมันมีการปนเปื้อนอะไรหรือเปล่าซึ่งมันจะเป็นอันตรายในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือมีการเติมสารพวกสเตียรอยด์เพราะ หลายครั้งที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมยานี้มันดีจังเลยอ่ะนะครับกินแค่อาทิตย์เดียวหรือกินแค่ไม่กี่วันก็หายเพราะบางทีอาจจะมีการใส่สารสเตียรอยด์เข้าไปมันก็เห็นผลไวนะครับลดการอักเสบกินแล้วหายปวดนั่นปวดนี่อาการที่มันน่ารำคาญต่างๆมันก็ดีขึ้นแต่สุ

0: ท้ายสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลระยะยาวไปเรื่อยๆรวมถึงพวกนี้ก็จะมีผลของทำให้น้ำในร่างกายเพิ่มขึ้นขวางต่างเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่ตอบคำถามก็คือว่าก็จะส่งผลต่อการทำงานของไตในระยะยาวได้นะครับอีกตัวนึงที่เป็นยาแผนปัจจุบันแต่ว่าหาได้ง่ายก็คือพวกยาแก้ปวดนะครับขออนุญาตยกตัวชื่อกลุ่มที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรามักจะเรียกกันว่าเอนเซดหรือว่ายาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เงี้ยนะครับบางทีเราหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายแล้วเราก็ทานสมมติเราเจ็บเล็กๆน้อยๆเราเดินไปไหนนู่นนี่นั่นปวดเมื่อยต่างๆนานาเงี้ยครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ทานบ่อยพอทานแล้วมันก็ดีเนาะมันก็หายปวดไวเหมือนกันเป็นนิดเป็นน้อยเคล็ดขัดยอกเล็กน้อยแล้วก็กินเป็นระยะยาวสุดท้ายยาเหล่านี้ครับก็มีผลต่อการทำงานของไตทั้งสิ้นบางทีเราแจ็คพอตเรารู้แล้วกินมาเป็นหลายปีติดต่อกันเงี้ยครับอ้าวโชคดีซะแล้วมีไตวายเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราจากการที่เรากินยาเหล่านี้โดยที่อาจจะไม่ได้ถามใครหรือว่าตัดสินใจใช้ยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอนะครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราจะต้องกินยาเยอะๆหลายชนิดนะคะจะถามว่ามันจะมีผลกับโรคไตยังไงบ้างไหมคะเห็นว่ามีคนไข้จำนวนมากเลยที่ว่าเอ๊ะกินยาหลายตัวแล้วกลัวจะเป็นโรคไตแต่ว่ายาจริงๆก็จำเป็นต้องกินนะคะอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อะค่ะ
0: โดยส่วนตัวนะครับเวลาตอบเนี่ยก็จะตอบให้ถามก็มักจะถามกลับคนเหล่านั้นก่อนว่าเอ๊ะมียาอะไรบ้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะแบ่งกลุ่มให้เขาฟังว่ามันมีอะไรยาส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามีโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเราทราบอยู่แล้วว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักจะเหนี่ยวนำให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับเราก็จะบอกว่าอุ๊ยยากลุ่มนี้เป็นยาที่ดีสำหรับเราเลยนะนะครับเพราะว่าถ้าเราคุมความดันได้ดีนะครับรวมถึงเบาหวานหรือภาวะต่างๆที่เหนี่ยวนำให้เกิดโรคไตในอนาคตเนี่ยสุดท้ายยาเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเราชะลอไม่ให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับว่าอย่างกลุ่มนี้เราก็จะแยกไว้บอกว่าเป็นยาที่ดีนะนะครับรวมถึงเราก็ไปดูยากลุ่มอื่นที่อาจจะมีผลต่อไตแต่ผู้ป่วยจำเป็นนะครับเราก็มีวิธีการเราบอกว่ายากลุ่มนั้นคงไม่ได้ห้ามใช้เช่นยาแก้ปวดบางคนอุ๊ยปวดเข่าจะแย่จะไม่ให้กินเลยเหรอคงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามาหากันเถอะว่ายามันมีเยอะอะครับยาสมมติยาแก้ปวดสมมติเราคุยกันเรื่องยาแก้ปวดเราก็ยาแก้ปวดมีเยอะแยะไปหมดเลยเราก็พยายามจะเลือกอย่างไรเลือกขนาดให้เหมาะสมเลือกระยะเวลาให้เหมาะสมเลือกตัวยาให้เหมาะสมสิ่งเหล่านี้เราบอกว่าอาจจะเคยได้ยินใครมาบอกว่าตัวนี้กินนานๆแล้วไตวายก็คงไม่ใช่สำหรับเราเพราะเราได้รับการเลือกมาแล้วเลือกเฟ้นมาแล้วว่าขนาดที่เพียงพอระยะเวลาที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าประเด็นหลักคืออันเดียวเลยครับก็คือปรึกษาคุณหมอนะครับปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเขาก็จะค่อยๆแนะนำว่าตัวไหนเป็นอะไรแล้วตัวไหนมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรประโยชน์ดึงให้สูงที่สุดเลยนะครับแล้วใช้คิดร่วมกันว่าเราทำไงให้โทษจากการใช้ยาเหล่านี้มันน้อยที่สุดเพื่อประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็ไตเราต่อไปในอนาคตนะครับ
2: รบกวนถามอาจารย์ครับว่าในปัจจุบันนะครับที่สื่อมีความหลากหลายเนี่ยมีทั้งช่องฟรีทีวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีการพูดถึงนะครับอาหารเสริมต่างๆที่สามารถรักษาโรคหรือว่าป้องกันโรคได้นะครับจะได้ไม่ต้องล้างไตเนี่ยยกตัวอย่างเช่นน้ำด่างหรือว่าน้ำหมักนะครับหรือว่าพวกเห็ดลิ้นจือเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยมีความคิดเห็นหรือว่าข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
0: อันนึงที่มักจะแนะนำนะครับเวลาที่มีคนไข้มาถามเรื่องยากับผมเนี่ยว่าเอ๊ะไอสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยังไงผมก็มักจะตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีจะเรียกว่าเป็นยังไงดีจะเรียกว่าเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็นยาสมุนไพรใดที่จะช่วยนะครับในเรื่องของการเขาเรียกอะไรว่าเปลี่ยนจากที่ไตไม่ดีกลับมาเป็นไตดีอะไรอย่างเงี้ยครับตามที่เขามักจะโฆษณากันบางคนก็บอกว่าเนี่ยรักษาโรคไตหายโรคความดันหายโรคเบาหวานหายนะครับก็คือจากข้อมูลที่มีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็บอกว่าคงไม่มีหรอกนะครับที่มีข้อมูลในปัจจุบันที่ชัดเจนว่าสามารถที่จะเปลี่ยนจากคนไข้ที่มีภาวะไตวายอยู่แล้วเนี่ยกลับมาเป็นไตที่สมบูรณ์หรือว่าเป็นดั่งสมัยอายุ20-25นะครับแต่สิ่งที่ผมมักจะชี้ประเด็นก็คือว่าบางอย่างมันก็มีอันตรายเหมือนกันเช่นสมุนไพรบางชนิดหรือพวกเห็ดบางอย่างนะครับหรือพวกผลไม้บางอย่างที่เขายกตัวอย่างว่าสามารถที่จะช่วยได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องมามองว่าของข้างในมันมีอะไรนะครับบางทีมันมีแร่ธาตุบางอย่างที่มันมากเกินไปถ้าเป็นอย่างคนไข้ไตวายเราเงี้ยเราก็จะบอกว่าอุ๊ยแร่ธาตุตัวนึงชื่อว่าโพแทสเซียมเราคงต้องระวังเยอะๆเพราะมีผลต่อการเต้นของหัวใจปกติร่างกายเราขับได้ทางการปัสสาวะออกมาแต่ถ้าไตเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็เก็บสะสมเยอะๆนะครับสุดท้ายเนี่ยการรับประทานเหล่านั้นเราอาจจะได้ประโยชน์ส่วนอื่นแต่เราจะมีโทษจากสิ่งที่มันมากเกินความจําเป็นและร่างกายมันขับออกไม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีภาวะโรคอะไรเนี่ยเราก็มักจะไม่ไปห้าม

0: ขาอยู่แล้วเพราะว่าก็คงมีกระบวนการในการจัดการสิ่งที่มันเกินได้แต่สมมติเราบอกว่าอุ๊ยเรามีภาวะไตวายอยู่เงี้ยครับไอ้การขจัดของเสียออกมันน้อยลงพอน้อยลงเสร็จปุ๊บของเสียมันเยอะเมื่อเทียบกับคนปกติก็จะเกิดโทษจากภาวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นผมก็มักจะแนะนำประมาณอย่างนี้มากกว่าว่าแร่ธาตุบางอย่างมันก็เกินความจำเป็นก็ทำให้เราอันตรายในระยะยาวได้ครับ
1: หากมีความสับสนในการจัดยาหรือว่าเลือกยาเนี่ยอาจารย์จะมีคำแนะนำหรือว่าเทคนิคที่จะให้ในช่วงท้ายสรุปรวบยอดนี้นะครับให้กับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงอายุเองในการจัดการเรื่องที่มียามากมายหลายชนิดในการรับประทานเนี่ยอย่างไรเพื่อให้การบริหารยาถูกต้องแล้วก็ป้องกันการเกิดอันตรายในผู้สูงอายุครับ
0: วิธีหนึ่งและก็คือเรื่องของการที่เรามีบันทึกเรื่องยานะครับมีสรุปเลยว่ายาที่เรามีที่ทันสมัยที่สุดไปถึงรายการยาที่ถูกต้องที่สุดในขณะนั้นเนี่ยเรามีรายการยาอะไรอยู่บ้างทั้งยาที่คุณหมอสั่งยาที่เราซื้อเองนะครับมีรายการยาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเก็บไว้กับตัวเราเนี่ยนะครับแล้วก็คอยปรับเสมอเมื่อคุณหมอท่านใดก็แล้วแต่ปรับยาให้เรานะครับอันที่สองเนี่ยสิ่งที่เราช่วยได้อย่างที่ทุกท่านน่าจะยังเคยได้เห็นบ้างก็คือพวกกล่องต่างๆที่ช่วยในการจัดยาเช่นวันจันทร์ต้องทานอะไรบ้างวันอังคารทานอะไรบ้างวันพุธทานอะไรบ้างแต่ผมฝากไว้เรื่องนึงก็คือเรื่องของลักษณะของยาบางแต่ละอย่างยาบางอย่างมันไม่สามารถที่จะแกะออกจากฟอยล์ได้หรือแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ใส่มาได้นะครับสามารถถามเภสัชได้ครับว่ายาไหนที่เราควรแกะทั้งเม็ดมาแล้วใส่กล่องร่วมกันได้หรือยาแบบไหนที่ขอตัดเป็นตัดจากฟลอยด์จริงๆแล้วค่อยใส่เข้าไปในกล่องยาของท่านไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเราฉีกออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับบางทีอาจจะยาสําคัญอาจจะสูญสลายไปแล้วหรืออาจจะเหลือแค่เม็ดแป้งกินให้เราอิ่มเฉยๆเท่านั้นเองนะครับก็น่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยได้แต่มันอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างเช่นบางอย่างที่กินไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละสัปดาห์เช่นจันทร์พุธศุกร์หรืออะไรประมาณนี้อาจจะใช้ปฏิทินนะครับในการที่จะช่วยเพราะว่าบางทีเราก็ลืมกันเอ๊ะกินไปหรือยังยาบางอย่างไม่เหมาะในการที่จะกินซ้ำโดยที่เราไม่ได้ไม่ทราบว่าเรากินไปแล้วเมื่อไหร่อย่างไรครับ
1: ครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
2: การตรวจคัดกรองนี่มีความสำคัญมากครับถ้าเกิดว่าในประชาชนทั่วไปเนี่ยการตรวจปัสสาวะเนี่ยถือเป็นการตรวจพื้นฐานซึ่งง่ายนะครับแล้วก็ไปตรวจได้ทุกโรงพยาบาลแต่ก็มักจะอยู่ในโปรแกรมที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยตรวจร่างกายประจำปีพนักงานอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยก็จะเป็นการกรองไปชั้นนึงอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปตรวจร่างกายประจำปีถามว่าอาการอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเนี่ยก็ยังมีอยู่ 2-3 อย่างอย่างที่1ก็คืออาการบวมอย่างที่2ก็คืออาการปัสสาวะมีเลือดปนอย่างที่3ก็คือการที่ปัสสาวะเนี่ยสังเกตแล้วเหมือนฟองเบียร์เลยถ้าเกิดมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยควรปรึกษาแพทย์เพื่อจะเช็คว่าท่านเป็นโรคไตหรือไม่ครับ
1: การบริโภคอาหารเนี่ยมีหลากหลายเหลือเกินในปัจจุบันมีทั้งอาหารสำเร็จรูปแล้วก็อาหารปรุงสุกเองนะครับทำกันที่บ้านแต่ในวันนี้งานของเราคืออยากให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีไตแข็งแรงนะครับรบกวนเกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารอย่างไรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังครับอาจารย์ครับ
3: สิ่งที่ง่ายที่สุดในการที่ทำให้ไตเราแข็งแรงนะคะก็คือลดอะไรก็ตามที่มันอร่อยนะเพราะว่าพอเราแก่ตัวลงเนี่ยเราต้องลดกิเลสลงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามอาจารย์ง่ายๆก่อนว่าทำไมเราต้องกินอาหาร5หมู่ซึ่งเป็นข้าวมีหมวดเนื้อสัตว์มีผักมีผลไม้ทำไมเราไม่ไปกินใบไผ่เหมือนหลินหุ้ยแล้วก็โตหรือทำไมเราไม่ไปกินกล้วยอ้อยช้างก็ตัวเบลเริ่มนะคะทำไมเราไม่ไปกินแค่นั้นก็พอนะคะเนื่องจากหมอคงทราบว่าระบบย่อยของเรานะคะมันไม่เหมือนกับสัตว์เหล่านั้นมันต่างกันตรงที่ว่าของเราเนี่ยมันย่อยแป้งตั้งแต่ในปากเราเลยเพราะถ้าเกิดเราอมข้าวไปนานๆปั๊บเนี่ยมันก็จะหวานนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการย่อยตั้งแต่เรากินข้าวไปแล้วก็ย่อยเป็นเล็กๆที่สุดที่เขาเรียกว่าน้ำตาลนะคะหรือกลูโคสแล้วน้ำตาลนั้นเนี่ยก็จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดเราแล้วท่านก็คงเข้าใจว่าเมื่อเข้าไปแล้วไอ้น้ำตาลมันไปไหนที่เรากินมันก็เอาไปร่างกายจะมีส่วนหนึ่งที่ชื่อตับอ่อนที่จะผลิตฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลินนะอินซูลินก็จะเหมือนกับรถบรรทุกมารับเอาไอ้น้ำตาลนั้นอะที่เมื่อกี้เราเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ำตาลเอาเข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายเราไปเผาแล้วก็ทำให้เราเกิดคำว่าพลังงานไตของท่านเนี่ยเปรียบเหมือนกระชอนเพราะฉะนั้นเวลาท่านเทน้ำไปปกติมันก็จะไหลผ่านมาได้อย่างดี แต่ถ้าเผื่อเราเทน้ำเชื่อมลงไปในกระชอนไม่ช้านานไอ้กระชอนนั้นก็จะตันถูกไหมคะพอตันเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อท่านมีน้ำตาลในเลือดสูงเยอะๆคนที่เป็นเบาหวานไม่ควบคุมการกินนะคะไม่ควบคุมไอ้พวกข้าวแป้งไม่ได้ควบคุมน้ำตาลขนมหวานทานเข้าไปปุ๊บเมื่อท่านแก่ตัวลงบอกแล้วพอเราแก่ตัวลงเนี่ยอะไรมันก็เสื่อมไอ้รถบรรทุกก็ไม่ค่อยมารับแล้วในเมื่อมันไม่มารับน้ำตาลก็จะสูงขึ้นเลือดเราก็จะคล้ายๆน้ำเชื่อมนะมันก็วิ่งไปที่ไตพอไปที่ไตไตมันเหมือนกับการกรองมันเหมือนกับตะแกรงพอเทลงไปปุ๊บไอ้เลือดเหล่านี้ไอ้น้ำตาลเนี่ยก็จะไปติดอยู่ตามรูกระชอนในที่สุดไอ้ไตก็จะไม่สามารถขับเอาของเสียออกได้ไม่กรองออกได้แล้วถ้าเกิดติดอยู่นานๆเป็นไงคะใครเคยเห็นกระชอนเป็นรูรั่วถูกไหมคะพอมันติดนานๆเข้าเลือดไปเลี้ยงใหญ่เยอะเข้าในที่สุดไอ้รูนั้นก็จะใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นปุ๊บท่านก็จะเห็นว่าเขาไปตรวจปัสสาวะท่านเพราะว่าพอรูใหญ่ปุ๊บไอ้ของที่ไม่ควรจะออกมาจากร่างกายเราเช่นโปรตีนโปรตีนเนี่ยเป็นสารที่ได้จากหมวดเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ควรร่างกายไม่เคยขับเอาออกนะคะไม่เคยขับเอาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไตก็ปล่อยให้โปรตีนหลุดออกมาเขาก็จะพบในปัสสาวะหรือไข่ขาวซึ่งไม่ควรจะหลุดออกจากร่างกายเราก็จะเจอและพอกระชอนเรารูใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานถ้าท่านควบคุมน้ำตาลไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะคือไอ้กระชอนเหล่านั้นก็จะเป็นรูใหญ่ขึ้นไอ้ไข่ขาวก็จะพบในปัสสาวะนั้นอันแรกเลยก็คือถ้าท่านเป็นเบาหวานนะคะก็ต้องคุมให้ได้เรื่องข้าวแป้งน้ำตาลท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยงในปี2558เนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์
4: ค่ะใช่ค่ะ
3: มันจะมีเพิ่มเนี่ยตอนปีนี้เราประมาณ 10% ต่อไปก็13อีกไม่ช้านานอีก3ปี4ปีอาจารย์ก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกท่านนะคะเพราะอีก3ปีอาจารย์ก็จะเกิน60ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้สูงวัยแต่คำว่าสูงวัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีเขาเรียกว่า active aging ก็คือท่านที่มานั่งในที่นี้อาจารย์จะเรียกว่าเป็นผู้ที่สูงวัยนะคะเราจะไม่ใช้สูงอายุนะอาจารย์จะใช้สูงวัยที่มีคุณภาพเพราะท่านยังอยากรู้ยังอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะยังมานั่งฟังและสามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้เพราะฉะนั้น3เสาหลักก็คือ1สุขภาพถ้าท่านจะแก่ตัวลงอย่างมีคุณภาพท่านต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะประการที่2ต้องมีความมั่นคงหมายถึงอะไรมั่นคงหมายถึงว่าเมื่อแก่ตัวลงเราอยากสบายเราไม่อยากมีหนี้มีสินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องแพลนไว้ล่วงหน้าก่อนท่านเกษียณนะถึงแม้ว่าท่านเกษียณไปแล้วท่านก็ต้องแพลนอีกว่าท่านจะทำยังไงในอนาคตนะคะความมั่นคงต้องมีอันที่สามก็คือการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้อาจารย์ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้น3อันเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า active aging ก็คือเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็อันส่วนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเราแก่ทำไมเราแก่เราแก่ก็คือทฤษฎีที่ว่าเซลล์เราเสื่อมนะมันเหมือนกับตั้งเวลานะมันเสื่อมไปเองไตท่านก็เสื่อมนะคะไตอาจารย์ก็เสื่อมท่านอย่าไปบอกแต่เสื่อมช้าเสื่อมเร็วขึ้นอยู่กับว่าถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านเป็นความดันแล้วหรือท่านทานยาอย่างที่เมื่อกี้ท่านเภสัชว่าทานยามั่วไปหมดนะเยอะไปหมดปวดนี้ปวดหน่อยก็กินละแล้วไตก็จะทำงานหนักขึ้นท่านก็จะเริ่มเสื่อมเร็วกว่าปกตินะคะถ้าท่านเป็นเบาหวานแล้วไม่คุมความดันไม่คุมกินเค็มตามใจปากท่านนะคะมันก็จะเกิดความเสื่อมโดยเฉพาะไตอาจารย์ก็เสื่อมณขณะนี้แต่มันเสื่อมตามวัยนะคะให้มันสมวัยของเราแล้วก็อนุมูลอิสระนะคะว่าเป็นทฤษฎีหนึ่งที่ทำให้เราเหี่ยวได้กับอีกอันหนึ่งคือเรื่องฮอร์โมน
1: ครับเมื่อสักครู่นะครับได้เรียนถามอาจารย์วีรชัยไปนะครับในเรื่องของอาหารเสริมต่างๆรวมถึงน้ำด่างน้ำหมักหรือว่าพวกเห็ดลิ้นจือครับก็เลยจะรบกวนสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับในส่วนอาหารพวกนี้ว่าเป็นอาหารเสริมพวกนี้มีประโยชน์จริงไหมแล้วก็แม้กระทั่งพวกที่ชะลอความเสื่อมของร่างกายอย่างแอนตี้เอจจิ้งหรือว่าต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีผลต่อไตด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
3: คือจริงๆการต้านอนุมูลอิสระหรือทำให้เสื่อมช้าลงก็คือการทานอาหารธรรมชาตินะคะก็คือผัก5สีนั้นมี5สีมีสีอะไรบ้างนะคะสีม่วงซึ่งเราก็จะได้จากพวกองุ่นสีม่วงน้ำมะเขือสีม่วงกะหล่ำปีสีม่วงนะคะแล้วก็พวกผักใบเขียวนะคะซึ่งเราทานกันอยู่แล้วนะคะสีขาวก็จะเป็นพวกกระเทียมพวกหอมนะคะสีเหลืองก็จะมีพวก พวกแครอทก็ได้นะคะพวกส้มนะคะสีแดงก็จะเป็นพวกมะเขือเทศนะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยมันจะมีสารที่เมื่อกี้นี้ท่านว่าก็คือต้านอนุมูลอิสระพอกินเข้าไปปุ๊บไอ้เม็ดสีเหล่านี้มันจะไปจับกับอนุมูลอิสระแล้วก็ขับออกมาทำให้ไอ้ตัวอนุมูลอิสระยังไม่ทันไปจับกับเซลล์เรานะคะก็ทำให้มั

0: พวกบวบนะคะพริกจินดาพวกหอมแดงนะพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระหมดเลยซึ่งท่านหาได้ด้วยธรรมชาติไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อไอ้เม็ดแล้วเมื่อกี้ท่านเภสัชก็กล่าวแล้วไอ้การสกัดออกมาเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นซึ่งเมื่อเข้มข้นเมื่อกี้ท่านจำได้ไหมคะไตเราซึ่งเป็นไอ้ตะแกรงรูซึ่งพอเสื่อมมันก็จะแย่อยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเผื่อท่านทานสารบางตัวที่ร่างกายต้องขับออกไตก็จะทำงานหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราทานจากธรรมชาตินะคะดีที่สุด
1: รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมอีกนะครับที่มีการพูดคุยกันในช่วงต้นที่พูดถึงตะแกรงที่รั่วแล้วก็มีโปรตีนหลุดออกมาคนอาจจะเข้าใจว่าโปรตีนหลุดออกมาแล้วสามารถรับประทานโปรตีนเพิ่มหรือว่าต้องรับประทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นไหมในผู้ที่เป็นที่มีโปรตีนรั่วหรือว่าเป็นโรคไตหรือว่าเป็นเบาหวานครับอาจารย์ครับ
0: คืออันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าต้องทานโปรตีนให้พอนะคะแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็หลุดออกไปเพราะว่าไตเราจำตะแกรงได้ไหมคะพอมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตะแกรงที่มันมีขี้สนิมขึ้นแล้วเป็นรูๆนะใครเคยใช้ตะแกรงคั้นกะทิจนกระทั่งแบบมันมีรูใหญ่ๆนะพวกนั้นก็จะเหมือนกับไตเรานี่มันก็พอรั่วปุ๊บโปรตีนไอ้ไข่ขาวหรือที่เรียกว่าอัลบูมินในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะหลุดออกมานะเพราะไข่ขาวหลุดเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือเวลาปัสสาวะก็จะเป็นฟองนะครับเป็นฟองเลยนะคะไม่ใช่เราไปยืนฉี่สักไกลสำหรับผู้ชายจนเป็นฟองนะคะต้องแบบเป็นฟองอยู่นานๆ นะคะเราสังเกตได้อันนั้นก็คือไข่ขาวนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราควรจะกินโปรตีนเพิ่มไหมคำถามก็เช่นเดียวกันเลยอาจารย์จะถามท่านว่าถ้าท่านมีตะแกรงที่มันเป็นรูๆแล้วท่านจะบีบอะไรใส่ให้มันลงไปเยอะๆไหมในตะแกรงนั้นมันก็ยิ่งรั่วลงมาอีกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไตเสื่อมนะคะถ้าเผื่อหมอบอกไตเสื่อมระยะที่3นะเวลาเขาบอกท่านไตเสื่อมถามแพทย์ถามพยาบาลว่าฉันเป็นเสื่อมระยะไหนเพราะเขาคำนวณได้ถ้าเป็นระยะ3 4 5การกินไข่ขาวการกินโปรตีนอาจารย์จะพูดอย่างนี้ดีกว่าโปรตีนที่พบในเนื้อสัตว์นะคะไอ้ไข่ขาวคำว่าไข่ขาวเนี่ยไม่ได้พบเฉพาะในไข่ขาวจริงๆแล้วเนี่ยมันพบได้ในหมวดเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพราะแอลบูมินพบได้ในเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านเป็นไตระยะ3 4 5ท่านต้องลดปริมาณโปรตีนลงคือลดการกินเนื้อสัตว์ลงเพื่อไม่ให้ไอ้ไข่ขาวเนี่ยมันยิ่งหลุดเข้ามาเยอะออกมามากไอ้รูตะแกรงก็จะยิ่งแย่ลงนะคะแต่ในขณะเดียวกันท่านต้องกินให้พอนะคะเพราะว่าเมื่อทุกครั้งที่ท่านทานเนื้อสัตว์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเผาเสร็จแล้วมันจะได้ของเสียของเสียที่เกิดจากการเผาเนื้อสัตว์ก็คือคำว่ายูเรียนะอาจารย์พูดง่ายๆแล้วกันยูเรียเวลาท่านปัสสาวะออกมาอยู่ในโถท่านทิ้งค้างคืนตื่นขึ้นมาได้กลิ่นอะไรคะได้กลิ่นแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียเหล่านั้นเนี่ยคือการเกิดจากการเผาหมวดเนื้อสัตว์นะหมวดเนื้อสัตว์พอเผาเสร็จแล้วได้แอมโมเนียแอมโมเนียเป็นสิ่งที่เป็นพิษกับร่างกายไม่ต้องการต้องขับออกทางปัสสาวะนะคะถ้าไตท่านทำงานปกติมันก็ขับออกมากับปัสสาวะพอไตมันเสื่อมมันขับออกไม่ได้ของเสียก็จะคั่งอยู่ในเลือดท่านหมอก็จะไปเจาะพยาบาลก็จะบอกท่านคำว่าของเสียในเลือดเรียกว่า BUN บันก็จะสูงนะอีกตัวหนึ่งคือครีเอทินินก็จะสูงเขาก็จะบอกเพราะว่าเขาเจอของเสียในเลือดไตมันเอาออกไม่ได้และของเสียนั้นถ้ามีเยอะๆขึ้นลิ้นท่านก็จะเริ่มขมกินอะไรก็ไม่อร่อยเพราะภาวะยูริเมียจะเกิดขึ้นหายใจออกมาก็ได้กลิ่นแอมโมเนียนะเดินแบบเริ่มเบื่ออาหารคลื่นไส้อยากจะอาเจียนได้ในเนื้อสัตว์อันนั้นคือเป็นระยะเกือบจะต้องล้างไตแล้วนะคะถ้าเป็นเยอะๆนั่นคือของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกไปเพราะฉะนั้นท่านต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาพยาบาลปรึกษานักโภชนาการนักกำหนดอาหารเขาก็จะดูผลแลบของท่านแล้วก็บอกว่าท่านทานได้หรือไม่ได้ตอนนี้ค่ะ
2: การดูแลใส่ใจเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือถ้าท่านไม่ได้เป็นโรคไตอาหารที่มีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าจะสามารถที่จะลดอัตราการเกิดโรคไตได้ก็คือการลดเค็มเพราะการลดเค็มเนี่ยจะทำให้ความดันไม่สูงแล้วความดันไม่สูงเนี่ยก็จะมีผลกระทบทำให้ไตเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคไตเนี่ยน้อยลงแต่ถ้าท่านเป็นโรคไตแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองดีเนี่ยการเรียกว่าการเสื่อมของไตไปเรื่อยๆก็จะชะลอลงทำให้การเสื่อมของไตช้าลงแล้วก็เรื่องยานะครับจะมีผู้หวังดีเยอะเลยมานำเสนอยาจีนยาไทยนะสมุนไพรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วเนี่ยยังไม่ข้อมูลที่ชัดเจนว่ารักษาไตได้เพราะ เพราะนั้นผมว่าก่อนจะกินยาพวกนี้เนี่ยขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ท่านดูแล

0: ู่ก่อนครับ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024197291 024198383หรือทางเว็บไซต์www.si.mahidol.ac.th

0: ับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้
1: แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
2: รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

านเกษตรไม่ได้เป็นงานที่ต้องลำบากต้องอยู่ในไร่ในนายากจนไม่ใช่ครับการที่ทำให้ประเทศไทยกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งคือการเกษตรที่เราถนัดเราไม่มีทางสร้างรถยนต์ได้เราไม่สร้างเครื่องบินได้เราไม่มีทางสร้างอะไรได้เลยแล้วเก่งกว่าคนอื่นในโลกนี้แล้วสามารถขายคนอื่นนี้เราต้องสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรเท่านั้น

0: ษตรหลายคนคงรู้สึกนึกถึงอะไรที่ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจแต่กลับมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับการเกษตรซึ่งอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร
1: สวัสดีครับผมบพิษตั้งวงกิจนะครับก็อาชีพของผมสร้างนวัตกรรมนะครับทางการเกษตร
0: รองศาสตราจารย์ดร.บพิษตั้งวงกิจผู้มีส่วนสำคัญของไทยในนวัตกรรมด้านการเกษตรทั้งคิดประดิษฐ์และสร้างผลักดันให้นวัตกรรมทางการเกษตรไทยทัดเทียมกับสากล
1: ตอนนี้ประเทศไทยก็จะพูดถึง Thailand 4.0 นวัตกรรมเนี่ยมีหลายรูปแบบผมเลือกที่จะทำนวัตกรรมที่พูดง่ายๆคือทำเสร็จแล้วมีคนใช้ไม่ได้เอาไปขึ้นหิ้งพูดถึงการเกษตรเราจะพูดถึงอเมริกาพูดถึงยุโรปเขาทำพืชเก่งๆเราก็มาเลือกพืชที่เราเรียกว่าเป็นท็อปิคอลท็อปิคอลก็คือพืชที่มันอยู่ในเขตเอเชียเขตร้อนชื้นแน่นอนอเมริกาหรือว่ายุโรปมันคงจะสู้ผมไม่ได้ถ้าผมรู้เรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ไปทำนาทำไร่อ้อยหรือไปทำไร่มันสำปะหลังโดยตรงจะคิดค้นนวัตกรรมช่วยให้เกษตรกรเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเดิมทีจริงๆอาชีพของครอบครัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับเกษตรเลยครอบครัวผมเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องของไฟฟ้าเกิดกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยแต่เห็นคนนึงก็คือคิดว่าอยากจะเป็นนักคอมพิวเตอร์อยากจะเป็นนักเทคโนโลยีแต่เราประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเพียวจะไปสร้างยานอวกาศจะไปสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคงไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันคงไม่สามารถใช้ประโยชน์กับคนไทยได้นะครับก็เลยไปคิดว่าโอเคถ้าเกิดเราจะมีนวัตกรรมของเราสักเองสักอย่างนึงหรือนวัตกรรมที่ขายได้สร้างอาชีพทําให้กับครอบครัวได้นวัตกรรมนั้นน่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตอนที่ผมเรียนหนังสือแล้วผมก็สอบได้คณะเกษตรตอนนั้นคณะเกษตรก็เป็นกอหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมก็นึกว่าผมติดหมอเพราะได้กอหนึ่งแต่ความจริงกอหนึ่งก็คือคณะเกษตรถามว่าพ่อแม่ผมอยากให้เรียนเกษตรไหมพ่อแม่ผมไม่อยากให้เรียนเกษตรเพราะเขาคิดว่าจบไปแล้วมันจะจนหลายๆคนคงได้เคยได้ดูคลิปอาจารย์เฉลิมชัยพูดถึงโอ้ยมาเรียนศิลปะทำไมเรียนมันจนอะไรต่างๆแล้วอาจารย์เฉลิมชัยก็พูดว่าทุกอาชีพมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าผมไม่ได้แพ้อาชีพไหนเลยไม่ได้แพ้เพื่อนคนไหนเลยที่จบโรงเรียนติวอุดมด้วยกันกับผมเราก็มีความภาคภูมิใจว่าในประเทศเราถ้าเราเป็นประเทศเกษตรมันต้องมีคนที่ทำได้เกษตรมาเมื่อทำงานที่ตัวเองรักมันก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขเรียนจบนะครับจริงๆแล้วสิ่งแรกเรียนจบก็คือกลับไปทำธุรกิจที่บ้านแน่นอนก็คนเป็นคนหนุ่มไฟแรงคิดอาจจะไม่เหมือนกับครอบครัวก็เลยออกจากบ้านผมก็สอบทุนได้ก็ไปเรียนเป็นวิศวกรนะครับอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็วันนึงก็ผมก็มาที่กำแพงแสนที่ผมเรียนจบผมก็มองดูโอ้โหที่กำแพงแสนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นฝันของผมที่มันกว้างดีนะเราน่าจะทำอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะดีมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนเราก็จะได้สอนองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็จะมีคนที่เป็นนักประดิษฐ์คนที่มีทำงานทางสาขานี้มากขึ้นมากขึ้นในประเทศนั่นคือสิ่งที่สำคัญผมก็อยู่ที่นี่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยไปไหนขึ้นจากคนเกษตรถามว่ามีกี่เครื่องมือก็คงมีเป็นร้อยเครื่องมือนะครับแต่ที่ภาคภูมิใจเคยเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมในการออกแบบรถไถเดินตามเราไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาเปล่าไม่ใช่นะครับรถไถตามที่คนไทยใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นทุกเดลยี่เป็ดไทยๆเลยเชื่อไหมครับว่ามีอยู่ยุคหนึ่งช่วงหนึ่งคนไทยซื้อของไทยคนไทยเป็นคนออกแบบแล้วเราก็เป็นคนออกแบบ 100% 3ล้านคันผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดในเมืองไทยเลยที่คนไทยทำแล้วก็คนไทยก็ใช้ทั้งหมดรถไถเดินตามก็ทำให้ชีวิตชาวนาไทยดีมากเลยเปลี่ยนจากแรงงานควายมาเป็นรถไถที่เหมาะสมทุกคนทุกบ้านต้องมีทำนาทำสวนเล็กๆทำไร่ต้องมีรถไถเดินตามใช้จนกระทั่งเกษตรกรไทยร่ำรวยจากรถไถเดินตามจากนั้นก็พอเริ่มรวยก็เริ่มไปซื้อรถจากต่างประเทศมาตอนนี้เป็นไงครับชีวิตเริ่มแย่ลงเป็นหนี้ขายนาซื้อรถจากนั้นก็โดนยึดรถก็ไปจ้างเขามาไถนาไม่รู้จักเพียงพอหรือนวัตกรรมตรงนั้นเกษตรกลวิธาน

อ่านหรือว่าเครื่องจักรกลเกษตรเนี่ยมีความสำคัญมากๆเราสร้างความเจริญความรุ่งเรืองในระดับที่เขาควรจะเป็นมันมีคำคมของคนในโลกนี้หลายคนแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือ asset win shift from property and land to man and idea asset ก็คือทรัพย์สินเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากตึกหลามบ้านช่องมาเป็นแมนคือคนทำให้เห็นว่าสมัยก่อนคนที่ร่ำรวยที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดในโลกมักจะทำธุรกิจสร้างตึกหาบ้านช่องแต่ปัจจุบันนี้คนที่รวยที่สุดไม่มีทรัพย์สินเลยไม่ว่าจะเป็นบิลเกตส์ไม่ว่าจะเป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็คือมาจากแมนแอนด์ไอเดียทั้งนั้นอันนี้คือคำคมที่ผมเอาจากคนอื่นมาแต่ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยผมเชื่ออยู่3อย่างผมเชื่อว่าเราต้องเริ่มต้นจากมีความสุขสนุกแล้วมันจะตามมาถ้าผมมีความสุขผมทำต่อถึงแม้ไม่รวยถ้าผมสนุกผมก็ทำต่อถึงแม้ว่าผมไม่รวยแต่จริงๆแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณทำสิ่งหนึ่งอย่างมีความสุขแล้วมีสนุกแล้วผมเชื่อว่าความรวยก็จะตามมา

0: สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นของที่นำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นแต่คนไทยเราก็มีความสามารถทำได้เช่นกันและนี่คือตัวอย่างผลงานที่คนไทยเป็นผู้ออกแบบรถไถเดินตามเป็นเครื่องมือในการไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกและยังสามารถใช้ทำงานอื่นได้อีกมากมายท่อสูบน้ำพญานาคใช้ในการสูบน้ำเข้าและออกจากพื้นที่การเกษตร
1: เวลาที่เราจะออกแบบของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากเมื่อ 20-30 ปีแล้วนี่คนรุ่นผมนี่จะต้องเริ่มต้นแต่หาไอเดียก่อนว่าจะทำอะไรจากนั้นก็ใช้มือวาดดออิ้งเสร็จแล้วก็ไปให้ช่างทำเสร็จแล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวเครื่องเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบใช้ไปได้เอากลับมาลื้อทำใหม่แต่ในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่หรือว่าโดยเพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถดีไซน์ทุกอย่างบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เราสามารถซิมูเลตมันคือทดสอบการทำงานเบื้องต้นของมันก่อนว่าในฟังก์ชันของมันเองในคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องไปทำงานจริงในไร่ในนานะมันทำงานได้ไหมเมื่อทำงานได้เราก็แค่ส่งไฟล์ไปยังบริษัทที่มีเครื่องเลเซอร์หรือว่ามีเครื่อง 3D นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นอะไรแล้วครับเขาได้รับไฟล์มาเขาก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็แค่มา SMB ประกอบเข้าหากันจากนั้นก็คือ 80% มันจะทำงานได้อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะก็คือทำให้คอมพิวเตอร์ก็ทำให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นทำได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากยกอย่างเช่นพันอ้อยเนี่ยเราต้องใช้คนก็คือผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลานานมากเราจะได้พันอ้อยพันหนึ่งเราใช้เวลา15 ปีปัจจุบันนักปรับปรุงพันธุ์ก็แก่แล้วก็เกษียณกันไปหมดวันหนึ่งที่เราไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เราไม่มีเราคิดเราก็เป็น intelligent technology หรือว่า AI ขึ้นมาเราไม่สามารถตั้งเด็กรุ่นใหม่มาได้ตอนนี้เรากำลังบอกว่าคอมพิวเตอร์คือหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์คือสมองของคนเก่าๆที่มาช่วยกันคิดผมก็มีหน้าที่ทำสมองเหล่านี้ให้เป็นจริงศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้มีเยอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นนักปรับปรุงพันธุ์เรากำลังสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการทำให้นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งโลกนี้สามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้เร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอ้อยจะผสมกันได้มันจะต้องออกดอกพร้อมกันทุกคนก็รู้แต่จะทำไงถึงให้มันออกดอกพร้อมกันมันอ้อยบางพันธุ์มาจากฟลอริดาบางพันธุ์มาจากบราซิลนั่นคือเราต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอาคารโฟโตวิลเลจเท่าอาคารเดียวเนี่ยมันจำลองบรรยากาศของประเทศอเมริกาของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของประเทศออสเตรเลีย3บรรยากาศนั่นคือกลางคืนกลางวันอุณหภูมิจะเหมือนกับประเทศต่างๆเหล่านี้เลยเมื่อผสมกันมันได้ลูกเยอะแยะเลยทำยังไงก็คือจะต้องมีเทคโนโลยีในการคัดเดี๋ยวทำให้ไวขึ้นก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ได้ทำแล้วสำหรับใช้คนไทยหรือเฉพาะอ้อยอย่างเดียวมันสามารถทำได้ใช้ทั้งโลกทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีได้บางคนก็อยากจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ใช้ประโยชน์แก้ปัญหาของตัวเองก็ถือเป็นนักประดิษฐ์ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นอินโนเวชันระดับโลกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดแตกต่างจากคนอื่นเราต้องเอาจุดเด่นของเราเป็นตัวตั้งจะสำเร็จทำเสียทำพลาดกี่ครั้งก็ไม่สำคัญสำคัญคือได้ทำไหมถ้าทำไปแล้ว

มันผิดพลาดก็ทำใหม่คำว่านักประดิษฐ์เนี่ยเราไม่ได้จำกัดที่ความรู้ว่าต้องเรียนจบหรือไม่เรียนจบอาชีพนักประดิษฐ์เนี่ยมันเป็นอาชีพฟรีแลนซ์เมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นงานของรัฐหรือบริษัทจริงๆเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนที่จะกล้าลงทุนขนาดที่ว่าสร้างแล็บใหญ่โตให้คนคนหนึ่งเพื่อที่จะหาสิ่งประดิษฐ์อะไรสักหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มันก็จะทำให้อาชีพนักประดิษฐ์เองมีทางเดินที่ค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วทุกคนอยากจะฝันหลายคนเด็กๆน้องๆฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือในเริ่มแรกก็คือต้องค่อยๆเดินทำเล็กๆขึ้นไปสะสมประสบการณ์ศึกษาหาความรู้หาสปอนเซอร์ที่ดีในที่สุดเราก็จะได้ทำสิ่งที่เราฝันคนหนึ่งทั้งชีวิตจบมาทำงานได้เงินเดือนเยอะอาจจะไม่เท่ากับคนหนึ่งทั้งชีวิตสามารถทำสิ่งประดิษฐ์ที่ดีแล้วมีคนใช้กันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เราก็อยากให้คนไทยมีนักประดิษฐ์เยอะๆประดิษฐ์ของใหม่ๆให้กับประเทศให้กับคนทั้งโลกนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพหลายอย่างคือประดิษฐ์เสร็จแล้วทำของตัวเองขายนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพขายสิทธิบัตรการเป็นนักประดิษฐ์เงินมันเป็นพาสซีฟมันนี่พาสซีฟมันนี่ก็คือมันอยู่ยาวเช่นเมื่อ25ปีที่แล้วเราออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรชิ้นหนึ่งเขาให้เราแค่ 1% ของราคาเครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวที่ขายได้ในโลกเครื่องจักรกลเกษตรที่นั้นตอนที่เราออกแบบราคา3ล้านเราได้คันละ 30,000 ปัจจุบันตัวนั้นราคา12ล้านเราได้ตัวละ 120,000 ขายไปทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าขายไปกี่ร้อยตัวคุณทำของได้ชิ้นเดียวคุณสามารถอยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีรายได้ได้แล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลภาคภูมิใจที่คนทั้งโลกได้ใช้อย่ามองเรื่องรายได้มากเกินไปถ้ามองเรื่องรายได้มากเกินไปมันจะทำอะไรไม่สำเร็จผมเป็นคนที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมทำงานเลยถ้าวันหนึ่งที่ผมตื่นเช้ามาผมต้องไปทำงานผมคิดวันนั้นคือผมไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้ผมก็คิดว่าผมไม่ทำสิ่งที่ผมรักทุกวันตื่นเช้าผมก็ไปการทำงานประดิษฐ์มันมีโอกาสที่ไม่สำเร็จเยอะวันหนึ่งถ้าคนเป็นนักประดิษฐ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จไปหมดโลกนี้มันคงมีแต่สิ่งประดิษฐ์เมืองไทยมันคงจะมีแต่สิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดเต็มไปหมดแน่นอนมันต้องมีของที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดกับสิ่งตรงนี้แค่ชิ้นเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

0: ื่อนายธนพลศรีสุขพัฒนกุลกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชาเกษตรกรมวิธานในประเทศไทยนะครับเมื่อเวลาเราพูดถึงการเกษตรคนส่วนใหญ่ก็จะถึงว่าอาจจะมีการทำการเกษตรการเตรียมดินโดยการใช้แรงงานสัตว์เช่นโคกระบืออย่างเงี้ยครับผมอยากเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ของประเทศไทยเรื่องปัญหาการแรงงานนะครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆและจะไม่มีการลดครับเราหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรไม่พ้นครับก็คือเราต้องใช้ผมน่าจะเรียนตรงนี้เพื่อให้พัฒนาแล้วก็คิดต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรไปเลยครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งของต่างชาติตลอดไปอยากเป็นผู้ให้ความรู้ครับผู้ให้ความรู้เกษตรกรเพราะว่าเราจะคิดเทคโนโลยีที่ใหม่ขนาดไหนที่ดีขนาดไหนถ้าเกิดเราผู้ใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประโยชน์เลยครับอยากให้ความรู้เขาว่าควรใช้ยังไงใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพให้ใช้ยังไงให้เกิดการคุ้มทุนมากที่สุดครับ
1: ชื่อนางสาววสิทธิคำพาปัดเป็นนิสิตภาควิชาเกษตรกรมวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะพอดีที่บ้านมีฟาร์มก็เลยคิดว่าก็คงจะกลับไปจัดการฟาร์มของตัวเองเพราะว่าการเรียนเกษตรกรมวิธานนั้นก็คือเราเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรแล้วก็ฟาร์มแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆค่ะก็อยากจัดการฟาร์มให้มันเป็นสมาร์ทฟาร์มก็คือใช้เทคโนโลยีพัฒนาฟาร์มให้มันดีขึ้นนะคะก็เป็นแมคคาโทนิกมาใช้การสั่งการในฟาร์มต่างๆนะคะก็คือเราอาจจะใช้โปรแกรมผ่านสั่งการให้น้ำผ่าน Android ก็ได้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อรัตนาตั้งวงกิจนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชาเกษตรกลวิธานนะคะอยู่ในคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะชื่อก็บอกนะชื่อหลักสูตรจะบอกว่า1คุณต้องเรียนเครื่องจักรกลเกษตร2คุณก็ต้องเรียนเมคาทรอนิกเกษตรจริงๆแล้วเมคาทรอนิกมันก็มาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกบวกแมคคานิกก็คือกลไกบวกกับอิเล็กทรอนิกเอาอิเล็กทรอนิกมาควบคุมกลไกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรรวมไปถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกควบคุมทางการเกษตรใครจะเรียนก็ต้องรักเกษตรก่อนแต่ว่ารักเกษตรแต่ว่าเป็นหัวก้าวหน้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะตราบใดที่คุณไม่รู้จักพืชไม่รู้จักสัตว์คุณก็จะทำอะไรเทคโนโลยีอะไรกับการเกษตรไม่ได้เลยตอนนี้จะไปเห็นว่าทุกที่เลยนายกก็พยายามจะพูดถึงโมเดิร์นฟาร์ม 4.0 สมาร์ทฟาร์ม 4.0 อันนี้แหละคือหลักสูตรนี้โดยตรงเลยค่ะเราเน้นเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะ2เราเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วเป็นนวัตกรรมของคนไทยเองคือเราเป็นเขตร้อนเพราะฉะนั้นการเกษตรเราเป็นเกษตรทางเขตร้อนยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเครื่องจักรกลเกษตรหรือเทคโนโลยีในประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่เป็นเขตหนาวส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยถึงซื้อเข้ามาก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ใช้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเครื่องจักรกลเขาใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกับบ้านเราเพราะฉะนั้นคำว่าสมัยใหม่ของเราหมายถึงว่าเหมาะสมกับเราไม่ใช่ว่าแปลงเราเล็กแล้วเราก็ไปสมัยใหม่ไปต้องใหญ่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราเน้นว่าพัฒนาเองใช้เทคโนโลยีของคนไทยเองคนไทยผลิตเองได้ต้องยอมรับว่าการเกษตรของบ้านเราเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่อย่างเช่นโรงงานน้ำตาล40กว่าโรงในประเทศไทยต้องการเด็กเกษตรกรวิธานเพราะว่าโรงงานน้ำตาลก็จะมีฝ่ายเครื่องจักรเกษตรที่ออกไปช่วยชาวไร่ภาครัฐบาลมีไหมก็มีขาดแคลนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เครื่องจักรกลเกษตรไทยเองเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ในเมืองไทยนะคะเราส่งออกต่างประเทศด้วยกลุ่มเครื่องจักรกลเกษตรเราเนี่ยเราบุกตลาดแอฟริกาด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องจักรกลเกษตรเนี่ยเราบูมเยอะ
1: ในการเรียนนะคะในปีหนึ่งนี่เราจะเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาบังคับของทางมหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็วิชาช่างพื้นฐาน
0: แล้วพอขึ้นปีสองก็จะมีการเรียนพวกเกี่ยวกับพวกช่างไฟช่างไม้ช่างประปาช่างปูนครับบางทีอย่างรถแท็กเตอร์เงี้ยครับมันก็จะมีระบบไฟเราก็ต้องเรียนรู้ระบบไฟ
1: แล้วก็พอปี3นิสิตทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงก็คือเราจะเริ่มเรียนวิชาทุ่นแรงทุ่นแรงก็คือการที่เรียนเกี่ยวกับการใช้รถแท็กเตอร์การใช้เครื่องมือต่างๆขับรถแท็กเตอร์จริงๆทำแปลงจริงๆใช้เครื่องมือจริงๆ
0: ปี4ก็จะเป็นการเรียนในเรื่องของการแปรรูปแล้วเราได้ประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตแล้วเราก็มีการแปรรูปวัตถุดิบที่เราทำมาแปรรูปยังไงคิดแพคเกจจิ้งยังไงให้ผลผลิตเราเนี่ยสามารถอยู่ทนหรือว่าในการขนส่งไปได้ต่อครับก็คือการเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนบรรยายคู่กับ ปฏิบัติการไปก็คือเราเรียนบรรยายเพื่อให้รู้ว่าหลักการของอันเนี้ยทำยังไงอย่างไรมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็เราเรียนแล็บไปเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างก็คือทุกวิชาจะมีแล็บคู่ตลอดครับอย่างเช่นวิชาเซอร์เวย์ครับก็คือการทำให้เราทำงานง่ายขึ้นถ้าเราปรับระดับพื้นที่ดีการวางระบบน้ำการวางอะไรเงี้ยจะง่ายก็เหมือนการเริ่มต้นปลูกบ้านหลังนึงครับถ้าเกิดเรามีเสาที่ดีมีโครงสร้างที่ดีครับเราก็ไม่ต้องไปมัวซ่อมนู่นซ่อมนี่เยอะอะไรเงี้ยครับ
1: น้องๆที่จะมาสอบเข้าที่นี่ก็จะมี3วิธีนะคะก็คือจะเป็นวิธีแรกก็คือรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยวิธีที่2ก็จะเป็นโควต้าบุตรเกษตรแล้วก็วิธีสุดท้ายคือวิธีการแอดมิชชั่นตอนนั้นแอดเข้ามาค่ะก็เลือกสาขานี้เป็นอันดับ1เพราะว่าอยากเข้ามาเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแอดมิชชั่นมันสอบหลายวิชามากแต่ที่เน้นๆก็คือจะเป็นแกดแล้วก็แพท1แพท2ค่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดก็คือทำแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทดสอบว่าเราจะทำได้ดีไหมถ้าเราเข้าไปทำในห้องสอบจริง
0: ๆผมเข้ามาแบบรับตรงครับผมรับตรงก็คือใช้เกรดแล้วก็ใช้แกดแพดครับอ่านหนังสือหนักมากครับหนักกับพวกแกดแพดเพราะกลัวว่าแกดไทยก็กลัวทำไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแกดเชื่อมโยงใช้การวิเคราะห์เยอะผมอ่านอยู่ไปเป็นเดือนนะผมหนึ่งเลยเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนต้องมีความพยายามก่อนตั้งปณิธานกับตัวเองว่าเราจะทำให้ได้แล้วเราก็จะทำได้เองครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรีสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สนใจที่จะมาเรียนสาขานี้นะคะควรที่จะเป็นคนที่แบบว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าอดทนไหมชอบไหมเพราะว่ามันต้องลงไปทำงานจริงๆบางทีอาจจะต้องตากแดดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะมาทำงานในส่วนนี
0: ้เราเรียนอยู่กับเทคโนโลยีก็คือเราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราหยุดเทคโนโลยีก็นำลงไปแล้วเราต้องตามให้ทันครับเราเรียนเกษตรก็คือเราก็ต้องอยู่กลางแจ้งเพราะต้องมีความอดทนครับต้องสู้แดดสู้ฝนครับ
2: เด็กต้องรักการเกษตรก่อนเด็กที่อยากจะเป็นวิศวะไม่เหมาะสมที่จะเรียนเกษตรวิศวะคุณก็ต้องออกแบบอยู่ในห้องแต่ว่าเกษตรไม่ได้เราต้องลงไปในแปลงและต้องรู้ทุกจุดเพราะว่าเครื่องจักรกลตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำงานได้ทุกสภาพดินไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่ได้นะคะเครื่องจักรกลตัวเดียวนะไปทำงานในดินร่วนดินเหนียวดินทรายทำงานไม่ได้ต้องปรับ
4: ผมเองเนี่ยผมเกิดมาผมก็ชอบแกะนู่นแกะนี่ถอนนู่นถอนนี่ทำนู่นทำนี่ทำเห็นมันพังไปบ้างพังไปเยอะกว่าทำมาได้ทำพังไป10ชิ้นทำมาได้ดีชิ้นหนึ่งหรือทำได้เกือบดีชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบถ้าเรามีความสุขกับตรงนั้นแล้วเราทำใจได้กับการความล้มเหลวเราอยากจะเป็นนักผลิตที่ดีอยากเป็นนักบริหารจัดการที่ดีก็มาเรียนที่นี่นะครับที่ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนคุณจะได้อยู่ในโลกที่กว้างได้ทำงานที่ตัวเองรักได้เรียนถึงตัวเองรักแล้วก็ได้ออกไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศตอนนี้
2: นานไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเกษตรเนี่ยเขาส่งลูกเขาไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากจนเหลือเกษตรกรอาวุโสอายุมากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาต้องการเครื่องจักรกลเกษตรเข้าไปช่วยเขาเพราะมันไม่มีแรงงานพอเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาก็เดือดร้อนกันเรื่องแรงงานเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราเหมือนกับยุบบุกเบิกเลยว่าเรียนด้านนี้แล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันนี้เราก็คิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยประเทศได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
1: ถ้าเราเรียนจบไปสิ่งที่เราจะช่วยสังคมได้ก็คือการพัฒนาเครื่องจักรกล พัฒนาให้การทำเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความทันสมัยแล้วก็เผยแผ่ความรู้ให้แก่เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนในปัจจุบันค่ะ
0: ความภาคภูมิใจของผมครับก็คือผมมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตท่านไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงแต่ท่านสามารถทำให้คนไทยเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยทำให้ประเทศเดินไปได้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ผมจะเดินตามรอยเท้าของพระองค์ท่านทำให้ประเทศพัฒนาไปมากขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ
4: เกษตรกรเป็นอาชีพที่ยากจนวันหนึ่งที่เราสามารถทำให้เขาร่ำรวยแล้วก็มีความสุขได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นกว่านั้นทุกวันนี้ความสุขของผมคือมองเห็นเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกลับมามีอาชีพมีพ่อแม่อยู่ลูกอยู่ด้วยกันในครอบครัวเราทำให้ครอบครัวเขาเหมือนอย่างครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้นั่นก็จะเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่สุดของชีวิตผม
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: สวัสดีชาวฮิปสไตล์นะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ไม่อยากเสียเงินเสียเวลาไปเข้าคอร์สวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆจะมาแนะนำให้เพื่อนๆที่รักสุขภาพได้ดูกันครับเจอร์นี่เดย์ชาเลนจ์คือแอปพลิเคชันที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้มีหุ่นกระชับภายในเวลา30วันมีระดับการออกกำลังกายให้เลือกตั้งแต่ง่ายไปถึงยากมีวิธีการออกกำลังตามขั้นตอนต่างๆในแต่ละวันพร้อมภาพและเสียงบรรยายประกอบการออกกำลังกายของคุณมีสถานะการแจ้งเตือนการออกกำลังในช่วงต่างๆหรือจะกดลิงก์ YouTube เพื่อดูท่าออกกำลังในรูปแบบวิดีโอให้เข้าใจง่ายเหมือนมีเทรนเนอร์คอยแนะนำอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาแอปพลิเคชันนี้ออกแบบโดยเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยพัฒนาด้านสุขภาพและด้านฟิตเนสและยังสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม Google Fitเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเผาผลาญไขมันและสามารถเช็คผลลัพธ์ได้ดีอีกด้วยพอเรากดเข้ามาในแอปนะครับอย่างแรกเลยก็จะมีให้เราใส่น้ำหนักและส่วนสูงนะครับแล้วก็แอปนี้สามารถเลือกออกกำลังกายได้และตอนนี้ผมกดเข้ามาที่ระดับง่ายของการเล่นหน้าท้องนะครับทีนี้มันจะมีวันให้เลือกนะครับเราก็เลือกวันแรกเลยนี่ครับ Day 1ครับจะมีท่าให้เล่นนะครับในแต่ละวันครับทีนี้เราลองกดสตาร์ทกันเลยนะครับ Ready to goมันก็จะมีเวลานับถอยหลังขึ้นให้นะครับว่า10 9 8จนถึง1แล้วก็เราสามารถเริ่มได้เลยครับเอาใจคนชอบวิ่งกันบ้างนะครับด้วยแอปนี้ Fit Appแอปที่จะช่วยให้คุณเหมือนมีเทรนเนอร์คอยแนะนำการออกกำลังกายต่างๆอยู่ข้างคุณแอปนี้นะครับยังรองรับกิจกรรมกีฬาต่างๆของคุณเช่นการเดินการวิ่งการปั่นจักรยานและอื่นๆอีกมากมายครับ Fit App แอปพลิเคชันที่จะคอยติดตามและวิเคราะห์การออกกำลังผ่านทาง GPS เพื่อคำนวณปริมาณแคลอรี่ระยะทางในการวิ่งและน้ำหนักที่ลดลงในการออกกำลังแต่ละครั้งดูผลการออกกำลังในรูปแบบกราฟหรือตารางและยังดูข้อมูลย้อนหลังในแต่ละเดือนเพื่อเปรียบเทียบการออกกำลังในช่วงเวลาต่างๆและแน่นอนครับว่าฟรีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่จะแนะนำนะครับก็คือ Water Reminder แอปที่จะช่วยคุณในการดื่มน้ำได้ตามเป้าหมายและยังช่วยบันทึกผลการดื่มน้ำของคุณในแต่ละวันได้อีกด้วยเพียงแค่คุณป้อนน้ำหนักของคุณแอปนี้สามารถคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่ร่างกายคุณต้องการในแต่ละวันหลังจากที่คุณดื่มน้ำแล้วคุณสามารถบันทึกผลการดื่มได้อย่างง่ายดายหน้าที่ของแอปนี้ก็คือคอยแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายต้องการดื่มน้ำปรับเปลี่ยนหน่วยการแสดงผลของภาชนะได้สามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการดื่มน้ำเพื่อสุขภาพอีกด้วยครับและนี่คือ3แอปสุดฮิตเอาใจคนรักสุขภาพที่ผมจะมาฝากเพื่อนๆกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีแอปที่ดีแอปที่โดนแบบนี้สามารถคอมเมนต์มาฝากกันได้เลยนะครับ ผื่อว่าผมและเพื่อนๆจะได้นำไปใช้กันบ้างครับ
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะ
1: ของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
2: ครับ
1: วิธีเดียวเลย
2: ครับ
1: หามานานยังคะป้า
2: ก็ประมาณผมอายุก็10ปี
1: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
2: ตอนนี้60แล้ว
1: 60โอ้หามาก็เกือบ50
2: ครับ
1: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
2: ครับ
1: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัวใช
2: ่
1: ไหมมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้ไหมคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
2: เลือกได้ครับ
1: หรอ
2: เลือกสถานที่ได้เลย
1: จ้ะ
2: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
1: ่
2: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
1: ่
2: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
1: เป็นปลาใหญ่
2: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
1: ่
2: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
1: จะไม่ติด
0: ของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: บางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงนี่ก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญ นะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถ
0: ึ
2: งด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเลย
1: เบ็ดราวหนึ่งตาบนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โ
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: ลง
0: กำลังลง
3: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: วางวางเบ็ด
0: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได้
0: วางเยอะไม่ได้
3: วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
3: ไหลเกินครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือ

0: อ่ะหันไปทางนี้ทางนี้อะไรเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
1: ไปคงแมวเหมือนกันไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้
0: อ
1: ่ะ
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2ตับ2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
1: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
1: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
1: แล้ว
0: คือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
1: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
1: คือกดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
1: ส่วนมากจะปลาลึกกิน
2: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
0: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
2: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
1: เบ็ดตัวใหญ่เลยรุดเลยอ่ะว่าง
2: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
1: ปลาเดทัน
0: อะไรอ่ะ
1: ปลา
0: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
1: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
1: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
1: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
1: ปลารูดรด
0: ปลารูอะไรรดๆนะคะ
1: รูดรด
0: รูดรดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
1: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
1: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาครูดคราด

0: จากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป้าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้ก็ได้อ
1: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถูกไหมว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป้าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสัก2รอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊ะนี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณป้า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาลอกมาแลก
0: ประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
0: หมกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะ
3: ค่ะ
0: อันนี
3: ้ขูด
0: ขูด
3: จ้าขูด
0: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
3: ชิ้น
0: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: ขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
0: ขูดตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
3: ขูดครึ่งค่ะขูดที่ครึ่ง
0: ขูดทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
3: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่าง
3: ใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหม
3: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
1: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
3: ็
1: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
3: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
3: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้ก่อน
1: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
3: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
1: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
3: ่ใส่หมดเลย
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่หวานหรอก
1: อ๋อเหรอ
3: ค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข
3: ่ไข
1: ่ไข่เลย
3: ไข่2ใบ
1: ตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
3: ผสมเลย
1: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
3: ชอบเผ็ดใช่ไหม
1: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
3: ในย่าน
1: ทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทอง
3: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
3: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
1: ใส่นี่เลยนะ
3: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
1: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
3: ใช่
1: แล้วก็แบบที่สับ
3: แล้วเราตามด้วยใบกับใ

0: มันเป็นอย่างงี้
1: ความอริดอร่อยอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: น้ำปลานี่ต้องไหม
1: น้ำปลานี่
0: ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
1: เฮ้ยทีมงานเอ้ยอร่อยไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
0: นี่ปลาหวานตัวเองนะเน
1: ี่ยไม่เนื้อ

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสากันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ไก่ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็จะบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: แ
0: ค่น
1: ั้
0: นเองแล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำใช่ไหม
1: เห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมไม่มากโกนเลย
0: ได้
1: ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้ขวดอะไรเนี่ยร้อยสิ
0: ร้อยหมากหมากเลย
1: เออร้อยหมากหมากเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: ห่อหมกก่อนเลยอันนี้เป็น
1: ของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจ้ะนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมะจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นี่
0: ห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: คั่วกลิ้งปลาสางเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่มั้ยคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้ง2อย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆกับคั่วกลิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: ขอบคุณป๊ากับม้าแล้วก็บังที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพื่อจาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจานค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
2: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
2: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่ออะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องน้ำลายไหลก
2: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
2: ชอบอร่อยมาก
3: อีกันล้ำคันหน้า
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองน้ำเปล่าอายุทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแม่อร่อยจริงๆอะไรจะพูดบอกอร่อย
4: มันลิ้น
0: ม
4: ัน
0: มันลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้วมาจ้ะ
5: มาลูกอ่ะอมรินทร์ทีวี

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากม้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินเงินทองทองอีกล่ะ
2: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับ
1: เจ้าของฟาร์มผักทดลองปลูกเมลอน3สายพันธุ์สีเหลืองทองจากทิเบตลูกค้าสั่งจองเพียบเตรียมขยายพื้นที่เพิ่มจังหวัดสมุทรสงคราม
0: เที่ยวงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงจัดประกวดกล้วยไข่พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรถึง5ตุลาคมนี้

0: ุธามาศปลูกโพพาชมชาวจังหวัดสิงห์บุรีปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกเกิดแนวคิดนำมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงสำหรับชงดื่มผมเชื่อว่าทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมยังคงได้รับเงินทอนเป็นเหรียญสลึงกันอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับพอได้มาแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้มีโอกาสไปใช้งานต่อนะครับเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาจังหวัดนนทบุรีก็เลยคิดโครงการขอรับบริจาคเหรียญสลึงเหล่านี้นะครับเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเป็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการกับโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขครับกลุ่มจิตอาสากำลังร่วมมือกันคัดแยกเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์เหรียญบาทเหรียญต่างประเทศนับหมื่นเหรียญเลยนะครับภายในห้องทำงานของรองนายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อคัดแยกแล้วก็นับจำนวนแพ็คใส่ถุงเตรียมนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับเพื่อมาซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของตำบลบางรักพัฒนาครับอย่างเช่นวีลแชร์เตียงผู้ป่วยแล้วก็อาหารที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยตามโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางครับเริ่มโครงการแบบนี้มาได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาร่วมกันนำเหรียญที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมาบริจาครวมแล้วเป็นเงินกว่า 86,000 บาทแล้วก็มีผู้ใจบุญนะครับร่วมสมทบทุนเข้ามาอีกเป็นเงิน 70,000 บาทด้วยก็รวบรวมเงินนะครับนำไปซื้อวีลแชร์แจกให้กับผู้ป่วยผู้พิการไปแล้วทั้งหมด9คันนะครับแล้วก็สิ่งของอื่นๆเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาไปแล้วถึง220คนอย่างบ้านผู้ป่วยนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาครับหลังจากประชาชนมีการร้องขอไปทางเทศบาลซึ่งวีลแชร์คันนี้ก็เป็นวีลแชร์คันที่9ที่มาจากเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์ของพี่น้องชาวบางรักพัฒนาครับนอกจากนี้ครับก็ยังนำพวกทิชชู่เปียกแพมเพิร์สแล้วก็ของที่จำเป็นนะครับมามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วยทำให้ผู้ป่วยหลายคนนะครับก็รู้สึกดีใจและขอบคุณทางเทศบาลเป็นอย่างมากเลยครับที่ดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีโดยเฉพาะลูกบ้านที่ป่วยทุพพลภาพแบบนี
1: ้ก็คือหนึ่งในโครงการเหรียญทองแลกความสุขค่ะเราได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของFacebook ของทางเทศบาลทางเสียงตามสายแล้วก็ทาง Facebook ของรองปุ้ยเองว่าเราได้จัดทำโครงการเหรียญทองแลกความสุขนะคะโดยที่ท่านนำเหรียญสลึงเหรียญ50เหรียญต่างๆที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วนะคะนำมามอบให้เรานะคะแล้วเราจะนำความสุขคืนต่อในรูปแบบของทิชชู่เปียกวีลแชร์เตียงผู้ป่วยวอล์กเกอร์หรือแม้กระทั่งรถพาผู้ป่วยไปห้องน้ำนะคะและที่ผ่านมาล่าสุดนี้ก็คือมีบ้านที่เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ของเรานะคะได้มีเสียหาย3หลังเราก็ได้นำเงินส่วนนี้ค่ะส่งมอบความสุขให้กับเขาโดยที่มอบรายละ 3,000 3หลังค่ะ
0: ตัวโครงการนะครับยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับและมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาก็นำเศษเหรียญนะครับทั้งเหรียญ25สตางค์50สตางค์มาบริจาคที่เทศบาลไม่ขาดสายเลยครับก็เชิญชวนประชาชนที่อาจจะยังไม่ทราบข่าวนะครับว่าทางเทศบาลก็รับบริจาคเหรียญไปมอบโดยตรงนะครับที่ทางเทศบาลก็ได้หรือว่าถ้าเจอทีมงานของรองปุ้ยแบบนี้ทีมงานของเทศบาลลงพื้นที่ต่างๆก็สามารถนำมาให้โดยตรงได้ด้วยครับเจ้าของฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับทดลองปลูกเมลอน3สายพันธุ์มาชนเป็นสีเหลืองทองจากทิเบตนะครับให้ผลผลิตแล้วก็รสชาติดีตอนนี้ลูกค้าสั่งจองเพียบเลยนะครับเตรียมปลูกรุ่นต่อไปขยายพื้นที่เพิ่มแล้วครับทดลองปลูกเมลอนจำนวน3สายพันธุ์ครับในโรงเรือนขนาด6คูณ20เมตรรวม200ต้นแยกเป็นพันธุ์ไทเฮา100ต้นพันธุ์ไข่ทองคำ50ต้นแล้วก็พันธุ์จานฉาย50ต้นโดยซื้อเมล็ดพันธุ์ไทเฮามาจากทิเบตนะครับส่วนพันธุ์ไข่ทองคำแล้วก็พันธุ์จานฉายเนี่ยมีผู้พัฒนาให้สามารถปลูกในเมืองไทยซึ่งทนร้อนทนฝนได้ดีแล้วครับผลการปลูกรุ่นแรกเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จดีครับให้ผลผลิตกว่า150ลูกขนาดลูกละ 1.5 ถึง2กิโลกรัมเศษความหวานนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังดีครับประมาณ 14 ถึง 15 องศาเบริกซ์ที่โรงเรียนของนายวงอนันต์สุขเจริญคณาอายุ48ปีครับเจ้าของโชคอนันต์ฟาร์มหมู่4ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเดี๋ยวเขาบอกว่าปกติเนี่ยทำฟาร์มผักไฮโดรโปนิกนะครับแล้วก็เมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยเริ่มทดลองปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์ตอนนี้เริ่มตัดขายแล้วนะครับประเดิมรุ่นแรกเนี่ยกิโลกรัมละ80บาทเท่านั้นส่วนทั้ง3สาย

0: ันธุ์เนี่ยรสชาติแตกต่างกันยังไงให้เจ้าของสวนอธิบายครับ
1: ครับสายพันธุ์แรกจะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวชื่อว่าไทเห่านะครับเป็นเมลอนสีทองนะครับแล้วมีลายตะข่ายนะครับจะทรงลีนิดนึงนะครับแล้วก็เนื้อจะหวานกรอบเนื้อสีทองนะครับจะเป็นตัวที่อร่อยนะครับความหวานอยู่ที่ประมาณ 14-15 บริกกำลังหวานอร่อยไม่หวานแสบคอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีลายเนาะส่วนอีก2ตัวชื่อไข่ทองคำครับตัวนี้ครับจะมีลักษณะกลมนะครับเหมือนไข่เลยแต่เป็นไข่ทองคําสีสวยนะครับก็จะมีลักษณะผิวเรียบนะครับเนื้อจะหวานกรอบเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเนื้อแน่นเหมือนแอปเปิ้ลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่อร่อยอีกแบบนึงนะครับแล้วแต่คนชอบและอีกสายพันธุ์นึงคือด้านนี้ครับจะเป็นตัวชื่อว่าจันฉายเหมือนพระจันฉายมาให้เราก็คือลักษณะคล้ายๆกัน2ตัวนี้นะครับคือเป็นลูกกลมๆนะครับสีเหลืองอร่ามสวยงามนะครับแล้วก็รสชาติจะเป็นเมลอนสีเหลืองทองนะครับแล้วก็มีตอนนี้ปลูกอยู่นะครับประมาณ200ต้นนะครับ
0: ส่วนการปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์นะครับค่อนข้างจะยุ่งยากสักหน่อยสำหรับมือใหม่ครับเริ่มจากเพาะเมล็ดเป็นต้นกล้าแล้วก็ย้ายลงกระถางปลูกในโรงเรือนนะครับเมื่อต้นเริ่มเลื้อยขึ้นเชือกออกดอกต้องผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียให้ครับเนื่องจากว่าเป็นการปลูกในโรงเรือนแบบปิดก็เลยไม่มีแมลงมาช่วยผสมเกสรแต่ก็ต้องคอยระวังแมลงศัตรูพืชของเมลอนนะครับที่อาจจะเล็ดลอดเข้ามาในโรงเรือนได้แล้วก็ต้องคอยตัดแต่งกิ่งนะครับให้เหลือข้อที่9ถึง15เท่านั้นเพื่อให้ติดผลที่มีความสมบูรณ์กับตัดผลทิ้งนะครับให้เหลือผลที่ดีที่สุดต้นละ1ผลเท่านั้นแล้วพอได้เก็บผลผลิตนะครับจะปล่อยให้ต้นเนี่ยมีสภาวะใกล้ตายเพื่อให้ต้นเนี่ยส่งสารอาหารทั้งหมดนะครับไปเลี้ยงลูกจะทําให้ผลเมลอนเนี่ยมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นด้วยครับ
2: ชูให้ดูหน่อย
0: ตอนนี้นะครับเมลอนรุ่นแรกที่ปลูกประสบความสำเร็จดีมากคนสั่งจองไปแล้วครึ่งหนึ่งของผลผลิตที่มีเลยครับเดี๋ยวเตรียมจะขยายผลนะครับปลูกเพิ่มต่อไปอีกหนึ่งโรงเรือนด้วยเผื่อใครอยากจะอุดหนุนกันให้เบอร์ไว้ติดต่อนะครับ0846598797ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็ยังเดินหน้าถ่ายทอดความรู้การเกษตรให้กับชาวบ้านมาร่วมรับฟังปัญหาแล้วก็ช่วยแนะแนวทางแก้ไขกันนะครับเป็นการยกระดับการปลูกพืชด้วยกระบวนการผลิตพืชแบบอินทรีย์ที่ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยครับแล้วก็สร้างรายได้สู่ชุมชนด้วยครับ
3: การความเสี่ยงจากสารเคมีแค่นั้นเอง
0: ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่บริการวิชาการนะครับตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตพืชตามการปฏิบัติการเกษตรผลิตพืชแบบอินทรีย์ที่ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานออร์แกนิกสิ่งที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่วันนี้ครับก็คือมาอบรมถ่ายทอดความรู้วิเคราะห์ถอดบทเรียนกันร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักกลุ่มผักดีพื้นที่ตำบลนาสีนวลอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามในเรื่องของกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์และการใช้ไตรโคเดอร์มาครับเพื่อให้ทราบปัญหาของการผลิตพืชผักอินทรีย์ในปัจจุบันของแต่ละรายคณะนักวิจัยครับก็แนะวิธีการแล้วก็ฝึกปฏิบัติการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบเชื้อสดนะครับเพื่อป้องกันและใช้กำจัดโรคในแปลงเกษตรสามารถนำเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับแบบเชื้อสดนี้ไปใช้ได้4กรณีด้วยกัน1ก็คือใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ใช้อัตราส่วนเชื้อสด 1-2 ช้อนแกงต่อเมล็ดพืช1กิโลกรัม2ก็คือหว่านในแปลงปลูกได้เลยครับใช้เชื้อสด50กรัมต่อตารางเมตร3ก็คือใช้ผสมกับวัสดุปลูกในใช้เชื้อสดนะครับ1ส่วนต่อวัสดุปลูก50ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันและ4ครับใช้ฉีดพ่นโดยใช้เชื้อสด1กิโลกรัมต่อน้ำ100ลิตรโดยการล้างสปอร์ในน้ำแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำไปใช้ในการฉีดพ่นครับ
4: ในขั้นตอนต้นน้ำนะครับเราก็เริ่มมาแก้ไขด้วยเทคโนโลยีนะครับที่เรามีอยู่ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์นะครับแล้วก็นำลูกศิษย์ของเรานะครับมาเรียนรู้ร่วมกับชุมชนแล้วก็นำวิธีการเนี่ยครับมาแก้ปัญหานะครับหลังจากนั้นเราก็ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ผ่านมาจนถึงกระบวนการกลางน้ำนะครับจนได้ผลผลิตแล้วจะทำให้ผลิตมีคุณภาพได้ยังไงจะดึงมาตรฐานนะครับซึ่งตอนนี้ได้มาตรฐาน GAP แล้วเราก็ดึงนะครับมาตรฐานขึ้นมาเป็นการผลิตให้ได้คุณภาพผลผลิตในระดับมาตรฐานของอินทรีย์ครับตอนนี้นะครับเพื่อที่จะปลายน้ำก็คือเพื่อที่จะสอดคล้องกับตลาดที่คนทุกวันนี้นะครับเรียนรู้นะครับแล้วก็รักสุขภาพมากขึ้นเรียนรู้ว่าสารพิษสารเคมีไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ผลผลิตอินทรีย์

0: นะครับ
1: แต่ไข่ที่มันลงไปอ่ะ
2: การยกระดับให้เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครับสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ตอนนี้คนใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะครับและผลลัพธ์ที่ต้องการสูงสุดก็คืออยากให้เกษตรกรพัฒนาเรื่องการทำมาหากินนะครับโดยยกระดับมาตรฐานให้เกิดระบบนิเวศที่มีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตด้วยบริโภคด้วยและก็สิ่งแวดล้อมด้วยอย่างยั่งยืนนะครับปัจจุบันนี้ครับถ้าเป็นช่วงของฤดูฝนแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่โรคที่พบในแปลงผักที่ปลูกแบบอินทรีย์แบบนี้ก็จะเป็นโรคของเชื้อราในแปลงผักนะครับทำให้บางทีชาวบ้านหลายรายต้องหันไปพึ่งสารเคมีที่เป็นอันตรายที่อาจจะตกค้างได้มากนะครับเลยต้องหันมาพึ่งความรู้จากมหาวิทยาลัยมาสอนการกำจัดเชื้อราแล้วก็โรคต่างๆแบบปลอดภัยครับสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้ก็จัดประกวดกล้วยไข่ทั้งแบบดิบแล้วก็สุกนะครับและกล้วยไข่ที่เป็น GI พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้สามารถแปรรูปได้อีกหลากหลายครับทั้งเป็นอาหารคาวหวานได้ด้วยในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงครับชาวสวนกล้วยไข่ทั้ง11อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคัดกล้วยไข่ที่งามที่สุดจากแต่ละสวนนะครับผ่านการดูแลมาเป็นอย่างดีด้วยส่งกล้วยไข่เข้าประกวดในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2567นะครับจับตั้งแต่วันที่25กันยายนไปจนถึง5ตุลาคมนี้ครับซึ่งปีนี้ถือว่ากล้วยไข่ที่ส่งมาประกวดนะครับมีความสวยงามแล้วก็สมบูรณ์เป็นอย่างมากด้วยเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยสภาพอากาศดีครับไม่ประสบปัญหาภัยแล้งแม้ว่าปัจจุบันนะครับจะมีพื้นที่การเพาะปลูกกล้วยไข่น้อยลงก็ตามแต่กล้วยไข่ก็ยังเป็นสินค้าสำคัญนะครับที่ยังทำรายได้จำนวนมากให้กับจังหวัดกำแพงเพชรการจัดงานครั้งนี้ครับก็ถือเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยปัจจุบันนี้กล้วยไข่เป็นสินค้า GI หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับที่มีรูปร่างลักษณะแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นนะครับคือรสหวานเนื้อในนุ่มเหนียวกลิ่นหอมผลก็สวยด้วยครับมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยจึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ยังผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นคืองานเทศกาลศาสตร์ไทยด้วยครับ
3: คือทุกปีที่จังหวัดกำแพงเพชรเขามีการประกวดกล้วยไข่ครับผมงานศาสตร์ไทยกล้วยไข่ผมก็มีโอกาสได้ส่งร่วมกิจกรรมทุกปีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นผลไม้ประจำจังหวัดของจังหวัดกำแพงเพชรเรานะครับผมแล้วผมก็ชอบคือปลูกกล้วยไข่ครับผมมันได้ผลผลิตดีต่อไร่ก็ได้สูงนะครับผมถึงมันจะเสี่ยงการดูแลหน่อยนึงแต่มันถ้าใครทำแล้วเป็นผลผลิตที่ว่าคุ้มค่านะครับผมเพราะว่าเรารายได้ดีครับผมสำหรับการทำกล้วยไข่
1: ตอนนี้ปลูกไว้เยอะ
3: ไหมผมจะปลูกกล้วยไข่ประมาณ5-10ไร่ต่อปีนะครับผมพูดถึงนะเพราะว่าค่าตอบแทนมันสูงก็เราทำอาชีพอื่นนะครับผม
2: การปลูกกล้วยไข่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับปัจจุบันนี้รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไข่ของกำแพงเพชรโดยส่งเสริมให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐเอกชนปลูกกล้วยไข่ในพื้นที่ของตนเองครับซึ่งจะมีการสนับสนุนหน่อกล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองหลังจากที่ปลูกแล้วแต่ละพื้นที่ครับจะต้องมีการดูแลแล้วก็ส่งหน่อที่ขยายได้เนี่ยกลับคืนมายังสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อไปครับส่วนราคาลากล้วยไข่ให้ผลผลิตก็ถือว่าทำเงินได้ราคาดีอยู่นะครับอย่าง1เครือคุณผู้ชมจะมีน้ำหนักประมาณสัก 7-15 กิโลกรัมราคาที่เขาขายกันหน้าสวนก็ตกกิโลกรัมละ 25-30 บาทขึ้นไปครับมีขนมอร่อยแต่ว่าหากินยากเพราะว่าคนทำเหลือน้อยเต็มทีครับมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่ในจังหวัดสงขลาทั้ง2ชนิดเลยนะครับขนมอย่างแรกคือขนมบูตูครับเป็นขนมไทยมุสลิมเหลือเพียงเจ้าเดียวด้วยครับขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นส่วนอีกร้านก็ขายขนมค้างคาวครับเป็นของว่างไทยโบราณที่ยังเหลือในพื้นที่เมืองสงขลาเพียง2เจ้าเท่านั้นครับขนมค้างคาวเป็นของว่างไทยโบราณซึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นร่างก็เหมือนกับค้างคาวครับเป็นขนมประเภททอดปั้นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับแล้วก็เอาไปทอดในกระทะที่ความร้อนปานกลางจนกรอบทั้ง3ด้านนะครับแบบที่เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในวัตถุดิบหลักประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียวกับกะทิมะพร้าวขูดกุ้งสดพริกไทยดำน้ำตาลปี๊บนะครับยังมีขายกันที่ร้านนางวิภาวงศ์ดินิจฉัยอายุ63ปีครับพิกัดคือถนนนางงามอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับซึ่งเปิดขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับ เป็นแค่1ใน2ร้านที่ยังเหลืออยู่ในเมืองสงขลาเลยนะครับโดยทำขนมค้างคาวขายมากว่า5ปีแล้วนะครับได้สูตรมาจากนางสมเพียรหรือว่าป้าสมทองเรืองการทอดแต่ละครั้งนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ขนมค้างคาวกรอบนอกนุ่มในทุกด้านนะครับเพื่อความอร่อยส่วนรสชาติเนี่ยก็จะหวานๆเค็มๆนะครับแล้วก็อร่อยอยู่ที่ไส้ของมันแล้วก็มีความกรอบด้วยขายกันตอนนี้ครับชิ้นละ8บาทจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยขายกันนะครับ7บาทแล้วก็ถ้าเป็น3ชิ้นก็20บาทนะครับขายแบบนี้มานานแต่ว่าปัจจุบันวัตถุดิบปรับขึ้นราคาก็เลยขึ้นราคามาหน่อยแต่ว่าถ้าซื้อเยอะๆก็ลดได้อีกนะครับส่วนที่บริเวณ4แยกถนนนางงามตัดกับถนนพัทลุงเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเหมือนกันนะครับเป็นร้านขายขนมบูตูสูตรโบราณครับนี่เป็นขนมไทยมุสลิมของอร่อยที่หายากของเมืองสงขลาครับเหลือเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับมีนายชยุตตะทวีอายุ29ปีเป็นนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นชาวสงขลาครับที่ไปทำงานที่ปัตตานีแล้วก็เดินทางกลับมาขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับมีพ่อแม่ญาติพี่น้องมาช่วยกันขายแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันจำนวนมากขนมบูตูครับได้สูตรขนมมาจากญาติพี่น้องที่ทำขนมนี้ขายมาก่อนแล้วก็เลิกกิจการไปครับเขาก็เลยคิดอยากจะอนุรักษ์สิ่งดีๆตรงนี้ให้คงอยู่ครับไม่อยากจะให้สูญหายไปโดยทางร้านนะครับยังใช้สูตรเดิมมีอยู่สองไส้ครับมีไส้น้ำตาลตะโหนดกับไส้น้ำตาลทรายซึ่งคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนคอยเตรียมข้าวของต่างๆให้ในช่วงวันศุกร์นะครับเพื่อเตรียมมาขายในเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์กันและแม้วัตถุดิบต่างๆจะปรับขึ้นราคาทั้งแป้งทั้งน้ำตาลแต่ว่าก็ยังขายราคาเดิมชิ้นละ10บาทครับส่วนบริเวณร้านนะครับก็มีคุณน้าที่สืบทอดการทำโรตีนะครับมาจากคุณพ่อมากว่า50ปีแล้วเหมือนกันก็เปิดขายโรตีน้ำแกงโรตีใส่กล้วยแล้วก็โรตีมัตบะควบคู่ไปกับการขายขนมบูตูสูตรโบราณนะครับซึ่งทั้งขนมบูตูแล้วก็โรตีของร้านนี้ครับเป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองสงขลาครับในเรื่องรสชาติความอร่อยทั้งโรตีทั้งขนมบูตูเลยครับเปิดขายตั้งแต่ตอน7โมงเช้าไปจนถึงตอนเที่ยงครับเปิดขายถึงเที่ยงก็จริงแต่ว่าบางครั้งสักประมาณตอน10โมงของกำหนดแล้วนะครับเผื่อใครอยากจะอุดหนุนแล้วก็ติดต่อกันมีเบอร์ไว้ให้ถามกันก่อนได้นะครับ0869635952ครับชาวอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับเขาปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกหลายสายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็ดูแลแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีด้วยเดิมทีเนี่ยส่งขายแบบผลสดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนผลผลิตบางส่วนมันแตกเสียหายคุณผู้ชมก็เลยเกิดแนวคิดเอามาแปรรูปนะครับเป็นมะเขือเทศผงนะครับสำหรับเอาไว้ชงดื่มติดตามกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
0: มะเขือเทศสายพันธุ์สวีทโรสมีผลกลมขนาดเล็กและมะเขือเทศสายพันธุ์เกิลมีผลกลมลีให้ผลผลิตได้ดีทุกฤดูกาลเป็นผลผลิตของนายสรศักดิ์สิงห์ดีหรือพี่เนี๊ยบชาวตำบลประสุเพออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่นำมาปลูกไว้ในโรงเรือนเพื่อต้องการผลสดมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงเอาใจกลุ่มคนรักสุขภาพค่ะ
4: ผู้ชมคะมะเขือเทศสามารถนำมากินได้ทั้งผลสดแล้วก็แปรรูปนะคะโดยวันนี้ค่ะดิฉันจะพามาดูการแปรรูปนะคะโดยนำมะเขือเทศเนี่ยแหละค่ะมาทำเป็นมะเขือเทศผงนะคะพี่เนี๊ยบคะทำไมถึงได้เกิดแนวคิดนำมะเขือเทศนี้มาทำเป็นมะเขือเทศผงล่ะคะ
5: ก่อนอื่นนะครับคือเราต้องการขยายตลาดนะครับเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มของเกษตรกรและก็ตัวผมเองด้วยนะครับจากการขายผลสดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาทำเป็นอบแห้งนะครับแล้วก็ณวันนี้เราต่อยอดจะทำเป็นมะเขือเทศผงและในอนาคตจะเป็นมะเขือเทศน้ำอีกทีครับ
4: ค่ะการที่เราทำเป็นมะเขือเทศผงแบบนี้ค่ะพี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
5: ก่อนแรกเลยคือในเรื่องของการนำไปรับประทานนะครับในเรื่องของสารอาหารตรงนี้ก็คงต้องใช้ในเรื่องการวิจัยนะครับในค่าคุณค่าทางโภชนาการอีกทีแต่ในเรื่องทางการพกพาการสะดวกง่ายต่อผู้ที่อยากจะรับประทานมะเขือเทศนะครับสามารถที่จะเอามะเขือเทศผงเนี่ยไปชงในน้ำดื่มได้เลยนะครับก็จะเหมาะกับพนักงานออฟฟิศพนักงานข้าราชการต่างๆที่อยู่ภายในออฟฟิศนะครับก็จะสะดวกนะครับ จริงๆแล้วมะเขือเทศที่จะใช้ในเรื่องของการทำมะเขือเทศผงนะครับจากการที่ทดลองมาเนี่ยมันใช้ได้หลายๆสายพันธุ์แต่หนึ่งเลยเนี่ยหลักๆเลยคือสายพันธุ์ที่เมล็ดน้อยนะครับเพราะว่าเมล็ดจะมีผลในเรื่องของการเมื่อไปทำผงนะครับอาจจะทำให้ผงออกมาสีดำนะครับก็จะเน้นมะเขือเทศที่มีเมล็ดน้อยนะครับอย่างเช่นสวีทโรสนะครับเป็นมะเขือเทศทั่วไปก็ได้ครับก็มีสวีทเกิร์ลนะครับที่จะใช้กันนะครับ
0: กว่าจะได้มะเขือเทศผง 1-2 กิโลกรัมใช้มะเขือเทศผลสดถึง10กิโลกรัมเพราะต้องผ่านขั้นตอนการทำทั้งปั่นผลให้ละเอียดเป็นน้ำเข้าตู้อบและบดอีกครั้งซึ่งค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรค่ะ
5: เบื้องต้นนะครับมะเขือเทศผลสดเนี่ยที่เรามานำทดลองเนี่ยนะครับก็เริ่มแรกเลยคือเรามะเขือเทศผลสดนะฮะมาทำการปั่นนะครับปั่นด้วยเครื่องปั่นยางนะครับเพื่อให้เป็นของเหลวก่อนที่เราจะไปทำการอบแห้งนะครับและการอบแห้งเนี่ยที่จะให้ได้ผงมะเขือเทศและแห้งเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่อุณหภูมิ80องศาถึง80องศาที่เวลา3ชั่วโมงนะครับด้วยตู้เป่าลมร้อนอันนี้นะครับแล้วก็ทำการบดละเอียดอีกทีนะครับหลังจากการบดละเอียดแล้วเนี่ยเราก็ทำการตักมาเพื่อใช้ตะแกรงร่อนอีกทีนะครับเพื่อเอากากนั้นออกแล้วก็จะได้ผงมะเขือเทศนะครับนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำไปชงทานนะครับหรือนำไปเป็นวัตถุดิบกับอาหารชนิดอื่นก็ได้นะครับเป็นส่วนผสมได
4: ้ครับ
5: ในด้านรสชาติอาจจะยังไม่แตกต่างกันมากจากการที่ทดลองและวิจัยมานะครับแต่ในเรื่องของการพกพาและก็ความสะดวกต่อการที่จะเราต้องการรับประทานมะเขือเทศนะครับถ้าเป็นผลสดอาจจะต้องพกพายากหน่อยนะครับแล้วก็เชลไลท์ในการที่จะอยู่ความคงตัวของผลสดก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่พอเป็นมะเขือเทศผงเนี่ยจะสามารถพกพาได้สะดวกแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพนะครับต้องการที่จะอยากได้มะเขือเทศเนี่ยดื่มหรือกินนะครับก็จะง่ายนะครับ
0: ขณะนี้ผลิตภัณฑ์อยู่ในระหว่างการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างในลักษณะทดลองชงดื่มรสชาติกลิ่นและอายุการเก็บรักษาเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานเตรียมทำการตลาดและนำไปสู่การขยายเครือข่ายการปลูกมะเขือเทศเพื่อได้ผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของตลาดค่ะ
5: มะเขือเทศผมตอนนี้นะครับในเรื่องของการตลาดเดี๋ยวเราจะแบ่งด้วยกันสองตลาดนะครับคือตลาดผลสดกับตลาดอบแห้งนะครับอย่างผลสดเราก็แบ่งตลาดไปอีกว่าเป็นตลาดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ตลาดก็จะมีในเรื่องของตลาดตรงร้านอาหารนะครับภัตตาคารแล้วก็ผู้จำหน่ายผลสดหรือตัวแทนจำหน่ายนะครับเราจะเน้นไปทางโซนภาคใต้นะครับเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ชาวต่างชาติชอบมาท่องเที่ยวเขาจะชอบทานมะเขือเทศนะครับก็จะขายดีในโซนภาคใต้มากในตัวเกษตรกรมีประมาณ4รายนะครับที่เริ่มทดลองปลูกมะเขือเทศจากการที่เราไปพูดคุยนะครับกับเกษตรกรที่เริ่มหันใจหันไปหาพืชตัวอื่นนะครับเพื่อทดแทนในการปลูกหรือเขามีศักยภาพความพร้อมไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนนะครับแล้วก็องค์ความรู้นะครับเราก็จะเข้าไปนะครับเพื่อไปพูดคุยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายกันและอนาคตก็จะเป็นเครือข่ายในการส่งมะเขือเทศให้กับทางผมได้นะครับ
0: พี่นันทิกรชูวงชาวตำบลจักษีอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นหนึ่งในเครือข่ายปลูกมะเขือเทศเก็บผลสดส่งขายหากมะเขือเทศให้ผลมากหรือช่วงฤดูฝนผลมะเขือเทศมักจะแตกเสียหายก็จะส่งนำไปแปรรูปสร้างรายได้เกือบทุกวันค่ะนอกจากนี้ยังปลูกพืชผักสวนครัวและผักสลัดควบคู่กันทำให้มีรายได้หลายช่องทางค่ะ
6: เนื่องจากว่าการปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกระบบการจัดการมันจะง่ายกว่าระบบดริปดูแลง่ายกว่าแล้วก็ปัญหาเรื่องโรคแมลงที่รบกวนทางใบแล้วก็รบกวนทางระบบรากมันจะน้อยกว่าให้ผลผลิตดีกว่าระบบดิน1เท่าตัวครับเพราะว่าเราสามารถควบคุมเรื่องอาหารให้เขาได้เพราะว่าโดยระบบไฮโดรโปนิกคือเขาจะกินอาหารตลอดทั้งวันเลยครับ
0: ปัจจุบันพี่เนี๊ยบยังเปิดพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และวางแผนดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อได้ผลผลิตมะเขือเทศที่มีคุณภาพที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ

มะเขือเทศแบบผงนี่ครับคุณผู้ชมพอเอาไปผ่านกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เติมสารปรุงแต่งอะไรลงไปเลยนะครับต้องบอกว่ายังมีรสชาติความเปรี้ยวตามธรรมชาติอยู่ครบเลยเพียงแต่ว่ากลิ่นของมะเขือเทศที่บางคนอาจจะไม่ชอบเนี่ยหายไปด้วยก็ถือว่าชงดื่มกินได้ง่ายขึ้นด้วยครับปิดท้ายด้วยสวนสัตว์อุบลราชธานีครับจัดนิทรรศการไดโนเสาร์แล้วก็ชมสัตว์ดึกดำบรรพ์เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่สำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์อุบลราชธานีกันได้ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ 15:30 น.วันนี้ผม

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
1: พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: กันเก็บอร่อยสุขสันต์เรามาทานข้าวร่วมกันมีความสุขสันต์พวกเราทำเอง
1: เป็นยังไงบ้างครับเส้นเสียงของน้องบอลเพราะพริ้งไหมครับคุณผู้ชมเพลงนี้แต่งเองสดๆเพื่อเปิดรายการของตอนนี้เลยนะครับสดจริงๆครับเพราะถ้าไม่สดเราไม่ซื้อครับและแน่นอนครับอาหารจานสุกตอนนี้เรามากันที่โรงเรียนบ้านโป่งเกตจังหวัดสระบุรีครับโรงเรียนบ้านโป่งเกตนี้เห็นว่ามีอาหารกลางวันสำหรับน้องๆที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการหลายมิติครับแต่ก็แอบได้ยินมาว่ากว่าจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับเอ๊แล้วเขาผ่านมันมาได้ยังไงมาถึงจุดที่ลงตัวจุดนี้ได้อย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับกว่าจะกลายมาเป็นแกงส้มที่อยู่ในมือผมนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ
1: สวัสดี
2: สวัสดีค่ะคุณทุเรียน
0: สวัสดีครับครูแตนผมพูดถูกไหมครับว่าแกงส้มถ้วยนี้นี่ที่มาที่ไปมันลึกลับซับซ้อนมาก
2: ใช่ค่ะขั้นตอนมันมาหลายขั้นตอนมากเลยค่ะแต่ถ้าจะให้แน่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยขอชิมก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวผมชิมเองครับครู
2: ได้ค่ะ
0: คือผมเป็นคนห่วงของกินนอกจากไม่ให้กินแล้วยังแย่งข้าวด้วยฝากท้องขอฝากท้องมือนะครับ
2: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: ขอบคุณครับอิ่มแล้วครับอิ่มจากแกงส้มเป็นที่เรียบร้อยพออิ่มแล้วก็ได้เวลาทำงานของผมแล้วครับอย่างที่ครูแตงบอกมาเมื่อครู่นะครับว่าแกงส้มที่ผมได้กินนั้นมีที่มาที่ไปที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่าจะได้มาเสิร์ฟเป็นแกงส้มให้กับน้องๆนักเรียนได้กินเป็นอาหารกลางวันแต่ก็เท่าที่ผมได้ลิ้มรสไปเนี่ยมันช่างเป็นแกงส้มที่ครบเครื่องครบรสอร่อยซะจริงๆเลยครับพร้อมด้วยผักทั้งหลายที่สุกกำลังพอดีเนื้อปลาที่ไม่ละเอียดจนเกินไปทำให้ได้รสสัมผัสที่เลิศครับขอบอกแม่พูดแล้วก็หิวอีกรอบนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับครูแตงกันก่อนครับว่าแกงส้มที่ว่ายากเนี่ยมันจะยากขนาดไหนกันเชียวครับครูแตง
3: ครูแตงครับที่มาที่ไปของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเรานี่มันเป็นยังไงครับ
2: โอ้จะว่ายากก็ยากนะคะขั้นตอนมันสลับซับซ้อนมากจะเล่าให้ฟังแล้วกัน
0: อ่ะดีครับ
2: ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราทําโครงการอาหารกลางวันเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างทุกที่ปัจจุบันที่เห็นอยู่หรอก
0: ครับ
2: ยากมากค่ะอาหารที่เรานั่นไปซื้อมาจากข้างนอกไกล
0: พวกวัตถุดิบทั้งหลายเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะไม่มีในนี้ค่ะแล้วก็มีแต่สารเคมีปนเปื้อนแทนที่ว่าเด็กเราน่ะจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
0: มีความปลอดภัย
2: ปลอดภัยแต่กลายเป็นว่าเป็นภาวะที่โรคขึ้นมีภาวะทุพภาพโภชนาการต่ำเยอะเลยค่ะ
0: ก็คือเรียกว่าอ้วนไปผอมไปก็มีอ้วนไปก็มีตุ่มมีแผลมีอะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่างเงี้ยเหรอ
2: ถูกต้องค่ะแม้แต่ตัวครูแตนเองเนี่ยก็เป็นโรคหอบหืดภูมิแพ้ซึ่งกำเริบมาเต็มเลยแล้วเด็กก็เป็นหลายคนด้วย
0: ก็คือกลายเป็นว่าเราโรงเรียนเป็นผู้มอบอาหารที่ทำให้กินแล้วเกิดปัญหากับเด็กซะอย่างนั้น
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
0: อ
2: ้
0: าวอย่างนี้ไม่ได้สิ
2: ไม่ได้เลยค่ะก็เลยทำให้เราต้องมานั่งคิดว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
0: ครับผม
2: แล้วเราเคยไปหาหมอหมอก็บอกว่าครูแตนมีสารพิษในร่างกายเยอะเกินไปเด็กนั่งเรียนอยู่ก็หอบ
0: อ้าว
2: ค่ะ
0: แล้วทำไงอ่ะอย่างเงี้ย
2: เราก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ค่ะมาหาของในชุมชนที่ไม่มีสารพิษกินแต่โทษทีนะคะอยากอายที่พูดว่าน่าจะเป็นตำลึงทั้งครูทั้งเด็ก
0: กินแต่ตำลึง
2: กินแต่ตำลึงกินแต่ดอกแคยากมากเลยครับเพราะมันไม่มีของ
0: คือกลายเป็นว่าเกษตรกรในยุคนั้นนะก็คือปลูกก็ใช้สารเคมีกันทั้งนั้น
2: ใช่ค่ะ
0: ไม
2: ่
0: มีสารเคมีก็ต้องเป็นของที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่มีใครไปปลูกไว้ดอกแคตำลึงอย่างนี้
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยตายตายตายตาย
2: ลำบากมากค่ะช่วงนั้นนะคะ
0: แล้วทำยังไงล่ะครับถึงได้คอนวินหรือว่าโน้มน้าวให้คนเนี่ยมาปลูกผักปลอดสารหรือหาผักปลอดสารมาให้เด็กกินได้ยังไง
2: แรกนะคะเราก็มาทำตัวอย่างในโรงเรียนก่อนคือปลูกทุกอย่างแล้วก็กินทุกอย่างที่อยู่ในโรงเรียนมันก็ไม่พ้นตำลึงดอกแคข้าวเราก็สร้างเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายต่างๆเข้ามาอย่างเช่นมีท่านอาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์สัญญาคำพร
0: อาจารย์ยักษ
2: ์พอเราไปรู้จักท่านก็เลยสอนว่าให้เราปลูกผสมผสานกันเราก็เริ่มได้แนวความคิดใหม่แทนที่เราจะปลูกแต่ผักกาด20วัน24วันมันก็จบไปแล้วแล้วก็ปลูกใหม
0: ่
2: เราก็มาปลูกผักที่มันมีอายุยั่งยืนขึ้น
0: อยู่ได้นานใช้ปลูกทั้งทีมันต้องใช้ให้คุ้มกินให้คุ้ม
2: ใช่กินให้คุ้มนะพอเจอเครือข่ายเจอมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็เจอเครือข่ายต่างๆในชุมชนที่เราเรียกว่าบวรบ้านกงเกตโดยเฉพาะไปเจอท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่ธนนวัฒน์วิเชียรเนี่ย
0: ครับผม
2: มีความคิดแนวเดียวกันเลยว่าเราจะต้องสร้างแหล่งอาหารที่อยู่ในชุมชนของเรา
0: เราต้องพึ่งพาตัวเองได
2: ้ต้องพึ่งพาตนเองได้ไม่ไปพึ่งพาใครแล้ว
0: โอ้โหนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับไม่ใช่แค่โรงเรียนอย่างเดียวนะครับแต่กลายเป็นว่าเริ่มมีเครือข่ายเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผลจากเครือข่ายเหล่านั้นทำให้เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้ครับทางนี้เนาะ
2: เชิญค่ะ
0: ครับ
4: ผม
0: พอพูดถึงเครือข่ายเครือข่ายก็มานะครับเต็มคันรถเลยเอ๊ะอ๋อไม่ใช่ครับนั่นเด็กๆโรงเรียนบ้านโป่งเกตเองครับกำลังจะไปทำกิจกรรมของอีกหนึ่งในเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนว่าแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะไปดูกันหน่อยครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับได้เจอตัวจริงสักทีนะครับ
4: เป็นไงหล่อไหม
0: โอ้โหหล่อกว่าที่คิดไว้จมหูเลยครับอาจารย์ล้อมนะครับ
4: ครับผม
0: หนึ่งในเครือข่ายสำคัญของโรงเรียนบ้านโป่งเกตนะครับในเรื่องของการเกษตรคำถามแรกเลยครับที่มาที่ไปที่ทำให้อาจารย์เนี่ยกับโรงเรียนได้มามีคอนเนคชันกันเนี่ยเป็นยังไงครับ
4: ก็คือโรงเรียนเนี่ยส่งเด็กไปแข่งขัน
0: ครับผม
4: ในการแข่งขันเนี่ยแต่ว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กประถมแล้วไปแข่งขันกับคนโต
0: ครับผม
4: ชนะลาบคาบเลยครับ
0: เละเทะเลย
4: เละเทะกลับมาเลยแต่เด็กๆที่ชนะเนี่ยไม่ได้ทำต
0: ่อ
4: แต่เด็กๆกลุ่มนี้ฮึดสู้แล้วทำต่อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารกลางวันของเด็ก
0: ๆเรื่องสำคัญ
4: ใช่เด็กๆ เนี่ยไม่มีอาหารกลางวันแล้วก็มันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเราก็เลยมาจับมือกันแล้วก็ทำก็เอาหลักกสิกรรมธรรมชาติเอาศาสตร์ของพระราชาเนี่ยลงสู่พื้นที่ของโรงเรียน
0: ให้โรงเรียนได้ลองทำจริงให้เด็กได้ทำเองด้วย
4: คือจริงๆอ่ะอาหารก็เป็นอาหารของเด็กที่เด็กต้องกิน
0: ครับผม
4: จะไปให้คนอื่นมาปลูกมันก็กระไรอยู
0: ่เรากินในสิ่งที่เรารู้ที่มาดีกว่าว่าปลอดภัยจริง
4: ใช่เด็กๆก็ลงมือปลูกแต่ของเราเนี่ยปลูกแบบธรรมชาติ
0: ครับผม
4: ไม่ได้แบบว่าทำแปลงหรืออะไรเพราะว่าเด็กๆจะได้เอากลับไปใช้กับพื้นที่ของที่บ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ใช้พื้นที่ในโรงเรียนนี่แหละบริบทตรงไหนที่มันมีสามารถปลูกได้ก็เอาผักพืชผักพวกนี้ที่เขาชอบกินแล้วลงปลูก
0: ก็เป็นลักษณะทำแบบธรรมชาติแล้วก็ทำให้ง่าย
4: ใช
0: ่ไม่ต้องโอ้โหแบบทำให้มันหรูหราดูเพราะเราเอาไว้ใช้งานจริงไม่ได้เอาไว้โชว์เป็นหลัก
4: เพราะเด็กๆจะติดไปไงว่าถ้าทำเป็นแปลงผักทำเป็นบล็อกทำเป็นอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะกลับไปติดไปที่บ้านต้องไปทำแบบนี้นะ
0: ถ้าไม่มีที่ให้ทำไม่ทำ
4: ไม่ทำแล้วเงื่อนไขมันก็จะเยอะแต่เราเอาแบบง่ายๆเด็กเข้าใจง่ายแล้วก็ทำแบบไม่ต้องแบบปรุงแต่งอะไรเยอะให้เขาอยู่กับบริบทของพื้นที่
0: อ๋อนะครับนั่นคือที่มาที่ทำให้เรากับโรงเรียนบ้านโป่งเกตได้มาทำงานร่วมกัน
4: ใช่ครับ

0: ันนี้เรามีฐานอะไรบ้างครับอาจารย์
1: คือเราแบ่งกลุ่มออกเป็นในพื้นที่ของตรงนี้เนาะเราก็ทำเรื่องของคลองไส้ไก
0: ่คลองไส้ไก
1: ่คลองไส้ไก่เนี่ยก็คือเป็นการกระจายน้ำให้ความชุ่มชื้นกับพื้นที่ที่เราปลูก
0: คือไม่ใช่ว่าเป็นคลองหลักอย่างเดียวไอ้ใกล้คลองก็ชื้นพอห่างไปก็แห้งฉะนั้นเราก็ทำให้มัน
1: ได้ให้มันกระจายในพื้นที่อันนี้เราเอามาแทนเรื่องของท่อ PVC ต่างๆซึ่งจะต้องซื้
0: อ
1: เราก็เลยเรื่องของเอาแบบง่ายๆแบบชาวบ้านทำได้แ
0: ล้วก็นี่แหละเป็นคลอง
1: ใช่เพราะเรายึดหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าทำแบบคนจนเราก็ไม่ต้องซื้อไงเราก็ทำคลองไส้ไก่แล้วกระจายน้ำออกไป
0: ครับผม
1: อีกอันนึงก็คือเราจะลงมือปลูกกันวันนี้ก็เอาพืชผักสวนครัวเอาพริกกะเพรามะเขืออะไรพวกนี้ครับ มาลงปลูกในแปลงของตรงนี
0: ้อ๋อนี่ใช่ไหมตรงนี้ด้วย
1: ใช่นั่นแหละเขาก็เริ่มปลูกเริ่มเห็น
0: เขาก็จะกินด้วยความภูมิใจด้วยหรือแม้แต่ของที่เขาอาจจะไม่เคยชอบมาก่อนแต่พอเขาเป็นคนปลูกเองมีส่วนร่วมเองเขาก็จะยอมกินดูเป็นการเปิดใจครั้งแรกแล้วก็อาจจะกลายเป็นเด็กที่ชอบกินผักได้ด้วยกัน
1: นี่คือความสุขความสุขที่เขาได้กินอาหารที่เขาได้ปลูกเองได้เจอกับผักที่แบบเฮ้ยฉันทำนะมันมีความสุขมันมีความโอ้มันบอกไม่ถูกมันอธิบายยาก
0: แต่มันคือภูมิใจละมันอิ่มใจภูมิใจด้วยนะครับ

0: นี่ก็คือการย่ำขี้ที่เขาเรียกว่าการย่ำขี้ยาลานแต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมายาลานเนาะแล้วก็น่าแต่ของเราเนี่ยย่ำขี้ยาบ่อ
1: ยาบ่อนี่คือจุดที่เราจะเอามาทำเป็นบ่อกักเก็บน้ำ
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยสภาพดินเนี่ยฝนตกปุ๊บซึมหายหมด
0: น้ำซึมหายไปหมดเลย
1: เราก็จะต้องเอามูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ย
0: มาย่ำ
1: มาย่ำ
0: ให้เละให้เนียนกลายเป็นเนื้อปูนแล้วก็ขึ้นมาฉาบ
1: เหมือนเป็นโคลนแล้วพอมันแห้งมันก็จะฉาบแข็ง
0: ใช
1: ่ต้องใช้เยอะไหมฮะ
0: ก็ปริมาณก็คือประมาณสัก1กุ้งกี่เนี่ยก็ได้ประมาณครึ่งตารางเมตรอันนี้ก็คือแบบ
1: คร่าวๆ
0: คร่าวๆเนาะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาสูตรนี
1: ้แล้วอากาศร้อนๆอย่างนี้เนาะลงมาอยู่ในโคลนเย็นๆนะมีน้ำคอยโปรยนี่ก็ดูจะทุเลาความร้อนได
0: ้หน้าดำๆเนี่ยก็จะฝากเนี่ยเอาพอกหน้า
1: อันนี้ได้ไม่ได้ตาเลย

ตอนนี้ค่ะโรงเรียนบ้านปงเกตก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเราอ่ะนะคะเป็นรูปแบบที่มีทั้งที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็การเรียนในห้องเรียนโลกกว้างค่ะปัจจุบันนะคะเด็กๆเนี่ยเมื่อเขาออกมาจากห้องเรียนเขาจะได้ทำทั้งกิจกรรมที่เป็นวิชาชีพวิชาการแล้วก็วิชาชีวิตค่ะอีกอย่างเมื่อเราได้ออกมาเรียนเนี่ยแปดกลุ่มสาระเขาก็สามารถที่จะบูรณาการอยู่ในแปลงเกษตรของเราเนี่ยได้เขาได้นอกจากเขาจะได้ผักที่เขารู้ที่มาไปในการรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพืชนะคะการดูแลดินการบำรุงดินเพื่อให้ดินไปดูแลพืชซึ่งอาหารเนี่ยมันได้ทั้งคุณภาพของอาหารที่เรารู้ว่ามันมีประโยชน์นะคะปลอดจากสารพิษ 100% นะคะแล้วเขาได้ทานอาหารที่เขาปลูกเองอะค่ะมันก็คือความภาคภูมิใจในตัวของเด็กๆทำให้อาหารรสชาติของมันเนี่ยอร่อยมากกว่าที่เขาเคยทานดังนั้นจากเดิมอะค่ะที่ทุกๆวันเขาจะมีอาหารที่ปลอดภัยในมื้อเที่ยงมื้อเดียวเนี่ยตอนนี้เขาสามารถไปสร้างอาหารปลอดภัยที่บ้านได้ด้วยค่ะเด็กๆอะค่ะเขาได้รับประทานอาหารที่เขาปลูกเองผักที่เขารู้ที่มาว่ามันปลอดภัยแน่ๆแล้วมันเกิดมาจากความภาคภูมิใจที่เขาได้สร้างสรรค์ผลงานของเขาเองอะค่ะมันก็ทำให้เขาทานอาหารได้อย่างมีความสุขและนี่คืออาหารจานสุดของคุณแอนค่ะ

0: จากเครือข่ายที่เราเริ่มมีมานะครับครูครับสุดท้ายมันเกิดมาเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงมันเรียกว่าอะไรครับเนี่ย
1: ค่ะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโรงเรียนหรือในชุมชนหรือที่วัดที่เราเรียกว่าบวรบ้านบงเกตเนี่ยมันคือโครงการอารยะเกษตร
0: อารยะเกษตรเกษตรแบบมีอารยธรรมอารยะเนาะ
1: ค่ะโครงการพระราชทานเป็นโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อ่ะ
0: ครับผม
1: ท่านสืบสานรักษาต่อยอดของพระชนกาธิเบศรพ่อท่านมา
0: ครับจากรัชกาลที่9นะครับ
1: ค่ะแล้วก็พระราชทานโครงการนี้ให้กับโรงเรียนบ้านปงเกต
0: มา
1: สืบสานรักษาต่อยอด
0: ครับผม
1: โดยโครงชื่อโครงการนี้ถ้าง่ายๆถ้าเราสรุปใจความง่ายของโครงการก็คืออารยะเกษตรเนี่ยเกษตรหมายถึงเขตเขตที่มีอารยะอารยะภูมิอารยะทางสังคมที่เป็นสิ่งดีๆเอามาหลอมรวมกันเป็นบ้านปงเกตอย่างเช่นในบ้านมีภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชาวบ้านเขาก็ให้ไก่เรามาเลี้ยง
0: อันนี้เราไม่ได้ไปซื้อไปหา
1: ไม่ได้ซื้อเขาชาวบ้านให้มาน
0: ี่คือน้ำใจจากคนในชุมชน
1: ใช่
0: นะครับผมเราก็ทำให้เรามีไข่สำหรับไปทำกับข้าวให้กับเด็ก
1: ๆถูกต้องค่ะ
0: เหลือก็อาจจะขายแต่ไม่ทันได้ขายเด็กกินหมดก่อน
1: เด็กกินหมดก่อนค่ะ
0: ก็เรียกว่าอารยะเกษตรเนี่ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะ
1: ใช่ค่ะ
0: โครงข่ายที่โรงเรียนของเราได้ไปร่วมด้วยนะครับแล้วเห็นไอ้พืชผักเหล่านี้ที่ปลูกอยู่โอ้โหพื้นที่อาณาบริเวณแทบไม่เหลือที่ไว้ทำอย่างอื่นเลยนะปลูกผักหมดเลยอันนี้มันกลายเป็นอะไรครับต่อไป
1: อันนี้มันก็เป็นเราง่ายๆว่าเราเรียกว่าตรงนี้คือคลังเสบียงอาหารที่ยั่งยืนแต่เด็กเราจะเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตพอบอกไปเก็บผักมันจะบอกว่าน้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: ก็จะมาที่นี
1: ่มาที่นี่นี่คือคำว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตของเด็กที่นี
0: ่ก็คืออยากจะกินผักอะไรอยากจะพืชผลไม้อะไรก็คือมีเพราะว่าผมเห็นมีทั้งเป็นบางส่วนก็มีเป็นผลไม้บ้างนิดหน่อยผสมกันอยู่มีผักอยู่ด้วยนะครับครบถ้วนอยู่ในนี้หมดเลยก็มีอารยะเกษตรมีซุปเปอร์มาร์เก็ต
1: ซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: ตามธรรมชาตินะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากการริเริ่มของครูแตนเนาะ
1: ใช่
0: เอาตัวเองมาสังเกตเห็นความผิดปกติของตัวเองว่าเกิดจากโภชนาการเรียนรู้จากตัวเองเรียนรู้จากนักเรียนเรียนรู้

0: และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วครับนั่นก็คือเวลาอาหารกลางวันนั่นเองคืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือหิวอีกแล้วครับแต่พอได้คุยกับครูแตงแล้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าแกงส้มเนี่ยมันซับซ้อนจริงๆครับถึงจะใช้วัตถุดิบง่ายๆแต่กว่าจะได้มาแต่ละอย่างไม่ได้ง่ายเลยนะครับไหนจะต้องปลูกเองขุดเองทำวิธีกักเก็บน้ำเองแล้วการปลูกนี่ก็ต้องหาพื้นที่ที่ปลอดภัยห่างไกลจากสารปนเปื้อนจากนั้นก็เก็บผลผลิตเองดูแลกันอย่างใกล้ชิดสารพัดไปหมดครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของน้องๆ นั่นเองครับแถมยังได้เสริมการเรียนการรู้ของนักเรียนไปในตัวอีกด้วยแม่เป็นแกงส้มที่ได้ประโยชน์หลากหลายมิติจริงๆเลยนะครับเนี่ย
1: คุณผู้ชมครับแกงส้มหม้อนี้ของโรงเรียนบ้านโป่งเกตเรียกรวมๆว่าแกงส้มรวมใจเป็นเพราะได้วัตถุดิบมาจาก3แหล่งอันดับแรกเลยเด็กนั้นช่วยกันทำช่วยกันปลูกช่วยกันเก็บแล้วเอามาลงหม้ออันดับที่สองนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจากทางบ้านก็มาช่วยกันปลูกช่วยกันหาแล้วส่งวัตถุดิบเข้ามาในโรงเรียนคุณผู้ชมครับแกงส้มที่ผมบอกว่าเป็นได้มากกว่าแกงส้มนั้นอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าคุณค่าทางโภชนาการของแกงส้มนั้นมากมายมหาศาลขอขอบคุณคุณครูโรงเรียนบ้านโป่งเกตที่นำเอาแกงส้มซึ่งเป็นอาหารไทยแท้ๆมาอยู่ในถาดหลุมให้เด็กได้รับประทานแกงส้มในถาดหลุม1คำที่เด็กกินเข้าไปนั้นคุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่ในแกงส้มได้วิตามินแร่ธาตุจากผักรวม3ผักและที่สำคัญแกงส้มทำมาจากปลาจากกุ้งปลานิลของโรงเรียนโป่งเกตที่ทำวันนี้นั้นโปรตีนเพียบกินเข้าไปแล้วสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดในแกงส้มนั้นไปกินกับข้าวไปกินกับไข่เจียวครบ5หมู่ครับคุณผู้ชม

0: นายชื่ออะไร
1: สุภรัตน์ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อ
1: โก้ครับ
0: โอ้ยตายจริงไม่ต้องมาโกหกครูบอกฉันมาแล้วน้องบอลใช่ไหมเขาลือกันว่าน้องบอลเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็พาทัวร์ฐานต่างๆเยอะแยะไปหมดทำอย่างนี้ประจำเลยไหม
1: ครับ
0: ไม่เหนื่อยหรอ
1: ไม่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับมีความสุขครับ
0: ทำไมถึงมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้
1: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักครับ
0: เราชอบที่จะแบ่งปันให้ความรู้แล้วก็หาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือเขาพูดกันว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กนำครูจริงเหรอ
1: จริงครับ
0: มันเป็นยังไงเด็กนำครูคือเด็กวิ่งเร็วก็เลยนำครูไปก่อนครูเดินช้าเงี้ยเหรออ
1: ่ะใช่ครับไปสัก2กิโลเมตรไม่ใช่
0: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอยู่ไม่ได้แล้วบ้าแล้วยังไงเด็กนำครูของที่นี
1: ่ก็ตอนเช้าๆครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นครูที่จะมาสอนเด็กครับแต่ว่าช่วงบ่ายครับก็จะเป็นเด็กสอนพี่สอนน้องครับแล้วก็น้องเชื่อฟังพี่บางทีก็ครูก็จะมาเรียนกับเด็กครับ
0: ก็เรียกว่าในขณะที่ครูสอนด้านวิชาการ
1: ครับ
0: เราเองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ครูได้เรียนรู้เรื่องพฤติกรรมของเด็กด้วยเรื่องการเรียนรู้ของเด็กด้วยเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ ก็คือต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ทำความรู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปว่าอย่างนั้นกับข้าววันนี้มีอะไรบอล
1: วันนี้มีแกงส้มดอกแคร์ไข่เจียวแล้วก็กล้วยเป็นผลไม้ครับ
0: เป็นผลไม้นะแล้วไอ้ผักพวกนี้เรามีส่วนช่วยอะไรกับเขาบ้างไหม
1: ก็คือผักพวกนี้มาจากศูนย์การเรียนรู้ข้างหลังครับเป็นนักเรียนปลูกกันเองครับแล้วก็ดูแลกันเองแล
0: ้
1: วเก็บแล้วก็นักเรียนเก็บเองครับขึ้นมาเอามาให้ส่งให้กับแม่ครัวครับ
0: เหลือแค่นักเรียนไม่ได้ทำเองเท่านั้นเองเนาะ
1: มีบางวันที่ทำเองครับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวครับ
0: จริงนี่
1: ใช่ครับ
0: สำหรับบอล
1: ครับ
0: ถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุกบอลนึกถึงอะไรครับ
1: อาหารจานสุกเหรอครับก็คือการรับประทานอาหารอย่างนี้ครับก็คือเก็บทำกินเองปลูกเองเก็บเองแล้วก็ทำกินเองกินกับน้องๆเพื่อนๆนะครับก็ทำให้มีความสุขแหละครับ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอาหารจานสุขของน้องบอลคืออาหารที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบและที่สำคัญกินกับคนที่เรารักครับ
2: คุณผู้ชมครับเราสามารถเติมพลังบวกให้กับตัวเองได้

0: ซึ่งในด้านของร่างกายหนึ่งในนั้นก็คือการกินอาหารที่ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ครับการกินที่ถูกต้องถูกหลักสุขอนามัยและโภชนาการเป็นการเติมพลังบวกชั้นครับและในเมื่อเราดูแลร่างกายของเราด้วยอาหารที่ดีแล้วผลที่เราจะได้รับก็คือความสุขนั่นเองครับความสุขจากการห่างไกลโรคความสุขที่มีอายุยืนและแข็งแรงและความสุขเหล่านี้ล่ะครับที่จะเติมเต็มพลังบวกให้กับหัวใจของเราอีกทางด้วยเหมือนอย่างที่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านโป่งเกตช่วยเติมพลังชีวิตที่ปลอดภัยให้กับน้องๆนักเรียนให้มีความสุขทั้งด้านการเรียนการกินและโภชนาการเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและสมบูรณ์ถือว่าเป็นอาหารจานสุขที่ได้รับประโยชน์ในหลากหลายมิติพร้อมกันไปเลยครับแล้วอาหารจานสุขของคุณผู้ชมล่ะครับเป็นแบบไหนกันบ้างวันนี้รายการอาหารจานสุขหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ
1: วันนี้วันดีได้มีพี่ๆมาถ่ายรายการพวกเราสนุกสนานอยู่กับ

0: คดีปกครองตอนย้ายที่คุมขังโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหามาฟ้องที่ศาลปกครองได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เหตุของคดีเกิดจากนายละโมบถูกคุมขังในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522ต่อมานายละโมบถูกย้ายจากเรือนจำกลางชลบุรีมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีโดยไม่มีกระบวนการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดให้นายละโมบทราบก่อนออกคำสั่งย้ายและเนื่องจากนายละโมบมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีการย้ายนายละโมบมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีจึงทำให้ญาติพี่น้องได้รับความเดือดร้อนในการมาเยี่ยมเพราะระยะทางที่ห่างไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนายละโมบจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ย้ายนายละโมบกลับไปคุมขังที่เรือนจำเดิมศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการเปลี่ยนสถานที่คุมขังจากเรือนจำแห่งหนึ่งไปเป็นอีกแห่งหนึ่งนั้นแม้อาจมีผลกระทบต่อนักโทษหรือผู้ต้องขังอยู่บ้างแต่ก็เป็นเพียงมาตรการในการบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมเท่านั้นดังนั้นการย้ายนักโทษหรือผู้ต้องขังในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการตัดสินใจหรือสั่งการที่มุ่งโดยตรงให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของนักโทษหรือผู้ต้องขังที่จะถือได้ว่าเป็นเหตุให้นักโทษหรือผู้ต้องขังได้รับความเดือดร้อนเสียหายแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีและไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองส่วนข้ออ้างที่ว่าการย้ายเรือนจำทำให้ญาติพี่น้องของผู้ฟ้องคดีต้องเดินทางไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเยี่ยมผู้ฟ้องคดีนั้นศาลเห็นว่าการพิจารณาผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลจะต้องพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่มุ่งหมายในการออกคำสั่งเท่านั้นข้ออ้างเกี่ยวกับความไม่สะดวกของบุคคลอื่นจึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างได้จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขาว่าคนมือร้อนปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นไม่จริงหรอกนะเขาว่าคนไหนล่ะเขาที่ว่าเนี่ยเขาลูกไหนไม่มีคนมือร้อนคนมือเย็นไม่มีมีแต่คนมีความรู้มีความละเอียดเพียงพอที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นแล้วเติบโตดีถ้าคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นก็คือ1ไม่มีความรู้ในการปลูก2ไม่มีความละเอียดอ่อนในการปลูกในการดูแลรักษาบำรุงรักษาตั้งแต่คุณเตรียมดินอย่างไรใช่ไหมนี่คือเรื่องใหญ่อันดับ1อันที่2เตรียมพืชอย่างไร2 3เนี่ยเลือกปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสมอันเนี้ยเป็นความรู้ละเอียดลึกซึ้งคนเขาว่าที่ว่านี่คือคนที่เชี่ยวชาญจริงๆเขาจะบอกว่าวันที่แดดเยอะหมายถึงว่าพระอาทิตย์ขึ้นเร็วตกช้าเรียกว่าวันฟูนะวันฟูคือวันปลูกต้นไม้แล้วงอกงามดีวันจมคือวันพระอาทิตย์ขึ้นช้าตกเร็วมีเพราะอะไรต้นไม้เติบโตด้วยการสังเคราะห์แสงก็เลือกวันเวลาถูกเลือกสถานที่ถูกเลือกพันธุ์เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆและปลูกให้ถูกต้องอันนี้ต่างหากล่ะที่เรียกว่ามือเย็นไอ้มือเย็นมือร้อนมันไม่จริงหรอก

ชีวิตในเมืองทุกๆเช้าเราก็มักจะเห็นความเร่งรีบความกระตือรือร้นในการที่จะออกไปใช้ชีวิตทั้งพนักงานออฟฟิศพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่กระทั่งนักเรียนนักศึกษาเรียกได้ว่าทุกๆคนรู้แล้วแต่มีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับ

0: ช่ไหมคะ
1: น้องหญิงสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: นี่แหละครับน้องหญิงแขกรับเชิญคนพิเศษของเราที่จะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับเอ๊ะแต่ว่าเห็นแต่งชุดนักศึกษานี้โดดเรียนมาหรือเปล่าครับไม่ไปเรียนหรอ
0: ยังมีไปเรียนต่อค
1: ่
0: ะ
1: อ๋องั้นถามก่อนเลยดีกว่าว่าทางน้องหญิงเองเนี่ยเรียนที่ไหนเอ่ยคณะอะไรปีอะไรครับ
0: ตอนนี้นะคะกำลังศึกษาอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะภาคภาษาอังกฤษตอนนี้อยู่ปี4ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: ถามนิดนึงว่าชื่อร้านนี้ต้องอ่านว่าอะไรเนี่ยพี่อ่านไม่มั่นใจในการอ่าน
0: เซตติโน
1: เซตติโนใช่ไหมครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไร
0: จริงๆมันมาจากคำว่าเปตติโนค่ะเป็นภาษาอิตาลีแปลว่าแฮปปี้ค่ะแต่ที่เราผันตัวแรกมาเป็นตัวแซดแทน

0: จัดจะเป็นคำว่าความสุข
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คืออยู่ในร้านนี้ก็จะมีความสุข
1: ใช่อยากให้ลูกค้าใช้ของเราแล้วมีความสุข
0: อ๋อยิ้มแย้มเริ่มต้นจริงๆเนี่ยทำไมถึงคิดที่จะมาทำเครื่องหนังหรือเป็นพวกกระเป๋าแบบนี
1: ้คือต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงมาขายของกันดีกว่าก็คือเหมือนแบบตอนเด็กๆใช่ค่ะ
0: ร
1: ู้สึกอยากแบบโตขึ้นไปแล้วอยากเป็นแบบ
0: เป็นเจ้านาย
1: ต
0: ั
1: วเอง
0: ไม่ใช
1: ่ก็ใช่ได้นิดนึงใช่ตอนเด็กชอบแบบได้สติกเกอร์ฟรีมาแล้วไปขายคนงานที่บ้าน
0: แสดงว่ามีหัวการค้าตั้งแต่เด็กๆแล้ว
1: ก็ค่ะก็ชอบด้านนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนมาเต็มที่ค่ะแต่ทีเราก็เลยเลือกเรียนคณะบัญชีภาคภาษาอังกฤษที่ธรรมศาสตร์พอเข้ามาเรียนปุ๊บเราได้รู้จักเพื่อนได้รู้จักรุ่นพี่ในที่แบบคนที่รู้สึกว่าแบบเขามีแพชชั่นคล้ายๆกับเรามีความสนใจคล้ายๆกันเนี่ยค่ะเหมือนเราก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันเรื่อยๆใช่ป่ะคะจนมาปี2อะค่ะมีรุ่นพี่ที่รู้จักชวนมาทำแบบเฮ้ยเนี่ยเราลองมาทำอะไรสักอย่างขึ้นมาไหมแบบอยากลองมาเป็นเจ้าของธุรกิจดูไห
0: ม
1: เราก็โอเคมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเริ่มเร็วเราก็ได้เปรียบคนอื่นใช่ป่ะคะ
0: ค
1: ่ะเราก็เลยโอเคงั้นมาทำกันตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ค่ะว่าเราจะทำอะไรดี
0: จับต้นชนปลายไม่ถูกรู้แต่ว่าอยากมีอะไรเป็นของตัวเอง
1: ใช่รู้แค่ว่าเราฟอร์มทีมขึ้นมาปุ๊บ5คนทุกคนอยากมี
0: คือเราเป็นหนึ่งในนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: คร
1: ับทุกคนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรดีเราก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆค่ะจนสุดท้ายก็มาจบที่เครื่องหนังอะค่ะจริงๆนี่เป็นประสบการณ์โดยตรงจากพี่ในทีมคนนึงอะค่ะคือช่วงนั้นที่เขาเรียนจบใช่ป่ะคะปี4หญิงอยู่ปี2ปึ๊บเขาเรียนจบปึ๊บเขาเริ่มมองหาแบบของที่ต้องใช้ในการทำงานนะคะซึ่งกระเป๋านั้นก็เป็นอะไรที่แบบสิ่งที่จำเป็น
0: เด็กจบใหม่มาปุ๊บเริ่มเข้าทำงานต้องมีเปลี่ยนกระเป๋าใหม่
1: ใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยแบบกระเป๋านั้นที่คุณภาพดีค่ะแต่ว่าราคาไม่สูงมากหายากมากในตลาดค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้างั้นเราลองมาทำกันเองดูไหมค่ะ
0: ยังย้อนกลับไปนิดนึงว่าเรา5คนนะมาเจอกันได้ยังไงเป็นพี่ที่คณะทั้งหมดเลยปะ
1: มีหญิงอยู่ธรรมศาสตร์คนเดียว
0: คนเดียว
1: อีก4คนอยู่จุฬาค่ะ
0: อ๋อแต่เป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมหรือว่า
1: คือหญิงรู้จักกับพี่ฝังอะค่ะเพราะว่าด้วยความเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมหาลัยอะค่ะแล้วตอนนั้นมันมี business case ที่ธรรมศาสตร์เป็นคนจัดแล้วพี่เขามาแข่งพอดีเราก็เลยได้แบบ
0: รู้จักกัน
1: ใช่ได้ connection นะคะ
0: โอ้ก็ดีนะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำกิจกรรมของทางคณะ
1: ใช่
0: แสดงว่าเราก็เป็นคนที่แบ่งเวลาร่วมกิจกรรมของคณะด้วยเป็นส่วนใหญ่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ชมรมอะไรบ้างไหมครับในตอนเรียน
1: จริง BPA ไม่ค่อยมีเป็นชมรมนะคะอย่างถ้าเป็นกิจกรรมคณะค่ะคืออย่างตอนปีหนึ่งอะค่ะก็เป็นรองประธานรุ่นของ BPAพอขึ้นปี2นะคะก็จะมีแบบกิจกรรมก็เป็นไปสมัครเป็นคณะกรรมการพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอะค่ะก
0: ็
1: คือเนี่ยจะได้ทำร่วมกับฝั่งไทยด้วยที่ไม่ใช่แค่ BPA อะค่ะ
0: ครับเราเป็นฝั่งอินเตอร์
1: ใช่เราเป็นฝั่งอินเตอร
0: ์แล้วตอนนี้หลังจากที่ทำกิจกรรมด้วยมีกิจกรรมของตัวเองด้วยเราสามารถแบ่งเวลาได้ไหมต้องมีเรียนด้วยนะ
1: ใช่คือเหมือนจริงๆหญิงรู้สึกว่าคนเรามันมีเวลาสำหรับทุกอย่างอยู่แล้วอะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกที่จะเวลานั้นน่ะแบ่งให้กับอะไร
0: คือเหมือนแบบความสำคัญ
1: ใช่ค่ะรู้สึกว่าถ้าเราล็อกเวลาสำหรับแบบที่จะทำตามความฝันของตัวเองเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีเวลาสำหรับสิ่งนะคะอย่างตอนนี้ใช่ค่ะหญิงก็แพลนว่าแบบโอเคหญิงคิดว่าตัวหญิงเองเนี่ยสามารถทำทีหนึ่งได้มากสุดคือ3อย่างก็คือตอนนี้คือเรียนด้วยอันที่2คือเวลาสำหรับกิจกรรมในคณะค่ะกับอันสุดท้ายก็คือเป็นตีนูค่ะ
0: แล้วตั้งแต่พอมาทำเครื่องหนังปุ๊บเราเริ่มแรกมาจากกระเป๋า
1: ใช
0: ่ไหมครับดูกระเป๋าเปล่านี้เลยไหมหรือว่าเป
1: ็
0: น
1: ใช่ค่ะมีรุ่นนี้แล้วก็มีเป็นกระเป๋าตังค่ะจริงๆเซตติโนมีเขาเรียกว่าอะไรโค้ดประจำแบรนด์ก็คือ Be Natural You Look Good ค่ะก
0: ็
1: คือเหมือนเราอยากให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยใส่อะไรพอแบบหยิบอะไรมาแมทช์กันไงรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกว่าแบบดูดีใช่
0: ดูดีมีสไตล
1: ์ต้องดูดีแบบตั้งแต่หัวจรดเท้า
0: อ๋อคือตั้งแต่เดินเข้ามาก็ดูดีแล้ว
1: พอใช้ของยิ่งดูดีขึ้นไปอีก
0: อ๋อแล้วอย่างเราเคยมีฟีดแบคถามลูกค้าแบบมีระบบสมาชิกไหมหรืออะไร
1: มีค่ะตอนนี้มีเป็นเมมเบอร์การ์ดค่ะก็คือจะมีลูกค้าที่แบบติดตามเรามาตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นเลยเขาก็จะแบบคอยติดตามมาทุกคอลเลกชันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะ
0: ครับแล้วอย่างตัวเครื่องหนังเองอ่ะเอามาจากไหนอ่ะพวกผลิตภัณฑ์หนังเราไปหาวัตถุดิบ
1: คืออย่างช่วงแรกที่เริ่มเล็กๆเราก็เดินตลาดหนังอะค่ะตรงเจริญรัตน์คือเราทั้งทีม5คนเนี่ยก็ไปเดินตลาดหนังไปนั่งเลือกทีละผื

0: เลยนะคะว่าแบบเฮ้ยผืนนี้เราจะเอาผืนนี้โอเคผืนนี้ไม่โอเคไง
1: แต่แต่ละคนมีความรู้ทั้งเรื่องนี้ก่อนไหมหรือว่าเราก็
0: ตอนแรกไม่มีค่ะไม่มีใครมีพี่คนหนึ่งที่มีแบบพวกเครื่องหนังเขาชอบอยู่แล้วแต่ทีนี้แบบด้วยความที่ทุกคนอยากทำเราก็เลยช่วยกันศึกษาช่วยกันดูว่าแบบเวลาเลือกหนังเนี่ยต้องแบบดูยังไงอย่างเงี้ยค่ะแบบอันนี้เป็นรอยหรือไม่เป็นรอยยังไงแต่พอธุรกิจมันขยายขึ้นใช่ไหม
1: ค
0: ะตอนนี้ก็เริ่มโตพอที่จะสั่งหนังจากโรงงานได้ค่ะคือสั่ง
1: ก็ทำเป็นล็อตๆได้แล้วผลตอบรับเป็นยังไงหลังที่เราฟีดแบ็กจากที่เราเปิดร้านมันระยะ
0: ค่อนข้างดีนะคะถ้าในเรื่องของผลตอบรับเพราะว่าอย่างเปิดมา2ปีก็โตขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีฟีดแบ็กด้านลบเท่าไหร่
1: มันเป็นเรื่องคุณภาพของ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้จากของนี่ถือว่าเราขายเฉพาะแค่หน้าร้านหรือว่าเรามีขายออนไลน์ด้วย
0: มีขายออนไลน์ด้วยค่ะเพราะเราเริ่มมาจากออนไลน
1: ์
0: ก็ยังขายออนไลน์ต่อไปแล้วก็มีใช่ค่ะแต่ก็มีหน้าร้านที่นี่ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีอีกที่หนึ่งคือที่ห้างคริสตัลอะค่ะ
1: ซึ่งเปิดใหม่
0: ใช่ค่ะที่เปิดใหม
1: ่และจากการทำงานสัก2ปีที่ผ่านมาเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง
0: จริงๆต้องแบ่งเวลาก็ค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะที่แบ
1: บ
0: จะสอบแล้วนี่ก็ต้องมาทำหรือว่าแบบกิจกรรมก็ต้องทำเหมือนทุกอย่างมัน
1: คนเดียวนี้เขาก็จบหมดแล้ว
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นพี่เขาก็จบกันแล้ว
1: จริงๆอุปสรรคก็คือแค่เป็นเรื่องของการแบ่งเวลาแล้วเรื่องลักษณะการทำงานคนหรือว่าลักษณะการรับมือลูกค้าผมเชื่อว่าขายของมันต้องเจอลูกค้าแปลกๆบ้างแหละ
0: ก็มีค่ะแต่ว่าอย่างกรณีลูกค้าคือส่วนใหญ่ที่แบบลูกค้าจะคอมเพลนมาคือเรื่องชนิดของหนังนะคะเพราะว่าเหมือนจริงๆหนังที่เราเริ่มใช้ตอนแรกเนี่ยค่ะหนังตอนนี้ค่ะไม่ใช่เป็นตัวออยเนี่ยค่ะคือจริงๆหนังชนิดเนี้ยมันนิยมที่ต่างประเทศมากค่ะแต่ว่าที่คนไทยยังไม่ค่อยได้ใช้กันแบบยังไม่ค่อยนิยมอะค่ะ
1: รู้จักม
0: าใช่เพราะว่ามันหนังชนิดนี้มันเป็นหนังที่แบบเป็นลอยง่ายแต่คือใช้นิ้วถูออกได
1: ้
0: ทีนี้เราก็แบบตอนแรกเราก็แจ้งอะไรเงี้ยแต่เหมือนด้วยความที่คนไทยยังไม่ค่อยคุ้นกับหนังประเภทเนี้ยค่ะก็จะมีแบบฟีดแบ็กมาเรื่องหนังบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆหญิงว่ามันเป็นเสน่ห์ของหนังอย่างนึงด้วยนะการที่แบบเรามีกระเป๋าของเราแล้วเราแบบมันเป็นรอยเฉพาะตัวของเราเองอะค่ะเหมือนเราเป็นคนทำให้รอยนั้นเกิดขึ้นด้วยตัวเองค่ะ
1: โอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังเรื่องราวดีๆกับน้องหญิงในช่วงหน้านะครับว่าเขาจะมีการแบ่งเวลาในของการทำงานเรื่องของการเรียนและของอนาคตได้อย่างไรครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
1: เอาละครับกลับมาอยู่กับน้องหญิงแล้วครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการวางแผนการเงินของการชีวิตส่วนตัวแต่เริ่มแรกเลยว่าหลังจากที่เรามีกิจการของตัวเองเนี่ยเรามีการแบ่งเวลาไงให้กับครอบครัวแล้วก็ส่วนตัวของเราเองบ้าง
0: ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยค่ะครอบครัวอย่างเหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างสนับสนุนให้ทำกิจกรรมเรื่อยๆค่ะก็คือแต่ว่า
1: ไปลูกตามนั้น
0: ใช่จะทำอะไรทำอย่างเงี้ยเหมือนแบบก็บอกก่อนแต่จะไปไหนก็บอกก่อนนะคะแต่ว่ามีแค่วันอาทิตย์ตอนเย็นที่ต้องกลับมากินข้าวด้วยกัน
1: เป็นเหมือน family day
0: ใช่ค่ะเป็น family day
1: แล้วเขาสนับสนุนหรือมีความคิดเห็นอะไรบ้างไหมกับการที่เรามาทำกิจกรรม
0: คือจริงๆตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกเราไปบอกโปรเจกต์นี้โปรเจกต์อย่างนี้นะก็บอกเขาก็เหมือนแบบค่อนข้างเป็นห่วงนิดนึงค่ะแต่เหมือนพอตอนนี้มันอะไรหลายๆอย่างมันอยู่ตัวเขาก็เห็นว่าแบบเนี่ยมันก็โตมาได้ขนาดนี้
1: เขา
0: ก็
1: เป็นห่วงเรื่องอะไรตอนแรก
0: เหมือนเขาก็ผ่านประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาเยอะค่ะเขาก็คาดเป็นห่วงว่าแบบเนี่ยเหมือนต้องมีการวางแผนดีๆนะอะไรเงี้ยแบบจะทำอะไรก็ต้องรู้จักวางแผน
1: แล้วตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยสงสัยมากเลยว่าเราเอาเงินทุนมาจากไหนเพราะบางคนอยากมีกิจการของตัวเองแต่มีข้ออ้างเลยข้ออ้างที่เป็นคอมมอนที่เป็นยอดฮิตคือฉันไม่มีเงินทุนไม่จะเริ่มยังไง
0: ค่ะจริงๆอันเนี้ยเราเริ่มกันจากเล็กๆอะค่ะก็เลยเงินเล็กๆพวกนั้นคือเป็นเงินแบบเก็บสะสมมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วใช่แล้วก็จริงๆก่อนมาทำเซตติโนอันเนี้ยค่ะช่วงม.6ปีหนึ่งเนี้ยก็เคยศึกษาพวกเล่นหุ้นนะคะมีเล่นหุ้นบ้าง
1: อ๋อคือนอกจากเก็บออมสะสมเด็กๆแล้วก็เอาเงินบางส่วนที่ออกมาลง
0: ใช่ค่ะ
1: และจริงแล้วส่วนตัวมีคนลักษณะการเก็บออมหรือแบ่งเงินสัดส่วนเป็นยังไงบ้าง
0: จริงๆแบบหญิงได้มาทุกเดือนค่ะหญิงจะแบ่ง 20% ไว้ออมแบบเก็บไว้ก่อน
1: เก็บไว้ก่อนเลยคือ
0: ใช่
1: เพราะว่า
0: ใช่เพราะว่าถ้าเราไม่หักก่อนนี่สิ้นเดือนก็
1: สมมติมี100ก็20บาท
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเก็บไว้ไหนนี่
0: คือ
1: แบ่งเหมือนปกติเลย
0: เปล่าค่ะคือ 20% ใช่ป่ะค่ะอันเดอร์ 20% นี้ก็แบ่งครึ่งด้วยอะแบบเหมือนครึ่งนึงแบบก็เก็บแบบพวกลองเทอมอะค่ะกับอีกครึ่งนึงก็คือเหมือนแบบพวกออมปกติที่แบบหญิงรู้สึกว่าพอด้วยความฝันนะคะที่ว่าแบบอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งเราก็ไม่มีทางรู้ว่าแบบเมื่อโอกาสนั้นมันจะป๊อปอัพขึ้นมาเมื่อไหร่ค่ะ
1: เกิดขึ้นเมื่อไหร่

0: เพราะฉะนั้นถ้าเรา invest in แบบ long term อย่างเดียวอะพอเราต้องการใช้เงินจริงๆแล้วเราจะแบบเอาออกมาไม่ได้ทีนี้ก็คือเหมือนแบบก็เลยมีก้อนนึงที่แบบเป็นออมเพื่อแบบเพื่อให้มัน
1: แบ่งเงินสดที่เราสามารถเรียกใช้ได้อย่างที่เราต้องการและอีก 80% ที่เหลือไปไหนเอ่ย
0: ก็มีค่าใช้จ่ายแบบพวกค่ารถค่าน้ำมันแล้วก็ค่าเดินทางค่ะแล้วก็ค่าอาหารใช้จ่ายส่วนตัวมากกว่า
1: ก็เรียกได้ว่า 20% นี้เราตั้งเป้าเลยไหมว่าเราต้องทำได้ทุกเดือนแบบนี้
0: ค่ะทุกเดือนค่ะ
1: ลำบากไหมตอนแรกหรือทำไมถึงเราคิดว่า 20% มันเพียงพอเพราะมาจากอะไร
0: จริงๆเหมือนการที่ได้ 20% มาเหมือนเราก็ต้องแบบประมาณตัวเองด้วยอ่ะแบบประเมินตัวเองว่าเดือนนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเราจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่แล้วเราจะมีเก็บประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: จ
0: นเราตั้งเป้าว่าโอเคทุกเดือนเราต้องเก็บได้ 20% นะคะอย่างสมมติว่ามันจะมีเงินก้อนหนึ่งแบบไปเที่ยวไว้ไปเที่ยวนะคะไว้สร้างคอนเนคชันอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราออมเราต้องไปเบียดเบียนตัวเองรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอ่ะมันไม่แฮปปี้อ่ะ
1: และอย่างที่บอกนะสนใจมากที่ยีบอกว่าค่ากินแต่เราไม่ใช่กินปกติเนี่ยกินเล่นเพื่อความหรูถ่ายรูปปกติแต่บอกว่าเรากินเพื่อคอนเนคชันหมายความว่าไง
0: ใช่ค่ะคือเหมือนหญิงรู้สึกว่าการที่เราแบบไปเที่ยวหรือไปกินเล่นกับเพื่อนนะมันไม่ได้หมายความว่าเราไปเพื่อสนุกอย่างเดียวแต่เหมือนแบบ
1: แฮงเอาท์
0: ใช่หรือว่ามันก็ได้ประโยชน์มันก็เป็นอะไรที่ได้ประโยชน์นะคะ
1: มันก็มีความสุขแค่ตอนนั้น
0: เราว่าเราก็เหมือนแบบเราได้คอนเนคชันด้วยเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าในอนาคตเราต้องพึ่งเขาหรือเขาต้องพึ่งเราหรือเปล่าแค่รู้สึกว่ารักษาความเป็นเพื่อนไว
1: ้เพราะที่สังเกตว่าจากคอนเนคชันตรงนี้มันก็ตอบโจทย์ชีวิตเราหนึ่งเพราะว่าการที่เรามีตรงนี้ได้มันก็เกิดมาจากคอนเนคชันตรงนั้นเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะส่วนหนึ่งด้วยไม่ว่าจะโปรโมทหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเรามีคอนเนคชันที่ดีมันจะช่วยให้การทำงานของเราง่ายขึ้น
1: แล้วคิดว่าการออมหรือการเงินมีประโยชน์ยังไงบ้างไหมที่เราถึงต้องเก็บ 20%
0: ถึงว่ามีประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถึงเวลาที่เราต้องใช้เงินแล้วถ้าเราไม่ออมถึงเวลานั้นเราก็จะอาจจะพลาดโอกาสหลายๆอย่างไปอะค่ะ
1: แล้วโดยปกติอย่างน้องหญิงเองอะเรียน BBA ด้วยซึ่งเป็นเหมือนทางบัญชีการเงินแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: สิ่งนี้มันมาช่วยซึมซับมาช่วยสอนอะไรไหมให้เราเป็นคนบริหารจัดการเงินเก่งขึ้นหรือเปล่าถ้าเทียบคนปกติ
0: หญิงเรียนด้าน finance มาค่ะก็หญิงว่ามันช่วยได้ส่วนหนึ่งนะหมายถึงแบบมันสามารถเอาแบบความรู้ที่เรียนมามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะพวกแบบอาจจะทำรายรับรายจ่ายได้ด้วยค่ะแบบทำพวกcash inflow outflow อย่างเงี้ยแล้วก็ plan หรือว่าแบบช่วยตัดสินใจเรื่องของการที่จะเอาเงินออมเนี่ยไปลงทุนหรือไปต่อยอด
1: แต่จริงต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ของน้องเองก็ไม่ค่อยเหมือนเด็กทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าเด็กทั่วไปอาจจะวัยนี้อาจจะแค่มีกินมีใช้มีเที่ยวมีกระเป๋าใบใหม่เกินวันก็พอแล้วหรือเปล่าทำไมเราถึงมีความคิดที่ดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่ประมาณนึง
0: จริงๆคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งอะค่ะเหมือนคุณพ่อก็เป็นไอดอลนิดนึงว่าแบบแต่ก่อนเขาก็เริ่มจากศูนย์นะคะจนเขามีทุกวันนี้ได้หญิงก็เลยรู้สึกว่าหญิงก็อยากจะเริ่มอะไรด้วยตัวเองเหมือนกัน
1: ได้เรียนรู้จากตัวอย่างใกล้ๆตัว
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยอยากเป็นคุณพ่อเป็นไอดอล
0: ใช่
1: แต่เราก็สนุกไปกับมันถูกไหมครับไม่ได้แบบ
0: สนุกค่ะ
1: เฮ้ยเคร่งที่ว่าเราจะต้องถึงมันเท่านู้นเท่านี้ภายในเวลา5ปี10ปีเท่านี
0: ้จริงๆค่อนข้างเฟล็กซิเบิลนะคะเหมือนทำอะไรที่เราแฮปปี้โดยที่แบบมันยังไม่ได้หลุดไปจากแผนที่เราหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้อ่ะค่ะ
1: ก็คืออาจจะเป็นวางกรอบหลวม
0: ๆใช่
1: ว่าเอ๊ะเราอยากมีกิจการแบบนี้แต่ปล่อยให้เวลามันทำงานหรือปล่อยให้เราทำทุกวันให้ดีสุดป่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: และในอนาคตมองว่ากิจการสตีโน่เนี่ยเป็นไงบ้างวางแผนไว้ยังไง
0: จริงๆถ้าในด้านของที่เป็นสินค้าค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือเราตอนนี้เราเริ่มมีการออกแบบดีไซน์กระเป๋าใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็มีการแบบเพิ่มอิสเซสซอรี่อย่างตอนนี้เราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์สวีเดนนะคะ Daniel Wellington แล้วก็มีแพลนว่าเราอยากจะไปต่างประเทศด้วยโดยที่แพลนเราเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มมองแบบประเทศอาเซียนนะคะอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ค่ะญี่ปุ่นเนี่ยค่ะใช่ก็ตอนนี้ก็เริ่มรีเสิร์ชแบบพวกมัลติสโตร์ของแต่ละประเทศอยู่อะค่ะว่ามีร้านไหนที่เราสามารถแบบเอาของเราไปฟิตอินได้ไหมหรือว่าแบบเอาของเราไปฝากขายได้บ้าง
1: แต่ก็ตั้งเป้าว่าจะใช้ชื่อแบรนด์นี่แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะไปตลาดไหนก็ตาม
0: ใช
1: ่สุดท้ายแล้วให้ฝากของถึงนักศึกษาวัยเรียนหรือคนธรรมดานั่นแหละที่ยังไม่มีกิจการเป็นของตัวเองถ้าเขาอยากจะมีเขาต้องเริ่มยังไงหรือเขาต้องทำยังไงบ้าง
0: คือหญิงก็อยากจะฝากว่าแบบอย่ากลัวที่จะลงมือทำนะคะเพราะว่าถ้าเรามัวแต่กลัวค่ะเราจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งนั้นอีกก็ได้เราจะไม่

0: พียงแค่คุณเริ่มเดี๋ยวทุกอย่างมันมาเองแหละเพราะตอนอย่างน้องหญิงเริ่มน้องหญิงก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรเลย
1: ใช่ไห
0: มและส่วนสำหรับใครที่บอกว่ายังไม่มีเงินทุนให้คำแนะนำเขายังไงดี
1: เริ่มออมเงินค่ะคือหญิงว่าคือเหมือนแบบการที่จะเริ่มธุรกิจนึงยังไงมันก็ต้องมีเงินทุนค่ะคือถ้าคุณไม่รู้จักออม
0: ก็ต้องมี
1: คือถ้าคุณไม่รู้จักออมเนี่ยคุณก็ไม่มีเงินทุนนะคะคือหญิงไม่ได้มองว่าคุณจำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะนะคะหญิงแค่รู้สึกว่าต่อให้มีเงินทุนเล็กๆอ่ะแต่คุณก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได
0: ้เล็กๆนี่สักหลักหมื่นนี้ก็เริ่มได้ไหม
1: หญิงว่าเริ่มได้นะคะ
0: จริงๆไม่บางคนอาจจะมองว่าโอ้ยฉันต้องมีแสนก่อนฉันต้องมีล้านก่อนถึงจะเริ่มได้จริงๆถึงไม่จำเป็นเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่านี้ก็ไม่ได้เริ่มมาจากเงินล้านหรือว่าอะไรเลยค่ะ
0: ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางน้องหญิงมากๆนะครับที่ให้ความรู้หรือให้ข้อคิดดีๆในการเริ่มต้นธุรกิจแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมทางน้องหญิงเองก็เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อยู่ยังน้อยแล้วก็เริ่มต้นที่จะลงมือทำไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะเลยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจแบบน้องหญิงนะครับช่วงหน้าครับไปเราไปติดตามกูรูกันเขามีเคล็ดลับแนะนำวิธีการวางแผนทางการเงินให้แบบฉบับนักศึกษาครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
3: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกูรูของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆกับข้อคิดในการวางแผนการเงินในแบบฉบับนักศึกษากันครับ
4: ค่ะสำหรับนักศึกษานะคะก็อยู่ในวัยที่กำลังแสวงหานะคะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเขาจะแสวงหาทั้งโอกาสในชีวิตทั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ความหมายในชีวิตนั้นการแสวงหาของเขาเหล่านี้รวมกับว่าในวัยของเขาเนี่ยเป็นวัยที่มีพลังแล้วก็มีเวลาเยอะมากนะคะมันก็จะทำให้เขาควรจะใช้เวลาไปปล่อยพลังในทางสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะตรงนี้สำคัญมากคือถ้าเด็กๆไม่สามารถบริหารจัดการเวลาแล้วก็พลังที่มีอยู่ได้เนี่ยอนาคตเขาก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เขาอยากให้เป็นนะคะแต่นี้ถ้าเรามองในเรื่องของการเงินไม่ว่าเขาจะมีเป้าหมายยังไงในชีวิตไม่ว่าเขาจะอยากจะมีอนาคตแบบไหนนะคะที่เขาเรียนอยู่เขาจะชอบหรือไม่ชอบอะไรจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ต้องใช้เงินไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องคิดนะคะทางนึงที่จะช่วยเขาได้ก็คือเคล็ดลับสำคัญเลยนะคะวันนี้ให้3เคล็ดลับสำคัญที่ทำให้เขาค้นพบตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จในการจัดการการเงินของตัวเองนะคะ1ก็คือเขาต้องใช้เวลาใช้พลังที่เขามีเนี่ยในการหาค้นหาตัวเองค้นหาตัวเองอย่างเช่นนะคะเขาอาจจะไปฝึกงานเขาอาจจะไปหาประสบการณ์ในที่ที่เขาสนใจนะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ซึ่งมันก็มีทั้งแบบที่ใช้เงินแล้วก็ไม่ใช้เงินนะคะที่ไม่ใช้เงินก็ง่ายใช่ไหมคะสนใจตรงไหนก็เข้าไปทำได้เลยแต่นี่มันก็มีบางเรื่องที่อาจจะต้องใช้เงินบ้างเช่นสมมติเขามีความสนใจในเรื่องของการที่จะพัฒนาตัวเองอยากเรียนพิเศษอยากเรียนภาษาอยากไปใช้เวลาช่วงซัมเมอร์สั้นๆในต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะอบรมคอร์สอะไรที่เกี่ยวกับวิชาชีพอย่างเงี้ยต้องใช้เงินนะคะมันเด็กๆก็จะต้องวางแผนให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้เจอว่าตัวเองควรจะพัฒนาตัวเองไปในทางไหนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยทางเลือกในชีวิตมันเยอะนะคะ2ก็คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องชัดมากๆหลักการง่ายๆในการกำหนดเป้าหมายทางการเงินนะคะคือ1เนี่ยเขาต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตเขาก่อนพอเรารู้ว่าเป้าหมายในชีวิตเราคืออะไรใช่ไหมคะในการกำหนดเป้าหมายทางการเงินให้คีย์เวิร์ด3คำนะคะจำง่ายๆจำแม่นๆเลยค่ะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่นะคะอีกทีนะคะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างเช่นสมมติเด็กๆบอกว่านักสาวว่าโตขึ้นอยากจะไปเป็นนักวางแผนการเงินนะคะซึ่งเป็นวิชาชีพในแวดวงการเงินที่กำลังที่มาแรงมากๆเลยนะฮะอยากจะเป็นนักวางแผนการเงินเขาก็ต้องหาข้อมูลแล้วว่าการจะเป็นนักวางแผนการเงินเนี่ยเขาต้องอบรมเขาต้องไปเรียนเขาต้องไปสอบอะไรบ้างนะคะแล้วมันใช้เงินยังไงบ้างอย่างเช่นวางแผนว่าอีกสัก5ปีหลังจากเรียนจบได้ทำงานมีประสบการณ์แล้วอยากเป็นนักวางแผนการเงินแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็ต้องใช้เงินนะคะอบรมประมาณ 10,000 บาทถ้าเขามีเป้าหมายชัดว่า5ปีอยากเป็นนักวางแผนการเงินใช้เงินอบรมเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันก็จะบอกแล้วว่าอ๋อหลักสูตรที่1ใช้เงิน 10,000 บาทก็ต้องพยายามมาคิดว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยต่อเดือนเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายนี้นะคะถ้า1ปีข้างหน้าจะอบรมหลักสูตรที่1เรามีละเป้าหมายชัดอบรมหลักสูตรที่1 10,000 บาทในอีก1ปีข้างหน้าเห็นมั้ยฮะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่เพื่อให้บรรลุเป้าใหญ่ที่จะเป็นนักวางแผนการเงินในระยะกลาง5ปีเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเขาต้องเริ่มออมเงินแล้วล่ะนะคะเดือนละ800ถึง900บาทปีนึงเขาก็จะมี 10,000 บาทเพื่อที่จะไปเรียนตรงนี้ได้นะคะงั้น1ใช้เวลาในการหาทางเลือกที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้ได้2ตั้งเป้าหมายให้ชัดๆแล้วก็3สำคัญที่สุดเลยนะคะเขาบอกว่าทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำงั้นเขามีแผนแล้วมีเป้าแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังนะคะมันต้องหลักง่ายๆนะคะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักลงมือทำเพราะฉะนั้นต้องทอนะคะทำทันทีแต่นี้ให้ไกด์ง่ายๆนะคะเพื่อที่จะเป็นกรอบให้ปฏิบัติได้เลยก็คือท่องไว้เลยค่ะว่าเรามี

0: 4รู้ครบแล้วหรือยังนะคะเรารู้หาไหมใน4ปีที่เรียนหนังสือเนี่ยนะคะในมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนตัวนะคะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่เรามีเวลาที่จะใช้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดงั้น4ปีเนี้ยถ้าเราจะใช้เวลามาหารู้หานะคะอาจจะหางานทำหารายได้พิเศษใครมีทักษะสอนพิเศษได้ก็ไปสอนพิเศษนะคะหรืออยากจะไปฝึกงานที่ได้สตางค์ก็มีนะคะหรืออยากจะขายของออนไลน์มันเป็นช่วงที่เขาจะทดลองทดสอบเนี่ยได้แล้วก็ได้เงินด้วยนะคะ1คือรู้หา2ต้องรู้เก็บออมนะคะหาเงินได้เยอะเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะเพราะว่าเงินที่หามาได้มันไม่มีค่าเท่าเงินที่รักษาไว้ได้เพราะฉะนั้นรู้ออมสำคัญมากอย่ามองว่าเราเงินน้อยเราเลยออมไม่ได้นะคะไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยให้เริ่มออมทันทีนะคะแล้วก็3ในเรื่องการรู้ใช้การรู้ใช้เนี่ยสำคัญตรงคีย์เวิร์ด2คำง่ายๆนะคะคือ need กับ want อันนี้ต้องเขาเรียกทบทวนต้องเตือนตัวเองเสมอๆนะคะว่าความจำเป็นคืออะไรความต้องการคืออะไรอยากให้หาพวกคาถาเรียกสติตัวเองอะค่ะอย่างเช่นเวลาจะไปซื้อของเนี้ยเราก็ต้องหาวิธีเตือนสติตัวเองนะคะอย่างถูกแค่ไหนลดแค่ไหนถ้าไม่ใช้ก็ไม่ซื้อเนี่ยมันก็จะช่วยลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงไปได้ก็เราก็ง่ายๆแล้วนะฮะมันก็ช่วยให้เรารู้ใช้ได้และสำคัญก็คือจากเวลาที่เขามีอยู่เนี่ยจากเงินที่หามาได้ที่ออมไว้ได้มันต้องรู้ขยายดอกผลก็ง่ายๆนะคะมันมีแหล่งความรู้มากมายที่จะช่วยเราในเรื่องของการต่อยอดให้เงินมาช่วยเราทำงานนะคะจริงๆตรงนี้มันไม่ต้องเริ่มตอนคุณเรียนจบแต่4ปีที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยอยากให้ใช้เวลาใช้พลังในการที่มาทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในทางการเงินก็จริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะมันง่ายแล้วมันก็ทำได้เลยทำทันทีนะคะ
1: เอาละครับเราก็ได้ประโยชน์กันไปเต็มอิ่มแล้วนะครับทำให้เรารู้ว่าการวางแผนทางการเงินไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับคุณผู้ชมก็รู้แล้วว่าไม่ว่าผู้ชมจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วไม่มีคำว่าสายคุณก็สามารถทำได้ครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมรายการเงินทองต้องวางแผนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
3: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

วนสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินแค่เม้นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

0: ทุกวันพฤหัสบดีที่2เดือนมีนาคมของทุกปีสมาคมโรคไตนานาชาติได้กำหนดให้เป็นวันไตโลกหรือ World Kidney Day สำหรับในประเทศไทยพบผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมากกว่า 30,000 รายซึ่งอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยตระหนักถึงความสำคัญและอุบัติการณ์ของภาวะไตเสื่อมเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นทั้งทั่วโลกและในประเทศไทยส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลงการให้ความใส่ใจกับสุขภาพไตและตรวจคัดกรองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและให้การรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไตอย่างเหมาะสมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจโรคไตมากขึ้น
1: คืองานวันไตโลกแต่ละปีเนี่ยมันจะมีเรียกว่าธีมของแต่ละปีซึ่งกำหนดมาตามสากลอยู่แล้วปีนี้ธีมของทางสากลเนี่ยเขากำหนดวันไตโลกใช้ชื่อว่า Aging Kidney ก็คือไตของผู้สูงอายุก็พยายามจะรณรงค์ให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีการตระหนักถึงโรคไตมากขึ้นเพื่อจะได้ เรียกว่าป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตในผู้สูงอายุเพราะนั้นที่จัดงานวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นไปตามธีมสากลว่าปีนี้เรามุ่งเน้นที่จะให้การรณรงค์เกี่ยวกับโรคไตในผู้สูงอายุครับ
0: สาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานนิทรรศการวันไตโลกทุกปีซึ่งในปีนี้จัดภายใต้แนวคิดสูงวัยไตแข็งแรงซึ่งนิทรรศการได้จัดพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคไตและมีบริการคัดกรองโรคไตฟรีให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยการตรวจปัสสาวะเพื่อวัดปริมาณโปรตีนการตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลและไขมันการตรวจวัด Angle Bacterial Index และให้คำปรึกษาโดยอายุรแพทย์โรคไต
1: คนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและประกอบทั้งคนไข้โรคไตเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงค่าจ่ายที่รักษาสูงก็คือประกอบด้วยการเรียกว่าการฟอกเลือดล้างไตทางช่องท้องและการปลูกถ่ายไตนะครับเพราะนั้นเมื่อตระหนักถึงตรงนี้แล้วเนี่ยประกอบกับอุบัติการณ์ของคนไข้โรคไตเนี่ยมีจำนวนสูงมากในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17% ของอุบัติการณ์โรคไตแล้วเรามีข้อมูลทางด้านงานวิจัยว่าถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์ให้คนไข้ป้องกันตัวเนี่ยอาจจะเรียกว่ารักษาโรคไตในระยะแรกเริ่มได้ซึ่งก็เท่ากับเป็นการลดภาระการล้างไตในระยะยาว
0: ช่วงแรกพบกับการเสวนาในหัวข้อโรคทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงศักดิ์วารีแสงทิพย์อาจารย์อายุรแพทย์โรคไตศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐอัศสันตชัยอายุรแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและศาสตราจารย์นายแพทย์สุชายสุนทราภาศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
2: คือตอนนี้สถานการณ์โรคไตเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยโดยใช้ข้อมูลของสมาคมโรคไตเนี่ยเราจะมีอุบัติการหมายว่าคนที่จะเป็นโรคไตเนี่ยอยู่ประมาณ 17% ของคน65ล้านเนี่ยมันคิดคร่าวๆก็ประมาณสัก10ล้านคนโรคไตเนี่ยเราแบ่งคร่าวๆเป็น5ระยะหมายถึงว่าตามไตเนี่ยมันเหมือนเครื่องกรองก็คือระยะก็แบ่งตามได้ว่าอัตราการกรองว่ากรองได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดไตกรองปกติเนี่ยอัตราการกรองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันคือ 100% นะครับเราก็แบ่งลดหลั่งไปเรื่อยๆจนถึงระยะที่5คือระยะที่แบบแย่ละจะต้องไปฟอกเลือดจะต้องไปล้างไตจะต้องไปเปลี่ยนไตเนี่ยอัตราการกรองเนี่ยเหลืออยู่น้อยกว่า 15% นะนั่นหมายถึงว่าทุกระยะรวมๆกันเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก10ล้านคนนะครับใน10ล้านคนเนี่ยสถานการณ์คือพอถึงระยะ5เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณจุด 5% ก็คืออยู่ประมาณสัก100,000-200,000 คนที่จะต้องเข้าเครื่องล้างไตฟอกเลือดล้างช่องท้องนะครับในจำนวนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะ เพราะว่าเราคิดประเมินคร่าวๆการล้างไตการฟอกเลือดเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนก็เอาง่ายๆครับประมาณ 2-3 แสนบาทต่อคนต่อปีเพราะนั้นถ้าเกิดเราป้องกันได้เราไม่ให้เป็นโรคไตมันก็ทุนค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเยอะอันนี้ก็คือสถานการณ์โดยรวมของโรคไตในประเทศไทยครับ
3: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเราจะเริ่มเป็นโรคไตแล้วสาเหตุของมันนะคะที่จะเป็นโรคไตเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเข้ามาสู่ภาวะที่เราต้องรับภาระมากมายขนาดนั้นนะคะอาจารย
2: ์คือสาเหตุโรคไตเนี่ยผมว่าหลักๆจะมีหลายโรคนะครับเราพูดโดยรวมก่อนโดยรวมแบบว่าถ้าเกิดถามว่าโรคไตเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรมากที่สุดเบาหวานนะครับอันที่สองความดันสูง2อันเลยนะครับ2อันเนี่ย อยู่ประมาณ 60-70% ของสาเหตุโรคไตละอีก 30% เนี่ยก็เกิดจากโรคที่ว่าไตอักเสบไตอักเสบเนี่ยพวกเราพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจอ่ะแต่โรคถ้าบอกว่าคุณพุ่มพวงเนี่ยทุกคนอ๋อเลยเป็นโรคไตที่ว่า SLE อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไตวายได้อีกการหนึ่งถ้าใครมาจากทางภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับโรคนิ่วโรคนิ่วเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขบ้านเรานะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยผมว่าประมาณร้อยคือประมาณสัก 5-10% เลยนะเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเกิดจาก

0: เราทำตัวเองนะครับเพราะว่าสมัยนี้จะมีคนโฆษณาเยอะมาโฆษณายาโฆษณายาบำรุงโฆษณาเหตุเหตุก็มีนะทางท่องทางเช่าเลยไม่ต้องพูดแล้วกันนะคือมันจะมีเยอะแล้วบางทีเราไม่เข้าใจเราก็ไปซื้อมากินแล้วก็ทำให้เป็นโรคไตนะจากยาจากอาหารที่เราคิดว่าจะช่วยเนี่ยก็ทำให้เป็นโรคไตเพราะนั้นโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะป้องกันได้แน่ๆก็คือเรื่องยานะถ้ายาตัดไป 10% ของคน10ล้านคนเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่อันที่2ก็คือถ้าเป็นเบาหวานถ้าเป็นความดันเนี่ยเป็นแล้วบางคนรักษาไม่ได้2โรคเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือผ่อนหนักให้เป็นเบาก็คือพยายามดูแลตัวเองให้ดีคุมน้ำตาลให้ดีคุมความดันให้ดีเพื่อว่าที่ผมบอกไงว่าโรคไตมันมีหลายระยะก็จะทำให้มันไประยะที่5เนี่ยช้าๆหรือน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาครับ
1: ก็อย่างที่อาจารย์ว่านะฮะว่ามีสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาโรคไตตอนนี้เนี่ยผมว่าถ้าดูธีมวันนี้เนี่ยเราบอกว่าสูงวัยไตแข็งแรงก็ต้องมาเรียนถามอาจารย์ประเสริฐละนะครับว่ากลุ่มคนที่สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องโรคไตเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย
2: ์ครับคุณหมออนุรุตครับก็คำถามคือว่าโรคไตในคนสูงอายุเนี่ยมีมากขึ้นจริงหรือเปล่านะครับนะฮะต้องบอกว่ามีมากขึ้นจริงนะครับนะฮะก็สาเหตุไม่ง่าย3อย่างนะครับจังไม่ง่ายนะครับนะฮะอันแรกเลยคือเนี่ยจำนวนคนสูงอายุของไทยเนี่ยนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันที่2ครับก็คืออายุมากเนี่ยก็มากับความเสื่อมของร่างกายความเสื่อมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ไตนะเสื่อมหมดทั้งตัวนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นผมงอกหรือจะเป็นสมองเริ่มจะเสื่อมนะหัวใจก็ทำงานไม่ค่อยดีนะครับไตก็กรองของเสียไม่ดีอย่างที่อาจารย์เกษักว่านะครับนะฮะหรือกล้ามเนื้อก็จะไม่แข็งแรงเป็นต้นนะครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ความเสื่อมทุกคนต้องมาแน่นะครับนะฮะปัญหาที่3นะครับก็คือการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้องทำให้โรคไตที่มันไม่น่าจะเกิดอ่ะมันก็เกิดขึ้นนะครับนะฮะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญนะที่ทำให้โรคไตในคนอายุมากเนี่ยถึงเพิ่มมากขึ้นถามว่าเอ๊ะทำไมคนอายุมากถึงดูแลตนเองไม่ดีล่ะก็ง่ายๆเลยครับนะฮะคือเพราะว่าพอมีอาการขึ้นมาใช่ไหมครับเฮ้ยฉันแก่แล้วก็เป็นงั้นเองไม่เป็นไรยังไม่ได้ไปหาหมอหรอกนะครับเช่นบางคนเริ่มจะมีปัสสาวะบ่อยหน่อยเฮ้ยไม่เป็นไรมันเพราะฉันแก่แล้วมันก็เนี่ยที่ไหนได้อาจจะไตเริ่มเสื่อมแล้วใช่ไหมครับนะแล้วรีบมาหาหมอเร็วขึ้นนะครับนะก็อาจจะให้มีการรักษาต่างๆเนี่ยก็ช่วยชะลอไม่ให้ไตมันเสื่อมเร็วนะครับ
1: ก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับอาจารย์พอดีเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นประเด็นเยอะมากแล้วตัวผมเองก็เคยได้ยินเหมือนกันแม้กระทั่งในครอบครัวตัวเองเนี่ยเรื่องของการใช้ยานะครับยาที่คุณหมอสั่งไปเนี่ยนะครับนะก็จะบอกว่ามีคนบอกกันต่อๆกันไปว่าการกินยาเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหากินยาเยอะๆไม่ดีนะไอยาที่หมอสั่งเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเป็นยาอะไรนะแต่ชอบไปกินนะยาที่ไม่รู
3: ้
1: ไอของที่ไม่รู้อ่ะชอบนะครับก็เลยเรียนถามอาจารย์ประเสริฐนะฮะเรื่องของการกินยาเยอะๆเนี่ยมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรอะไรบ้างหรือเปล่าอาจารย์
2: ครับครับยาก็เหมือนดาบสองคมถ้าใช้ถูกต้องนะครับนะมันก็ช่วยเราให้เรามีชีวิตยืนยาวให้เราแข็งแรงถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องเป็นผลเสียกับตัวเรายาเนี่ยเราจะใช้นะครับนะต้องรู้ว่ามันเป็นสารเคมีนะครับนะมันไม่ใช่เป็นขนมที่เราจะกินเองได้เพราะนั้นมีบ่อยใช่ไหมฮะโดยเฉพาะในคนสูงอายุเนี่ยเวลาเข้าไปในเพื่อนชมรมผู้สูงอายุใช่ไหมฮะก็ฉันกินแล้วดีเธอเอาไปกินมั่งอย่างนี้นะครับนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะยาเป็นสารเคมีมันไม่ใช่ขนมที่จะมาแบ่งปันกันได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะกินยาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะก็ขอให้ปรึกษานะครับนะปรึกษากับคุณหมอที่เราสนิทชิดเชื้อด้วยนะครับนะเสมอนะครับนะฮะแล้วก็เวลาเอายาไปเนี่ยอย่าลืมเอาไอ้กล่องยาหรือฉลากยาไปให้หมอเขาดูด้วยนะครับนะฮะแต่บางทีก็เจอเหมือนกันนะยาจากเมืองจีนเอาไปให้ดูอ่านไม่ออกนะครับนะก็อย่างนี้นะยาพวกนี้ก็คำเสียสำคัญเลยคือตับวายนะครับนะในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นข่าวฮือฮามาในช่วงที่ผ่านมา5ปีเนี่ยว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ชอบยาจีนนะครับนะคนญี่ปุ่นก็ไปซื้อยาจีนมาใช้ปรากฏว่าพบว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีอุบัติการณ์ของการตับวายนะครับนะโอ้โหสูงขึ้นเยอะเลย อย่างเงี้ยนะครับนั้นไปก็เช่นเดียวกันนะครับ

0: พราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับนะเรื่องของยานั้นต้องคิดว่าเป็นดาบสองคมทีนี้จะถามต่อไหมครับว่ามียาอะไรบ้างครับหลักๆที่ชอบทำให้ไตเสื่อมในคนสูงอายุนะครับนะฮะก็ตรงนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนะฮะก็ยากลุ่มแรกนะครับคือยาแก้ปวดข้อทั้งหลายยาแก้ปวดข้อนะครับนะฮะประเภทข้อเสื่อมข้ออักเสบข้อเข่าเงี้ยนะครับเราก็มักจะไปได้ยาพวกทางการแพทย์เขาเรียกว่ายาพวกเอนเซดนะครับนะฮะยาแก้การอักเสบยาพวกนี้ครับนะฮะถ้าใช้สั้นๆเนี่ยมีประโยชน์เพราะช่วยลดอาการปวดอักเสบได้ดีแต่ผมเจอบ่อยเหมือนกันอาจารย์ขอยานี้หน่อยสิบอกว่าไม่ได้นะคุณป้ายานี้กินแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็พอไม่ได้เนี่ยคุณกินทุกวันไม่กินเดินไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยยาพวกนี้ใช้นานๆนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตเนี่ยไม่ดีนะครับนะแล้วทำให้เกิดภาวะเกลือคั่งในร่างกายทำให้บวมนะครับยาพวกนี้กินไปแล้วขาบวมนะครับนะแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมนะครับนะเพราะเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแล้วก็เผลอๆนะครับกระทบชิ่งไปต่อหัวใจอีกนะครับเพราะเกลือมันคั่งใช่ไหมหัวใจก็วายตามมานะครับนะเพราะนั้นจะเห็นว่ายาแก้ปวดข้อเนี่ยก็ขอร้องนะครับอย่าไปซื้อกินเองนะครับนะฮะก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยพบคุณหมอนะครับนะเราถามคุณหมอว่ายาพวกนี้กินกี่วันดีนะครับนะฮะมีบ่อยเหมือนกันที่มาหาผมบอกว่าเนี่ยอาจารย์ยานี้หมอกระดูกให้มากินแล้วดีขอเนี่ยหมอให้มาแค่7เม็ดอาจารย์สั่งให้หน่อย2เดือนอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ได้ให้หมอเขาจะให้แค่7วันเพราะรู้ว่าให้แต่นั้นเนี่ยมันจะเป็นผลเสียอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปรู้ดีครับนะไปกินเกินกับที่คุณหมอเขาสั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะยากลุ่มที่2นะครับนะที่จะเป็นผลเสียต่อไตนะครับนะที่ต้องระวังเลยคือยาลดความดันนะครับยาลดความดันเนี่ยยาบางอย่างเนี่ยก็ยาขับปัสสาวะนะครับนะก็ระวังว่าถ้าให้มากไปนะครับนะความดันเลือดมันต่ำเกินไปนะครับนะก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงแทนที่จะดีกับแย่อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็จะมาถามว่าเนี่ยอาจารย์เป็นความดันสูงกินยาไปเรื่อยเนี่ยไตจะเสื่อมไหมก็ตอบว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างคือถ้าไม่กินไตเสื่อมหรือถ้ากินไม่ดีไตก็เสื่อมตามทันไหมครับนะเพราะว่ามันดาบสองคมไงเพราะเนี่ยถ้าใครกินยาอะไรอยู่เนี่ยพยายามติดตามกับคุณหมอเขานะครับนะบางทีเราเจอบ่อยว่าหมอให้ยาไป3เดือนเจอหมอทุกทีก็3เดือนยาเดิมนี่นะครับนะตอนหลังก็เลยไม่ไปหาหมอซะเลยนะเอาตัวอย่างยาไปซื้อที่ร้านขายยานะครับนะอย่างเงี้ยกินมา3ปีแล้วอย่างเงี้ยนะโอ้อย่างงี้อาจจะแย่แล้วนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับเรื่องยาความดันแล้วก็ยาอีกตัวหนึ่งที่อาจจะต้องระวังมากๆครับคือยากลุ่มพวกที่ว่าเป็น ACEI นะครับนะก็ยาพวกที่ด้วยไอ้ริ้วๆนะฮะเช่นอินาลาพริวเพลินโดพริวนะครับพวกนี้นะครับนะพวกระวังว่ายาพวกนี้เนี่ยในคนเอเชียเนี่ยกินแล้วจะไอนะพวกเราเคยมีประสบการณ์ไหมฮะแล้วไอเนี่ยไปหาหมอกินยาความดันหรือเปล่านะครับถ้ากินยาพวกนี้ก็จะทำให้ไอได้เยอะในคนเอเชียเราอีกทางครับยานี้ก็ทำให้ไตมันเสื่อมลงได้เหมือนกันถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องระวังมากๆในเรื่องของยากลุ่มนี้นะครับนะแล้วก็เรื่องของความดันนะครับนะก็ระวังยาบางอย่างทำให้ความดันขึ้นไตก็เสื่อมนะพวกเรารู้ไหมครับว่าอย่างเช่นยาไข้หวัดเนี่ยที่เราใช้กันประจำใช่ไหมยาลดน้ำมูกอ่ะพวกซูโดเอฟิตรีนนะครับนะพวกนี้กินแล้วมันจะง่วงแล้วก็ทำให้น้ำมูกแห้งเนี่ยพวกนี้ทำให้ความดันขึ้นนะพอความดันขึ้นเนี่ยไตก็แย่ลงนะอย่างเงี้ยนะก็คงจะพอเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกันนะฮะ
1: ค่ะก็ได้รับความรู้จากอาจารย์นะคะในเรื่องของการใช้ยาหลักที่สำคัญเลยนะคะของการใช้ยาเพื่อไม่ให้เกิดโรคไตขึ้นในอนาคตนะคะก็คือเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งการรักษาของหมอนะคะถ้าเกิดคุณหมอสั่งให้รับประทานยาแบบไหนก็คือควรจะรับประทานยาตามนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมียาเสริมอะไรที่เราอยากจะรับประทานก็ปรึกษาคุณหมอซะก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะทีนี้เรามาลองมองในด้านของระบบทางเดินปัสสาวะนะคะว่าในระบบทางเดินปัสสาวะค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างที่อาจารย์จากประสบการณ์และอาจารย์เคยพบมาที่เกี่ยวกับทางด้านโรคไตอะค่ะอาจารย์
2: ผมจะพูดถึงโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะนะฮะโรคที่เราพบบ่อยมากสุดก็คือโรคต่อมลูกหมากโตนะฮะต่อมลูกหมากเนี่ยก็คืออวัยวะหนึ่งในระบบเสื่อมพันธุ์เพศชายนะเป็นก้อนลูกเขาคล้ายเการัดนะฮะล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้นต่อจากกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ชิดด้านในของกระดูกหัวเดาหน้าต่อทวารหนักมีขนาดประมาณ2คูณ3เซนติเมตรนะฮะหนา2เซนทำหน้าที่สร้างของเหลวและสารหล่อเลี้ยงตัวสุจิให้แข็งแรง และสามารถเสพพันธุ์ได้ขนาดคือในช่องคลอดหลังลูกการร่วมเพศคราวนี้ต่อมลูก

อักโตก็เป็นความผิดปกติของมีการเจริญเพิ่มทั้งขนาดและจำนวนของเซลล์มากกว่าปกติทำให้ต่อมหมากโตเป็นก้อนเนื้องอกซึ่งมี2ชนิดชนิดธรรมดาจะพบบ่อยมากอีกชนิดหนึ่งเป็นชนิดร้ายเรียกว่ามะเร็งนะฮะลักษณะเซลล์ไม่เหมือนกันต่อมหมากโตชนิดธรรมดาไม่ใช่มะเร็งและ

0: ตีบแบนแล้วก็ยาวทำให้เกิดการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะเป็นผลให้ปัสสาวะไหลไม่สะดวกสาเหตุไม่แน่ชัดไม่มีใครทราบแต่คิดว่าเกิดจากอายุที่มากขึ้นนะฮะเพราะว่าผู้ชายที่อายุมากกว่า50ปีเนี่ยจะมีอุบัติการณ์ของต่อมน้ำหมักโตประมาณ 50% ถ้าถึง80ปีมีโอกาสอุบัติการณ์ถึง 100% นะฮะอันที่2ชื่อว่าจากฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนนะซึ่งส่วนใหญ่สร้างจากลูกอัณฑะเนี่ยส่วนน้อยมาจากต่อมหมวกไตซึ่งจะเปลี่ยนฮอร์โมน IDHT เนี่ยกลายเป็นฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งซึ่งไอฮอร์โมนเนี่ยจะทำให้ต่อมน้ำหมักโตขึ้นคราวนี้อาการของต่อมน้ำหมักโตเป็นยังไงนะฮะอันแรกจะปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืนนะฮะอันที่2ต้องรีบไปถ้าไปไม่ทันก็ลาดก่อนอันที่3ถ้าทิ้งไม่นานไปมันโตขึ้นต้องเบ่งต้องรอนานกว่าจะออกนะฮะแล้วปัสสาวะไม่พุ่งแล้วปัสสาวะอ่อนลงกระปิดกระปอยถ่ายหยุดเป็นหลายครั้งปัสสาวะไม่สุดแล้วเหลือค้างอยู่บางครั้งก็มีการอักเสบร่วมด้วยทำให้ปัสสาวะปวดแสบอันนี้ผลแทรกซ้อนของต่อมหมักโตมีอะไรบ้างนะอันแรกมีปัสสาวะเป็นเลือดเพราะต้องเบ่งนะฮะ2ปัสสาวะไม่ออกนะอันที่3มีการข้างๆของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อได้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็มีถุงยื่นจากกระเพาะปัสสาวะไปถ้าทิ้งไปก็ไตเสื่อมแล้วก็เบ่งนานก็เกิดไส้เลื่อนนะฮะเกิดวิสุทธิ์ทวารได้อันนี้โรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่เจอก็คือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะอันนี้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่มีลักษณะเหมือนมะเร็งของอวัยวะอื่นนะฮะคือมีการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ที่เยื่อที่บุทางผนังด้านในของกระเพาะปัสสาวะเป็นก้อนเนื้องอกเข้ามาในโพรงกระเพาะปัสสาวะนะมีลักษณะคล้ายเห็ดหรือสาหร่ายนะหรือปะการังมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในระยะแรกจะยังไม่ลุกลามนะเข้ามาในกล้ามเนื้อแต่ทิ้งไม่นานมันจะลุกลามได้สาเหตุของมะเร็งนะเชื่อว่าเกิดจากการสูบบุหรี่นะนอกนั้นเกี่ยวกับอาชีพบางอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีโรงกลั่นน้ำมันโรงทำสีหรือพวกอุตสาหกรรมหนักเช่นรถยนต์สิ่งทอสิ่งหนังสัตว์ลักษณะของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะฮะพวกนี้จะมาด้วยปัสสาวะเป็นเลือดนะฮะแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดตอนสุดแล้วเป็นให้หายนะฮะพวกนี้จะไม่เจ็บบางทีปัสสาวะเป็นเลือดสดแล้วก็มีก้อนชิ้นเนื้อมาด้วยก็ได้นะฮะโรคนี้พบมากในคนอายุประมาณ 50-80 ปีนะฮะแต่พบในชายมากกว่าหญิงอัตราส่วน4:1การวินิจฉัยนะจะวินิจฉัยได้ไงพวกนี้จะมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดและตรวจปัสสาวะมีเลือดจริงนะแล้วอาจจะเอ็กซเรย์ฉีดสีดูนะว่าในกระเพาะปัสสาวะมีก้อนเนื้อไหมในบางครั้งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะทำซีทีสแกนก็จะพบว่ามะเร็งมันกินมากน้อยขนาดไหนเรื่องสุดท้ายที่จะพูดคือเรื่องนิ่วนะนิ่วที่เราเจอบ่อยนะนิ่วเนี่ยที่แท้จริงเราไม่รู้ว่านิ่วทางเดินปัสสาวะเองเกิดขึ้นยังไงก็ยังไม่มีใครรู้แต่คิดว่ามันไม่สมดุลระหว่างสารที่ละลายกับน้ำที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะนะฮะสาเหตุก็คิดว่ามี7อย่างอันแรกมีการข้างๆของน้ำปัสสาวะมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมีการกินน้ำน้อยทำให้ปัสสาวะเข้มข้นขึ้นขาดวิตามินเอความเป็นกรดด่างในปัสสาวะผิดปกตินะฮะหรือมีสารแปลกปลอมในทางเดินปัสสาวะหรือขาดพวกสารบางอย่างที่เรียกออโตฟอสเฟตอันนิ่วในเกิดได้ตลอดทางนะนิ่วในไตนะในกรวยไตในท่อไตก็ได้พวกนี้จะมีการปวดถ้าเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะการรักษาอาจจะส่องกล้องแล้วก็ไปชี้ไปที่ไปเอาเครื่องขบนิ่วไปขบออกถ้าเป็นนิ่วเล็กนะฮะถ้านิ่วใหญ่ก็ต้องผ่าออกคราวนี้ลักษณะของนิ่วถ้าเอ็กซเรย์มี2ชนิดเอ็กซเรย์เห็นกับเอ็กซเรย์ไม่เห็นนะฮะคือถ้าเอ็กซเรย์เห็นส่วนใหญ่ก็เป็นนิ่วทึบแสงถ้าไม่ทึบแสงก็เรียกเอ็กซเรย์ไม่ทึบแสงพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นนิ่วชนิดยูริกคราวนี้ถ้าเป็นนิ่วเนี่ยสมัยใหม่เรามีการเจาะรูไปที่ไตแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ่วแล้วดูดนิ่วออกมานะฮะหรือการนอนใช้เครื่องสลายนิ้วแล้วก็ใช้เครื่องสลายนิ้วยิงให้นิ้วแตกหรือถ้านิ้วมันใหญ่แล้วก็ต้องผ่าออกนะฮะอันนี้นิ้วในไตนิดเดียวแต่ว่าทำให้ไตเป็นหนองต้องตัดออกโอเคผมก็มีเรื่องพูดเรื่องโรคที่พบบ่อยในทางเดินปัสสาวะที่ในพบในคนแก่ได้ขอบคุณครับ
1: ก็ขอบคุณอาจารย์สุชัยนะผมว่าอาจารย์สุชัยครบเลยอาจารย์พูดครบตั้งแต่เรื่องของปัสสาวะบ่อยนะฮะว่าเหตุใดที่ทำให้เกิดปัสสาวะบ่อยนะครับเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะเรื่องของการต้องเบ่งว่าทำไมถึงต้องเบ่งฉีดในบางคนว่าทำไมถึงมีปัสสาวะที่ปนเม็ดเลือดนะบางทีเม็ดเลือดอาจจะเห็นด้วยตาเราเองก็ได้หรือว่าต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจนะเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งจ้องดูว่าฉี่มีเลือดหรือเปล่ามันดูไม่ง่ายเท่าไหร
2: ่งั้นเดี๋ยวเราให้อาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ช่วยสรุปอาการที่ ชัดเจนเมื่อกี้เรามองไปทางด้านของโรคระบบทางเดินปัสสาวะแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเรามุ่งมาที่โรคไตอาการที่ชัด

0: จนที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคไตแล้วนะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องรีบมาหาคุณหมอเพื่อได้รับการรักษาเบื้องต้นได้แล้วเนี่ยอาการหลักๆที่จะต้องกลับไปสังเกตตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรียนถามอาจารย์เกรียงศักดิ์เลยค่ะ
1: เอาแบบฟันธงเลยนะฮะฟันธงก็คือเจาะเลือดแล้วค่าไตมันขึ้นอันนี้เป็นแน่ๆอันนี้แบบฟันธงนะครับแต่บางทีเราไม่ได้เจาะเลือดนะครับเราก็มีชีวิตอยู่ทุกๆวันเนี่ยอาการที่จะบ่งบอกเป็นโรคไตแน่ๆเลยก็คืออาการที่เราสังเกตว่าปัสสาวะเราเป็นฟองแล้วไปตรวจพบว่ามันมีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะนะครับอาการปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยอาจจะมาร่วมกับอาการบวมนะครับบวมเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตเองเนี่ยก็คือ1มีบวมไหม2ปัสสาวะเป็นฟองหรือเปล่าอันที่3เนี่ยผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคงจะเคยวัดความดันถ้ามีความดันสูงมีอาการบวมนะครับปัสสาวะเป็นฟอง3อันเนี่ยค่อนข้างแน่นอนละเป็นแน่นะครับแต่เป็นมากเป็นน้อยนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นปุ๊บต้องล้างไตเลยนะครับมาตรวจกันก่อนเพราะว่าบางอย่างบางโรคเนี่ยรักษาได้นะครับรักษาหายได้นะครับ
0: ค่ะก็ได้ทราบถึงอาการไปแล้วนะคะหลักๆเลยที่จะต้องดูแลตัวเองถ้าเกิดพบอาการเหล่านี้นะคะก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องคิดแล้วว่าเราควรจะมาพบแพทย์ดีกว่านะคะการรักษาเบื้องต้นรักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยจะทำให้ชะลอการเกิดโรคในระยะยาวในระยะที่อันตรายลดลงได้นะคะ
1: ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับโรคไตของประชาชนเนี่ย เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าการรณรงค์การจัดความรู้โรคไตเนี่ยมีกันอยู่แพร่หลายองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาโรคไตเนี่ยอาทิเช่นกระทรวงสาธารณสุขนะครับสปทช.รวมถึงสมาคมต่างๆเนี่ยเรียกว่าร่วมมือร่วมใจกันที่จะให้คนไข้เนี่ยมีความรู้โรคไตมากขึ้นเพราะนั้นในการประชุมครั้งนี้ก็มีการรณรงค์เพื่อให้คนไข้เนี่ยตระหนักถึงว่าโรคไตมีความสำคัญและสามารถป้องกันได้ถ้าเราจะป้องกันครับอาหารและยาเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะป้องกันโรคไตไม่ให้กำเริบมากขึ้นอาหารเนี่ยที่เราแนะนำเช่นอาหารรสเค็มอาหารโปรตีนต่ำประกอบกับยาต่างๆที่อาจจะมีผลต่อโรคไตเช่นยาแก้ปวดต่างๆเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากเพราะนั้นการเสวนาในวันนี้เนี่ยเราจะนำความรู้ต่างๆที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยควรจะระวังตัวเมื่อเป็นโรคไตว่ากินอย่างไรและก็ถ้าเกิดจะต้องกินยาเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์อย่างไรครับ
2: ช่วงนี้พบกับการเสวนายาและอาหารสำหรับผู้สูงอายุโดยอาจารย์เภสัชกรวีรชัยชัยจามรจากมหาวิทยาลัยสยามและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนิดาประโชติการจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
3: เรียนถามอาจารย์วีรชัยอะค่ะว่าผู้สูงอายุเนี่ยทำไมถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการใช้ยามากกว่าคนวัยอื่นๆนะคะ
4: เนื่องจากพออายุเราเยอะขึ้นนะครับก็โรคก็จะมาทักทายแล้วก็มาสวัสดีกับเราเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็โดยทั่วไปก็คงจะแบ่งเป็นลักษณะของโรคเรื้อรังที่จะมาในอายุที่มากขึ้นหรือว่าเมื่อร่างกายที่มีภาวะเสื่อมขึ้นไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุเอางี้ก่อนดีกว่าก็คือว่าก็เลยเป็นสาเหตุว่าส่วนนึงเนี่ยเราก็จะมียาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมมติพออายุมากขึ้นเงี้ยครับเราเริ่มเจออย่างเช่นเริ่มมีเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับโชคไม่ดีหน่อยมีเบาหวานร่วมด้วยนะครับพออายุเยอะขึ้นอุ๊ยมีภาวะเสื่อมของอวัยวะต่างๆนะครับมีข้อเข่าจะเริ่มมีปัญหานะครับสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้มีการใช้ยาที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอสักพักนึงอุ๊ยเราเริ่มรู้จักคนรอบตัวเราครับคนนั้นก็บอกว่าอุ๊ยยาที่นี่ก็ดีนะอันนั้นก็ดีนะเม็ดดำๆยาลูกกรเหล่านี้ก็ดีนะนะครับเราก็ไปเสาะแสวงหาเพื่อให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เราเจออยู่ในปัจจุบันทั้งยาที่คุณหมอให้ก็มีมาละส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของยาสมุนไพรยาลูกกรต่างๆที่เราไปหามาแล้วอาจจะไม่แน่ใจว่ามันทำได้จากอย่างไรหรือมันมาจากอย่างไรนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยก็เลยทำให้เรามียาที่เพิ่มมากขึ้น

0: ยามันเยอะขึ้นมันก็ง่ายในการที่จะเอาสับง่ายๆก็คือยามก็จะเริ่มตีกันแล้วนะครับพอตีกันปุ๊บตัวไหนแพ้ตัวนั้นก็หมดฤทธิ์ไปตัวไหนชนะออกฤทธิ์มากกว่าที่เราต้องการนะครับเราก็จะเกิดโทษจากยาได
1: ้ก็รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมว่ายาสมุนไพรหรือว่ายาแผนโบราณกับยาแผนปัจจุบันเนี่ยมีผลต่อไตอย่างไรรวมถึงการซื้อยาต่างๆเหล่านี้มารับประทานเองมีผลต่อไตอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: เราคงจะแบ่งยาเป็นหลายๆรูปแบบนะครับก็ยาแบบแรกก็คือยาแผนปัจจุบันที่ทุกท่านเนี่ยสมมติว่าไปที่ร้านยาหรือมาที่โรงพยาบาลที่คุณหมอที่หาประจำเนี่ยก็จะมียาที่เราเรียกกันว่ายาแผนปัจจุบันเราเป็นง่ายๆอย่างนี้ละกันนะครับยาเหล่านี้เนี่ยถามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโรคครับเราจำเป็นที่ต้องใช้ยาอยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่ายาเหล่านั้นเนี่ยเราใช้ยาเยอะแยะไปหมดเลยเงี้ยมันจะมีปัญหาหรืออันตรายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะครับอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เนี่ยอันตรายมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วคุณหมอเขาจะปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพราะแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็ไอ้ส่วนของอาการข้างเคียงอาจจะเกิดขึ้นได้แต่คิดว่าทั้งหมดทั้งปวงก็อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถ้ารับประทานตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็มาพบคุณหมอเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอคุณหมอก็จะคอยตรวจนั่นตรวจนี่ตรวจเจาะเลือดหรือดูผลแลบต่างๆที่จะช่วยประคองไม่ให้ยานั้นเนี่ยมีโทษมากเกินไปหรือว่าประโยชน์ที่ลดลงนะครับยาในกลุ่มที่2เนี่ยก็คือลักษณะของยากลุ่มที่เป็นยาสมุนไพรนะครับหรือว่ากลุ่มของพวกยาลูกกรดผมขอพูดร่วมกันเลยดีกว่านะครับยาสมุนไพรเป็นยาที่มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะบ้านเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็พัฒนาต่างๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าในสมมติเราไปเลือกซื้อในแหล่งที่มีความแตกต่างกันนะครับเราอาจจะต้องเลือกดีๆหน่อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของการเก็บลักษณะของสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่ต่างกันผมคิดว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นปัญหาของว่าทำไมคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ถึงคอยเตือนเรานักหนาเลยว่าระวังนะอย่าใช้ยาอะไรที่เราไม่แน่ใจเพราะเราไม่ทราบว่าที่มามันเป็นอย่างไรมันมีการปนเปื้อนอะไรหรือเปล่าซึ่งมันจะเป็นอันตรายในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือมีการเติมสารพวกสเตียรอยด์เพราะหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมยานี้มันดีจังเลยอ่ะนะครับกินแค่อาทิตย์เดียวหรือกินแค่ไม่กี่วันก็หายเพราะบางทีอาจจะมีการใส่สารสเตียรอยด์เข้าไปมันก็เห็นผลไวนะครับลดการอักเสบกินแล้วหายปวดนั่นปวดนี่อาการที่มันน่ารำคาญต่างๆมันก็ดีขึ้นแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลระยะยาวไปเรื่อยๆรวมถึงพวกนี้ก็จะมีผลของทำให้น้ำในร่างกายเพิ่มขึ้นความดันต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่ตอบคำถามก็คือว่าก็จะส่งผลต่อการทำงานของไตในระยะยาวได้นะครับอีกตัวนึงที่เป็นยาแผนปัจจุบันแต่ว่าหาได้ง่ายก็คือพวกยาแก้ปวดนะครับขออนุญาตยกตัวชื่อกลุ่มที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรามักจะเรียกกันว่าเอนเซดหรือว่ายาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เงี้ยนะครับบางทีเราหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายแล้วเราก็ทานสมมติเราเจ็บเล็กๆน้อยๆเราเดินไปไหนนู่นนี่นั่นปวดเมื่อยต่างๆนานาอย่างเงี้ยครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ทานบ่อยพอทานแล้วมันก็ดีเนาะมันก็หายปวดไวเหมือนกันเป็นนิดเป็นหน่อยเคล็ดขัดยอกเล็กน้อยแล้วก็กินเป็นระยะยาวสุดท้ายยาเหล่านี้ครับก็มีผลต่อการทำงานของไตทั้งสิ้นบางทีเราแจ็คพอตเรารู้แล้วกินมาเป็นหลายปีติดต่อกันเงี้ยครับอ้าวโชคดีซะแล้วมีไตวายเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราจากการที่เรากินยาเหล่านี้โดยที่อาจจะไม่ได้ถามใครหรือว่าตัดสินใจใช้ยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษานะครับ
2: ถ้าเกิดว่าเราจะต้องกินยาเยอะๆหลายชนิดนะคะจะถามว่ามันจะมีผลกับโรคไตยังไงบ้างไหมคะเห็นว่ามีคนไข้จำนวนมากเลยที่ว่าเอ๊ะกินยาหลายตัวแล้วกลัวจะเป็นโรคไตแต่ว่ายาจริงๆก็จำเป็นต้องกินนะคะอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
0: โดยส่วนตัวนะครับเวลาตอบเนี่ยก็จะตอบให้ถามก็มักจะถามกลับคนเหล่านั้นก่อนว่าเอ๊ะมียาอะไรบ้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะแบ่งกลุ่มให้เขาฟังว่ามันมีอะไรยาส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามีโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเราทราบอยู่แล้วว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักจะเหนี่ยวนำให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับเราก็จะบอกว่าอุ๊ยยากลุ่มนี้เป็นยาที่ดีสำหรับเราเลยนะนะครับเพราะว่าถ้าเราคุมความดันได้ดีนะครับรวมถึงเบาหวานหรือภาวะต่างๆที่เหนี่ยวนำให้เกิดโรคไตในอนาคตเนี่ยสุดท้ายยาเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเราชะลอไม่ให้เราเป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับเพราะงั้นกลุ่มนี้เราก็จะแยกไว้บอกว่าเป็นยาที่ดีนะครับรวมถึงเราก็ไปดูยากลุ่มอื่นที่อาจจะมีผลต่อไตแต่ผู้ป่วยจำเป็นนะครับ เราก็มีวิธีการเราบอกว่ายากลุ่มนั้นคงไม่ได้ห้ามใช้เช่นยาแก้ปวดบางคนอุ๊ยปวดเข่าจะแย่จะไม่ให้กินเลยหรอคงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามาหากันเถอะว่ายามันมีเยอะอะครับยาสมมติยาแก้ปวดสมมติเราคุยกันเรื่องยาแก้ปวดเราก็ยาแก้ปวดมีเยอะแยะไปหมดเลยเราก็พยายามจะเลือกอย่างไรเลือกขนาดให้เหมาะสมเลือกระยะเวลาให้เหมาะสมเลือกตัวยาให้เหมาะสมสิ่งเหล่านี้เราบอกว่าอาจจะเคยได้ยินใครมาบอกว่าตัวนี้กินนานๆแล้วไตวายก็คงไม่ใช่สำหรับเราเพราะเราได้รับการเลือกมาแล้วเลือกเฟ้นมาแล้วว่าขนาดที่เพียงพอระยะเวลาที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าประเด็นหลักคืออันเดียวเลยครับก็คือปรึกษาคุณหมอนะครับปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเขาก็จะค่อยๆแนะนำว่าตัวไหนเป็นอะไรแล้วตัวไหนมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรประโยชน์ดึงให้สูงที่สุดเลยนะครับแล้วใช้คิดร่วมกันว่าเราทำไงให้โทษจากการใช้ยาเหล่านี้มันน้อยที่สุดทำเพื่อประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็ไตเราต่อไปในอนาคตนะครับ
1: รบกวนถามอาจารย์ครับว่าในปัจจุบันนะครับที่สื่อมีความหลากหลายเนี่ยมีทั้งช่องฟรีทีวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีการพูดถึงนะครับอาหารเสริมต่างๆที่สามารถรักษาโรคหรือว่าป้องกันโรคได้นะครับจะได้ไม่ต้องล้างไตเนี่ยยกตัวอย่างเช่น น้ำด่างหรือว่าน้ำหมักนะครับหรือว่าพวกเห็ดลินจือเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยมีความคิดเห็นหรือว่าข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
0: อันหนึ่งที่มักจะแนะนำนะครับเวลาที่มีคนไข้มาถามเรื่องยากับผมเนี่ยว่าเอ๊ะไอสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยังไงผมก็มักจะตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีจะเรียกว่าเป็นยังไงดีจะเรียกว่าเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็นยาสมุนไพรใดที่จะช่วยนะครับในเรื่องของการเขาเรียกอะไรว่าเปลี่ยนจากที่ไตไม่ดีกลับมาเป็นไตดีอะไรอย่างเงี้ยครับตามที่เขามักจะโฆษณากันบางคนก็บอกว่าเนี่ยรักษาโรคไตหายโรคความดันหายโรคเบาหวานหายนะครับก็คือจากข้อมูลที่มีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็บอกว่ามันคงไม่มีหรอกนะครับที่มีข้อมูลในปัจจุบันที่ชัดเจนว่าสามารถที่จะเปลี่ยนจากคนไข้ที่มีภาวะไตวายอยู่แล้วเนี่ยกลับมาเป็นไตที่สมบูรณ์หรือว่าเป็นดั่งที่สมัยอายุ20-25นะครับแต่สิ่งที่ผมมักจะชี้ประเด็นก็คือว่าบางอย่างมันก็มีอันตรายเหมือนกันเช่นสมุนไพรบางชนิดหรือพวกเห็ดบางอย่างนะครับหรือพวกผลไม้บางอย่างที่เขายกตัวอย่างว่าสามารถที่จะช่วยได้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องมามองว่าของข้างในมันมีอะไรนะครับบางทีมันมีแร่ธาตุบางอย่างที่มันมากเกินไปถ้าเป็นอย่างคนไข้ไตวายเราเงี้ยเราก็จะบอกว่าอุ๊ยแร่ธาตุตัวนึงชื่อว่าโพแทสเซียมเราคงต้องระวังเยอะๆเพราะมีผลต่อการเต้นของหัวใจปกติร่างกายเราขับได้ทางการปัสสาวะออกมาแต่ถ้าไตเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็เก็บสะสมเยอะๆนะครับสุดท้ายเนี่ยการรับประทานเหล่านั้นเราอาจจะได้ประโยชน์ส่วนอื่นแต่เราจะมีโทษจากสิ่งที่มันมากเกินความจําเป็นและร่างกายมันขับออกไม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีภาวะโรคอะไรเนี่ยเราก็มักจะไม่ไปห้ามเขาอยู่แล้วเพราะว่าก็คงมีกระบวนการในการจัดการสิ่งที่มันเกินได้แต่สมมติเราบอกว่าอุ๊ยเรามีภาวะไตวายอยู่เงี้ยครับไอ้การขจัดของออกมาลงพอน้อยลงเสร็จปุ๊บของเสียมันเยอะเมื่อเทียบกับคนปกติก็จะเกิดโทษจากภาวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นผมก็มักจะแนะนำประมาณอย่างนี้มากกว่าว่าแร่ธาตุบางอย่างมันก็เกินความจำเป็นก็ทำให้เราอันตรายในระยะยาวได้ครับ
1: หากมีความสับสนในการจัดยาหรือว่าเลือกยาเนี่ยอาจารย์จะมีคำแนะนำหรือว่าเทคนิคที่จะให้ในช่วงท้ายสรุปรวบยอดนี้นะครับให้กับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงอายุเองในการจัดการเรื่องที่มียามากมายหลายชนิดในการรับประทานเนี่ยอย่างไรเพื่อให้การบริหารยาถูกต้องแล้วก็ป้องกันการเกิดอันตรายในผู้สูงอายุครับ
0: วิธีหนึ่งและก็คือเรื่องของการที่เรามีบันทึกเรื่องยานะครับมีสรุปเลยว่ายาที่เรามีที่ทันสมัยที่สุดไปถึงรายการยาที่ถูกต้องที่สุดในขณะนั้นเนี่ยเรามีรายการยาอะไรอยู่บ้างทั้งยาที่คุณหมอสั่งยาที่เราซื้อเองนะครับมีรายการยาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเก็บไว้กับตัวเราเนี่ยนะครับแล้วก็คอยปรับเสมอเมื่อคุณหมอท่านใดก็แล้วแต่ปรับยาให้เรานะครับอันที่2เนี่ยสิ่งที่เราช่วยได้อย่างที่ทุกท่านน่าจะยังเคยได้เห็นบ้างก็คือพวกกล่องต่างๆที่ช่วยในการจัดยาเช่นวันจันทร์ต้องทานอะไรบ้างวันอังคารทานอะไรบ้างวันพุธทานอะไรบ้างแต่ผมฝากไว้เรื่องนึงก็คือเรื่องของลักษณะของยาบางแต่ละอย่างยาบางอย่างมันไม่สามารถที่จะแกะออกจากฟอยล์ได้หรือแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ใส่มาได้นะครับสามารถถามเภสัชได้อ่ะครับว่ายาไหนที่เราควรแกะทั้งเม็ดมาแล้วใส่กล่องร่วมกันได้หรือยาแบบไหนที่ขอตัดเป็นตัดจากฟลอยด์จริงๆแล้วค่อยใส่เข้าไปในกล่องยาของท่านไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเราฉีกออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับบางทีอาจจะยาสําคัญอาจจะสูญสลายไปแล้วหรืออาจจะเหลือแค่เม็ดแป้งกินให้เราอิ่มเฉยๆเท่านั้นเองนะครับ ก็น่าจะเป็นวิธีที่จะช่วยได้แต่มันอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างเช่นบางอย่างที่กินไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละสัปดาห์เช่นจันทร์พุธศุกร์หรืออะไรประมาณนี้อาจจะใช้ปฏิทินนะครับในการที่จะช่วยเพราะว่าบางทีเราก็ลืมกันเอ๊ะกินไปหรือยังยาบางอย่างไม่เหมาะในการที่จะกินซ้ำโดยที่เราไม่ได้ไม่ทราบว่าเรากินไปแล้วเมื่อไหร่อย่างไรครับ
1: ครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
3: การตรวจคัดกรองนี่มีความสำคัญมากครับถ้าเกิดว่าในประชาชนทั่วไปเนี่ยการตรวจปัสสาวะเนี่ยถือเป็นการตรวจพื้นฐานซึ่งง่ายนะครับแล้วก็ไปตรวจได้ทุกโรงพยาบาลแต่ก็มักจะอยู่ในโปรแกรมที่หน่วยงานต่างๆเนี่ย

0: ตรวจร่างกายประจำปีพนักงานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยก็จะเป็นการกรองไปชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปตรวจร่างกายประจำปีถามว่าอาการอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเนี่ยก็ยังมีอยู่ 2-3 อย่างอย่างที่1ก็คืออาการบวมอย่างที่2ก็คืออาการปัสสาวะมีเลือดปนอย่างที่3ก็คือการที่ปัสสาวะเนี่ยสังเกตแล้วเหมือนฟองเบียร์เลยถ้าเกิดมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยควรปรึกษาแพทย์เพื่อจะเช็คว่าท่านเป็นโรคไตหรือไม่ครับ
1: การบริโภคอาหารเนี่ยมีหลากหลายเหลือเกินในปัจจุบันมีทั้งอาหารสำเร็จรูปแล้วก็อาหารปรุงสุกเองนะครับทำกันที่บ้านแต่ในวันนี้งานของเราคืออยากให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีไตแข็งแรงนะครับรบกวนถามอาจารย์เกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารอย่างไรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังครับอาจารย์ครับ
2: สิ่งที่ง่ายที่สุดในการที่ทำให้ไตเราแข็งแรงนะคะก็คือลดอะไรก็ตามที่มันอร่อยนะเพราะว่าพอเราแก่ตัวลงเนี่ยเราต้องลดกิเลสลงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามอาจารย์ง่ายๆก่อนว่าทำไมเราต้องกินอาหาร5หมู่ซึ่งเป็นข้าวมีหมวดเนื้อสัตว์มีผักมีผลไม้ทำไมเราไม่ไปกินใบไผ่เหมือนหลินหุ้ยแล้วก็โตหรือทำไมเราไม่ไปกินกล้วยอ้อยช้างก็ตัวเบ้อเริ่มนะคะทำไมเราไม่ไปกินแค่นั้นก็พอนะคะเนื่องจากหมอคงทราบว่าระบบย่อยของเรานะคะมันไม่เหมือนกับสัตว์เหล่านั้นมันต่างกันตรงที่ว่าของเราเนี่ยมันย่อยแป้งตั้งแต่ในปากเราเลยเพราะถ้าเกิดข้าวเป็นนานๆปั๊บเนี่ยมันก็จะหวานนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการย่อยตั้งแต่เรากินข้าวไปแล้วก็ย่อยเป็นเล็กๆที่สุดที่เขาเรียกว่าน้ำตาลนะคะหรือกลูโคสแล้วน้ำตาลนั้นเนี่ยก็จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดเราแล้วท่านก็คงเข้าใจว่าเมื่อเข้าไปแล้วไอ้น้ำตาลมันไปไหนที่เรากินมันก็เอาไปร่างกายจะมีส่วนหนึ่งที่ชื่อตับอ่อนที่จะผลิตฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลินนะอินซูลินก็จะเหมือนกับรถบรรทุกมารับเอาไอ้น้ำตาลนั้นอะที่เมื่อกี้เราเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ำตาลเอาเข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายเราไปเผาแล้วก็ทำให้เราเกิดคำว่าพลังงานไตของท่านเนี่ยเปรียบเหมือนกระชอนดังนั้นเวลาท่านเทน้ำไปปกติมันก็จะไหลผ่านมาได้อย่างดีๆแต่ถ้าเผื่อเราเทน้ำเชื่อมลงไปในกระชอนไม่ช้านานไอ้กระชอนนั้นก็จะตันถูกไหมคะพอตันเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อท่านมีน้ำตาลในเลือดสูงเยอะๆคนที่เป็นเบาหวานไม่ควบคุมการกินนะคะไม่ควบคุมไอ้พวกข้าวแป้งไม่ได้ควบคุมน้ำตาลขนมหวานทานเข้าไปปุ๊บเมื่อท่านแก่ตัวลงบอกแล้วพอเราแก่ตัวลงเนี่ยอะไรมันก็เสื่อมไอ้รถบรรทุกก็ไม่ค่อยมารับแล้วในเมื่อมันไม่มารับน้ำตาลก็จะสูงขึ้นเลือดเราก็จะคล้ายๆน้ำเชื่อมนะมันก็วิ่งไปที่ไตพอไปที่ไตมันเหมือนกับการกรองมันเหมือนกับตะแกรงพอเทลงไปปุ๊บไอ้เลือดเหล่านี้ไอ้น้ำตาลเนี่ยก็จะไปติดอยู่ตามรูกระชอนในที่สุดไอ้ไตก็จะไม่สามารถขับเอาของเสียออกได้ไม่กรองออกได้แล้วถ้าเกิดติดอยู่นานๆเป็นไงคะใครเคยเห็นกระชอนเป็นรูรั่วถูกไหมคะพอมันติดนานๆเข้าเลือดไปเลี้ยงใหญ่เยอะเข้าในที่สุดไอ้รูนั้นก็จะใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นปุ๊บท่านก็จะเห็นว่าเขาไปตรวจปัสสาวะท่านเพราะว่าพอรูใหญ่ปุ๊บไอ้ของที่ไม่ควรจะออกมาจากร่างกายเราเช่นโปรตีนเนี่ยเป็นสารที่ได้จากหมวดเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ควรร่างกายไม่เคยขับเอาออกนะคะไม่เคยขับเอาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไตก็ปล่อยให้โปรตีนหลุดออกมาเขาก็จะพบในปัสสาวะหรือไข่ขาวซึ่งไม่ควรจะหลุดออกจากร่างกายเราก็จะเจอละเพราะกระชอนเรารูใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานถ้าท่านควบคุมน้ำตาลไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะคือไอ้กระชอนเหล่านั้นก็จะเป็นรูใหญ่ขึ้นไอ้ไข่ขาวก็จะพบในปัสสาวะนั้นอันแรกเลยก็คือถ้าท่านเป็นเบาหวานนะคะก็ต้องคุมให้ได้เรื่องข้าวแป้งน้ำตาลท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยงในปี2558เนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะจัน
3: ค่ะใช่ค่ะ
2: มันจะมีเพิ่มเนี่ยตอนปีนี้เราประมาณ 10% ต่อไปก็13อีกไม่ช้านานอีก3ปี4ปีอาจารย์ก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกท่านนะคะเพราะอีก3ปีอาจารย์ก็จะเกิน60ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้สูงวัยแต่คำว่าสูงวัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีเขาเรียกว่า active aging ก็คือท่านที่มานั่งในที่นี้อาจารย์จะเรียกว่าเป็นผู้ที่สูงวัยนะคะเราจะไม่ใช้สูงอายุนะอาจารย์จะใช้สูงวัยที่มีคุณภาพเพราะท่านยังสามารถยังอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะยังมานั่งฟังและสามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้เพราะฉะนั้น3เสาหลักก็คือ1สุขภาพ ถ้าท่านจะแก่ตัวลง

0: งอย่างมีคุณภาพท่านต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะประการที่สองต้องมีความมั่นคงหมายถึงอะไรมั่นคงหมายถึงว่าเมื่อแก่ตัวลงเราอยากสบายเราไม่อยากมีหนี้มีสินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องแพลนไว้ล่วงหน้าก่อนท่านเกษียณนะถึงแม้ว่าท่านเกษียณไปแล้วท่านก็ต้องแพลนอีกว่าท่านจะทำยังไงในอนาคตนะคะความมั่นคงต้องมีอันที่สามก็คือการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้อาจารย์ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้น3อันเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า active aging ก็คือเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็อันส่วนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเราแก่ทำไมเราแก่เราแก่ก็คือที่ว่าเซลล์เราเสื่อมนะมันเหมือนกับตั้งเวลานะมันเสื่อมไปเองไตท่านก็เสื่อมนะคะไตอาจารย์ก็เสื่อมท่านอย่าไปบอกแต่เสื่อมช้าเสื่อมเร็วขึ้นอยู่กับว่าถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านเป็นความดันแล้วหรือท่านทานยาอย่างที่เมื่อกี้ท่านเภสัชว่าทานยามั่วไปหมดนะเยอะไปหมดปวดนิดปวดหน่อยก็กินละนะไตก็จะทำงานหนักขึ้นท่านก็จะเริ่มเสื่อมเร็วกว่าปกตินะคะถ้าท่านเป็นเบาหวานแล้วไม่คุมความดันไม่คุมกินเค็มตามใจปากท่านนะคะมันก็จะเกิดความเสื่อมโดยเฉพาะไตอาจารย์ก็เสื่อมณขณะนี้แต่มันเสื่อมตามวัยนะคะให้มันสมวัยของเราแล้วก็อนุมูลอิสระนะคะว่าเป็นทฤษฎีหนึ่งที่ทำให้เราเหี่ยวได้กับอีกอันหนึ่งคือเรื่องฮอร์โมน
1: ครับเมื่อสักครู่นะครับได้เรียนถามอาจารย์วีรชัยไปนะครับในเรื่องของอาหารเสริมต่างๆรวมถึงน้ำด่างน้ำหมักหรือว่าพวกเห็ดลิ้นจือครับก็เลยจะรบกวนสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับในส่วนอาหารพวกนี้ว่าเป็นอาหารเสริมพวกนี้มีประโยชน์จริงไหมแล้วก็แม้กระทั่งพวกที่ชะลอความเสื่อมของร่างกายอย่างแอนตี้เอจจิ้งหรือว่าต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีผลต่อไตด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: คือจริงๆการต้านอนุมูลอิสระหรือทำให้เสื่อมช้าลงก็คือการทานอาหารธรรมชาตินะคะก็คือผัก5สีนั้นมี5สีมีสีอะไรบ้างนะคะสีม่วงซึ่งเราก็จะได้จากพวกองุ่นสีม่วงน้ำมะเขือสีม่วงกระหล่ำปีสีม่วงนะคะแล้วก็พวกผักใบเขียวนะคะซึ่งเราทานกันอยู่แล้วนะคะสีขาวก็จะเป็นพวกกระเทียมพวกหอมนะคะสีเหลืองก็จะมีพวกแครอทก็ได้นะคะพวกส้มนะคะสีแดงก็จะเป็นพวกมะเขือเทศนะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยมันจะมีสารที่เมื่อกี้นี้ท่านว่าก็คือต้านอนุมูลอิสระพอกินเข้าไปปุ๊บไอ้เม็ดสีเหล่านี้มันจะไปจับกับอนุมูลอิสระแล้วก็ขับออกมาทำให้ไอ้ตัวอนุมูลอิสระยังไม่ทันไปจับกับเซลล์เรานะคะก็ทำให้มันขับออกไปได้นะคะผัก5สีเหล่านี้เนี่ยต้องพยายามทานเพราะว่านี่ดูนะคะของบ้านเรามีอะไรบ้างมีเยอะแยะเลยกะเพรานะคะไปทานก็ได้วันนี้กลับไปทานผัดกะเพรานะคะทำผัดกะเพรากับปลานะคะหรืออะไรก็ได้แล้วก็ตำลึงนะคะทานแกงจืดตำลึงของเรานี่แหละนะพวกขิงข่าพวกบวบนะคะพริกจินดาพวกหอมแดงนะพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระหมดเลยซึ่งท่านหาได้ด้วยธรรมชาติไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อไอ้เม็ดแล้วเมื่อกี้ท่านเภสัชก็กล่าวแล้วไอ้การสกัดออกมาเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นซึ่งเมื่อเข้มข้นเมื่อกี้ท่านจำได้ไหมคะไตเราซึ่งเป็นไอ้ตะแกรงรูซึ่งพอเสื่อมมันก็จะแย่อยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเผื่อท่านทานสารบางตัวที่ร่างกายต้องขับออกไตก็จะทำงานหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราทานจากธรรมชาตินะคะดีที่สุด
1: รบกวนถามอาจารย์เพิ่มเติมอีกนะครับที่มีการพูดคุยกันในช่วงต้นที่พูดถึงตะแกรงที่รั่วแล้วก็มีโปรตีนหลุดออกมาบางคนอาจจะเข้าใจว่าโปรตีนหลุดออกมาแล้วสามารถรับประทานโปรตีนเพิ่มหรือว่าต้องรับประทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นไหมในผู้ที่เป็นที่มีโปรตีนรั่วหรือว่าเป็นโรคไตหรือว่าเป็นเบาหวานครับอาจารย์ครับ
0: คืออันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าต้องทานโปรตีนให้พอนะคะแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็หลุดออกไปเพราะว่าไตเราจำตะแกรงได้ไหมคะพอมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตะแกรงที่มันมีขี้สนิมขึ้นแล้วเป็นรูๆนะใครเคยใช้ตะแกรงคั้นกะทิจนกระทั่งแบบมันมีรูใหญ่ๆนะพวกนั้นก็จะเหมือนกับไตเรานี่มันก็พอรั่วปุ๊บโปรไอไข่ขาวหรือที่เรียกว่าอัลบูมินในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะหลุดออกมานะพอไข่ขาวหลุดเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือเวลาปัสสาวะก็จะเป็นฟอง นะคะเป็นฟองเลยนะคะไม่ใช่เราไปยืนฉี่สักไกลสำหรับผู้ชายจนเป็นฟองนะคะต้องแบบเป็นฟองอยู่นานๆ นะคะเราสังเกตได้อันนั้นก็คือไข่ขาวนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราควรจะกินโปรตีนเพิ่มไหมคำถามก็เช่นเดียวกันเลยอาจารย์จะถามท่านว่าถ้าท่านมีตะแกรงที่มันเป็นรูๆแล้วท่านจะบีบอะไรใส่ให้มันลงไปเยอะๆไหมในตะแกรงนั้นมันก็ยิ่งรั่วลงมาอีกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไตเสื่อมนะคะถ้าเผื่อหมอบอกไตเสื่อมระยะที่3นะเวลาเขาบอกท่านไตเสื่อมถามแพทย์ถามพยาบาลว่าฉันเป็นเสื่อมระยะไหนเพราะเขาคำนวณได้ถ้าเป็นระยะ3 4 5การกินไข่ขาวการกินโปรตีนอาจารย์จะพูดอย่างนี้ดีกว่าโปรตีนที่พบในเนื้อสัตว์นะคะไอ้ไข่ขาวคำว่าไข่ขาวเนี่ยไม่ได้พบเฉพาะในไข่ขาวจริงๆแล้วเนี่ยมันพบได้ในหมวดเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพราะแอลบูมินพบได้ในเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านเป็นไตระยะ3 4 5ท่านต้องลดปริมาณโปรตีนลงคือลดการกินเนื้อสัตว์ลงเพื่อไม่ให้ไอ้ไข่ขาวเนี่ยมันยิ่งหลุดเข้ามาเยอะออกมามากไอ้รูตะแกรงก็จะยิ่งแย่ลงนะคะแต่ในขณะเดียวกันท่านต้องกินให้พอนะคะเพราะว่าเมื่อทุกครั้งที่ท่านทานเนื้อสัตว์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเผาเสร็จแล้วมันจะได้ของเสียของเสียที่เกิดจากการเผาเนื้อสัตว์ก็คือคำว่ายูเรียนะอาจารย์พูดง่ายๆแล้วกันยูเรียเวลาท่านปัสสาวะออกมาอยู่ในโถท่านทิ้งค้างคืนตื่นขึ้นมาได้กลิ่นอะไรคะได้กลิ่นแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียเหล่านั้นเนี่ยคือการเกิดจากการเผาหมวดเนื้อสัตว์นะหมวดเนื้อสัตว์พอเผาเสร็จแล้วได้แอมโมเนียแอมโมเนียเป็นสิ่งที่เป็นพิษกับร่างกายไม่ต้องการต้องขับออกทางปัสสาวะนะคะถ้าไตท่านทำงานปกติมันก็ขับออกมากับปัสสาวะพอไตมันเสื่อมมันขับออกไม่ได้ของเสียก็จะคั่งอยู่ในเลือดท่านหมอก็จะไปเจาะพยาบาลก็จะบอกท่านคำว่าของเสียในเลือดเรียกว่า BUN บันก็จะสูงนะอีกตัวหนึ่งคือครีเอทินินก็จะสูงเขาก็จะบอกเพราะว่าเขาเจอของเสียในเลือดไตมันเอาออกไม่ได้และของเสียนั้นถ้ามีเยอะๆขึ้นลิ้นท่านก็จะเริ่มขมกินอะไรก็ไม่อร่อยเพราะภาวะยูริเมียจะเกิดขึ้นหายใจออกมาก็ได้กลิ่นแอมโมเนียนะเดินแบบเริ่มเบื่ออาหารคลื่นไส้อยากจะอาเจียนได้ในเนื้อสัตว์อันนั้นคือเป็นระยะเกือบจะต้องล้างไตแล้วนะคะถ้าเป็นเยอะๆนั่นคือของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกไปเพราะฉะนั้นท่านต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาพยาบาลปรึกษานักโภชนาการนักกำหนดอาหารเขาก็จะดูผลแลบของท่านแล้วก็บอกว่าท่านทานได้หรือไม่ได้ตอนนี้ค่ะ
2: การดูแลใส่ใจเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือถ้าท่านไม่ได้เป็นโรคไตอาหารที่มีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าจะสามารถที่จะลดอัตราการเกิดโรคไตได้ก็คือการลดเค็มเพราะการลดเค็มเนี่ยจะทำให้ความดันไม่สูงแล้วความดันไม่สูงเนี่ยก็จะมีผลกระทบทำให้ไตเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคไตเนี่ยน้อยลงแต่ถ้าท่านเป็นโรคไตแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองดีเนี่ยการเรียกว่าการเสื่อมของไตไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะชะลอลงทำให้การเสื่อมของไตช้าลงแล้วก็เรื่องยานะครับจะมีผู้หวังดีเยอะเลยมานำเสนอยาจีนยาไทยนะสมุนไพรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วเนี่ยยังไม่ข้อมูลที่ชัดเจนว่ารักษาไตได้เพราะนั้นผมว่าก่อนจะกินยาพวกนี้เนี่ยขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ท่านดูแลอยู่ก่อนครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024197291024198383หรือทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th

0: ดูได้เลยครับ
1: อ่างล้างจานนะครับตอนนี้ท่อตันนะครับนี่ 2-3 วันก่อนนะน้ํายังไหลนะครับจะเริ่มจะเอื่อยมากๆนะครับแต่ตอนนี้ตันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้สารยาการช่างนะครับกับผมอาจารย์แซมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าปัญหาลักษณะแบบนี้จะแก้กันด้วยวิธีไหนบ้างนะครับไปดูกันเลยครับสาเหตุหลักๆที่จะทำให้ท่อตันนะครับไม่มีอะไรนะครับพวกเราเองเนี่ยครับเวลาล้างจานเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะดูแลสิ่งสกปรกพวกไขมันพวกน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตอนที่เราเทลงไปนะครับหรือเผลอเทลงไปหรือว่าไม่ได้เคลียร์จานเคลียร์กระทะก่อนที่จะมาล้างเนี่ยนะครับอาจจะมีของเหลวที่เป็นลักษณะแบบไขมันเนี่ยนะครับวิ่งลงไปในท่อเวลามาเจอความเย็นก็จะเริ่มแข็งตัวแล้วก็เริ่มจับรอบๆท่อไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดมีเศษอาหารวิ่งลงไปนะครับก็จะไปโดนกักนะครับโดนเกาะไว้นะครับสุดท้ายก็เลยทำให้ตัวของน้ำนะครับมันก็จะเริ่มไหลเอื่อยๆไปเรื่อยๆเอื่อยๆไปเรื่อยๆจนในที่สุดนะครับน้ำออกไม่ได้ก็เนี่ยนะครับนี่คือปัญหาของผมตอนนี้นะครับกรณีอ่างตันแบบเนี้ยนะครับสิ่งแรกที่ควรจะใช้เราจะใช้สารเคมีลงไปเลยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีน้ำมีตัวละลายอยู่เพราะฉะนั้นเทอะไรลงไปมันก็จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมจะต้องใช้ไม้สุญญากาศนะครับทันนะครับอันนี้นะครับไม้สุญญากาศอันนี้เวิร์กมากๆนะครับในกรณีที่ตันแบบนี้เนี่ยควรที่จะทำงานด้วยตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลักษณะการทำงานก็ตรงท่ออยู่นะครับก็ครอบไปนะครับแล้วก็ออกแรงๆเลยครับดันเข้าไปส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาได้ถ้ากรณีอ่างเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าไม่สำเร็จถัดมานะครับเบสิกสุดเลยครับเอาไม้แขวนเสื้อสักอันนึงนะครับแล้วก็มาดัดนะครับให้มันตรงปลายเนี่ยนะครับให้มันงออยู่สักนิดนึงนะครับแล้วก็อย่างนี้เลยนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับลงไปแล้วก็เกี่ยวนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้เกิดช่องว่างแล้วทำให้น้ำมันไหลลงไปให้ได้นะครับข้อเสียของไม้แขวนเสื้อนี้ก็คือมันลงไปได้ระยะเดียวเท่านั้นเองนะครับท่อของอ่างส่วนใหญ่จะมีความโค้งต่อจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไปได้แค่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีนะครับเครื่องมือที่ผมแนะนำนะครับว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองไม่ค่อยดูแลท่อสักเท่าไหร่นะครับอาจจะพิจารณาไปซื้อนะครับทำหน้าที่คล้ายๆกับไม้แขวนเสื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่มันโค้งต่อไปกับตามท่อได้นะครับดูเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้มันทำงานยังไงผมชอบนะครับอันนี้ปรับความยาวได้นะครับปรับความยาวได้นะครับใส่ลงไปตามท่อนะครับความโค้งของท่อก็จะทำให้ชุดนี้นะครับโค้งงอตามไปด้วยนะครับสิ่งที่ผมทำต่อคือหมุนนะครับในขณะที่ตัวชุดนี้อยู่ในท่อแล้วนะครับก็หมุนนะครับหมุนนะครับมันก็จะช่วยทะลวงเคลียร์สิ่งที่มันตันทำให้ท่อตันอยู่ได้นะครับอันนี้ก็อุปกรณ์พิเศษนะครับถ้าท่านมีปัญหากับท่อมากๆนะครับก็แนะนำนะครับแต่ก็ถ้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับไม่จำเป็นนะครับไม้แขวนเสื้อผมก็ทำงานได้อยู่ปัญหาตอนนี้คือทำอย่างเดียวทำไงก็ได้ให้น้ำมันเริ่มไหลลงไปนะครับวิธีที่จะทำให้ตัวท่อสะอาดได้เลยเนี่ยนะครับเราใช้อุปกรณ์ไปแล้วนะครับความคราบไขมันจะยังคงอยู่คราวนี้อาจจะต้องใช้สารเคมีเพิ่มนะครับซึ่งสารเคมีที่จากส่วนใหญ่ก็เป็นพวกน้ำยาล้างท่อหรือบางทีก็มีโซดาไฟผสมน้ำไม่ใช่บางคนใช้โซดาไฟผิดนะครับเทโซดาไฟลงไปเลยในท่อแล้วก็น้ำตามนะครับอันนี้ไม่ค่อยเกิดปฏิกิริยาไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับถ้าไม่ใช้โซดาไฟถ้าไม่ไปซื้อน้ำยาล้างท่อตันก็จะมีน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาก็เทเบกกิ้งโซดาลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูความเป็นท่อโค้งของใต้อ่างเนี่ยนะครับก็จะทำให้น้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดามันอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ทำปฏิกิริยาส่วนใหญ่เราก็คาดการณ์ว่าฟองพวกนี้นะครับจะช่วยดันแล้วก็ล้างท่อให้เราได้นะครับแต่ที่อยากจะแนะนำจริงๆนะครับและการันตีได้ว่าทุกบ้านมีแน่นอนนะครับก็คือสิ่งนี้ครับผมหม้อไม่ใช่ครับคือสิ่งที่อยู่ในหม้อนะครับอันนี้เป็นน้ำผมต้มมาเกือบเดือดนะครับไม่ต้องรอให้ปวดๆนะครับพอมันเริ่มมีความร้อนใกล้ๆเดือดเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานลงไปนะครับน้ำสัก1ลิตรเนี่ยนะครับผมใส่น้ำยาล้างจานที่เรามีอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับลงไปสักช้อนชา2ช้อนชานะครับได้อยู่นะครับหลังจากที่เราไล่น้ำไปหมดแล้วนะครับเทตัวนี้ลงไปเลยนะครับสิ่งที่ติดอยู่ในท่อจะเป็นตัวของไขมันนะครับแล้วก็เป็นคราบไขมันพวกเนี้ยนะครับความร้อนของน้ำเนี่ยนะครับก็จะไปทำให้เขาอ่อนตัวลงแล้วก็ละลายนะครับส่วนที่เป็นน้ำยาล้างจานเนี่ยนะครับก็จะไปช่วยหล่อลื่นนะครับแล้วทำให้การเคลื่อนที่ของเศษต่างๆเนี่ยเวลามันเคลื่อนที่ออกไปเนี่ยก็จะหลุดออกไปจากท่อได้ง่ายนะครับเวิร์กตลอดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านมีแน่นอนนะครับไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้อนะครับท่อผมตันอยู่นะครับดำเนินการเคลียร์ท่อตันนะครับตอนนี้มีน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะต้อง
2: ปั๊มมันออกไปก่อนนะครับ
1: อ ็ลองนำเทคนิคที่ผมเล่าให้ฟังนะครับลองไปใช้ดูนะครับแล้วรับประกันว่ามันเวิร์กนะครับถ้าครั้งแรกไม่เวิร์กลองครั้งที่2นะครับบางทีถ้าเกิดท่อมันตันมากๆเนี่ยนะครับบางทีอาจจะต้องใช้น้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจานเนี่ยไหลเทลงไปหลายรอบซะหน่อยนะครับถ้าไม่อยากให้ท่อตันแบบนี้อีกนะครับสำคัญอยู่ที่การใช้งานนะครับเจอน้ำมันเจอพวกเศษอาหารพวกนี้นะครับก็เทลงในถังขยะหรือว่าในถังที่เหมาะสมนะครับก่อนที่จะเอาภาชนะมาล้างนะครับแล้วรับประกันท่อท่านจะไม่ตันอีกถ้าตันก็วิธีง่ายๆแบบนี้นะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างนะครับเรายังมีปัญหาในบ้านอีกมากที่สามารถซ่อมเองได้ครับ

0: านมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
1: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
0: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
1: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
0: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
1: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีภารกิจเช้ามืดดีๆแบบนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมไปติดตามค้นหาเรื่องราวของปลากระมังได้เวลาออกลุยแล้วครับ

0: อันนี้ยออะไรฮะ
1: ยอดักปลาซิล
0: ยอดักปลาซิลผู้ชมครับสตังอยู่กับนาระเป็นน้าผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้นาระให้เกียรติตื่นเช้าพาสตังมาชมบรรยากาศบริเวณเขื่อนศรีนครินทร
1: ์
0: เขื่อนที่มีน้ำเยอะที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
0: แล้วเอาไปขายที่ไหนครับ
2: มีเท่าแก่รับซื
0: ้
2: อ
0: มีเท่าแก่รับซื้อใช่ไหมครับมันทำเมนูอะไรเอาไปทอดได้ยำเหรอ
1: ไปทอด
2: ได้ทอด
3: ปลาสามรสเลยได้สารพัดครับ
0: โอ้

0: ุกตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะครับพี่จกกำลังทำการกู้ตะคัดนะครับหรือว่าตาข่ายที่มาวางดักปลากระมังไว้นะครับพี่จกตัวนั้นยังเป็นอยู่หรอครับ
1: เป็นครับ
0: อ๋อบางตัวมันเป็นบางตัวตายเหรอครับ
1: บางตัวก็ตาย
0: โอ้เงือกแดงดูเหมือนจะไม่ง่ายนะครับในการที่จะปลดออกมาเนี่ยมันติดแบบนู่นนี่เลย
1: นี่ตัวเมียครับ
0: ตัวเมียตะคัดที่เอามาวางไว้เนี่ยตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาทำการกู้พี่จกเรียกว่าทำการเลาะเอาตะคัดขึ้นมาเพื่อแกะเอาตัวปลานะครับแล้วก็จะได้ปลาที่หลากหลายแต่ส่วนมากก็จะเป็นปลากระมังครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีปลาตะเพียนแดงด้วยตะคัดที่ใช้หรือว่าตาข่ายที่ใช้นะครับจะต้องตามกฎหมายกำหนดเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า7เซนติเมตรแต่ของพี่จกเนี่ยใช้9เซนติเมตรครับปลากระมังนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ภาคกลางเรียกว่าปลากระมังนครสวรรค์แถวปากน้ำโพเรียกปลาเลี่ยมหรือปลาเลี่ยมภาคอีสานจังหวัดหนองคายและนครพนมเรียกปลาสะก้างภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงรายเรียกปลาวีภาคใต้เรียกปลาแพะส่วนคนจังหวัดกาญจนบุรีเรียกปลากระมังหรือปลากะละมังเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยสร้างมาแล้วเนี่ยประมาณคร่าวๆนาราบอกว่าประมาณ50กว่าปีนะครับตั้งแต่ที่สตังยังไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังทอแสงขึ้นมาแต่วันนี้เมฆอาจจะเยอะสักนิดเห็นประกายแสงทองกระทบผิวน้ำก็สวยนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับอยู่เป็นเกาะส่วนตัวนะเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยนอกจากจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเรื่องของระบบชลประทานแล้วเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมักจะนิยมเหมาลำเรือเพื่อมาทำการตกปลานะครับและที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านประมงปลาน้ำจืดให้กับชาวบ้านนะครับ
2: บริเวณที่เรามาหาปลาวันนี้เป็นบริเวณชุมชนบ้านปลายนาสวนประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีเชื้อสายกะเหรี่ยงโพล่งหรือกะเหรี่ยงโปหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุไม่ต่ำกว่า500ปีพื้นที่เดิมอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2519เมื่อมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์จึงต้องอพยพขึ้นมาอยู่บนที่ราบสูงภูเขาแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ทำกินที่ติดน้ำการทำประมงของคนในหมู่บ้านเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ที่ต้องอาศัยอยู่เนื่องจากอยู่เหนือเขื่อนมีแหล่งน้ำจึงมีอาชีพประมงน้ำจืดเกิดขึ้นน้าขวัญและพี่จกเป็นชาวบ้านในพื้นที่มีประสบการณ์หาปลาเป็นอาชีพมากว่า10ปีปลากะมังนั้นเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงปลาตะเพียนอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ต้องเพาะเลี้ยงพบการกระจายพันธุ์ในเขตประเทศไทยลาวอินเดียและกัมพูชาในประเทศไทยพบอาศัยในแม่น้ำและหนองบึงขนาดใหญ่ทุกภาคตั้งแต่แม่น้ำแม่กลองจนถึงแม่น้ำโขงปลากะมังมักอาศัยตามแหล่งน้ำนิ่งและในแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลช้าๆพบมีปริมาณมากในเขตพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์สามารถจับหาได้เกือบทั้งปีช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านลักษณะประจำพันธุ์ปลากะมังมีรูปร่างคล้ายปลาตะเพียนขาวแต่ลำตัวของปลากะมังจะแบนข้างกว่าปลาตะเพียนขาวปลากะมังมีลำตัวเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหัวและลำตัวแบนข้างในตาโตและอยู่ค่อนไปทางด้านบนมีรูจมูก2คู่ส่วนของปากอยู่ค่อนลงมาทางด้านล่างไม่มีหนวดลำตัวด้านหลังสีคล้ำด้านท้องและด้านข้างเป็นสีเงินมีครีบหลังยกสูงก้านครีบอันแรกและครีบก้นเป็นรอยหยักเกล็ดเล็กละเอียดสีเงินครีบท้องและครีบอกสีเหลืองอ่อนครีบทุกครีบมีสีส้มปนแดงบริเวณปลายครีบมีสีเกือบดำขนัวโตมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรปลากะมังนั้นจะมีก้างเล็กๆเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเวลานำไปประกอบอาหารชาวบ้านมักจะบ้างริ้วแบบละเอียดทีเพื่อตัดก้างปลาให้เล็กลงก่อนจะนำไปปรุงเมนูอาหารซึ่งเมนูที่นิยมก็คือทำเป็นปลาแดดเดียวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาเกลือในชุมชนนั้นมีการแปรรูปเป็นปลากะมังรมควันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้าน
0: ตัวนี้โชคดีมากเลยพี่จกบอกว่าน้ำหนักน่าจะประมาณ1กิโลครึ่งนะฮะยังแบบห้าปากบอกความสดใหม่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำเลยครับ
2: ลักษณะที่แตกต่างจากปลาตะเพียนคือก้านครีบอันสุดท้ายของครีบก้นมีขนาดใหญ่และแข็งและขอบด้านในหยักคล้ายฟันเลื่อย
0: ท้องน้ำลึกลงไปกว่าจะถึงพื้นดินเนี่ยประมาณ50เมตรนะครับเป็นบริเวณที่มันมีน้ำลึกแล้วก็น้ำบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งก็คือไม่ได้มีคลื่นแรงนะครับเพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมันเป็นน้ำจืดไม่ใช่เป็นน้ำทะเลมันไม่ได้มีคลื่นน้ำนิ่งน้ำลึกแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยมันจะมีน้ำจากน้ำตกเนี่ยไหลมาสมทบน้ำจึงสะอาดมีออกซิเจนสูงเป็นพื้นที่ที่เราสามารถพบเจอปลากะมังได้เยอะเลยล่ะครับบริเวณนี้ก็จะมีพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยมาวางตะคัดเนี่ยประมาณ 3-4 เจ้านะครับแล้วเรารู้ไหมว่าของคนอื่นอยู่ตรงไหนก็วางทุ่นไว้เหมือนกันไหมอ๋อแต่ก็จะไม่มีการที่จะไปแอบขโมยของกันและกันนะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือรู้จักกันหมดนะครับได้อีกแล้วคุณผู้ชมครับสตางเห็นพี่จกเนี่ยแกะปลากะมังเนี่ยค่อนข้างที่จะเพลินเลยละครับดึงตะคัดแล้วก็เดี๋ยวก็ได้นะครับพี่จกบอกว่าถ้าเกิดว่าระวังปากตะคัดเยอะเนี่ยก็คือหลายปากเนี่ยโอกาสก็จะได้ปลามากขึ้นนะครับเคยได้ปลามากที่สุดเนี่ยต่อวันประมาณ20กว่ากิโลเลยละครับกิโลกรัมที่นำไปขายเนี่ยอยู่ที่25บาทครับและที่สำคัญปลากะมังเนี่ยก้างเยอะมากคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นก้างที่เป็นรูปตัววายคือถ้าเกิดว่าก้างติดคอเนี่ยจะออกยากวิธีการของชาวบ้านก็จะมีกระบวนการมีกรรมวิธีที่เรียกว่าภูมิปัญญาจะเป็นการไปบั้งให้มันทีนะครับเพื่อเป็นการสลายก้างเจ๋งไปเลยใช่ไหมลุงกินได้ทั้งตัวแบบนี้เอาไปทำอะไรกินดี
1: ทอด
0: เลยนะครับ
1: แคลเซียมสูงครับ
0: แคลเซียมสูงวันนี้นะครับโอ้โหยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยลำเรือเอียงแน่เลย1 2 3อ้านี่วันนี้เราได้ปลากะมังแล้วก็ปลาอื่นๆอีกสักตัว2ตัวปลาตะเพียนแดงแล้วก็ปลาอะไรสีน้ําเงินนะ
1: ปลาสร้อยน้ําเงิน
0: ปลาสร้อยน้ําเงินอย่างละตัวที่เหลือก็เป็นปลากะมังตัวเมียนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ปลาตัวเมียร้อยละ80เนาะนะครับวันนี้เราได้ปลากะมังน่าจะประมาณสัก15กิโลได้มั้ยประมาณ15กิโลได้ครับโอเคหลังจากนี้เราจะตามไปเข้าครัวกัน

0: ปิดท้ายในวันนี้หลังจากกลับขึ้นมานาระพาแวะไปดูแพปลาที่รับซื้อปลาจากชาวบ้านที่หาได้จากในเขื่อนศรีนครินทร์ทุกชนิดได้พบเจอปลาหายากอีกมากมายเลยล่ะครับ
1: ชะโดตัวนี้น้ำหนักอยู่ราวๆประมาณ 3-4 กิโลนะครับเมนูที่เอาไปทำเนี่ยเอาไปทำอะไรกินดีครับ
2: ต
1: ้
2: มยำ
1: ต้มยำเหรอเขาบอกว่าปลาชะโดเนี่ยมันคล้ายๆปลาช่อนแต่ว่ามันจะดุกว่าแล้วก็ลักษณะผิวเกล็ดมันเนี่ยจะดำกว่านะฮะเอาเป็นต้มยำอร่อย
3: ทำเค็มก็อร่อย
1: ทำเค็มก็อร่อยนะทำปลาเกลือ
3: เด็ดดี
1: อันนั้นปลาอะไรฮะ
2: ปลากระสูบจ้ะ
1: ปลากระสูบอันนี้ตัวนี้กี่กิโลครับ
2: 2โลถ้าจะได
1: ้2โลปลาจะโดเอาไปต้มยำแล้วปลากระสูบเอาไปทำอะไร
2: เหมือนกันต้มยำ
1: ต้มยำเหมือนกันนี่ผู้ชมครับเท่าที่สตังเคยเห็นปลาจะโดมาเนี่ยที่เคยสัมผัสจับแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ใหญ่มากปลากดคังในธรรมชาตินะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: ประมาณ3โลครึ่ง
1: 3กิโลครึ่งกิโลกรัมเท่าไหร
2: ่กิโลละ200บาท
1: 600 700บาทตัวนี้โอเคเอาไปต้มยำดีไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มยำเย็นนี้กันโอ้โหหิวโหยโหยโหย
0: มาถึงเมนูแรกวันนี้เรามาเข้าครัวที่บ้านโบราณหลังสวยลำธารน้ำไหลใสด้วยบ้านหลังนี้เคยใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำละครมาก่อนด้วยล่ะครับน้องตั๊กได้รับเกียรติจากน้าเชงและพี่สายใจเตรียมตัวตั้งใจมาปรุงเมนูแกงส้มปลากระมัง

0: เริ่มต้นไปช่วยคัดเลือกตัวปลาขนาดพอสวยตามต่อด้วยนำไปจัดการทำที่ริมลำธารหลังบ้านบรรยากาศก็ร่มรื่นเป็นธรรมชาติสุดๆเลยล่ะครับเริ่มด้วยการใช้ช้อนขอดเกล็ดปลากระมังจากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ออกก่อนจะลงคมบ้างริ้ว
1: เคล็ดลับในการทำปลากระมังนะคะเนื่องจากว่าปลากระมังค่ะเป็นปลาที่ค่อนข้างจะมีก้างเยอะแล้วก็จะเป็นก้างเล็กๆที่ฝังอยู่ตามเนื้อปลานะคะเวลาที่เราทำปลากระมังนะคะเราก็จะบั้งปลาเป็นริ้วถี่ๆค่ะเพื่อเป็นการตัดให้ก้างปลาขาดนะคะเวลาที่เรารับประทานก้างปลาจะได้ไม่ติดคอค่ะ
0: เราจะเตรียมทำปลาไว้สำหรับเมนูที่2ด้วยเลยนะครับซึ่งแกงส้มนั้นจะสับชิ้นบ้องปลากระมังส่วนเมนูที่2จะใช้ทอดทั้งตัวเลยนะครับแล้วจัดการล้างน้ำแรกในลำธารให้สะอาดก่อนจะนำมาล้างน้ำเปล่าอีกรอบนะครับด้านพี่สายใจช่วยก่อเตาจุดไฟตามไปจัดการคั้นบีบมะขามเปียกน้าเฉ่งช่วยปอกหอมพร้อมล้างน้ำไว้เสร็จสับพี่สายใจช่วยขยับซอยตะไคร้ตามไปลิดปอกมะม่วงพ่วงพาพริกกะเหรี่ยงมาเตรียมเด็ดแล้วฝานลิดมะม่วงไว้เป็นชิ้นแกงจัดแจงนำพริกแห้งลงครกตามตกคือพริกกะเหรี่ยงโขลกไปให้แหลกแล้วแทรกตามคือหัวหอมพร้อมด้วยตะไคร้ตักเกลือเจือใส่เล็กน้อยแล้วทยอยเด็ดผักหนามน้องตักได้ความช่วยเด็ดผักกูดตามไปคือเด็ดใบส้มปล่อยเมื่อพลิกแหลกแทรกตามด้วยกะปิคุณยายมานั่งตะบันหมากเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยล่ะครับจากนั้นจึงยกกระทะวางเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่รอให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงตามลงล้างครกให้สะอาดแล้วเทใส่ตามเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งมอบปลากระมังลงใส่ปล่อยให้สุกเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยน้ำมะขามเปียกตามไปคือมะม่วงเปรี้ยวปล่อยให้เดือดอีกสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือยอดผักหนามและยอดผักกูดปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือยอดส้มปล่อยเปรี้ยวอร่อยนำใส่แกงเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติเมนูแกงส้มที่ผสมด้วยหัวพุงไข่บวกประสานน้ำแกงที่เปรี้ยวสะใจให้รสชาติอร่อยปลากระมังสดๆได้รสชาติความหวานจากเนื้อปลาการบั้งเป็นริ้วถี่ๆช่วยได้ดีทำให้กินง่าย

0: าต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำปลากระมังนะคะมาดัดแปลงทำเมนูผสมกับผลไม้พื้นบ้านค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวค่ะหรือว่าภาษากะเหรี่ยงโคร่งออกเสียงว่าย
1: ากแล้วล่ะที่ดาวลองจะใช่
0: ยาคลาวราชิก็คือปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวก็คือดาวหลองเฉอชายเซอร์เมย์ค่ะถูกไหมคะ
1: ถูกจ้ะ

0: ลากะมังที่ทำไว้ด้วยการบั้งริ้วเป็นตัวแบบนี้มาจัดการล้างน้ำสะอาดอีกรอบส่วนนาตีและสายใจช่วยลิดปอกมะม่วงพ่วงพาเกลือเจือใส่ลงคลุกเคล้าไว้กับปลากะมังเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันจัดการพลันปอกกระเทียมแล้วเตรียมแกะเปลือกลูกตะคร้อซึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้านให้รสเปรี้ยวอย่าบอกใครตามไปซอยสับมะม่วงรอให้น้ำมันเดือดอีกสักพักถ่ายทักช่วยปอกหอมแดงตามไปคือหอมหัวใหญ่ตอนนี้น้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วล่ะครับ
1: เคล็ดลับนะคะในการทอดปลาให้กรอบแบบกินได้ทั้งตัวค่ะเราจะต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดก่อนนะคะจากนั้นค่ะจะราวไฟให้อ่อนลงใช่ไหมคะแล้วก็จะนำปลาลงทอดค่ะจะต้องทอดด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ปลาค่ะเหลืองกรอบแล้วเราจะสามารถกินได้ทั้งตัวเลยค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างหอมแดงและหอมใหญ่ตามไปจึงซอยสับขยับกระเทียมมาซอยไว้เช่นกันต่อจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำตะคร้อใช้ด้ามช้อนบี้กดบดให้ความเปรี้ยวออกมาได้เวลาซอยพริกสดแล้วจึงพลิกกลับสลับตัวปลาจากนั้นจึงหั่นมะเขือเทศเตรียมตั้งกระทะอีกใบเติมตามใส่คือน้ำมันตามลงไปพลันคือกระเทียมเจียวไปไม่นานก็ใช้ได้จึงตักขึ้นมาตอนนี้ได้เวลานำปลากระมังทอดเสด็จน้ำมันขึ้นจากกระทะแล้วล่ะครับเหลืองสวยกรอบน่ารับประทานแล้วจัดการทอดต่อไปจนกว่าจะหมดหลังจากนั้นจึงคั้นมะขามเปียกเตรียมตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่เมื่อน้ำเริ่มเดือดจึงนำมะม่วงเปรี้ยวลงใส่เคี่ยวไปจนกว่าจะเดือดเมื่อทอดปลาเสร็จจึงเปลี่ยนสลับกระทะเทน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมสับจับเทกรองไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงเติมใส่รากผักชีตามไปคือหอมแดงและหอมใหญ่สับขยับตะหลิวผัดคลุกเคล้าให้หอมฉุยก่อนจะลุยเติมเปรี้ยวที่1คือน้ำมะขามเปียกแล้วเรียกเปรี้ยวที่2คือน้ำตะคร้อเปรี้ยวที่3ไม่ต้องรอคือมะม่วงเปรี้ยวปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือปรุงรสเพิ่มเติมน้ำปลาได้เวลาพริกสดตามไปคือหอมบุบและมะเขือเทศเคี่ยวให้งวดเข้มปิดท้ายจึงใส่ผลสดลูกตะคร้อเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูปลากระมังทอดราดซอส3เปรี้ยวอร่อยเฟี้ยวสะใจ

น้ำซอสมีรสเปรี้ยวอมหวานประสานเค็มตัดเผ็ดเล็กน้อยอร่อยเมื่อนำมาราดกับตัวปลาทอดกรอบซึ่งกรอบกินได้ทั้งตัวน้ำซอสก็นัวเนื้อปลาก็หวานเมนูนี้น่ารับประทานใครได้กินก็ชื่นบานแบบนี้ล่ะครับ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูป

0: ความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
1: สัตว์น่ารู้วันนี้ Worm WORM Worm แปลว่าหนอน Flower FLOWER Flower แปลว่าดอกไม้ OrchidORCHID Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

งานเกษตรไม่ได้เป็นงานที่ต้องลำบากต้องอยู่ในไร่ในนายากจนไม่ใช่ครับการที่ทำให้ประเทศไทยกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งคือการเกษตรที่เราถนัดเราไม่มีทางสร้างรถยนต์ได้เราไม่สร้างเครื่องบินได้เราไม่มีทางสร้างอะไรได้เลยแล้วเก่งกว่าคนอื่นในโลกนี้แล้วสามารถขายคนอื่นนี้เราต้องสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรเท่านั้น

0: เกษตรหลายคนคงรู้สึกนึกถึงอะไรที่ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจแต่กลับมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับการเกษตรซึ่งอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร
1: สวัสดีครับผมบพิษตั้งวงกิจนะครับก็อาชีพของผมสร้างนวัตกรรมนะครับทางการเกษตร
0: รองศาสตราจารย์ดร.บพิษตั้งวงกิจผู้มีส่วนสำคัญของไทยในนวัตกรรมด้านการเกษตรทั้งคิดประดิษฐ์และสร้างผลักดันให้นวัตกรรมทางการเกษตรไทยทัดเทียมกับสากล
1: ตอนนี้ประเทศไทยก็จะพูดถึงไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมเนี่ยมีหลายรูปแบบผมเลือกที่จะทำนวัตกรรมที่พูดง่ายๆคือทำเสร็จแล้วมีคนใช้ไม่ได้เอาไปขึ้นหิ้งพูดถึงการเกษตรเราจะพูดถึงอเมริกาพูดถึงยุโรปเขาทำพืชเก่งๆเราก็มาเลือกว่าเป็นท็อปิคอลท็อปิคอลก็คือพืชที่มันอยู่ในเขตเอเชียเขตร้อนชื้นแน่นอนอเมริกาหรือว่ายุโรปมันจะสู้ผมไม่ได้ถ้าผมรู้เรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ไปทำนาทำไร่อ้อยหรือไปทำไร่มันสำปะหลังโดยตรงจะคิดค้นนวัตกรรมช่วยให้เกษตรกรเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเดิมทีจริงๆอาชีพของครอบครัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรเลยครอบครัวผมเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องของไฟฟ้าเกิดกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยแต่เห็นคนนั้นก็คือคิดว่าอยากจะเป็นนักคอมพิวเตอร์อยากจะเป็นนักเทคโนโลยีแต่เราประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเพียวๆจะไปสร้างยานอวกาศจะไปสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคงไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันคงไม่สามารถใช้ประโยชน์กับคนไทยได้นะครับก็เลยไปคิดว่าโอเคถ้าเกิดเราจะมีนวัตกรรมของเราเองสักอย่างนึงหรือนวัตกรรมที่ขายได้สร้างอาชีพทำให้กับครอบครัวได้นวัตกรรมนั้นน่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

0: ตอนที่ผมเรียนหนังสือแล้วผมก็สอบได้คณะเกษตรตอนนั้นคณะเกษตรก็เป็นกรหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมก็นึกว่าผมติดหมอเพราะได้กรหนึ่งแต่ความจริงกรหนึ่งก็คือคณะเกษตรถามว่าพ่อแม่ผมอยากให้เรียนเกษตรไหมพ่อแม่ผมไม่อยากให้เรียนเกษตรเพราะก็คิดว่าจบไปแล้วมันจะจน
1: หลายๆคนคงได้เคยได้ดูคลิปอาจารย์เฉลิมชัยพูดถึงโอ้ยมาเรียนศิลปะทำไมเรียนมันจนอะไรต่างๆแล้วอาจารย์เฉลิมชัยก็พูดว่าทุกอาชีพมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าผมไม่ได้แพ้อาชีพไหนเลยไม่ได้แพ้เพื่อนคนไหนเลยที่จบโรงเรียนเตรียมอุดมด้วยกันกับผมเราก็มีความภาคภูมิใจว่าในประเทศเราถ้าเราเป็นประเทศเกษตรมันต้องมีคนที่ทำได้เกษตรมาเมื่อทำงานที่ตัวเองรักมันก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขเรียนจบนะครับจริงๆแล้วสิ่งแรกเรียนจบก็คือกลับไปทำธุรกิจที่บ้านแน่นอนก็คนเป็นคนหนุ่มไฟแรงคิดอาจจะไม่เหมือนกับครอบครัวก็เลยออกจากบ้านผมก็สอบทุนได้ก็ไปเรียนเป็นวิศวกรนะครับอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็วันหนึ่งก็ผมก็มาที่กำแพงแสนที่ผมเรียนจบผมก็มองดูโอ้โหที่กำแพงแสนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นฝันของผมที่มันกว้างดีนะเราน่าจะทำอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะดีมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนเราก็จะได้สอนองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็จะมีคนที่เป็นนักประดิษฐ์คนที่มีทำงานทางสาขานี้มากขึ้นในประเทศนั่นคือสิ่งที่สำคัญผมก็อยู่ที่นี่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยไปไหนขึ้นจากคนเกษตรถามว่ามีกี่เครื่องมือก็คงมีเป็นร้อยเครื่องมือนะครับแต่ที่ภาคภูมิใจเคยเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมในการออกแบบรถไถเดินตามเราไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาเปล่าไม่ใช่นะครับรถไถเดินตามที่คนไทยใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นรถเร็วยี่แบบไทยๆเลยเชื่อไหมครับว่ามีอยู่ยุคหนึ่งช่วงหนึ่งคนไทยซื้อของไทยคนไทยเป็นคนออกแบบแล้วเราก็เป็นคนออกแบบ 100% 3ล้านคันผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดในเมืองไทยเลยที่คนไทยทำแล้วก็คนไทยก็ใช้ทั้งหมดรถไถเดินตามก็ทำให้ชีวิตชาวนาไทยดีมากเลยเปลี่ยนจากแรงงานควายมาเป็นรถไถที่เหมาะสมทุกคนทุกบ้านต้องมีทำนาทำสวนเล็กๆทำไร่ต้องมีรถไถเดินตามใช้จนกระทั่งเกษตรกรไทยร่ำรวยจากรถไถเดินตามจากนั้นก็พอเริ่มรวยก็เริ่มไปซื้อรถจากต่างประเทศมาตอนนี้เป็นไงครับชีวิตเริ่มแย่ลงเป็นหนี้ขายนาซื้อรถจากนั้นก็โดนยึดรถก็ไปจ้างเขามาไถนาไม่รู้จักเพียงพอหรือนวัตกรรมตรงนั้นเกษตรกลวิธานหรือว่าเครื่องจักรกลเกษตรมีความสำคัญมากๆเราสร้างความเจริญความรุ่งเรืองในระดับที่เขาควรจะเป็นมันมีคำคนในโลกนี้หลายคนแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือ asset been shift from property and land to man and idea asset ก็คือทรัพย์สินเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากตึกหลามบ้านช่องมาเป็นแมนคือคนทำให้เห็นว่าสมัยก่อนคนที่ร่ำรวยที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดในโลกมักจะทำธุรกิจสร้างตึกอามันช่องแต่ปัจจุบันนี้คนที่รวยที่สุดไม่มีทรัพย์สินเลยไม่ว่าจะเป็นบิลเกตไม่ว่าจะเป็นมาร์คแซคเคอร์เบิร์กก็คือมาจากแมนแอนด์ไอเดียทั้งนั้นอันนี้คือคำคมเนี่ยซึ่งผมเอาจากคนอื่นมาแต่ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยผมเชื่ออยู่3อย่างผมเชื่อว่าเราต้องเริ่มต้นจากมีความสุขสนุกแล้วรวยจะตามมาถ้าผมมีความสุขผมทำต่อถึงแม้ไม่รวยถ้าผมสนุกผมก็ทำต่อถึงแม้ว่าผมไม่รวยแต่จริงๆแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณทำสิ่งหนึ่งอย่างมีความสุขแล้วมีสนุกแล้วผมเชื่อว่าความรวยก็จะตามมา

0: สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นของที่นำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นแต่คนไทยเราก็มีความสามารถทำได้เช่นกันและนี่คือตัวอย่างผลงานที่คนไทยเป็นผู้ออกแบบรถไถเดินตามเป็นเครื่องมือในการไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกและยังสามารถใช้ทำงานอื่นได้อีกมากมายท่อสูบน้ำพญานาคใช้ในการสูบน้ำเข้าและออกจากพื้นที่การเกษตร
1: เวลาที่เราจะออกแบบของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากเมื่อ 20-30 ปีแล้วนี่คนรุ่นผมนี่จะต้องเริ่มต้นแต่หาไอเดียก่อนว่าจะทำอะไรจากนั้นก็ใช้มือวาดดรออิ้งเสร็จแล้วก็ไปให้ช่างทำเสร็จแล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวเครื่องเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบใช้ไม่ได้เอากลับมาหรือทำใหม่แต่ในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่หรือว่าโดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถดีไซน์ทุกอย่างบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เราสามารถซิมูเลตมันคือทดสอบการทำงานเบื้องต้นของมันก่อนว่าในฟังก์ชันของมันเองในคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องไปทำงานจริงในไร่ในนานะมันทำงานได้ไหมไม่ทำงานได้เราก็แค่ส่งไฟล์ไปยังบริษัทที่มีเครื่องเลเซอร์หรือว่ามีเครื่อง 3D นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นอะไรละครับเขาได้รับไฟล์มาเขาก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็แค่มา SMB ประกอบข้อหากันจากนั้นก็คือ 80% มันจะทำงานได้อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะก็คือทำให้คอมพิวเตอร์ก็ทำให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นทำได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากยกตัวอย่างเช่นพันอ้อยเนี่ยเราต้องใช้คนก็คือผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลานานมากเราจะได้พันอ้อยพันนึงเราใช้เวลา15 ปีปัจจุบันนักปรับปรุงพันก็แก่แล้วก็เกษียณกันไปหมดวันหนึ่งที่เราไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เราไม่มีเราคิดเราก็เป็นอินเทลเจนต์เทคโนโลยีหรือว่า AI ขึ้นมาเราไม่สามารถตั้งเด็กรุ่นใหม่มาได้ตอนนี้เรากำลังบอกว่าคอมพิวเตอร์คือหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์คือสมองของคนเก่าๆที่มาช่วยกันคิดผมก็มีหน้าที่ทำสมองเหล่านี้ให้เป็นจริงศูนย์ปรับปรุงพันอ้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้มีเยอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นนักปรับปรุงพันเรากำลังสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการทำให้นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งโลกนี้สามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้เร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอ้อยจะผสมกันได้มันจะต้องออกดอกพร้อมกันทุกคนก็รู้แต่จะทำไงถึงให้มันออกดอกพร้อมกันมันอ้อยบางพันธุ์มาจากฟลอริดาบางพันธุ์มาจากบราซิลนั่นคือเราต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอาคารโฟโตวิเนตเฮ้าอาคารเดียวเนี่ยมันจำลองบรรยากาศของประเทศอเมริกาของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของประเทศออสเตรเลีย3บรรยากาศนั่นคือกลางคืนกลางวันอุณหภูมิจะเหมือนกับประเทศต่างๆเหล่านี้เลยเมื่อผสมกันมันได้ลูกเยอะแยะเลยทำยังไงก็คือจะต้องมีเทคโนโลยีในการคัดเดี๋ยวทำให้ไวขึ้นก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ได้ทำแล้วสำหรับใช้คนไทยหรือเฉพาะอ้อยอย่างเดียวมันสามารถทำได้ใช้ทั้งโลกทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีได้บางคนก็อยากจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ใช้ประโยชน์แก้ปัญหาของตัวเองก็ถือเป็นนักประดิษฐ์ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นอินโนเวชันระดับโลกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดแตกต่างจากคนอื่นเราต้องเอาจุดเด่นของเราเป็นตัวตั้งจะสำเร็จทำเสียทำพลาดกี่ครั้งก็ไม่สำคัญสำคัญคือได้ทำไหมถ้าทำไปแล้วมันผิดพลาดก็ทำใหม่คำว่านักประดิษฐ์เนี่ยเราไม่ได้จำกัดที่ความรู้ว่าต้องเรียนจบหรือไม่เรียนจบอาชีพนักประดิษฐ์เนี่ยมันเป็นอาชีพฟรีแลนซ์เมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นงานของรัฐหรือบริษัทจริงๆเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนที่จะกล้าลงทุนขนาดที่ว่าสร้างแล็บใหญ่โตให้คนคนหนึ่งเพื่อที่จะหาสิ่งประดิษฐ์อะไรสักหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มันก็เลยทำให้อาชีพนักประดิษฐ์เองมีทางเดินที่ค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วทุกคนอยากจะฝันหลายคนเด็กๆน้องๆฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือในเริ่มแรกก็คือต้องค่อยๆเดินทำเล็กๆขึ้นไปสะสมประสบการณ์ศึกษาหาความรู้หาสปอนเซอร์ที่ดีในที่สุดเราก็จะได้ทำสิ่งที่เราฝันคนหนึ่งทั้งชีวิตจบมาทำงานได้เงินเดือนเยอะอาจจะไม่เท่ากับคนหนึ่งทั้งชีวิตสามารถทำสิ่งประดิษฐ์ที่ดีแล้วมีคนใช้กันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เราก็อยากให้คนไทยมีนักประดิษฐ์เยอะๆประดิษฐ์ของใหม่ๆให้กับประเทศให้กับคนทั้งโลกนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพหลายอย่างคือประดิษฐ์เสร็จแล้วทำของตัวเองขายนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพขายสิทธิบัตรการเป็นนักประดิษฐ์เงินมันเป็นพาสซีฟมันนี่พาสซีฟมันนี่ก็คือมันอยู่ยาวเช่นเมื่อ25 ปีที่แล้วเราออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรชิ้นหนึ่งเขาให้เราแค่ 1% ของราคาเครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวที่ขายได้ในโลกเครื่องจักรกลเกษตรที่นั้นตอนที่เราออกแบบราคา3ล้านเราได้คันละ 30,000 ปัจจุบันตัวนั้นราคา12ล้านเราได้ตัวละ 120,000 ขายไปทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าขายไปกี่ร้อยตัวคุณทำของได้ชิ้นเดียวคุณสามารถอยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีรายได้ได้แล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลภาคภูมิใจที่คนทั้งโลกได้ใช้อย่ามองเรื่องรายได้มากเกินไปถ้ามองเรื่องรายได้มากเกินไปมันจะทำอะไรไม่สำเร็จผมเป็นคนที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมทำงานเลยถ้าวันหนึ่งที่ผมตื่นเช้ามาผมต้องไปทำงานผมคิดว่าวันนั้นคือผมไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้ผมก็คิดว่าผมไม่ทำสิ่งที่ผมรักทุกวันตื่นเช้าผมก็ไปการทำงานประดิษฐ์มันมีโอกาสที่ไม่สำเร็จเยอะวันหนึ่งถ้าคนเป็นนักประดิษฐ์ทำทุกอย่างสำเร็จไปหมดโลกนี้มันคงมีแต่สิ่งประดิษฐ์

0: ชื่อนายธนพลศรีสุขพัฒนกุลกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชาเกษตรกรมวิธานในประเทศไทยนะครับเมื่อเวลาเราพูดถึงการเกษตรคนส่วนใหญ่ก็จะถึงว่าอาจจะมีการทำการเกษตรการเตรียมดินโดยการใช้แรงงานสัตว์เช่นโคกระบืออย่างเงี้ยครับผมอยากเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ของประเทศไทยเรื่องปัญหาการแรงงานนะครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆและจะไม่มีการลดครับเราหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรไม่พ้นครับเราต้องใช้ผมน่าจะเรียนตรงนี้เพื่อให้พัฒนาแล้วก็คิดต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรไปเรื่อยครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งของต่างชาติตลอดไปอยากเป็นผู้ให้ความรู้ครับผู้ให้ความรู้เกษตรกรเพราะว่าเราจะคิดเทคโนโลยีที่ใหม่ขนาดไหนที่ดีขนาดไหนถ้าเกิดเราผู้ใช้ใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประโยชน์เลยครับอยากให้ความรู้เขาว่าควรใช้ยังไงใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพให้ใช้ยังไงให้เกิดการคุ้มทุนมากที่สุดครับ
1: ชื่อนางสาววสิทธิคำพาปัดเป็นนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะพอดีที่บ้านมีฟาร์มก็เลยคิดว่าก็คงจะกลับไปจัดการฟาร์มของตัวเองเพราะว่าการเรียนเกษตรกลวิธานนั้นก็คือเราเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรแล้วก็ฟาร์มแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆค่ะก็อยากจัดการฟาร์มให้มันเป็นสมาร์ทฟาร์มก็คือใช้เทคโนโลยีพัฒนาฟาร์มให้มันดีขึ้นนะคะก็เป็นแมคคาโทนิกมาใช้การสั่งการในฟาร์มต่างๆนะคะก็คือเราอาจจะใช้โปรแกรมผ่านสั่งการให้น้ำผ่าน Android ก็ได้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อรัตนาตั้งวงกิจนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชาเกษตรกลวิธานนะคะอยู่ในคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะชื่อก็บอกนะคะชื่อหลักสูตรจะบอกว่า1คุณต้องเรียนเครื่องจักรกลเกษตร2คุณก็ต้องเรียนเมคาทรอนิกเกษตรจริงๆแล้วเมคาทรอนิกมันก็มาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกบวกแมคานิกก็คือกลไกบวกกับอิเล็กทรอนิกเอาอิเล็กทรอนิกมาควบคุมกลไกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรรวมไปถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทางการเกษตรใครจะเรียนก็ต้องรักเกษตรก่อนแต่ว่ารักเกษตรแต่ว่าเป็นหัวก้าวหน้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะตราบใดที่คุณไม่รู้จักพืชไม่รู้จักสัตว์คุณก็จะทำอะไรเทคโนโลยีอะไรกับการเกษตรไม่ได้เลยตอนนี้จะไปเห็นว่าทุกที่เลยนายกก็พยายามจะพูดถึงโมเดิร์นฟาร์ม 4.0 สมาร์ทฟาร์ม 4.0อันนี้แหละคือหลักสูตรนี้โดยตรงเลยค่ะเราเน้นเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะ2เราเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วเป็นนวัตกรรมของคนไทยเองคือเราเป็นเขตร้อนเพราะฉะนั้นการเกษตรเราเป็นเกษตรทางเขตร้อนยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเครื่องจักรกลเกษตรหรือเทคโนโลยีในประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่เป็นเขตหนาวส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยถึงซื้อเข้ามาก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ใช้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเครื่องจักรกลเขาใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกับบ้านเราเพราะฉะนั้นคำว่าสมัยใหม่ของเราหมายถึงว่าเหมาะสมกับเราไม่ใช่ว่าแปลงเราเล็กแล้วเราไปสมัยใหม่ไปต้องใหญ่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราเน้นว่าพัฒนาเองใช้เทคโนโลยีของคนไทยเองคนไทยผลิตเองได้ต้องยอมรับว่าการเกษตรของบ้านเราเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่อย่างเช่นโรงงานน้ำตาล40กว่าโรงในประเทศไทยต้องการเด็กเกษตรกลวิธานเพราะว่าโรงงานน้ำตาลก็จะมีฝ่ายเพื่อจากเกษตรที่ออกไปช่วยชาวไร่ภาครัฐบาลมีไหมก็มีขาดแคลนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เพื่อจากเกษตรไทยเองเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ในเมืองไทยนะคะเราส่งออกต่างประเทศด้วยกลุ่มเพื่อจากเกษตรเราเนี่ยเราบุกตลาดแอฟริกาด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อจากเกษตรเนี่ยมันบูมเยอะ
1: ในปี1นี่เราจะเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาบังคับของทางมหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็วิชาช่างพื้นฐาน
0: แล้วพอขึ้นปี2ก็จะมีการเรียนพวกเกี่ยวกับพวกช่างไฟช่างไม้ช่างประปาช่างปูนครับบางทีอย่างโรเทคเตอร์เงี้ยครับมันก็จะมีระบบไฟเราก็ต้องเรียนรู้ระบบไฟ
1: แล้วก็พอปี

0: นิสิตทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงก็คือเราจะเริ่มเรียนวิชาทุนแรงก็คือการที่เรียนเกี่ยวกับการใช้รถแท็กเตอร์การใช้เครื่องมือต่างๆขับรถแท็กเตอร์จริงๆทำแปลงจริงๆใช้เครื่องมือจริง
1: ๆนิสิตก็จะเป็นการเรียนในเรื่องของการแปรรูปแล้วเราได้ประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตแล้วเราก็มีการแปรรูปวัตถุดิบที่เราทำมาแปรรูปยังไงคิดแพ็กเกจจิ้งยังไงให้ผลผลิตเราเนี่ยสามารถอยู่ทนหรือว่าในการขนส่งไปได้ต่อครับก็คือการเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนบรรยายคู่กับปฏิบัติการไปก็คือเราเรียนบรรยายเพื่อให้รู้ว่าหลักการของอันเนี้ยทำยังไงอย่างไรมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็เราเรียนแล็บไปเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างก็คือทุกวิชาจะมีแล็บคู่ตลอดครับอย่างเช่นวิชาเซอร์เวย์ครับก็คือเซอร์เวย์ก็คือการทำให้เรามาทำงานง่ายขึ้นถ้าเราปรับระดับพื้นที่ดีการวางระบบน้ำการวางอะไรเงี้ยจะง่ายก็เหมือนการเริ่มต้นปลูกบ้านหลังนึงครับถ้าเกิดเรามีเสาที่ดีมีโครงสร้างที่ดีครับเราก็ไม่ต้องไปมัวซ่อมนู่นซ่อมนี่เยอะอะไรเงี้ยครับ
0: น้องๆที่จะมาสอบเข้าที่นี่ก็จะมี3วิธีนะคะก็คือจะเป็นวิธีแรกก็คือรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยวิธีที่2ก็จะเป็นโควต้าบุตรเกษตรแล้วก็วิธีสุดท้ายคือวิธีการแอดมิชชั่นตอนนั้นแอดเข้ามาค่ะก็เลือกสาขานี้เป็นอันดับ1เพราะว่าอยากเข้ามาเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแอดมิชชั่นมันสอบหลายวิชามากแต่ที่เน้นๆก็คือจะเป็นแกดแล้วก็แพท1แพท2ค่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดก็คือทำแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทดสอบว่าเราจะทำได้ดีไหมถ้าเราเข้าไปทำในห้องสอบจริง
1: ๆผมเข้ามาแบบรับตรงครับผมรับตรงก็คือใช้เกรดแล้วก็ใช้แกดแพดครับอ่านหนังสือหนักมากครับหนักกับพวกแกดแพดเพราะกลัวว่าแกดไทยก็กลัวจะทำไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแกดเชื่อมโยงใช้การวิเคราะห์เยอะผมอ่านอยู่แบบเป็นเดือนนะผมหนึ่งเลยเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนต้องมีความพยายามก่อนสร้างปณิธานกับตัวเองว่าเราจะทำให้ได้แล้วเราก็จะทำได้เองครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรีสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
0: สนใจที่จะมาเรียนสาขานี้นะคะควรที่จะเป็นคนที่แบบว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าอดทนไหมชอบไหมเพราะว่ามันต้องลงไปทำงานจริงๆบางทีอาจจะต้องตากแดดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะมาทำงานในส่วนนี
1: ้เราเรียนอยู่กับเทคโนโลยีก็คือเราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราหยุดเทคโนโลยีก็นำลงไปแล้วเราต้องตามให้ทันครับเราเรียนเกษตรก็คือเราก็ต้องอยู่กลางแจ้งเพราะต้องมีความอดทนครับต้องสู้แดดสู้ฝนครับ
3: เด็กต้องรักการเกษตรก่อนเด็กที่อยากจะเป็นวิศวะไม่เหมาะสมที่จะเรียนเกษตรวิศวะคุณก็ต้องออกแบบอยู่ในห้องแต่ว่าเกษตรไม่ได้เราต้องลงไปในแปลงและต้องรู้ทุกจุดเพราะว่าเครื่องจักรกลตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำงานได้ทุกสภาพดินไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่ได้นะคะเครื่องจักรกลตัวเดียวนะไปทำงานในดินร่วนดินเหนียวดินทรายทำงานไม่ได้ต้องปรับ
4: ผมเองเนี่ยผมเกิดมาผมก็ชอบแกะนู่นแกะนี่ถอนนู่นถอนนี่ทำนู่นทำนี่ทำเห็นมันพังไปบ้างพังไปเยอะกว่าทำมาได้ทำพังไป10ชิ้นทำมาได้ดีชิ้นนึงหรือทำได้เกือบดีชิ้นนึงอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบถ้าเรามีความสุขกับตรงนั้นแล้วเราทำใจได้กับการความล้มเหลวเราอยากจะเป็นนักผลิตที่ดีอยากเป็นนักบริหารจัดการที่ดีก็มาเรียนที่นี่นะครับที่ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนคุณจะได้อยู่ในโลกที่กว้างได้ทำงานที่ตัวเองรักได้เรียนถึงตัวเองรักแล้วก็ได้ออกไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศตอนนี้
3: นานไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเกษตรกรเนี่ยเขาส่งลูกเขาไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากจนเหลือเกษตรกรอาวุโสอายุมากเพราะฉะนั้น

0: ุมนี้เขาต้องการเครื่องจักรกลเกษตรเข้าไปช่วยเขาเพราะมันไม่มีแรงงานพอเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาก็เดือดร้อนกันเรื่องแรงงานเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราเหมือนกับยุบบุกเบิกเลยว่าเรียนด้านนี้แล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันนี้เราก็คิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยประเทศได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
1: ถ้าเราเรียนจบไปสิ่งที่เราจะช่วยสังคมได้ก็คือการพัฒนาเครื่องจักรกลพัฒนาให้การทำเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความทันสมัยแล้วก็เผยแผ่ความรู้ให้แก่เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนในปัจจุบัน
2: ความภาคภูมิใจของผมก็คือผมมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตท่านไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงแต่ท่านสามารถทำให้คนไทยเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยทำให้ประเทศเดินไปได้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ผมจะเดินตามรอยเท้าของพระองค์ท่านทำให้ประเทศพัฒนาไปมากขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ
3: เกษตรกรเป็นอาชีพที่ยากจนวันหนึ่งที่เราสามารถทำให้เขาร่ำรวยแล้วก็มีความสุขได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นกว่านั้นทุกวันนี้ความสุขของผมคือมองเห็นเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกลับมามีอาชีพมีพ่อแม่อยู่ลูกอยู่ด้วยกันในครอบครัวเราทำให้ครอบครัวเขาเหมือนอย่างครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้นั่นก็จะเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่สุดของชีวิตผม
4: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ขาว่าคนมือร้อนปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นไม่จริงหรอกนะเขาว่าคนไหนล่ะเขาที่ว่าเนี่ยเขาลูกไหนไม่มีคนมือร้อนคนมือเย็นไม่มีมีแต่คนมีความรู้มีความละเอียดเพียงพอที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นแล้วเติบโตดีถ้าคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นก็คือ1ไม่มีความรู้ในการปลูก2ไม่มีความละเอียดอ่อนในการปลูกในการดูแลรักษาบำรุงรักษาตั้งแต่คุณเตรียมดินอย่างไรใช่ไหมอันนี้คือเรื่องใหญ่อันดับหนึ่งอันที่2เตรียมพืชอย่างไร2 3เนี่ยเลือกปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสมอันนี้เป็นความรู้ละเอียดลึกซึ้งคนเขาว่าที่ว่านี่คือคนที่เชี่ยวชาญจริงๆเขาจะบอกว่าวันที่แดดเยอะหมายถึงว่าพระอาทิตย์ขึ้นเร็วตกช้าเรียกว่าวันฟูนะวันฟูคือวันปลูกต้นไม้แล้วงอกงามดีวันจมคือวันพระอาทิตย์ขึ้นช้าตกเร็วมีเพราะอะไรต้นไม้เติบโตด้วยการสังเคราะห์แสงก็เลือกวันเวลาถูกเลือกสถานที่ถูกเลือกพันธุ์เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆและปลูกให้ถูกต้องอันนี้ต่างหากล่ะที่เรียกว่ามือเย็นไอ้มือเย็นมือร้อนมันไม่จริงหรอก

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตแล้วคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริงกีฬาโววีนาเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริง
2: สวัสดีครับโคตา
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี้นี่ซ้อมกันอยู่วะ
3: ครับผม
2: จริงๆผมไม่เคยได้ยินชื่อกีฬาโววีนัมใช่ไหม
3: ใช่ครับโววีนัมเพิ่งเคยได้ยินเลยใช่ไหม
2: เพิ่งเคยเลย
3: แต่จริงๆแล้วโววีนัมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย15ปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมาจัดตั้งเป็นสมาคมโววีนัมแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อปี2019หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เอง
2: แล้วจริงๆกีฬานี้มันเป็นกีฬาต่อสู้ที่มันมีเหมือนเบสิกคล้ายๆกับเทควันโดหรือว่ากีฬาต่อสู้ชนิดอื่นด้วยป่ะ
3: คือกีฬาโววีนัมนะครับประกอบด้วยคำ2คำก็คือโวกับวีนัมโวหรือวอเนี่ยแปลว่าศิลปะการต่อสู้วีนัมก็มาจากคำว่าเวียดนามวอเวียดนามก็คือศิลปะการต่อสู้ของเวียดนามมาเป็นโววีนัมนะครับผมมันก็เป็นศิลปะประจำชาติของเวียดนามเหมือนที่ประเทศไทยเรามีมวยไทยใช่ไหมครับเกาหลีมีเทควันโดญี่ปุ่นมีคาราเต้ยูโดอะไรแบบนี้เวียดนามเขาก็มีโววีนัม
2: ซึ่งโคตรปาเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดมาก่อนใช
3: ่ไหมใช่ครับผมเคยเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก็เลยเกิดความสนใจก็เลยเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต
2: ตอนนี้ก็คือกี่ปีแล้วครับที่เล่นมา
3: 15ปี
2: แล้วอย่างนี้ถ้าผมแบบไม่มีเบสิกเลยมันเริ่มยากนะ
3: เคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับ
2: เคยเล่นเทควันโด
3: โอ้ยก็เหมือนผมเลยครับตอนนั้นผมก็เล่นเทควันโดมาก่อนนะครับคือมันเล่นง่ายใช้มือใช้เท้าเหมือนกันอย่างในซีเกมที่ผ่านมาก็มีบรรจุนะครับนี่กฎกติกาการทำแต้มมันก็แตกต่างออกไปเขาก็จะทำยังไงให้กีฬานี้มีเสน่ห์นะครับโววีนัมอย่างนี้แล้วมันแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆเหตุที่เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนตราหยินหยางแดงน้ำเงินที่มีความสมดุลกันสีแดงก็เหมือนความร้อนแรงเปรียบเสมือนกีฬาประเภทไฟติ้งส่วนอีกพาร์ทนึงสีน้ำเงินอ่อนไหวนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นศิลปะนั่นก็คือส่วนของเปอร์ฟอร์มานซ์กีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆมาร์เชียลอาร์ตก็คือศิลปะการต่อสู้นะครับมันสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงนะครับแล้วโววีนัมเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับอย่างที่บอกว่ามันเหมือนสัญลักษณ์ของตราสมาพันธ์ซึ่งมีตราหยินหยางอยู่นะครับมีความอ่อนและแข็งความอ่อนช้อยกับความแข็งแรงปนเปกันอยู่กีฬาหลายอย่างถูกพัฒนาออกไปเป็นสปอร์ตจริงๆเพื่อกีฬาเพื่อการแข่งขันจริงๆแต่ว่าโววีนัมเนี่ยมันสามารถใช้ในชีวิตประจำปัจจุบันได้ด้วยป้องกันตัวได้

0: จริง
1: ๆเป็นไงครับใส่ชุดแล้วพอดีไหมครับ
2: พอดีครับผม
1: เหมือนต้องใส่ชุดเทควันโดไหม
2: คล้ายๆเลย
1: ครับผมพร้อมยังครับกับบทเรียนโววินัมก็จะเริ่มให้เรียนพื้นฐานก่อนจะให้เริ่มจากทางเปอร์ฟอร์มานซ์ก่อนนะครับมันจะมีเกี่ยวกับท่าไร่รำการวอร์มแล้วก็การล้มที่ถูกต้องเพราะว่าในระหว่างการเล่นโบวินัมเนี่ยมันมีการทำให้ล้มด้วยถ้าเกิดเราล้มไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะ
2: บาดเจ็บได้ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผม
1: ก่อนอื่นเลยนะเรามาเล่นโบวินัมเราทักทายกันแบบสไตล์โบวินัมดีกว่านะเล่นเทควันโดมาเขาทำยังไงเฉลียด
2: อ๋อใช่
1: ผมเล่นมาแล้วแต่เป็นโบวินัมคล้องหากันนะสมมติ
2: ยิ้ม
1: ไหลไหลนะครับคล้องแบบนี้นะครับ
2: โอเคครับ
1: โอเคนี่เราเริ่มถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับทำความรู้จักกันเรียบร้อย
2: ซึ่งตอนลองเนี่ยก็เริ่มจากการแบบวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อนตามปกติเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแบบยืดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้แบบร่างกายเยอะใช้ความยืดหยุ่นเยอะมันต้องแบบกระโดดต้องตีลังกาต้องเตะต้องต่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องยืดกันก่อนซึ่งพอยืดเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำท่าเบสิก
3: โววินัมเราจะเทคทีละขาทุกท่าท่าดองชึงทั้งหมด21ท่าท่ากระโดดของโววินัมจะไม่มีการโดด2ขาเด็ดขาดทุกท่าเราจะเทค1ขาหมดอันนี้เป็นท่าวอร์มเทคขวาซ้ายขึ้นมานะครับดูอีกทีนะครับโอเคขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลยมาอยู่กับพี่พีทเลยไปนี่2ทีไปแล้วก็ไปไปแล้วเดินกลับไปตอนที่2ไปนี่เทคขึ้นทีละขาครับเราขึ้นขวาก่อนเออใช่
2: โอเค
3: อันนี้เป็นท่าวอร์มกางขาออกนะครับกางขาตึงนะครับมันเป็นท่าหนึ่งที่เราใช้ในการโชว์เพอร์ฟอร์มานซ์เป็นท่าลับท่าเตะ1 2 3ประมาณนี้มันเป็นพาร์ทหนึ่งในการโชว์ของดอกชิงชายนะครับโอเคขอบคุณครับพร้อมไปไปท่าต่อไปแอนหลังนะครับมือกางออกขากางไว้ข้างหลังโอเคพร้อมไปนี่ท่านี้เป็นท่าสำคัญที่สุดโบวินัมเนี่ยถ้าสมมติเวลาเราโชว์เวลาเราจะเดินไปจุดมุ่งหมายที่2แต่ระยะไกลเขาจะไม่ให้เราใช้วิธีการเดินเขาให้เราใช้วิธีการมุนหน้าเช่นโชว์ฟันโชว์เสร็จปั๊บปรากฏว่าอาวุธตกไกลเป็นท่าบังคับเราจะไม่วิ่งไปหยิบอาวุธเราจะใช้วิธีมวนหน้าไปหยิบอาวุธ
1: โอ้โห
3: ดีขึ้นไหมแล้วเขาลองดูอีกทีครับเออดีขึ้นตบมือโอเคมาพร้อมนะครับมวนหน้าไปไหวนั่ง
2: เอาไหล่ซ้ายลง
3: ยืดแขนไปใช่และ
2: เตะขาข้าง
3: ไปเดี๋ยวไขว้ขาไม่ไขว้หลังไขว้หลังดีขึ้นไหมใช่มือข้างนี้อยู่นะอันนี้เป็นท่าล้มบังคับของโววินัมเขาเรียกว่าตบแมวอันนี้สมมติเวลาเราทำบนเบาะนิ่มง่ายมากโทษนะครับลองดูเตะ
2: ปึ๊บ
3: แล้วโดดครั้งนี้โดดข้ามขาเตะขึ้น
2: ปึ๊บ
3: แล้วโดดข้ามแต่มือต้องลงก่อนครับในแง่ของโววินัมจริงๆเวลาลงครับเขาจะไม่ลงเราจะลงท่านี้หรือเราจะลงท่านี้แต่บอดี้จะไม่ลงแมวมันลงคือแค่มือกับเท้าสี่ขาเพราะฉะนั้นบอดี้จะไม่ลงพื้นเลยโอเคลองให้มันกลายเป็นจังหวะเดียวกันโอเคท่าต่อไปเป็นแมวหน้าโอเคอ่ะแมวหน้า

0: อ่ะมาลองดูลองบอกนิ่มนะโอ้โหสวยสวยสวยสวยมามามาอยากลองบอกบ้างไหม
1: มันจะต่างกัน
0: คร
1: ับ
0: ไม่ต่างครับแต่นั่นแค่เซฟกว่าแค่นั้นเองเหมือนตอนเรียนเบสิกจะเล่นอนุกันแล้วส่วนใหญ่โอ้ดีครับดีครับดีครับอ่ะไปถ้าวอร์มถ้าวอร์มหมุนหน้าธรรมดาเลยและมือตั้งวางยกสะโพกขึ้นแค่นี้จะโดดขึ้นมือล็อกยกสะโพกได้เวลาโชว์จริงมันจะเป็นอย่างนี้สมมุติผมโดนพี่พีทเตะนะ
1: ครับ
0: พี่พีทมาเวลาโชว์จริงสมมุติสวิงปึ๊บปั้งอันนี้ผมอาจจะให้ดู
1: ได้ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นเริ่มเป็นเบสิกที่ยากละของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไป
2: ช็อตแรกเจ็บ
0: ไปอ่ะใครพี่นัทมา
2: จับเลยจับ
0: โอเคอันนี้จริงๆคือท่าวอร์มของวอร์มนัมเขาจะพูดเบสิก
1: เบสิก
0: ถ้าเหมือนเทควันโดก็คือวิ่งกระโดดแทงข้าวเตะเบสิกอะไรเงี้ยอันนี้คือท่าเบสิกของวอร์มนัม
1: โอเค
0: ซึ่งมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องของการตีลังกาเยอะขึ้น
1: หลังจากที่เราได้ลองทำท่าเบสิกต่างๆแล้วได้วอร์มเรียบร้อยก็พี่ๆเขาก็สาธิตเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาโบมินัมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วจริงๆเวลาเขาที่เขาโชว์กันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งตอนได้ดูคือแบบโหเท่เลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบมาต่อยเตะหรือลำโชว์แต่มันคือการแสดงร่วมกันกับคู่ของเรากับทีมของเราที่มันเหมือนดูซีนนึงอยู่ที่แบบมันละสายตาจากใครไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนท่าแต่ละท่ามันก็จะมีแบบมีไฮไลท์ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูเสร็จพี่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันคือเรื่องของเทคนิคถ้าเราได้ไกด์ที่ถูกต้องถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเทคนิคที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ยากอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูพวกพี่ๆเขาทำก็ถึงเวลาที่ผมต้องลองก็ได้ลองซึ่งมันก็เป็นท่าที่เป็นท่าแบบหนีบคอโอ้โหตอนแรกก็เขาก็สาธิตให้ดูก่อน
0: วันนี้เราพูดถึงแต่ดองชึงดองชึงแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าดองชึงคืออะไรถูกไหม
1: ใช
0: ่เดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูท่าดองชึง
1: ดองชึง
0: ถังกัง
1: ถังกัง
0: ดองชึงถังกัง คือท่าไฮไลท์ของโววินัมเราจะให้นักกีฬาชุดซีเกมมาทำให้ดูเลย
1: ได้ครับ
0: อันนี้คือพี่นิกพี่นัทพ
1: ี
0: ่ปู้พี่พีทซึ่งนี่คือนักกีฬาชุดซีเกมแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยก็มารวมกันได้แบบแปลกมากเหมือนกันพี่นิกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแอคชั่นพี่นัทเป็นทหารแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็พี่ปู้เป็นนักแสดงช่องวันพี่พีทเป็นสตาร์ฮอลลีวูด
1: ครับ
0: ทั้ง4คนก็คือแบบมาอยู่ในสายแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าก็มารวมกัน
1: เยี่ยม
0: อยากลองดูเลยไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวรบกวนโชว์ดองชึงแต่เราจะไม่โชว์ยาวเราอยากให้ดูเป็นคัดเพื่อให้น้องได้สังเกตรายละเอียดได้ชัดขึ้นโอเคมาดูกันครับ
2: ชิงพร้อมยิงไปชะ
1: ก็ดูเหมือนพอเห็นทีละสเต็ปอ่ะมันก็ดูง่ายขึ้นนะแต่พอเริ่มทำจริงๆมันเหมือนแบบมันใจนึงมันมีความแบบไม่แน่ใจไม่ค่อยกล้าว่าแบบจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองอยู่แป๊บนึงกว่าจะแบบกล้าขึ้นหรือแบบจังหวะตวัดเท้าให้มันถูกอะไรเงี้ยซึ่งพอลองครั้งแรกก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ท่ายังไม่ถูกต้องลองอีกจนแบบในที่สุดมันก็ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเสน่ห์มากเลยพอมันทำได้แล้วเราเห็นรู้สึกว่าแบบจังหวะที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนหนีบขาเรียบร้อยแล้วมันจบท่าได้อ่ะมันฟินมากเลยมันเหมือนเราบินได้มันเหมือนเราแบบเราโชว์จบอะเราจบซีนเนี่ยเลยรู้สึกว่าโหจริงๆถ้ามันฝึกต่อไปเราทำท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นได้เรื่อยๆอะเหมือนที่พี่ๆเขาทำได้อะมันคงฟินมากๆแล้วพอในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันมีความแบบปล่อยแล้วมันมี acting มาผสมอะมันยิ่งสนุกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่ถ้าเราแบบจะเล่นต่อเราสามารถที่จะต่อยอดได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบเบสิกตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กน้ำหนักเบาอ่ะการเล่นแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เหมาะกับเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะเล่นได้นะ

0: พอมันลองจริงๆอะไรเงี้ยได้ลองสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จบก็พี่ป่าก็ให้ลองอีกอันนึงก็คือเป็นแบบต่อสู้
1: เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือชุดมันอาจจะใช้คล้ายเทควันโดแต่เทควันโดไม่มีนวม
2: ไม่มีนวม
1: ถูกไหมเพราะเทควันโดมันต่อยหน้าไม่ได้แต่โววินัมเนี่ยมันต่อยหน้าได้นะครับหลักการเลยคือเดี๋ยวเราจะมีชุดเกราะนะชุดเกราะเนี่ยก็เหมือนเทควันโดเลยนะคร
2: ับ
1: แล้วก็ใส่สนับแขนสนับขาแล้วก็มีเฮดการ์ดแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือนวมโววินัมเนี่ยต่อยหน้าเนี่ยได้1แต้มเตะตัว1แต้มเตะหัว2แต้มนี่คือในเรื่องของการทำแต้มจากมือนะ
2: ครับ
1: นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจับแบบโบบินัมนะครับอย่างเช่นสมมติเตะมาเนี้ยถ้าไปจับแบบมวยไทยอย่างนี้ไม่ได
2: ้ฟาว
1: อย่างนี้ผิดกติกาเขาจะเตือนกรรมการจะเตือน3ครั้งจะตัด2แต้
2: ม
1: นะครับแล้วถ้าเกิดเตือน3ครั้งตัดเขาเรียกว่า1รีมาย
2: ครับ
1: 3รีมายจะเป็น1วอร์นิ่งถ้าโดน3วอร์นิ่งโดนไล่ออกเลยแต่ว่าจับได้ในแบบของโววินัมคือ
2: จะไม่
1: ช้อนแบบนี้ไม่มีเค้าเรียกวงในเราจะช้อนวงนอกมุดเตะมาปึ๊บอย่างนี้นะครับอีกมือนึงขวางหน้าดันล้มลงไปอย่างเงี้ยได้แต้มมือนี้ดันที่หน้ามือนี้ช้อนถ้าสมบูรณ์เค้าล้มแรงจะได้2แต้ม
2: โหดูความแรงด้วย
1: ใช่แต่ว่าสมมติว่าเตะมาปึ๊บแค่จับแบบนี้ปุ๊บแล้วแบบปึ๊บล้มไปแค่นี้อย่างนี้เราได้แค่1แต้มคือท่าไม่สมบูรณ์แต่คือล้ม
2: ก็คือ
1: 1แต้มตีเป็นล้มไปเพราะว่าในระหว่างที่เราสู้กันอย่างเงี้ยสู้กันมุดเตะต่อยๆมาใครคนนึงเสียหลักล้มไปปึ๊บสมมติล้มลงไปมือแตะพื้นเสีย1แต้มจําไว้เลยว่าล้มเสีย1แต้
2: ม
1: นะครับแล้วก็เราอยู่ในบริเวณสีเขียวนี่ใช่มั้ยบริเวณต่อสู้ถ้าคุณออกไปถึงสีดําออกขาเดียวไม่เสียแต้มออก2ขาเสียแต้มออกเสีย1แต้มนะครับมันจะมีสนามเหมือนเทควันโดอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราออกไปนอกบริเวณต่อสู้เสีย1แต้มต้องออก2ขา
2: ออก
1: ขาเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในระหว่างปุ๊บเรายังไม่เสียบาลานซ์หน่อยสามารถทำดองชิงถังกลางได้ด้วยพี่ท็อปบอกว่า21ท่าใช่ไหมครับแต่ว่าในการต่อสู้แบบไฟติ้งเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้แค่6ท่าคือท่าที่อันตรายอย่างเช่นหนีบคอเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้ตอนสู
2: ้
1: เริ่มต้นด้วยหมัด1 2ก่อนสบายๆนะครับอ่ะ1 2
3: ดีครับ
1: 3
3: ดีครับ
1: 4 5
3: 1 2ดี
1: 2
3: 1 2ดีครับ
1: 3
3: ปึ๊บดี
1: 4
3: ดี
0: ตอนที่โค้ชป้าบอกว่าโอเคให้ลองเลยลองแบบลองไปเล่นอะไรเงี้ยเราก็แบบก็รู้สึกว่าก็ลอง
1: ยิ้มยิ้มไหลไหลโค้งน้ำเงินพร้อมแดงพร้อมสู้กันเอาเลยครับมาต่อยได้ไปเลยครับไปเตะได้เหมือนเทควันโดไปเออ

0: Yeah.
1: I got one.
0: จับขาได้นะช้อนอ่าโอเคครับพอครับขอบคุณครับขึ้นมาครับผมยิ้มยิ้มไหลไหลโอเคครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สนุกไหมครับ
1: สนุกดีครับรู้สึกว่ามันถ้าเล่นแบบไม่ต้องกลัวเจ็บอ่ะมันเลย
0: ใช่
1: ก็มีความแบบเถื่อนๆอยู่ถึงจะแบบ
0: เพราะว่ามันจะเป็นกีฬาที่แบบเอาเป็น martial art จริงๆซึ่งมีการเจ็บตัวจริงๆคือมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับเทควันโด old school น
1: ึ
0: กออกมาเตะเอา impact จริงๆไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เป็นแต้มเคลียร์หรือ touching
1: วันนี้ถือว่าครบถ้วน
0: ครบถ้วนนะครับคือหลักของโบวินัมอย่างที่บอกว่าเหมือนยินหยางเปอร์ฟอร์มานซ์และคอมแบทนะครับครบหมดแล้วนะครับคือน้องอัดอย่างที่บอกว่ามีพื้นฐานจากเทควันโดมาก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นนักเทควันโดมาเค้าเตะดีแต่พอมาถึงช่วงมีหมัดปุ๊บเค้าก็จะเริ่มแบบมีกังวลเรื่องหมัดแล้วเพราะว่าไม่เคยคุ้นกับการใช้หมัดมาก่อนก็ต้องไปฝึกฝนเรื่องหมัดเราเด่นด้านอะไรก็อย่าไปทิ้งแต่ด้อยด้านอะไรให้เสริมขึ้นไป

ส่วนในเรื่องของ performance เนี่ยน้องอัดเนี่ยผมเห็นว่าเค้าดูดีเลยนะเพราะหนึ่งละบุคลิกเค้าหุ่นเค้าเนี่ยคล้ายๆกับนักกีฬาเวียดนามต้นตำรับเลยทีมโชว์เนี่ยเค้าจะตัวเล็กๆอย่างนี้หมดเลยนึกออกมั้ยฮะตัวเล็กเนี่ยในทีมโชว์ performance มันจะได้เปรียบในเรื่องของการกระโดดหนีบการ exercise ทั้งหลายแหละคือยิ่งตัวเบาก็ได้เปรียบมันง่ายต่อคู่แสดงด้วยในการเซฟแล้วกันหรือซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับผมน้องอัดเนี่ยถ้าผมให้ดูแล้วเนี่ยเค้าน่าจะเหมาะกับ performance

0: กระโดดหนีฟรังซิสเซอร์คิกหรือดองชิงถังกังเนี่ยไปให้ที่คู่ของเขาคู่เขาก็สามารถตีลังกาม้วนรับแอคติ้งลงไปเหมือนกับโดนหนีจริง
1: ๆเคยจริงถ้าผมอยากเล่นต่อเนี่ยแบบต้องมาฝึกอีกเยอะไหม
0: ก็คือถ้ามีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เราก็สามารถมาเริ่มต่อได้เลย
1: เริ่มเทคนิค
0: ใช่ครับคือเบสิกเนี่ยคือถ้าเราเล่นเทควันโดฟรีอย่างน้อยเราเตะเป็นแล้วแหละแต่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องกฎกติกาในการทำแต้ม
1: จริงๆมันเหมือนถ้าจะเล่นต่อมันคือมันเริ่มลงแบบเทคนิคต่างๆ
0: ใช่ครับก็เอาจริงๆแล้วก็คือต้องมีความฟิตระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเข้าคู่บ่อยคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริง
1: แล้วอย่างพี่ป่าทำไมถึงสนใจกีฬานี่ตั้งแต่แรกแล้วเราเป็นจุดที่แบบทำให้เรา
0: จุดที่ทำให้เราเริ่มสนใจก็คือตอนนั้นอ่ะคือเล่นเทควันโดมาเกือบ30ปีแล้วนะครับอายุ46แล้ว
1: โอ้
0: ครับผมตอนนั้นอ่ะเมื่อก่อนเล่นโอสคูลเราเล่นเทควันโดเป็นมาร์เชียลอาร์ตใช่ไหม
1: ครับ
0: มันเตะโอเคแรงเรารู้สึกว่ามันคือป้องกันตัวได้จริงๆเราเล่นมาร์เชียลอาร์ตเล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เพราะเราอยากไว้ใช้ป้องกันตัวจริงๆไม่ใช่เทควันโดไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาติสมาชิกเยอะนึกออกไหมฮะการแข่งขันแล้วการแบบวันเดียวจบเนี่ยเทควันโดเขาต้องเซฟนักกีฬาคือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละพอเปลี่ยนกฎกติกาแบบนี้สรีระนักกีฬาก็มีผลนี่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกีฬาละสรีระเราไม่ได้แล้วเราคุ้นเคยเราหัดมาแบบนี้เขาบอกว่าโววินัมมีความคล้ายกับเทควันโดและมวยไทยเราก็เลยลองไปหัดเล่น
2: เรามาจากสายต่อสู้ก่อนเมื่อกี้ได้ลองต่อสู้ใช่ปะตอนนั้นเราไปแข่งแล้วเราได้ที่3กลับมาแล้วก็ได้เห็นโชว์ของต่างประเทศก็ชอบแล้วพอเริ่มประเทศไทยเริ่มทำทีมโชว์ขึ้นมาพี่ป้าก็เลยบอกว่าช่วยมาดูให้หน่อยช่วยมาแบบลองหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับผิดชอบตรงจุดนั้นแล้วก็เลยทีมโชว
1: ์
2: ก็เลยอยู่ทีมโชว์ยาวมาเลย
3: ตอนแรกจริงๆก็ยังไม่ชอบอะไรครับแต่พอได้มาฝึกแล้วมันมีความพิเศษในช่วงท่าลำหรือท่าพิเศษเรื่องการแบบว่าผัดผลเรื่องการในการโดนนีพอดองเชิงอะไรเงี้ย
4: พอมันได้เหรียญกลับมามันก็โอเคก็เลยต่อยอดพวกผมไปหลายคนแล้วก็เลยฟอร์มทีมกันทั้งหมด
1: ครับผมอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่บอกทุกคนทำแบบคนละอาชีพกันใช่ไหมครับแล้วจริงๆมันรวมกันได้ยังไง
2: ต้องเล่าอีกก่อนว่าตัวพี่เองเล่นละครใช่ป่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะแบบรู้จักกับปู
3: ้
2: รู้จักกับพีทเนี่ยรู้จักเพราะว่าพีทเคยทำกำกับแอคชั่นในกองละครไทยปู้นี่คือมาเรียนคิวบูกับเราก็เลยรู้จักแล้วพอได้รับโอกาสจากพี่ปาว่าลองดูทำทีมขึ้นมาเพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าชนะชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีโอกาสคัดตัวทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลยลองฟอร์มทีมรวมกันดูครับเราตั้งเป้าติดทีมชาติกันหมดแล้วนะ
3: ใช
2: ่ไม่เคยมีใครตั้งเป้าต่ำกันเลยเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราอยากไปแข่งต่างประเทศพร้อมกันทั้งทีมถ้าไม่ใช่ทีมเราหลุดไปแม้แต่คนเดียวพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากแข่ง
3: ใช่
1: คืออย่างตอนนี้ทุกคนก็ยังทำอาชีพควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬา
2: ใช่ครับอาชีพหลักของท็อปกับปู้คือการเป็นนักแสดงอาชีพหลักของพี่พีคือการไปเล่นหลังนอกซึ่งก็จะมีฟีลลิ่งพี่พีคจะแบบพี่เดี๋ยวผมต้องหายไป2เดือนนะอย่างเราสัมภาษณ์กันวันนี้อีกไม่เกิน15วันเดี๋ยวพี่พีคจะบอกพี่พีคจะไปอเมริกา2เดือนนะพวกเราบอกว่าพี่พีคครับพี่พีคซ้อมเองอยู่ทางนู้นวิดีโอคอลมาซ้อมกับผมนะครับอะไร
4: ดองชิมบูทูธอะไรเนี่ย
2: รู้จักการซ้อมบูทูธไหม
4: เฮ้ย
2: อันจริงๆมันเหมือนตลกนะแต่ว่าเมื่อหายไปคนนึงอ่ะพวกเขาก็ซ้อมกันได้โดยพวกเขาจะจินตนาการว่ามีพี่พีทอยู่ตรงนั้น
1: แต่ไม่มีคนซ้อม
2: แต่ไม่มีเขาก็ซ้อมกัน3คนก็เรียกการซ้อมบูทูธ
1: เจ๋ง
4: จริง
1: แล้วอย่างถ้าพูดถึงตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นโมวินัมจริงถือว่ามีเยอะไหมครับ
0: คือเอาจริงมีคนสนใจเยอะนะครับคือแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องโทษอะไรไม่ได้มันอยู่ที่สถานการณ์โควิดด้วยจากปีแรกแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปลายปี2020นะฮะมีคนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประมาณ50คนนะครับปี2021มีคนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ100คนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสโมสรสมาชิกก็เพิ่มขึ้นอีกหลาย10สโมสร
1: ครับ
0: นะครับนี่ขนาดอยู่ใต้สถานการณ์โควิดเนาะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเราผ่านพ้นจากสถานการณ์โควิดไปได้อ่ะ
1: ก็น่าจะ
0: มันน่าจะมีความนิยมมากกว่านี้แล้ว4เกมภาพที่ออกไป ประชาชนคนไทยหลายๆคนก็เห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่มีในซีเกม
3: ก็คือหลังจากที่ไปแข่งซีเกมมามันก็ยังมีเอเชียนเกมมันยังมีชิงแชมป์โลก
2: ชิงแชมป์โลกแชมป์เอเชีย
3: มีแชมป์เอเชียใช่มั้ยพี่แล้วก็ยังมีปีหน้าอีกซีเกมปีหน้าอีกยังมีกำลังอยู่ตราบใดที่ยังมี

0: กำลังมีลมหายใจก็ไปให้สุดแน่นอน
1: ก็คือเหรียญกะว่าจะต้องได้เหรียญทองให้ครบทุกแมตช
0: ์ใช่หวังเหรียญทองทุกแมตช์
2: เหมือนกันครับความคิดเหมือนกันทั้งทีมแล้วก็อีกอย่างนึงคือความหวังคืออยากมาเป็นโค้ชด้วยพอเราไปถึงจุดสูงแล้วกลับมาเราก็มาแบบถ่ายให้เด็กดูหลังต่อคนต่ออะไรแบบนี
1: ้ตอนนี้โฟกัสของท็อปคือท็อปอยากทำให้โววินัมเป็นกีฬาที่รู้จักในแง่ของสากลในประเทศไทยเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยมีศักยภาพมากที่จะเล่นกีฬานี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายแล้วก็
3: ยังไม่เป็นที่รู้จ
1: ัก ไม่เป็นที่รู้จักซึ่งเราอยู่ในยุคที่เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติมาก่อน
3: คร
1: ับ แล้วเราก็อยู่ในจุดที่เทควันโดยังไม่แพร่หลายแบบนี
3: ้
1: พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่ครับกีฬาแบบนี้มันตอบโจทย์กับคนไทยถามว่ากว้างไหมกว้างแต่ยังไม่มากก็ต้องพึ่งรายการต่างๆพึ่งสื่อต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันกีฬาโววินัม
3: แล้วก็จริงอยากรู้ว่าสุดท้ายถ้าแบบคนที่ดูอยู่แล้วเขาแบบอยากมาเล่นพี่ท็อปหรือแบบพี่ปู่พี่พีชแบบอยากแนะนำหรือว่าเขามาจอยที่ไหนได้บ้าง
1: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าสำหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ทีมครับตอนนี้ถ้าทีมที่รู้จักท่าถูกต้องได้รับการอบรมจากต่างประเทศหรือมีความพร้อมที่สุดก็คือที่นี่ที่สตาร์โววินัมตรงสน.ประชาชื่นนะครับแต่ถ้าต่อสู้ก็จะเป็น process ที่ชัดเจนที่สุดคือของพี่ป่าน
4: อกจากนั้นคือตอนที่เราจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนก็มีผู้ฝึกสอนจากเนี่ยที่เปิดโรงยิมเทควันโดมวยไทยเนี่ยเขาก็มาอบรมเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาไปต่อยอดยังไงเขาไปเปิดหลักสูตรในโรงยิมเขาหรือเปล่าม
1: ันคือกีฬาของคนรุ่นใหม่ที่รักในมาร์เชลอาร์ต
3: แต่ผมมาเล่นผมว่าแบบมันมีเสน่ห์มากเลยนะไม่ถึงว่าโอเคพอเราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าพอมาเล่นอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบ
1: นึกภาพว่าถ้าสมมติถ่ายละครนะ
3: เรา
1: วิ่งโดดหนีบคอได้นี่คือหล่อมาก
3: เท่เลย
1: รับกำกับนะครับทีมผมรับกำกับ
3: แอคชั่นครับ
0: ร
3: ับ
0: กำกับรับแสดงด้วย
3: ช่วงวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบเอนจอยกับการได้มารู้จักโววินัมแล้วก็ได้มาลองเล่นมากๆภาพแรกที่เราคิดไว้กับภาพที่วันนี้หลังจากที่เราได้มาลองเล่นมันแบบมันคนละภาพกันเลยแล้วความรู้สึกมันแบบรู้สึกดีมากเลยที่ได้มารู้จักกีฬาเนี่ยเอาจริงดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้มาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าเรารู้จักตั้งแต่เด็กอ่ะเราคงเลือกที่จะเล่นมันซึ่งจริงๆตอนนี้หมายถึงหลังจากที่เรามาลองวันนี้ถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อไหมก็เป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อก็คิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาเล่นโววินัมมารู้จักกีฬานี้แล้วก็มาลองดูผมว่ามัน

0: คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง

งการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับ
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังคะป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัวใช่มั้ยมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ
1: ่ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: นาะบางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหมปลาสดหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
1: สายม
0: ัน
1: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
2: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
2: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
2: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
2: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ

0: อนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
1: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับหนึ่งนี่ก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
2: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
1: ถ
0: ึ
1: งด
0: ิน
1: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
1: ตั้งบนดินเลย
3: เบ็ดราวหนึ่งตาบนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
1: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
1: หักลง
0: กำลังลง
1: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
1: วางเบ็ด
0: จ้ะ
1: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได
0: ้วางเยอะไม่ได
1: ้วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป๊าก็ต้องเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าน้อยเบ้าน้อยอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
1: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2 ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเนาะ
1: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
1: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
1: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
1: ที่ได
0: ้แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
1: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
1: คือปลดเราให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
1: ส่วนมากจะปลาเล็กกิน
3: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
0: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
3: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
1: เบ้าเว้นตัวใหญ่เลยรุดเลยอ่ะว่าง
3: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะ

0: คะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
1: ปลาเด็ดทัก
0: อะไรอะ
1: ปลา
0: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะตัวแรกที่ได้จะเป็นปลาเก๋าใช้นี่กี่โลได้คะปลา
1: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
2: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
1: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
1: ปลารูดรด
0: ปลารูอะไรรดๆนะคะ
1: รูดรด
0: รูดรดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้โหเสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
1: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
1: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาพูดคาด

0: ากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้ก็ได้อ
1: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อพอตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีกหนึ่งตัว โอเคสุดยอดมากป๊านี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยอร่อยจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป๊าด้วยนะคะขอบคุณป๊า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาลอกมาแลก
0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ
1: ปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
1: หมกก็คือคั่วกลิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งครึ่งเลยค่ะ
3: ค่ะ
1: อ
3: ัน
1: นี
3: ้ขูด
1: ขูด
3: จ้าขูด
1: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
3: ชิ้น
1: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
3: ข
1: ู
3: ดทีครึ่งค่ะขูดทีครึ่ง
1: คือทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
3: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่างเนาะ
3: ใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
3: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
1: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
3: ็
1: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
3: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
3: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นจักไคร
1: ้หั่นจักไคร้เลยจ้ะหรือว่าตักไคร้นั่นเอง
3: ตักไคร้ก็เป็นตักไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
1: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
3: ่ใส่หมดเลย
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่หวานหรอก
1: อ๋อเหรอ
3: ค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข่เลย
3: ไข่สองใบ
1: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
3: ผสมเลย
1: มะนะคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
3: ชอบเผ็ดใช่ไหม
1: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
3: บ้
1: านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเนาะ
3: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
3: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
1: ใส่นี่เลยนะ
3: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
1: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
3: ใช่
1: แล้วก็แบบที่สับ
3: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
1: โรยเลยนะ
3: โรยไปเลยใบมะกรูด

0: ความอริดอร่อยอย่างนี้เลย
1: น้ำปลานี่ต้องไหม
0: น้ำปลานี่
1: ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
0: เฮ้ยทีมงานอุ้ยอร่อยรู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
1: นี่ผมใจในตัวเองเลยเน
0: ี่ยไม่เนื้อปลาหวาน
1: เนื้อปลามันหวานใช่ไหม
0: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
1: ได้รสอยากกินเลย
0: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
1: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก่อนสิบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสาทกันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็ไปบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำ
1: ใช่ไหมเห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมไม่มากโกนเลย
0: ได้
1: ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้ขวดอะไรเนี่ยร้อยสิ
0: ร้อยหมากหมากเลย
1: เออร้อยหมากหมากเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: ห่อหมกก่อนเลยอันนี้
1: เป็นของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจ้ะนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมะจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นะ
0: คะห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: งปลาสามเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: ี้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บางที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพอจามเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจานค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่อเขาเรียกอะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: คร
0: ับ
1: อร่อยมาก
3: อีกันล้ำคันนาด
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักอีกเอาน้ำเปล่าอายุว่าทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดแล้วแม่อร่อยจริงๆอะไรนี่อะไรจะพูดบอกอร่อย
4: ละมุนลิ้น
0: ละมุนลิ้นอีกแม่พอแล้วน้ำลายจะแตกแล้วมาจ้า
5: อมรินทร์ทีวี

ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับ

0: ุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการ

เรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ยังเต้นนะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยไม่รู้ว่า
0: เฮ้ยรู้ได้ยังไง
1: บ้าบอ
0: วันนี้ทิปเอาปัญหามาให้พี่ยังเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่ยังเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
1: ไปเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
3: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆอะครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจัดการไม่เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นนี้ไปอ
1: ันนี้น่าสนใจนะคือหลายๆท่านคิดว่าบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
3: ่ครับ
1: เวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไปอันนี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้ว
0: คร
1: ับเพราะพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เราไม่ค่อยได้อยู่เนาะ
3: ครับ
1: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
3: เราก็เริ่มเอะใจเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกอะครับช่วงต้นปีนี้เองครับ ประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
1: ตัวอะไร
3: ใช่ก็เริ่มเอะใจตอนแรกมันไม่มีอะไรนะเพราะ
1: แฟรี่
3: แฟรี่ทั่วไปใช่ไม่ได้รู้เป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสัก2อาทิตย์ผ่านไปก
1: ็
3: คือเจอบินเป็นฝูงเลย
1: ในบ้าน
3: เรา
1: ในบ้าน
3: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: แต่แล้วเปิดไฟแล้วมาเลย
3: ใช่เปิดไฟก็คือบินตกใจเลยอย่างเงี้ยกลับมาบ้านทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
1: เฉพาะหน้าไปก่อน
3: เฉพาะหน้าให้อยู่ได้ไปก่อนทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อนว่ามันจะจัดการยังไง
0: ศ
3: ึ
0: กษาแล้ว
3: ศึกษาแล้ว
1: เสร็จไปเสร็จมา
3: ใช่
0: ช่างประจำบ้าน
3: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
1: จ้าเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดในพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสี่ยงต่อปลวกมากๆเลยเดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงใจนะครับ
4: ผมแม่สวัสดีครับ
1: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
4: ในบ้านกันนี่เลยลูกบันไดเลยครับ
1: ลูกบันไดตรงไหนบ้างอ่ะทุกลูกเลยเหรอ
4: ไม่สำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
1: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอดูเน
4: า
1: ะ
4: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
1: โอ้เนี่ยรูนี่รูอยู่น
0: ี
4: ่ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนหญ้าเคาะดูมันจะพุ่ง
1: ๆถ้าเคาะไปแรงๆก็พรุเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คือมันก็จะกลวงด้านในเลย
4: ใช่ครับ
0: มันมีพวกแบบไอ้พวกผลผุยผุยเนี่ยใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่
0: ตาของมันเลยใช่ไหม
1: เนี่ยตรงขอบนั่นเอง
0: คอนเฟิร์มเลยอย่างเงี้ยมีร่องรอยแบบชัดเจนเลยว่า
4: แต่โชคดีไปบ้านนี้เป็นขั้นปูนมันจะไม่ได้ลามแบบทีเดียวหมดทั้ง
1: เป็นปูนใช่ไหม
4: ใช่ครับด้านล่างอยู
1: ่ปูน
4: เพราะบ้านสมัยใหม่จะเป็นไม้หมดแล้วเป็นบันไดจะไม่ไม้ทั้งเซต
1: บันไดเป็นโครงปูน
4: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาเงี้ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกินเราก็แกะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
1: เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนแค่ลูกบันไดลูกนอน
4: ก็บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้พวกกาวตะปู
1: กาวตะปูมันจะแน่น
4: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปเลย
1: ครับคือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบขนาดกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงโน้มถ่วงกาวตะปูได
4: ้
1: นะเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
0: ่ก็ฟังดูไม่ยุ่งยากมาก
4: ที่ดูสำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้
1: นนี้นะครับ
4: เดี๋ยวเราก็จะใช้ค้อนใช้พวกสิวสกัดแผ่นไม
0: ้ออก
4: ใช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาติดกาวตะปูอยู่แล้ว
1: โอเคไปดูดีกว่าฮะ

0: อันนี้คือภายใต้ท็อปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือสภาพที่กินไว้ทั้งหมดเลย
1: ใช่นี่คือพวกเศษปลวกที่มันกินจะเป็นดินเนี่ยนะนี่คือกาวตะป
2: ูอันนี้คือเศษกาวตะปูนี่เศษกาวตะปูนะฮะ
1: ใช่เนี่ย
2: ต้องซ้อออกนะฮะไม่งั้นวางลงไปมันก็จะไม่สนิท
1: ใช่แ
2: น่มันจะกระดกกระเด็กนะฮะซึ่งไม่ดีกับบันไดแน่เลย
1: เราก็จะแต่งผิวตรงให้เรียบ
2: เราอยากให้เหยียดรอยแล้วมันแน่นมันอะไรอย่างงี้ก็ตามเลยเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งปูนทีหลังนะพี่เนาะ
1: ใช่
2: ใช่ไหมฮะ
1: เก็บกวาดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็น้ำยากันปลวก
2: เออใช่
0: ลงไว้ด้วย
1: ทาลงไปก่อน
0: นี่มีเห็นร่องเล็กๆ
2: นี่ไง
1: นี่แหละ
2: นี่คือที่นี่ช่องนี้เลยคือที่ที่ปวกเข้ามาแล้วไอ้ห้องข้างใต้เนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเวลาเขาทำบ้านไอ้บ้านจัดสรรหรือว่าไม่ใช่บ้านพวกทาวน์โฮมห้องข้างใต้บันไดเนี้ยเป็นห้องเก็บของตรงลงรถ
1: ถูกต้องคร
2: ับ แน่คือ access จากหน้าบ้านเน้นย้ำอีกทีครับปัจจัยทำให้ปลวกมาก็คือเงียบ
0: เง
2: ีย
0: บ
2: ชื้นเย็นไม่มีคนอยู
0: ่ถูกต้องค่ะ
2: บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาไม่แทบไม่อยู่เลยแทบไม่ได้มาเลยไม่เหลือเลยเมื่อกี้แซงมาได้กวงเลยทั้งแผ่น
1: ใช่ครับ
2: อันนี้ก็คือเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือพี่สาวก็จะจัดการกับ
1: จัดการทำความสะอาด
0: เคลียร์ให้พื้นผิวมันเรียบจะได้ติดตั้งใหม่ได้ง่าย
1: ใช่ครับแล้วก็ตัดแผ่นลงมาติดเลย
2: ลุยจ้ะ
1: เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการยิงตะปูกาวครับกาวตะปูยิงด้านพื้นนี่เลยครับยิงให้เต็มพื้นที่แต่ไม่ได้ต้องยิงแบบเต็มนะครับยิงเป็นจุดเหมือนซาลาเปาครับแล้วเกลี่ยให้มันเรียบๆอย่างจุดด้านในนี่ก็ยิงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักของปลายไม้อยู่ลักษณะนี้นะฮะด้านขอบก็ลากยาวมาเลยก็ได้ครับ
3: ถ้าไม่ใช้กาวตะปูใช้อย่างอื่นได้ไหม
1: ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ครับซิลิโคนก็ไม่อยู่ต้องเป็นกาวตะปูอย่างเดียวครับแต่มันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาแบบน้ำกับแบบเคมีครับเพราะถ้าพวกนี้ปูนพวกนี้จะไม่ค่อยติดพวกซิลิโคนไม่ค่อยอยู่
3: ติดไม้ไปเสร็จแล้วกว่าจะเหยียบได้เหยียบได้เลย
1: เหยียบได้เลยครับติดไม้เสร็จพวกนี้เพราะมันเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นพื้นราบมันไม่รับหนักอะไรมากมายถ้าเป็นแนวตั้งตรงนั้นต้องให้แห้งตัวเซตตัวดีๆก่อนนี่เรายิงเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแผ่นวางเลยครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนลูกบันไดนะลูกนอนบันไดที่โดนปลวกรับประทานไปข้างในนะครับก็ซ่อมแซมไปจุดๆไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาปลวกนี่จริงๆเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร
1: โอ้
0: เนาะถ้าเกิดมันขึ้นซะแล้วเนี่ยโอ้ลำบากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันปลวกก็คือการกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นเราไปสำรวจรอบบ้านก่อนเลยว่ามีปลวกตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เราสามารถป้องกันปลวกได้บ้างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไปดูครับ
2: โอเคดูรอบๆ บ้านนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามาสำรวจบ้านที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีความรกรุงรังต้องระวังสัตว์ร้ายนะฮะว่าจะเป็นงูแมลงต่างๆนะฮะ
3: ตัวดินมันติดกับ
2: บ้านนี้เลย
3: ใช่เวลาเขามาถึงเขาก็ไต่ขึ้นถ้ามีรูมีอะไรนิดหน่อยก็คือเข้าไปได
2: ้
3: เลย
2: หลายๆบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีแบบมันมีต้องเรียกอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ดินอ่ะที่ปลวกเขาสร้างไว้เพื่อจะได้เดินของเขาเพราะว่าปลวกไม่สามารถเดินในแสงได้ตามันแบบมันคือมันไม่ชอบแสงเลยดีกว่า
3: เขาจะสร้างอุโมงค์ไว้ให้ตัวเองเดินใช่ไหมคะ
2: เพราะนั้นสังเกตรอบๆบ้านเนี่ยจุดแรกก็คือตรงที่ติดกับดินเนี่ยมันมีอุโมงค์ของปลวกอยู่หรือเปล่า
3: ค่ะ
2: เนาะถ้าคุณจะแก้ปัญหาปลวกให้แบบว่าเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยอ่ะคุณจำเป็นเนี่ยต้องมีการป้องกัน
3: ใ

0: ใช่เพราะที่เหมือนเราเอาวันเก่าออกเหมือนเปลี่ยนจานอาหารให้มันใหม
1: ่โอ้ฟังแล้วฟังแล้วขึ้นมา
0: เหมือนให้อาหาร
2: เออเธอก็จริงอ่ะถูกไหมคือถ้าเกิดว่าให้เปลี่ยนแค่ตรงโน้นแต่ว่าไม่มาจัดการรอบๆบ้านหรือว่าไม่จัดการปัญหาปลวกให้ถึงรากเนี่ย
0: เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม
2: ่มันกลับมาใหม่แน่ๆ
0: กลับมากินใหม่นะคะ
2: เพราะว่าอะไรเพราะปลวกไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านแต่ปลวกเนี่ยรับประทานอาหารในบ้าน
0: ใช
2: ่แล้วก็ลงไปอยู่ในดินปลวกอยู่ใต้ดินนะครับคุณเออสัญญาณของปลวกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเดี๋ยวปลวกมาแล้วเวลาที่แบบกลางคืนสังเกตเลยเอ้ยแบบเปิดไฟนอกบ้านเดี๋ยวจะมีมาแล้วแมงเม่าแมงเม่าต่างๆแล้วเวลาที่เขาจะแบบบ้านเริ่มจะเมทติ้งกันเริ่มผสมพันธุ์เขาจะเริ่มสลัดปีกละเหมือนจะเริ่มลงดินละฮะแล้วพอเขาลงดินปุ๊บเริ่มมีการแบบผสมพงผสมพันธุ์นู่นนี่ใช่ไหมคราวนี้ปลวกจะเริ่มมาละถ้าคุณเห็นแมงเม่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่ารอบๆบ้านคุณเนี่ยมีรังปลวกแน่นอน
0: สังเกตอย่างนี้นี่เองแล้วเราจะป้องกันกำจัดมันยังไงบางทีป้องกันหรือกำจัดหรือเราทำยังไงได้
2: เอางี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลวกเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลย
0: ค่ะ
2: คือแบบขับไล่แล้วก็แบบไม่ขับไล่ขับไล่นี่คือ repellent คือ ไป repel
0: ดูเดือด
2: ใช่แต่ว่า non repellent เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่จัดการกับมันไงมันคือนอนคือไม่ repellent คือขับไล่ไงไม่ขับไล่ไม่ได้แปลว่าไม่กำจัดไงฮะ
0: ขับไล่ก็คือขับไล่เฉยๆแต่ถ้าไม่ขับไล่เนี่ยคือฉันจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
2: ถูกต้องคือขับไล่เนี่ยเราใช้กับการที่เอ้ยเราเริ่มสร้างบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีคานคอดินนะคานคอดินเนี่ยคือคานที่วางเป็นเรียกว่าปริมณฑลของบ้านว่าเอ้ยบ้านจะมีลักษณะแบบนี้รับน้ำหนักบ้านทั้งหมดตรงเนี้ยเราจำเป็นเนี่ยต้องมีการราดหรือว่ารดผลิตภัณฑ์ลงไปในดินตรงคานคอดินเลยเพื่อล้อมกรอบป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหลักการการทำงานของการป้องกันปลวกคือการสร้างเลเยอร์ของตัวป้องกันถ้าเกิดว่าจะมีเลเยอร์เนี่ยป้องกันอยู่เพิ่มเนี่ยปลวกจะขึ้นมาลำบากแล้วอันนี้คือในโหมดของการขับไล
0: ่ขับไล
2: ่แน่ว่ารีเพลนนะครับ
0: มีโหมด
2: มาถึงโหมดของการไม่ขับไล่บ้าง
0: อันนี้คุณแม่ทิพย์เคยใช้บอกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเคยซื้อบ้านไว้แล้วทิ้งไว้คือไม่ได้เข้าไป
2: โอ้นี่สำคัญเลย
0: โดนที่เดียวกันเลยคือบันไดกลับไปทีเดินคือได้นี่เป็นกรอบเปีย
2: กโอ้โหกรอบ
0: นั่นก็คือคุณแม่ใช้แบบไม่ขับไล่ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอาไปเทให้เขาแล้วเป็นเหมือนอาหารเหมือนตรงบริเวณที่เขามาทานอาหารใช่ไหมแล้วพอเขามากินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำยาตัวนี้มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อเขานั่นเองเนื้อพอเขาเอาเข้าไปกินปุ๊บเนี่ยเขาก็สัมผัสกันใช่ไหมนิสัยของเขาคือกินแล้วก็จะตุ๊บต่อกันเป็นทอดก็ทำให้สารพิษมันก็ติดต่อกันไป
2: ถึง
0: รังนะคะ
2: ถูกต้องสารนี้สะสมในตัวปลวกนะฮะแล้วว่าปลวกกลับไปที่รังหรือว่าไปสัมผัสกับปลวกตัวอื่นมันก็จะมีการติดต่อกันตัวนั้นคือพาหะที่นำสารนี้ไปติดต่อให้กับตัวอื่นเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ15วันถึง30วัน
0: ใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆ
2: จะเกิดการตายต่อเนื่องการตายต่อเนื่องแล้วก็กำจัดตัวปลวกเนี่ยไปได้เยอะเลย
0: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง
2: ส่วนวันนี้ที่เราทำการเป็นวิธีการขับไล่ทั้งหมดนะครับหรือว่า repellent ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเน
0: า
2: ะเราก็รู้แล้วว่ามันมีเส้นทางปลวก
0: น
2: ี
0: ้
2: เส้นทางปลวกอย่างนี้เราเห็นมีทางเดินของปลวกอย่างนี้เลยนะเป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดโดนรับประทานนะครับก็คือจะเห็นว่าปลวกไม่จำเป็นที่จะต้องมีดินที่เป็นสวนน่ะ
0: ใช่มันไม่ต้องติดอยู่กับดินมันก็สามารถขึ้นมาได้นะคะ
2: เพราะอะไรเพราะว่าใต้นี้ก็ดินหมด
0: โครงสร้างต่างๆรอยแครกนิดๆหน่อยๆก็เข้ามาได้แล้ว
2: ใต้นี้คือแต่ใต้พื้นปูนเนี่ยค
0: ือ
2: ดินหมดเลย
0: ใช่
2: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่อยู่ของเขาทั้งนั้นเลยการป้องกันจำเป็นต้องทำหมดเลยทุกที่เลยน
0: ะ
2: รอบๆบ้านเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกัน
0: ก็คือที่เราจะใช้วันนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรวันน
2: ี้3สูตรแตกต่างยังไงบ้างครับ
0: แตกต่างกันอุ้ย
2: สุดยอดเลยว่ะ โอ้โ
0: ห อันนี้ฝาส้มนะคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำ
2: จำง่ายฝาส้มสูตรน้ำ
0: สูตรน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ลิตรนะคะผสมน้ำ60ลิตร
2: โอ้1ต่อ60
0: ใช่เพราะว่าตอนแรกที่ก็แอบตอนแรกเห็นขวดแล้วเฮ้ยจะเทยังไงหมดทั่วที่ใช้กี่ขวดไม่ใช่ก็
2: เข้มข้นมาก
0: 1ต่อ60ผสมแล้วก็อันนี้สามารถเทได้เป็นสูตรน้ำสูตรน้ำก็คือข้อดีของมันก็คือเหมือนกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรง
2: มันกลิ่นอ่อนอ่ะ
0: ใช่
2: แน่นอนเลยคือหลายๆคนซื้อมาแล้วก็เอาขวดนี้เทไปชอบเลยจบเลยนะเกมซื้อใหม่
0: ไม่ได้
2: ต้องผสมน้ำก่อน
0: เราต้อง
2: ราดรถ
0: ในบริเวณกว้างใช
2: ่สูตรน้ำนะฮะสูตรน้ำ
0: สูตรน้ำผ่านไป
2: โอเคต่อไปฮะ
0: ตัวนี้ก็คือ
2: ฝาขาว
0: ฝาขาวฝาขาวตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันสูตรน้ำมันก็อย่างข้อดีของสูตรน้ำคือกลิ่นไม่ค่อยแรง
2: ใช
0: ่อันนี้ก็คือกลิ่นเขาอาจจะแรงกว่าค
2: ือสูตรน้ำมัน
0: นิดหน่อยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือบอกว่าตัวที่มันเป็นสารที่ป้องกันปลวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละลายน้ำมันละลายในน้ำมัน
2: ได้
0: คนก็สงสัยว่าตัวนี้มันจะแล้วมันผสมน้ำได้ยังไงค
2: ุณมันมีสารที่ทำให้ตัวน้ำมันกับน้ำเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันผสมกันได้
0: ใช่ก็ไม่คือมันไม่ได้แยกตัวนะคะผสมน้ำได้เหมือนกันอันนี้ผสมน้ำ1ต่อ40ลิตร
2: 1ต่อ40ลิตรครับ
0: ใช่แต่ว่าความแตกต่างของมันอยู่กับตรงที่อย่างที่เราบอกว่าสารมันไม่ได้ละลายน้ำแล้วทำไมอยู่ในน้ำได้แล้วมันก็จะเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆนะสิ
2: โอเคอธิบายอย่างนี้ครับ
0: เ
2: จ้าตัวนี้ที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะมันจะเป็นเหมือนสารลอยอยู่ในน้ำไม่ตกตะกอนนะลอยอยู่ในน้ำแล้วพอทำเป็นแล้วพอลาดลดลงไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะตัวกับโมเลกุลของดินนี่นี่คือสูตรใหม่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรก่อนหน้าเจ้าตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นการแทรกซึมตัวหรือโมเลกุลมันจะเล็กกว่ามันจะแทรกซึมตัวไปในดินคราวนี้ถ้าถามว่ามันสามารถคุ้มตัวกันเป็นเกราะได้ดีเท่ากับตัวนี้ไหมต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะไม่ดีเท่านี้แต่ว่ามันก็ใช้การได้เหมือนกัน
0: ใช่
2: ใช้การได้เหมือนกันนะครับก็ความแตกต่างก็คืออันนี้แล้วก็เรื่องของกลิ่นนะฮะกลิ่นตัวนี้จะแรงหน่อยแต่ว่ากลิ่นนี้ก็คือกลิ่นจะอ่อน
0: แล้วก็เรื่องของราคาด้วยนิดนึง
2: ราคาแน่นอนราคาแตกต่างกันนะฮะบอกแล้วว่านี่สูตรใหม่
0: ใช่ใช่ตามกระช
2: ับแล้วเนี่ย
0: ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวนี้มันจะเป็นสูตรใสนะคุณน้องเต
2: ้สูตรใสเฮ้ยสำหรับคนที่กลัวเรื่องการทิ้งคราบขาวอ
0: ัน
2: นี้เหมาะใช้ภายในบ้าน
0: ต้องบอกก่อนพวกนี้ผสมมามันจะมีสีขาวๆขุ่น
2: ๆใช่โดยเฉพาะอันนี้เลยอันนี้เหมือนนมเลย
0: ผ
2: สมมาแล้วเหมือนนมเลยขาว
0: ใช่บางทีทาไว้มันก็จะมีคราบเหลืออยู่บ้างต้องมาคอยเช็ดต้องสระแต่อันนี้ก็คือสำหรับใช้ในบ้านได้เลยที่มีคนอยู่อาศัยอะไรก็ได้
2: จ้ะจ้ะนี่คือ3ผลิตภัณฑ์ที่เรามาให้เลือกใช้วันนี
0: ้
2: เป
0: ็
2: นการขับไล่ทั้งหมดเลย
0: ใช่แล้ว
2: นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการไหนบ้างในการทำการขับไล่พี่อันซาก็ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้คือเปิดท่อแล้วอันนี้คือแบบที่ไม่มีท่อเดินลอกขานเป็นแบบเป็นรูแล้วก็ลงดินเลยใช
3: ่ไหมใช่ลงคาดินเลย
2: เข้าไปข้างในแปลว่าข้างล่างจะเป็นดินเลย
3: ใช่ครับ
2: เออแล้วอย่างนี้ก็คือเราต้องทำการพ่นฉีดเข้าไปเอง
3: ใช่ระยะมันลึกแค่ไหนก็ไล่
2: สอดเข้าไป
3: ใช่ครับ
2: สาดไปเรื่อยเลย
3: มันจะได้ไปทั่ว
2: เอองั้นเดี๋ยวต้องผสมก่อน
3: เดี๋ยวผสมก่อน
2: นี่คือน้ำกี่ลิตร
3: 20ลิตรครับ
2: 20ลิตรเมื่อกี้บอกว่า
3: เนี่ยเราใช้ฝาสีส้ม
0: 1ลิตรต่อ60ลิตรแต่ขวดนี้มัน500นะฮะ500มิลลิลิตรก็ครึ่งหนึ่งก็แปลว่าขวดนี้ผสมน้ำได้30ลิตรอันนี้มีชาอันนี้มี20ก็2ใน3ขวดกะกะเอา
2: ก็ได้กะเอานะโอเคครับอันนี้สูตรน้ำนะกลิ่นจะอ่อนนะ
0: โอ้เป็นสีขาวเลยผสมเข้าไปเลยอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านก็ควรจะต้องใส่ถุงมือแบบที่ยันสาแบบนี้ด้วย
3: ถุงมือยาง
2: ใช่เป็นสารเคมี
3: ต้องเป็นถุงมือยางนะครับ
0: ถุงมือยางนะคะ
2: ถุงมือผ้าก็ซึมแต่ถุงมือ
0: ไม่ช่วยนะคะตัวนี้เขามีสารที่ทำให้ไอ้ผงพวกนี้ไม่ตกตะกอน
2: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ตกตะกอนครับโอเค
3: แล้วก็
2: ส่วนอันนี้ก็คือ
3: ทางอัดแรงสำหรับฉีดลงท่อ
2: โอเคอัดแบบนี้เลยเรียบร้อยเราทำการ
3: พร้อม
2: อัดน้ำยาเข้าไปในถังถังลมเรียบร้อย
3: ถังปั๊ม
2: เตรียมตัวพ่นนะ
0: เป็นนวดเลยนะ
3: ถังลมมีแค่ไหน
2: เสริมนิดนึงนอกจากฉีดลงไปในรูที่เขาเตรียมแล้วเนี่ย
0: ท่อฉีด
2: พวกรอยแตกต่างๆเนี่ย
3: ตำประมาณนี้
2: ใช่ไหมมันก็จะมีผลหมดเลยท่านสามารถฉีดไปได้ด้วย
3: จะมา
2: เป็นรูมันถึงดินเหมือนกันโอเค
3: เดี๋ยวผมลอง
0: หัวพวกนี้มันปรับได
3: ้ได้ครับเดี๋ยวลง
0: หนังด้วยครับ

0: ครับตอนนี้เราจะมาราดน้ำยารอบๆบ้านนะครับในโซนที่เป็นดินต่อกับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะก็เป็นจุดเสี่ยงนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเดินน้ำยาอะไรก็ตามก็จะทำการราดซะซึ่งการราดนี้ราดไปเลยก็อาจจะซึมลงไปไม่ลึก
1: โอ้ยา
0: เราต้องมีการเรียกว่าขุดลงไป
1: ใช่ขุดให้
0: ประมาณฟุตหนึ่ง
1: ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยราดน้ำยาแล้วก็ค่อยเอาดินกบ
0: จ้ะเราขุดลงไปประมาณนี้นะครับตอนนี้ประมาณ30เซนละลงไปนะครับมันก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยผนังเนี่ยมันไม่ได้มีต่อลงไปนะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือตรงนี้ก็คือด้านล่างเลยเป็นคานคอดินนะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยจำเป็นที่ต้องมีการลาดเป็นแนวนะอันนี้คือขุดให้ดูนะเดี๋ยวต้องขุดยาวไปด้วยแล้วก็ลาดเป็นแนว
1: รอบบ้านเลย
0: รอบบ้านเลย

0: ปูเนื้อนะเกียร
1: ์
0: แล้วคันจะไปอุดเลยมันก็ต้องมานั่งเจาะใหม่อีก
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมนั่งเจาะใหม่ทุกครั้งแย่เลย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้เราทำอย่างนี้ไว้
1: เจาะ
0: ห้องเซอร์วิสคุณ
3: ก็เปิดใหม่ได้ปิดได
0: ้อย่างที่บอกว่าน้ำยาเหล่านี้เรื่องของการปกป้องบ้านจากปลวกเนี่ยต้องทำสม่ำเสม
1: อ
0: ทุกๆ 3-4 เดือน 5-6 เดือนครึ่งปีอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ไอ้คุณสมบัติของน้ำยาเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วจากนั้นก็คือคุณก็
1: เจาะแล้วก็
0: เจาะ
1: เนี่ยตัวเนี้ยเราก็ใช้ดอกขนาด18มิลเจาะ
0: 18มิล
1: ฮะเจาะลง
0: ก็ใหญ
1: ่ก็ใหญ่เจาะลงจนถึงดินนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าปูนหนา15เซนก็เจาะทะลุ15เซนลงไป
0: เออเจาะไปเลย
1: ยาเจาะแค่ฝั่งตัวนี้เข้าไปเฉย
0: เออ
1: ฮะ
0: เหมือนสายดินน่ะถ้าเจาะแล้วไม่ลงดินมันจะเจาะทำไม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เหมือนกันถ้าเจาะแล้วมันไม่แพร่เข้าไปในดินน้ำยาก็ทำงานไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได
1: ้งานนี้งานหนักคุณทางบ้านอาจจะทำไม่ได
3: ้
1: เออใช้ช่างดีกว่าในการทำงานแล้วเขามีอุปกรณ์ครบกว่า
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็เรียกช่างละกัน
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมว่าเจ๋งดีนะ
1: คือโดยทั่วไปส่วนมากหลักๆเลยตัวเนี้ยตัวสวิตเนี้ยจะใช้กันเยอะมากในพื้นบ้านในตัวบ้าน
0: เ
1: ลยเนี่ยมันเวลาเราไม่ใช้เราก็แค่เกี่ยวปิดเข้าไป
0: เออใช่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่เสมอพื้นเลยนะ
1: เสมอพื้นเลยครับเทียบกับพื้นถ้าไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็น

0: เรียบร้อยนะฮะทั้ง3วิธีเลยที่เรานำเสนอกันในวันนี้ตั้งแต่จัดการกับช่องเซอร์วิสอันนี้นะพ่นน้ำยาเข้าไปตามช่องที่จัดไว
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดินสำรวจรอบบ้านขุดล่องลงไปประมาณ30เซนติเมตรนะแล้วก็ราดน้ำยาลงไป
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดวิธีนี้ก็คือไม่มีราดเลยทั้งสิ้นเลยสามารถเจาะตรงนี้ให้ทะลุลงไปใต้ดิน
1: ฮะ
0: ทะลุปูนนะลงไปใต้ดินนะแล้วก
1: ็จัดการ
0: หัวเซอร์วิสลงไป
1: ตกแต่งผิ
0: วแล้วก็ผิวปูนแล้วก็ตกแต่งเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถเปิดเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงไปที่ดินได้เป็นครั้งคราว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนี่คือ3วิธีนะฮะในการดูแลปกป้องบ้านตัวเองจากปลวกนะครับโอเคขอบคุณพี่อันสามารถเลยนะครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับตอนนี้เราก็ซ่อมแซมบันไดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: คุณแบงค์น่าจะแฮปปี้เลยนะฮะก็เป็นบันไดที่เป็นลูกนอนอันเล็ก1ลูกแล้วก็มีตัวชั้นพักที่เหมือนเป็นตัวหักเลี้ยวนะฮะอันใหญ่เลยถึงอันว่าโดนปลวกกินไป2อันนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการป้องกันปลวกนั้นถ้าเกิดว่าทำได้จริงทำตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเลยสารที่ป้องกันปลวกกำจัดปลวกเหล่านี้นะฮะเป็นพิษต่อปลวกไม่ได้เป็นพิษต่อคนนักแต
2: ่
0: ว่าต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วย
2: ถูกต้องเพราะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันโดนในปริมาณที่มากพอมันก็อาจจะเกิดอันตรายได
0: ้ทางที่ดีอ่านตัวฉลากหรือว่าคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ต่อตัวมนุษย์ได้นะครับสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรตามก็ต้องป้องกันหน่อย
2: โอ้ใช่มีสัตว์เลี้ยงนี่ระวังดีๆเลย
0: เออใช่แล้วก็การเจาะช่องภายในบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเจาะช่องมันก็จะมีน้ำยาที่ใช้ภายในบ้านอยู่เนาะโอเควันนี้ช่องจากบ้านเรียบร้อยใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถส่งมาได้เช่นเดิมในเพจช่างประจำบ้านเลยนะครับเราก็จะพยายามสเกลทุกความเห็นแล้วก
2: ็นำมาเอาที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกท่านด้วย
0: ถูกต้องครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: ตอนที่จะทำภาพยนตร์เรื่องนี้มีการพูดคุยกับดร.สุกรีเกี่ยวกับเรื่องของเพลงว่ายังไงบ้างอะฮะ
5: ผมไปคุยกับแกอยากจะขอบรรดาคุณครูฮะมาเข้าฉากอยากจะได้คนที่มีวัยวุฒิหน่อยแล้วก็เล่นดนตรีได้มาเข้าฉากเป็นจำนวนมากแกบอกว่าคุณไม่สนใจจะใช้วง TPO เนี่ยเล่นเพลงสกอร์หนังทั้งเรื่องบ้างเหรอตอนที่ผมทำหนังเหมืองแร่เนี่ยเราใช้วงออเคสตราเล่นแค่3เพลงนะฮะหมดไปล้านหนึ่งแต่เนี่ยถ้าอาจารย์หมายถึงว่าจะใช้ Thailand Philharmonic เล่นทั้งเรื่องเนี่ยโอ้โหแบบมันเป็นไปไม่ได้เลยฮะแล้วผมก็คิดว่ามันไม่มีหนังไทยเรื่องไหนทำแบบนั้นได
4: ้ครับผม
5: อาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นผมทำให้ฟรีเลย
4: จริงเหรอฮะ
5: ผมก็ไม่มั่นใจนะฮะว่าจะเป็นการรบกวนหรือเปล่าแล้วในที่สุดก็เราก็เร่งถ่ายทำกันเพื่อที่จะมีเวลาส่งเพลงที่คอมโพสเสร็จแล้วเนี่ยไปให้คุณณรงค์บางเจริญทำอยู่ที่ LA แล้วก็ส่งโน้ตกลับมาเล่นที่เนี่ยฮะที่สิทธาคาร
4: ครับผม
5: ซึ่งทำให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังไทยที่มีการอัดเสียงด้วยเครื่องดนตรีจริงทั้งเรื่องซึ่งผมคิดว่ามันคงไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับ

0: การบันทึกเสียงของบทเพลงต่างๆที่ใช้ประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้บันทึกเสียงที่หอประชุมมหิดลสิทธาคารนะครับซึ่งเป็นหอประชุมที่มีระบบเสียงที่ดีที่สุดในอาเซียนในตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับ
1: ตอนนี้เป็นการร่วมกันระหว่างวง TPO กับหนัง
2: TDS
1: ของคับ TDS ก็เป็นเพราะว่าเป็นมิติใหม่เลยของวงการหนังไทยซึ่งมันก็จะอัปเกรดของเราขึ้นไปสู่มาตรฐานที่มันเป็นสากลคิดว่ามันอาจจะไม่ถึงกับเป็นเรื่องแรกนะครับแต
2: ่
1: ที่ใช้วงออเคสตราขนาด90ชิ้นแสดงผมว่าน่าจะ
2: เรื่องแรก
1: น่าจะเรื่องแรกเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะลงทุนแค่เข้าไปในห้องคนนึงทำคอมพิวเตอร์แล้วก็จบ
2: จบ
1: อันนี้ต้องคน
2: เขียน
1: มากกว่า100คนนะครับ

0: ักดนตรีที่ดีนะมีวงดนตรี Thailand Philharmonic Orchestra ที่แข็งแรงแล้วก็เรามีออริทอรี่มคือไมโดนเทธาคารที่สวยแล้วก็เสียงดีเรามีคอมโพเซอร
1: ์ครับ
0: คือคนเขียนเพลงประพันธ์เพลงและอาร์เรนเจอร์พวกเนี้ยดีผมคิดว่าดีที่สุดในประเทศไทยก็ได้
1: นะฮะ
0: ที่จริงเราเคยร่วมงานกันมาครั้งแล้วเรื่องซีซันเชน
1: โอ้ตอนนั้นถ่ายที่
0: ที่วิทยาลัย
1: เลยครับ
0: แต่ตอนนั้นเราไม่มีความพร้อมที่จะทำดนตรีแบบซิมโฟนีออเคสตรานะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตั้งวง Thailand Philharmonic Orchestra
1: ครับ
0: แล้วก็หวังว่าสัก10ปีต่อไปนี
1: ้
0: ก็พอครบ12ปีเราก็ได้มีโอกาสครับผมคิดว่าการสร้างอาชีพให้นักดนตรีที่มีฝีมือแล้วก็สามารถเล่นประกอบภาพยนตร์ได้หรือสามารถประพันธ์เพลงเพื่อภาพยนตร์ได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยทำให้คนทั้งโลกรู้จักประเทศไทย
2: พอได้ยินเพลงที่เป็นเพลงพระราชนิพน
1: ธ์
2: ผมมีความรู้สึกมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตลอดเวลาแล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยคือพระมหากษัตริย์ที่แท้จริง
1: ครับ
2: อยู่กับเราทุกอนุตั้งแต่เป็นบุคคลจนถึงเป็นแค่เสียง
3: โอ้ผมพบว่ามันพิเศษมากการที่ได้เป็นตัวแทนส่งต่อความหวังความปรารถนาดีที่ในหลวงเคยอวยพรประชาชนชาวไทยด้วยเสียงเพลงเนี่ยให้กับคนไทยทุกคนในปีใหม่ปีนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าคนที่ได้ดูเรื่องนี้จะมีความสุขแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะระลึกถึงท่านผ่านช่วงเวลาโศกเศร้าไปพร้อมๆกันครับ
1: ขอบคุณพี่เก้งมากๆเลยครับขอบคุณมากๆครับ
4: ภาพยนตร์เรื่องพรจากฟ้าจะแบ่งเนื้อเรื่องที่ร้อยเรียงกันออกเป็น3พาร์ทโดยแต่ละพาร์ทจะใช้ชื่อตอนจากชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้แก่เพลงยามเย็น

0: และนี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการภาพยนตร์ไทยนะครับและวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยด้วยนะครับที่สร้างความสุขให้กับคนไทยจากภาพยนตร์เรื่องพรจากฟ้านั่นเองและในครั้งหน้านะครับรายการฮิปสไตล์จะนำเอาเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้กับรายการนี้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับผม
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับตำนานของแม่ครัวหัวป่าที่ตำบลหัวป่าจังหวัดสิงห์บุรีกันครับว่ากันว่าที่นี่คือตำนานของความอร่อยในการปรุงอาหารเลยล่ะครับและจะพาไปล้วงสูตรตำรับอาหารจากลูกหลานของตระกูลแม่ครัวหัวป่ากันถึง5จานบอกเลยครับว่าวันนี้มีแต่คำว่าอร่อยอร่อยแล้วก็อร่อยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับแม่ตุ๊กลูกหลานของแม่ครัวหัวป่าเรานัดกันไว้ที่วัดพรมเทพาวาสหรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดฉลอนซึ่งมีประวัติศาสตร์ของแม่ครัวหัวป่าอยู่ครับก่อนจะไปรู้จักกับอาหารของแม่ครัวหัวป่าถ้ามาที่นี
1: ่
0: ต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับ
1: ค่ะมีอยู่หลายที่เลย
0: อันนี้คืออะไรครับที่คุณแม่เพิ่งออกมาเมื่อก
1: ี้อันนี้คือวิหารพระนอนค่ะ
0: พระนอนที่นี่เห็นเขาบอกว่าไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนที่อื่นเป็นปางสายญาตินี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่ปางที่ปราบอรินทราหูนะคะซึ่งถ้าเป็นพระนอนทั่วไปเท้าท่านจะเสมอกัน
0: เสมอกัน
1: แต่ที่นี่ไม่ใช่เป็นปางที่เหมือนกับเป็นปางสายญาติจริงๆคือหมายความว่า
0: พักผ่อนสบายสบายเป็นอิริยาบถที่เรียกว่าสบายสบาย
1: หลังจากตรัสรู้แล้วซึ่งจะมีไม่กี่องค์ในประเทศไทย
0: ซึ่งใครมาไหว้เขาก็จะมองแบบขอซึ่งแบบความสบายใจความสงบร่มเย็นอะไรพวกนี้นะครับผม
1: พระศรีมหาโพนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จมาในวันที่7สิงหาคมปีพุทธศักราช2449ท่านบันทึกไว้ในเสด็จประพาสต้นว่าต้นโพกิ่งตอนวัดนิเวศใหญ่โตงามดีมากแต่เอียงไปข้างหนึ่งเพราะหลบต้นมะม่วง
0: แล้วต้นมะม่วงไปไหนล่ะคร
1: ับ ก็ไปหมดแล้ว
0: เก่าแก่มากเก่าแก่จนต้นมะม่วงเนี่ยตายไปแล้วแต่ว่าต้นโพต้นนี้ยังอยู
1: ่ค่ะ
0: อนุสาวรีย์ข้างหลังของเรานี้คืออนุสาวรีย์ของใครครับผม
1: ของอดีตท่านเป็นเจ้าเมืองพรมบุรีท่านชื่อฟักค่ะ
0: ผมเรียกท่านฟักได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ท่านฟักนะครับก็คือ
1: ค
0: ่ะเจ้าเมืองในสมัยที่รัชกาลที่5เสด็จมาตอนนั้น
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ก็คือเป็นคนที่จัดเตรียมทีมแม่ครัวหัวป่าในตอนนั้นใช่ไหมคร
1: ับ เป็นลูกสาวของท่านที
0: ่จัดทีมลูกสาวของท่านเลยคือแม่ครัวหัวป่า
1: ใช่ค่ะคุณหญิงโหมดเป็นบุตรีของท่านที่จัดเตรียมแม่ครัวหัวป่าเพื่อทำอาหาร
0: เข้ามาในพิพิธภัณฑ์แล้วครับคุณแม
1: ่ค่ะ
0: โซนแรก
1: ค่ะ
0: ภูมิพรมบุรี
1: ค่ะอันห้องนี้ก็จะพูดถึงว่าประวัติศาสตร์ของเมืองพรมบุรีทั้งหมดก่อนที่เราจะรวมเป็นเมืองสิงห์บุรีพูดถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของเมืองพรมบุรีห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จประพาสต้นสิงห์บุรีท่านบันทึกภาพด้วยพระองค์เองนะคะทรงถ่ายภาพ
0: อ๋ออันนี้คือฝีพระหัตถ์ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ที่เป็นลายพระหัตถ์ของท่านเองเลยนะคะ
0: แล้วทำไมถึงกลายเป็นชื่อแม่ครัวหัวป่าล่ะครับ
1: เป็นชื่อพระราชทานพอท่านได้ทานอาหารของรสชาติของแม่ครัวหัวป่าเนี่ยทรงขอพระราชาทัยว่าแม่ครัวที่นี่ปรุงอาหารอร่อยก็พระราชทานชื่อแม่ครัวชุดนั้นว่าแม่ครัวหัวป่าปรุงอาหารอร่อย
0: คือมีบันทึกไว้หมดเลยไว้บ้างที่เป็นแม่ครัวป่าในยุคนั้นเห็นเขาบอกว่าโด่งดังถึงขนาดที่แบบว่าถูกเชิญเข้าไปทำอาหารในวังด้วย
1: เวลากลับจากกำแพงเพชรท่านก็มารับแม่ครัวบางส่วนเข้าไปทำอาหารข้าวหวานทำเครื่องต้นสอนให้คนในวังได้ทำอาหารชุดแม่ครัวหัวป่านี้ด้วย
0: แล้วก็มาถึงรุ่นที่เป็นทายาทล้วน
1: ใช่ค่ะเป็นทายาทที่ทำอาหารแต่ละประเภทที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
0: วันนี้ผมจะเจอท่านใดบ้างเนี่ยนี่เลย
1: แม่ศรี
0: แม่ตุ๊ก
1: แม่ตุ๊กค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้ผมจะเจอแม่ศรี
1: แล้วก็ป้าแอ๋ว
0: นะคะป้าแอ๋ว
1: แล้วก็พี่นึกนี่แหละค่ะพี่แวว
0: ซึ่งหลายๆท่านในนี้ก็จะเป็นทายาทของแม่ครัวหัวป่า
1: ใช่ถูกต้องใกล้ชิดเลย
0: เดี๋ยวเราไปตามหาทายาทของแม่ครัวหัวป่าตัวจริงกันดีกว่าครับกับต้นตำรับอาหารโบราณทั้ง5จานที่เคยทำถวายรัชกาลที่5กันมาแล้วครับงานนี้แม่ติ๊กเลยเก็บใบทองหลางให้ผมเอาไปกินกับอาหารจานแรกของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เลยใช่ไหมเขาบอกว่าให้ไปเก็บใบทองหลางมากินกับปลาแหนมคุณยายชื่ออะไรครับ
2: นางอุดรอินทพันธ์ไง
0: คุณยายอุดร
2: จ้า
0: ผมเนี่ยเคยมาชิมปลาแหนมที่นี่แล้วผมจะบอกเลยว่าปลาแหนมที่นี่ไม่เหมือนปลาแหนมที่อื่นปลาแหนมที่นี่ไม่มีปลา
2: ไม่มีปลา
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงมันจะมีมะพร้าวขูดแล้วก็มีอันนี้เป็นข้าวคั่วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: เอ้าเอาน้ำกระเทียมดองไปคั้นกะทิกับมะขามเปียก
2: มะขามเปียก
0: มันเป็นกะทิแบบไหนเนี่ย
2: แล้วขานี่ตำให้ละเอียดแต่นี้
0: เอาขาดิบตำละเอียดไปใส่กับข้าวคั่ว
2: ค่ะแต่จังนี้เลยหยิบแต่มะขามออก
0: แล้วก็เอาน้ำตาลปี๊บมาคาวกับเครื่องที่เราผสมไว้ใช่ไหมครับแม่
2: ใช่ใช
0: ่คาวก็คือคุกวัตถุดิบหลักอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือกระเทียมดองใช่ไหมแม
2: ่ถั่วอีจงนี
0: ่ถั่วลิสงด้วยนี่นี่ถั่วลิสงถ้าไม่มี
2: โน่นต้องอยู่ในหม้อหน่อยอีก
0: อ๋อมีอีกเอามาอีก
2: ไอทีมันนี
3: ่เอาถั่วมาอีก
0: เอาถั่วมาให้แม่หน่อย
2: ที่มันแคบไป
0: มาแล้วถั่วมาแล้วถั่วมาแล้วทางนี้ก็กำลังทำทางนู้นก็กำลังเตรียมระวังกระต่ายบาดขานะพี่โอ้โหนี่แม่ต้องคั่วเองเลย
2: คั่วเองปุ่นปั่นเอง
0: แล้วแม่ไปเรียนสูตรนี้มาจากใครอ
2: ่
0: ะ
2: แม่ทำมา
0: แสดงว่าแต่ก่อนคุณแม่ก็ทำปลาแหนมขายเหรอ
2: เวลาแม่ทำเราก็มาดูก็มาช่วย
0: อันนี้เอามาบังแดดใช่ไหมแม่ นี่ว่าร้อน
2: เธอกำลังยังกว้างหน่อย
0: อ๋อมันเล็กไปเอาสนุกดีคุณผู้ชมเวลาทำอาหารเยอะๆเน
2: า
0: ะ
2: ฉันต้องขูดมะพร้าวใส่อีกเจ้เนี่ย
0: เวลาทำบุญเขาก็จะมาทำกันเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมเอาแม่จะขึ้นกระต่ายแล้วคุณผู้ชมแม่จะขึ้นกระต่ายจะโพสกระต่ายให้กระต่ายให้
2: ขูดมะพร้าวอีกมะพร้าวยกถุงมาเลย
0: ขึ้นตายก่อนแม่ขึ้นตายมาม
3: าหนูมาช่วยเขา
0: เดี๋ยวผมไปช่วยเขาก่อนแม่ทันแม่ครูหัวป่าไหม
2: ทัน
0: ท่านไหนเป็นหนึ่งในทีมแม่ครูหัวป่าที่เคยรับเสด็จรัชกาลที่5เลยเหรอว้าวตัวจริง
2: ไหนแล้วมะนาวอ่ะแหววไปเอามะนาวไปไหน
0: มะนาวแม่เอามะนาวไปเอามะนาวก่อนเลย
2: เกลือป่นค่ะชื่อมั้ยยัง
3: เกลือป่นซื้อไว้ยังน้องเอ้ยเกลือป่น
2: มีมั้ย
0: เกลือเดี๋ยวได้เอาแล้วเกลือป่นด้วยเหรอ
2: เกลือป่นด้วย
0: เกลือป่นด้วยอ่ะนี่วันนี้เชฟใหญ่มาคุณผู้ชมผมต้องรีบทำงานหน่อยมะนาวมาแล้วครับแม
3: ่มะนาวหั่นเหรอแม่เหรอ
2: บีบ
0: ครับบีบไม่ทันใจ ออกไปเชฟออกไปเป็นไงยังไม่ลงจากกระต่ายเลยคิดดูยังไม่ลงจากกระต่ายเลยบีบแล้วมาอีกแล้วมะพร้าวแม่อีกไหมมะพร้าวมีคนขูดมาให้เอาไหม
2: เออเดี๋ยวใจอีกมะพร้าวอ่ะ
0: จะบอกว่าแม่อาจจะเปิดแมสบ่อยหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคุณยายหายใจไม่ค่อยสะดวก
2: เอาม
0: ะพร้าวโรยอีก
2: นะครับโรยบน
0: ปกติเวลาผมกินปลาแหนมมันก็จะมีไส้กรอกกับปลาแหนม
2: คนละอย่าง
0: คือคนละอันกันนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นปลาแหนมสูตรโบราณแบบแม่ครัวหัวป่า
2: แม่ครัวหัวป่า
0: หลังจากโรยหน้าด้วยพริกหอมและเปลือกมะนาวก็จะนำมากินคู่กับใบทองหลางครับ

0: อร่อยอ่ะ
1: ตอนที่เข้าปากไปนะมันเหมือนกินแม่งคำมากเลยครับแม่แต่พอเคี้ยวไปข้างในมันหอมมันนุ่มมันละมุนมันละลายในปากแล้วมันมีรสครบหมดเลยมันไม่ได้คล้ายกับปลาแหนมที่เราเคยกินเลยนะแค่มันชื่อเหมือนกันอันนี้มันหอมอร่อยมันละมุนมันแบบมีเผ็ดจากพริกมีร้อนจากหอมแดงมีความเปรี้ยวจากเปลือกมะนาว
2: ใบช้างหลางมัน
0: โอ้ย
3: อร่อยแล้วอย่าย้ำลูก
0: ย้ำแล้ว
2: พอแล้วเดี๋ยวเก็บไปล้าง
1: อันนี้แค่อันเดียวเดี๋ยวยังไม่หมดเดี๋ยวผมขอจะบอกว่าขอขอบคุณแต่ก็คงยังไม่แยกกันหรอกเพราะผมจะไปหาใครนะไปแยะที่เรียกบ่อยๆนะใครนะแหววแหววเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไปหาแม่แหววทางนู้นก่อนวันนี้ขอบคุณคุณยายมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปหาแม่แหววกันตรงนู้นโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดี

0: สวัสดีค่ะ
1: ผมมาตามหาแม่แหววเลยเนี่ยคนไหนเนี่ยแม่แหววอยากรู้เลยโอ้โหทำไมคุณยายถึงชอบเรียกหาแม่แหววจังครับผม
0: ป้าเขาติดปาก
1: ป้าเขาติดปากคนอื่นก็ไม่เรียกเขาเรียกแต่เราเนาะอย่างแม่แหววนี่เป็นทายาทของใครนะครับ
0: ของยายเกี้ยงค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้แม่สีถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แม่สีเป็นทายาทใครนะครับ
2: อ่ำแดงสินค่ะ
1: ที่กำลังเตรียมกันอยู่นี่เป็นอาหารชื่อว่าอะไรครับ
2: ปลางบค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าปลาปิ้ง
1: และที่กำลังตำอยู่อันนี้เป็นอะไรครับ
2: คือน้ำพริกแกงค่ะใส่มะพร้าวเลยนะคะ
1: เดี๋ยวโคกมันไม่เล็กไปหรอแม
2: ่ก็น่า
1: เด
2: ี๋
1: ยวเรา
2: เอา
1: หม้อมาหม้อมาดีกว่าหม้อนี้หม้อนี้ไหมแม่หม้อนี
2: ้มันก็จะใช้ตักตำไม่ได้จริง
1: เอาโคกใหญ่เรามีโคกใหญ่แม่เดี๋ยวผมไปเอาให้เดี๋ยวเราแบบสนใจทำอาหารพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่ามันเป็นปกติของบ้านเราเลยทุกคนทำเอง
2: เหมือนมีงานแล้วก็มาช่วยกันทำอะไรอย่างเง
1: ี้ยแล้วมันก็จะถูกถ่ายทอดออกมาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าแบบวันนี้ฉันจะมาเรียนทำอะไรอย่างนี้เปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: คือแม่เราก็สอนเรายายเราก็สอนแม่มาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อแล้วมันก็สืบทอดกันมาไปเรื่อยๆงั้นแปลว่าถ้าไม่มีพวกแม่ๆในวันนี้ทำต่ออาหารอันนี้จะสูญหายไปเหรอครับ
2: จะมีเด็กนักเรียนนะคะเมื่อก่อนพี่ตุ๊กเขาจะสอน
1: อ๋อตอนนี้มีเด็กนักเรียนมาเรียนแล้ว
2: แต่เดี๋ยวนี้แม่พ่อครัวหัวป่าน้อยกับแม่ครัวหัวป่าน้อยซึ่งได้ไปแข่ง
1: โอ้ไปแข่งขันเลยเหรอ
2: จ้ะ
1: ไปทำเอาอาหารแม่ครัวหัวป่าไปแข่ง
2: ใช่ค่ะ
1: ได้ที่เท่าไหร
2: ่เอ๊ะได้ที่เท่าไหร่คุณป้าตุ๊ก
1: ชนะเลิศมีเสียงแว่วๆมาบอกว่าชนะเลิศคุณผู้ชมก็ในนี้ก็จะมีพริกแกงมะพร้าวขูดเนื้อปลาแล้วก็หมูสับลวกเอาอะไรเพิ่มครับอะไรเพิ่มแม่
2: เดี๋ยวเอาปลา
1: ปลาอยู่ไหนแม่แม่แววนั่งแม่แววนั่งปลาอยู่ไหนเริ่มเหนื่อยแล้วมันไม่ใช่เนื้อปลาธรรมดาอันนี้มันไปทำอะไรมาบอกหน่อย
2: สับใส่เครื่องมันด้วยค่ะมีกระชายมีหัวหอมมีตะไคร้มีข่าค่ะ
1: สุกแล้วหรือดิบ
2: สุกค่ะ
1: อ๋อคือสับแล้วไปครับคุณผู้ชม
2: เดี๋ยวขอใส่ไข่ด้วยนะคะ
1: ใส่ไข่ต้องเป็นไข่เป็ดด้วยอันนั้นเป็นใบ
2: ใช่ใบข่า
1: ใบยอ
2: ใบยอกับ
1: ใบยอใบยอกับใบข่า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใบยอเนี่ยเคยกินในห่อหมกใบข่าเนี่ยไม่เคยกินเคยกินแต่ข่าอ่อนปกติใบข่าเราไปทำอะไรไหมไม่เคยเนาะ
2: ไม่เคย
1: มีไหมโรยหน้าด้วยกระเทียมซอยพริกซอยและใบมะกรูดซอยครับใบข่ามันชิมดิบได้ไหมแม่
2: ได้เนี่ยมันเป็นสมุนไพร
1: ลองชิมหน่อยมันเป็นยังไงชาลิ้นเลยอ่ะโหเมื่อกี้ชิมใบข่าไปไม่ได้ดูเลยแต่มันชาลิ้นมากเลยอ่ะแต่เดี๋ยวสุกแล้วมันจะชาน้อยลงให้แม่
2: ไม่ชาเลยค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกหรือยังอ่ะ
2: เราก็ดูจากใบตองนี่แหละค่ะ
1: ก็คือให้มันกิมเกรียมได้เยอะ
2: ค่ะ
1: แม่สีครับแล้วแม่แหววไปไหนครับอย่าบอกว่าคุณยายเขาเรียกไปอีกแล้วสงสัยคุณยายจะเรียกอีกแล้วหายไป
2: รายการหนึ่งค่ะ
1: ออกไปอีกไปเตรียมอีกอาหารอีกจานหนึ่งโอ้ยหอมมากกลิ่นมันไม่เหมือนห่อหมกนะแม่มัน
2: ใช่เขาจะหอมมะพร้าว
1: หอมมะพร้าวหอมมะกรูดหอมข่า
2: ใช่ค่ะ
1: นี่ยังไม่กินเลยนะคุณผู้ชมแค่เปิดอ่ะแล้วก็หอมใบตองด้วยอ่ะหืมมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มากคุณผู้ชมเฮ้ยกินแล้วตื่นเต้นอ่ะคือปกติเวลาเรากินห่อหมกมันจะนิ่มแต่อันนี้มันเป็นแบบเนื้อมะพร้าวแบบกรุบๆเคี้ยวไปแล้วมันแล้วมันมีรสแบบห่อหมกอ่ะ
2: มันจะหอมใบยอไงคะ
1: ใช่ครับผมที่เด็ดคือว่ามันออกเปรี้ยวนิดๆจากมะขามเปียกซึ่งโดยปกติห่อหมกมันจะไม่มีรสนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: เฮ้ยอร่อยแม่อันนี้อร่อยเลยอ่ะต่อไปเป็นอะไรครับเนี่ย
2: ต้มปลาหัวตาล
1: แม่แหววกลับมาแล้ว
2: กลับมาแล้วค่ะ
1: หัวตาลมันคืออะไรครับคุณแม่ช่วยอธิบายนิดนึง
2: มันเป็นลูกตาลลูกอ่อนแล้วเรามาปาดตรงหัวออก
1: แต่ปัจจุบันนี้มันหายาก
2: ใช่ค่ะ
1: เขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น
2: หน่อไม้ค่ะ
1: หน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้อะไรครับ
2: หน่อไม้ลืมแล้ง
1: อันเริ่มเลยครับแม่อันดับแรก
2: ใส่ผิวมะกรูดเลยค่ะ
1: ตามด้วยข่าตะไคร้กระชายกระเทียมหอมแดงปลาทูตำไม่เข้ากันเลยครับต ำเนื้อปลาทูตัวละเอียดแล้วใส่อะไรต่อครับ
3: น้ำปลาค
1: ่
3: ะ
1: ใส่น้ำปลาลงไปเลยทางนู้นก็เป็นหม้อในหม้อมีอะไรอยู่ครับแม่สี
2: น้ำกะทิค่ะ
1: กะทิเป็นหัวหรือหางครับ
2: หางค่ะ
1: ปกติทำแกงเขาก็ต้องใส่หัวกะทิกันก่อนแต่สูตรของแม่ครัวป่าเขาหางก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกัน
2: ก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหางไม่สุกค่ะ
1: ถ้าเกิดไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยเราอยากกินอย่างเงี้ย
2: เราก็ทำ
1: เราก็ทำกันเองคือเราก็สนิทกันวันนี้อยากกินอะไรก็มาช่วยกันอย่างเงี้ยหรอ
2: ค่ะ
1: อย่างวันไหนอยากกินปลาแหนม
2: ปลาแหนมเหรอฮะ
1: ก็ไปบอกคุณยายทำให้กินหน่อย
2: ขอใส่หมูเลยนะคะใส่หน่อไม้นะ
1: แล้วทำไมถึงไม่ใช้หัวกะทิล่ะแม่สีทำไมใช้แต่หาง
2: เราใช้เราราด
1: อ๋อเอาหัวราดหน้ามันจะอร่อยกว่าเพราะว่าถ้าเอาหัวไปต้มนานๆมันจะแตกมันใช่ไหมเราไม่เอามันเนาะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาจากนั้นเติมหัวกะทิลงไปเลยครับปิดท้ายด้วยใบมะกรูดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับหวานนำมันหวานหน่อไม้หวานกะทิแต่ผมว่าที่เด็ดคือว่าคิดว่าถ้าเป็นหัวตาลมันก็จะคล้ายๆกับหน่อไม้ถ้าเดานะความกรุบกรอบของมันความข้นความอะไรมันมาเกิดจากเครื่องล้วนๆเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดจะทำจริงๆต้องแบบต้องถึงเครื่องเลยนะผมถือว่าแกงถ้วยนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของที่นี่นะที่กินมาแล้วก็มีความรู้สึกเลยว่าไม่เคยกินรสชาติแบบนี้ที่ไหนไม่เคยกินอาหารลักษณะนี้ที่ไหนเลยต้องบอกว่าอันนี้คือถ้วยนึงที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยคุณผู้ชมต้องลองมาชิมกันก็ต้องขอขอบคุณคนที่ทำให้ชิมก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและอีกหนึ่งจานที่เรากำลังจะได้ชิมกันนั้นนะครับเป็นแกงโบราณที่หากินได้ยากจะมีให้กินเฉพาะช่วงเทศหรืองานมงคลเท่านั้นวันนี้แม่สีเลยไปคว้าตัวแม่ครัวประจำวัดฉลอนมาช่วยเราทำกันครับ
4: จะมาทำอะไรครับผมวันนี
2: ้แกงบวนค่ะ
4: แกงบวนนะครับอันดับแรกเริ่มจาก
2: ตำใบไม้ค่ะ
4: แปลกเลยอันนี้มาก็แปลกเลยใบอะไรบ้างครับ
2: อันนี้ใบมะตูมค่ะและอันนี้ใบยะนางค่ะอันนี้ใบขี้เหล็กค่ะ
4: เอาทุกอย่างนี้มาตำหมดเลยคั้นน้ำเหรอครับแม
2: ่ใช่ค่ะ
4: แล้วมาใส่ในแกงจะลดกลิ่นคาวได้แล้วก็กรองนะครับใช่ไหมครับแม่กรอง
2: ใช่ค่ะ
4: เรามาดูเครื่องแกงของแกงบวนกันต้องเอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม่
2: ไปคั่วค่ะ
4: อันดับแรกมีกระชายมี
5: กระเท
4: ีย
5: ม
2: หัวหอม
5: แล้วก็มีผิวมะกรูด
4: ก็มีข่าด้วยข่าก็เอาไปคั่ว
5: แล้วก็ตะไคร้
4: พริกแกงกับน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปเลยครับผมหลังจากนั้นตามด้วย
2: เดี๋ยวเราใส่เครื่องนี้ไว้เลย
4: เอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม่สี
2: ไปลวกก่อนค่ะมีปอดมีกระเพาะมีเนื้อมีตับมีไส
6: ้หลังจากที่ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปแล้วนะครับให้เคี่ยวต่อ 4-5 ชั่วโมงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาปิดท้ายด้วยใบมะกรูดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ
4: สูตรพวกเครื่องเทศที่เขาคิดเนี่ยมันน่าจะมีบางอย่างที่มันทำให้ตัวเครื่องในนุ่มขึ้นด้วยอาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณใช่ไหมแม่ไส้แบบละลายเลยอ่ะแล้วหอมออกหวานนำนิดๆกลิ่นคาวนี่ไม่ต้องพูดใครบอกไม่กินเครื่องในเพราะเหม็นมากินอันนี้ถ้าเหม็นนะให้เอาไปคืนแม่สีเลย ไม่มีคุณผู้ชมรับรองเลยสุดยอดสวัสดีครับคุณแม่ครับผมแม่เฉลียงแม่เฉลียงนี่เป็นทายาทของแม่ครัวหัวป่าท่านใดครับ
7: คือแม่บางพรหมยนต์จ้ะ
4: แม่บางพรหมยนต์อันนั้นเป็นรุ่นคุณแม่หรือรุ่นคุณยายแม่เฉลียง
7: รุ่นคุณแม่จ้ะ
4: วันนี้จะทำอะไรให้เราชิมครับ
7: ขนมขี้หนูจ้ะ
4: แต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับผมเคยได้ยินว่าที่นี่เขามีอีกชื่อหนึ่ง
7: ขนมละอองฟ้าจ้ะ
4: ขนมละอองฟ้าอ๋อ
7: แป้งข้าวเจ้าจ้ะแล้วก็ไข่แดงเอาน้ำใส่
4: ผมเห็นแม่ใส่แบบแม่ไม่ตวงเลยคือแม่แบบความเคยชินอย่างเดียวมันจะมี2สีชมพูกับสีเขียว
7: ใช่ชมพูก็สีกุหลาบ
4: แล้วถ้าเป็นสีเขียวอ่ะ
7: ใบเตยจ้ะ
4: อาสยามอ้าวเงียบเลย ต้องนวดนานขนาดไหนผมนึกภาพไม่ออก
7: ก็นวดได้มันเข้ากันเท่านั้นเอง
4: ขนมขุยหนูหรือขนมขี้หนูหรือละอองฟ้าเนี่ยถ้าเป็นสูตรของแม่ครัวหัวป่านี่จะไม่เหมือนแต่ที่อื่น
7: ใช่ของเราละเอียดอ่อนนุ่ม
4: เน้นที่ความละเอียดอ่อนนุ่มโดนแป้งได้ที่แล้วก็มาถูในอันนี้เขาเรียกอะไรอะแม่เครื่องมือตัวนี้
7: ตะแกรงตะแกรงลวด
4: ปกติเขาเอาไปทำอะไรนะอันเนี้ย
7: ก็เป็นมุ้งลวดทั่วๆไป
4: อ๋อนี่แม่เอามาจากบ้านใครอะ
7: นี่ทำไว้ไง
4: อ๋อไม่ได้ไปเอาบ้านเขามานะนี่ยุงเข้ายุงกัดเขาเลยนะคืนนี้ถ้าเราไปเอามาเนี่ย
7: คร
4: ับ ก็พอเอาแป้งมาฝนให้มันเป็นผงๆเหมือนขี้หนูนั่นแหละอันนี้ผ้าขาวบางปิดลงไปเลยครับ
7: จ้า
4: เสร็จแล้วก็ไปนึ่ง
7: ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง
4: ันนี้เราจะมาทำสีกันใช่ไหมครับแม่อย่างสีเขียวก็ใบเตย
7: ใบเตยจ้ะ
4: นะครับเดี๋ยวให้แม่สาธิตให้ดูสักสีหนึ่ง
7: ใบเตยตำ
4: เอาใบเตยมาตำครับตำเสร็จแล้วก็มากรองนะครับเอาแต่น้ำเลยเนาะแม่เนาะพอนึ่งเสร็จแล้ว
7: นึ่งเสร็จแล้วก็ผสมสีน้ำเชื่อม
4: อ๋อนี่น้ำเชื่อม
7: ใช
4: ่น้ำเชื่อมลอยดอกมะลิ
7: ใช่
4: ต้องผสมสีตอนร้อนๆนะครับได้เลยครับ
7: ใช่ใช่ใ
4: ช่อันนี้ก็เสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยได้เลยใช่ไหมครับ
7: ใช่ใช่
4: จัดเลยครับแม่ขอชิมหน่อย

0: จะบอกว่าหวานอ่อนๆแล้วความอร่อยของมันคือในมะพร้าวเนี่ยแม่แบบใส่เกลือไปเล็กน้อยเนาะแล้วไปนึ่งมะพร้าวมันออกเค็มๆแล้วมันมาตัดกับรสหวานอ่อนๆของขนมละอองฟ้าหรือขนมขี้หนูแล้วก็หอมใบเตยแล้วขนมขี้หนูอ่ะมันแบบมันเนียนๆละลายในปากอ่ะมันแบบนุ่มๆเข้ากันมากเลยแม่อร่อยมะลิกับใบเตยหอมๆหวานๆในขนมละอองฟ้าตัดกับมะพร้าวที่เค็มอ่อนๆมันๆนะต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยครับบอกเลยว่าขนมขี้หนูเนี่ยผมชอบกินมากแล้วก็ไม่ได้กินมาเป็น10ปีแล้วครับผู้ชมอร่อยจริงครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ถึงตาผมโชว์ฝีมือบ้างแล้วครับบอกเลยว่าอาหารจานนี้เป็นไอเดียที่ได้มาจากแกงบัวล้วนๆเลยละครับ
0: พอเห็นเครื่องในปุ๊บแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีวันนี้มีแต่แกงหลากหลายขอทำเป็นผัดบ้างผู้ชมโดยที่จะเอาสมุนไพรที่มีในแกงบัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะไคร้เป็นข่าเป็นมะกรูดเนี่ยครับผมเอาลงมาทำเป็นลักษณะแบบผัดนะคล้ายๆกับผัดพริกเกลือแต่ว่ามีรสชาติของสมุนไพรด้วยอันดับแรกเรามาเริ่มที่ตะไคร้กันก่อนเลยผู้ชมตัดตะไคร้ให้เป็นท่อนท่อนละประมาณ1นิ้วแบบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาลงไปตำแล้วเดี๋ยวตะไคร้จะออกมาเป็นเส้นสวยงามนะครับเหมือนที่เขาเอาไปทอดกินกันเลยคุณผู้ชมง่ายๆแค่นี้แล้วก็เอาข่านะครับมาซอยบางๆนะครับคุณผู้ชมเราจะได้กินสมุนไพรเข้าไปด้วยได้เลยครับหลังจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันท่วมๆแบบนี้เลยครับนำมาทอดนะครับมันจะทำให้น้ำมันหอมมากขึ้นแล้วจริงๆแล้วทำให้กินได้ง่ายขึ้นเพราะหลายๆคนไม่ค่อยกินสมุนไพรลองเลยทอดกรอบแล้วอร่อยครับคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยนี่เลยตะไคร้ที่เราโขกไว้คุณผู้ชมดูง่ายๆนะครับพอเริ่มหมดฟองแปลว่าน้ำในตะไคร้เริ่มหายไปแล้วแปลว่าตะไคร้ก็จะเริ่มกรอบนะครับแล้วก็ต่อด้วยทอดใบมะกรูดนะครับผมเอาไว้โรยหน้าสวยๆกลิ่นหอมๆนะครับใบมะกรูดลงไปแป๊บเดียวกรอบเลยนะครับผมแล้วก็เอาเครื่องในที่เราต้มจนเปื่อยแล้วนะครับลงไปคลุกกับแป้งชุบทอดทั่วไปเลยครับผมเอาเครื่องในมาร้อนแป้งออกนิดนึงเราไม่เอาแป้งเยอะเอาละแล้วก็เดี๋ยวเรานำลงไปทอดได้เลยครับคุณผู้ชมในน้ำมันร้อนๆเลยครับนำมาทอดแป๊บเดียวนะครับแค่พอให้ผิวด้านนอกกรอบนะครับเพราะว่าข้างในนั้นสุกและนุ่มอยู่แล้วครับผมเสด็จน้ำมันสักนิดนึงแล้วก็มาเตรียมไว้กับสมุนไพรเลยครับซอยต้นหอมเตรียมไว้นะครับผมหลังจากนั้นก็มีพริกชี้ฟ้าเหลืองอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมอันนี้ผมเอามาเพื่อเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเราเฉยๆครับนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีพริกขี้หนูแดงนะครับให้รสเผ็ดนะครับพริกขี้หนูเขียวให้กลิ่นหอมแต่เผ็ดน้อยกว่าและก็พริกชี้ฟ้าเหลืองเอาไว้แต่งสีสวยๆรสชาติเผ็ดน้อยแต่มีกลิ่นหอมเหมือนกันครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนสักนิดนึงผมใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกทั้ง3สีนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยเครื่องในที่เราทอดไว้แล้วนะครับผัดให้เข้ากับเครื่องต่างๆเลยนะครับผมแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับประมาณสัก1ช้อนชาก็พอไม่ต้องเยอะครับและน้ำตาลจริงๆแล้วไม่ได้ออกหวานนะคุณผู้ชมน้ำตาลเพื่อตัดรสชาติเฉยๆเพราะฉะนั้นน้ำตาลใส่น้อยกว่าเกลืออีกครึ่งนึงคุณผู้ชมเสร็จแล้วอันนี้คือลักษณะของผัดพริกเกลือแล้วแต่ว่าผมเพิ่มความพิเศษโดยได้ไอเดียมาจากแกงบัวของแม่ก็คือว่าผมก็เลยเอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่ทอดไว้ลงมาคลุกเคล้าลงไปด้วยนะครับผัดด้วยไฟแรงๆแป๊บเดียวแบบนี้ปิดท้ายด้วยโรยด้วยต้นหอมนะครับ
1: ลูกใส่อะไรบ้าง
0: อันนี้ผม
1: เครื่องในของคุณแม่ที่มีอยู่
0: ใช่แล้วก็ผมก็เอาไปต้มให้เปื่อยแล้วก็เอามาทอดแล้วมาผัดแบบอารมณ์แบบผัดพริกเกลือแล้วผมก็เพิ่มสมุนไพรลงไปอีกลองชิมเดียวครับแม
1: ่ถึงรสชาติมีความเผ็ดประแลมด้วยเค็มเกลือนิดๆส่วนที่มันเป็นเครื่องในเนี่ยมันก็จะกรุบ
0: ปกติเครื่องในที่เราเจอกันมันจะมาในรูปแบบต้มๆแต่นานๆจะได้กินเครื่องในในอารมณ์ที่แบบทอดๆแล้วก็แบบถึงเครื่องอร่อยแบบนี้สักทีนึงกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได้แม่ตุ๊กเอาอะไรมาฝากผมอีกถ้วยนึงไม่รู้อันนี้คืออะไรครับ
1: อันนี้ถ้าชาวบ้านทั่วไปก็จะเรียกว่าข้าวตอกน้ำกะทิเสิร์ฟในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส
0: เป็นสูตรของแม่ครัวหัวป่าไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ในนี้มันไม่ได้มีแต่ข้าวตอกนะมันมีอะไรบ้าง
1: ใช่ถูกต้องมันมีไข่กบ
0: ไข่กบแล้วนกปล่อยคือลอดช่อง
1: ลอดช่อง
0: นางลอย
1: นางลอย
0: ก็คือข้าวตอก
1: ข้าวตอก
0: เพราะมันลอยอยู่ข้างบน
1: ใช่ใช่ลงไปข้างล่าง
0: เป็นข้าวเหนียวดำเขาเรียกอะไร
1: ข้าวเหนียวดำเรียกไอตื้อไข่กบนกปล่อยนางลอยไอตื้อ
0: ก็เ
2: ันนี้หอมมาก
1: หอมก็จะอบด้วยควันเทียนก็จะมีความหอม
2: กินอันนี้เผ็ดๆร้อนๆมาอันนี
1: ้ใช่ใช
2: ่โอ้โหเข้าเลยตอนแรกกินเข้าไปในปากเนี่ยน้ำกะทิควันเทียนมันหอมมากแต่พอเคี้ยวไปคุณผู้ชมข้าวตอกอ่ะมันกรอบแล้วก็ลอดช่องอ่ะมันนุ่มๆลื่นๆแล้วก็ตัวข้าวเหนียวดำมันหนึบแล้วกัดไปเจอเม็ดแมงลักมันมีกรุบๆ
1: น
2: ิ
1: ดๆ
2: คือมันเป็นแบบมันครบรสเลยอ
1: ่
2: ะ
1: มันละมุนข้างใน
2: ใน
1: เวลาเรา
2: แล้วเวลาเรากินแบบมันเป็นขนมง่ายๆแต่ว่ามันมีแบบทุกรสสัมผัสกรอบนุ่มนิ่มหวานหอมหมดเลยวันนี้ได้มาเรียนรู้สูตรแม่ครัวหัวป่าจริงแล้วทำให้ผมได้ไอเดียมากมายในการทำอาหารเลยนะครับผมว่ามันไม่ใช่แค่ความอร่อยมันเป็นวัฒนธรรมอาหารมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความเป็นครอบครัวที่เราส่งต่อกันแบบรุ่นต่อรุ่นจริงๆทีนี้ก่อนจะจากกันต้องให้แม่ตุ๊กฝากนิดนึงผมคิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยคงมีหลายๆท่านแน่เลยคิดว่าอาหารแบบนี้ชีวิตนี้ฉันคงกินไม่ได้ทีนี้ถ้าอยากกินมากินได้ไหมครับแม่ตุ๊ก
1: ถ้าอยากชิมรสชาติของอาหารแม่ครัวหัวป่านะคะก็มาที่ชมรมแม่ครัวหัวป่าค่ะอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลหัวป่าอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
2: อาหารแบบที่ผมชิมในวันนี้คุณสามารถมาชิมได้แล้วก็อย่าลืมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เที่ยววัดชลอนแห่งนี้ด้วยนะครับรับรองว่าคุณจะทั้งอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องกลับไปอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ตุ๊กมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: แลนด์ราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวลแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อดูก่อนว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่เนี่ยมันควรจะดูอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างและราคาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมชื่อเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยกันครับผมสินค้าในวันนี้ครับผูกพันกับกิจกรรมอย่างนึงที่มนุษย์เราโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีสัมภาระและเมื่อมีสัมภาระคุณก็ต้องหาที่ใส่สัมภาระนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางครับเราพูดถึงกระเป๋าเดินทางแบบที่เป็นกล่องๆอ่ะแล้วมีล้อลากครับล่าสุดผมไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งมาครับราคาของเขาหลักหมื่นครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอไอราคาหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกับหลักพันยังไงถ้าคุณผู้ดูสงสัยเหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับว่ากระเป๋าเดินทางเวลาเราจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันทำให้คุณได้ของดีขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นหรือทนทานมากขึ้นจริงหรือเปล่ารอชมครับและเหมือนเช่นเคยครับรายการซื้อเก่งของเรานอกจากเอาสินค้ามาให้ดูแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลคุณด้วยและแน่นอนวันนี้ครับเป็นผู้ที่ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งนี่คือชายที่ลักลอบเอาเงาะพม่าเข้าเมืองไทยมาเยอะที่สุด
1: ไม่ใช่ฮะ
0: เป็นใครครับเนี่ย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องพูดว่าคุณผู้ดูตามเบียดนะคร
0: ับ ใช่ครับผม
1: ผมโจ้ยครับเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย
0: วันนี้ครับผมจะหยุดการดำเนินรายการเพียงแค่นี้
1: จะไปไหนครับพี่เอ็ด
0: โจอี้จัดการแล้วผมนอนแล้วฉะนั้นในชีวิตของคุณเนี่ยใช้กระเป๋ามาแล้วประมาณกี่ใบครับ
1: ผมว่าน่าจะสัก8ใบได้ครับพี่เอ็ด
0: โอ้คุณผู้ดูที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าอาจจะคิดว่าเฮ้ย8ใบก็ไม่ได้เยอะนี่ไม่ได้ถึง20อุ๊ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: อุ๊ยผมดูแก่เหรอครับเนี่ย
0: ไม่ใช่ครับยัง
1: 29แต่ว่าด้วยความที่เราชอบเดินทางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าอ่ะมันมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแตกต่างกันออกไป
0: คือ4ใบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ
1: ้
0: าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ดูคิดว่าใบไหนแพงที่สุดครับ
1: ถ้าผมเดานะพี่เอ็ดผมว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ที่สุด
0: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เดาว่าใบใหญ่ก็น่าจะแพงที่สุดซึ่งไม่ใช่
1: ครับ
0: เราเรียงกันอย่างนี้ครับใบนี้เนี่ยนะครับเป็นใบที่อยู่ในช่วงราคา 10,000 บาท
1: เฮ้ย
0: ใบนี้ไม่เกิน 5,000 บาทครับใบนี้ไม่เกิน 3,000 บาทครับและใบนี้ไม่เกิน 1,000 บาทครับ
1: ทำจากอะไรครับเนี่ย 1,000 บาท
0: แต่คำถามที่จะถามโจอี้ก็คือในฐานะที่เราเดินทางบ่อยใช่ป่ะ
1: ครับ
0: เวลาเราเลือกกระเป๋าเดินทางเราดูอะไรบ้าง
1: คือกระเป๋าเนี่ยพี่เอ็ดมันมีด้วยกัน2แบบแบบซอฟต์เคสกับแบบฮาร์ดเคสซอฟต์เคสเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าที่มีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้ออ
0: ่าฮะ
1: กระเป๋าผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเดินทางแล้วแบบอยากใส่เสื้อผ้าเยอะๆพี่เอ็ดจะสามารถยัดเข้าไปได้เพราะว่าผ้ามีความยืดหยุ่น
0: อ๋อเขาจะพองปูดออกมาได
1: ้แล้วมันก็จะเบาแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาที่พีเอสเนี่ยเดินทางไปแล้วเจอฝนโหมกระหน่ำเข้ามาเลยผ้าข้างในก็จะเปียกแล้วเปิดมาที่โอ้โหยังไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยเปียกก่อนแล้ว
0: แ
1: ล้วก็จะมีความเสี่ยงคือเวลาที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่กับคนที่

0: ที่แบกไปเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์โดนกรีดได้แล้วก็แบบที่2ก็คืออยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบฮาร์ดเค้กซึ่งมันทำมาจากโพลีคาร์บอเนตหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดนึงที่มีความยืดหยุ่นเหนียวและคงทนแล้วก็โพลีคาร์บอเนตพวกนี้พี่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนโครงที่เป็นโครงเหล็กอีกทีนึงมันจะทรงมันจะแน่นเวลาโยนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกแล้วก็เวลาโดนทับจากกระเป๋าหลายใบเนี่ยของข้างในก็ยังคงแข็งแรง
1: นอกจากนั้นล่ะครับ
0: นอกจากนั้น
1: มีอะไรอีกครับ
0: ผมว่าเรื่องซิปก็สำคัญมากซิปกระเป๋านะ
1: ครับ อยู่ในห้างแล้วก็ยืน
0: ไม่ใช่ อันนี้อุ้ยปะโต้ก็คือเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนตัวล็อกมาให้เราก็ลองดูว่าแบบเป็นยังไงมันมั่นคงไหมลองกดดูเนาะเนี่ยแล้วเราก็ลองใส่ดูคือของดีๆอ่ะเพชรเวลาเราจับแบบวัสดุเราจะรู้สึกได้ว่ามันมั่นคงอ่ะเราไว้ใจกับการที่เราเอากระเป๋าอ่ะไหลไปตามสายพานได
1: ้เพราะว่าชะตากรรมหลังจากที่ขึ้นสายพานไปนี่ก็หน่วงอยู่
0: เราต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยมันกลับมาครบหรือเปล่า
1: เดี๋ยวเราไปดูภายในของแต่ละช่วงราคาเลยว่าเฮ้ย
0: มันแตกต่างกันยังไง
1: เขาเป็นยังไงแล้วราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันไหมเราขอดูจากตัวถูกสุด
0: ได้ไหมครับซิปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะฝืดๆซิปจะมีความฝืด
1: ค่อนข้างฝืด
0: นี่คือขนาดครั้งแรกที่เพิ่งซื้อมานะแล้วถ้าใช้ไปสักแบบ2ปีมันจะมีความฝืดมากเพราะว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรก
2: ฝุ่นอะไรไปเกาะ
0: ใช่ความลื่นมันก็จะน้อยลงนี่เปิดมาเนี่ยใช้ได้แต่ว่าโครงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับพี่เอสมันอะไม่ค่อยแข็งแรง
1: บิดง่าย
0: ใช่ครับ
1: ใบนี้ครับ990บาท
0: เฮ้ยผมว่าคุ้มอยู่ลองเปิดนี่ซิปก็จะเหมือนตัวข้างนอกใกล้เคียงกันคือแหวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโครงข้างในเลยคือโครงตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆมันจะไม่มีเหมือนโครงเหล็ก
1: เอาไว้ดามให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับเหมือนบ้านที่ไร้เส
1: า
0: ถูกต้องครับพี่ผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะแตกง่ายมากมาดูตัวอื่นดีไหมตัวต่อไป
1: ถัดมาเอาแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนแพงกว่าตัวไหน
0: ตัวนี้ใช่ไหมครับสีเทาครับพี
1: ่โอเคครับ
0: สีเทาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยราคาที่เท่าไหร่ครับพี
1: ่ไม่เกิน 3,000 บาทครับเดี๋ยวลองซิปหน่อยฮะลื่นขึ้นนะ
0: จะดีขึ้น
1: ลื่นขึ้น
0: ไม่มีโครงแต่ว่าด้วยวัสดุเขาการ
1: น่าจะแข็งแกร่งขึ้น
0: การพิมพ์ขึ้นมามันดูแข็งด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นขอบแบบนี
1: ้ให้ท่านผู้ดูภายนอกนิดนึงครับ
0: ครับ
1: ไอการที่มีช่องอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเขาได
0: ้ลดแรงปะทะได้หน่อยนึงครับผมเพราะว่าตัวนี้วัสดุดีขึ้นกว่าตัวตะกี้เลยนี่ตัวนี
1: ้
0: อ่ะดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ยืดพี่เอ็ด
1: เออจริงๆมันต้องเป็นยางยืดที
0: ่ใช่ครับ
1: กัดกันหนึ่ง
0: ตัวนี้ปกติแล้วถ้าเจอยี่ห้อที่มีราคาที่แพงหน่อยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะพี่เอ็ดเราก็ยังสามารถปรับให้ตึงได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชือกผ้าธรรมดา
1: ใช่ซึ่งเจ้าตัวสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเป็นยางยืดนะครับนี่
0: ยังเป็นยางยืดอยู่
1: ปกติจะเป็นยางยืดดึงแต่อันนี้คือแน่นๆเลยแล้วคุณมาเขามีสายรูดปรับความแน่นเอาไว้ให
0: ้
1: อันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะครับ
0: อืม
1: แต่สิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็คือช่อง
0: เก็บของที่มากขึ้น
1: ที่
0: ซึ่งถามว่าจริงใช้ได้ไหมผมว่าเวลาใช้จริงๆอะพี่เอ็ดด้วยความที่ตรงเนี้ยมันไหลออกแน่นอนมันเป็นผ้าเหมือนผ้าล่
1: ม
0: เวลาเราใส่ของไปเนี่ยแล้วถ้ากระเป๋ามันเกิดความขึ้นไหนอะมันก็จะไหลแล้วก็จะวิ่งวนอยู่แถวนี
1: ้นั่นนะสิ
0: เพราะว่ามันไม่มีซิปฟิต
1: เอาละครับเราไปที่ช่วงราคาไม่เกิน 5,000 บาทครับ
0: โอ้โหล้อเขาเรารู้สึกเลย
1: ลื่นมาเลยนี่ขนาดอยู่บนพรมนะเขายังมาได
0: ้ล้อเขาโอเคเลยนะครับลองดูซิปกันครับพ
1: ี่ซิปลื่
0: นเป็นไงบ้างครับพี่
1: ซิปลื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างกับตัวนี้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาจะต่างจากตัวนู้นอย่างเห็นได้ชัด
0: ใช่ซิปจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมันเหมือนขนาดใหญ่ขึ้น
1: และภายในครับ
0: นี่โอ้นี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ดีที่มีซิปทุกช่องเก็บของแยกให้2ฝั่งแล้วก็จะมีปิดอย่างที่ผมบอกว่าเก็บของเสื้อผ้าในนี้ก็จะไม่กระเด็นนี่ฮะโหใบนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนอกจากมียางยืดในตัวล็อกแล้วยังมี
1: ปิด
0: ติด
1: และรูดได้ซึ่งซิปภายในลื่นทีเดียวครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ แต่เนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่า
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นผ้าใบนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามัน

0: จะลื่นมือ
1: แล้วก็จะเหมือน
0: ตัวถูกสุด
1: ดูเหมือนจะหนาขึ้นจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าฟังจากเสียงอ่ะ
0: มันไม่ฟอบแฟบมากเท่าไหร
1: ่ใช่ครับ
0: เราไปดูพี่ใหญ่ของเราดีกว่าครับ
1: ตัวที่แพงที่สุด
0: 10,000 บาทครับ
1: จะเป็นยังไงนี่ครับสิ่งแรกที่มองเห็นภายนอกเลยก็คือเหมือนเขาจะมีซิปด้วยกัน2อันครับพี่เอสจะมี2ซิปด้วยกันเขาบอกว่ามันจริงๆมันสามารถขดแล้วก็ขยายได้เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ใช้ของเยอะเราก็ใช้แค
0: ่เขาแบน
1: ๆใช่ครับแบนหรือแค่ซิปเดียวแต่ถ้าอยากให้มันขยายมากขึ้นก็เป็น2ซิปไปเลย
0: นี่ไงนี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแสดงว่าเป็นฟังก์ชัน
1: นี่พอเราปลดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบตัวคลายล็อกที่ทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยมีขนาดที่กว้างมากขึ้น
0: ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็มีฮะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตัวนี้ไม่เกิน 3,000 บาท
1: ครับ
0: ก็มีตัวขยายเหมือนกัน
1: นี่ขยายได้เห็นไหมพี่เอ็ดผมมันใหญ่ขึ้นประมาณนิ้วครึ่งเลยนะพี่อ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าครับพี่เอ็ดนี่ฮะโอ้เปิดมานี่คือจุดที่ขยายซิปมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบมันตะกร้าขึ้นมาเลย
0: แต่ที่สำคัญครับคือรู้สึกได้ว่าลายของผ้าด้านในจะเริ่ม
1: มีรายละเอียด
0: หรูหราขึ้นมา
1: ครับ
0: ช่องเก็บของนี่อาจจะยังดูไม่เยอะแบ่งช่องเท่ากับของใบที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับ
1: ครับ
0: เอ๊แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ข้างในของเจ้าตัวนี้ไม่หรูหราอย่างที่เราคาดนะครับ
1: เนาะ
0: เพราะเนี่ยนี่ก็เป็นเชือกแบบไม่ยืดหยุ่น
1: ครับ
0: คือตัวผ้าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมคาดหวังว่าเปิดเข้ามาม
1: ันจะว้าวกว่านี
0: ้ใช่หมื่นนึงมันต้องมีแบบช่องอันนี้สำหรับน้ำหอมครับช่องนี้ถุงเท้าช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: คือมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ดีอ่ะเวลาเรากดมันจะไม่ค่อยเข้าพี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี
0: ้มันจะบิดๆได้
1: ใช่มันเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยแต่นี่มันจะมีความแบบแน่นๆแน่น
0: ๆขออนุญาตนะครับเทียบกับตัว 5,000 บาท
1: ครับผม
0: เจ้าตัวนี้หัวมุมเขาก็ใช้ได้เหมือนกัน
1: ใช้ได้ใช่ไหมพี่ว่าเราต้องลองทดสอบด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะครับพี่เอส
0: น่าจะใช่ครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยผมว่าตัว 5,000 กับตัว 10,000 เนี่ย
1: มีความใกล้เคียง
0: เกือบไม่ต่างเลยนะแค่ดูภายนอกภายในอาจจะยังไม่สะใจครับต่อไปเราจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งคุณสามารถทดลองได้ทั้งก่อนที่จะซื้อกระเป๋าและบางอันก็ควรจะต้องซื้อกระเป๋าก่อนถึงจะทดลองได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะมีรอยแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับการทดสอบที่1ครับไถครับ
1: ไถตัง
0: ค์ใช่ครับ
1: ไถกระเป๋าก็มีพร้อมเราจะมาลองทดสอบล้อของกระเป๋าดูว่ามันจะมีความลื่นมากแค่ไหนเดี๋ยวไปลองถักไปเลยครับพี่เอส
0: เริ่มจากราคาถูกสุดนะครับ
1: ไปครับยังไงครับพี่ผมสังเกตว่าล้อเขาอาจจะมีการแบบแกว่งแกว่งนิดนึงเรามาลองตัวที่แพงขึ้นไปหน่อยครับ
0: อันนี้ไม่เกิน 3,000 ครับ
1: โห
0: บาทต่อไปครับ 5,000 บาท
1: ผมรู้สึกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยลื่นขึ้นกว่า2ใบแรกเลยครับ
0: เสียงเบากว่า2ใบนั้นแน่ๆแต่ความลื่นของเขาล่ะครับโอ้โห
1: รู้สึกได้เลย
0: และนี่คือ 10,000 บาทครับคุณผู้ดู
1: โอ้โห
0: เห็นได้ชัดเลยครับว่า2ใบที่เป็นราคาแพงที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: เสียงเบากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาระยะก็ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าด้วยแต่เรื่องระยะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ออกแรงเท่ากันก็เป็นไปได้แต่เรื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่ชัดเจนว่า2ใบที่ราคาแพงเนี่ย
1: ครับ
0: เสียงเขาจะเงียบกว่าแล้วก็ความลื่นกว่าแน่ๆอีกอย่างนึงที่คุณพอจะทดสอบก่อนที่จะซื้อกระเป๋าก็ได้นะครับก็คือลองดึงไอ้นี่ขึ้นลงใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับความสมูทของเขา
0: ความแข็งแรงกว่าร
1: ู้สึกได้เลย
0: ตอนที่เอาขึ้นมาอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าตัว 10,000 กับตัว 5,000 เนี่ยนะครับตรงนี้เขาต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันแบบคนละโลกเลยครับอ่ะตัวที่ลองได้คร
1: ับตอนขึ้นลงของสองเสาเนี่ยจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลย
0: มั่นคงการทดสอบเนี่ยไม่แนะนำให้คุณทำตอนก่อนจะซื้อเขานะครับ
1: ถ้ามันเสียหายเนี่ยคุณอาจจะโดนคิ้วปีกออกจากช่างได้นะครับ
0: และการทดสอบต่อไปก็คือ
1: การ drop test หรือว่าการโยนลงมาจากที่สูงนั่นเองครับพี่เอ็ด

0: ครับแล้วแบบเอาเสื้อผ้าออกไปให้หมด
1: ไปซะโยนลงมาจากชั้น2
0: ซึ่งผู้เข้าประกวดท่านที่1 นะครับมาในพิกัดไม่เกิน 1,000 บาทนะครับค่ายมวยเหลืองอึ่งถึงนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะครับปล่อยเขาลงมาได้เลยครับผม
1: 3 2 1ไปครับ
0: ลังกาหน้าครับ
1: โอ้โหโอ้นี่ครับพี่เอสด้านขวาของมุมกระเป๋าเลยครับ
0: ถ้าตรงนี้แต่จะถือว่าพังก็ไม่ใช่
1: ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็มีรอยถลอกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อยังคงหมุนได้ดีอยู่ยังคงลากได้ดีอยู่โอเคถือว่า
0: พังครับถือว่าผู้เข้าประกวดใบที่2นะครับ 3,000 บาทนะครับสีเทาสะเดาจักรวาลนะครับลงมาได้ครับ
1: เฮ้ยโอ้ยแน่นๆแต่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลย
0: เรียกว่าศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยทำให้ตัวเขานะครับลงมาในท่าแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นรอยที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านนี้ทั้งหมดเลย
1: เฮ้ยเลื่อนล้อกันดูไหมครับ
0: อ่ะ
1: ก็ยังใช้งานได้ดีอยู
0: ่ท่านที่3นะครับ5,000บาทนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ส่งเข้าประกวดคือสีน้ำเงินเกินห้ามใจเข้าที่ครับ
1: ไปครับมาเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับพี่เอสล้อนี่มีรอยนิดหน่อยครับพี่เอส
0: ผมคิดว่านะครับกระเป๋าในขนาด22นิ้วเนี่ยนะครับคือศูนย์ถ่วงเขาจะใกล้เคียงกันพอตกลงมาเขาตกลงมาท่านี้ทั้งคู่2ใบเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หัวมุมของเขาเนี่ยไม่บุบเหมือนกับเจ้าตัวสีเหลืองตัวที่ผมสงสัยที่สุดพิกัด 10,000 บาทครับเขียวเลี้ยวมาดูเข้าที่ครับเอื้อเพื่อโ
1: หย
0: กระเด็นไกลกว่าเพื่อนครับผม
1: มีรอยนิดหน่อยผมว่าส่วนใหญ่นี่ถือว่าผ่านแล้วก็ได้ดีเลยแหละ

0: ต่อไปเราจะทดสอบด้วยกันทุบเขาครับ
1: เฮ้ยเราจะใช้อะไรทุบครับพี่เอส
0: กำปั้นมาครับเอาละครับตอนนี้ค้อนก็อยู่ในมือของน้องโจอี้ของเราแล้วนะครับเราจะเริ่มจากเหลืองอึ่งถึงนะครับ
1: ผมจะพยายามทุบให้แรงเท่ากันนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อยถือว่ากระจายน้ำหนักให้ดีมาลองดูของครับแข็งแรง
0: ด้วยราคา 1,000 บาทของเขานะครับแล้วก็ทุบลงไปเนี่ยมันไม่เบานะ
1: ครับ
0: ไม่ทะลุถือว่าเยี่ยมนะ
2: เดี๋ยวเราจะลองทุบตรงตัวล็อกด้วยนะครับเผื่อว่าเราเจอกับมิตรแท้เดินทางของเรานะครับมิตรฉาชีพนะครับ
1: เอาละเฮ้ยซิปเป็นรอยนิดหน่อย
0: เปิดได้ไหม
1: เฮ้ยใช้ได้ครับ
0: อยู
1: ่มาดู
0: ต่อไป
1: 3,000 ใช่ไหมครับตัวนี
0: ้ครับ
1: มันทะลุเข้าไปเลยครับพี่เอสเฮ้ยทำไมใบพันหนึ่งมันยังเหนียวแน่นมากกว่าเนี่ย
0: ใช่ในความเป็นจริงแล้วใบพันหนึ่งควรจะทะลุนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสของเขากว้างกว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะน้อยกว่าเราต้องเปิดกระเป๋าแล้วมั้งครับกว่าจะเอาออกมา
1: ผมทำได้ครับพี่เอส
0: โอ้คุณเป็นคนที่เอาอะไรออกมาจากกระเป๋าได้เก่งมากเลยนะครับ
1: อันนี้ถือว่าตกรอบไปเลยไหมครับพี่เอส
0: ตกเลย
1: ตกรอบเลยครับ
0: ไปเลยครับนี
1: ่ไปเลยครับบ๊ายบาย
0: นี่ก่อนเลยไปมาครับต่อไปตัวความหวังครับ
1: ครับ
0: 5,000 บาทครับ
1: แหมผมแหละไม่กล้าทุบแรงเลยแต่ว่าเพื่องานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนแข็งแรงที่สุด
0: ครับผม
1: พร้อมครับ1 2 3เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย
0: บุกด้วยซ้ำครับคุณดู
1: เอ้ามาลองขอบกันบ้างดีกว่า
0: ขอบครับ
1: ขอบก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามาลองซิปกันหน่อยดีกว่าอุ๊ยใบนี้มันเจ๋งจริงเลยครับแสดงว่าจุดอ่อนเค้าเนี่ย
0: อยู่ที่
1: ตัวล็อกนะเพราะว่าทุบเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากซิปที่ล็อกกับตัวนี้กระเด้งออกมาแล้วตรงด้านข้างเนี่ย
2: ไปด้วยคือจะบอกว่าตัวล็อกไม่แตกก็ใช่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ฮะก็สามารถเอาทุกอย่างออกไปจากกระเป๋าได้แล้วนะฮะ
1: มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับพี่เอส
0: ครับ
1: น่าจะเหนียวกว่าตัวอื่นนะ
0: เป็นไปได้
1: ยังเหนียว

0: เขาอยู่บุบดันออกมาคืนรูปได
1: ้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นทะลุเข้าไป
1: เรามาดูตัวล็อกของเขากันดีกว่าครับใบมือเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเหมือนตัวตะกี้หรือเปล่าอันนี้ผมเข้าล็อกแล้วนะครับกดไม่ออกแล้วครับ
0: โดยรวมก็ถือว่าย
1: ังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าตัวปกติแล้วตัวล็อก

0: ในกรณีของโพลีคาร์บอเนตนะคะเป็นพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะในผลิตภัณฑ์จำพวกถ้าเป็นอดีตก็คือขวดนมเด็กก็ถ้าปัจจุบันที่เห็นกันเยอะๆก็คือพวกแว่นนิรภัยเนี่ยค่ะตัวสมบัติของโพลีคาร์บอเนตเนี่ยค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากจริงๆโพลีโพรพิลีนเนี่ยนะคะเราเห็นกันอยู่ในบ้านเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกเราซื้ออาหารแช่แข็งนะคะรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเรากับพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับโพลีคาร์บอเนตแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งตัวโพลีโพรพิลีนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานในตัวกระเป๋าชนิดแขนได้เช่นกันข้อดีของโพลีโพรพิลีนก็คือของเขามีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาโพลีโพรพิลีนมาทำกระเป๋าเดินทางชนิดแขนเนี่ยในความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำหรือทนแรงกระแทกบ่อยๆโยนบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะแตกได้ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะโพลีโพรพิลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วๆไปเลยเพราะฉะนั้นราคาเขาจะต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตสำหรับ ABS นะคะจริงๆ ABS เนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อย่างน้อย3ชนิดในโครงสร้างเขาอะค่ะจริงๆถ้าเรานึกถึง ABS เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับโพลิเมอร์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าโพลีสไตรีนเพราะงั้นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเขามีข้อดีของเขาคือเขาค่อนข้างแข็งคล้ายๆกับโพลีคาร์บอเนตคราวนี้ข้อเสียของโพลีสไตรีนคือมันเปราะนึกถึงกระจกอะค่ะมันแข็งจริงแต่ถ้าแบบเรากดมันไปนิดนึงมันก็แตกโพลีสไตรีนตัวเขาจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการปรับปรุงวัสดุตัวนี้ให้มีความเหนียวมากขึ้นคือชอบความแข็งของเขาทรงตัวแต่ว่าอยากจะเพิ่มความเหนียวให้มันทนแรงกระแทกได้ถูกไหมคะถ้าเอาโพลีสไตรีนไปโยนแตกแน่นอนในครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาตัวโพลีสไตรีนนะคะโดยการผสมองค์ประกอบของยาแล้วก็ตัวอย่างที่มีพั่วเข้าไปเนี่ยทำให้ตัววัสดุ ABS เนี่ยทนแรงกระแทกขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการทนแรงกระแทกสูงของตัวโพลีสไตรีนพวกนี้ได้นะคะวัสดุ ABS ที่เราเห็นอยู่ตามรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นนะคะอย่างผนังตู้เย็นนะคะที่เป็นแบบด้านข้างนะคะตรงนั้นก็เป็น ABS นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกเคสไดร์เป่าผมหรือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในเครื่องครัวเรือนนะคะคราวนี้จริงๆตัววัสดุแบบสมมุติ ABS หรือโพลีคาร์บอเนตนะคะเห็นชัดเลยในใบที่เหมือนโยนลงมาหรือแม้กระทั่งคอนทูกะโยนลงมาแทบไม่เกิดรอยเลยนี่ค่ะแล้วก็กระเด้งกระดอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตเลยนะคะส่วนตัว ABS เนี่ยตอนที่เขาทูบสังเกตว่าถึงแม้ใบแรกเลยนะคะเหมือนเขาทูบแล้วถึงแม้มันจะไม่แตกเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสังเกตนะคะเขาจะเห็นเป็นรอยขาวๆขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะของตัว ABS เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงตัววัสดุโดยทั่วไปแล้วโพลีคาร์บอเนตน่าจะทนแรงได้ดีกว่าค่ะ
1: และนั่นก็เป็นการทดลองนะครับในสภาวะการใช้จริง
2: หลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเจอจริงบ้างแต่บางทีเนี่ยมันก็เอ็กซ์ตรีมขึ้นมา
1: ใช่อ
2: ย่างที่เราได้ลองใช้ค้อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาค้อนไปทุบกันหรอก
1: ยกเว้นว่ามิตรแท้ของเรา
2: ถูกต้องครับแต่เราก็อยากให้เห็นเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันแรงมันมากจริงๆเนี่ยโดนเข้าตัวกระเป๋าที่จุดใดจุดหนึ่งกระเป๋าของเรามันยังจะทนได้ดีหรือไม่
1: ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคืออยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เดินทางแล้วจะเจอสภาพหนักหน่วง
2: การแบบนี
1: ้แต่ผมคิดว่าคงจะมีบ้างแหละครับเอาเป็นว่าลองไปตัดสินใจซื้อกันเองนะครับว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคุณเป็นแบบไหนน่าจะเหมาะกับราคาประมาณไหนและมันสบายกระเป๋าคุณไหมมันคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายออกไปไหมแต่ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับโจอี้ครับ
2: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
1: ที่มาให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วยทุบกระเป๋าให
2: ้ครับผมยินดีฮะ
1: สำหรับวันนี้ครับซื้อเก่งของเรานะครับก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้กันก็รอติดตามนะครับยังไงวันนี้ผมเอ็ดดี้กับ

0: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปอีกด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม hereditary characteristic hereditary hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่คดีที่คู่กรณีเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจในทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองเช่นกรณีที่เทศบาลไม่ยอมชำระหนี้ค่าจ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองในงานเลี้ยงของเทศบาลแม้ว่าคดีดังกล่าวจะมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐคือเทศบาลแต่การจ้างทำอาหารไม่ได้เป็นการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในหน้าที่ของเทศบาลจึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ Animal Speak ตอนนี้เรานำเสนอเจ้า2ตัวนี้ค่ะแต่ตัวหนึ่งรู้จักค่ะกระต่ายแต่อีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมคงไม่คุ้นใช่ไหมคะตัวนี้เขาเรียกว่าชูการ์ไกลเดอร์หรือจิงโจ้บินนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราตามคุณหมอมาดูว่าเจ้าสัตว์สองชนิดนี้เขาเลี้ยงและรักษากันยังไงค่ะที่นี่เป็นที่แรกที่เรามาถึงนะคะบึงฉวากค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนนี้ของบึงฉวากเรียกว่าเกาะกระต่ายพอเราเข้ามาบริเวณเกาะกระต่ายก็จะพบกระต่ายถูกเลี้ยงปล่อยให้เป็นอิสระค่ะแล้วก็มีส่วนที่เป็นกระโจมเล็กๆไว้ใช้บังแดดฝนเป็นหลังๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปหาอาจารย์อ้อยที่มาปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่กันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ตรงนี้ที่เรายืนอยู่นะครับก็เป็นเกาะกระต่ายของบึงฉวากนะครับส่วนเกาะกระต่ายเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาเอากระต่ายมารวมกันนะครับเวลาเอากระต่ายมารวมกันเนี่ยก็จะมีทั้งปล่อยที่พื้นแล้วก็อยู่ในโรงเรือนในกรงนะครับซึ่งกระต่ายที่อยู่ในข้างนอกบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะปล่อยอิสระนะครับกระต่ายก็จะเดินกินอาหารขุดรูนะซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูที่กระต่ายขุดนะฮะอันนี้คือเป็นธรรมชาติเลยกระต่ายก็จะขุดรูเล่นของเขาไปนะครับหรือว่าถ้าช่วงที่ร้อนๆเนี่ยกระต่ายก็จะมุดลงไปแล้วก็หลบแดดนะครับคือจริงๆเนี่ยเกาะนี้ที่เขาทำก็คือเนื่องจากว่าตอนแรกเขาทำเหมือนกับจะเป็นเกาะกระต่ายให้คนมาท่องเที่ยวแต่เนื่องจากว่าพอคนทั่วไปรู้ว่าที่นี่มีเกาะกระต่ายคนก็จะแอบเอากระต่ายมาเอามาปล่อยที่เกาะเขาก็เพิ่มปริมาณขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นจนเหมือนกับเขาไม่ได้แผนว่าจะมีกระต่ายเยอะขนาดนี
0: ้คุณผู้ชมคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่ามีกระต่ายเยอะขนาดไหนกันก็ไปดูให้เห็นกับตากันเลยค่ะโอ้โหทำไมเยอะอย่างนี้ล่ะคะเนี่ย
1: อันนี้ก็จะเป็นกระต่ายที่อยู่ในกรงแล้วเราก็จะมีการเปลี่ยนออกไปวิ่งที่เขาจะมีการเปลี่ยนออกไปวิ่งบ้างเพื่อสลับกันให้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กระต่ายตัวผู้ที่ยังไม่ทำหมันก็จะอยู่ในนี้ก่อนพอทำหมันเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อยออกไปเพราะว่าถ้าปล่อยออกไปเนี่ยผสมพันธุ์กันก็จะเกิดลูกเกิดหลานขึ้นมาโอบเต็มไปหมดจำนวนกระต่ายที่เห็นเนี่ยประมาณสัก 2-300 ตัวนะฮะเพราะว่าก็จะมีทั้งที่คนเอามาปล่อยไว้ผสมพันธุ์ออกลูกเองก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมีการคุมกำเนิดนะครับก็กระต่ายที่อยู่ที่นี่เนี่ยแน่นอนครับเป็นกระต่ายที่สายพันธุ์ผสมเกือบหมด 100% นะฮะเพราะว่าไม่น่าจะมีพันธุ์ดีๆที่คนเอามาปล่อยทิ้งไว้อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากมาร์กิ้งเนี่ยก็จะเป็นมาร์กของพวกดัชนะฮะเป็นมาร์กของดัชนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ดัช 100% ผสมมานะครับอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นนิวซีแลนด์ไวท์นะครับแต่ว่าน่าจะโดนผสมมาเหมือนกันนะครับทำให้มันแกร่งกว่าปกติเพราะถ้าเป็นนิวซีแลนด์ไวท์จริงๆน่าจะต้องสัก3โลอะไรเงี้ยนะฮะกระต่ายพวกนี้คือกระต่ายที่พ่อแม่เขาไม่เลี้ยงละเราต้องเอามาเลี้ยงเองนะฮะก็คือป้อนนมให้เขานะครับนมที่เราจะใช้ป้อนเขาก็คืออาจจะเป็นพวกนมอาจจะเป็นนมแมวนมสุนัขหรือว่านมแพะก็ได้นะฮะสามารถให้ได้แต่ไม่ควรให้นมวัวนะฮะเพราะว่าจะท้องเสียได้ง่ายโดยปกติแม่1ตัวเนี่ยสามารถคลอดลูกได้ครั้งหนึ่งประมาณสัก 4-5 ตัวต่อครอกตั้งท้อง1เดือนผสมทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงถ้าสมมุติได้สัก3ครอก4ครอกอาจจะตีสัก4ครอกแล้วกันฮะปีหนึ่ง4ครอกก็20ตัวต่อแม่1ตัวแม่100ตัวก็คูณเข้าไปแล้วลูกที่จะเกิดมาอีกถ้าไม่คุมเนินเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยโหปริมาณเป็นพันตัวนะฮะซึ่งน่ากลัวมากนะครับ
0: มาอีกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีการรวมตัวผู้ที่เลี้ยงชูการ์เดอร์แล้วเราจะมาทำความรู้จักวิธีเลี้ยงและรักษาไปกับคุณหมอนกค่ะ
2: ด้วยลักษณะของพื้นฐานของตัวชูการ์ไกเดอร์เองก็จะมาจากทางฝั่งของตัวทางออสเตรเลียนะคะชูการ์ไกเดอร์ที่เขาถึงเรียกกันว่าไกเดอร์เพราะว่ามันมีในส่วนของตัวที่มันปีกยาวๆออกมาอย่างนี้นะคะระหว่างตัวขานะคะมันก็คือบางคนจะเรียกว่ามันบินได้แต่จริงๆเนี่ยลักษณะของทางพวกนี้เนี่ยเขาจะทำให้เขาร่อนได้นะคะได้ระยะเป็นระยะค่อนข้างไกลนะคะเป็นระยะเป็นเมตรเลยถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มของธรรมชาติเองนะคะตัวผู้กับตัวเมียจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะถ้าตอนเด็กๆเนี่ยตัวเมียกับตัวผู้จะเหมือนกันเลยหน้าตาจะน่ารักอย่างนี้เหมือนกันเลยนะคะให้เราให้ดูในส่วนของตรงช่วงใต้ท้องถ้าตัวเมียจะมีตรงกระเป๋าหน้าท้องนะคะนี่อย่างเงี้ยค่ะคือกระเป๋า
3: เห็นไหมพอจะเห็นกระเป๋าหนูไหมคะ
2: เห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้คือกระเป๋าหน้าท้องของเขา
3: ก็มีนม
2: ช่จะมีหัวนมอยู่ในนี้นะคะเป็นที่ที่เขาเอาไว้สำหรับใช้เลี้ยงลูกของเขาเองนะคะพอเริ่มเต็มวัยนะคะสักประมาณ 4-5 เดือนตัวผู้จะเริ่มมีหัวที่ร้านนะคะเหมือนอย่างคนนี้นะคะจะเริ่มเห็นหัวที่ร้านมันเป็นลักษณะในส่วนเฉพาะของตัวผู้นะคะซึ่งมันจะเป็นลักษณะของตัวการสร้างต่อมไขมันหลักๆเลยในตัวผู้จะมีต่อมไขมันทั้งหมดพวกในกรณีของการสร้างไขมันหรือสารที่มันจะใช้ในการสร้างอนาเขตประมาณ3ที่ด้วยกันนะคะก็จะมีอยู่ที่หัวนะคะแล้วก็จะมีอยู่ตรงแถวหน้าอกนะคะแล้วก็จะมีอยู่ในส่วนของตรงข้างๆตรงรอบๆก้นนะคะซึ่งในตัวผู้เนี่ยจะมีการพัฒนาไปมากกว่าตัวเมียในส่วนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองนะคะก็จะมีในหลายๆสีด้วยกันนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของลักษณะตามพันธุกรรมของพวกกลุ่มของพวกกฎพันธุกรรมของพวกเมนเดลนะคะโดยส่วนมากก็คือจะเป็นลักษณะของสีสแตนดาร์ดที่เราจะมีอยู่กันที่เราจะพบกันเยอะก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกนี้นะคะสีสแตนดาร์ดนะคะจะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะอันนี้คืออีกแบบนึงที่เป็นลักษณะของสีที่เป็นกลุ่มของตัวไวท์เฟสด้วยกันนะคะซึ่งถ้าเกิดเราดูดีๆก็จะแตกต่างจากตัวของ normal ธรรมดาเห็นไหมคะว่ามันจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบนึงที่เป็น normal นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของสีขอบตาที่เขาค่อนข้างดำขึ้นมานะคะความแตกต่างกันจะคนละแบบกันนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่หาค่อนข้างยากนิดนึงจะเป็นกลุ่มของตัวโมไซอิกนะคะ
0: ชูการ์ไกลเดอร์แต่ละชนิดก็จะมีราคาที่ไม่เท่ากันนะคะณขณะนี้ก็สามารถพอเลี้ยงกันได้จำนวนมากส่วนราคาน่ะเหรอคะมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นค่ะ
4: ค่ะก็คือราคาของโมอะค่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับที่ความขาวขาวมากขาวน้อยอะค่ะถ้าเกิดว่าบางตัวที่ยังมีเส้นหลังที่ยังเป็นสีดำอยู่ก็คือยังขาวขาวน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่ราคาอยู่ที่ประมาณ10,000-20,000ปัจจุบันนี้ราคาตกลงเพราะว่าเนื่องจากมีคนเริ่มเพาะได้มากขึ้นแต่ถ้าเป็นขาวขาวงี้ก็ยังคงราคาอยู่ที่ 3-40,000 อยู่อะค่ะ
0: ถ้าไม่รักกันจริงละก็คงจะทุ่มทุนเลี้ยงกันไม่ได้นะคะเนี่ย
5: ที่เลือกเลี้ยงก็เพราะว่ามันน่ารักอะมันเวลาแบบไต่มันก็ติดมือเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันก็จะเห่าเรียกให้เรามาแบบเล่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
4: เขาจะเห่าเรียกเรามาเล่นด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติจะเห็นแบบตระกูลกระรอกอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีตัวไหนที่ส่งเสียงเห่าเหมือนสุนัขแต่ว่าชูการ์เนี่ยเป็นสัตว์ที่กลางคืนเวลาเขาอยากออกมาเล่นอย่างเงี้ยเขาก็จะเห่าเรียกเจ้าของให้รู้ว่าฉันอยากออกมาแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าเขามันเป็นความสามารถพิเศษที่เห่าได
0: ้เอาล่ะค่ะน่ารักยังไม่พอนะคะแถมเห่าได้อีกด้วยจะเป็นยังไงนะเรากลับมากันที่เกาะกระต่ายนะคะกระต่ายเยอะขนาดนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมย่อมจะมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาค่ะและถ้าเกิดกระต่ายที่ถูกทิ้งอยู่บนเกาะเนี่ยไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะล้มแล้วก็เสียชีวิตได
1: ้ก็หลังจากที่เราเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะพานักศึกษาที่สนใจเนี่ย มาดูเคสจริงว่าเคสจริงในกระต่ายเนี่ยมันจะมีอะไรได้บ้างอย่างเช่นที่เราเจอไปก็จะมีฟันยาวท้องตาตัน ผิวหนังอักเสบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เขามาเจอเคสจริงแล้วทำการรักษานะครับสัก10ปี20ปีที่แล้วเวลาเขาสอนจับกระต่ายคือเขาจะสอนจับดึงหูแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าดึงเนี้ยถ้าพี่ปล่อยมือนี้เนี่ยน้ำหนักกระต่ายก็จะโดนทิ้งลงไปแล้วตรงหูเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดเส้นประสาทซึ่งกระต่ายก็จะเจ็บมากแล้วก็จะนิ่งเพราะมันเจ็บมันทำอะไรไม่ได้อันนี้คือท่าที่ผิดแต่ท่าที่ถูกก็คือช้อนขึ้นมาแล้วช้อนก้นทุกครั้งนะเพราะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยกระต่ายหูตั้งเวลาเราจับงี้ปุ๊บถ้าเกิดเส้นประสาทเสียหายบางทีหูมันอาจจะพิการแล้วก็หูตกได้บางทีก็มีเลือดคั่งได้อันนี้ต้องระวังเห็นหายใจป่ะมีเสียงด้วยอันนี้คือเสียงที่ไม่ปกติคือปกติจะไม่มีเสียงอย่างนี้อาจจะเกิดจากหนึ่งก็คือติดเชื้อเลยจะส่วนต้นก็คือไม่ใช่ปอดนะส่วนต้นเหมือนเราเป็นหวัดมีน้ำมูกไอเสียงเปลี่ยนมักจะมีอาการก็คือหายใจแรงกระต่ายมันระบายความร้อนด้วยการหายใจแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนที่หูแต่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองวัดไข้ดูก่อนว่ามีไข้หรือเปล่าถ้ามีไข้ต้องเช็ดตัวก่อนที่จะทำอย่างอื่นนะ
0: ก่อนอื่นนะคะคุณหมอก็จะตรวจดูอุณหภูมิตรวจตามร่างกายต่างๆกระต่ายตัวนี้เนี่ยไม่มีไข้นะคะแต่ก็มีอาการอย่างหนึ่งที่คุณหมอพบค่ะ
1: เคสนี้เนี่ยคือที่เราตรวจร่างกายเราจะพบว่าอัณฑะเนี่ยเป็นแผลนะครับอัณฑะเป็นแผลตรงนี้เนี่ยพอดูจากสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยกันแล้วเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่เขาโดนพวกสัตว์มีพิษกัดเช่นมดนะฮะเพราะว่าเวลาเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ตามพื้นหญ้านะครับตามบ้านกระต่ายแล้วก็จะอยู่บนพื้นนะฮะคราวนี้ถ้าโดนแล้วทำยังไงบ้างแล้วก็รักษาให้ยาอย่างเช่นยาลดปวดนะช่วงแรกคือต้องให้ยาลดปวดยาแก้แพ้นะครับแล้วก็ถ้า ถ้าเกิดมีแผลแล้วเนี่ยก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะด้วย
0: เคสต่อมาที่มักจะเป็นกันเยอะเลยก็คือเรื่องของตาค่ะ
1: ตาเป็นยังไงบ้างมีขี้ตาหรือเปล่าหรือว่าตามันมีลักษณะของแผลเป็นหรือว่าแผลที่กระจกตาหรือเปล่าก็ต้องคอยดูอย่างเงี้ยฝั่งเนี้ยตาก็จะเป็นแผลเห็นไหมแล้วก็รอบๆตามีขี้ตาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผิดปกติถ้าตรวจเจอก็ต้องเอามาที่โต๊ะเราจะได้ทำการรักษา
0: คุณหมอนะคะก็ได้ทำการสอนวิธีการล้างท่อน้ำตาให้นักศึกษาดูนะคะแล้วก็บอกกับเราว่าสาเหตุที่ทำให้ตาอักเสบนั้นนะคะก็มีหลายสาเหตุค่ะสาเหตุที่1อาจจะเกิดจากฝุ่นละออง2เกิดจากแผลที่กระจกตาจนอักเสบและ3นะคะทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงค่ะว่าฟันเนี่ยก็มีผลทำให้ตาอักเสบได้ค่ะ
1: เนื่องจากว่าฟันกระต่ายเนี่ยมันจะยาวได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็จะยาวทั้งด้านตัวรากแล้วก็ยาวด้านตัวที่อยู่ข้างในปากนะฮะมันสามารถยาวได้ตลอดชีวิตแล้วก็พอยาวขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ท่อน้ำตามันอยู่ตรงนี้รากฟันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเบียดท่อน้ำตาทำให้เกิดการอุดตันนะครับ
0: ฉะนั้นเคสต่อมาคงหนีไม่พ้นเรื่องของฟันนะคะ
1: คราวนี้ฟันกระต่ายเนี่ยปกติฟันกระต่ายจะยาวตลอดชีวิตทุกซี่นะทุกซี่เลยยาวหมดถ้าฟันยาวด้านหน้ายาวด้านในก็มีโอกาสที่จะยาวเพราะอะไรกระต่ายเวลาฟันมันสึกเนี่ยมันจะสึกจากการที่มันบดกันคือมันไม่ได้บดตรงๆมันบดอย่างนี้คราวนี้พอฟันหน้ามันค้ำกันเนี่ยนึกออกไหมพอฟันหน้ามันค้ำปุ๊บฟันกรามมันก็ไม่สามารถบดได้เนื่องจากฟันข้างบนมันค้ำกันทำให้เกิดช่องว่างคราวนี้ต้องตัดฟันหน้าก่อนฟันล่างถึงจะเคี้ยวได
0: ้คุณหมอก็สาธิตให้ดูจะเลยค่ะอุตะฟันกระต่ายตัวนี้ยาวอย่างเดียวไม่พอนะคะยังเหยินอีกต่างหากก็เริ่มจากการวางยาสลบที่เหมาะสมแล้วก็รอให้น้องกระต่ายเริ่มหลับคุณหมอก็ตัดฟันหน้าออกให้สั้นลงทั้งล่างและบนค่ะ
1: ก็จะตัดออกละนะครับเดี๋ยวเราก็แต่งเจียให้นิดนึงนะครับด้านบนก็เหมือนกัน
0: หลังจากตัดฟันหน้าแล้วก็ตรวจดูฟันด้านในถ้าเกิดว่ายังยาวไปก็ต้องกรอออกค่ะมิฉะนั้นอาจจะส่งผลทำให้มีปัญหาในการกินอาหารหรือถ้าเกิดว่าเป็นปัญหามากเนี่ยก็จะทำให้รากฟันยาวทะลุกรามแล้วก็จะเกิดฝีที่กรามล่างแล้วถ้าเกิดว่าทะลุกรามบนก็จะเกิดฝีขึ้นที่ตาค่ะคุณผู้ชม
1: อันนี้ก็รอให้เขาฟื้นนิดนึง
0: มาที่ฝั่งของ Sugar Glider กันบ้างค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ทิ้งท้ายกันนะคะว่าเสียงเห่าของน้อง Sugar นั้นเป็นอย่างไรและมันจะหมายถึงอะไรลองมาฟังกันค่ะ
2: เสียงนะคะเสียงที่น้องๆเขาบอกว่ามันเหมือนมีลักษณะของการเห่าเรียกนะคะที่เราเรียกกันว่าเสียงเห่าเนี่ยก็คือจริงๆก็คือเป็นลักษณะของการส่งเสียงร้องนะคะเพื่อที่จะเหมือนเป็นช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าพวกกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาเป็นลักษณะของสัตว์ที่เขาหากินกลางคืนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตกเวลาในช่วงของกลางคืนเขาต้องการที่จะออกมาเล่นหรือออกมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็คือเขาก็จะร้องเรียกเจ้าของต่างๆให้ออกให้มาสนใจเขานะคะ
0: และอีกเสียงหนึ่งนะคะฟังแล้วจะเป็นอารมณ์ไหนเอ่ย
2: อันนี้นะคะเป็นลักษณะพฤติกรรมของการขู่ของเขาแล้วล่ะค่ะเวลาที่เขาได้กลิ่นอะไรต่างๆที่มันผิดปกติไปคนเลี้ยงกลิ่นของคนเลี้ยงหรือกลิ่นของคนอื่นต่างๆสัตว์แปลกๆอย่างอื่นที่เขาได้กลิ่นเขาก็จะขู่ขึ้นมา
0: เราก็ได้รู้จักธรรมชาติและความเป็นชูการ์ไกลเดอร์กันแล้วสิ่งต่อมาที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ทราบก็คือการเลี้ยงอย่างถูกวิธีค่ะ
2: อาหารที่เหมาะสมกับเขาจริงๆก็คือจะเป็นลักษณะในกลุ่มของผลไม้นะคะตามชื่อเลยนะคะชูการ์ไกลเดอร์ก็คือชูการ์แปลว่าน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นผลไม้ที่จะกินก็คือจะเป็นผลไม้กลุ่มรสหวานทั้งหมดไม่ได้มีการห้ามการกินผลไม้อะไรได้เลยนะคะกินได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองมากกว่าว่าเขาจะกินแบบไหนนะคะหรือจะชอบกินผลไม้อะไรแต่เท่าที่เห็นหลายๆคนเลี้ยงก็คือจะชอบกินผลไม้เกือบทุกชนิดนะคะที่มีรสหวานแต่จะเบื่อง่ายมากเช่นวันนี้พรุ่งนี้ให้กินแอปเปิ้ลอีกวันนึงจะเริ่มเบื่อแล้วค่ะจะเริ่มต้องเปลี่ยนมีลักษณะของการเปลี่ยนผลไม้ไปเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มกินนะคะอีกอย่างนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกตัวน้ำผึ้งเองนะคะอีกอย่างนึงที่เขาควรจะต้องได้รับก็คือเป็นกลุ่มของพวกตัวแมลงนะคะไม่ว่าจะเป็นหนอนนกนะคะหนอนแว็กซ์นะคะหรือเป็นพวกกลุ่มของตัวจิ้งหรีดบางคนก็คือจะเป็นลักษณะของการอบแห้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของตัวหนอนที่มันเป็นมันจะค่อนข้างที่ได้รับสารอาหารที่มันค่อนข้างครบกว่านะคะ ถ้าเกิดว่าใครกลัวหนอนนะคะแล้วตัดสินใจเลี้ยงแล้วแหละชูการ์ไกเดอร์เลี้ยงมาแล้วแต่ว่ากลัวหนอนสิ่งที่เราจะสามารถให้เสริมได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกไข่ไก่นะคะพวกที่เป็นลักษณะของไข่ต้มไข่ตุ๋นนะคะหรือพวกปูอัดบางอย่างนะคะนิดนึงให้ได้นะคะเราไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขาสามารถย่อยปริมาณของตัวโปรตีนได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าย่อยไม่มากนะคะการให้ที่เยอะเกินไปในกรณีของการได้รับโปรตีนที่เยอะเกินไปจะทำให้1ก็คือท้องผูกนะคะ2ก็คืออ้วนมากเกินไปนะคะพอเริ่มอ้วนแล้วเนี่ยก็จะเริ่มขยับเคลื่อนไหวร่างกายลำบากนะคะพอเคลื่อนไหวร่างกายลำบากก็จะเริ่มนอนอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะรอกินนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดโรคอ้วนตามมา
0: ปัญหาอ้วนนี่ไม่ได้มีแต่เฉพาะคนนะคะน้องชูการ์ก็เป็นกันเยอะเลยทีเดียวถ้าเกิดตามใจปากมากเกินไปคุณหมอบอกว่าอีกวิธีนึงคือให้น้องเขาเนี่ยออกกำลังกายภายในกรงที่เลี้ยงควรจะเป็นกรงทรงสูงแล้วที่ที่น้องนอนเนี่ยควรจะจัดอยู่ด้านบนสุดไว้ให้น้องเขาได้ปีนป่ายหรืออาจจะมีลูกล้อให้คอยวิ่งเล่นก็จะสามารถช่วยลดไขมันได้อีกทางนึงนะคะไม่จบเท่านั้นค่ะคุณบางเคสอ้วนมากๆก็จะมีปัญหาตามมาด้วยค่ะ
6: หน้าท้องเขาอะค่ะน่าจะติดเชื้อเพราะว่าเขามีน้ำเหลืองๆไหลออกมา
2: เลียมากไหมคะ
6: เขาเลียเองไม่ถึงเขาก้มไม่ถึงอะค่ะจะอ้วน
2: มันอ้วนมากค่ะมันไม่สามารถที่เขาจะเลียได้นะคะ
0: คุณผู้ชมคะอยากจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าการเลียก็คือการทำความสะอาดของน้องๆเขาค่ะ
2: ก็ยังคือมันมีลักษณะเป็นลักษณะของการอักเสบอยู่ภายในนิดนึงนะคะก็คือเป็นลักษณะของดูเหมือนมีลักษณะของการติดเชื้อที่ผิวหนังเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวหนองตรงนี้หรือคราบสกปรกตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไปเช็คอีกทีนึงนะคะว่ามันเป็นลักษณะของการติดเชื้อหรืออะไรหรือเปล่ากลมๆเล็กๆเล็กๆทั้งหมดรอบๆนี้เป็นลักษณะของตัวแบคทีเรียนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มันมาเก็บกินตัวแบคทีเรียทีนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยเราจะทำให้เราทราบว่าเป็นลักษณะของการติดเชื้อนี้เราจำเป็นที่จะต้องกินยานะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือ1ดูแลเรื่องของความสะอาดให้ได้นะคะแล้วก็ทำความสะอาดบ่อยๆค่ะหลักๆก็คือเช้ากับเย็นนะคะอีกแบบนึงอีกวิธีที่สองก็คือต้องกินยาแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่กินเนี่ยเดี๋ยวหมอกลัวว่าเดี๋ยวพอมันอักเสบมากขึ้นจะยิ่งทำให้เขาไปเลียมากขึ้นแล้วพอเลียมากเนี่ยก็มันจะเหมือนแบบยิ่งเลียยิ่งมันอะแล้วจะกัดตัวเองทีนี้จะกัดตัวเองไปหมดเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวมียาให้กลับไปทานไม่มียาลดปวดนะคะคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของความเจ็บปวดเพราะว่ายังกินได้เองเป็นปกติดีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของยาฆ่าเชื้อแล้วก็ตัวที่ให้เอาไปเช็ดทำความสะอาด
0: ทีนี้โรคอ้วนก็ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าเคสต่อมาจะเป็นอะไรค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาที่เกาะกระต่ายนะคะคุณหมอและนิสิตสัตวแพทย์ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อตรวจรักษากระต่ายที่มีปัญหาทั้งเรื่องตาเรื่องของฟันและอาการบาดเจ็บต่างๆทางคุณหมอไม่ได้ทำงานเป็นกลุ่มอยู่เพียงผู้เดียวนะคะยังมีกลุ่มนี้อีกค่ะเรียกว่ากลุ่มบ้านโพรงกระต่าย
1: สมาชิกบ้านโพรงกระต่ายนะครับเขาก็จะมาช่วยกันแปลงขนหวีขนแล้วก็ดูแลสุขภาพกระต่ายเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นเรี่ยวแรงที่ช่วยกันทำให้กระต่ายเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับครับก็อย่างเงี้ยฮะก็คือพอเล็บกระต่ายยาวมากนะครับเราก็จะมาช่วยกันตัดเล็บให้นะครับเพราะว่าที่นี่คนค่อนข้างน้อยนะฮะเป็นยังไงบ้างวันนี
7: ้ก็ดีค่ะได้มาช่วยเหลือกระต่ายที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็มีจำนวนไม่จำกัดอะค่ะกับเทียบกับปริมาณกระต่ายที่ค่อนข้างเยอะก็เลยเหมือนชักชวนเพื่อนๆในพันทิปอะไรเงี้ยค่ะห้องกระต่ายอะค่ะมาช่วยกันหวีขนตัดเล็บให้น้องกระต่ายที่นี่ให้เพื่อที่ให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจากที่เคยมาหลายๆปีอย่างเงี้ยคือก็ดูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกๆปีอะค่ะ
1: เพราะจากกระต่ายที่แบบอยู่แบบลำบากนะฮะถือว่ากระต่ายแบบกินอาหารก็กรงก็ไม่ค่อยดีนะฮะถ้วยน้ำก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็กระต่ายก็สุขภาพแย่เราก็จะมาช่วยกันก็คือเป็นโครงการเหมือนกับต่อเนื่องทุกๆปีนะจะมีทั้งมหาลัยคนละกระต่ายน้องๆที่สนใจแล้วก็จะมาช่วยกันนะครับ
7: ก็อย่างคนที่เป็นคนเลี้ยงเนี่ยค่ะก็จะมีประสบการณ์ในการหวีขนตัดเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระหว่างทำไปด้วยก็จะสังเกตน้องตัวนี้ ตาเหมือนจะมีปัญหาหรือมีอะไรก็จะได้ส่งเคสต่อให้คุณหมอช่วยดูต่อได้เลยทีเดียวก็คือมาพร้อมกันก็คือเหมือนช่วยกันไปเลยทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะอยากฝากถึงคนที่ไม่เคยเลี้ยงหรือว่าสนใจจะเลี้ยงกระต่ายค่ะคือกระต่ายไม่เหมือนหมาไม่เหมือนแมวคือก่อนที่จะเลี้ยงอ่ะอยากให้ทุกคนทำการศึกษาก่อนว่ากระต่ายจริงๆแล้วกินอะไรไม่ใช่กินผักบุ้งไม่ใช่กินแตงกวากระต่ายอายุที่เหมาะสมที่ควรจะเลี้ยงอ่ะอายุเท่าไหร่กระต่ายแคะมีจริงหรือเปล่ากระต่ายเด็กที่ยังไม่หย่านมแม่ความจริงมันคือกระต่ายแคะค่ะที่เขาบอกว่าไม่โตไปกว่านี้หรอกอันนี้2เดือน3เดือนแล้วจริงๆอ่ะแคะออกมาจากท้องพ่อท้องแม่มากกว่าไม่ใช่กระต่ายแคะอ่ะค่ะก็อยากฝากถึงตรงนี้มากกว่าทางบ้านพงเนี่ยก็พยายามจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องไม่ซื้อขายกระต่ายเด็กมาพักนึงแล้วก็พยายามให้ความรู้เรื่องอาหารโภชนาการที่ถูกต้องสำหรับกระต่ายอะค่ะว่าจริงๆแล้วกระต่ายควรจะกินหญ้านะสัดส่วนในการให้ระหว่างอาหารเม็ดกับหญ้าควรจะให้อะไรมากกว่ากัน
8: พอดีเกิดเดือนเดียวกันก็เลยอยากจะทำบุญวันเกิดแล้วพอดีเห็นโครงการนี้พอดีครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์เพราะที่บ้านก็เลี้ยงกระต่ายอยู่ด้วยครับผม
9: เดี๋ยวนี้กระต่ายก็เหมือนจะคนเริ่มเลี้ยงมากขึ้นนะคะแล้วคู่ขายก็มีมากขึ้นด้วยก็เลยอยากจะให้ศึกษาก่อนว่ามันต้องมีความพร้อมยังไงในก่อนที่จะเลี้ยงอะค่ะ
10: ส่วนเรื่องกระต่ายแคระที่คนนิยมเลี้ยงเขาจะเรียกกันสั้นๆว่า ND หรือ Netherland Ruff เป็นพันธุ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกค่ะกระต่ายพันธุ์นี้เป็นที่ต้องการของผู้เลี้ยงจำนวนมากนะคะจนพ่อค้าหัวใสนำกระต่ายสายพันธุ์ปกติที่มีอายุน้อยและขนาดไล่เรียกกันนำมาขายแล้วมาบอกเราว่าเป็นกระต่ายแคระค่ะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมากลับตัวโตขึ้นเรื่อยๆความน่ารักก็ผิดไปจากที่ผู้ซื้อตั้งใจไว้แต่แรกซึ่งคิดว่าตัวเองโดนหลอกบางรายเนี่ยเขาก็เลยนำมาปล่อยทิ้งไว้ก็มีช่างน่าสงสารน้องกระต่ายค่ะ
1: กระต่ายที่ยังไม่อยากนมดูยังไงบ้างหนึ่งก็คือตัวเนี่ยจะไซส์เล็กๆอยู่ในฝ่ามือของเรานะฮะอยู่ในฝ่ามือเล็กๆสองก็คือว่าขนเนี่ยมันจะเป็นขนที่ยังไม่ผลัดขนดีนักก็จะมีขนแซมออกมาขนที่ยังยาวอยู่แซมออกมาบ้างนะฮะถ้าเปิดฟันดูเนี่ยก็จะพบว่าลักษณะฟันเนี่ยมันยังไม่โตเต็มที่คือยังมีลักษณะสีฟันที่ยังไม่ใช่ฟันสีปกติที่เป็นสีขาวล้วนอ่ะมันจะมียังใสๆอยู่นะใสๆนั่นคือการเจริญเติบโตของฟันยังไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นกระต่ายที่เด็กอยู่นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยค่อนข้างคล้ายกับกระต่ายพันธุ์ ND มากต้องใช้ประสบการณ์ในการดูนิดนึงหรือว่าหาข้อมูลหรือว่าหาแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วแบบกระต่ายแคะตัวละ200ไม่มีในโลกฮะกระต่ายแคะตัวละ200เพราะว่าส่วนใหญ่กระต่ายสายพันธุ์ ND ที่เราบอกว่าเป็นกระต่ายแคะของจริงเนี่ยคือน้ำหนักประมาณ1โลนะฮะตัวนึงก็ 2-3 พันขึ้นไปตัวละ 2-300 ตามตลาดนัดนี่ไม่มีนะ
10: นี่ไงล่ะคะได้ฟังจากคุณหมอไปแล้วไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก่อนเลี้ยงก็ควรจะคิดให้รอบคอบก่อนนะคะเนี่ยมาถึงเจ้าชูการ์ไกลเดอร์กันบ้างค่ะเจ้าชูการ์2ตัวนี้ก็ถูกเจ้าของทิ้งเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของน้องๆกลุ่มนี้อยู่ค่ะ
2: ดูนะคะตั้งแต่แรกนะคะที่เราให้ดูแล้วชูการ์ไกลเดอร์หางยาวสวยน่ารักนะคะตัวนี้นะคะเป็นชูการ์ไกลเดอร์นะคะที่มีการทำลายตัวเองหางเหลือแค่นี้นะคะหางสั้นแค่นี้สุดโคนนะคะทีนี้เนี่ยปัจจัยอีกอย่างนึงนะคะที่จะทำให้เกิดปัญหาของการทำร้ายตัวเองต่างๆก็คือว่าเครียดนะคะค่อนข้างเครียดนะคะอาจจะแรกๆเลี้ยงมาดูแลเอาใจใส่ดีนะคะหลังๆเริ่มงานเยอะเรียนหนักต้องสอบหอไม่ให้เลี้ยงต้องแอบหลบๆซ่อนๆนะคะไม่ได้มีเวลาที่จะมาใส่ใจเหมือนเดิมนะคะด้วยตัวเขาเองเขาก็ค่อนข้างที่จะเครียดเนื่องจากว่าแต่ก่อนเคยได้รับการเลี้ยงดูอย่างนั้นเคยมีคนมาเล่นด้วยนะคะหลังๆอ้าวไม่มีแล้วทีนี้ทำอะไรดีเบื่อไม่รู้จะทำอะไรเลียตัวเองกัดตัวเองนะคะทำร้ายตัวเองนะคะยิ่งเลียยิ่งมันยิ่งกัดเข้าไปนะคะพวกนี้เนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นนะคะบางตัวกัดจนขนาดหางขาดนะคะแล้วก็บางตัวก็คือกัดจนขนาดที่ตัวอวัยวะเพศของเขาเกิดการฉีกขาดนะคะพวกนี้เนี่ยเวลาที่เรารักษา

0: เราจำเป็นที่เราจะต้องมีการบางทีอาจจะต้องให้ในกลุ่มของตัวยาระงับประสาทนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เขาผ่อนคลายนะคะแล้วก็ไม่มาทำลายตัวเองแต่ว่าพวกนี้มันก็คือเป็นลักษณะของการรักษานะคะปัญหาหลักๆก็คือเขาเครียดขาดการดูแลขาดการเอาใจใส่นะคะเราต้องพยายามเข้าใจกับเขาให้เวลาเขาเยอะขึ้นเอาเขาออกมาเล่นขึ้นต่อวันอาจจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อวันได้เลยนะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องเล่นกับเขาให้มากขึ้นอีกตัวนึงนะคะที่น้องเขามีการอุปการะมานะคะดูภายนอกดูธรรมดาดูเผินๆดูปกติมากนะคะค่อยๆดูไปนะคะหยิบออกมาลองดูลักษณะตามตัวนะคะค่อนข้างที่จะมีลักษณะของตัวพวกผิวหนังอักเสบนะคะแล้วก็ดูนะคะหางเหลือสั้นนิดเดียวนะตอนนี้เดี๋ยวลองดูการเดินของเขาดูสองขาหน้าเป็นเหมือนปกติดูสองขาหลังใช้ไม่ได้นะคะพิการนะคะเห็นไหมคะปัญหาของภาวะของการพิการแบบนี้เนี่ยมันมีได้หลายแบบเหมือนกันนะคะถ้าเป็นลักษณะของการอาจจะเป็นลักษณะของการที่โดนกัดโดนกระแทกอะไรต่างๆในส่วนของตรงแถวๆสันหลังในช่วงของท่อนทางด้านตรงเอวลงมานะคะการควบคุมขาเห็นไหมคะสัตว์เขาลากขาแบบนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นลักษณะของการอัมพาตจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของการอัมพาตทั้งสองขาด้านหลังเลยนะคะอย่างนี้เนี่ยเราอนุมานได้หลายๆสาเหตุนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดแบบนี้นะคะก็คือว่าอันดับแรกก็คือว่าถ้าสภาพค่อนข้างโทรมอาจจะเกิดจากปัญหาของการขาดสารอาหารนะคะขาดสารอาหารกระดูกบางนะคะมันก็จะเป็นผลที่จะทำว่าเวลาที่มันกระดูกบางแล้วก็เป็นบางในช่วงของตัวไขสันหลังมันก็จะทำให้เกิดเป็นปัญหาของโรคของการขาดสารอาหารพวกกลุ่มของตัวกระดูกบางแล้วก็มีผลในการอัมพาตได้นะคะหรืออีกสาเหตุหนึ่งถ้าเป็นลักษณะของที่เกิดแบบเฉียบพลันนะคะอาจจะเกิดจากการโดนกระทบกระแทกอะไรต่างๆในส่วนของตัวไขสันหลังในส่วนของตรงช่วงท่อนเอวนะคะที่จะทำให้ตัวเส้นประสาทที่มันมาเลี้ยงในส่วนของตัวสองขาหลังเนี่ยเกิดความผิดปกติไปนะคะสาเหตุที่เกิดขึ้นมันก็คือแล้วแต่ว่ามันจะเกิดยังไงการรักษามันก็จะแตกต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการขาดสารอาหารเราก็จะต้องมีการเสริมอาหารให้นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของพวกแคลเซียมนะคะพวกนี้เนี่ยบางทีคนที่เขาขายถ้าเขาเอาออกมาจากแม่ค่อนข้างเร็วแล้วด้วยตัวเขาเองไม่ได้รับการป้อนนมเสริมอะไรต่างๆอย่างเพียงพอมันก็จะเป็นผลที่จะทำให้ตัวเขาเองขาดสารอาหารขาดแคลเซียมค่ะร่างกายจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้นะคะก็จะเกิดโรคของในส่วนของตัวกระดูกบางเกิดขึ้นนะคะการกลับมาใช้ขาได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการฉีกขาดว่าตัวเส้นประสาทมันมีการฉีกขาดรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าฉีกขาดรุนแรงมากแล้วมาพบช้าการกลับมาใช้ขาได้ก็น้อยลงนะคะ
1: คุณผู้ชมคะสัตว์ต่างๆที่เราเลี้ยงไว้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องรับผิดชอบการรับภาระด้านอาหารการกินการรักษาเมื่อเขาป่วยล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เลี้ยงควรที่จะยึดถือปฏิบัติเราก็ได้ทราบถึงธรรมชาติของการเลี้ยงดูของสัตว์ทั้งสองชนิดแล้วสิ่งไหนนะคะที่ไม่แน่ใจในการรักษากับสัตว์เลี้ยงก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งไปเพื่อที่จะทำให้เจ้าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเรานั้นปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอค่ะสุดท้ายนี้ Animal Speaks ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: สวัสดีครับเจอกันใน Storm Together Season 5นะครับกับผมโค้ชเจเจแล้วก็เนี่ยครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่20ของซีซั่นนี้แล้วนะครับซีซั่นนี้ก็จะเป็นการใช้อุปกรณ์ทำให้ท่าต่างๆหลากหลายขึ้นหนักขึ้นสำหรับวันนี้เนี่ยจะใช้อุปกรณ์3อย่างครับจะมีมินิแบนด์ดัมเบลแล้วก็สเต็ปเตรียมกันมาได้ครับ
2: ครับ
1: วันนี้ท่าก็จะเป็นพวกพูนะครับพวกพูที่ใช้กล้ามในการดึงตั้งแต่จากขาแล้วก็หลังนะครับด้านบนโดยที่เราจะทำ5ท่าด้วยกัน30วิพัก30วิไปเรื่อยๆ3รอบครับ
2: เหมือนเมื่อวานเลยใช่ไหมครับ
1: เหมือนเมื่อวานครับ
2: เปลี่ยนส่วน
1: เปลี่ยนส่วนใช่ครับให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการดันเนี่ยได้พักแล้วกล้ามเนื้อดึงเนี่ยกลับมาใช้
2: ครับ
1: มันก็จะเล่นต่อเนื่องได้ไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าใช้กล้ามเนื้อเดิมไปเรื่อยๆมันจะล้ามากเกินไปแล้วเป็น overtraining overuse ได้บาดเจ็บได้ครับโอเคเรามาเริ่มวอร์มอัพกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราเริ่มอยู่ที่พื้นครับทำแคทแอนด์คาวก่อนครับโก่งหลังขึ้นเยอะๆขอแค่6ทีโก่งขึ้น2 1 3 4 56โอเคต่อไปจะเป็น thread the needle ครับเราจะเปิดมือขวาขึ้นแล้วก็ลอดไปยืดไปไกลๆขยับโอเคขอฝั่งละ6ครับจับเปิดขึ้นมา twist ยืดไป2เปิดขึ้น3 4 5อีกอันเดียวครับ6โอเคสลับข้างครับเปิดขึ้นโอเพ่นขึ้นและลอดปล่อยน้ำหนักลงมาที่หัวไหล่2 3 4 5และครับเอามาวอร์มสะโพกกันบ้างนะครับวันนี้จะมีท่าที่เน้นก้นและสะโพกบ้างเราจะเตะขาไปและวาดมา1โอเคไปครับ2 3 4 5 6อีกข้างนึงครับยืดไปหมุน1 2 3เปิดหมุนมาไกลๆ4และ6แล้วเราจะเริ่มวอร์มกล้ามเนื้อด้านข้างเป็นไฟไฮเดรนครับเปิดเข่าขึ้นมาด้านข้างแค่6ที 1 2 3 4 5และ6อีกข้างนึงครับ1 2 3 45 6โอเคลุกขึ้นยืนครับยืดอีกนิดนึงเดี๋ยวไม่ได้ยืดแฮมสตริงต่อไปขาข้างนึงเหยียดออกงอถ้ากวักลงไป1 2 3 4 5 10ทีครับ6 7 9และ10หยิบมินิแบนด์มาครับใช้ในการวอร์มวางไว้บริเวณสวมไว้บริเวณข้อเท้าครับเริ่มจากด้านนี้สเต็ปไปสเต็ปกลับสัก10ทีครับ
2: ครับ
1: โอเคไป1 2 3

0: 9กลับไปให้สุดแล้วกัน10 11 12โอเคเริ่มรู้สึกนิดนึง
1: ครับ
0: ขออีกท่าเดียวครับต่อไปเราจะเดินไปข้างหน้าและถอยหลังไปกับ10ทีเหมือนกันโดยที่ให้ขากว้างให้รู้สึกว่าเราต้านยางไว้แล้วระหว่างที่เดินไปข้างหน้ายางมันจะดึงกลับมาใช่ไหมแต่ต้านไว้ต้านไว้รักษาระยะห่างของขาไว้และไปกับ
1: ครับ
0: 10ที3 2ไปครับ1 2 3 4กับ5 6 7 8ไปกลับอีกสักรอบไปกันและกลับโอเคถอดยางได้อันนี้เราก็ไดนามิกวอร์มอัพกันพอสมควรแล้วก็แอคทีเวตมัสเซิลที่จะใช้นะครับมินิแบนเก็บได้ต่อไปหยิบสเต็ปมาครับท่าแรกก่อนเริ่มกดจับเวลาอธิบายท่าแรกให้นิดนึงครับท่าแรกจะเป็นการแค่เท้าแตะแค่นี
1: ้ครับ
0: จริงๆเป็นแบบคาร์ดิโอนิดนึงดีใช่ครับเก่งท้องไว
1: ้
0: แตะเอ็มอาร์แค่นี้โอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: นับไปหลัง3 2ไปครับไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดที่แตะโอเคเราสามารถที่จะแบบออกแรงจากตรงนี้ก็ได้แต่ระวังมันจะไหลนิดนึงอันนี้แค่แบบให้แตะไปมามือสลับไปมาด้วยครับเหมือนท่าวิ่งคุมไว้ไปเรื่อยๆท่าแรกให้ฮาร์ทเรทขึ้นมา3 2 1โอเคพักแป๊บนึงครับต่อไปเราจะหยิบดัมเบลมาจะทำอัพไลท์โลคู่กับท่าซูโม่สควอทครับอัพไลท์โลเป็นแบบนี้ครับดึงขึ้นมาและลงดึงขึ้นและลงทิ่มศอกขึ้นไปข้างบน
1: ครับ
0: สำหรับเซตแรกแค่อัพไลท์โลอย่างเดียวเซต2 3ผมจะใส่ซูโม่เข้าไปด้วย
1: ครับผม
0: โอเคมันจะเป็นแบบนี้ดึงขึ้นแค่นี้ทำท้ายถูกเตรียมตัวไป30ทีครับดึงขึ้นอันนี้ก็จะเน้นหัวไหล่ด้านหลังแล้วก็แถวแทปิเซตก็คือแถวตรงนี้ดึงขึ้นกดไหล่ไว้ไหล่ไม่ขึ้นมาแบบนี้กดไหล่ให้ห่างไว้และยกขึ้นน้ำหนักอยู่ขนาดไว้แบบนี้น้ำหนักอยู่ใกล้ๆตัวไว้นะครับจะไม่ได้ขึ้นไปอยู่ข้างหน้าดึงขึ้นมาทิ่มศอกขึ้น3 2โอเคพักครับต่อไปแพลงค์ครับเราจะแพลงค์ค้างกันไว้แค่30วิธีแพ้งที่ถูกต้องน้ำหนักลงที่ข้อศอกศอกอยู่ตรงกับหัวไหล่นะครับเกรงก้นเกรงควอทกดสะโพกลงสะบักไม่จมดันขึ้นมาไว้แค่30วิเท่านั้น
1: ครับ
0: โอเคเตรียมตัว3 2 1โอเคดันขึ้นมาไว้อันนี้จะเป็นการเกรงก้นลงดีมากครับเกรงท้องไว้ดันสะบักไล่เช็คนี่เป๊ะและเก่งควอทขึ้นดีมากครับไปเรื่อยใครไม่ไหวสามารถวางเข่าลงได้และไปต่อนิดหนึ่งใจต่อเนื่องเก่งให้ถูก3 2 1โอเคเยี่ยมมากครับกลับมาที่โรครับใช้ดัมเบลดันสะโพกไปด้านหลังยืดอกเกรงท้องเกรงท้องก็เยอะไม่งั้นจะเริ่มมาใช้หลังล่างน้ำหนักอยู่ใกล้ๆตัวดึงเข้ามาที่สะดือหรือท้องหนีบสะบักเข้าศอกไม่กลางออกศอกหนีบชิดติดตัวและไปเรื่อยๆใน30วิ
1: ครับ
0: โอเคเตรียมตัวไปดึงหนีบสะบักหนีบหลังดึงเข้าท้องไม่ดึงขึ้นมานี่นะไปเรื่อยๆเก่งท้องเยอะๆ30วิหรืออีก10วิเท่านั้นหนีบหลังเข้าเยอะๆสควีซดี3 2

0: 1โอเคสุดท้ายครับถ้า marching คล้ายกับ leg rest เอ้ยคล้ายกับ hip rest ครับ hip rest ที่วันนั้นเราทำกันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ marching เป็นการยกค้างไว้เกร็งก้นไว้ให้ดีไม่ใช่ตรงนี
1: ้
0: และสลับข้างไปมาน้ำหนักที่ลงสังเกตว่าเป็นแค่หลังด้านบนไม่ใช่คอเตรียมตัวอีก3วิ2 1ไปครับออกแรงจากก้นยกขึ้นอีกยกขึ้นอีกดีน้ำหนักลงส้นเท้าไว้ครับพอทำไปเรื่อยๆบางทีจะไปลงที่ปลายเท้าพยายามลงส้นเท้าเกร็งก้นยกขึ้นมาพอเหนื่อยๆแล้วบางทีจะยกขึ้นมาจากตรงนี้ไม่เอาเป็นยกขึ้นมาจากก้นน้ำหนักลงอยู่ที่หลังด้านบนไม่ใช้ศอกช่วยค้ำนะนี่ไปเรื่อยๆสลับซ้ายขวาเกร็งท้องไว้โอเคเรียบร้อยจบไปหนึ่งรอบเป็นไงบ้างครับ
1: ดีครับโลมันทำท่าต่อเนื่องแล้วมันก็ใช่ได้เหงื่อเหมือนเมื่อวานนะครับ
0: จริงๆแต่ละท่ามันก็จะไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: แต่พอมารวมกันก็ใช่ได้
1: เหนื่อยมากครับ
0: ใช่ครับมันก็จะไปต่อเนื่องเรื่อยๆ
1: ครับผม
0: ท่าวันนี้ก็จะเป็นนี่แหละครับ เดี๋ยวต่อไปจะมีความยากเพิ่มให้นิดนึงอย่างอัพไลโลหรือซูโม่เด
1: ี๋ยวผมรู้สึกวันนี้ท่าที่ใช้แรงเยอะน่าจะเป็นแพงครับแพงกับท่าสุดท้าย
0: ใช่ครับ
1: ใช้หน้าท้องเยอะ
0: ใช้หน้าท้องเยอะส่วนนอกนั้นก็จะเป็นพยายามจะให้เน้นกล้ามเนื้อด้านหลังจะมีสเต็ปที่เป็นแบบอันหนึ่งที่ทำให้ฮาร์ทเรทขึ้นมา
1: ครับ
0: โอเคเตรียมตัวเหลืออีก15วิหยิบสเต็ปมาครับเตรียมตัวไปครับ30วิไปเรื่อยๆครับจริงๆเหมือนกันวิ่งอยู่กับที่แต่เรื่อยๆถ้าไม่ไหวช้าลงได้โอเคแล้วไปต่อครับอีก10วิอีก5 4 2โอเคพักครับเตรียมตัวหยิบดัมเบลคราวนี้จะเพิ่มซูโม่สควอทเข้าไปซูโม่สควอทเป็นการกางขาออกกว้างกว่าสะโพกนิดนึงเปิดปลายเท้าออก45องศาทิ้งน้ำหนักลงไปหัวเข่าไปตามแนวปลายเท้าและดันขึ้นดันที่ส้นเท้าใส่อัพไลโลเข้าไปด้วยก็จะเป็นแบบนี้ครับลงและขึ้นไปครับเพิ่มขั้นเกร็งท้องเปิดตัวไว้พอน้ำหนักอยู่ด้านหน้ามันอาจจะดึงเราลงไปแบบนี้ไม่เอานะครับลงและดันขึ้นยกขึ้นไปเรื่อยๆทิ่มศอกขึ้นได้ต้นขาด้านในก้นดันจากหัวเข่าเกร็งท้องได้ไหล่ด้านหลังยกขึ้นและไปเรื่อยๆ1โอเคพอรวมกันแล้วเป็นไงครับ
1: ครับ
0: จริงท่าที่มีส่วนล่างกับช่วงบนพร้อมกันเนี่ยมันจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นเยอะ
1: ใช่ครับทีนี้ใช้แรงเยอะขึ้นครับเพราะตอนแรกมีแค่นี
0: ้ใช่แรกๆจะเป็นแค่ช่วงบนพอเสริมเข้าไปแต่อย่างที่บอกจับท่าที่เหมาะกับความเลเวลของเราถ้าสมมุติว่าหนักไปตัดเหลือแค่อัพไลโลก็ได้เตรียมตัวแผลง30วิและไปก้นไม่โดงเก็บก้นไว้เก่งท้องสะบักไม่จมดันขึ้นมาไว้ท่าแพงถ้าเกิดเก่งทุกส่วนถูกต้องเนี่ยจริง30วิเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยาวนานมากจับเดียวอีก5 2 1โอเคพักครับพัก30วิเต็มตัวเข้าโรหยิบดัมเบลครับจริงๆใครมีดัมเบลน้ำหนักหลายอันเนี่ยก็จะดีนะครับอย่างโรเนี่ยใช้หนักขึ้นมาได้อัพไลโลจะเป็นกล้ามเนื้อที่เล็กกว่าก็ใช้เบาหน่อยโรนี่ครับ
1: โรโอเคครับ
0: โอเค3 2 แบนสะโพกไปข้างหลังดึงเข้ามาที่ท้องลงไปเรื่อย

0: หนีบสะบักเข้าหนีบหลังเข้าเยอะๆตอนท้ายตอนจบหนีบเกร็งท้องเยอะๆตัวพยายามขนานอยู่กับพื้นให้ได้เยอะๆนะครับไปเรื่อยๆถ้าทำท่าถูกแล้วเร่งความเร็วได้3 2 1โอเควางเตรียมตัวท่ามาร์ชชิ่งครับเข้าท่าในฮิปเรสลงขาประมาณ90องศาไม่อยู่ไกลเกินเข้ามาใกล้หน่อยเข้ามายิ่งใกล้ยิ่งโดนก้นหน่อยยิ่งไกลยิ่งโดนแฮมสตริงอยากจะให้อยู่ใกล้นิดนึงบริเวณนี้ม้วนก้นขึ้นและค้างไว้แบบนี้น้ำหนักอยู่ที่หลังด้านบนสลับข้างไปมาใช้ส้นเท้าไม่ไปที่ปลายเท้าไประหว่างที่ทำเราอาจจะเริ่มเหนื่อยเริ่มอาจจะเริ่มลงมาใช้ก้นยกขึ้นมาไว้ใช้ก้นเยอะๆถ้าใครไม่ไหวเลยเปลี่ยนเป็นฮิปเรสได้ขอไปเรื่อยๆจนจบ30วิแค่30วิเท่านั้นเกร็งท้องไว้ให้ตัวสายน้อยๆนิดเดียวโอเคจบรอบ2ครับเหลืออีกรอบเดียวเท่านั้นรอบ2เป็นไงบ้างคร
1: ับ ครับพอเพิ่มท่าเป็นซูโม่ขึ้นไปก็นะครับเหนื่อยขึ้นเพราะว่ามันต่อเนื่องจากสเต็ปมันเหมือนแบบเราเร่งความเร็วตรงนั้นไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ตรงสเต็ปเนี่ยมันก็จะแบบฮาร์ดเรท
1: ใช่ครับ
0: จริงอยู่ที่ความเร็วเราด้วยนะรอบสุดท้ายลองใส่กันเต็มที่ดูสามารถทําเร็วได้เลย
1: ครับ
0: ก็จะเบิร์นเยอะหน่อยเหลืออีก30วิหายใจลึกๆได้จริงๆใครอยู่น้ำจิบน้ำได้แต่แค่จิบๆนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจบตอนช่วงพักมารอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายลองใส่แบบเต็มที่เหลือเท่าไหร่เตรียมตัวอีก3วิมา2 1ไปครับไปเรื่อยๆแต่มือสลับไปมาเก่งพร้อมเปิดตัวไว้ลองใส่แบบเต็มที่ดูเป็นการสปริงไปมาหาจังหวะหายใจอีกแค่5วิ2 1โอเคอย่าเก็บสเต็ปได้ครับต่อไปเป็นอัพไรโลกับซูโม่สควอตทวนซูโม่สควอตนิดนึงอัพไรพอมีอัพไรโลด้วยเนี่ยน้ำหนักอยู่ด้านหน้ามันอาจจะดึงไปแบบนี้พยายามเปิดตัวขึ้นมาไว้แล้วลงตรงๆและขึ้น
1: ครับ
0: หายใจลึกและไปครับออกแรงหายใจออกขึ้นทิมศอกขึ้นมาสูงกางเข่าออกไปตามแนวของปลายเท้าดันจากส้นเท้าขึ้นมาเหนื่อยก็เบาช้าลงได้ไม่หยุดเหนื่อยมากเหลือแค่อัพไลท์โลก็ได้2 1โอเคเยี่ยมมากครับเตรียมตัวแพลงกันเซตอัพแพลงเวลาเราเหนื่อยมากๆเนี่ยเราต้องพยายามเกรงคอมัสเซอร์ให้ดีจริงๆสอดแทรกแพลงไว้ตรงกลางเพื่อที่ให้เราฝึกเกรงคอมัสเซอร์ไว้แม้จะเหนื่อยจะช่วยป้องกันเวลาเราออกกำลังกายให้ไม่บาดเจ็บได้ครับก็เกรงไว้ให้ดีไม่ไหววางเข่าลงและเกรงต่อเตรียมตัวและไปครับจังหวะหายใจต่อเนื่องเก่งท้องไว้เยอะๆเก็บก้นเก่งควอดอยู่ต้นขาด้านหน้าดันสะบักขึ้นมาไว้อีกแค่10วิถ้าใครสั่นไม่ไหวแล้ววางเข่าลงอย่าเพิ่งหยุดมาอีกแค่2 1โอเคเยี่ยมมากครับเตรียมตัวลุกขึ้น

หยิบดัมเบลเราจะเป็นท่า rolling ครับดัมเบลโรลหายใจลึกๆโอเคท่านี้เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นท่าท้ายแล้วถ้าเกร็งท้องไม่อยู่เปิดตัวขึ้น

0: หลังตรงอีก10วิอีก2 1โอเค
1: เตรียมตัวท่าสุดท้าย hip raise เตรียมตัว hip raise เพื่อทำ marching ครับลงยกเป็น hip raise ขึ้นมาและ marching อันนี้ต้องเกรงให้ดีถ้าใครทำบางทีอาจจะรู้สึกปวดหลังล่างระหว่างที่เกรงมันต้องใช้ท้องด้วยนิดนึงแต่ถ้ารู้สึกมากๆเปลี่ยนท่าเป็น hip raise เฉย
0: ๆโอเค
1: 30วิสุดท้ายท่าสุดท้ายนะครับเก่งก้นไว้ยกก้นขึ้นสูงๆให้ตัวแบบขนานไว้และสลับซ้ายยกขวาเก่งท้องช่วยอีกนิดเดียวอึ๊บโอเคยอดครับจบ
0: วันนี้
1: เป็นไงบ้างครับ
2: สองวันนี้จากที่เรายืดก็เป็นเหมือนวันที่เราได้เบิร์นแบบเต็มที่คร
1: ับ ใช่ครับได้เบิร์นเต็มที่แล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะได้พักอีกนิดนึงวันนี้ก็จะเน้นเป็นแบบเซอร์กิตคาร์ดิโอแล้วโปรแกรมหลังจากนี้ก็จะพยายามใส่เป็นแบบเซอร์กิตคาร์ดิโอแล้ว
2: ครับ
1: อาจจะหากิมมิคลูกเล่นอะไรมาให้ลองเรื่อยๆจะเป็น M Lab จะเป็น E Mom มันเป็นโปรแกรมยังไงเดี๋ยวรอติดตามในอาทิตย์หน้านะครับงั้นเดี๋ยวเรามา stretching กันเริ่มด้วยการยืดแฮมสตริงก่อนขาไปด้านหน้านะครับเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยืดออกไปรู้สึกยืดต้นขาด้านหลัง3 2 1ทีนี้นี้และเอื้ออ้อมตัวไปจะไปแตะปลายเท้าอารมณ์เหมือนเราจะเปิดหน้าอกขึ้นไปที่เพดานแล้วก็นวมตัวลง3 2 1กลับมาตรงนี้ก้าวขาซ้ายข้ามขาขวามาก่อนเข้ามาหาตัวดึงถอยมาด้านหลังรู้สึกยืดบริเวณก้นที่งออยู่นะครับ3 2 1กลับข้างครับขาข้างนี้พับเข้ามาบ้างเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มลงไปครับสาม สอง หนึ่งมือฝั่งซ้ายแตะต้นขวาด้านขวาเปิดตัวขึ้นไว้แล้วโน้มลงไปเปิดเหมือนจะอกขึ้นไปที่เพดานถ้าที่เราทำได้พร้อมกันโน้มตัวลง3 2 1โอเคขาไขว้ไปแขนฝั่งตรงข้ามกอดเข้ามาถ้าอยู่แบบนี้จะไม่ค่อยยืดกอดเสร็จแล้วโน้มมาด้านหลัง3 2 1โอเคขัดสมาธิครับยืดด้านหลังบ้างจากอัพไลโลมาด้านหน้าและดึงไปด้านข้างครับ3 2 1อีกขั้นครับและดึง3 2 1จบด้วยคอครับขัดไว้หันหน้าไปที่รักแร้และดึงเบาๆเอาลักแร้ไปยืดด้านหลังของคอนะครับเอียงไปมาหาจุดที่ตึง3 2 1กลับขึ้นมาครับหันไปและดึงเบาๆ3 2 1โอเคเรียบร้อยครับวันนี้ไม่ได้แล้ว
2: เป็นช่วงสัปดาห์ที่เสียเหงื่อเยอะครับ
1: ใช่ครับก็อย่างที่เคยบอกนะครับโปรแกรมเนี้ยจะพยายามออกแบบให้สามารถ follow กันไปในทุกๆวันได้แต่ทั้งนี้เนี่ยเราก็จะต้องคอยกินอาหารที่มีประโยชน์ให้เพียงพอไม่ว่าจะโปรตีนผักน้ำแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอ
2: ครับ
1: ร่างกายมันก็จะ

0: ครองวันละคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์